0: ภูเขาที่ร่วมเรียงเคียงตำนานมากับเกาะหนูเกาะแมวแนวเขตขันแห่งนี้มีชื่อเรียกขานต่อกันมาว่าเขาตังกวนภูเขาเก่าการแห่งนี้เป็นที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในหมู่ชนคนไทยมาตั้งแต่ครั้งอดีตเนื่องจากเมื่อใดที่ได้มาเหยียบยืนบนพื้นยอดเขาตังกวนจะพบกับทัศนียภาพอันพิเศษสุดประดุจกับได้เห็นเมืองสงขลาทั่วทั้งนครา และยังได้เข้าถึงคำเปรียบเปรยของชื่อเมืองสงขลาว่าเป็นเมืองสองทะเลดังหลักฐานบ้านเมืองที่ถูกจารึกบันทึกเอาไว้โดยพระยาศรีธรรมราชาความว่าเมื่อขึ้นไปอยู่บนยอดเขาตังกวนหรือเขาน้อยซึ่งอยู่กลางเมืองและขึ้นไปได้สะดวกแล้วแลไปรอบตัวจะไม่เป็นการมุสาวาทถ้าจะกล่าวว่าเหมือนอยู่ในเมืองสวรรค์ทางด้านทิศเหนือจะเห็นทะเลหลวงและป่าสนที่ปากอ่าวอันงดงามตามธรรมชาติถ้าแลไปทางทิศตะวันตกจะเห็นทะเลสาบหรือทะเลในอันกว้างใหญ่มีเกาะยอหัวเขาเขียวน้ำขาวใบไม้เขียวฟ้าสีเทาหรือสีต่างๆถ้ายิ่งเป็นหนวดแมวด้วยแล้วก็วิวทะเลสาบสวิตเซอร์แลนด์คงสู้ไม่ได้ณบนยอดเขาแห่งนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุคู่เมืองสงขลาที่เรียกขานกันว่าพระเจดีย์สุดหมอกหรือพระเจดีย์หลวงเป็นเจดีย์ซึ่งเดิมทีเคยถูกทิ้งไว้ให้รกร้าง
1: จนต่อมาในรัชสมัยพระบาทพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4จึงพระราชทานเงินหลวง37ช่างโปรดให้พระยาวิเชียรคีรีผู้ว่าราชการเมืองสงขลาลำดับที่5บูรณะสร้างเจดีย์ให้สวยงามขึ้นพร้อมโปรดเกล้าให้สร้างพระพราที่ประทับแต่ยังไม่ทันจะแล้วเสร็จดีล้นเกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ก็ทรงเสด็จสวรรคตไปเสียก่อนล่วงสู่พุทธศักราช2432ล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5เสด็จประพาสหัวเมืองมลายูเมื่อถึงเมืองสงขลาจึงมีพระราชศรัทธาโปรดเกล้าให้สร้างต่อจนสำเร็จเป็นรูปทรงก่ออิฐถือปูนแบบยุโรปผสมจีนดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี
0: ้สิ่งสำคัญหากถ้ายืนอยู่ณจุดสูงสุดบนยอดเขาตังกวนเมื่อหันไปยังทิศตะวันตกพื้นภูมิแห่งนี้ยังสามารถมองเห็นเขาอีกลูกหนึ่งซึ่งถูกเรียกว่าหัวเขาแดง
1: ผมจะพาผู้ชมข้ามจากเขาตังกวนไปยังหัวเขาแดงแหล่งอารยะวัฒนะของเมืองสงขลาในยุคแรกเริ่มแหล่งที่เป็นพื้นภูมิของผู้คนชนชาวไทยมุสลิมในจังหวัดสงขลาแหล่งชุมชนที่ถูกถ่ายทอดจากดาโต๊ะโมกอลบิดาผู้ย้ายความเป็นเมืองมาตั้ง
0: ณสถานที่แห่งนี้สู่รุ่นลูกสุลต่านสุไลมานบุรุษผู้เอกอุซึ่งนำความรุ่งเรืองมาสู่เมืองสงขลา
2: สุลต่านสุไลมานซึ่งดำรงตำแหน่งพระเจ้าเมืองสงขลาในขณะนั้นหลังจากได้เข้าปกครองเมืองสงขลาฝั่งหัวเขาแดงต่อจากดาโต๊ะโมกอลผู้เป็นบิดาแล้วสิ่งแรกที่เร่งรุดดำเนินการนั่นคือการสร้างเมืองให้กลายเป็นเมืองท่าเรือที่สมบูรณ์แบบจัดระเบียบให้กับการเดินเรือสำเภาพาณิชย์นาวีให้สามารถเข้าออกเทียบท่าซึ่งอยู่ในทะเลสาบด้านหลังของหัวเขาแดงสามารถกันคลื่นลมแรงได้เป็นอย่างดีทำให้การซื้อขายถ่ายเทสินค้าเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นความคึกคักทางด้านการค้าทำให้สงขลาฝั่งหัวเขาแดงถูกขนานนามให้เป็นเมืองปากน้ำในการนั้นแต่หากกล่าวขานถึงชื่อเสียงที่ขจรกระจายของสุลต่านสุไลมานนั้นอยู่ที่การสร้างความมั่นคงให้กับเมืองสงขลาโดยการสร้างป้อมคูประตูหอรบจำนวนมากซึ่งมีระบุอยู่ในผังเมืองของนายลามาวิศวกรชาวฝรั่งเศสซึ่งเขียนบันทึกไว้เมื่อปีพุทธศักราช2230ว่าเมืองสงขลาที่เขาแดงประกอบด้วยกำแพงเมืองและป้อม20ป้อมทั้งนี้เหตุที่สงขลาได้สร้างกำแพงและป้อมปราการไว้อย่างมากมายอันเนื่องมาจากในยุคนั้นได้มีเหตุการณ์ทางการเมืองอันเลวร้ายในกรุงศรีอยุธยาที่สมเด็จพระเจ้าประสาททอง

0: ผู้ครองเมืองกรุงศรีอยุธยาได้กระทำการประหารโอรสในสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมซึ่งเป็นรัชทายาทอันชอบธรรมถึงสองพระองค์ทำให้สุลต่านสุไลมานไม่ยอมรับอำนาจที่ไม่ชอบธรรมในสมเด็จพระเจ้าประสาททองจึงเกิดการแข็งเมืองขึ้นดังบทบันทึกของบาทหลวงเดอชัวซีบาทหลวงชาวฝรั่งเศสใจความว่ามีแขกมลายูคนหนึ่งได้ไปตั้งตัวเป็นใหญ่ที่เมืองสงขลาและได้กบฏต่อพระเจ้ากรุงสยามแขกมลายูผู้นี้ได้ทำป้อมขู่ประตูหอรบอย่างแข็งแรงแน่นหนาฝ่ายไทยก็ยกกองทัพไปปราบหลายครั้งแต่ก็แพ้กลับมาทุกคราวหลังจากนั้นแขกมลายูคนนี้ก็ตั้งตัวเป็นกษัตริย์เรียกกันว่าพระเจ้าเมืองสงขลาหลังจากสุลต่านสุไลมานแข็งเมืองเป็นผลสำเร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าประสาททองก็ได้ส่งทัพมาตีเมืองสงขลาอีกถึง2ครั้งแต่ถึงกระนั้นเมืองสงขลาภายใต้การปกครองของสุลต่านสุไลมานยังคงเข้มแข็งมากสามารถต้านทานทัพกองกำลังของกรุงศรีอยุธยาให้แตกพ่ายกลับไปเสียทุกครั้งนอกเหนือจากนี้เมืองสงขลาในยุคนั้นก็ยังได้ทำการศึกตีรวมเอาเมืองนครศรีธรรมราชปัตตานีและพัทลุงไว้ในอำนาจอีกด้วยจึงนับได้ว่าในยุคของสุลต่านสุไลมานคือยุครุ่งเรืองของการปกครองเมืองสงขลาอย่างแท้จริง
1: ป้อมปืนแห่งนี้เป็น1ใน14ป้อมของเมืองสิงขรนครเมื่อครั้งที่เมืองสิงขรนครตั้งเป็นยุคแรกที่เรียกว่าเมืองสงขลาฝั่งเขาแดงป้อมจุดนี้เป็นป้อมที่น่าสนใจเพราะเปรียบเสมือนกับเป็นป้อมปราการอันเป็นด่านที่คอยสกัดถ้าหากว่ามีข้าศึกล่วงล้ำเข้ามาในหน้าน้ำทางด้านหลังลักษณะเด่นของช่องระหว่างเชิงเทินอันเป็นที่ตั้งปืนใหญ่ของป้อมปืนแห่งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่ามิได้ทำเป็นช่องตรงๆแต่เป็นช่องที่มีลักษณะของสอบเข้ามาตอนปลายแล้วก็ปากผายออกไปในลักษณะเป็นรูปตัววีอย่างน้อยที่สุดเจตนาของวิศวกรที่ออกแบบก็เพื่อให้การขยับของปืนใหญ่สวิงได้ทั้งซ้ายขวาและก็ตรงกลางนักวิชาการเคยสันนิษฐานร่วมกับป้อมปืนอีกหลายๆป้อมว่าน่าจะเป็นแนวคิดหรือว่าเป็นรูปแบบของการก่อสร้างจากวิศวกรที่ไม่ใช่ชาวตะวันออกแต่น่าจะเป็นชาวตะวันตกเข้ามาสัมพันธไมตรีอย่างต่อเนื่องร่องรอยหลักฐานทางโบราณในคดีไม่ว่าจะเป็นป้อมปืนกำแพงเมืองคูเมืองไม่ว่าจะเป็นหลุมฝังศพของสุลต่านสุไลมานทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในสมัยที่เมืองสงขลาอยู่ทางฝั่งเขาแดง
2: ความเชื่อถือการเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือหลุมฝังศพของสุลต่านสุไลมานนั้นความจริงมันไม่ใช่เพราะคนไทยพุทธไทยมุสลิมแม้แต่คนจีนก็ให้ความนับถือในสิ่งเหล่านี้ทวดขุมจึงคล้ายๆเป็นศูนย์รวมจิตใจในด้านความศักดิ์สิทธิ์ที่จะคอยช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองผู้คนตรงนี้นี่คือเป็นความเชื่อที่ประชาชนบริเวณนี้มีต่อทวดหุ่มในยุคปัจจุบัน

ล่วงการผ่านสมัยเชื้อสายชาวมุสลิมยังคงเป็นหนึ่งในชนชาติสำคัญของแผ่นดินสองทะเลโดยอาศัยกระจายอยู่ตามชุมชนในจังหวัดสงขลาร่วมกับชาวไทยและชาวจีนอย่างกลมเกลียวเหนียวแน่น

การอยู่ร่วมกันของ3เชื้อชาติ3วัฒนธรรมทั้งไทยจีนมุสลิมสามารถพบเห็นได้อย่างชัดเจนในเขตตัวเมืองสงยุคปัจจุบันณมัสยิดอุตสาสนะอิสลาม

หรือที่ผู้คนในชุมชนต่างเรียกกันว่ามัสยิดบ้านบนศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยมุสลิมในแถบถิ่นนี้เอกลักษณ์ที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดของมัสยิดแห่งนี้คือตัวอาคารของมัสยิดที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบเดียวกับวิหารของวัดมัชฌิมาวาสวรวิหารซึ่งมีรูปลักษณ์เป็นศิลปะไทยเนื่องจากนายช่างผู้สร้างมัสยิดคือในช่างกลุ่มเดียวกันกับที่สร้างวิหารของวัดนั่นเองแต่ด้วยรูปลักษณ์ก็ไม่ใช่อุปสรรคแห่งความศรัทธาชาวไทยมุสลิมในย่านบ้านบนแห่งนี้ยังคงยึดมั่นในหลักศาสนาและมีมัสยิดอุษาสนะอิสลามเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนเสมอมา

0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.
1: นอกจากนี้ในเขตบ้านย่านเมืองที่เรียกกันว่าบ้านบนยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่ประชาชนคนทั่วไปนิยมชมชอบนั่นก็คือข้าวมันแกงไก่อาหารที่แสดงให้เห็นถึงความกลมกลืนของคนทั้ง3ชนชาติในด้านวัฒนธรรมการกิน
2: นี่คืออาหารข้าวมันแกงไก่ซึ่งเป็นอาหารยอดนิยมของคนสงขลาแล้วก็ในหลายจังหวัดภาคใต้ด้วยประกอบด้วยข้าวที่หุงด้วยกะทิกะทินี้นะครับผมจะใช้หางกะทิมาหุงข้าวเราก็ใช้หัวกะทิไปทำแกงไก่ที่สำคัญของแกงไก่นะครับก็คือเครื่องปรุงที่เป็นเครื่องแกงซึ่งประกอบด้วยพริกแห้งเม็ดใหญ่ตะไคร้ข่ากระเทียมหอมแดงแล้วก็ผิวมะกรูดเมื่อได้ส่วนผสมครบแล้วก็โขลกให้แหลกละเอียดครับนะหลังจากนั้นก็แบ่งหัวกะทิมาเคี่ยวให้แตกมันแล้วก็ผัดเครื่องปรุง ที่โขลกไว้แล้วนะครับแล้วก็จึงใส่เนื้อไก่พอเนื้อไก่ใกล้จะสุกจึงเติมหัวกะทิแล้วก็ปรุงรสครับนอกจากมีแกงไก่แล้วนะครับก็ยังมีเครื่องเคียงประกอบด้วยกุ้งหวานน้ำพริกส้มน้ำพริกกระเทียมและปลาไส้ตันทอดกรอบเครื่องเคียงที่ใช้ประกอบข้าวมันแกงไก่นะครับส่วนประกอบหลักถึงจะได้ข้าวมันครบทุกรสชาติข้าวมันแกงไก่นี่ก็ไม่มีความชัดเจนนะครับว่าใครริเริ่มทำแต่ก็เป็นอาหารหลักที่นิยมทานกันทุกกลุ่มนะครับไม่ว่าจะไทยพุทธไทยมุสลิมแล้วก็แม้ทั้งคนไทยเชื้อสายจีนก็นิยมทานกัน
1: หลังจากที่ผมได้พาผู้ชมเดินทางผ่านประวัติศาสตร์ที่พาดคลุมเมืองสงขลาแห่งนี้กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นทำให้ผมได้รับรู้ว่าเมืองท่าการค้าในอดีตที่เคยยิ่งใหญ่เกรียงไกลไปทั่วโลกภูมิสถานย่านใหญ่ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คน3ชนชาติที่ได้ทิ้งเอกลักษณ์ผ่านศิลปะสถาปัตย์วิถีชีวิตให้สถิตติดอยู่เคียงคู่กับนครราแห่งนี้แม้ในปัจจุบันเอกลักษณ์วัฒนธรรมประจำชนชาติได้เลือนลางจางลงไปเหลือเพียงกลิ่นไอบางๆที่ได้มีการผสมผสานผ่านการเวลามาสู่ผู้คนในยุคปัจจุบันหากแต่ไอบางๆนั้นยังคงคุกรุ่นไปด้วยเรื่องราวแห่งความทรงจำที่พร้อมจะส่งต่อให้คนรุ่นหลังได้มาสืบสารเพื่อให้เอกลักษณ์นั้นได้คงมีคงอยู่สืบไป
3: การประสานวัฒนธรรมที่มันไม่ค่อยจะตึงตัวมากนักคือมันสามารถหลวมวัฒนธรรมของตัวเองเนี่ยก้าวหากันได้เนี่ยมันทำให้คนอยู่ร่วมกันได
4: ้นี่คือสิ่งที่ดีแล้วก็อยากจะให้ชาวสงขลาภูมิใจแล้วก็อยากจะให้ชาวสงขลาได้บอกเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้กับพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามว่าดินแดนแห่งนี้นะครับอยู่ร่วมกันด้วยความสมัครสมานสามัคคีจะนำมาซึ่งความสงบสุขได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นวันนี้หรือในอนาคต
1: นี่คือโอกาสอันดีที่อนุชนคนรุ่นใหม่จะได้เรียนรู้ได้เห็นได้รู้จักกับวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่สั่งสมสืบต่อกันมาจากบรรพชนคนโบราณเพื่อย้ำเตือนสติให้เราได้รำลึกว่าอะไรคือรากเหง้าของตัวเราอย่างแท้จริงสวัสดีครับ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

หลักฐานของเมืองโบราณที่แสดงถึงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเมืองสุโขทัยอีกเมืองหนึ่งก็คือเมืองบางขลังซึ่งปรากฏชื่อในศิลาจารึกหลักที่2จารึกวัดสีชุมและศิลาจารึกหลักที่3จารึกนครชุมซึ่งถูกกล่าวถึงว่าเป็นที่ชุมนุมพลของพ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองราชและพ่อขุนบางกลางหาวเจ้าเมืองบางยางเมืองบางขลังมีผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าเมืองบางขลังตั้งอยู่ระหว่างลำน้ำสำคัญสองสายคือทางด้านทิศตะวันออกมีลำน้ำฝากระดานหรือลำน้ำแม่มอกห่างจากกำแพงเมืองทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 1.5 กิโลเมตรโบราณสถานที่สำคัญส่วนใหญ่มักตั้งอยู่นอกเมืองเช่นโบราณสถานวัดโบสถ์ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองบางขลังห่างจากกำแพงเมืองด้านทิศใต้ประมาณ750เมตรจากการขุดค้นทางโบราณวรรณคดีพบโบราณวัตถุเช่นภาชนะดินเผาแบบเคลือบและไม่เคลือบจากแหล่งเตาศรีสัชนาลัยกำหนดอายุในราวพุทธศตวรรษที่19ถึง20ทางด้านทิศเหนือยังมีวัดใหญ่ชัยมงคลโบราณสถานหลัก

ที่เป็นประธานของวัดคือเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินหรือทรงดอกบัวตูมเช่นเดียวกับเจดีย์รายทั้ง4มุมสันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุในราวพุทธศตวรรษที่19ถึง20และมีการสร้างโบราณสถานเพิ่มได้แก่วิหารและเจดีย์รายที่สร้างด้วยอิฐในภายหลังสันนิษฐานว่าในระยะที่2นี้น่าจะมีอายุราวพุทธศตวรรษที่21ถึง22

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ยุคนี้อะไรอะไรเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
2: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ์
1: ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งไซในดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินอลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printingปู่ย่านายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ในยุคที่เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้

พ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระมหากษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัยผู้สร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองแก่บ้านเมืองนานัปการและพระราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่งคือการประดิษฐ์ตัวอักษรไทยขึ้นใช้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เรียกว่าลายสือไทยเมื่อปีพุทธศักราช1826ศิลาจารึกหลักที่1ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นแท่งศิลาทรงกระโดมทำจากหินทรายแป้งมีความสูง111เซนติเมตรกว้างด้านละ35เซนติเมตรมีอักษรจารึกทั้ง4ด้านเนื้อหากล่าวถึงพระราชประวัติ

บัติของพระองค์ตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์จนขึ้นครองราชสมบัติรวมถึงการพรรณนาสภาพของบ้านเมืองการปกครองขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมและประเพณีในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งยังทรงผนวดเป็นพระภิกษุได้ทรงพบศิลาจารึกหลักที่หนึ่งริมเนินปราสาทกลางเมืองสุโขทัยเมื่อปีพุทธศักราช2376และโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ชะลอมาเก็บรักษาไว้ในกรุงเทพมหานครจนทุกวันนี้ด้วยความเป็นเอกสารที่เก่าแก่และเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญที่บ่งบอกถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอารยธรรมความเจริญของกลุ่มชนยุคสุโขทัยในอดีตองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกจึงประกาศขึ้นทะเบียนยกย่องให้จารึกพ่อขุนคำแหงมหาราชเป็นเอกสารมรดกความทรงจำของโลกเมื่อวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2546

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่66อาสวะตอนที่1
1: สองคนนี้รู้ความเกี่ยวเนื่องกันของปฏิจจสมุปบาทแต่ละด่านรู้ว่าทุกอย่างเป็นปัจจัยให้เกิดผลเกี่ยวข้องกันเป็นลูกโซ่แต่ถึงอย่างนั้นพวกเจ้าก็ออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทไม่ได้อยู่ดีเพราะยังมีเพื่อนสนิทของข้าเหลืออยู่อีกคน
2: เอ้ยเอ้ยเงาดำๆนั่นอะไรนะน่ากลัวจังหรือว่าจะเป็นผี
3: ใช่ที่ไหนกันเล่า
4: ข้าคืออาสวะ
2: อาสวะ
1: ใช่แล้วนี่คือเพื่อนสนิทของข้าอาสวะเมื่อมีอวิชชาก็ต้องมีอาสวะตามติดกันไปเหมือนเงาตามตัว
3: ข้าไม่กลัวหรอกปีศาจโลภะโทสะโมหะข้ายังขับไล่ไปได้เลยแค่เนี้ยสบายมาก
4: งั้นก็จงรู้ไว้ว่าข้านี่แหละผู้อยู่เบื้องหลังโลภะโทสะโมหะ
2: ว่าไงนะ
4: เ
2: ฮ้ย
3: ฮะ
2: เฮ้ยทำไมเราถึงมีเงาของอาสวะได้ล่ะ
4: ก็อาสวะคือกิเลสที่หมักหมมอยู่ในจิตสันดานเป็นกิเลสอย่างละเอียดเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอนุสัยคือ

0: ีศาจอกุศลกรรมบท10ด้วยสินะ
1: ใช่แล้วศิลาส่วนกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์ทำให้ใจขาดความสงบไม่เกิดปัญญาหรือที่เรียกว่าปริยุทธฐานะคือกิเลสที่บังเกิดขึ้นทำจิตใจให้กลัดกลุ้มวุ่นวายกระสับกระส่ายเหมือนถูกโจรปล้นจิตใจให้เดือดร้อนแต่ไม่ถึงกับลงมือกระทำอะไรลงไป
0: โอ้โหเจ้าปันนี่เจ้าจำได้ยังไงเนี่ย
1: คนหล่อฉลาดก็เป็นแบบนี้แหละ
2: ถึงเจ้าจะรู้ความหมายก็ไม่มีประโยชน์ตราบใดที่ยังเอาชนะกิเลสที่นอนจมหมักหมมในจิตใจไม่ได้
3: ถูกต้องแล้วอาสวะพวกนี้แม้แต่กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลยังกำจัดไม่ได้เลยแล้วจะมาคิดกำจัดอาสวะช่างน่าขำจริง
0: ๆไม่จริงข้านะขับไล่ปีศาจอกุศลมูลและเหล่ามารแห่งอกุศลกรรมบท10ออกจากใจคนที่หมู่บ้านมายาได้ครบหมดแล้วเพราะฉะนั้นแค่กำจัดเจ้าน่ะนะข้าทำได้แน
3: ่
0: โอ้ยทำอะไรกันนะ
3: ก็ขำเด็กไม่รู้ประสีประสาอย่างเจ้าน่ะสิอาสวะอธิบายให้ตาสว่างหน่อยสิ
2: คนพวกนี้ใช่ไหมที่เจ้าเคยขับไล่ปีศาจอกุศลกรรมบทออกไปได
0: ้ใช่แล้วนี่ลุงโทนอดีตพ่อขาใจโหดชอบทรมานสัตว์เพราะมีเจ้าตะขอจอมโหดครอบงำใจแต่ข้าก็ช่วยขับไล่ออกไปได้ลุงโทนก็เลยกลายเป็นคนมีเมตตาเลิกทรมานสัตว์ยังไงล่ะนี่อาหยิบอดีตโจรพันนาชอบขโมยของคนในหมู่บ้านแต่ตอนนี้กลับใจมาขายซาลาเปาทำอาชีพสุจริตแทนเพราะข้าขับไล่ปีศาจหยิบจอมขโมยออกไปจากใจอาหยิบได้แล้วยังไงล่ะนี่ทุกคนในภาพนี้ข้าก็ช่วยขับไล่ปีศาจออกจากใจมาแล้วทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นปีศาจจอมลุ่มหลงปีศาจวจีกรรมทั้ง4ปีศาจละโมบปีศาจปองร้ายและปีศาจมิจฉาทิฐิไม่มีปีศาจหลงเหลืออยู่ในใจคนพวกนี้อีกแล้ว
2: เจ้านี่ไม่ประสีประสาจริงๆด้วยงั้นข้าจะบอกอะไรให้นะถึงเจ้าจะไล่ปีศาจในใจคนพวกนั้นได้แล้วแต่ใครจะรู้วันข้างหน้าคนพวกนั้นก็อาจจะกลับมายินยอมให้ปีศาจครอบงำใจอีกก็ได้อย่างเจ้าเด็กจอมพยาบาทนี่ถ้าถูกเพื่อนแกล้งอีกเมื่อไหร่รับรองว่าไฟแค้นล้นขึ้นในใจอีกแน่แน่และคนอื่นๆอีกล่ะเจ้าจะมั่นใจได้ยังไงว่าพวกเขาไม่มีอกุศลมูลไม่มีความโลภโกรธหลงอยู่ในใจเลยใครก็ตามที่ยังไม่หลุดออกไปจากปฏิจจสมุปบาทไม่มีใครหนีกิเลสเหล่านี้ไปได้หรอกแม้แต่เจ้าสองคนก็ตามไม่งั้นคงไม่มาอยู่ที่นี่หรอกจริงไหม
0: เรื่องนั้น
3: เถียงไม่ออกใช่ไหมล่ะเพราะอาสวะพูดถูกทุกข
2: ้อยังมีกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์อีกเจ้าคงสงสัยมาตลอดสินะว่าทำไมหัดทำสมาธิเท่าไหร่ใจก็ไม่สงบสักที
0: ฮะจะจริงด้วยตอนอยู่ที่หมู่บ้านมายาข้าพยายามหามุมสงบนั่งสมาธิเหมือนกันแต่ทำยังไงก็ไม่สงบเอาซะเลยนั่งไปแป๊บเดียวก็หลับหรือไม่ก็คิดฟุ้งซ่านตลอดเลย
1: ข้าจำได้ข้าเป็นคนบอกให้เจ้าหัดทำสมาธิเองแหละแต่เจ้าก็ทำไม่ได้สักทีเพราะมัวแต่ปล่อยให้กิเลสอย่างนิวรณ์เข้าไปปล้นในจิตใจทำให้ใจวุ่นวายกระสับกระส่ายเดือดร้อนเลยไม่ได้สมาธิไม่เกิดปัญญายังไงล่ะ
0: ที่แท้การที่ข้าทำสมาธิไม่ได้ก็เพราะฝีมือของเจ้านี่เองเหรออาสวะ
2: เพิ่งรู้เหรอกิเลสทั้ง3อย่างทั้งละเอียดกลางหยาบล้วนเป็นฝีมือของข้าทั้งนั้นแหละ
0: เฮ้ย
1: เจ้าอาสวะนี่ไม่ธรรมดาพวกเราเอาชนะไม่ได้ง่ายๆแน
0: ่ยากยังไงก็ต้องมีหนทางล่ะนะไม่งั้นพวกเราได้ติดอยู่ในดินแดนแห่งนี้ตลอดไปแน
4: ่กับเจ้าศิลาคงไม่รู้ละสิว่าท่านอาสวะร้ายกาจแค่ไหนอย่าหวังว่าจะออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทนี้ได้ง่ายๆเลย

0: ยมเลยระบบควบคุมต่างๆในลิฟต์ก็ใช้การได้แล้วเหมือนกัน
1: แบบนี้เราก็ใช้ลิฟต์นี่ไปรับศิลากับเจ้าปันกันได้แล้วนะสิ
0: ถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทดสอบดูเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
1: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจเข้าเถอะนะ
0: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้าก็แล้วกัน
2: ฮึกันขอใช้ตัวช่วยฉุกเฉินมาซะแล
3: ้
2: ว
3: แบบนี้ก็เหลืออีกแค่ตัวช่วยเดียวเท่านั้นนะสิ
4: เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วทางเดียวที่จะช่วยได้คือช่วยนำทางให้กันไปพบกับศิลาและเจ้าปันให้เร็วที่สุด
5: ตัวช่วยจากท่านอาจารย์อโมหะจะนำทางกันไปช่วยศิลาได้ทันเวลาหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
1: พี่

0: ว่าความงดงาม
1: ความงดงาม
0: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่มันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
2: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
3: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
2: ครับ
3: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
2: สุดท้ายฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
4: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
2: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
8: พลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
9: ผมอเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอด มีอะไรพี่เล่นเกมอยู่
1: ซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
9: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน

0: ูไม่ใช้มือกรอกน้ำก็บุญละ
1: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
0: ใช้แค่นี้ถ้ามันหล่นไปได้วันๆเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยได้ไง
2: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
0: ่เออนี่วันนี้ลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
1: ทำไมอ่ะ
0: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำบุญบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
1: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
3: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
0: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้วันเกิดมึงอ่ะ
1: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได
0: ้แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
1: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอ่ะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
0: มึงก็ใส่ไปเถอะมีเรื่องมาก
1: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
4: สามานิโจติระโสยะตาสปีติโยวิวัชยันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยทุกีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสาเจริญพรวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
1: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่จากไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ำอะไรอีกนะ
1: หนูตะวันคุณแม่โทรมาบอกว่าคุณครูประจำชั้นโทรมาฝากให้เตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนะ
0: ล่ะคะคุณปู่คุณครูบอกว่ายังไงบ้างคะ
1: ก็ครูเพ็ญศรีให้ทบทวนวิชาภาษาอังกฤษครูอารักษ์ให้ซ้อมบวกลบคูณหารครูกระยายฝึกอ่านทำนองสนอง
2: โอ้ยแค่ได้ยินก็เหนื่อยแทนมีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ยปู่ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยหลายโรงเรียนมีครูไม่ครบชั้นบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: อ
1: ้
0: าวแล้วเด็กๆจะเรียนกันยังไงเหรอคะ
1: เพราะเหตุนี้แหละในหลวงรัชกาลที่9จึงทรงพระราชดำริให้ก่อตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์หรือที่เรียกว่า DLTV เด็กๆเลยได้เรียนกันช่องนี้ยังไงล่ะเด็กๆให้ดูกันไหม
3: โรงเรียนบนยอดดอยจังหวัดแม่ฮ่องสอนพุทธศักราช2545
2: โอ้ย
0: ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
4: ครูครับวิชาภาษาไทยไม่มีครูมาสอนครับ
5: อ้าวครูใหญ่ไปไหนเนี่ยเขาสอนวิชาภาษาไทยนี่ครูก็ต้องไปสอนวิชาเลขพี่ประถมปลายด้วยสิเอางี้เดี๋ยวครูไปตามครูใหญ่ให้นะ
2: ครับ
5: ครูใหญ่ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
6: อ้าวครูมาก็ดีแล้วมาช่วยผมหมุนจานดาวเทียมหน่อยเร็ว
5: อ้าวครูอยากดูทีวีอะไรตอนนี้ล่ะครับ
6: ก็ติดทีวีให้เด็กเรียนเนี่ยแหละครูในหลวงทรงตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมถ่ายทอดสดการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวลเลยนะอึ้งทีนี้เด็กๆก็จะได้เรียนจากทีวีทุกวิชาเลยล่ะโรงเรียนเราน่ะถึงจะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้ว
5: ครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับลงมาเถอะครับครูใหญ่ให้ผมทำดีกว่าครับ
7: พร้อม
5: ไ
7: หม
5: ครับ
7: พร้อมแล้ว
5: ค่
7: ะถ้าพร้อมแล้ว
5: มีครูตู้จากในหลวงมาช่วยเนี่ยดีมากๆเลยนะครับต่อไปผมกับครูใหญ่ก็คงไม่เหนื่อยมากแล้วละ
6: เรื่องเหนื่อยนะไม่สำคัญกับผมนักแต่ที่สำคัญคือสิ่งนี้จะทำให้เด็กไทยได้มีความรู้อย่างเท่าเทียมกัน
8: บวก8บวก4เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนคิดว่าเป็นการบวก
0: เรียนจากที่ไหนก็ได้นี่ดีมากเลยนะคะเด็กๆทุกท้องที่จะได้มีความรู้เหมือนกัน
1: ใช่แล้วล่ะนั่นคือเหตุผลสำคัญที่ในหลวงรัชกาลที่9โปรดให้ตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมานะพระองค์เสด็จไปที่กันดารเห็นว่าเด็กๆไม่ได้เรียนหนังสือเลยเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสมัยนั้นไม่มีใครคิดเรื่องนี้กันเลยนะและทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็ได้ทรงสานต่อโครงการปรับปรุงพัฒนา DLTV ให้ทันสมัยเข้าถึงเด็กไทยทั่วประเทศเพราะทั้งสองพระองค์มีพระราชประสงค์ให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกันอย่างที่ตะวันบอกนั่นแหละ
2: ดีจังเลยนะครับในหลวงรัชกาลที่9ท่านเป็นครูอย่างแท้จริงเลยนะครับถึงได้ริเริ่มสิ่งต่างๆขึ้นมา
1: ใช่แล้วล่ะทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของครูทุกคนจริง
0: ๆหนูขอดูช่องของชั้นอื่นบ้างได้ไหมคะ
1: อ
0: ้
1: าวได้สิ
2: วันนี้ได้เรียนกับ DLTV ทั้งสนุกทั้งได้ความรู้และยังได้เห็นอีกว่าในหลวงรัชกาลที่9คือครูของแผ่นดินที่อยากให้เด็กไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันเพื่อจะมีชีวิตที่ดีและเป็นกำลังพัฒนาประเทศนี้ไปด้วยกัน

0: สมเด็จย่าโปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่น
1: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
2: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
3: ้นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เพื่อมาหลอกเอ็งหรือไง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมตอบบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
5: เอาค่ะเล่าเลย
3: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
2: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
4: พิมจำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็อย่างอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยนะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันนะ
0: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไหล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
1: ค่อยโล่งอกหน่อย
0: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิด

0: ภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
1: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นแล้วเนี่ย DLTV
2: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
3: พิมร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
4: พี่พิมร้องเพลงเพราะจังเลย
0: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
3: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
4: ครับ
5: พี่อ้นได้ยินไหมคะ
1: ได้ยินอะไรเหรอพิมพี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
5: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
1: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
4: พ่อคะพี่อ้นเขาให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
3: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
0: ครับพ่อ
1: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
3: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
5: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
0: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
1: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
5: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
1: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
0: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
1: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
0: รับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
5: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
1: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันที และควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยล่ะใช่ไหมพิมพ์
5: พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
4: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
3: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
1: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
0: ้ดีจังเลยครับ
1: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะอย่างเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
5: ส่วนในศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลมีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
3: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังเป็นพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
1: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยล่ะทรงพระเจริญ
3: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญเอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
4: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
1: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
3: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
0: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
4: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
5: คุณพ่อขับระวังระวังนะคะ
3: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
6: หยุดหยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคงน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
3: ครับขอบคุณมากครับ
5: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
3: ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
4: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
1: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
6: ครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
1: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
4: น่ากลัวจังเลย
6: โอ้แล้วครับได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
4: น่ากลัวจังเลย
6: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี้
4: ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
1: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
0: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลฟ์

0: แล้วครับ
1: ขอบใจมากนะบาส
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
2: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

0: DLTV สื่อแอนิเมชันเรื่องวันวุ่นวุ่นของน้องขนุนรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5
1: แนะนำตัวละครน้องขนุนสาวน้อยที่ร่าเริงช่างสงสัยคุณแม่น้องขนุนเป็นคนที่ตรงต่อเวลาและมีระเบียบวินัยคุณครูใจดีและเป็นที่รักของนักเรียนน้องขนุนกำลังนอนเล่นโทรศัพท์อยู่บนที่นอนโดยมีนาฬิกาบอกเวลา 23:30 น.แต่น้องขนุนก็ยังไม่ยอมเข้านอนสักที

0: าทีละกันนะ
1: ในขณะที่น้องขนุนกำลังนอนต่อเวลาก็ได้เดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งเวลา 7:45 นาทีเสียงนาฬิกาปลุกก็ดังขึ้น
0: อ๊ะเฮ้ยกี่โมงแล้วเนี่ยฮะ 7:45 นาทีโอ๊ยเย็นแล้วตื่นสายทำยังไงดีเฮ้ยเราต้องทำอะไรขันดีโอ๊ยปวด
1: ยังอาบน้ำแต่งตัวไม่เสร็จอีกเหรอลูกทำไมมีฟองบนหัวแบบนั้นล่ะ
0: พอดีหนูตื่นสายค่ะคุณแม่หนูกลัวไปโรงเรียนไม่ทันและทำหลายอย่างพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: ถ้าลูกวางแผนอย่างเป็นระบบจะทำให้เตรียมตัวได้ทันเวลาและจะไม่ลืมทำอะไรบางอย่างด้วยไหนลูกลองเรียงลำดับดูสิคะว่าควรทำอะไรบ้างและต้องใช้เวลาเท่าไหร่
0: เริ่มจากอาบน้ำแปรงฟันแต่งตัวจัดกระเป๋ารับประทานอาหารเช้าค่ะ
1: สิ่งที่ลูกพูดมาถูกต้องแล้วค่ะแต่เราต้องทำเป็นขั้นตอนจึงจะทำให้เราไม่เสียเวลาและไม่ขาดตกบก

0: ร่องค่ะ
1: แล้วเราต้องทำอย่างไรบ้างคะ
0: ลำดับแรกลูกต้องจัดกระเป๋าตั้งแต่เมื่อคืนตื่นนอนในเวลา 6:30 นและไม่นอนดึกหลังจากที่ลูกตื่นนอนควรทำเป็นขั้นตอนดังนี้จ้ะ 1. เก็บที่นอน1นาที 2. อาบน้ำแปรงฟัน10นาที 3. แต่งตัว5นาที 4. รับประทานอาหารเช้า10นาทีจากนั้นไปโรงเรียนไม่เกิน 7:30 นาทีถ้าลูกวางแผนและทำตามขั้นตอนก็จะทำให้ลูกไปโรงเรียนได้ทันเวลาจ้าขนุนเข้าใจที่แม่พูดไหมลูกแม่จะอธิบายให้ฟังอีกครั้งนะคะลำดับแรกลูกต้องจัดกระเป๋าตั้งแต่เมื่อคืนตื่นนอนในเวลา 6:30 นาทีและไม่นอนดึกหลังจากที่ลูกตื่นนอนควรทำเป็นขั้นตอนดังนี้จ้ะ 1. เก็บที่นอน1นาที 2. อาบน้ำแปรงฟัน10นาที 3. แต่งตัว5นาที 4. รับประทานอาหารเช้า10นาทีจากนั้นไปโรงเรียนไม่เกิน 7:30 นาทีถ้าลูกวางแผนและทำตามขั้นตอนก็จะทำให้ลูกไปโรงเรียนได้ทันเวลาจ้าแต่ตอนนี้ลูกต้องไปสระผมล้างฟองแชมพูให้สะอาดเสียก่อนอาบน้ำให้เรียบร้อยแล้วมารับประทานอาหารเช้าเดี๋ยวแม่จะพาลูกไปส่งที่โรงเรียนเองค่ะ
1: ค่ะคุณแม่

0: อ้าวขนุนทำไมวันนี้ถึงมาโรงเรียนสายล่ะ
1: หนูตื่นสายค่ะคุณครูแต่คุณแม่บอกหนูว่าให้วางแผนการใช้ชีวิตให้เป็นขั้นตอนต่อไปหนูจะไม่มาสายแล้วค่ะ
0: คุณแม่บอกว่าอย่างไรบ้างคะเดี๋ยวเล่าให้คุณครูฟังในห้องเรียนหน่อยนะคะ

0: ขนุนออกมาเล่าเหตุการณ์ตื่นสายของหนูให้เพื่อนๆฟังหน่อยลูก
1: วันนี้หนูตื่นสายทำให้มาโรงเรียนไม่ทันเพราะหนูรู้สึกกระวนกระวายทำอะไรก็ไม่ถูกสักอย่างทำให้ทุกอย่างล่าช้าลงไปอีกค่ะแม่หนูบอกว่าควรเรียงลำดับขั้นตอนดังนี้ 1. เก็บที่นอน1นาที2. อาบน้ำแปรงฟัน10นาที3. แต่งตัว5นาที4. รับประทานอาหารเช้า10นาทีค่ะ
0: จากที่ฟังขนุนพูดลำดับขั้นตอนทั้งหมดนักเรียนลองช่วยกันลำดับขั้นตอนโดยทบทวนทีละขั้นอีกครั้งนะคะ 1. เก็บที่นอน1นาที 2. อาบน้ำแปรงฟัน10นาที
1: 3. แต่งตัว5นาทีและ 4. รับประทานอาหารเช้า10นาทีค่ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะแสดงว่านักเรียนทุกคนตั้งใจฟังเป็นอย่างดี

0: จากเหตุการณ์ที่ขนุนเล่ามาเราสามารถนำมาเขียนในรูปแบบผังงานได้โดยผังงานจะมีสัญลักษณ์และความหมายดังนี้ค่ะสัญลักษณ์เริ่มต้นและสิ้นสุดความหมายจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของผังงานสัญลักษณ์การนำข้อมูลเข้าออกทั่วไปความหมายจุดที่จะนำข้อมูลเข้าจากภายนอกหรือออกสู่ภายนอกโดยไม่ระบุอุปกรณ์สัญลักษณ์การปฏิบัติงานความหมายจุดที่มีการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์การตัดสินใจความหมายจุดที่จะต้องเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์ทิศทางความหมายทิศทางขั้นตอนการดำเนินงานซึ่งจับต่อเนื่องกันตามทิศทางของลูกศรสัญลักษณ์จุดเชื่อมต่อในหน้าเดียวกันความหมายจุดเชื่อมต่อของผังงานใช้เพื่อให้ดูง่ายเรามาดูตัวอย่างของการเขียนผังงานกันนะคะเด็กๆจากภาพตัวอย่างสัญลักษณ์แทนการเริ่มต้นการทำงานเพราะฉะนั้นในสัญลักษณ์นี้เราควรเขียนคำว่าอะไรลงไปคะนักเรียน
1: เริ่มต้นครับ
2: เริ่มต้นค่ะ
0: สัญลักษณ์ต่อไปนี้คือรูปแทนการปฏิบัติงานสัญลักษณ์นี้เราจะใส่ขั้นตอนการทำงานจากเหตุการณ์ของขนุนลงไปทีละขั้นตอนนะคะพวกเราลองช่วยกันบอกสิคะว่าควรเขียนอะไรลงไปบ้างจากที่ขนุนเล่า
1: เก็บที่นอนครับ
2: อาบน้ำแปรงฟันค่ะ
1: แต่งตัวครับ
2: รับประทานอาหารเช้าค่ะ
0: รูปสุดท้ายล่ะคะเราควรใส่คำว่าอะไร
1: จบครับ
2: จบค่ะ
0: ถูกต้องค่ะนักเรียนทุกคนเก่งมากๆเลยค่ะทบทวนอีกครั้งนะคะสัญลักษณ์ชื่อเรียกเริ่มต้นและสิ้นสุดความหมายจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของผังงานสัญลักษณ์ชื่อเรียกการนำข้อมูลเข้าออกทั่วไปความหมายจุดที่จะนำข้อมูลเข้าจากภายนอกหรือออกสู่ภายนอกโดยไม่ระบุอุปกรณ์สัญลักษณ์ชื่อเรียกการปฏิบัติงานความหมายจุดที่มีการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์ชื่อเรียกการตัดสินใจความหมายจุดที่จะต้องเลือกปฏิบ

บัติอย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์ชื่อเรียกทิศทางความหมายทิศทางขั้นตอนการดำเนินงานซึ่งจะปฏิบัติต่อเนื่องกันตามทิศทางของลูกศรสัญลักษณ์ชื่อเรียกจุดเชื่อมต่อในหน้าเดียวกันความหมายจุดเชื่อมต่อของผังงานใช้เพื่อให้ดูง่ายการเขียนผังงานเป็นการวางแผนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนเราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆได้เพื่อให้การทำงานนั้นมีประสิทธิภาพนักเรียนลองคิดดูสิคะว่าเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันของเรานักเรียนสามารถนำมาเขียนเป็นผังงานได้อย่างไรบ้าง

0: ความเคารพ
1: สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลวนที่น่ารักทุกคนนะคะสวัสดีครูปลายทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะพบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูธิดารัตน์เมฆหมอกค่ะเอาละค่ะวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมต่อไปเดี๋ยวคุณครูนั้นทบทวนนักเรียนนิดนึงค่ะไปเลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางลองตอบคุณครูหน่อยสิคะว่านักเรียนคิดว่าสารที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเป็นอย่างไรสารที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรคะเราเคยเรียนผ่านมาแล้วนะคะเราเคยเรียนผ่านไปแล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนสถานะของอะไรบ้างนะการทำน้ำหวานให้เป็นเกล็ดน้ำแข็งใช่ไหมคะการเปลี่ยนสถานะของน้ำใช่ไหมการเปลี่ยนสถานะของอะไรอีก
2: พ
1: ิ
2: มเส
1: นและสรุปแล้วเนี่ยนะคะสิ่งเหล่านั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแล้วบอกคุณครูได้ไหมคะว่าเป็นว่าสารที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนั้นเป็นอย่างไร
3: นภัส
1: ตอบลูกนภัสตอบ
4: สารที่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นสถานะอื่นแล้วกลับมาเป็นสถานะเดิมได้ครับ
1: สารที่เปลี่ยนสถานะเป็นสถานะอื่นก็กลับสู่สถานะเดิมได้ใช่ไหมคะสารจะมีการเปลี่ยนสถานะเป็นสถานะอื่นหรือกลับสู่เป็นสถานะเดิมได้ก็จะมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะ
3: มี
1: อะไรคะมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องคะนักเรียนทำให้สารมีการเปลี่ยนสถานะความร้อนหรืออุณหภูมิใช่ไหมคะเข้ามาเกี่ยวข้องนะประเมินกับนภัสก่อนค่ะนะคะกล้าตอบนะคะดังนั้นนะคะสารที่มีการเปลี่ยนแปลง

ทางกายภาพเป็นอย่างไรก็คือสารที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแล้วนะคะยังคงเป็นสารเดิมนั่นเองนะคะก็คือสารมีการเปลี่ยนสถานะและสามารถเป็นสารเดิมไม่มีสารใหม่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะเอาล่ะดังนั้นค่ะตรงนี้นั่นเองคิดว่านอกจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแล้วนะ

จักไหมคะเคยได้ยินบ้างไหมเป็นยังไงอะเป็นยังไงตามความเข้าใจของเราเป็นแบบไหนเอาสารมาผสมกันแล้วยังไงนะครับนภัสกลายเป็นอย่างอื่นนะคะเดี๋ยวลองดูซิว่าที่นภัสตอบนะคะใช่หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราก็มาหาคำตอบกันนะนะคะก็คือกิจกรรมนี้ค่ะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะกิจกรรมที่1ซึ่งกิจกรรมที่1นะคะจุดประสงค์ของกิจกรรมก็คืออธิบายการเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะกิจกรรมที่เราจะทำกันวันนี้เนี่ยจะอยู่ในหน้า131ค่ะจะมีด้วยกันกี่ข้อคะกี่ข้อคะ4ข้อใช่4ข้อนะคะ4ข้อเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะอ่านข้อที่1ก่อนแค่ข้อเดียวนะคะอ่านข้อที่1แค่ข้อเดียวเมื่อพร้อมแล้วอ่านเลยค่ะ

ียบร้อยไหมคะข้อหนึ่งเรียบร้อยยังข้อหนึ่งเขาจะทำอะไรอ่ะใช่อ่านสถานการณ์เมื่อเราอ่านสถานการณ์เรียบร้อยแล้วเราต้องร่วมกันทำอะไรต่อไปคะวิเคราะห์อะไรวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อระบุเกี่ยวกับปัญหาจากสถานการณ์เพราะฉะนั้นเมื่อหนูอ่านสถานการณ์แล้วหนูจะเจอปัญหาหาปัญหาให้เจอนะคะแล้วก็บันทึกผลลงไปนะคะสถานการณ์ของนักเรียนนะคะจะอยู่ในหน้า133ค่ะนะคะหน้า133ซึ่งนักเรียนนะคะแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็ระบุปัญหาแล้วก็บันทึกลงไปนะคะทางต้นทางและปลายทางสถานการณ์ปัญหาคืออะไรนะดังนั้นค่ะสำหรับช่วงแรกนะคะให้นักเรียนนั้นอ่านสถานการณ์และร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อระบุปัญหาจากสถานการณ์แล้วก็บันทึกผลลงไปในใบงานนะคะหลังจากนั้นต้องรบกวนให้คุณครูนะคะให้ความช่วยเหลือแนะนำนักเรียนหรือตอบข้อสงสัยเมื่อเรียนนั้นซักถามพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปอ่านสถานการณ์กันเลยค่ะ

0: านปัญหาคืออะไรนะคะปัญหาคืออะไรครูขอกลุ่มที่4ค่ะสำหรับต้นทาง1คนค่ะ1คนเอาล่ะลูกอมจากสถานการณ์ปัญหาคืออะไรคะ
1: ข้าวจี่ไม่มีรสชาติ
0: ข้าวจี่ไม่ค่อยมีรสชาติมีใครจะเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมคะมีใครจะเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมนายอ่ะขอนายสักหนึ่งคนค่ะอีกหนึ่งคนนายนายลองตอบหน่อยสิคะว่าสถานการณ์ปัญหาคืออะไรคะ
2: ข้าวจี่ไม่มีรสชาติเหมือนกันครับ
0: ข้าวจี่ไม่มีรสชาติเหมือนกันมีใครจะเพิ่มเติมอีกไหมคะนี่มีอ่ะปรบมือกับเพื่อนทั้งสองคนก่อนค่ะนะคะจากสถานการณ์ปัญหาเขาคือข้าวจี่เขาไม่มีรสชาติแล้วถ้าเกิดว่านำไข่มาทำเป็นส่วนผสมในข้าวจี่ล่ะรสชาติและกลิ่นจะดีขึ้นไหมก่อนหน้านี้ข้าวจี่ก็เป็นยังไงคะนักเรียนในตอนที่อ่านสถานการณ์ไม่มีรสชาติเขามีแต่ข้าวจี่ทำมาจากอะไรอ่ะเขาเหนียวเอามาปั้นเอาใช่ไหมคะแล้วเขาทำยังไงต่อคะก่อนที่จะไปจี่เอาไปจี่เลยไหมเอาไปทำอะไรนะเอาไปทำอะไรคะเอาเกลือมาโรยใช่ไหมคะแล้วก็ไปจี่แต่ปรากฏว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือก็ยังไม่มีรสชาติเขาเลยทำไมคะเอ๊ะถ้าหากนำไข่มาทำเป็นส่วนผสมในข้าวจี่ล่ะรสชาติและกลิ่นจะดีขึ้นหรือไม่นักเรียนเคยเห็นข้าวจี่ไหมคะเคยเห็นไหมข้าวจี่หน้าตาเป็นไงอ่ะคือบางคนไม่เคยเห็นภาพนี้เลยนะคะอ่ะนี่คือข้าวจี่นะคะบางร้านเขาอาจจะมีการเสียบไม้บางร้านเขาอาจจะไม่ได้เสียบไม้นะคะบางร้านก็จะมีลักษณะเป็นกลมๆบางร้านก็จะมีลักษณะเป็นรีๆนะคะก็แล้วแต่นะคะนะดังนั้นตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาแก้ไขปัญหากันว่าจะทำอย่างไรดีนะคะจากการอ่านสถานการณ์ดังนั้นเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะอ่านวิธีทำข้อที่2ถึงข้อที่4ว่าเขาให้นักเรียนนั้นทำอะไรนะคะวิธีทำข้อที่2ถึงข้อที่4ค่ะเมื่อพร้อมแล้วอ่านได้เลยอ่านในใจค่ะ

0: เรียบร้อยนะคะทั้งต้นทางและปลายทางมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอ๊หลังจากนี้เราต้องทำอะไรบ้างนะคะหลังที่เรานั้นอาสนการไปแล้วนะคะนักเรียนต้องร่วมกันทำอะไรคะทำอะไรเอ่ยหาอะไรนะ
1: หาวิธีแก้
0: หาวิธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับอะไรทราบไหมเกี่ยวกับอะไรทราบไหมคะแล้วพอจะมองออกไหมว่าเราต้องหาวิธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอะไรอ่ะหลักฐานเชิงประจักษ์ก็คือจะทำยังไงให้ทำไมคะข้าวจี่มีรสชาติใช่ไหมเพราะเราอ่านสถานการณ์มาก่อนหน้านี้ก็คือปัญหาของเขาคือทำไมคะข้าวจี่ไม่มีรสชาติดังนั้นเราต้องมาร่วมกันหาวิธีแก้ปัญหาว่าจะทำยังไงให้ข้าวจี่นั้นมีรสชาติโดยเราจะแก้ปัญหาให้เห็นหลักฐานเป็นเชิงประจักษ์เลยให้เห็นเป็นภาพขั้นตอนชัดเจนเลยว่าถ้าออกมาลักษณะแบบนี้นะข้าวจี่เนี่ยมีรสชาติแน่นอนนะคะซึ่งมีหลายทางเลือกนะคะลองเสนอกันหลายๆทางเลือกว่าจะทำยังไงให้ข้าวจี่นั้นมีรสชาตินะคะดูแล้วน่ารับประทานโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่กำหนดให้หรือวัสดุอื่นๆนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้ก็คือสามารถนักเรียนสามารถที่จะเตรียมวัสดุอุปกรณ์มาเองนะคะหรือจะใช้วัสดุอุปกรณ์ของคุณครูก็ได้นะคะแล้วก็พร้อมวิเคราะห์ข้อดีแล้วก็ข้ออะไรด้วยข้อดีอย่างเดียวไหมคะข้อจำกัดของแต่ละทางเลือกด้วยนะคะว่าทางเลือกที่เราเลือกนั้นหรือที่คุยกับเพื่อนนั้นมีข้อดีหรือข้อจำกัดอย่างไรนะคะบันทึกผลแล้วก็เดี๋ยวเรามานำเสนอนะคะพร้อมกันว่าวิธีที่นักเรียนนั้นนำเสนอมานะคะมีทางเลือกอะไรบ้างตรงนี้พอเข้าใจไหมคะเข้าใจนะคะต่อไปนะคะหลังจากเมื่อเรามีหลายๆแนวทางแล้วเราต้องมาร่วมกันทำอะไรต่อไปลงมติไปเพื่ออะไรอ่ะเพื่อตัดสินใจแล้วก็เลือกวิธีแก้ปัญหานะคะเลือกวิธีแก้ปัญหาแล้วก็พร้อมให้เหตุผลในการที่เรานั้นตัดสินใจเลือกด้วยนะคะหลังจากนั้นทำอะไรต่อไปเมื่อเราตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหาแล้วเราก็ต้องมาทำอะไรคะออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหาตามที่เรานั้นเลือกไว้แล้วก็เขียนขั้นตอนการแก้ปัญหาให้ชัดเจนนะคะการแก้ปัญหาเราต้องย้อนกลับไปว่าปัญหาที่เราต้องแก้นั้นคืออะไรเราจะต้องทำยังไงให้ข้าวจี่มีรสชาติใช่ไหมทำยังไงอ่ะนั่นเรียกว่าทำยังไงให้ข้าวจี่นั้นมีรสชาติน่ารับประทานนะคะเอาละกิจกรรมตรงนี้นักเรียนจะต้องมาทือบันทึกผลในหน้า134ค่ะหน้า134นะคะก็จะมีตารางซึ่งจะเป็นตารางวิธีในการแก้ปัญหาที่แสดงให้เห็นหลักฐานเชิงประจักษ์รวมทั้งข้อดีและข้อจำกัดของแต่ละวิธีด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตารางกันก่อนว่าเขามีรายละเอียดอะไรบ้างที่เรานั้นต้องร่วมกันคิดในกลุ่มนะคะก็คือวิธีนะคะเราจะใช้วิธีใดนักเรียนคิดว่าใช้วิธีอะไรได้บ้างที่จะทำให้ข้าวจี่นั้นมีรสชาติใช้วิธีไหนคะวิธีไหนทำอะไรนะนำไข่มาเป็นส่วนผสมหรือบอกว่าเอาข้าวจี่ไปชุบในไข่ใช่ไหมคะแล้วทำยังไงนักเรียนสามารถเขียนได้ว่าวิธีของนักเรียนก็คือบางคนก็อาจจะเป็นลักษณะที่ว่านำข้าวจี่ไปชุบไข่โรยเกลือแล้วก็ไปปิ้งใช่ไหมคะหรือบางคนเขาบอกว่าเอาข้าวจี่นั้นมาทำอะไรคะเอาข้าวเหนียวนั้นไปจี่ก่อนแล้วก็เอามาชุบไข่แล้วก็โรยเกลือแล้วก็ไปจี่อีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แล้วแต่วิธีของนักเรียนหรือบางคนบอกว่าถ้าหนูคิดกับเพื่อนว่าหนูจะโรยเกลือลงไปในไข่เลยได้ไหมคือหนูตอกไข่แล้วหนูโรยเกลือลงไปในไข่เลยแล้วก็ค่อยเอาข้าวจี่หรือเอาข้าวปั้นข้าวเหนียวปั้นเอามาชุบแล้วไปจี่แบบเนี้ยนะคะอาจจะเป็นลักษณะวิธีแบบนี้ทีนี้นักเรียนเขียนข้อดีของวิธีที่หนูเลือกด้วยและข้อจำกัดนะคะข้อจำกัด ข้อจำกัดนั้นข้อจำกัดอะไรหนูถ้าหนูย้อนไปดูในสถานการณ์เขาทำแค่ไงเองเอาข้าวเหนียวมาปั้นใช่ไหมแล้วก็โรยเกลือแค่นั้นเองถ้าหนูจะทำวิธีที่ให้รสชาติหน้าทานมากขึ้นขั้นตอนมันน่าจะทำไมมากขึ้นตรงนี้สามารถใช้เป็นข้อจำกัดได้ไหมได้ไหมได้ก็คือมีขั้นตอนระยะเวลาเนี่ยมากเพิ่มขึ้นตรงนี้เดี๋ยวลองคุยกันดูนะคะตรงส่วนนี้พอเข้าใจไหมมีคำถามไหมคะมีคำถามไหมคะวิธีแต่วิธีคุณครูไม่ได้นักเรียนเขียนขั้นตอนนะว่าจะต้องเอามาปั้นจะต้องเอามาปั้นเป็นก้อนกลมๆเอาไม้เสียบอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ได้เขียนวิธีนะคะมาขออภัยอันนี้คือไม่ได้เขียนขั้นตอนเราเขียนแค่เราจะทำวิธีไหนบ้างเท่านั้นนะคะนะเอาล่ะดังนั้นค่ะดังนั้นกิจกรรมปลายทางในวันนี้นะคะให้นักเรียนนั้นร่วมกันหาวิธีในการแก้ปัญหาที่แสดงให้เห็นหลักฐานเชิงประจักษ์และมีหลายทางเลือกพร้อมวิเคราะห์ข้อดีและข้อจำกัดของแต่ละวิธีแล้วก็บันทึกผลดังนั้นนักเรียนสามารถเขียนได้มากกว่า1วิธีก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องเขียนแค่วิธีเดียวแล้วก็ต้องรบกวนให้คุณครูปลายทางนะคะให้ความช่วยเหลือแนะนำนักเรียนหรือตอบข้อสงสัยเมื่อเรียนนั้นซักถามพร้อมยังคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

เรียบร้อยกันยังคะนักเรียนทั้งนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางสำหรับนักเรียนต้นทางเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเอาละค่ะคุณครูขอฟัง

0: ธีของนักเรียนนิดนึงว่าในกลุ่มของนักเรียนนั้นนะคะมีวิธีใดนะคะมีวิธีใดในการแก้ปัญหารวมทั้งระบุข้อดีแล้วก็ข้อจำกัดของวิธีนั้นด้วยนะคะเดี๋ยวให้แต่ละกลุ่มนั้นนำเสนอนะคะดังนั้นนำเสนอเนี่ยถ้าเกิดว่านักเรียนเลือกวิธีที่ไม่ซ้ำกันเนี่ยนะคะก็จะได้หลายวิธีแล้วเพราะเรามี5กลุ่มใช่ไหมนักเรียนฟังเพื่อนให้ดีวิธีของเพื่อนดีนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องมาทำอะไรกันพอเราฟังแล้วเดี๋ยวเราต้องมาทำอะไรคะมาลงมติเพื่อทำอะไรนะหรือมีอย่างวิธีทำของเราลงมติเพื่ออะไรอ่ะตัดสินใจเลือกว่าจะใช้วิธีไหนดีเราก็มีวิธีของเราพอเราฟังเพื่อนเพื่อนก็ดีเนาะของเพื่อนและของเราบางทีเรามีหลายวิธีของเราก็มี 2-3 วิธีอย่างเงี้ยแล้วลองมาทำอะไรกันคะมาคุยแล้วลองเลือกกันดูในกลุ่มว่าเราจะเอาวิธีไหนดีอ่ะตรงนี้พร้อมไหมถ้าพร้อมนะคะกลุ่มไหนพร้อมจะนำเสนอก่อนคะโอ้กลุ่ม1ยกมือกลุ่ม1ยกมือก่อนนะลูกนะอ่ะกลุ่ม1ก่อนฟังให้ดีนะกลุ่ม1เอาแบบไหนเดี๋ยวคุณครูจะถามนักเรียนด้วย
1: 1นำข้าวเหนียวไปจี่2นำไปชุบไข่3นำไปจี่4นำข้าวจี่มาโรยเกลือข้อดี 1. ทำให้ข้าวเหนียวที่นำไปจี่จับตัวเป็นก้อนข้อจำกัด 1. มีหลายขั้นตอนค่ะ
0: แสดงว่ากลุ่ม1เนี้ยนำข้าวเหนียวไปจี่กี่รอบกี่รอบ2รอบใช่ไหมคะ2รอบเอาไปจี่ก่อนแล้วค่อยไปนำไปชุบไข่ใช่ไหมแล้วก็โรยเกลือใช่ไหมคะแล้วก็นำไปจี่อีกรอบหนึ่งคิดว่าข้อดีน่าจะเป็นยังไง
1: ทำให้ข้าวเหนียวจับตัวเป็นก้อน
0: นั่นคือที่เขาคิดทำแบบนั้นที่ว่าเอาไปจีก่อนคือทำให้ข้าวเหนียวจับตัวเป็นก้อนนะคะแล้วรสชาติคิดว่าน่าจะดีไหม
1: น่าจะดีค่ะ
0: น่าจะดีขึ้นนะคะแต่ข้อจำกัดคือทำไมนะคะ
1: มีหลายขั้นตอน
0: มีหลายขั้นตอนระยะเวลาจะทำไม
1: นานขึ้น
0: นานขึ้นหรือมากขึ้นนั่นคือวิธีแรกนะทุกคนลองฟังนะต่อไปกลุ่มที่สองค่ะกลุ่มที่สองฟังให้ดีนะคะกลุ่มที่2ก็จะนำเสนออะไร
1: นำเกลือใส่ลงในไข่และตีให้เข้ากันและนำข้าวเหนียวมาชุบไข่ที่ใส่เกลือแล้วนำไปจี่ค่ะข้อดีทำให้ข้าวจี่มีรสชาติและกลิ่นที่ดีขึ้นค่ะข้อจำกัดใส่เกลือในปริมาณที่พอดีและไม่ย่างนานเกินไปค่ะ
0: อ๋อใช้ระยะเวลาในการจี่ใช่ไหมคะค่อนข้างที่จะนานเนาะกลุ่มนี้เขาโรยเกลือตอนไหนผสมลงไปในไข่เลยใช่ไหมไม่ได้โรยเกลือบนข้าวจี่ใช่ไหมคะนะเหมือนเราจะกำลังจะทอดไข่เจียวเนาะใช่ไหมคะที่ว่าใส่เครื่องปรุงลงไปเลยใช่ไหมคะลูกนะนั่นคือวิธีของข้อของกลุ่มที่สองต่อไปขอฟังของกลุ่มที่สามค่ะ
2: วิธีปั้นข้าวเหนียวแล้วนำข้าวเหนียวมาชุบไข่ดิบโรยเกลือแล้วนำไปจี่ให้สุกข้อดีมีสีสันที่สวยน่ารับประทานข้อจำกัดใช้เวลานานในการทำครับ
0: ก็คือนำข้าวเหนียวมาชุบไข่โรยเกลือแล้วก็ไปจี่เลยใช่ไหมคะนะแล้วข้อดีก็คือทำไมนะน่ารับประทานรสชาติล่ะคิดว่ารสชาติน่าจะเป็นยังไงดีกว่าโรยเกลืออย่างเดียวไหมคิดว่าน่าจะดีกว่าโดยเกลืออย่างเดียวนะคะส่วนข้อจำกัดก็คือทำไมนะคะใช้เวลานานกว่าในสถานการณ์ใช่ไหมคะนะคะอ่ะนั่นคือกลุ่มที่3ต่อไปกลุ่มที่4กลุ่มที่4ค่ะ
1: นำข้าวเหนียวไปชุบไข่เอาไปจี่และโรยเกลือค่ะข้อดีกำหนดความเค็มของเกลือได้และมีรสชาติค่ะข้อจำกัดมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นค่ะ
0: อ๋อมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นจะคล้ายๆกับกลุ่มที่3มั้ยคะคล้ายกันนะคะอ่ะนั่งลงต่อไปกลุ่มที่5สุดท้ายค่ะลูกกลุ่มที่5สุดท้าย
3: นำข้าวเหนียวไปชุบไข่ดิบและโรยเกลือและนำไปจี่ค่ะ
0: นำข้าวเหนียวไปทำอีกครั้งนึงค่ะ
3: นำข้าวเหนียวไปชุบไข่ดิบค่ะและโรยเกลือแล้วก็นำไปจี่ค่ะ
0: ค่ะข้อดีล่ะคะ
3: ข้อดีคือข้าวเหนียวมีรสชาติค่ะ
0: ข้าวเหนียวมีรสชาติค่ะ
3: ข้อจำกัดคือขั้นตอนและวิธี

0: ที่มีมากขึ้นค่ะ
1: ค่ะอ่ะปรบมือให้กับเพื่อนๆค่ะอ่ะเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยต่อไปเดี๋ยวให้นักเรียนนั้นนะคะต้องตัดสินใจเลือกแล้วนะคะว่าจะใช้วิธีไหนยังยืนยันว่าเราจะใช้วิธีนี้ของเราอยู่ไหมนะคะหน้า135นะคะมาค่ะเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันก่อนนะคะว่านักเรียนนั้นจะต้องบันทึกอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะลงมติตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหานะคะลูกปัดที่สามารถปฏิบัติได้จริงนะคะที่สามารถปฏิบัติได้จริงด้วยนะคะเราจะแก้ปัญหาโดยใช้วิธีไหนแล้วก็ขอเหตุผลเพราะอะไรถึงเลือกใช้วิธีนี้นะคะดังนั้นเมื่อสักครู่จากที่ครูเดินดูมีนักเรียนหลายกลุ่มที่เขียนเนี่ยหลายวิธีเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ตอนนำเสนอนักเรียนเลือกมา1วิธีใช่ไหมเดี๋ยวลองเลือกใหม่ว่าเอ๊ะตกลงเราจะเอาวิธีไหนดีนะที่เราเขียนมากกว่า1วิธีเนี่ยนะคะแล้วก็ต้องคิดด้วยว่าปฏิบัติได้จริงด้วยแล้วก็วิธีของเพื่อนน่าสนใจไหมเราฟังของเพื่อนแล้วเอ๊ะของเพื่อนก็น่าสนใจดีเนาะจะใช้วิธีของเพื่อนก็ได้นะคะและแต่หนูให้คุยนะคะให้คุยแล้วก็ตัดสินใจเลือกดูแต่ที่สำคัญคือครูขออะไรด้วยเห็นนะคะที่หนูตัดสินใจเลือกวิธีนี้นะคะหลังจากนั้นสรุปขั้นตอนการแก้ปัญหาขั้นตอนการแก้ปัญหาคือให้หนูเขียนขั้นตอนการทำนั่นแหละเราจะมีขั้นตอนการทำยังไงโดยมีอุปกรณ์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยรอบนี้นะคะจะแตกต่างจากวิธีการที่หนูทำก่อนหน้านี้นะถ้าขั้นตอนก็จะละเอียดมากขึ้นนะคะเช่นจะมีไม้เสียบลูกชิ้นไปเสียบนะคะที่ข้าวเหนียวที่ปั้นข้าวเหนียวนั้นด้วยนะหรือจะใช้ถุงมือจับหรือจะอะไรเอาอุปกรณ์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะมีเกลือไหมเราจะใช้เกลือหรือเปล่าใช้ไข่แน่นอนว่าแต่ละกลุ่มทุกกลุ่มใช้ไข่ใช่ไหมคะเขียนขั้นตอนให้ละเอียดว่าเราจะทำยังไงตรงส่วนนี้มีคำถามไหมคะมีคำถามไหมไม่มีนะคะดังนั้นตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะร่วมกันลงมติเพื่อตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหาพร้อมให้เหตุผลในการตัดสินใจเลือกนะคะแล้วก็บันทึกผลลงไปในใบงานหลังจากนั้นให้ร่วมกันออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหาค่ะตามวิธีที่นักเรียนนั้นได้เลือกแล้วก็เขียนขั้นตอนการแก้ปัญหาบันทึกผลลงไปก็ต้องรบกวนให้ครูปลายทางนะคะช่วยเหลือแนะนำนักเรียนหรือตอบข้อสงสัยเมื่อนักเรียนนั้นซักถามถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณครูขอฟังนักเรียนนิดนึงค่ะนะคะตัวแทนนะคะกลุ่มไหนดีคะกลุ่มที่สองละกันค่ะกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองหนูได้ร่วมกันตัดสินใจเลือกกันแล้วใช่ไหมคะในกลุ่มใช่ไหมหนูจะแก้ปัญหาโดยใช้วิธีไหนคะ
1: นำเกลือมาใส่ในไข่นำข้าวเหนียวไปชุบไข่นำไปโรยพริกไทยแล้วก็นำไปจี่ค่ะ
0: อ๋อเขามีอะไรเพิ่มมามีพริกไทยเพิ่มมานะคะทำไมต้องใส่พริกไทยอะลูก

0: ให้มีกลิ่นหอมค่ะ
1: อ๋อให้มีกลิ่นหอมรสชาติก็จะได้ดีขึ้นด้วยใช่ไหมอ่ะเอาอะไรคะข้าวเหนียวไปชุบไข่แต่ว่าไข่นั้นก็คือปรุงโดยใช้อะไรแล้ว
0: เกลือ
1: ใส่เกลือลงไปในไข่แล้วตีๆคนๆใช่ไหมคะแล้วก็ยังไงต่อแล้วก็
0: เอาข้าวเหนียวไป
1: ชุบไข่ข้าวเหนียวนี้หนูใช้ไม้เสียบไหมหรือว่าหนูจะเอาก้อนกลมๆเลย
0: เอาไม้เสียบ
1: อ๋อไม้เสียบแล้วก็ไปชุบไข่หลังจากนั้นมาทำอะไรต่อนะคะ
0: โรยพริกไทยแล้วก็เอาไปจี่ค่ะ
1: โรยพริกไทยแล้วก็เอาไปจี่นะคะเอาไปจี่ตรงนี้ทำไมถึงทำเพราะอะไรคะ
0: เพราะว่าจะทำให้ข้าวจี่มีกลิ่นแล้วก็รสชาติที่ดีขึ้นค่ะ
1: ข้าวเหนียวมีกลิ่นแล้วก็มีรสชาติที่ดีขึ้นส่วนขั้นตอน
0: 1. ปั้นข้าวเหนียวให้เป็นทรงกลม 2. นำข้าวเหนียวที่ปั้นแล้วมาเสียบไม้ลูกชิ้น 3. นำไข่ไก่มาตอกใส่ถ้วย 4. ใส่เกลือลงในไข่ไก่ที่ตอกแล้ว 5. ตีไข่ไก่ที่ใส่เกลือให้เข้ากัน 6. นำข้าวเหนียวที่เสียบไม้ลูกชิ้นมาชุบไข่ 7.เอาพริกไทยมาโรย8นำมาจี่ประมาณ 3-4 นาทีค่ะ
1: ชัดเจนไหมกลุ่มนี้ชัดเจนไหมคะเอาปรบมือกับเพื่อนค่ะน่ารักมากนะคะตัวแทนนะคะนั่นก็คือตัวอย่างนะคะของกลุ่มที่2นะคะกลุ่มอื่นก็เช่นการเขียนขั้นตอนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะต้องไปนำไปปฏิบัติจริงในชั่วโมงต่อไปนะคะเราก็จะมาทำข้าวจี่กันนะเอาล่ะสำหรับกิจกรรมนะคะในวันนี้นะคะนักเรียนลองประเมินตนเองนะคะการประเมินตนเองหน้า141ลองดูซิว่าอยู่หน้าเดียวกับคุณครูไหมคะ141ไหมคะใช่ไหมคะใช่นะคะกิจกรรมนะคะในวันนี้สิ่งที่ฉันได้ทำคือวันนี้หนูได้ระบุปัญหาจากสถานการณ์ที่กำหนดให้และหาวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลายแล้วก็ร่วมกันตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผลดังนั้นระดับที่ทุกคนในกลุ่มทำได้เนี่ยดีพอใช้หรือปรับปรุงอันนั้นเรียนก็ประเมินตนเองนะคะวันนี้เป็นอย่างไร2ข้อนะสรุปกิจกรรมวันนี้สรุปว่าเราหาวิธีในการแก้ปัญหาได้ไหมได้ไม่ได้ได้ไหมคะได้แต่และกลุ่มวิธีเหมือนกันไหมก็อาจจะแตกต่างกันออกไปก็มีความคล้ายกันบ้างนะคะก็ตรงส่วนนี้นะคะเดี๋ยวนักเรียนก็เห็นแหละว่าเดินแต่ละกลุ่มเขียนขั้นตอนแล้วก็เดี๋ยวอาจจะไปใส่เพิ่มรายละเอียดให้ชัดเจนให้ขึ้นให้มากขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะคะเพื่อที่เดี๋ยวพอชั่วโมงต่อไปเราก็จะมาลงมือทำกันอาจจะมีการลืมดังนั้นหนูต้องกลับมาย้อนดูว่าที่หนูเขียนไปในวันนี้เป็นยังไงบ้างจะช่วยหนูนั้นได้ทำกิจกรรมได้ง่ายขึ้นเองนะคะดังนั้นสรุปกิจกรรมวันนี้สรุปว่ามีการออกแบบกิจกรรมในการแก้ปัญหาได้ไหมได้ไม่ได้ได้แก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ยการทำข้าวจี่นะคะเราสามารถหาวิธีการแก้ปัญหาและออกแบบวิธีการหาที่เกี่ยวข้องกับข้าวจี่ได้นะคะทำให้ข้าวจี่นั้นน่าจะมีรสชาติมากเพิ่มขึ้นบทเรียนครั้งต่อไปเราอยู่ในเรื่องนี้นะคะว่าดูได้อย่างไรว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบงานเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเคมีมีข้าวเหนียวไข่เกลืออุปกรณ์สำหรับปิ้งอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเช่นสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตนะคะเรามีการสืบค้นข้อมูลด้วยในช่วงวงต่อไปนะคะเอาล่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องฝากนักเรียนเอาไว้เพียงแค่นี้นะคะแล้วก็พบกันใหม่ในช่วงวงต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
4: ที่17มดแดงแฝงดอกสร้อยเย่เย่ปิดเทอมแล้วมีขีดจะให้คุณพ่อพามาหนองประจักษ์ทุกวันเลย
5: พ่อพามาเที่ยวทุกวันก็ได้แต่หนูอย่าลืมว่าต้องทำการบ้านช่วงปิดเทอมด้วยนะ
4: น่าเบื่อที่สุดมีขีดไม่ทำการบ้านได้ไหมคะทำการบ้านไม่สนุกเหมือนมาเที่ยว
5: งั้นพ่อพาหนูไปดูอะไรตรงนู้นดีกว่า
4: โอ้ยไอ้เจ้ามดแดงบ้าออกไปนะนี่แน่นี่แน่
5: ออกมาห่างๆก็พอไม่ต้องไปเหยียบมันนะลูก
4: ทำไมล่ะคะมดพวกนี้ไม่มีประโยชน์เลย
5: นี่ไงล่ะที่พ่ออยากให้หนูดู
4: อะไรคะคุณพ่อแปลกจัง
5: รังของมดแดงที่ลูกเหยียบไงล่ะพวกมันจะต่อตัวกันจากใบไม้ใบหนึ่งไปอีกใบหนึ่งแล้วใช้แรงดึงใบไม้ขนาดใหญ่เข้าหากันป ล่อยเส้นใยสีขาวเชื่อมไปทีละใบทำไปทุกวันถ้ามีลมพัดแรงหรือมีคนมาทำลายมันก็ต้องเริ่มสร้างรังใหม่อีกถ้ามันคิดแต่เที่ยวเล่นไม่ขยันสร้างรังและหาอาหารพวกมันก็อาจจะตายก็ได้
4: โชคดีจังที่หนูไม่ต้องสร้างรังและหาอาหารเหมือนพวกมันน่ะ
5: แต่หนูก็มีหน้าที่นะทำการบ้านทบทวนบทเรียนไงล่ะ
4: แต่หนูไม่ทำก็ไม่ตายเหมือนมดนี่คะ
5: ถ้าไม่มีความรู้ไปทำงานก็ไม่มีเงินไปซื้อข้าวกินพ่อกับแม่น่ะอยู่กับหนูตลอดชีวิตไม่ได้มีคิดฟังกลอนดอกสร้อยบทนี้นะลูกเด็กเอ๋ยเด็กน้อยความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษาเมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชาเป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตนได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถึงลำบากตรากตรำก็จำทนเกิดเป็นคนควรหมั่นขยันเอ่ยทำการบ้านไม่สนุกแต่ถ้าเราอดทนกับเรื่องที่ไม่สนุกได้เหมือนมดหนูจะได้ทำงานที่หนูชอบไงล่ะ
4: เจ้ามดแดงยังสร้างรังทุกวันได้ทำไมหนูจะทำการบ้านทุกวันบ้างไม่ได้หนูไม่ยอมแพ้เจ้ามดแดงหรอกหนูจะเป็นพยาบาลให้ได้เลย

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะพบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตตาหนุนนันหรือเด็กๆจะเรียกว่าครูแพรก็ได้ค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญนะคะเรื่องราชาธิราชตอนกำเนิดมักกะโทค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมพร้อมๆกันเลยค่ะกิจกรรมนี้มีชื่อว่าสังเกตคำสังเกตความคุณครูจะมีข้อความมาให้เด็กๆนะคะอีกเช่นเคยค่ะร่วมกันแสดงความคิดเห็นเมื่อนักเรียนปลายทางได้อ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นให้กับคุณครูปลายทางได้ฟังได้เลยนะคะเอาละค่ะเรามาดูกันเลยข้อความนี้นักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางอ่านพร้อมๆกันสิลูก1 2 3
1: ไม่เลือกงานไม่อยากจน
0: เอาละค่ะนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางมีความคิดเห็นอย่างไรกับข้อความนี้บ้างให้นักเรียนนะคะแสดงความคิดเห็นกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆต้นทางลูกเรามาช่วยกันวิเคราะห์พิจารณาดูซิว่าข้อความดังกล่าวนี้ไม่เลือกงานไม่ยากจนน่าจะมีความหมายว่าอย่างไรลูกมีใครตอบได้บ้างเอ่ยเชิญค่ะ
2: ถ้าเราไม่เลือกงานทำหรือจะเลือกกันเราไม่สามารถเลือกงานทำได้ถ้าไม่เลือกงานทำเราจะไม่ยากจนค่ะ
0: นักเรียนอาจจะสื่อความหมายนะคะประมาณว่าถ้าเราเนี่ยไม่เลือกงานใช่ไหมลูกเราก็จะไม่ยากจนใช่ไหมคะเก่งมากค่ะอ่ะเดี๋ยวมารับของรางวัลได้เลยนะคะของรางวัลเอาละค่ะนักเรียนคนอื่นๆมีความคิดเห็นว่าอย่างไรลูกไม่เลือกงานไม่ยากจนในที่นี้มีความหมายว่าอย่างไรเอ่ยเชิญค่ะ
3: หากเราไม่เลือกงานไม่สนว่างานนั้นจะเหนื่อยแค่ไหนตั้งใจทำงานแล้วก็จะไม่ยากจนค่ะ
0: เก่งมากค่ะเดี๋ยวรับรางวัลนะคะเดี๋ยวรับรางวัลท้ายคาบนะลูกนะเอาละค่ะกลุ่มอื่นๆนะคะคุณครูขอตัวแทนกลุ่มละ1คนยกเว้นกลุ่ม3นะลูกเพราะว่ากลุ่ม3ตอบไปแล้วนะคะคุณครูขอตัวแทนนะคะลองบอกสิคะตามความเข้าใจของนักเรียนแล้วการไม่เลือกงานไม่ยากจนนี้มีความหมายอย่างไรตามที่นักเรียนเข้าใจได้เลยนะลูกเริ่มจากกลุ่มไหนก่อนดีนะนักเรียนปลายทางลองบอกคุณครูดูสิคะว่าเราจะเริ่มจากกลุ่มไหนก่อนดีกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม4หรือกลุ่ม5กลุ่มไหนนะไหนเด็กๆปลายทางบอกคุณครูหน่อยสิคะไหนแอบกระซิบหน่อยเลือกแอบกระซิบหน่อยอะไรนะกลุ่มที่2นั่นเองกลุ่มที่2ใช่ไหมลูกอ่ะกลุ่มที่2ค่ะเพื่อนๆปลายทางได้เลือกแล้วนะคะกลุ่มที่2เด็กๆลองตอบดูสิคะว่าไม่เลือกงานไม่ยากจนนั้นตามความหมายของนักเรียนมีความหมายว่าอย่างไรลูก
4: ถ้าเราไม่เลือกงานเราอาจจะได้เงินเดือนเหมือนคนอื่นแล้วเราอาจจะไม่ได้ยากจนค่ะ
0: ถ้าเราไม่เลือกงานเราก็อาจจะได้เงินเดือนเหมือนคนอื่นใช่ไหมคะเอาง่ายๆเลยก็คือเรานะคะถ้ามีงานอะไรเข้ามาเราก็ไม่เลือกเราก็ทำงานนั้นใช่ไหมลูกเราก็จะมีเงินแล้วเราก็จะไม่ยากจนถูกไหมคะเอาละค่ะนั่งลงได้เลยค่ะเก่งมากค่ะเดี๋ยวมารับรางวัลด้วยนะลูกนะนักเรียนปลายทางคะคุณ

0: กลุ่มที่1ใครจะเป็นตัวแทนเอ่ยลุกขึ้นได้เลยลูก
1: ไม่เลือกงานไม่อยากจนแปลว่าถ้าเกิดเราไม่เลือกงานว่าอันนี้ง่ายอันนี้ยากเราก็จะไม่ยากจนครับ
0: เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้กับตัวแทนทั้งหมดเลยค่ะเดี๋ยวอย่าลืมมารับรางวัลด้วยนะลูกนะเอาละค่ะคำนี้นะคะคำว่าไม่เลือกงานไม่ยากจนก็ตามที่ความหมายนะคะตามความหมายที่เด็กๆได้บอกกล่าวไว้เลยนะคะไม่ว่างานนะคะไม่ว่างานเนี่ยจะเป็นงานอะไรก็ตามหากเราไม่เลือกนะคะเราก็สามารถที่จะทำงานเหล่านั้นนะคะแล้วก็เก็บสะสมเงินเหล่านั้นได้แต่นักเรียนก็จะต้องพิจารณาด้วยลูกว่างานที่นักเรียนทำนั้นสุจริตหรือเปล่าถ้างานนั้นไม่สุจริตนักเรียนก็ไม่ควรที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือเข้าไปทำนะคะแต่หากเป็นงานนะคะที่สุจริตนะคะนักเรียนนะคะทำเถอะค่ะไม่ว่ายากหรือง่ายลำบากหรือไม่ลำบากก็จะเป็นการพัฒนาทักษะตัวในตัวของนักเรียนไปด้วยก็จะทำให้นักเรียนมีทักษะติดตัวก็จะทำให้ทักษะเหล่านั้นนะคะดียิ่งขึ้นและเราก็นำทักษะเหล่านั้นไปต่อยอดให้เป็นอาชีพหรือทำงานที่ดียิ่งขึ้นในตำแหน่งที่สูงขึ้นต่อไปนั่นเองค่ะเอาละค่ะและนี่ก็คือความหมายของคำว่าไม่เลือกงานไม่ยากจนนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้ค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะนั่นก็คือ 1. นักเรียนบอกหลักการจับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านได้ 2. นะคะนักเรียนอ่านจับใจความสำคัญจากเรื่องราชาธิราชตอนกำเนิดมรรคโทได้ข้อที่3ค่ะนักเรียนนำข้อคิดที่ได้นะคะไปใช้ในการดำเนินชีวิตค่ะและสุดท้ายนะคะข้อที่4ค่ะนั่นก็คือนักเรียนจะต้องมีมารยาทในการอ่านนั่นเองค่ะเอาละค่ะไหนเด็กๆลองตอบคุณครูดูสิคะว่าเราน่าจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญมาประมาณกี่ครั้งแล้วลูกบางคนบอกว่า10นักเรียนปลายทางนะคะลองประมาณดูสิคะว่าเราจับใจความกันประมาณกี่ครั้งแล้วนับไม่ถ้วนเลยใช่ไหมลูกวันนี้เราก็ใจความอีกเช่นเคยแต่เป็นคนละเรื่องกันนะคะเดี๋ยวเรานะคะก็จะมาทบทวนนะคะเนื่องจากนักเรียนมีความรู้ติดตัวแล้วนะลูกเราก็จะมาทบทวนนะคะสั้นๆนะคะการอ่านจับใจความสำคัญนะคะคืออะไรนะคะก็คือความคิดสำคัญที่เป็นแก่นหรือสาระสำคัญของเรื่องที่ผู้เขียนมุ่งสื่อให้ผู้อ่านได้รับทราบค่ะต่อไปนะคะเรามาดูวิธีการอ่านจับใจความสำคัญค่ะอย่างแรกเลยนะคะนักเรียนจะต้องพิจารณาเนื้อหาทีละย่อหน้าค่ะค้นหาประโยคนะคะหรือใจความสำคัญของแต่ละย่อหน้านะลูกนะอ่านพิจารณาก่อนแล้วค้นหาใจความสำคัญว่าเรื่องนี้กล่าวถึงอะไรย่อหน้านี้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะต่อไปค่ะเรามาดูข้อ2นะคะให้นักเรียนนะคะตัดส่วนที่เป็นรายละเอียดออกค่ะเช่นตัวอย่างสำนวนเปรียบเทียบนะคะตัวเลขสถิตินะคะตลอดจนคำถามหรือคำพูดของผู้เขียนซึ่งส่วนเหล่านี้เนี่ยจะเป็นส่วนขยายเด็กๆพอเข้าใจไหมลูกอะไรก็ตามที่มันเป็นการยกตัวอย่างสำนวนเปรียบเทียบตัวเลขสถิติหรือคำพูดส่วนใหญ่แล้วเนี่ยข้อความเหล่านี้จะเป็นส่วนขยายจะไม่เป็นใจความสำคัญนะคะเอาละค่ะต่อไปเรามาดูข้อ3กันนะลูกข้อ3นะคะนั่นก็คือนักเรียนสรุปใจความสำคัญด้วยสำนวนภาษาของตนเอง

เอาละค่ะเดี๋ยวเรานะคะหลังจากที่ทบทวนเกี่ยวกับเรื่องการอาจจับใจความสำคัญเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมสนทนาภาทีนะคะเอาละค่ะเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังลูกอ่ะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะให้เด็กๆนะคะอ่านเรื่องราชาธิราชตอนกำเนิดมักกะโทนะคะเป็นเวลา10นาทีด้วยกันหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาสนทนาเกี่ยวกับเรื่องราชาธิราชตอนกำเนิดมักกะโทค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมืออ่านได้เลยค่ะ

0: หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับการอ่านเรื่องราชาธิราชตอนกำเนิดมกโทเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนจับใจความสำคัญได้บ้างไหมเอ่ยเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะในเรื่องมกโทนั้นคุณครูนะคะจะพูดคุยอะไรเกี่ยวกับนักเรียนนะคะคุณครูก็ได้เตรียมคำถามมาให้เด็กๆนะคะทั้งเด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางช่วยกันตอบนะลูกนะอ่ะเรามาดูข้อแรกกันเลยค่ะข้อแรกนะคะบ้านเกิดของมกขโทอยู่ที่ไหนลูกอยู่ที่ไหนคะ
1: บ้านเกาะวาน
0: บ้านเกาะวานอยู่ที่เมืองอะไรลูกอยู่ที่เมืองมอตมะเก่งมากค่ะแล้วมกโทเนี่ยมีอาชีพอะไร
1: พ
0: ่
1: อค้า
0: เป็นพ่อค้าใช่ไหมคะอ่ะมกโทนะคะเป็นพ่อค้าที่มาจากเมืองมอตมะนะคะแล้วก็เขาพานะคะลูกค้าเนี่ยทั้งหมด30คนนะคะเพื่อที่จะเดินทางไปค้าขายยังเมืองสุโขทัยนะคะในระหว่างทางนะคะที่เดินทางไปยังเมืองสุโขทัยนะคะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับมกขโทลูก
2: เกิด
0: เหตุการณ์ก็คือเกิดพายุแล้วอะไรอีกคะเอาง่ายๆเลยนะคะตอนที่มกขโทนะคะไปถึงภูเขาปเตวะนะคะลูกค้าคนหนึ่งเนี่ยคำว่าลูกค้าในนี้หมายถึงพ่อค้านะคะพ่อค้าที่เขาจะนำสินค้าไปขายอะค่ะก็เกิดป่วยกระทันหันหนึ่งคนนะคะด้วยความที่เขาก็เป็นหัวหน้าใช่ไหมลูกมกขโทก็เป็นหัวหน้าเขาก็เลยไปช่วยนะคะช่วยหาบของเนี่ยแทนนะคะแต่ในระหว่างที่ช่วยนั้นก็เกิดเหตุการณ์ฝนตกพายุนะคะแล้วในระหว่างที่มกขโทกำลังจะหาบนะคะหาบของนะคะขึ้นฟ้าผ่าลงมาถูกคานที่มกขโทนะคะได้หาบนะคะจนคานเนี่ยหักลงมาจากบ่าของมกขโทค่ะเด็กๆคิดว่าเป็นเหตุการณ์ปกติไหมลูก
3: ปกติ
0: มันน่าจะมีอะไรแล้วแหละอาจจะเป็นลางหรืออาจจะเป็นอะไรมาเตือนเราหรือเปล่านะอะคราวนี้หลังจากที่ฟ้าผ่าตรงหาบนะคะของมกขโทเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมลูกมกขโทเนี่ยก็มองไปยังบูรพาทิศอะบูรพาทิศก็คือทิศทางตะวันออกเขามองไปยังบูรพาทิศเขามองเห็นอะไรไหนเด็กๆลองตอบคุณครูดูสิคะเขามองเห็นอะไรลูกเห็นอะไรคะเห็นแสงอะไรลูกเห็นแสงจากดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะเห็นแสงสว่างเจิดจ้าอ่ะคราวนี้มกขโทหันไปมองฝั่งทิศอะไรลูกทิศอะไรนะอีกทิศหนึ่งทิศประจิมใช่ไหมคะหรือทิศตะวันตกนั่นเองเขามองเห็นอะไรลูกเป็นวิมานอะไรคะเขามองเห็นเลยเขามองไปอุ้ยทางทิศตะวันตกมองเห็นเป็นวิมานเห็นปราสาทนะคะระยิบระยับนะคะนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างเดินทางไปยังเมืองสุโขทัยอะคราวนี้เมื่อมกขโทเนี่ยมองใช่ไหมคะทางบุรพาทิศก็เห็นแสงสว่างมองไปยังทิศประจิมก็มองเห็นวิมานก็เกิดเหตุสังขรณ์ในใจแล้วมันน่าจะแปลกๆนะฟ้าผ่าเรามาตั้ง3ครั้งแน่แล้วก็มองไปทางฝั่งทิศตะวันออกก็เห็นแสงสว่างรำไรสวยงามมากมองไปฝั่งตะวันตกก็เห็นปราสาทที่สวยงามมันน่าจะเก เกิดเหตุการณ์หรือมีลางบอกเหตุอะไรกับเราแน่เลยอ่ะมักกะโทก็คิดนะคะหลังจากนั้นค่ะมักกะโทเจอกับใครลูกเจอกับใครลูกเจอกับบัณฑิตคนหนึ่งนะคะที่เขาสามารถทำนายนิมิตได้ใช่ไหมคะแต่บัณฑิตคนนั้นได้ทำนายนิมิตให้กับมักกะโทเลยไหมลูกไม่นะคะอ่ะบัณฑิตคนนั้นให้เงื่อนไขกับมักกะโทว่าให้เงื่อนไขกับมักกะโทว่าอย่างไรมักกะเขาถึงจะทำนายให้มักกะโทได้เขาบอกว่าอะไรลูกให้เอาทรัพย์ศีลของท่านกองจนทำไมกองจนสูงกว่าศีรษะใช่ไหมคะอ่ะคราวนี้เขาบอกว่าให้ก็คือให้กองอยู่นะคะอ่ะคราวนี้เขาทำยังไงเนี่ยกองสูงนะคะเพียงศีรษะแต่มักกะโทมีข้าวของหรือมีจำนวนเงินอยู่เท่าไหร่ลูก
3: 30บาท
0: มีอยู่30บาท30บาทเราจะทำอย่างไรให้มันถือศีรษะได้มักกะโทมองไปเห็นจอมปลวกก็เลยคิดอุบายได้ใช่ไหมคะก็เลยนำเงิน30บาทนั้นไปวางบริเวณสูงสุดของจอมปลวกแล้วก็บอกว่าก็บอกว่าเนี่ยข้านำมาเนี่ยสูงแล้วนะเงินทองของข้าเนี่ยสูงแล้วนะคะคราวนี้ฝ่ายบัณฑิตก็เห็นแล้วฝ่ายบัณฑิตก็ได้ทำนายว่าอะไรลูกไหนลองบอกคุณครูดูสิคะฝ่ายบัณฑิตทำนายว่ามักกะโทจะเป็นอย่างไรในอนาคตมักกะโทจะเป็นอย่างไรในอนาคตลูกมักกะโทจะเป็นอย่างไรคะเขาบอกว่าในภายภาคหน้านะคะเขาบอกว่ามักกะโทนะคะจะเป็นคนที่มีบุญใช่ไหมคะในภายภาคหน้าเนี่ยท่านเนี่ยอาจจะไม่ต้องเป็นพ่อค้าแล้วนะคะอาจจะได้รับราชการทำงานอยู่ในวังก็เป็นการทำนายประมาณนี้นะลูกนะถ้าสมมุติว่าท่านอยู่เมืองนี้ต่อไปเนี่ยแล้วท่านขยันท่านอาจจะภายภาคหน้าท่านอาจจะได้เติบโตเป็นขุนนางใหญ่ในวังอ่ะคราวนี้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอีกเด็กๆทราบไหมว่าบัณฑิตรู้ได้อย่างไรว่ามักกะโทมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดอุบายอะไรลูก
3: อ
0: ุบายก็คือตอนที่เขาบอกว่าให้หาทรัพย์สินมากองสูงท่วมหัวถูกไหมลูกด้วยความที่เขามีแค่30บาทเขาจึงคิดอุบายขึ้นมาการที่เขาคิดอุบายในการแก้ปัญหาณขนาดนั้นก็แสดงให้เห็นถึงไหวพริบและความเฉลียวฉลาดของมักกะโทนะคะเขาก็เลยทำนายให้มักกะโทนะลูกนะต่อไปเรามาดูกันเลยลูกเพราะเหตุใดนะคะมักกะโทจึงเข้าไปอาศัยอยู่กับนายช้างเมื่อลูกค้านะคะทำการค้าขายนะคะที่เมืองสุโขทัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาก็เดินทางกลับไปยังเมืองมอตมะนะคะแล้วเด็กๆทำไมมักกะโทจึงไม่เดินทางกลับไปด้วยแต่กลับไปขออาศัยอยู่กับนายช้างเพราะเหตุใดลูกเพราะเหตุใดคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเพราะเหตุใดลูกเพราะเหตุใดมักกะโทจึงไม่เลือกที่จะกลับไปยังเมืองมอตมะแต่กลับเลือกที่จะอยู่ที่เมืองสุโขทัยแล้วก็เข้าไปขออาศัยอยู่กับนายช้างเพราะอะไรเพราะว่าเขาเชื่อคำทำนายของใครลูกของบัณฑิตนั่นเองนะคะก็บัณฑิตทำนายว่าถ้าท่านไปอาศัยกับคนที่มีบุญนะคะ บุญญาธิการแล้วขยันนะคะก็จะทำให้เจ้านายเกิดความรักความเอ็นดูนะคะแล้วต่อไปในภายภาคหน้าท่านก็จะได้เติบโตเป็นใหญ่มักกะโถก็เลือกที่จะเชื่อแล้วอยู่ที่เมืองสุโขทัยต่อไปอะเหตุใดนายช้างจึงรักใคร่มักกะโถรักใคร่ในที่นี้หมายถึงเอ็นดูนะคะทำไมเขาถึงเอ็นดูมักกะโถนะทั้งที่ว่าเป็นคนต่างเมืองมักกะโถไม่เกียจคร้านนะคะหรือมักกะโถมีความขยันงานอะไรก็ทำหมดไม่เกี่ยงงานทำทุกอย่างที่ขวางหน้าเรียกง่ายๆว่าทำทุกอย่างที่ขวางหน้ามีงานอะไรทำหมดใครทำงานอะไรก็ขอเข้าไปช่วยนะคะทำให้เจ้านายเนี่ยเห็นนะคะนายช้างเนี่ยเห็นก็เลยเกิดความรักความเอ็นดูต่อมักกะโถนะคะต่อไปค่ะมีเหตุการณ์หนึ่งค่ะก็มีอะไรเอ่ยมักกะโถพบกับสมเด็จพระร่วงเจ้าได้อย่างไรลูก
3: สมเด็จพระร่วงเจ้าไปเสด็
0: จ
3: ที่
0: เพราะสมเด็จพระร่วงเจ้าไปก็คือเสด็จไปที่โรงช้างใช่ไหมลูกก็คือไปดูช้างอ่ะหลังจากนั้นสมเด็จพระร่วงเจ้าก็เอ๊ะใครน่ะหน้าตาไม่คุ้นเลยก็ถามกับนายช้างนะคะว่ามักกะโถนั้นเป็นใครนายช้างก็ตอบไปนะคะรวมถึงที่ใส่ใจคอสมเด็จพระร่วงเจ้าก็รู้สึกถูกชะตาก็เลยฝากฝังกับนายช้างบอกว่าให้ดูแลมักกะโถให้ดีนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูคำถามถัดไปกันเลยนะคะคุณครูนะคะอยากจะฝากคำถามนะคะให้นักเรียนปลายทางนะคะร่วมการแสดงความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับเรื่องราชาธิราชดังนี้ค่ะหลังจากที่นักเรียนอ่านคำถามเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นรวมกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะเอาละค่ะต่อไปนะคะเราจะเข้าสู่กิจกรรมพัฒนาทักษะค่ะคุณครูนะคะพูดคุยนะคะสรุปเหตุการณ์กับนักเรียนคร่าวๆนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะสรุปเหตุการณ์สำคัญนี้ด้วยตัวเองโดยให้นักเรียนทำกิจกรรมดังนี้ค่ะให้คุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่1ค่ะเรื่องราชาธิราชนะคะตอนกำเนิดมักกะโถค่ะหลังจากนั้นสังเกตการทำงานให้คำแนะนำแล้วก็ตรวจประเมินใบงานที่1ค่ะในส่วนของนักเรียนนะคะให้นักเรียนทำใบงานที่1ค่ะเมื่อเขียนคำตอบเป็นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันเมื่อทำเสร็จแล้วให้ส่งที่คุณครูประจำวิชาค่ะและนี่ก็คือหน้าตาของใบงานนะคะเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญนะคะเรื่องราชาธิราชตอนกำเนิดมักกะโถค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะตรวจสอบความถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะคะทบทวนนะคะเกี่ยวกับชิ้นงานของตนเองนะคะก่อนที่จะส่งคุณครูประจำวิชาด้วยค่ะเอาละค่ะมาถึงช่วงคำถามสรุปบทเรียนของวันนี้ค่ะคำถามมีอยู่ว่านักเรียนได้ข้อคิดอะไรบ้างจากวรรณคดีเรื่องราชาธิราชตอนกำเนิดมกโธและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรเอาละค่ะให้นักเรียนปลายทางนะคะตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะในส่วนของนักเรียนนะคะต้นทางเดี๋ยวเรามาดูนะคะ A 4นะคะอ่ะกลุ่ม4มีใครอยากจะตอบลูก
1: การมีไหวพริบแล้วก็การมีความเฉลียวฉลาดครับ
0: นั่นก็คือนักเรียนได้ข้อคิดจากวรรณคดีเรื่องนี้ก็คือนักเรียนจะต้องมีไหวพริบและความเฉลียวฉลาดนะคะมีไหวพริบเวลาเรามีปัญหาใช่ไหมคะเราก็จะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้ารวมไปถึงความเฉลียวฉลาดในการเลือกดำเนินชีวิตด้วยนะคะอ่ะต่อไปกลุ่มที่5ลูกมีใครจะอาสาตอบบ้างเอ่ย
2: ความขยันค่ะ
0: เกี่ยวกับความขยันนะคะนักเรียนให้ข้อคิดนะคะนักเรียนได้ข้อคิดจากเรื่องนี้ก็คือความขยันสังเกตได้จากการกระทำของมกโธใช่ไหมคะไม่ว่ามกโธจะเป็นพ่อค้าหรือเป็นคนที่อาศัยอยู่กับนายช้างรวมไปถึงตอนที่เข้าไปอาศัยอยู่ในวังนะคะมกโธก็ใช้ความขยันหมั่นเพียรนี่แหละค่ะเอาชนะใจผู้เป็นนายได้นะคะไม่ว่าจะเป็นนายช้างหรือสมเด็จพระร่วงเจ้านะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะที่นักเรียนได้จากนักเรียนได้ข้อคิดจากเรื่องราชาธิราชตอนกำเนิดมกโธค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะบทเรียนครั้งถัดไปนะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการระบุความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านค่ะสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ1ใบความรู้ที่2เรื่องการระบุความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน2ใบงานที่2เรื่องการระบุความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะก่อนที่เราจะจากกันนะคะคุณครูก็ขอฝากให้นักเรียนกลับไปอ่านทบทวนนะคะเรื่องราชาธิราชตอนกำเนิดมรรคโทเพื่อที่จะนำเนื้อเรื่องนะคะมาใช้ในบทเรียนครั้งถัดไปค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: าสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่23การมีส่วนร่วมขอเพิ่มถังขยะตรงหน้าห้องน้ำหญิงแปดเสียงแล้วอยากให้มีกิจกรรมตลาดนัดอีกครั้ง2เสียง
1: พี่ร่มเย็นทำอะไรอยู่หรอคะนี่กระดาษอะไรคะเต็มไปหมด
0: เป็นความคิดเห็นจากกล่องรับความคิดเห็นในโรงเรียนไงเป็นสุข
1: หูความคิดเห็นเป็นร้อยๆเลยเหรอ
0: พี่ชอบนะจะได้รู้ว่าส่วนรวมมีความคิดเห็นยังไง
2: การมีส่วนร่วมและรับฟังความเห็นของผู้อื่นมีประโยชน์กับทุกๆคนนะเป็นสุขโดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ท่านก็มีสอนไว้ตัวอย่างเหมือนจักรยาน3ตอนที่ต้องใช้คนปั่น3คนน่ะถ้าคนปั่นคนแรกปั่นอยู่คนเดียวกว่าจะไปถึงที่หมายย่อมใช้เวลานานและคนที่ปั่นเพียงคนเดียวก็จะเหนื่อยมากเพราะต้องแบกรับน้ำหนักของอีก2คนไปด้วยแต่ถ้าทั้ง3คนมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันปั่นไม่นานก็จะถึงจุดหมายปลายทางแล้วทุกๆคนก็จะไม่รู้สึกเหนื่อยเพราะช่วยกันปั่นแบ่งเบาความเหนื่อยซึ่งกันและกันและยังสนุกที่ได้มีส่วนร่วมอีกด้วยไงในหลวงรัชกาลที่9ทรงเป็นนักประชาธิปไตย

0: ทรงนำประชาพิจารณ์มาใช้ในการบริหารเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าไม่ว่าประเทศของเราจะประสบกับปัญหาหรือภาวะอันไม่ปกติใดๆคนไทยเราจะหันหน้าเข้าหากันและร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติแก้ไขให้ผ่านพ้นปัญหาหรือภาวะการนั้นๆไปได้อย่างแน่นอน
1: การมีส่วนร่วมดีอย่างนี้นี่เองงั้นเป็นสุขขอมีส่วนร่วมกับพี่ร่มเย็นในการช่วยจัดหมวดความคิดเห็นของทุกคนนะคะ
0: เป็นสุขเข้าใจได้เร็วมากนะแล้วก็ทำได้ดีมากที่จะช่วยพี่เขานะจ๊ะนี่แหละคือการมีส่วนร่วมอย่างหนึ่งนะจ๊ะ
2: ดีเลยเป็นสุขแบบเนี้ยแป๊บเดียวงานพี่ก็สำเร็จเพราะมีน้องคอยช่วยยอดเยี่ยมไปเลย

0: ับประชาธิปไตยว้าวมันยุคไหนแล้วหรอครับทำไมผู้คนถึงใส่หมวกกันทั้งนั้นเลยอ่ะ
1: รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7จ้าร่มเย็นรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากช่วงเวลาหนึ่งของประเทศไทยเนื่องด้วยผลพวงของสงครามโลกครั้งที่1ประเทศทั่วโลกต่างประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำรวมไปจนถึงประเทศไทยด้วยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพยายามแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชาติด้วยวิธีต่างๆเช่นการควบคุมงบประมาณตัดทอนรายจ่ายลดอัตราเงินเดือนข้าราชการรวมถึงการลดจำนวนข้าราชการปรับปรุงระบบภาษีการเก็บภาษีเพิ่มเติมรวมทั้งส่งเสริมกิจการสหกรณ์ให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วมกันประกอบกิจการทางเศรษฐกิจ
2: เป็นสุขก็เคยช่วยงานสหกรณ์ที่โรงเรียนโอ้โหนี่งานสหกรณ์เกิดขึ้นมานานขนาดนี้แล้วหรอคะเนี่ย
1: อีกหนึ่งเรื่องราวอันเป็นที่จดจำในโอกาสฉลองพระนครครบ150ปีพุทธศักราช2475ทรงมีพระราชดำริให้คณะรัฐบาลสร้างสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์หรือสะพานพระพุทธยอดฟ้าเชื่อมกรุงธนบุรีกับกรุงเทพพร้อมทั้งจัดตั้งพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ปฐมมกษัตริย์แห่งจักรีวงศ์และในโอกาสเฉลิมฉลองครั้งเดียวกันนี้ยังพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างโรงมหรสพที่ทันสมัยเป็นของขวัญแก่ประสบนิกรชาวไทยไว้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจพระราชทานนามเป็นที่ระลึกว่าศาลาเฉลิมกรุงทรงปฏิรูปมหาวิทยาลัยโดยสร้างกลไกในการปฏิรูปทั่วทั้งแผ่นดินนับเป็นครั้งแรกของพื้นแผ่นดินไทยที่ผู้หญิงและผู้ชายได้รับความเสมอภาคทางการศึกษาด้วยการเปิดรับนิสิตหญิงเข้าเรียนเตรียมแพทย์เป็นรุ่นแรกทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชบัณฑิตสร้างหนังสือพระพุทธศาสนาสำหรับเด็กเป็นพระองค์แรกและอีกหนึ่งเรื่องสำคัญในรัชสมัยนั่นก็คือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามเมื่อปีพุทธศักราช2475

นับแต่ช่วงเวลานั้นประเทศไทยจึงเปลี่ยนผ่านจากการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ที่พระราชทานให้แก่ผองประสบนิกรจึงยังคงเป็นที่จดจำรำลึก

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับครูพงศธรรอดจินดาครับในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเราก็ได้เรียนจบกันไปแล้วในหน่วยที่2ในเรื่องของทศนิยมนะครับแต่ในหน่วยที่3นี้เราจะขึ้นเรื่องใหม่กันนะครับอยู่ในหน่วยของสถิติและความน่าจะเป็นนะครับเรื่องแรกที่คุณครูจะยกมาสอนให้กับนักเรียนนั้นนะครับจะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของการอ่านแผนภูมิแท่งที่มีแกนย่นระยะนั่นเองนะครับซึ่งนักเรียนก็พอที่จะทราบแล้วใช่ไหมครับว่าแผนภูมิแท่งนั้นคืออะไรเพราะว่านักเรียนได้เคยเรียนมาแล้วแผนภูมิแท่งนะครับเป็นการแสดงข้อมูลในรูปแบบหนึ่งนะครับครับเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทบทวนแผนภูมิแท่งกันก่อนครับนี่คุณครูก็ได้ยกมาให้นักเรียนดูทั้ง2แบบเลยนะครับเดี๋ยวจะสังเกตไปพร้อมๆกันครับนักเรียนสังเกตดูดีๆนะครับทั้ง2แบบนี้ครับแสดงจำนวนนักเรียนที่เข้าใช้บริการห้องสมุดโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่1ถึง6ครับตั้งแต่วันที่22ถึง26พฤษภาคม2566ครับและทั้ง2แบบนะครับก็ยังระบุที่มาด้วยนะครับว่ามาจากห้องสมุดโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับครูก็ได้นำข้อมูลจากตรงนี้มานั่นเองครับทีนี้เดี๋ยวเรามาตอบคำถามไปพร้อมๆกันครับถามนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางครับว่าแผนภูมิแท่งมีส่วนประกอบอะไรบ้างครับอันนี้เป็นการทบทวนจากที่นักเรียนเคยเรียนมาในระดับชั้นที่ผ่านมานั่นเองนะครับนักเรียนตอบพร้อมๆกันเลยครับเก่งมากๆเลยครับนักเรียนตอบคุณครูบอกว่ามีชื่อแผนภูมิและตัวแผนภูมินะครับเดี๋ยวครูจะชี้ให้นักเรียนดูอย่างแบบที่1นะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนชื่อแผนภูมิใช่ไหมครับแบบที่2ก็เช่นเดียวกันครับอยู่ตรงนี้ครับชื่อแผนภูมิเนี่ยจะอยู่บริเวณส่วนบนนะครับของแผนภูมิและตัวของแผนภูมิครับตัวแผนภูมินะครับเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะในส่วนของรายละเอียดในตัวแผนภูมิอีกทีนึงครับนี่นะครับและจริงๆแล้วเนี่ยในที่นี้นะครับก็ยังได้ระบุที่มาของข้อมูลไว้ด้วยนะครับที่มาของข้อมูลก็จะบ่งบอกให้เราทราบนะครับว่าข้อมูลนั้นมาจากที่ใดมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดนั่นเองครับต่อไปครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูนะครับคำถามต่อไปชื่อแผนภูมิแสดงให้ทราบว่าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับอะไรครับนักเรียนตอบพร้อมๆกันเลยครับเก่งมากๆเลยนะครับจากที่ได้อ่านชื่อของแผนภูมิเนี่ยแสดงให้ทราบว่าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนและชั้นที่เข้าใช้ห้องสมุดนั่นเองครับครับสำหรับคำถามต่อไปครับตัวแผนภูมิประกอบด้วยอะไรบ้างครับนักเรียนต้นทางและปลายทางตอบพร้อมๆกันเลยครับใช่แล้วครับนักเรียนนี่เลยนะครับสำหรับตัวแผนภูมิครับที่นักเรียนได้ตอบมานะครับถูกต้องเลยก็คือจะประกอบไปด้วยเส้นแสดงจำนวนครับเส้นแสดงรายการและรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่แสดงจำนวนของแต่ละรายการครับซึ่งรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปต้องมีความกว้างเท่ากันเริ่มต้นจากระดับเดียวกันที่ศูนย์และระยะห่างระหว่างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปควรเท่ากันด้วยนะครับเดี๋ยวครูจะชี้ให้นักเรียนดูไปทีละส่วนกันเลยนะครับในที่นี้เนี่ยอย่างแบบที่1นะครับนักเรียนเห็นไหมครับที่ครูวงตรงนี้นะครับก็จะมีเส้นนะครับอันนี้เป็นแผนภูมิแบบตั้งนะครับเส้นแนวตั้งก็จะแสดงจำนวนครับนักเรียนเห็นเส้นจำนวนไหมครับจะมีลูกศรอยู่ด้วยนะครับลูกศรนี้เพราะว่าเป็นจำนวนนะครับเราก็เลยจะต้องมีหัวลูกศรด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็เส้นที่เป็นแสดงรายการนะครับเส้นที่เป็นแนวนอตรงนี้นะครับจากแบบที่1เส้นที่แสดงรายการไม่มีหัวลูกศรเพราะว่าเราทราบว่ามีชั้นตั้งแต่ป.1จนถึงป.6นะครับมีแค่6ปเพียงเท่านั้นนะครับและรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากครับแสดงจำนวนของแต่ละรายการนี่เลยครับรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแสดงจำนวนแต่ละรายการเลยนะครับก็จะบอกนะครับว่าอย่างป.1มีจำนวนเท่าใดนะครับเราสังเกตจาก บนสุดของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับเขาได้ยังบอกต่อนะครับบอกว่ารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปเนี่ยจะต้องมีความกว้างครับความกว้างคือตรงนี้นะครับความกว้างที่เป็นไงกันครับเท่ากันนะครับนี่สังเกตได้เลยนะครับความกว้างจะต้องเท่ากันและระยะห่างควรจะต้องเท่ากันด้วยนะครับระยะห่างระหว่างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากก็คือส่วนนี้นั่นเองเห็นไหมครับควรที่จะเท่ากันด้วยเพื่อความสวยงามนะครับแล้วก็คนที่ได้มาศึกษานั้นก็จะมองภาพได้สะดวกด้วยนะครับเขาบอกว่าเริ่มต้นจากระดับเดียวกันที่ศูนย์ครับอันนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับจะเริ่มต้นที่ระดับเดียวกันครับคือเริ่มจากศูนย์เหมือนกันนั่นเองนี่เลยนะครับ

0: ใจครับจากที่นักเรียนได้สังเกตดูมีจุดที่เหมือนกันไหมครับก็มีจุดที่เหมือนกันนะครับเพราะว่าอะไรครับเก่งมากๆเลยครับเป็นการแสดงข้อมูลเหมือนกันนะครับและก็ยังมีจุดที่ต่างกันด้วยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะแผนภูมิที่1เนี่ยนะครับในแบบที่1เนี่ยนำเสนอในแนวตั้งครับนี่เห็นไหมครับนำเสนอในแนวตั้งแท่งเนี่ยจะเป็นแนวตั้งนะครับที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแล้วก็ส่วนอีกแผนภูมินึงนะครับที่เป็นแบบที่2นั้นจะแสดงนะครับนำเสนอแผนภูมิในแนวนอนนั่นเองนะครับสังเกตว่ารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนั้นเห็นไหมครับแท่งตรงนี้จะเป็นแนวนอนนั่นเองนะครับสังเกตได้จากตรงนี้เลยนั่นเองครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อไปเลยนะครับถามเมื่อเรียนว่ารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปแสดงอะไรครับแต่ละรูปแสดงอะไรเอ่ยเก่งมากครับแต่ละรูปนะครับแสดงจำนวนนักเรียนโดยให้ความสูงหรือความยาวของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปแสดงจำนวนนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่1ถึง6โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์นั่นเองครับนี่เลยนะครับและก่อนที่นะครับเราจะไปเข้าสู่บทเรียนในวันนี้นะครับที่เราจะไปอ่านแผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะกันนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปเกี่ยวกับแผนภูมิแท่งกันก่อนครับซึ่งแผนภูมิแท่งนะครับเป็นการนำเสนอข้อมูลที่แสดงด้วยแท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากครับโดยใช้ความยาวหรือความสูงของแท่งแทนจำนวนหรือปริมาณข้อมูลซึ่งแท่งเหล่านี้อาจอยู่ในแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้โดยให้ความกว้างของแท่งนะครับก็จะต้องเท่ากันด้วยครับทีนี้ครับแผนภูมิแท่งจะมีส่วนประกอบอยู่2อย่างนะครับก็คือมีชื่อของแผนภูมิครับแล้วก็มีตัวของแผนภูมินั่นเองเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวแผนภูมินะครับตัวแผนภูมินะครับจะประกอบไปด้วยเส้นแสดงจำนวนครับเส้นแสดงรายการซึ่งเส้นทั้ง2เส้นนี้จะตั้งฉากกันนั่นเองครับและยังมีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่แสดงจำนวนของแต่ละรายการซึ่งรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปจะต้องมีความกว้างที่เท่ากันนั่นเองครับโดยแผนภูมิแท่งนะครับเรานิยมใช้ในการนำเสนอเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลครับและในวันนี้ครับนักเรียนก็จะต้องอ่านและเลือกใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะในการตอบคำถามได้ด้วยครับต่อไปครับในวันนี้นะครับสิ่งที่นักเรียนอาจจะต้องเรียนเนี่ยก็คือในเรื่องของแผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะในตัวอย่างที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่มีการย่นระยะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าถ้าสมมุติว่าเราไปเจอข้อมูลนะครับแบบไหนในแผนภูมิแท่งที่ควรจะมีการย่นระยะหรืออาจจะไม่ต้องยะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้ดังนั้นนักเรียนนะครับก็จะต้องอ่านและเลือกใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะในการตอบคำถามนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับการอ่านแผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะกันนี่เลยนะครับให้นักเรียนได้พิจารณาข้อมูลจากแผนภูมิแล้วตอบคำถามนะครับแผนภูมินี้นี่นะครับแสดงข้อมูลเกี่ยวกับอะไรครับนักเรียนต้นทางและปลายทางตอบคุณครูพร้อมกันเลยครับ
1: แสดงข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ของโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ปีการศึกษา2567
0: เก่งมากครับแผนภูมินี้นะครับแสดงข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่1ถึง6โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ปีการศึกษา2566นั่นเองนะครับต่อไปครับถามนักเรียนว่าจำนวนนักเรียนในแต่ละชั้นมีมากกว่า100คนหรือไม่ครับ
1: มีมากกว
0: ่า100
1: คน
0: มีมากกว่า100คนใช่ไหมครับเพราะว่าคุณครูได้ระบุไว้นะครับบนแท่งนี่ที่แสดงข้อมูลแต่ละรายการนะครับว่ามีจำนวนนักเรียนเท่าไหร่ปรากฏว่าแต่ละชั้นเนี่ยมากกว่า100คนนั่นเองนะครับนี่อย่างที่นักเรียนได้ตอบมาเลยครับต่อไปครับจำนวนนักเรียนในแต่ละชั้นมีลักษณะอย่างไรครับตอบดังๆพร้อมกันเลยครับ

0: ใช่แล้วครับมีจำนวนนักเรียนที่ใกล้เคียงกันจะพบว่าจากที่ได้สังเกตนะครับนักเรียนก็จะมีมากกว่า100คนแต่ไม่เกินเท่าไหร่ครับต่ำกว่า120แล้วก็มากกว่า100นั่นเองข้อมูลจะอยู่ระหว่างนี้นะครับคำถามต่อไปครับถามนักเรียนว่ารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่แสดงจำนวนนักเรียนแต่ละชั้นเป็นอย่างไรครับจากที่ได้สังเกตมีความสูงหรือว่ามีความยาวที่ใกล้เคียงกันไหมครับ
1: ใกล้
0: เคียงกันเลยนะครับใกล้เคียงกันเลยนี่เห็นไหมครับมีความยาวใกล้เคียงกันต่อไปครับนักเรียนคิดว่าถ้าคุณครูไม่ระบุนะครับอาจจะไม่ระบุนะว่าเท่าไหร่นักเรียนคิดว่าจะสะดวกต่อการอ่านข้อมูลไหมครับ
1: ไม่
0: เพราะว่าแท่งของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยมันมีความสูงที่เป็นไงกันเลยครับใกล้เคียงกันเลยดังนั้นมันก็อาจจะทำให้อ่านยากจนเกินไปนะครับดังนั้นคุณครูจะเสนอครับแผนภูมิแท่งที่มีแกนย่นระยะเข้ามาช่วยให้นักเรียนได้อ่านข้อมูลได้ง่ายขึ้นหรือว่าสะดวกขึ้นนั่นเองนี่เลยนะครับคุณครูใช้ข้อมูลตัวเดิมเลยแต่เป็นการแสดงแผนภูมิแท่งที่ใช้การย่นระยะนั่นเองนะครับเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้สังเกตข้อมูลในแต่ละชุดนะครับสังเกตได้ง่ายและสะดวกขึ้นนั่นเองเป็นไงครับนักเรียนภาพดูสบายตาแล้วก็สังเกตได้ชัดเลยไหมครับว่าข้อมูลแต่ละรายการเนี่ยมีมากกว่าหรือว่าน้อยกว่ากันอย่างไรถูกต้องไหมครับนี่สังเกตได้เลยนะครับก็เป็นการแสดงจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่1ถึง6นะครับโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ปีการศึกษา2566ครับถามนักเรียนต้นทางและปลายทางพร้อมกันดังๆครับถามว่าเส้นที่เป็นแนวตั้งแสดงอะไรถ้าลองอ่านจากลองสังเกตจากแผนภูมิแสดงอะไรครับแสดงจำนวนใช่ไหมครับแสดงจำนวนนักเรียนต่อไปครับถามนักเรียนว่าเริ่มจากศูนย์นี่นะครับเขาเริ่มจากศูนย์แต่ใช้การย่นอะไรครับใช้การย่นระยะนะครับจากศูนย์จนไปถึงเท่าไหร่ครับ95นะครับแล้วก็นี่ระยะห่างนะครับเท่ากันด้วยเห็นไหมครับจาก95ไป100ห่างกันเท่าไหร่ครับ5100ไป105ก็ห่างกัน5นะครับก็จะใช้ห่างกันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับต่อไปครับสังเกตบริเวณเส้นที่เป็นแนวนอนนะครับแสดงข้อมูลแต่ละรายการแสดงข้อมูลชั้นประถมศึกษาชั้นที่1จนไปถึงชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่6นี่เลยนะครับอย่างคุณครูถามนักเรียนว่าถ้าเป็นป.1มีนักเรียนกี่คนครับมีนักเรียนกี่คนเอ่ย100เท่าไหร่เอ่ย113ใช่ไหมครับถ้าอย่างป.2นะครับ101คนนะครับต่อไปครับอย่างป.5อะไรครับ118คนนั่นเองนะครับนี่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับและเขาได้ระบุที่มาด้วยครับที่มานี้ข้อมูลมาจากฝ่ายบุคคลนะครับโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งจริงๆแล้วข้อมูลนี้ก็เป็นข้อมูลจริงๆเลยนะครับที่คุณครูได้ไปขอตัวอย่างนะครับไปขอข้อมูลมาจากฝ่ายบุคคลของโรงเรียนวังไกลกังวลนั่นเองทีนี้ถามนักเรียนว่าจำนวนนักเรียนในชั้นใดมีมากที่สุดและชั้นใดมีน้อยที่สุดครับถามนักเรียนกับว่าชั้นที่มีมากที่สุดน่าจะเป็นป.อะไรครับป.5ใช่ไหมครับมีกี่คนครับ118คนนะครับแล้วชั้นที่น้อยที่สุดล่ะครับป.2มีกี่คนครับ101คนนะครับต่างกันกี่คนเอ่ยต่างกัน17คนเก่งมากเลยนะครับเราก็นำ118ลบด้วย101นะครับหรือ101นั่นเองเท่ากับ17นะครับเท่ากับ17ต่อไปครับจำนวนนักเรียนแต่ละชั้นถามว่ามีกี่คน ตอบได้มั้ยครับ
1: ตอบได
0: ้อ่ะไล่ไปทีละปอเลยครับป .1 มีกี่คนเอ่ย113คนป .2 แล้วครับ
1: 101
0: ครับป .3 ครับ107ป .4 แล้วครับ111คนป .5 แล้วครับ118คนและป .6 มี115คนนั่นเองต่อไปครับจำนวนนักเรียนชั้นป .4 มากกว่านักเรียนชั้นป .3 กี่คนมากกว่ากี่คนครับ4คนใช่ไหมครับ4คนไม่เอ่ยถามก่อนว่านักเรียนชั้นป .4 มีกี่คนครับ111คนแล้วป .3 ล่ะครับ107คน111ลบด้วย107เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับ4นะครับดังนั้นนักเรียนชั้นป .4 มากกว่า4คนนั่นเองมากกว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่3นะครับ4คนทีนี้เมื่อเรานะครับได้ลองเปรียบเทียบผลการอ่านข้อมูลจากแผนภูมิแบบที่1นะครับแผนภูมิแท่งแบบที่1และที่2นั้นนักเรียนคิดว่าแผนภูมิแท่งแบบใดนะครับที่สามารถมองเห็นความแตกต่างของจำนวนนักเรียนได้ชัดเจนมากกว่าแผนภูมิแบบใดครับแบบที่1หรือแบบที่2แบบที่2ใช่ไหมครับเพราะอะไรครับเพราะว่าการนำเสนอข้อมูลด้วยแบบที่2เนี่ยช่วยให้อ่านข้อมูลได้ถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองสังเกตว่าแบบที่2มีการอะไรครับการย่นระยะนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับสรุปก็คือความเหมือนและความต่างของแผนภูมิทั้ง2แบบนะครับแผนภูมิแท่งทั้ง2แบบเนี่ยมีส่วนประกอบของแผนภูมิที่เหมือนกันเลยไม่ว่าจะเป็นเส้นแนวตั้งแนวนอนนะครับก็จะมีเส้นที่แสดงจำนวนแล้วก็เส้นที่แสดงข้อมูลแต่ละรายการแล้วก็จะมีอะไรครับมีอะไรเอ่ยชื่อของแผนภูมิถูกต้องมั้ยครับตัวของแผนภูมิอย่างที่ครูบอกไปแล้วนะครับประกอบไปด้วยเส้นแสดงข้อมูลแต่ละรายการแล้วก็เส้นแสดงจำนวนและยังมีอะไรอีกครับรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่แสดงจำนวนข้อมูลของแต่ละรายการนั่นเองทีนี้แต่แบบที่2เนี่ยนะครับมีระยะบนเส้นจำนวนแตกต่างจากแบบที่1นะครับซึ่งมีความละเอียดมากกว่าแบบที่1ทำให้อ่านและเปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับเมื่อสังเกตจากแบบที่2เนี่ยแผนภูมิแท่งแบบที่2ครับเป็นแผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะจะใช้สัญลักษณ์นี้ครับนี่เห็นไหมครับนี่ครูใช้สัญลักษณ์นี้เลยแสดงการย่นระยะของเส้นแสดงจำนวนเพื่อละการแสดงข้อมูลในช่วงนั้นเพราะว่าอะไรละการแสดงข้อมูลในช่วงนั้นหมายความว่ายังไงนักเรียนมาดูแบบที่1ก่อนแบบที่1เนี่ยข้อมูลน้อยที่สุดเนี่ยเป็นเท่าไหร่ครับ100เท่าไหร่เอ่ย101 101ใช่ไหมครับ100 101นะครับ101อ่ะทีนี้เมื่อเราจะใช้การย่นระยะนักเรียนครับจะใช้การย่นระยะเราก็มาสังเกตจากข้อมูลที่น้อยที่สุดนะข้อมูลที่น้อยที่สุดอย่างที่บอกไปเป็น101นะครับดังนั้นตั้งแต่0จนไปถึง100หรือว่า0จนไปถึง90เนี่ยก็อาจจะใช้การย่นระยะของข้อมูลได้นั่นเองนะครับเพราะว่าข้อมูลส่วนนี้ก็ถ้าแสดงไว้นะครับก็จะทำให้แท่งเนี่ยก็มีความใกล้เคียงกันอย่างแบบที่1นี้จะให้เราสังเกตได้ยากนั่นเองทีนี้นะครับคุณครูจะมีแผนภูมินะครับมาให้นักเรียนได้ตอบคำถามนะครับโดยนักเรียนเนี่ยแบ่งกลุ่มออกเป็น Gang of Four ครับแล้วก็นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยร่วมกันตอบคำถามจากแผนภูมิที่กำหนดให้นะครับจะเป็นแผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะนั่นเองครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสังเกตนะครับข้อมูลในแผนภูมิแท่งจากที่ครูได้กำหนดก่อนนะครับก่อนที่เราจะมาดูคำถามกันทีนี้ให้นักเรียนได้สังเกตครับ แผนภูมิแท่งนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับตอบดังๆพร้อมกันเลยครับ1คือ
1: ช
0: ื่อแผนภูมินะครับ2คืออะไรเอ่ยตัวแผนภูมิชื่อแผนภูมิคืออะไรครับจำนวนประชากรทั่วราชอาณาจักรพ.ศ. 2561 ถึง 2565 นั่นเองนะครับและยังระบุที่มาด้วยนะครับว่ามาจากสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะครับและในตัวแผนภูมินะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็จะมีเส้นที่แสดงจำนวนนะครับแล้วก็เส้นที่แสดงข้อมูลแต่ละรายการใช่ไหมครับในที่นี้เป็นเส้นแนวนอนนะครับเส้นจำนวนคือเส้นแนวตั้งมีการย่นระยะไหมครับมีการย่นระยะตั้งแต่ศูนย์จนไปถึงเท่าไหร่ครับเก่งมากครับ65,900,000นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็จะมีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่แสดงจำนวนข้อมูลของแต่ละรายการนั่นเองนี่เลยเดี๋ยวเรามาดูคำถามกันนะครับข้อที่1ถามว่าปีใดมีจำนวนประชากรน้อยที่สุดและจำนวนกี่คนข้อที่2ครับจำนวนประชากรในปี2562มากกว่าปี2561กี่คนและข้อที่3ครับพ.ศ. 2563กับพ.ศ. 2564มีจำนวนประชากรต่างกันกี่คนนะครับตอนนี้นักเรียนสามารถปรึกษากันภายในกลุ่มนะครับโจทย์ลงไปแล้วก็สังเกตแผนภูมิแท่งที่ครูกำหนดให้แล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยคำตอบไปพร้อมกันครับลงมือได้เลยครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับทำโจทย์ที่ครูได้กำหนดไว้ให้นักเรียนนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันนั่นเองนะครับถามนักเรียนว่าข้อที่1ครับปีใดมีจำนวนประชากรน้อยที่สุดและมีจำนวนกี่คนนักเรียนตอบดังๆพร้อมกันเลยครับปีใดเอ่ย
1: ป
0: ี2565ครับมีจำนวนประชากรกี่คนครับ66ล้าน 90,000 เก่งมากครับ66ล้าน 90,475 นั่นเองนะครับหน่วยเป็นคนนะครับต่อไปครับข้อที่2ครับจำนวนประชากรในปี2562มากกว่าปี2561ไหมครับมากกว่ากี่คนครับนำจำนวนใดมาลบกันเอ่ยนำ66ล้าน 558,935 ใช่ไหมครับนี่เลยนี่นะครับปีของปี62มากกว่าปี61เท่าไหร่แล้วก็ลบด้วยจำนวนนี้ครับก็คือปี61มีจำนวนประชากรกี่คนครับ66ล้าน 413,975 คนนั่นเองนะครับนี่เลยลบกันได้เท่าไหร่ครับตอบดังๆพร้อมกันเลยครับ
1: 14,960
0: เก่งมากครับ 144,960 คนครับและข้อสุดท้ายครับพ.ศ. 2563กับพ.ศ. 2564มีจำนวนประชากรต่างกันกี่คนครับนักเรียนตอบดังๆพร้อมกันเลยครับต้องครูถามก่อนว่าปี2563มีกี่คน
1: 66,186,727
0: เก่งมากครับ 66,186,727 คนลบด้วยจำนวนประชากรในปีอะไรครับ2564ครับมีเท่าไหร่เอ่ย
1: 66,187,439
0: เก่งมากครับ 66,171,439 คนลบกันแล้วได้เท่าไหร่ครับ15,280คนนั่นเองนะครับดังนั้นพ.ศ. 2563กับ2564นะครับมีจำนวนประชากรต่างกัน 15,280 คนครับนี่เลยนะครับดังนั้นคุณครูนะครับตอนนี้ได้เฉลยคำตอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วฝากการบ้านในแบบฝึกหัดที่ 3.1 ให้นักเรียนได้ลองไปฝึกทำเป็นการบ้านด้วยนะครับนักเรียนครับให้สังเกตนิดนึงในการบ้านแบบฝึกหัดที่ 3.1นักเรียนเห็นไอ้อย่างข้อที่1ครับเห็นเส้นแสดงจำนวนไหมครับนักเรียนดูพร้อมกันครับเส้นแสดงจำนวนวงเล็บเป็นอะไรครับเป็นคนดังนั้นหมายความว่าถ้าบนเส้นจำนวนนะครับ160ก็แสดงว่าเป็น160คนแต่อย่างข้อนี้ครับข้อที่2เส้นจำนวนมีวงเล็บไหมครับหลังคำว่าจำนวนมีวงเล็บอะไรเอ่ย

พันคนหมายความว่าอย่างไรถ้า1ก็คือ 1,000 คนนะครับถ้า1บนเส้นจำนวนแสดง 1,000 คนถ้า10ล่ะครับก็แสดงเป็นเท่าไหร่ 10,000 คนแต่ถ้าสมมติว่านี่ครับมีการย่นระยะจนไปถึง 8,000 ถามมาเรียนว่าอย่าง 8,000 คิดเป็นกี่คนครับเติม0ต่อท้ายไปกี่ตัว 1,000 นะครับ3ตัวดังนั้น 8,000 บนเส้นจำนวนจริงๆแล้วคือเท่าไหร่ครับ8อะไรครับเติม0ไป3ตัวเป็น8อะไรครับ8ล้านนั่นเองนะครับดังนั้นข้อนี้นักเรียนอย่าหลงนะครับอย่าใช้เป็น 8,000 นะเวลาไปตอบคำถามนะครับจะเป็น8ล้านคนนั่นเองนะครับอย่างถ้าเป็นกรุงเทพนี่ก็เป็น8ล้าน260,000 คนนั่นเองนี่เลยนะครับ

0: ีนี้เดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันก่อนนะครับวันนี้เราเรียนในเรื่องของแผ่นภูมิแท่งใช่ไหมครับที่มีการย่นระยะนั่นเองนะครับเขาบอกว่าแผ่นภูมิแท่งเนี่ยเป็นการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบหนึ่งครับโดยแผ่นภูมิแท่งเป็นการนำเสนอข้อมูลเพียง1ชุดครับต่อไปครับแผ่นภูมิแท่งที่มีการย่นระยะเหมาะกับข้อมูลแต่ละรายการมีปริมาณมากๆหรือข้อมูลแต่ละรายการมีปริมาณใกล้เคียงกันนั่นเองนะครับและการอ่านแผ่นภูมิแท่งที่มีการย่นระยะนั้นใช้วิธีเทียบส่วนปลายสุดของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปครับกับตัวเลขบนเส้นแสดงจำนวนนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสรุปที่ได้ในวันนี้สำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปครับเราจะเรียนในเรื่องของการอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนั่นเองสิ่งที่จะต้องเตรียมนะครับก็คือแบบฝึกหัดที่ 3.2 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พระพุทธเจ้าเดอะซีรีส์ตอนความจริงคือธรรมชาติ
1: มาครับพี่น้องพร้อมเพื่อนไลฟ์สดช่องต้นกล้าชาแนลวันนี้แดนซ์โค้ชต้นกล้าจะมานำเสนอท่าเต้นสุดป่วนหัจฉายจับดาดาดาดาเอ้ยจับอุ้ยหายตายแล้วว่ะจะไปหาอันใหม่จากไหนมาแทนล่ะเนี่ย
2: แต่ต้นกล้าทำอะไรน่ะ
1: รถถังเอ้ยหลวงอาไปไงมาไงล่ะเนี่ย
2: ก็กลับมาวัดนะสิเอ๊ถามแบบแปลก
3: แล้วต้นกล้ามานานหรือยังล่ะ
1: นานเอ้ยก่อนลูกพี่เอ้ยก่อนหลวงอาแป๊บเดียวครับ
3: วันนี้มีความสุขปกติดีนะ
1: โอ้ยยิ่งกว่าดีซะอีก
2: แต่รถถังรู้สึกเหมือนต้นกล้ากำลังไม่สบายอ่ะหรือว่ามีอะไรปิดบังอยู่หรือเปล่านะ
1: ต้นกล้าสบายดีมากมาก
3: ถ้าต้นกล้าสบายดีไม่รีบไปไหนก็นั่งพักนั่งฟังเรื่องที่หลวงอาจะเล่าให้ฟังสักหน่อยละกัน
1: เรื่องอะไรครับสนุกไหมครับเนี่ย
2: ถ้าหลวงอาเล่ารับรองสนุกแน่นอน

คำทำนายบอกว่าถ้าลูกข้าครองราชก็จะเป็นจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าออกบวชก็จะได้เป็นศาสดาเอกข้าจะต้องหาทางให้สิทธัตถะเป็นจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ให้ได้เอาละทหารจงถ่ายทอดคำสั่งของข้าให้สร้างปราสาทสามฤดูที่แวดล้อมไปด้วยความงามคนที่จะอยู่ในรั้วปราสาททั้งสามนี้ต้องไม่มีคนอ่อนแอคนกาคนเจ็บป่วยเรื่องทุกโศกห้ามนำเข้ามาในปราสาทโดยเด็ดขาดในปราสาทต้องมีแต่สิ่งที่ดีงามจะได้ช่วยให้ลูกของข้าห่างไกลจากมุนีพระเจ้า

0: โอ้โหทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ช่างสนุกสนานและงดงามดีจริง
1: ๆนับตั้งแต่นั้นมาเจ้าชายก็ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางสิ่งสวยงามเต็มไปด้วยความสุขจนกระทั่งในเช้าวันหนึ่ง
2: เร็วเข้าต้องรีบพาคนป่วยพวกนี้ออกไปจากปราสาทซะนอกจากคนป่วยยังมีใครอีก
3: ยังมีคนแก่อีก 2-3 คนน่ะท่านฉันนะ
2: รีบพาออกไปเลยก่อนที่เจ้าชายจะเสด็จมาเห็น
3: โอ้โอ้ได้ได้ได
4: ้ขอรับ
3: ไปรีบไป
0: ฉันนะข้าตื่นเต้นจังที่ได้ออกมาข้างนอกพระราชวังเป็นครั้งแรกข้าอยากจะออกมาเยี่ยมชมเมืองตั้งนานแล้วแต่เสด็จพ่อทรงไม่อนุญาตเลย
2: กระบอกว่าเจ้าชายอยู่ในพระราชวังจะสะดวกสบายกว่านะพระเจ้าค่ะ
0: ไม่นี่บ้านเมืองข้าข้าก็ต้องออกมาดูแลราษฎรของข้าสินี่คือหน้าที่ของพระราชาใช่ไหม
2: ประเสริฐแล้วพระเจ้าค่ะทรงพระเจริญพระเจ้าค่ะ
0: เขาหนาวอย่างนั้นเหรอหนาวจะเป็นริ้วรอยเหี่ยวย่นหรือไงแต่ว่าฉันนะทำไมคนบางคนมีริ้วรอยเหี่ยวย่นพวกเขาเป็นอะไรหรือ
2: กระหม่อมไม่เคยเห็นคนเหี่ยวย่นที่ไหนเลยพระเจ้าค่ะ
0: แล้วคนพวกนั้นทำไมถึงร้องไห้ล่ะ
2: คือราษฎรเห็นเจ้าชายคงจะปลื้มใจจนร้องไห้ด้วยความดีใจพระเจ้าค่ะ
0: อย่างนั้นเหรอแต่ข้าว่าความรู้สึกของที่นี่มันไม่เหมือนในปราสาททั้งสามฤดูของข้าเลย
2: ก็เป็นธรรมดาพระเจ้าค่ะราษฎรที่อยู่นอกปราสาทก็คงมีหลากหลายเจ้าชายก็อาจจะรู้สึกแปลกที่ไปบ้างพระเจ้าค่ะ
0: งั้นหรืองั้นเราไปเยี่ยมราษฎรกันต่อเถอะ
2: กระหม่อมว่าเสด็จกลับปราสาทเถิดพระเจ้าค่ะเดี๋ยวพระนางมหาประชาบดีจะทรงเป็นห่วงไว้คราวหน้าค่อยมาเยี่ยมราษฎรไหวก็ได้พระเจ้าค่ะ
0: ก็ได้ฉันนะ
2: เกือบไปแล้วไม่ล่ะจะให้เจ้าชายเจอกับคนป่วยคนตายและความทุกข์โศกไม่ได้เด็ดขาด
0: ราษฎรของข้าพวกเขาเป็นอะไรกันนะสิ่งที่ฉันนะบอกทำไมถึงรู้สึกว่ามันแปลกๆไม่ได้งดงามเหมือนความรู้สึกในปราสาทเลยพวกเขาทั้งเหี่ยวย่นทั้งสู้ผอมอิดโรยแล้วน้ำตาเหล่านั้นโลกเรามีความรู้สึกเหล่านี้อยู่ด้วยเหรอเราจะต้องรู้ความจริงในเรื่องนี้ให้ได
5: ้มีด้วยเหรอหลวงอาที่ไม่รู้จักคนแก่คนป่วยอ่ะ
1: นั่นก็เพราะพระเจ้าสุทโธทนะทรงปิดบังไม่ให้เจ้าชายรู้เพราะกลัวว่าถ้ารู้แล้วเจ้าชายจะออกบวชเพื่อศึกษาเรื่องราวเหล่านั้นแต่ต้นกล้ารถถังเห็นไม่ว่าวันหนึ่งเจ้าชายก็ต้องมารู้ต้องมาเห็นในสิ่งที่ผู้เป็นพ่อพยายามปกปิดเอาไว้ความจริงมันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติพระเจ้าสุทโธทนะแม้จะรับสั่งให้สร้างปราสาทสามฤดูป้องกันไว้แล้วแต่ก็ห้ามเรื่องเกิดแก่เจ็บตายไม่ได้เพราะวันหนึ่งพระองค์ก็ต้องแก่แล้วก็ต้องตายเจ้าชายก็จะทรงรู้อยู่ดีปิดบังไปก็เท่านั้น
6: เวลาต่อมาง
5: ั้นการไม่ปิดบังก็น่าจะดีกว่าใช่ไหมครับ
1: ก็ได้นะสร้างสรรค์ดีเหมือนกันไม่ต้องกลัวแตกด้วยจำไว้นะต้นกล้าความจริงก็คือความจริงถ้ายอมรับซะหัวใจก็จะหมดทุกข์ได
5: ้ครับหลวงอาต้นกล้าจะจำเอาไว้
1: เทวทูตคือสัญญาณที่เตือนให้ระลึกถึงคติธรรมดาของชีวิตมิให้มีความประมาทได้แก่คนแก่คนเจ็บคนตายเทวทูตที่เจ้าชายสิทธัตถะทรงพบก่อนบรรพชาได้แก่คนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะ

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนเพื่อนใหม่จากนอกโลก
1: วันนี้อย่าลืมทบทวนบทเรียนที่พวกเราเรียนกันมานะคะ
2: ครับ
3: ครับ
4: ครับ
2: นักเรียนทำความเคารพ
5: ขอบคุณครู
6: ขอบคุณครู

0: ตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่ตัวอะไรเนี่ย
1: นายคือใครเนี่ย
0: เฮ้ยฉันคือใครเหรอฉันชื่อฉันชื่อ DLTV แล้วเธอออกมาจากทีวีได้ยังไงนะฉันก็ไม่รู้ฉันรู้แค่ว่าฉันคือพลังชีวิตที่ถูกส่งออกมาจากดาวดอนโมที่นั่นมีภัยพิบัติมากมายทำลายดาวของฉันจนดาวเกิดระเบิดแตกสลายฉันถูกแรงระเบิดกระเด็นตกลงมากระแทกกับดาวเทียมแล้วมารู้ตัวอีกทีก็พุ่งออกมาจากโทรทัศน์ในห้องของพวกนายนั่นแหละล้ำสุดๆไปเลยนายเนี่ย
1: ให้พวกเราเรียกนายว่า DLTV เลยใช่ไหม
0: เรียกฉันว่า DLTV ได้เลย
2: อยู่ดีๆเราก็ได้เพื่อนใหม่จากนอกโลกดีเหมือนกันแฮะ
3: ยินดีต้อนรับสู่โลกใบใหม่นะฉันชื่ออิงฟ้าจ้ะ
1: เราชื่อปกป้องนะ
0: เราชื่ออะตอม
2: ส่วนฉันต้นกล้าย
0: ินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันนะ
1: เราเลิกเรียนกันแล้วนายจะไปเที่ยวเล่นที่ลำห้วยใกล้ภูเขากับพวกเราไหมล่ะ
0: ก็ดีนะไปสิ
3: คือฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแล้ววันนี้ฝนก็หยุดตกพอดีเราก็เลยจะไปเล่นน้ำกันก่อนกลับบ้านนะ
0: ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันขนาดนี้ดีที่น้ำไม่ท่วมนะ
2: ถ้าวันนี้ไม่หยุดตกมีหวังท่วมแน
0: ่รีบไปเถอะเดี๋ยวมีเวลาเล่นน้อยนะ
4: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
5: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยเ
3: หรอน้ำปลาไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัว
6: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำปลาไหลหลากฉับพลันไม่ทันตั้งตัว
2: นายเล่นน้ำกันไปเลยนะส่วนฉันขอจัดการมะม่วงบนต้นนี้เองนี่พวกเราดูท้องฟ้าบนภูเขาสิสีมันครึ้มกว่าเดิมอีกอะเอาไงดี
0: แต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียว
2: จริงด้วยมืดครึ้มมากเลยสงสัยตรงที่เราอยู่จะตกอีกแน่ๆเลย
3: โอ้ยดำลงไปมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นมากอะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลยพวกเราเงียบแป๊บหนึ่งสิฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังๆเหมือนกิ่งไม้หักนะ
0: ไม่เห็นได้ยินเลย
2: ฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
0: พวกเราฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีนะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
5: โอ้โห
1: มีพลังพิเศษด้วย
0: นี่ไงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าสัญญาณบอกเหตุทางธรรมชาติถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานและถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและแหล่งน้ำในธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได
3: ้น้ำป่าไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัวขึ้นจากน้ำกันก่อนเถอะ
2: พวกเราดูทางนู้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมากเอาไงดี DLTV
0: จากข้อมูลเราต้องรีบขึ้นที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงและแนวแผ่นดินถล่มเพราะอาจจะเกิดแนวดินถล่มได
2: ้ถ้างั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากันเถอะเพราะบ้านอิงฟ้าอยู่บริเวณเนินสูงคนละทางจากทางน้ำไหลและใกล้ที่สุดไปกันเลยพวกเรา
3: ไหวไหมต้นกล้า
4: ไม่ไหวก็ต้องไหวน้ำไล่หลังมาแล้วฉันกลัว
0: มาแล้วค่ะ
7: ตายายกำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่เลยทุกคนปลอดภัยนะ
6: ปลอดภัยทุกคนครับ
1: นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวยายเอาน้ำมาให้แล้วจะได้โทรไปบอกพ่อแม่ของทุกคนด้วยว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านอิงฟ้าปลอดภัยทุกคน
7: ตาเพิ่งฟังข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
6: ใช่ครับนู่นงากำลังไหลมาถึงนี้แล้วนี่ขนาดบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำไหลแล้วนะเนี่ยน้ำยังไหลมาถึงเลยอ่ะ
3: ดีนะที่ปกป้องตัดสินใจถูกเลือกมาหลบภัยที่บ้านอิงฟ้าพวกเราก็เลยปลอดภัย
1: นี่

0: ไหลหลากจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงก็คือที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วย
1: แล้วสาเหตุของการเกิดน้ำป่าไหลหลากมีอะไรบ้างเหรอ
0: ก็มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ฉันบอกไปเมื่อตะกี้นี้ไงล่ะส่วนจากฝีมือมนุษย์ก็อย่างการตัดไม้ทำลายป่าการทำเกษตรกรรมตามเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้นปกคลุมดินฝายและเขื่อนพังตรงบริเวณภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนกันนะ
2: แล้วเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างถ้าเราต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลาก
0: อย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วย
1: ถ้าเตรียมรับมืออย่างดีความเสียหายก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับคุณตา
3: ใช่แล้วจ้ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาแต่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับยายก็เคยเจอมาบ้างนี่สองสามวันก่อนตากับพ่อของอิงฟ้าก็ยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้เส้นทางของน้ำป่าไหลหลากเขาจะต้องอพยพทันทีไปยังจุดที่ปลอดภัยตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
1: ้ส่วนยายเองก็เตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนเอกสารสำคัญครบเรียบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์จ้าส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือยายก็เซฟไว้ที่โทรศัพท์แล้วจ้าส
4: ุ
1: ดยอดเลยครับคุณตาคุณยาย
0: แล้วถ้าบ้านไหนมีเวลาเตรียมตัวรับมือมากกว่านี้ก็ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงเพราะน้ำป่าไหลหลากอาจจะพัดพาเอาดินโคลนลงมาด้วย
5: แล้วถ้าน้ำป่าไหลหลากผ่านไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับ
0: ในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมและต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะอีกอย่างเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาอีกหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆให้เราได้ประสานขอรับความช่วยเหลือได
1: ้แล้วอย่างข้าวของที่เปียกน้ำหลายๆวันล่ะเราจัดการยังไง
0: ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่เปียกน้ำถ้าขึ้นราก็ให้ทิ้งไปซะอย่าเสียดายทำความสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยและน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
3: น้ำป่าไหลหลากจริงๆก็มีวิธีป้องกันได้นะโดยการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำเกษตรผสมผสานลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มการปลูกหญ้าแฝกการสร้างแหล่งน้ำขนาดต่างๆเพื่อรองรับน้ำเอาไว้ไม่ปล่อยมาอย่างทันทีทันใดสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาและลดความหายที่จะเกิดขึ้นได้
0: ใช่ใช่จากข้อมูลที่ฉันหาไว้มีเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปีพ.ศ. 2534เพราะรากของหญ้าแฝกจะสานกันแน่นเหมือนตาข่ายช่วยพยุงดินไว้กลายเป็นกำแพงใต้ดินที่มีชีวิตยิ่งบริเวณเชิงเขาถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จะช่วยป้องกันหยุดยั้งการพังทลายของดินได้ดีเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากหญ้าแฝกนี่ละคือหนึ่งตัวช่วยในการบรรเทาความแรงของน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างดีเลยละ
3: นี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านคลายทุกข์ร้อนได้จริงๆนะเด็ก
0: ๆนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเท่านั้นนะในเว็บไซต์ bltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
1: อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วได้เรียนรู้ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากอย่างขึ้นใจเลยล่ะว่าไหมทุกคน
2: ใช่ใช่ใช่ใช่

0: น้ำปลาไหลหลากในท้องนายหรือเปล่าเนี่ยน้ำปลาไหลหลากเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานบริเวณที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือที่ที่มีแหล่งน้ำน้ำปลาจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและน้ำในแหล่งธรรมชาติขุ่นก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำปลาไหลหลากได้ให้รีบขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางของน้ำที่ไหลเชี่ยวและน้ำท่วมสูงทันทีนะครับ
1: พวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
2: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
3: สามารถรับชมได้ทุกวัย
4: ยังทำดีตามพ่อสอนคัด1เทค1กล้องพร้อม
5: ปิด
6: พี่นนท์ค่ะมองกล้องนี้เป็นหลักนะคะทุกคนพร้อมนะ5 4 3 2แอคชั่น
7: ยังทำดีตามพ่อสอน
6: วันนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อกับพี่เหม่งจ่ายและพ่อยสวยกันถึงเรื่องหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะ
8: หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นั้นมีด้วยกันหลายข้อครับและข้อที่ผมประทับใจมากที่สุดก็คือเรื่องที่ในหลวงรัชกาลที่9นั้นสอนให้เรารู้จักแก้ปัญหาจากจุดเล็กครับ
9: หึหมายถึงเราต้องแก้ปัญหาจากจุดเล็กๆหรอคะ
8: ไม่ใช่อย่างนั้นครับ
6: เพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาเราไปชมตัวอย่างกันเลยค่ะ
8: ไปชมกันเลย
7: Yeah!

สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพิจิตราศิลวิริยนนท์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ค่ะโรงเรียนนี้นะคะเป็นโรงเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์อยู่แล้วนะคะหนูก็มีความภาคภูมิใจอยู่แล้วค่ะที่มาเรียนที่นี่เพราะว่ามีแค่โรงเรียนไม่กี่โรงเรียนเองที่พระองค์ได้มีการอุปถัมภ์ขึ้นที่นี่เป็นโรงเรียนขยายโอกาสสำหรับเด็กที่ยากจนที่นี่ก็จะเน้นการเรียนการสอนแบบการใช้ชีวิตมากกว่า

ลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะที่นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันก็จะมีการแก้ปัญหาจากจุดเล็กค่ะการแก้ปัญหาจากจุดเล็กนะคะก็คือการมองปัญหาของเราโดยรวมนะคะว่าปัญหาเรามีอะไรบ้างมีปัญหาที่เล็กหรือใหญ่หรือว่ามีปัญหาที่มากหรือน้อยเพียงใดแล้วก็ค่อยมาวางแผนการแก้ปัญหาของเรานะคะโดยการแก้ปัญหาจากจุดที่เล็กๆก่อนเพราะว่าการที่เรามองข้ามปัญหาจุดเล็กๆเนี่ยมันอาจจะทำให้เราแก้ปัญหาที่ใหญ่ขึ้นไปไม่ได้การแก้ปัญหาจากจุดที่เล็กนี่ก็ส่วนมากก็จะนำมาปรับใช้เกี่ยวกับการใช้เวลาว่างเพราะว่าเวลาว่างนี่ไม่ค่อยได้อ่านหนังสือพวกนี้ค่ะส่วนมากก็จะเล่นโทรศัพท์หรือว่าฟังเพลงพวกนี้ไปก็เลยทำให้มีปัญหาว่าเวลาเรียนแล้วมันไม่ค่อยเข้าใจถ้าวิชาไหนที่เราไม่เข้าใจมองว่าอันนั้นเป็นปัญหาของเราแล้วค่ะเราต้องหาสิ่งที่ทำให้เราเรียนวิชานั้นได้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะก็สามารถใช้ได้ในทุกๆวัยนะคะถ้าเรานำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับปัญหาหรือว่าหลายๆเรื่องค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะพลอยสวยพี่หนึ่งใจตัวอย่างที่เรานำมาฝากกันในวันนี
1: ้ยอดเยี่ยมเลยสุดๆเลยค่ะ
2: อย่าลืมนะคะเพื่อนๆหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นั้นไม่ใช่ว่าจะใช้กับการทำงานของผู้ใหญ่เท่านั้นเด็กและเยาวชนอย่างพวกเราก็สามารถนำไปใช้ได้ด้วยเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะน้องพลอยสวยเห็นด้วย
2: เห็นด้วยแล้วอย่าลืมนำไปใช้กันทุกคนนะครับ
0: ถูกต้องแล้วค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับ
3: อยากทำดีตามพ่อสอน
4: สวัสดีค่ะ
5: ครับผ่านค่ะเอาบทซีน5ไปต่อกับพิธีกร
6: ผ่านได
5: ้ค่ะอ้าวทุกคนเปลี่ยนซีน

0: แรงบันดาลใจจากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็คือท่านทรงเป็นคนคิดวิเคราะห์ที่ดีครับเป็นตัวอย่างให้ผม
1: นำความรู้ที่ได้มาไปใช้ประโยชน์นะ
2: ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเปี่ยมไปด้วยพระอัจฉริยภาพในการแก้ไขปัญหาทรงมองปัญหาให้เห็นภาพรวมก่อนแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็จะทรงเริ่มแก้ไขจากจุดเล็กๆที่หลายๆคนมักมองข้ามดังนั้นวิธีทำจึงต้องค่อยๆทำไประเบิดหมดทีเดียวไม่ได้ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าคนไม่มีความสุจริตคนไม่มีความมั่นคงชอบแต่มักง่ายไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมที่สำคัญอันใดได้ผู้ที่มีความสุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้นจึงจะทำงานสำคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณประโยชน์แท้จริงได้สำเร็จพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันพุธที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2522

0: ตาพ่อสอนเทปที่3ซีน3คัด1เทป2ดินแมงจ๋าย
1: ไม่รู้ค่ะแต่

0: ฒนะสู่สากล
1: รถไฟเป็นสุกดูสิหัวรถจากไอ้น้ำโอ
2: ้คุณเวลาคุณพาพวกเรามาในรัชสมัยสมเด็จพระปิยมหาราชแล้วใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้านี่คือรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ช่วงเวลานั้นเรียกได้ว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างยุคเก่าและยุคใหม่ของสยามประเทศเลยนะรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ภัยจากการล่าอาณานิคมของประเทศมหาอำนาจตะวันตกปรากฏชัดเจนทรงพระราชดำริปฏิรูปบ้านเมืองในทุกๆด้านเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนโดยรวมทรงพัฒนาในด้านคมนาคมโดยสร้างรถไฟสายแรกคือสายกรุงเทพนครราชสีมาจัดให้มีการไปรษณีย์และโทรเลข

0: ระบบน้ำประปาและระบบสาธารณูปโภคต่างๆมากมายนอกจากนั้นพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการซึ่งนับเป็นการแผ่พระเกียรติยศและเผยเกียรติภูมิของไทยไปสู่นานาประเทศ
1: และพระองค์ยังเสด็จเยี่ยมเยือนท้องถิ่นต่างๆของประเทศไทยด้วยใช่ไหมคะคุณเมลา
2: ที่เรียกกันว่าเสด็จประพาสต้นใช่ไหมครับ
0: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเยี่ยมเยือนท้องถิ่นต่างๆพระเนตรและรับฟังสุขทุกข์ของประสบนิกรด้วยพระองค์เองพระองค์จึงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเข้าใจประสบนิกรดียิ่งทรงมีพระราชกรณียกิจมากมายนานับประการแต่ที่อยู่ในความทรงจำของอาณาประชาราษฎร์คืออะไรอยู่เย็นและเป็นสุขตอบได้ไหม
1: การเลิกทาสค่ะ
0: ทรงเลิกทาสด้วยความละมุนละม่อมโดยใช้วิธีผ่อนปลนไปเป็นระยะจนระบบไพร่และระบบทาสหมดสิ้นไปจากพื้นแผ่นดิน
2: เพราะเหตุนี้ชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินจึงต่างเทิดพระองค์เป็นพระปิยะมหาราช
1: ซึ่งมีความหมายว่ากษัตริย์อันเป็นที่รักสูงสุดของปวงชนชาวไทยทั้งชาติ
0: ทรงปฏิรูปการศึกษาไทยจากการเรียนกันเฉพาะแต่เจ้านายและผู้ชายกลับกลายเป็นการศึกษายังมีระบบมีระเบียบแบบแผนทรงให้ตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นในพระบรมมหาราชวังเพื่อส่งเสริมการศึกษาพระราชกรณียกิจแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีมากมายเกินจะพรรณนาอีกหนึ่งประการสำคัญนั่นคือทรงรักษาอิสรภาพของชาติไว้ได้รอดปลอดภัยในขณะที่หลายๆประเทศต้องตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชจึงยังคงจรัสงามอยู่กลางดวงใจไทยทั้งแผ่นดินมาจวบจนทุกวันนี้

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชม

0: ลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่16กันยายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่ามประสามหมื่นนะคะวันนี้พบกับคุณกนกออนวงคำหานค่ะ
1: ช่วงนี้ยังคงมีฝนตกในแทบทุกพื้นที่นะครับเมื่อวานนี้กรุงเทพมหานครเขาเรียกว่าเป็นผู้ประสบภัยกันทั่วหน้าน้ำท่วมในหลายจุดถ้าใกล้เคียงกันหน่อยออกมาปริมณฑลแจ้งวัฒนะเป็นเขาบอกเป็นที่ราบลุ่มต่ำที่ท่วมและท่วมหนักด้วยเมื่อวานนี้
0: ใช่ค่ะแต่ถ้าไปดูปริมาณฝนจริงๆเมื่อวานนี้อ่ะปทุมธานีแล้วก็เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครเขาบอกว่าปริมาณฝนเนี่ยหนักแล้วก็มากที่สุดนะอยู่ที่ประมาณ80มิลลิเมตรด้วยกันถามว่าวันนี้ฝนจะตกอีกไหม
1: ตก
0: อีกค่ะประมาณ 70% ของพื้นที่แต่ว่ามีการกระจายตัวมากกว่าเมื่อวานนี้นะคะ
1: แล้วก็หลายคนก็บอกเหมือนกับฝนเวลาราชการเน
0: ี่
1: ย 4:30 มาเลยทันทีตั้งเขาตั้งแต่ประมาณ 3:00-4:00 แล้วก็ตกกันกระหน่ำมากเมื่อวานนี้หลายคนถึงบ้านเลิกงาน 4:30 ออกจากสถานีออกจากออฟฟิศตัวเองเนี่ยประมาณ 4:00-5:00 กว่าถึงบ้าน 2-3 ชั่วโมงทีเดียวนะครับก็วันนี้ยังคงเป็นอีกวันนึงที่จะมีฝนตกยังไงวางแผนการจราจรสักนิดละกันนะครับแต่ว่าเที่ยงนี้เราไปเริ่มดูสถานการณ์ดินสไลด์แล้วก็ดินซุดที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านครับหลังจากทางจังหวัดมีหนังสือห้ามเข้าบริเวณโรงเรียนตั้งแต่วันที่14กันยายนที่ผ่านมาล่าสุดนั้นนะครับก็มีดินสไลด์เพิ่มใกล้กับอาคารเรียนอนุบาลระยะทางคือ5เมตรนะครับทำให้ทางโรงเรียนต้องมีการสั่งปิดอาคารทั้งหมดนะครับถาวรอยู่3อาคารด้วยกันเพื่อความปลอดภัยนายมานนท์จันเจียมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอยติ้วจังหวัดน่านได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าเหตุดินสไลด์และดินซุดตัวว่าได้มีการปิดโรงเรียนชั่วคราวตั้งแต่วันที่13กันยายนที่ผ่านมาคาดว่าจะกลับมาเปิดเรียนตามปกติอีกครั้ง25กันยายนนี้แต่ว่าต้องมีการประเมินสถานการณ์อีกครั้งครับเนื่องจากยังคงมีฝนตกในพื้นที่ตอนนี้ให้นักเรียนเรียนแบบออนแฮนด์ไปก่อนส่วนอาคารที่อยู่ใกล้ดินสไลด์มากที่สุดคืออาคารอนุบาล2นะครับเป็นอนุบาล2ชั้นประมาณเนี่ยนะครับระยะทางที่ใกล้กับจุดสไลด์คือ5เมตรจากเดิมนี่10เมตรมันใกล้เข้ามาและก็ยังมีอาคารอื่นที่ไม่สามารถเข้าใช้งานได้อีก2อาคารก็คืออาคารสหกรณ์ร้านค้าและโรงอาหารโดยจะมีการปิดถาวรและมีแผนย้ายโรงเรียนชั่วคราวไปที่กลางหมู่บ้านดอยติ้วซึ่งอยู่ห่างจากโรงเรียนไปประมาณ1กิโลเมตรส่วนในอนาคตนั้นก็มีแผนจะย้ายโรงเรียนไปอยู่ที่อื่น
2: จะไม่ให้ใช้เลยครับแล้วก็อาคารสากลร้านค้ากับโรงอาหารนะครับซึ่งมีรอยแตกแยกที่เห็นได้ชัดเจนที่มันกว้างขึ้นนะครับอ
0: ัน
2: น
0: ี้
2: ผมคิดว่าน่าจะต้องปิดถาวรตลอดครับ
0: งั้นแสดงว่าปิดถาวรตลอดคือ3อาคารถูกต้องไหมคะ
2: ครับผมใช่ครับแล้วรวมถึงสระว่ายน้ำครับสระว่ายน้ำด้วยครับในเบื้องต้นได้ปรึกษากับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเมื่อวานนี้ท่านรองเลขาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ได้ลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนเช่นเดียวกันครับแล้วก็ทีนี้ก็ได้หารือแนวทางในการที่จะย้ายนักเรียนนะครับไปเรียนที่ตรงกลางหมู่บ้านเนี่ยในเบื้องต้นก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยก็คือหาสถานที่รองรับนะครับสำหรับการที่จะเคลื่อนย้ายเด็กนักเรียนจำนวน290คนเนี่ยไปเรียนในสถานที่ปลอดภัยก่อนนะครับเบื้องต้นก็คือนำเรียนท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยท่านก็ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควรจะมีอาคารเรียนชั่วคราวที่สามารถที่จะสร้างได้อย่างรวดเร็วเนี่ยรองรับจำนวนนักเรียนของเราได้ก่อนนะครับส
0: ่
2: วนระยะยาวนี่ก็ทางจังหวัดทางโยธาธิการแล้วก็ทางสปน.เขต2รวมถึงสปท.ด้วยครับได้ประสานผู้นำชุมชนท้องถิ่นเนี่ยได้จัดหาพื้นที่ที่ใหม่ครับที่เพื่อจะรองรับในการสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ให้กับทางโรงเรียนครับ
1: ส่วนการเฝ้าระวังเหตุดินสไลด์เพิ่มเติมนั้นเนื่องจากยังมีฝนตกในพื้นที่ทางกรมชลประทานได้ทำเครื่องหมายการสไลด์ของดินเพื่อปักหมุดเอาไว้ว่ามีรอยแยกของพื้นดินที่สไลด์ขยับเข้าใกล้โรงเรียนมากน้อยแค่ไหนและได้มีการระดมชาวบ้านผู้ปกครองนักเรียนมาช่วยกันทำแนวกั้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ไม่ให้เด็กนักเรียนเข้าใกล้โดยได้รับงบประมาณจากสปป.น่านเขต2สนับสนุนให้ทำรั้วตาข่ายที่มีความแข็งแรงไม่ให้เด็กนั้นสามารถเข้าไปอยู่ในจุดที่เสี่ยงอันตรายได้ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอยติ้วยังได้ฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับอยากให้เข้ามาประเมินสถานการณ์ว่าโรงเรียนจะสามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ตลอดภาคเทอมนี้หรือไม่เพื่อเป็นการวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กๆ
2: อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมาช่วยตรวจสอบสภาพดินแล้วก็สภาพอาคารที่เหลือทั้งหมดของเรียนนะครับว่ายังมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยพอที่จะให้เด็กๆเนี่ยมาใช้สถานที่ของเรียนได้อยู่อีกประมาณสักกี่เดือนกี่วันเนี่ยประมาณนี้ครับก็ดูวิศวกรทางการก่อสร้างของอาคารนะว่ามันยังมีความมั่นคงแข็งแรงพอที่จะให้เด็กเข้าไปใช้เรียนได้จนถึงปิดภาคเรียนนี้ไหมหรือว่าจะใช้ได้อีกนานขนาดไหนเนี่ยครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงผู้ปกครองด้วยครับว่าจะให้เด็กเขามาเรียนได้อีกต่อเนื่องอยู่ไหมเนี่ยครับผม
1: ทางนี้โรงเรียนบ้านดอยติ้วนั้นอยู่ในพื้นที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านเป็นโรงเรียนขนาดกลางเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนจำนวน290คน
0: ยังอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดน่านนะคะไปกันที่อำเภอปัวนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้มีฝนตกในหลายพื้นที่ส่งผลให้ระดับน้ำในลำน้ำสายต่างๆมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นค่ะโดยจากการลงพื้นที่ตำบลปัวของนายอมรชัยวิไลรัตน์ปลัดอำเภอปัวพร้อมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอปัวที่4เมื่อช่วงเช้าก็พบว่าลำน้ำขว้างลำน้ำกูลและลำน้ำปัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยโดยระดับน้ำยังห่างจากตลิ่งเนี่ยประมาณ2เมตรอย่างไรก็ตามนะคะทางอำเภอปัวได้ประสานทางกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ให้เฝ้าระวังพร้อมประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในพื้นที่บ้านเฮียตำบลศิลาแรงบ้านร้องและบ้านขอนตำบลปัวซึ่งต้องเป็นจุดเฝ้าระวังพร้อมให้ผู้นำชุมชนประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมในการอพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นหรือว่ามีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนแล้วก็เส้นทางในการสัญจรซึ่งเมื่อวานนี้นะคะก็มีเซลบอร์ดแคสแจ้งเตือนไปหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านให้มีการเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักด้วยค่ะ
1: ซึ่งช่วงนี้ยังฝนก็ยังคงตกต่อเนื่องนะครับไปติดตามการเตรียมความพร้อมในการรับมือฝนตกหนักกันครับโดยเฉพาะในหลายภูมิภาคเช่นที่จังหวัดยะลามีการประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยง6อำเภอให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาก็ออกประกาศด่วนที่สุดแจ้งเตือนประชาชนในอำเภอเทพารักษ์และอำเภอด่านขุนทดเฝ้าระวังน้ำล้นอ่างเก็บน้ำทับรั้งนะครับและอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนบนจังหวัดนครราชสีมาออกหนังสือแจ้งเตือนด่วนที่สุดถึงประชาชนในพื้นที่อำเภอเทพารักษ์และอำเภอด่านขุนทดภายหลังเกิดฝนตกหนักวัดปริมาณน้ำฝนได้ถึง133มิลลิเมตรส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ำทับรังและอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนบนเป็นจำนวนมากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงมีความจำเป็นต้องเร่งพร่องน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำทั้งสองแห่งและพร้อมกันนี้ได้ออกข้อปฏิบัติเพื่อแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชนโดยขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมสองฝั่งลำน้ำธรรมชาติด้านท้ายอ่างเก็บน้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจจะล้นตลิ่งรวมทั้งเตรียมขนย้ายสิ่งของตลอดจนสัตว์เลี้ยงขึ้นสู่ที่สูงนอกจากนี้ทำการแจ้งเตือนและประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องโดยหากประเมินสถานการณ์ในพื้นที่แล้วพบว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายขอให้เตรียมความพร้อมอพยพอย่างจุดที่ปลอดภัยทันที
0: ส่วนที่จังหวัดเชียงรายนะคะกำลังพลจิตอาสาพระราชทานจากกองร้อยกองบัญชาการมณฑนทหารบกที่37และกองพันทหารราบที่3กองทหารราบที่17ในพระองค์รวม11นายค่ะลงพื้นที่สนับสนุนกองพลพัฒนาที่3ไปซ่อมแซมแนวผนังกั้นน้ำชั่วคราวกึ่งถาวรเพื่อป้องกันแม่น้ำสายล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สายการลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากแนวผนังกั้นน้ำเดิมได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและปริมาณน้ำในแม่น้ำสายที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาปฏิบัติการครั้งนี้นะคะมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่14ถึง16กันยายนค่ะนอกจากเชียงรายแล้วนะคะยังมีเชียงใหม่ค่ะนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพื่อเตรียมรับมือฝนที่จะเพิ่มขึ้นจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นที่แผ่ปกคลุมภาคเหนือคาดว่าจะมีฝนตกหนักวันที่17ถึง20กันยายนนี้เจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ประจำจุดเสี่ยง8จุดครอบคลุมพื้นที่เศรษฐกิจ
1: ลงไปที่ภาคใต้นะครับนอกจากทางภาคเหนือแล้วภาคใต้อย่างที่จังหวัดภูเก็ตนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อบล็อกระบายน้ำใต้ถนนพระเมตตาบริเวณหน้าโรงแรมมารีนาตำบลป่าตองเพื่อประเมินสภาพโครงสร้างหลังพบมีปัญหาเรื่องของประสิทธิภาพการระบายน้ำลดลงจากเหตุฝนตกหนักเมื่อปลายปีที่ผ่านมาจากการตรวจสอบพบว่าการเปลี่ยนโครงสร้างสะพานข้ามคลองเป็นท่อระบายน้ำแบบกล่องสี่เหลี่ยมส่งผลให้จุดเชื่อมต่อนั้นมีขนาดเล็กลงและไม่มีบ่อพักรองรับเบื้องต้นสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำแบบประเมินและประมาณการงบประมาณเพื่อใช้ในการแก้โครงสร้างดังกล่าวโดยด่วนและพร้อมกันนี้ได้เตรียมแผนสำรองโดยจะนำระบบท่อสูบส่งน้ำระยะไกล10กิโลเมตรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้ามาช่วยเสริมเพื่อเร่งระบายน้ำและลดผลกระทบต่อชุมชนรวมถึงพื้นที่เมืองท่องเที่ยวป่าตองอย่างเร่งด่วนต่อเนื่องกันที่จังหวัดยะลาครับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดอกประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยง6อำเภอให้รับมือกับสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในช่วงที่15ถึง20กันยายนนี้ประกอบด้วยอำเภอเบตงอำเภอทานโตอำเภอบันนังสตาอำเภอกาบังอำเภอกรงปีนังและอำเภอยะหาส่วนพื้นที่เสี่ยงที่ระดับน้ำอาจเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันได้แก่อำเภอเมืองยะลารามันและยะหาทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนติดตามข้อมูลสภาพอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
0: ส่วนเมื่อวานนี้นะคะฝนตกหนักในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วก็เกือบตลอดทั้งคืนค่ะทำให้เกิดน้ำท่วมขังบนถนนสายหลักนะคะวันนี้ยังต้องมีการจับตาแล้วก็เฝ้าระวังเนื่องจากกรุงเทพและพื้นที่ปริมณฑลก็จะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 70% ของพื้นที่แต่ว่าไม่หนักเท่าเมื่อวานนี้ค่ะย้อนกลับไปเมื่อคืนนี้คุณผู้ชมคะหลายพื้นที่ฝนตกหนักทีเดียวนะคะทำให้เกิดน้ำท่วมขังบนถนนสายหลักเนี่ยมีถึง32จุดอย่างเช่นถนนโชคชัย4ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญถนนศรีอยุธยาถนนประชาอุทิศ

0: ุขสวัสดิ์โดยเจ้าหน้าที่กทม.ลงพื้นที่เร่งระบายน้ำเปิดทางน้ำแล้วก็เก็บขยะที่กีดขวางทางระบายน้ำพร้อมกับอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ค่ะสามารถระบายน้ำจนแห้งครบทุกจุดนะคะภายในเวลา23นาฬิกาก็ทำให้ถนนสายหลักเนี่ยกลับมาใช้งานได้ตามปกติส่วนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อคืนนี้ก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำที่ซอยประชาสุขดินแดงด้วยค่ะ
1: น่าเกลียดไม่ไหวคร
2: ับ จะท่วมอยู่เหรอและที่บอกว่าที่ไหนนะสุคนธสวัสดิ์เหรอ
1: สุคนธสวัสดิ์ครับแล้วก็นางนิวาสคร
2: ับ และ
1: มีพ่ออยู่ฮะพ่อน่าจะเชื่อมกับประเสริฐธุรกิจ
2: เอารีบไปดูดินั่นและนั่นน่ะไอ้เสนาไง
1: เสนา
2: ท
1: ําอยู่น่าจะระบายลงแล้วนะ
2: ตรงไหนแจ้งมาดูหน่อย
3: สำหรับสาเหตุที่ฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้นั้นนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาก็เปิดเผยว่าเป็นลักษณะของฝนเป็นปกติไม่ใช่เรนบอมแต่รับอิทธิพลจากลมมรสุมตอนออกเฉียงใต้กำลังแรงทำให้เกิดความสะสมเรื่องของความชื้นสะสมเมฆอยู่ทางฝั่งอันดามันพอช่วงเย็นลมมรสุมดังกล่าวข้ามมาจากฝั่งอันดามันข้ามเทือกเขาตะนาวสีเข้ามากรุงเทพมหานครและเมื่อวานลมมรสุมค่อนข้างดีความชื้นค่อนข้างเยอะทำให้ฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกในลักษณะที่เรียกว่าสคอลไลน์หรือที่เรียกกันว่าแนวพายุฝนฟ้าคะนองที่มีการเรียงตัวกันเป็นเส้นตรงยาวกว่า200กิโลเมตรและก็เคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วทำให้เกิดฝนตกหนักโดยเมื่อวานนี้พื้นที่เขตดอนเมืองมีฝนตกหนักที่สุด
4: แต่ปัจจัยเมื่อวานเนี่ยมันมีหลายส่วนที่เป็นตัวเพิ่มความชื้นเพิ่มการยกตัวก็เลยทำให้เกิดการตกของฝนเนี่ยมีปริมาณที่ค่อนข้างมากกว่าปกติเล็กน้อยนะครับซึ่งจังหวัดที่เรามีข้อมูลคือแถบปทุมธานีนะครับมีฝนวัดได้สูงสุดประมาณ88มิลลิเมตรนะครับอันนี้ฝน24ชั่วโมงนะครับแล้วก็แถบกรุงเทพปริมณฑลดอนเมืองสนามบินดอนเมืองก็วัดได้ประมาณ66มิลลิเมตรนะครับฝนที่เมื่อวานเนี่ยไม่ได้ตกแช่ฝนมีการเคลื่อนตัวอยู่ตามทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกนะครับค่อยๆเคลื่อนตัวไปเรื่อยๆแล้วก็พอมันหมดกำลังมันก็สลายตัวตรงแถบๆที่เป็นหน้าเขานะครับแถบที่จะเข้าสู่เขาใหญ่เข้าสู่ลพบุรีด้านหน้าของสระบุรีครับมันก็ข้ามไม่ได้มันก็ขยายมันก็สลายตัวไปไม่ได้เคลื่อนเข้าไปสู่ทางภาคอีสานนะครับเมื่อวาน
0: ค่ะคือจุดไหนที่คิดว่าหนักสุดคะเมื่อวานนี้ค่ะ
4: เมื่อวานก็น่าจะเป็นแถบปทุมธานีนะครับแล้วก็แถบที่เป็นดอนเมืองโซนนั้นนะครับที่เราวัดได้ประมาณทัก80มิลนะฮะซึ่งก็ถือว่าหนักไหมก็อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นฝนหนักครับเพราะเนื่องจากว่าฝนยังไม่ถึงหนักมากเราจะวัดที่90มิลลิเมตรขึ้นไปนะครับแต่อันนี้มันอยู่ในเกณฑ์ที่มากกว่า35มิลลิเมตรที่เป็นฝนหนักนะครับ
3: ส่วนวันนี้นะครับฝนจะตกหนักประมาณ 70% ของพื้นที่ครับแต่ว่าลักษณะของฝนจะไม่เหมือนเมื่อวานเนื่องจากจะมีการกระจายตัวได้ดีแต่ฝนนั้นจะกลับมาตกหนักอีกครั้งในวันที่18และ19กันยายนนี้ที่จะมีมวลอากาศเย็นกลับมาอีกรอบทำให้เกิดฝนตกหนักได้อีก
0: ค่ะขณะที่เช้าวันนี้นะคะทีมข่าว MBT ก็ลงพื้นที่ไปจุดน้ำท่วมขังเมื่อช่วงเย็นวันนี้หลังจากที่เกิดฝนตกหนักที่บริเวณถนนประชาสุขแยกอินทมระซอย45เขตดินแดงกทม.ค่ะก็เป็นจุดที่มีน้ำท่วมขังมากที่สุดบนถนนเส้นนี้เนื่องจากเป็นลักษณะของแอ่งกระทะนะคะแต่ว่าเช้าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสังเกตดูจากภาพค่ะพื้นถนนเนี่ยแห้งนะคะหลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สำนักงานระบายน้ำเข้ามาเร่งระบายน้ำบนถนนเส้นนี้เพื่อเปิดทางให้การสัญจรไปมาของรถยนต์ได้สะดวกแล้วก็ระบายการจราจรที่ติดขัดค่ะทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปสอบถามประชาชนที่อยู่ในพื้นที่บอกว่าฝนที่ตกหนักเนี่ยแม้ว่าบางจุดจะมีน้ำท่วมขังแต่ว่าก็ได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่สำนักงานระบายน้ำกทม.ที่เข้ามาช่วยในการเร่งระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีการทำท่อระบายน้ำแล้วก็ลอกท่ออยู่เป็นประจำสำหรับถนนเส้นนี้ค่ะ
5: ท่วมล้นทะลักเวลารถวิ่งนี้จะเข้าบ้านทุกบ้านเลยนะแถวเนี้ยไม่ได้นอนนะถ้าสมัยก่อนนะตั้งแต่เขายังไม่ทำคลองพวกนี้
6: ต
5: ั้
6: งแต่เมื่อไหร่ที่มันเริ่มดีขึ้น
5: ก็ตั้งแต่เขามาทำท่อระบายลอกท่อแถวเนี้ยนะ
6: ก็แสดงว่าถ้าสมมติฝนตกหรือว่ามีน้ำท่วมขังก็จะใช้เวลาไม่นานเลย
5: ใช้ไม่นานปั๊บมันก็ยุบ

0: นี้มานะน้ำจะไม่ท่วมแต่ขังไม่นานก็ลงท่อหมดเลย
1: กังวลไหมคะว่าน้ำปีนี้ฝนจะตกหนักพื้นที่ของเราไปเลย
0: แต่ถามว่ากังวลไหมเพราะว่าจะไม่กังวลนะไม่กลัวนะก็ถึงนะปกติ
1: เตรียมตัว
0: แล้วถ้าเกิดว่าฝนตกเราก็คอยเฝ้าระวังว่าของอันไหนเราจะไอ้นี่เราก็คอยระวังยกขึ้นมาแต่คิดว่าคงไม่ทั่วมาแถวย่านห้วยขวางแถวช่วงนี้นะแต่ถ้าแถวตลาดโอเคเราไม่รู้นะ
1: ก
0: ็
1: แสดงว่าถ้าฝนตกหนักแบบเมื่อคืนอีกทุกวันก็ไม่ได้กลัวว่าปีนี้น้ำจะแบบท่วมขังแบบ
2: แต่ก่อนน้ำท่วมรถก็เดินไม่ได้เราขายของดีๆลูกค้ามาซื้อของกิน
1: เจ
2: ้
1: าหน้าที่ก
2: ็
1: ค
2: ือ
1: เขาก็มาด
2: ู
1: แลเร
2: ื่อง
1: ท่อระบายน้ำตรงน
2: ี้
1: ก
2: ัน จ้ามาท
3: ุ
2: กว
3: ัน
2: เลย
3: ไปดูภาพรวมของสภาพอากาศในวันนี้กันนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการแจ้งเตือนพื้นที่ทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งครับเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับที่กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยแต่ที่ต้องเฝ้าระวังคือช่วงของวันที่17-20กันยายนนี้ครับความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นและก็จะทำมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งโดย17กันยายนนี้จะเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนจากนั้น18กันยายนเป็นต้นไปภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบตามมาซึ่งในภาคใต้ทะเลอันดามันนั้นจะมีคลื่นค่อนข้างแรงสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นจะสูงกว่า3เมตรชาวเรือขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง
4: ไปดูข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกันบ้างนะคะก็มีการแจ้งเตือน76จังหวัดทั่วประเทศรวมทั้งกรุงเทพมหานครค่ะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มแล้วก็คลื่นลมแรงไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้นะคะอย่างพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังคือทุกจังหวัดค่ะพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมขังได้แก่กรุงเทพมหานครพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงภาคใต้จำนวน6จังหวัดได้แก่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรเฝ้าระวังเป็นพิเศษคืออ่างเก็บน้ำขนาดกลางและเล็กที่มีน้ำมากกว่า 80% รวมถึงแม่น้ำสายหลากหลายจังหวัดได้แก่เชียงรายน่านตากเพชรบูรณ์และนราธิวาสปภ.นะคะมีการจัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงพร้อมเร่งระบายน้ำในจุดท่วมขังบ่อยครั้งปิดกั้นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความเสี่ยงแล้วก็เตรียมศูนย์พักพิงรองรับผู้อพยพ
3: ครม.ก็เห็นช่องงบประมาณ 95,000 ล้านบาทให้กรมชลประทานเดินหน้าโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างเพื่อแก้ปัญหาทั้งน้ำแล้งและน้ำท่วมซ้ำซากในกลุ่ม8จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยากรอบระยะเวลาดำเนินการคือ6ปีร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกรอบวงเงิน 95,000 ล้านบาทให้กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าโครงการปรับปรุงชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างระยะเวลา6ปีตั้งแต่ปีงบประมาณ 2570 ถึง 2575เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืนโครงการนี้ใช้งบประมาณแบ่งทำเป็น2ระยะครอบคลุมคลองหลัก22คลองและอาคารบังคับน้ำ23แห่งใน8จังหวัดได้แก่สระบุรีอยุธยานครนายกปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการฉะเชิงเทราและกรุงเทพมหานครโดยระยะที่1นั้นวงเงิน 4,507 ล้านบาทเร่งขยายคลองแนวเหนือใต้เพื่อระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยอย่างคลองระพีพัฒน์คลอง13และคลองพระองค์เจ้าชยานุชิตระยะที่2วงเงิน 54,493 ล้านบาทดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลือตามลำดับหากโครงการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยลดความเสียหายจากอุทกภัยได้เฉลี่ยถึง 10,000 ล้านบาทต่อปีปกป้องพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญกว่า 258,000 ไร่และก็เพิ่มน้ำสำรองใช้ในฤดูแล้งได้กว่า17ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
4: ลงไปในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดสงขลานะตรงนี้ต้องเผชิญกับหมอกควันไฟป่าบนเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียค่ะส่งผลให้ทางทัศนวิสัยลด

ลงอย่างเห็นได้ชัดประชาชนต้องเผชิญกับฝุ่น PM 2.5 ปกคลุมหนาวกว่าวันก่อนนะคะต้องเร่งในการจัดหาเรื่องของหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นด้วยค่ะเป็นภาพมุมสูงนะคะที่ทำให้เห็นสภาพโดยรวมของจังหวัดสงขลาที่ต้องเผชิญกับปัญหาวิกฤตหมอกควันข้ามแดนจากไฟป่าบนเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียค่ะหลังถูกกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมภาคใต้ตอนล่างส่งผลให้คุณภาพอากาศในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่เมื่อวานนี้พุ่งสูงถึง64ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเกินค่ามาตรฐานแล้วก็เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพผู้สื่อข่าวค่ะลงพื้นที่ไปสำรวจที่บริเวณจุดชมวิวเขาคอหงและสะพานเกาะยอ2ก็พบว่าหมอกควันสีขาวขุ่นหนาแน่นปกคลุมทั่วเมืองบดบังทัศนียภาพจนมองเห็นเมืองหาดใหญ่และอควาเรียมหอยสังได้อย่างเลือนรางชาวบ้านเล่าว่าสถานการณ์ปีนี้ค่อนข้างหนักหน่วงนะคะต้องไปหาซื้อหน้ากากอนามัยมาสวมใส่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ให้กับคนภายในครอบครัว

0: ไรอีกนะ
1: หนูตะวันคุณแม่โทรมาบอกว่าคุณครูประจำชั้นโทรมาฝากให้เตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนะ
0: ล่ะคะคุณปู่คุณครูบอกว่ายังไงบ้างคะ
1: ก็ครูเพ็ญศรีให้ทบทวนวิชาภาษาอังกฤษครูอารักษ์ให้ซ้อมบวกลบคูณหารครูกระยายฝึกอ่านทำนองสนอง
2: โอ้ยแค่ได้ยินก็เหนื่อยแทนมีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ยปู่ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยหลายโรงเรียนมีครูไม่ครบชั้นบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: อ
1: ้
0: าวแล้วเด็กๆจะเรียนกันยังไงเหรอคะ
1: เพราะเหตุนี้แหละในรัชกาลที่9จึงทรงพระราชดำริให้ก่อตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
3: ในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หรือที่เรียกว่า DLTV เด็กๆ เลยได้เรียนกันช่องนี้ยังไงล่ะเด็กๆให้ดูกันไหม
4: โรงเรียนบนยอดดอยจังหวัดแม่ฮ่องสอนพุทธศักราช2545
2: โอ้ย
0: ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
5: ครูครับวิชาภาษาไทยไม่มีครูมาสอนครับ
6: อ้าวครูใหญ่ไปไหนเนี่ยเขาสอนวิชาภาษาไทยนี่ครูก็ต้องไปสอนวิชาเลขพี่ประถมปลายด้วยสิเอางี้เดี๋ยวครูไปตามครูใหญ่ให้นะ
5: ครับ
6: ครูใหญ่ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
7: อ้าวครูมาก็ดีแล้วมาช่วยผมหมุนจานดาวเทียมหน่อยเร็ว
6: อ้าวครูอยากดูทีวีอะไรตอนนี้ล่ะครับ
7: ก็ติดทีวีให้เด็กเรียนเนี่ยแหละครูในหลวงทรงตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมถ่ายทอดสดการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวลเลยนะอึ้งทีนี้เด็กๆก็จะได้เรียนจากทีวีทุกวิชาเลยล่ะโรงเรียนเราน่ะถึงจะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้ว
6: ครูใหญ่จับดีๆจับดีๆครับโอ้ยครับครูใหญ่ให้ผมทำดีกว่าครับ
8: พร้อม
6: ไ
8: หมครับ
6: มีครูตู้จากในหลวงมาช่วยเนี่ยดีมากๆเลยนะครับต่อไปผมกับครูใหญ่ก็คงไม่เหนื่อยมากแล้วล่ะ
7: เรื่องเหนื่อยนะไม่สำคัญกับผมนักหรอกแต่ที่สำคัญคือสิ่งนี้จะทำให้เด็กไทยได้มีความรู้อย่างเท่าเทียมกัน
9: บวก8บวก4เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนคิดว่าเป็นการบวก
0: เรียนจากที่ไหนก็ได้นี่ดีมากเลยนะคะเด็กๆทุกท้องที่จะได้มีความรู้เหมือนกัน
1: ใช่แล้วล่ะนั่นคือเหตุผลสำคัญที่ในหลวงรัชกาลที่9โปรดให้ตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมานะพระองค์เสด็จไปที่กันดารเห็นว่าเด็กๆไม่ได้เรียนหนังสือเลยเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสมัยนั้นไม่มีใครคิดเรื่องนี้กันเลยนะและทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็ได้ทรงสานต่อโครงการปรับปรุงพัฒนา DLTV ให้ทันสมัยเข้าถึงเด็กไทยทั่วประเทศเพราะทั้งสองพระองค์มีพระราชประสงค์ให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกันอย่างที่ตะวันบอกนั่นแหละ
2: ดีจังเลยนะครับในหลวงรัชกาลที่9ถ้าเป็นครูอย่างแท้จริงเลยนะครับถึงได้ริเริ่มสิ่งต่างๆขึ้นมา
1: ใช่แล้วล่ะทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของครูทุกคนจริง
0: ๆหนูขอดูช่องของชั้นอื่นบ้างได้ไหมคะ
1: อ้าวได้สิ
2: วันนี้ได้เรียนกับ DLTV ทั้งสนุกทั้งได้ความรู้และยังได้เห็นอีกว่าในหลวงรัชกาลที่9คือครูของแผ่นดินที่อยากให้เด็กไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันเพื่อจะมีชีวิตที่ดีและเป็นกำลังพัฒนาประเทศนี้ไปด้วยกัน

0: มเด็จย่าโปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่น
1: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
2: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
3: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เพื่อมาหลอกเอ็งหรือไง

0: รียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูอ้อมค่ะครูสุนทรีศรีสะอาดในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะในวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของการสร้างทางเลือกครั้งที่2ซึ่งคุณครูยังคงมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ออกแบบแล้วก็สร้างทางเลือกของตนเองเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างหลากหลายเลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนแล้วก็กิจกรรมในวันนี้นะคะคุณครูขอชี้แจงในเรื่องของจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะได้แก่วิเคราะห์สถานการณ์รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการสร้างทางเลือกและสร้างแนวทางการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับเงื่อนไขของสถานการณ์ในชีวิตประจำวันด้วยความละเอียดรอบคอบค่ะสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะคะสร้างแนวทางการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับเงื่อนไขของสถานการณ์ในชีวิตประจำวันด้วยความละเอียดรอบคอบนั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้นะคะครูมีคำถามมาถามนักเรียนในข้อแรกค่ะให้นักเรียนยกตัวอย่างเครื่องเขียนที่จำเป็นในการเรียนในปัจจุบันนี้การเรียนการสอนของเราทุกครั้งเลยนักเรียนจะต้องมีอุปกรณ์ในการเรียนถูกไหมคะทีนี้ครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันยกตัวอย่างก่อนว่าอุปกรณ์การเรียนที่นักเรียนมีอยู่หรือว่าเคยซื้อหรือทุกวันนี้ที่ซื้อกันอยู่นะคะมีอะไรบ้างขอตัวแทนคนแรกค่ะขอเป็นผู้หญิงคนนี้ก่อนกลุ่มที่3นะคะอุปกรณ์การเรียนที่นักเรียนได้เลือกซื้อหรือที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้มีอะไรบ้างลูกลองยกตัวอย่างมาค่ะ
2: ลิควิดไม้บรรทัดยางลบกับดินสอค
1: ่
2: ะ
1: มีทั้งปากกาลบคอมพิวต์ใช่ไหมคะแล้วก็ไม้บรรทัดยังลบดินสอใช่ไหมลูกเก่งมากๆนะคะขอบคุณค่ะมีใครที่มีอุปกรณ์การเรียนนอกเหนือจากเพื่อนอีกไหมลูกนอกจากปากกาลบคำผิดไม้บรรทัดดินสอยังลบมีอีกไหมคะมีไหมลูกขออีกสักหนึ่งคนค่ะตัวแทนอีกสักหนึ่งคนด้านหน้ากลุ่มที่หนึ่งค่ะอุปกรณ์การเรียนที่นักเรียนมีอยู่มีอะไรบ้างคะ
3: ปากกากับสีไม้ครับ
1: มีปากกากับสีไม้เพิ่มขึ้นมาใช่ไหมคะเก่งมากๆขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับคำตอบของนักเรียนทั้งสองคนเลยนักเรียนจะเห็นว่าอุปกรณ์การเรียนที่นักเรียนได้ยกตัวอย่างมานะคะเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่นักเรียนหลายๆคนมีอยู่ในปัจจุบันนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีอุปกรณ์การเรียนอะไรบ้างที่นักเรียนได้ใช้ในการเรียนการสอนปัจจุบันกันบ้างนักเรียนสามารถยกตัวอย่างออกมาได้เลยนะคะจากที่นักเรียนได้ตอบมามีทั้งสีไม้ใช่ไหมลูกมีปากกาดินสอยางลบไม้บรรทัดหลากหลายมากมายเลยนะคะเก่งมากๆทุกคนเรามาชมแนวคำตอบของครูกันดีกว่านะคะในส่วนนี้อย่างที่บอกไปแล้วนะคะมีทั้งสมุดปากกาดินสอยางลบไม้บรรทัดรวมไปถึงสีไม้ที่นักเรียนได้ยกตัวอย่างมาด้วยนะคะอย่างที่นักเรียนได้เห็นกันแล้วครูมีคำถามข้อที่2มาถามเพิ่มเติมอีกว่าเครื่องเขียนแต่ละอย่างมีแบบเดียวหรือไม่อย่างไรและนักเรียนเลือกใช้แบบไหนจากคำถามข้อนี้อุปกรณ์ที่นักเรียนได้นำเสนอมาเมื่อสักครู่นี้ทั้งปากกาดินสอยางลบไม้บรรทัดนักเรียนคิดว่าอุปกรณ์เหล่านี้มีแบบเดียวหรือไม่อย่างไรแล้วนักเรียนจะมีวิธีการเลือกใช้อย่างไรบ้างขอตัวแทนค่ะกลุ่มที่3ใช่ไหมลูกคำถามแรกเลยเครื่องเขียนแต่ละอย่างมีแบบเดียวหรือไม่นักเรียนคิดว่ามีแบบเดียวไหมคะ
3: ไม่ครับ
1: ไม่ได้มีเพียงแบบเดียวใช่ไหมแล้วที่บอกว่าไม่ได้มีเพียงแบบเดียวลองยกตัวอย่างเครื่องเขียนที่ไม่ได้มีแบบเดียวได้ไหมคะ
3: ได้ครับดินสอมีดินสอไม้กับดินสอกดค
1: ่ะมีทั้งดินสอไม้และดินสอกดใช่ไหมคะแล้วระหว่างดินสอไม้และดินสอกดนักเรียนมีวิธีการเลือกใช้อย่างไร
3: ใช้ดินสอไม้ครับ
1: เพราะว่าอะไรคะ
3: เพราะว่าสะดวกกว่าดินสอกด
1: ก็คือดินสอไม้สะดวกกว่าใช่ไหมลูกอาจจะต้องมีการเหลาบ้างแต่เมื่อนักเรียนใช้งานแล้วรู้สึกว่าสะดวกกว่าใช่ไหมคะเก่งมากๆขอบคุณนะคะขอตัวแทนอีกสักหนึ่งคนได้ไหมลูกอีกสักหนึ่งคนลองยกตัวอย่างนอกเหนือจากเพื่อนที่บอกว่ามีดินสอกดและดินสอไม้ยังมีเครื่องเขียนอื่นไหมคะที่ไม่ได้มีเพียงแบบเดียวมีไหมลูกสักหนึ่งคนขอเป็นตัวแทนกลุ่มที่4ก็ได้ค่ะขอกลุ่มที่4สักหนึ่งคนค่ะลองยกตัวอย่างเครื่องเขียนที่ไม่ได้มีเพียงแบบเดียวเมื่อสักครู่นี้เพื่อนตอบมาแล้วว่าเครื่องเขียนมีหลายแบบเลยนะคะ แล้วก็ได้ยกตัวอย่างเป็นดินสอขอตัวแทนกลุ่มที่4ลองยกตัวอย่างเครื่องเขียนอย่างอื่นที่ไม่ได้มีเพียงแบบเดียวได้ไหมลูก
4: มีลิควิดน้ำแล้วก็ลิควิดแบบเทปค่ะ
1: ก็คือเป็นปากกาลบคำผิดที่เป็นทั้งแบบน้ำแล้วก็แบบที่เป็นเทปใช่ไหมลูกแล้วทั้ง2แบบนี้หนูมีวิธีการเลือกใช้อย่างไรถ้าเป็นหนูจะเลือกใช้แบบไหนลูก
4: แบบเทปค่ะ
1: แบบเทปเหตุผลคืออะไรคะ
4: ใช้สะดวกกว่าค่ะ
1: ก็คือแบบเทปใช้สะดวกไม่เลอะมือใช่ไหมลูกเพราะว่าถ้าหนูใช้แบบน้ำจะต้องรอจนกว่าน้ำจะแห้งใช่ไหมคะเมื่อหากว่าเราต้องการรีบใช้เนี่ยกว่าน้ำจะแห้งก็ไม่ทันใช่ไหมลูกก็เลยเลือกใช้แบบเทปเพราะว่าสะดวกต่อการใช้งานมากกว่าใช่ไหมคะเก่งมากๆขอบคุณนะคะนักเรียนปรบมือให้กับคำตอบของเพื่อนแต่ละคนที่ได้ตอบมาก่อนหน้านี้ค่ะปรบมือเสียงดังๆเลยขอนะคะขอบคุณนักเรียนทุกคนนะคะที่ช่วยกันตอบแล้วก็คำตอบของนักเรียนเนี่ยถือว่าชัดเจนแล้วก็ถูกต้องทุกคนเลยนะคะนักเรียน

การในการเลือกใช้ด้วยว่าทำไมถึงเลือกใช้แบบไหนที่สะดวกกว่ากันนะคะแล้วค่ะหลังจากที่นักเรียนได้ตอบไปแล้วนี่ก็คือแนวคำตอบของคุณครูนะคะคุณครูใช้เป็นดินสอนะคะเลือกเป็นดินสอเหมือนของเพื่อนคนแรกเลยโดยดินสอมีหลายแบบนะคะเช่นดินสอไม้ดินสอกดและเลือกใช้แบบดินสอไม้เพราะไม่ต้องเติมไส้ดินสอนะคะเพราะว่าหากถ้าเราเลือกใช้ดินสอกดนักเรียนหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเมื่อไส้หมดต้องคอยเติมอยู่ตลอดใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นดินสอไม้เราสามารถใช้กบเหลาในการเหลาได้แล้วก็อาจจะมีระยะเวลาในการใช้เนี่ยนานกว่าดินสอกดนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นแนวคำตอบของคำถามทั้ง2ข้อนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะหลังจากที่นักเรียนได้ตอบคำถามกันไปแล้วนะคะคุณครูขอนำเสนอในส่วนของการพิจารณาสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหานะคะในส่วนนี้ให้นักเรียนช่วยกันอ่านเสียงดังๆไปพร้อมๆกันเลยว่าการพิจารณาสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหาควรทำอย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะ

ถูกต้องแล้วนะคะการพิจารณาสร้างทางเลือกอันดับแรกเลยนักเรียนจะต้องพิจารณาในส่วนของเงื่อนไขก่อนว่าเงื่อนไขที่กำหนดให้มีอะไรบ้างหลังจากนั้นนักเรียนก็จะต้องช่วยการอภิปรายร่วมกันเพื่อที่จะสร้างทางเลือกขึ้นมานะคะไม่ว่าจะมีกี่ทางเลือกก็แล้วแต่อาจจะมี3ทางเลือก5ทางเลือกหรือเป็น10ทางเลือกก็ได้หลังจากนั้นให้นักเรียนพิจารณาเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดกับปัญหาที่เราเจอรวมไปถึงคำนึงถึงเงื่อนไขที่กำหนดไว้ด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นทางเลือกเกี่ยวกับอุปกรณ์หรือเครื่องเขียนเมื่อสักครู่นี้หากครูกำหนดให้นักเรียนเลือกเครื่องเขียนเพียงแค่2อย่างโดยทั้ง2อย่างนี้จะต้องมีวงเงินไม่เกิน20บาทเห็นไหมคะนักเรียนก็อาจจะสร้างทางเลือกขึ้นมา3ทางเลือกก่อนก็ได้ใน20บาทนี้อุปกรณ์เครื่องเขียนทั้ง2อย่างอาจจะเป็นดินสอกับยางลบหรือบางคนอาจจะเลือกเป็นดินสอไม้บรรทัดแล้วก็ปากกาเห็นไหมคะแต่วงเงินไม่เกิน20บาทหลังจากนั้นนักเรียนก็ร่วมกันอภิปรายว่าในทางเลือกที่สร้างมานั้นมีทางเลือกใดที่ครบแล้วก็เหมาะสมที่สุดบ้างนะคะนักเรียนอาจจะเลือกทางเลือกที่ใช้เงิน20บาทแล้วก็ได้อุปกรณ์การเรียนเยอะที่สุดก็ได้ถูกไหมคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างในการสร้างทางเลือกที่คำนึงถึงเงื่อนไขรวมไปถึงเลือกทางเลือกที่เหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับปัญหาที่เราได้พบเจอนั่นเองนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะหลังจากที่เราได้ตอบคำถามกันไปแล้วรวมไปถึงได้เรียนรู้ในเรื่องของการสร้างทางเลือกกันไปนะคะวันนี้ครูมีใบงานมาให้นักเรียนทำอีกเช่นเคยใบงานของครูก็คือใบงานที่2เครื่องเขียนของฉันนะคะก่อนที่จะเข้าสู่ใบงานนะคะครูขอชี้แจงในเรื่องบทบาทครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางกันก่อนเลยนะคะบทบาทครูปลายทางค่ะครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มละ4ถึง6คนร่วมกันทำใบงานที่2เครื่องเขียนของฉันกิจกรรมนักเรียนนะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำใบงานที่2เครื่องเขียนของฉันค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะนักเรียนเปิดใบงานที่2ขึ้นมาได้เลยเรามาชมหน้าตาของใบงานไปพร้อมๆกันนะคะว่าในใบงานนี้มีอะไรกันบ้างนะคะในใบงานส่วนแรกนะคะวันนี้เราจะทำด้วยกันทั้งหมด3ข้อนะคะใบงานของเรามี3ข้อโดยในส่วนแรกครูจะให้นักเรียนทำในข้อที่1ก่อนนะคะนี่คือหน้าตาของใบงานที่2เครื่องเขียนของฉันนะคะโดยมีสถานการณ์ดังนี้เลยนะคะสถานการณ์มีอยู่ว่าก่อนวันเปิดภาคเรียนผู้ปกครองพานักเรียนไปเลือกซื้อเครื่องเขียนใหม่โดยมีเงื่อนไขในการซื้อเครื่องเขียนดังนี้ในสถานการณ์นะคะมีเงื่อนไขระบุมาให้ด้วยเอาละค่ะนักเรียนคะช่วยกันอ่านเงื่อนไขทั้ง3ข้อเสียงดังๆหน่อยว่าเงื่อนไขในสถานการณ์นี้มีอะไรบ้างเริ่มจากข้อที่1เลยลูกพร้อมแล้ว1 2 3เริ่มค่ะ

ข้อที่2ล่ะคะไขข้อสุดท้ายข้อที่3ค่ะ

ทั้งเงื่อนไข3ข้อนี้ระบุอย่างชัดเจนเลยว่านักเรียนจะต้องซื้อปากกาดินสอไม้บรรทัดแล้วก็ดินสอสีโดยดินสอสีนี้จะเป็นสีไม้หรือสีเทียนก็ได้นะคะโดยที่ซื้อไม่เกินวงเงินกี่บาทลูก100บาทนะคะแล้วก็เงื่อนไขข้อที่2ได้ระบุไว้แล้วว่าถ้าซื้อดินสอที่ไม่มียางลบนักเรียนจะต้องซื้อยางลบเพิ่มมาด้วยแล้วก็สุดท้ายถ้าซื้อดินสอไม้หรือสีไม้จะต้องมีการซื้อกบเหลาเพิ่มมาด้วยนี่คือในส่วนที่เป็นเงื่อนไขเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปแล้วนะอย่าลืมพิจารณาคำนึงถึงเงื่อนไขด้วยในการสร้างทางเลือกนะคะอ่ะหลังจากที่เราได้ชมเงื่อนไขกันไปแล้วเรามาดูโจทย์ในใบงานกันดีกว่าว่านักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างนะคะนี่คือข้อที่1ให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูกลงในวงกลมหน้ารายการสินค้าที่เลือกซื้อเพราะฉะนั้นนะคะทางด้านขวามือของคุณครูนะคะจะเป็นรูปภาพของรายการสินค้าทั้งหมดนะคะโดยจะมีตั้งแต่ปากกาลูกลื่นถูกไหมลูกมีดินสอไม้ไม่มียางลบดินสอไม้มียางลบดินสอกดมียางลบกบเหลาดินสอยางลบไม้บรรทัด4ไม้และ4เทียนโดยรายการสินค้าทั้งหมดนะคะก็จะมีราคาระบุไว้ให้หมดแล้วเพราะฉะนั้นเงื่อนไขทั้ง3ข้อของเราอย่าลืมนะนำมาพิจารณาในการเลือกซื้อสินค้าตรงส่วนนี้ด้วยโดยนักเรียนจะต้องทำเครื่องหมายถูกนะคะลงในวงกลมหน้าสินค้าของตนเองนะคะหลังจากนั้นในโจทย์ข้อที่1นะคะยังมีข้อย่อย 1.1 เพิ่มมาอีกว่ารายการเครื่องเขียนที่นักเรียนเลือกได้แก่อะไรบ้างหลังจากที่นักเรียนทำเครื่องหมายถูกเรียบร้อยแล้วนักเรียนจะต้องนำเครื่องเขียนเหล่านั้นมาเขียนอธิบายว่ามีอะไรบ้างนะคะอาจจะเขียนราคาลงไปด้วยก็ได้หรือจะเขียนแค่รายการเครื่องเขียนอย่างเดียวก็ได้นะคะนอกจากนี้ยังมีในข้อ 1.2 เพิ่มเติมมาอีกนะคะโดยข้อ 1.2 รายการเครื่องเขียนที่นักเรียนเลือกเป็นไปตามเงื่อนไขที่โจทย์กำหนดหรือไม่ถ้าเป็นนักเรียนก็ใส่เครื่องหมายถูกหน้าคำว่าเป็นนะคะแต่ถ้าไม่เป็นนักเรียนจะต้องอธิบายเพิ่มเติมด้วยว่ารายการเครื่องเขียนที่นักเรียนเลือกใหม่เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดได้แก่อะไรบ้างนะคะกรณีที่นักเรียนเลือกเครื่องเขียนมาแล้วไม่ตรงกับเงื่อนไขนักเรียนก็เลือกคำว่าไม่เป็นหลังจากนั้นนักเรียนจะต้องทำการเลือกเครื่องเขียนใหม่ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขนะคะนี่คือส่วนในข้อที่2และข้อที่ 1.3 นะคะข้อสุดท้ายของข้อที่1ก็คือราคาเครื่องเขียนที่นักเรียนเลือกนะคะเท่ากับรวมเป็นเงินกี่บาทนะคะเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้คุณครูจะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติในข้อที่1กันก่อนนะคะโดยการเลือกเครื่องเขียนที่นักเรียนต้องการจะซื้อโดยพิจารณาจากเงื่อนไขทั้ง3ข้อหลังจากนั้นเขียนรายการเครื่องเขียนในข้อที่ 1.1 นะคะแล้วก็ข้อที่ 1.2 ตรวจสอบว่าเป็นไปตามเงื่อนไขหรือไม่ถ้าเป็นก็เลือกว่าเป็นถ้าไม่เป็นต้องอธิบายเพิ่มเติมว่าซื้อเครื่องเขียนใดมาเพิ่มเติมให้ตรงกับเงื่อนไขแล้วก็ 1.3 ก็คือทำการรวมเงินของจำนวนเครื่องเขียนที่ซื้อมานะคะในส่วนของข้อที่1มีใครอยากสอบถามเพิ่มเติมก่อนไหมคะไม่มีนะคะตอนนี้นักเรียนเริ่มที่จะเลือกเครื่องเขียนของตัวเองกันแล้วเพราะฉะนั้นครูจะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติในข้อที่1กันก่อนแล้วก็หลังจากนี้นะคะจะให้ตัวแทนนำเสนอคำตอบของแต่ละกลุ่มว่าได้ผลลัพธ์อย่างไรกันบ้างนะคะลงมือปฏิบัติในข้อที่1ได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะหลังจากที่นักเรียนได้ทําการบันทึกคําตอบในข้อแรกกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวลําดับต่อไปจะให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มลองนําเสนอดูว่าการเลือกเครื่องเขียนของนักเรียนนะคะนักเรียนได้เลือกซื้ออะไรบ้างโดยมีเงื่อนไขทั้ง3ข้อที่กําหนดนี้นะคะขอตัวแทนกลุ่มแรกค่ะตัวแทนจากกลุ่มที่1นําเสนอคําตอบก่อนเลยว่านักเรียนได้มีการเลือกเครื่องเขียนอะไรบ้างนะคะตรงตามเงื่อนไขหรือไม่แล้วก็มีจํานวนเงินเท่าไหร่บ้างพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ
1: 1.1 รายการเครื่องเขียนที่นักเรียนเลือกได้แก่ปากกาลูกลื่นดินสอไม้มียางลบกบเหล่าดินสอไม้บรรทัดแล้วก็สีไม้ครับ
0: แล้วจากรายการเครื่องเขียนเป็นไปตามเงื่อนไขไหมลูกในข้อที่ 1.2
1: เป็นครับ
0: เป็นใช่ไหมคะก็คือเมื่อไม่เกิน100บาทใช่ไหมคะถ้าซื้ออย่างดินสอที่ไม่มียางลบต้องซื้อยางลบเพิ่มแล้วก็ถ้าเป็นสีไม้หรือดินสอไม้ต้องมีกบเหลาใช่ไหมลูกข้อที่3ค่ะที่เป็นการรวมเงินเครื่องเขียนของนักเรียนรวมแล้วได้กี่บาทคะ
1: 71บาทครับ
0: 71บาทยังไม่ถึง100แสดงว่ามีเงินเหลือด้วยใช่ไหมคะเก่งมากๆขอบคุณนะคะต่อไปขอเป็นตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะเรามาดูคําตอบของกลุ่มที่2กันว่ามีการเลือกเครื่องเขียนอะไรอย่างไรบ้างโดยที่อย่าลืมว่าจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขนะคะถ้าไม่เป็นต้องอธิบายเพิ่มเติมด้วยอะเริ่มเลยค่ะเครื่องเขียนของนักเรียนมีอะไรบ้างในข้อที่ 1.1 ค่ะ
1: รายการเครื่องเขียนที่นักเรียนเลือกได้แก่ 1. ปากกาลูกลื่น 2. ดินสอกดมียางลบ 3. ไม้บรรทัด 4. กบเหลาดินสอ 5. สีไม้ค่ะ
0: ก็คือในข้อนี้ก็มีการอธิบายรายการที่เลือกซื้ออย่างชัดเจนใช่ไหมคะข้อที่ 1.2 เป็นไปตามเงื่อนไขไหมลูก
1: เป็นค่ะ
0: เป็นสอดคล้องทั้ง3ข้อเลยใช่ไหมคะแล้ว 1.3 ล่ะคะใช้วงเงินรวมเป็นเท่าไหร่คะ
1: 78บาท
0: 78บาทเยอะกว่ากลุ่มที่1นิดหน่อยนะคะแต่ก็ยังไม่เกิน100บาทเก่งมากๆขอบคุณนะคะต่อไปกลุ่มที่3ตัวแทน1คนนําเสนอรายการสินค้าที่นักเรียนได้เลือกซื้อเกี่ยวกับเครื่องเขียนในข้อที่ 1.1 เริ่มเลย
1: ปากกาลูกลื่นดินสอไม้มียางลบกบเหล่าดินสอยางลบไม้บรรทัดสีไม้ค่ะ
0: ในข้อนี้มีการซื้อทั้งดินสอที่มียางลบแล้วก็มีการซื้อยางลบเพิ่มใช่ไหมลูกเพราะว่าอาจจะต้องการใช้ยางลบมากขึ้นใช่ไหมคะแล้วข้อที่ 1.2 สรุปแล้วเป็นไปตามเงื่อนไขไหมลูก
1: เป็นค่ะ
0: เป็นไปตามเงื่อนไขเหมือนกันเพราะว่ามีการซื้อสีไม้แล้วก็กบเหลาด้วยใช่ไหมคะแล้วสุดท้ายข้อที่ 1.3 รวมเงินแล้วเป็นเท่าไหร่คะ
1: 68บาทค่ะ
0: 68บาทก็ใกล้เคียงกับกลุ่มที่1ใช่ไหมคะเก่งมากๆขอบคุณนะคะตอนนี้ทั้ง3กลุ่มนําเสนอไปแล้วนักเรียนจะเห็นว่ามีความหลากหลายในเรื่องของเครื่องเขียนแล้วก็ราคายังไม่เกิน100บาทนะคะเดี๋ยวเรามาชมกลุ่มต่อไปกันเลยเหลืออีก2กลุ่มนะคะกลุ่มที่4ค่ะขอตัวแทนนําเสนอในส่วนของรายการเครื่องเขียนที่นักเรียนได้เลือกซื้อว่ามีอะไรบ้างแล้วก็เป็นไปตามเงื่อนไขหรือไม่รวมไปถึงเป็นเงินเท่าไหร่นะคะอ่ะขอตัวแทนกลุ่มที่4 1คนค่ะ
2: สิ่งที่เลือกคือปากกาลูกลื่นดินสอไม่มียางลบดินสอมียางลบครับดินสอกดเขียครับมียางลบกบเหล่าดินสอครับยางลบครับไม้บรรทัดครับสีไม้ครับ
0: อันนี้คือรายการที่นักเรียนเลือกซื้อใช่ไหมคะซึ่งมีจำนวนเยอะกว่าหลายๆกลุ่มที่นำเสนอมาเลยใช่ไหมคะข้อต่อไปข้อที่ 1.2 เป็นไปตามเงื่อนไขไหมลูก
2: เป็นครับ
0: เป็นไปตามเงื่อนไขใช่ไหมคะแล้วหลังจากที่นักเรียนซื้อมาเนี่ยรายการสินค้าเยอะมากเลยครูอยากทราบว่าจํานวนเงินรวมเป็นเท่าไหร่คะ
2: 96บาทคร
0: ับ96บาทเลยเกือบจะครบ100บาทเลยแสดงว่าใช้เงินได้คุ้มค่ามากเลยนะคะขอบคุณนะคะต่อไปกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5ขอตัวแทน1คนนําเสนอรายการสินค้าที่นักเรียนได้เลือกซื้อเกี่ยวกับเครื่องเขียนค่ะถ้าพร้อมแล้วข้อที่ 1.1 มีอะไรบ้างคะ
1: ปากกาลูกลื่นดินสอไม่มียางลบยางลบกบเหล่าดินสอสีไม้ไม้บรรทัดค่ะ
0: ก็ถือว่าเป็นรายการเครื่องเขียนที่หลากหลายเช่นเดียวกันใช่ไหมลูกแล้วในข้อที่ 1.2 เป็นไปตามเงื่อนไขไหมคะ
1: เป็นค่ะ
0: เป็นเหมือนกันรวมเงินทั้งหมดเท่าไหร่คะ
1: 73บาท
0: 73บาทเลยก็ใกล้เคียงกับกลุ่มที่2ใช่ไหมคะเก่งมากๆขอบคุณนะคะนักเรียนปรบมือให้กับตัวเองทุกคนเลยปรบมือเสียงดังๆเลยค่ะ ในส่วนของข้อที่1นะคะนักเรียนก็ได้นำเสนอกันมาแล้วจะเห็นว่ามีกลุ่มที่4นะคะที่ซื้อเครื่องเขียนได้เยอะที่สุดแล้วก็ใช้เงินได้คุ้มเกือบหมด100บาทเลยนะคะนักเรียนจะเห็นว่าในแต่ละกลุ่มมีการเลือกเครื่องเขียนที่แตกต่างกันเลยบางคนก็เลือกที่จำเป็นบางคนก็เลือกให้คุ้มที่สุดเลยนะคะนี่คือการสร้างทางเลือกอีกหนึ่งแบบนะคะหลังจากนี้ค่ะนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้นำเสนอไปแล้วคุณครูจะยังไม่เฉลยนะคะเพราะว่าในการบันทึกคำตอบหรือเลือกซื้อสินค้าต่างๆนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมแล้วก็ความต้องการของนักเรียนแต่อย่าลืมว่าเราจะต้องคำนึงถึงเงื่อนไขทั้ง3ข้อที่ได้กำหนดไว้ด้วยก็คือวงเงิน100บาทไม่เกินนั้นนะคะซื้อดินสอซื้ออะไรบ้างตามนั้นเลยแล้วก็อย่าลืมว่าถ้าเป็นดินสอไม้หรือสีไม้ต้องซื้อกบเหลาและหากซื้อดินสอที่ไม่มียางลบต้องซื้อยางลบเพิ่มด้วยนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะหลังจากที่ทำข้อที่1ไปแล้วต่อไปจะเป็นข้อที่2และ3อย่าลืมนะเรามีใบงานทั้งหมด3ข้อนะคะเรามาชมโจทย์ในข้อที่2กันดีกว่านะคะในข้อที่2นะคะให้นักเรียนบันทึกข้อมูลรายการเครื่องเขียนของสมาชิกในกลุ่มให้ครบทุกคนในข้อนี้หลังจากที่นักเรียนได้เลือกเครื่องเขียนของตัวเองแล้วในข้อที่2นักเรียนจะต้องสำรวจรายการเครื่องเขียนของเพื่อนในกลุ่มนะคะโดยในใบงานจะให้นักเรียนบันทึกทั้งหมด4คนหรือนะสอบถามในกลุ่มตนเองเลยว่าเพื่อนเลือกซื้ออะไรบ้างราคาสินค้ารวมเป็นเท่าไหร่นะคะอย่าลืมว่าจะต้องบันทึกคำตอบให้สอดคล้องกับเงื่อนไขทั้ง3ข้อด้วยนะคะในข้อที่2มีด้วยกันทั้งหมด4คนตรงส่วนนี้สอบถามเพื่อนในกลุ่มได้เลยแล้วอย่างที่บอกค่ะเรายังมีข้อที่3เพิ่มเติมมาอีกนะคะในข้อที่3นะคะให้นักเรียนนะคะสังเกตจากในข้อที่2ว่าคนที่ใช้เงินในการซื้อเครื่องเขียนน้อยที่สุดและเป็นไปตามเงื่อนไขคือนักเรียนคนที่เท่าไหร่ใช้เงินในการซื้อเครื่องเขียนจำนวนกี่บาทเพราะฉะนั้นในข้อที่2และ3นักเรียนจะต้องทำการสำรวจรายการเครื่องเขียนของเพื่อนในกลุ่มหลังจากนั้นให้นักเรียนเลือกเพื่อนที่ซื้อเครื่องเขียนได้จำนวนเงินน้อยที่สุดนะคะแล้วก็บอกด้วยว่าเป็นคนที่เท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของใบงานข้อที่2และ3มีใครอยาก

ะถามเพิ่มเติมไหมคะนักเรียนหลายๆคนเริ่มสอบถามรายการเครื่องเขียนกับเพื่อนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติบันทึกคำตอบในข้อที่2และ3ต่อกันเลยนักเรียนปลายทางหากเกิดข้อสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติมในขณะบันทึกคำตอบนะคะให้นักเรียนยกมือถามกับครูปลายทางได้เลยแล้วอย่าลืมนะคะว่าในการบันทึกคำตอบทั้งหมดนี้จะต้องคำนึงถึงเงื่อนไขทั้ง3ข้อในตอนแรกด้วยนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะลงมือปฏิบัติใบงานในข้อที่2และ3ได้เลยค่ะ

0: เอาล่ะค่ะหลังจากที่ให้นักเรียนบันทึกคำตอบในข้อที่2ที่ได้ทำการสอบถามเพื่อนๆในกลุ่มนะคะนักเรียนส่วนใหญ่ได้บันทึกคำตอบเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องชัดเจนเกือบทุกกลุ่มเลยนะคะเดี๋ยวลำดับต่อไปค่ะให้นักเรียนตัวแทนนะคะกลุ่มที่2และ3ออกมานำเสนอคำตอบในข้อ2แล้วก็ข้อที่3ว่าในกลุ่มของนักเรียนนะคะมีจำนวนรายการเครื่องเขียนรวมไปถึงราคารวมเท่าไหร่บ้างแล้วก็มีใครในกลุ่มของตนเองที่ซื้อเครื่องเขียนได้ราคาน้อยที่สุดนะคะนักเรียนปลายทางสามารถออกมานำเสนอไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะอาจจะเป็นตัวแทนกลุ่มหรือทุกกลุ่มเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอตัวแทนทั้ง2กลุ่มกลุ่มที่2และกลุ่มที่3ทางด้านหน้าห้องเลยค่ะนักเรียนปรบมือเสียงดังๆให้กับตัวแทนนักเรียนค่ะด้านหน้าเลยลูกถือชุดกิจกรรมมาด้วยนะคะเดี๋ยวเริ่มจากใครก่อนดีอาจจะเราก่อนนะอันดับแรกแนะนำตัวก่อนแล้วก็บอกว่ามาจากกลุ่มที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็เริ่มนำเสนอในข้อที่2ได้เลยค่ะ
1: สวัสดีครับผมเด็กชายสรวิทย์โรจน์วุฒิมงคลตัวแทนมาจากกลุ่มที่3ค่ะ
0: ตัวแทนจากกลุ่มที่3ในส่วนของข้อที่2ลูกที่ได้ทำการสอบถามจากเพื่อนในกลุ่มทั้ง4คนเริ่มจากคนแรกเลยค่ะได้ซื้ออะไรบ้างคะ
1: 1ปากกาลูกคลื่น10บาท2ดินสอไม้ไม่มียางลบ5บาท3ยางลบ5บาท4กบเหลาดินสอ5บาท5 4ไม้40บาทสินราคาสินค้ารวมกันได้65บาทครับ
0: คนที่2ล่ะคะ
1: 1ดินสอไม้มียางลบ8บาท2ปากกาลูกคลื่น10บาท3 4ไม้40บาทราคาสินค้ารวมกันได้58บาทครับ
0: 58บาทต่อไปคนที่3ค่ะรายการสินค้ามีอะไรบ้างลูก
1: ปากกาลูกลื่น10บาทดินสอไม้ไม่มีย
0: าง
1: ลบ5บาทกบเหลาดินสอ5บาทยางลบ5บาทไม้บรรทัด8บาท4ไม้40บาท
0: รวมเป็นเงินเท่าไหร่ลูก
1: 73บาท
0: 73บาทและสุดท้ายค่ะคนที่4มีรายการเครื่องเขียนอะไรบ้างคะ
1: 1ปากกาลูกลื่น10บาท2ดินสอไม้ไม่มียางลบ5บาท3กบเหลา5บาท40 4ไม้40บาทราคาสินค้ารวมกันได้60บาทครับ

0: ันนี้ก็คือรายการของเพื่อนทั้ง4คนในกลุ่มเราใช่ไหมลูกมีทั้งตั้งแต่ราคา58บาทไปจนถึง73บาทเลยทีนี้ในข้อที่3ค่ะจากข้อที่2ใครใช้เงินน้อยที่สุดเพื่อนคนที่เท่าไหร่คะ
1: เพื่อนคนที่2ครับ
0: เป็นเพื่อนคนที่2ใช้เงินในการซื้อเครื่องเขียนเท่าไหร่คะ
1: 58บาทครับ
0: 58บาทน้อยกว่าเพื่อนเลยนะคะนี่ก็คือคำตอบของกลุ่มที่3ขอบคุณนะคะต่อไปจะเป็นของกลุ่มที่2เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคำตอบของนักเรียนกลุ่มที่2จะแตกต่างจากกลุ่มที่3อย่างไรบ้างนะคะเพราะว่าแต่ละคนสามารถเลือกซื้อเครื่องเขียนที่แตกต่างกันแล้วก็หลากหลายได้นะคะอันดับแรกแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัฐิชาทรัพย์สงตัวแทนจากกลุ่มที่2ค่ะ
0: ตัวแทนจากกลุ่มที่2เริ่มจากข้อที่2เลยที่นักเรียนได้ทำการสอบถามเพื่อนในกลุ่มของตนเองทั้ง4คนคนแรกมีรายการเครื่องเขียนอะไรบ้างคะ
2: 1ปากกาลูกลื่น2ดินสอไม้ไม่มียางลบ3กบเหล่าดินสอ4ยางลบ5ไม้บรรทัด6สีไม
0: ้หลากหลายรายการเลยนะคะเป็นเงินเท่าไหร่คะ
2: 73บาทค่ะ
0: 73บาทคนที่2ค่ะมีรายการเครื่องเขียนอะไรบ้างลูก
2: 1ปากกาลูกลื่น2ดินสอไม้ไม่มียางลบ3กบเหล่าดินสอ4ยางลบ5 4ไม้6ไม้บรรทัด
0: รวมเป็นเงินเท่าไหร่คะ
2: 73บาทค่ะ
0: 73บาทรายการไม่เหมือนกันแต่ราคาเท่ากันใช่ไหมคะถือว่าหลากหลายแตกต่างกันนะคะต่อไปคนที่3ค่ะรายการเครื่องเขียนมีอะไรบ้างลูก
2: 1ปากกาลูกลื่น2ดินสอไม้มียางลบ3กบเหล่าดินสอ4ไม้บรรทัด5 4ไม้ราคาสินค้ารวม71บาทค่ะ
0: 71บาทนะคะแล้วก็คนสุดท้ายคนที่4ค่ะรายการเครื่องเขียนมีอะไรบ้างลูก
2: 1ปากกาลูกลื่น2ดินสอไม้ไม่มียางลบ3กบเหล่าดินสอ4ไม้บรรทัด5ยางลบ6สี่ไม้
0: รวมเป็นเงินเท่าไหร่คะ
2: 73บาทค่ะ
0: ในกลุ่มของกลุ่มที่2จะเห็นว่ารายการสินค้าเครื่องเขียนเนี่ยแตกต่างกันแต่มี3คนที่รวมเงินแล้วเท่ากันเลยใช่ไหมลูกอาจจะเห็นว่าเครื่องเขียนอาจจะแตกต่างกันบ้างแต่วงเงินเท่ากันเห็นไหมคะว่าในราคาเท่านี้สามารถซื้อได้หลากหลายรูปแบบเลยนะคะสุดท้ายข้อที่3ค่ะจากข้อที่2เมื่อสักครู่นี้นักเรียนคนที่เท่าไหร่ใช้เงินน้อยที่สุดคะ
2: คนที่3ค่ะ
0: คนที่3ใช้เงินเท่าไหร่คะ
2: 71บาท
0: 71บาทเห็นไหมคะในกลุ่มที่2นี้จะใช้วงเงินอยู่ในประมาณ70กว่าบาทขึ้นไปนะคะเก่งมากๆขอบคุณนะคะนักเรียนปรบมือให้กับตัวแทนทั้ง2กลุ่มอีกครั้งหนึ่งค่ะเอาละค่ะหลังจากที่นักเรียนได้นำเสนอกันไปแล้วนะคะจะเห็นว่ารายการเครื่องเขียนมีความหลากหลายมากเลยใช่ไหมคะรวมไปถึงราคาก็ไม่เกิน100บาทเห็นไหมคะว่านักเรียนเนี่ยมีทางเลือกที่หลากหลายเลยนะคะเอาละค่ะหลังจากที่นักเรียนนำเสนอคำตอบกันไปแล้วครูมีเฉลยหรือแนวคำตอบเพิ่มเติมมาให้นะคะในส่วนของแนวคำตอบของคุณครูนะคะจะเป็นเพียงแนวทางในการตอบเพียงเท่านั้นอย่างที่บอกนะคะในการเลือกสินค้านักเรียนสามารถเลือกตามความเหมาะสมหรือความชอบของตนเองโดยที่คำนึงจากเงื่อนไขค่ะในข้อที่1นะคะที่นักเรียนได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้แนวคำตอบของครูก็ประมาณนี้เลยครูจะเลือกปากกาลูกลื่นนะคะดินสอมียางลบไม้บรรทัดแล้วก็สีเทียนนะคะโดยรายการสินค้าก็ตามนี้เลยนะคะมีปากกาลูกลื่นดินสอกดมียางลบไม้บรรทัดแล้วก็สีเทียนนั่นเองนะคะหลังจากนั้นค่ะรายการเครื่องเขียนของครูถือว่าเป็นไปตามเงื่อนไขเลยนะคะของนักเรียนก็ส่วนใหญ่เป็นไปตามเงื่อนไขเหมือนกันนะคะ1.3 ค่ะราคาของเครื่องเขียนที่ครูได้ซื้อรวมเป็นเงินทั้งหมด78บาทครูซื้อใกล้เคียงกับใครบ้างอย่าลืมตรวจสอบดูนะคะหลังจากนั้นในข้อที่2ที่ได้สอบถามกับสมาชิกในกลุ่มนะคะครูก็ได้ถามเพื่อนๆทั้ง4คนของครูนะคะรายการเครื่องเขียนก็ตามนี้เลยนะคะคนที่1รวมเงิน78บาทคนที่2 71บาทโดยมีรายการเครื่องเขียนที่หลากหลายแตกต่างกันไปนะคะตามในตารางเลยต่อไปคนที่3นะคะใช้เงิน73บาทและคนที่4 78บาทเยอะกว่าเพื่อนเลยโดยที่รายการเครื่องเขียนของคนที่3เนี่ยเยอะกว่าคนที่4ด้วย3แต่ราคาถูกกว่าเห็นไหมคะนักเรียนจะเห็นว่าในทางเลือกของที่ครูได้สอบถามมามีความหลากหลายแล้วก็แตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยโดยที่ราคาเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าจำนวนเงินน้อยก็สามารถซื้อเครื่องเขียนได้เยอะนะคะและสุดท้ายในข้อที่3ค่ะนักเรียนที่ ช้เงินน้อยที่สุดจากที่ครูสอบถามมาก็คือคนที่2นะคะโดยใช้จำนวนเงินในการซื้อทั้งหมด71บาทนั่นเองโดยเหตุผลที่ครูให้เพิ่มเติมก็คือเป็นราคารวมที่ถูกที่สุดนะคะนี่ก็คือแนวคำตอบของคุณครูอย่างที่บอกแล้วของนักเรียนอาจจะได้แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความเหมาะสมแล้วก็ความชอบของนักเรียนโดยที่คำนึงถึงเงื่อนไขทั้ง3ข้อนั่นเองนะคะเก่งมากๆทุกคนเลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะสุดท้ายแล้วในส่วนของสรุปบทเรียนนะคะครูขอชี้แจงในเรื่องของบทบาทครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะบทบาทครูปลายทางค่ะครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหากิจกรรมนักเรียนนะคะนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหาค่ะขอตัวแทน1คนสรุปให้คุณครูฟังหน่อยว่าวันนี้เราได้เรียนเรื่องอะไรหรือทำกิจกรรมอะไรไปบ้างขอตัวแทนสัก1คนค่ะทางด้านหน้ากลุ่มที่3เชิญเลยค่ะสรุปจากใบงานก็ได้กิจกรรมวันนี้เราทำอะไรคะ
1: เลือกทางเลือกในการเลือกซื้ออุปกรณ์การเรียนครับ
0: ก็คือมีการสร้างทางเลือกแล้วก็เลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดในการเลือกซื้อเครื่องเขียนใช่ไหมคะโดยมีเงื่อนไขทั้ง3ข้อจากกิจกรรมนี้นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง
1: นำไปเลือกทางเลือกอย่างเช่นการเลือกซื้อสินค้าตามห้างสรรพสินค้าต่างๆค่ะ
0: โดยใช้ในการเลือกซื้อสินค้าก็ได้ใช่ไหมลูกถ้าสมมติคุณแม่มีเงินให้500บาทใช่ไหมคะจะสามารถเลือกซื้ออะไรได้บ้างตามความชอบหรือว่าเงื่อนไขที่คุณแม่กำหนดใช่ไหมคะเก่งมากๆขอบคุณนะคะนักเรียนปรบมือให้กับตัวแทนค่ะจากที่นักเรียนได้ตอบมาถือว่าครบถ้วนเลยนะคะการสร้างทางเลือกสามารถสร้างได้หลากหลายโดยคำนึงถึงเงื่อนไขที่กำหนดแล้วนอกจากนี้ยังสามารถนำไปปรับใช้กับในชีวิตประจำวันได้ไม่ว่าจะเป็นการเลือกซื้ออาหารเลือกซื้อสินค้าหรือเลือกสร้างทางเลือกในการเดินทางก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเก่งมากๆเลยค่ะเอาละค่ะครูมีสรุปเพิ่มเติมมาให้นักเรียนนะคะในส่วนของสรุปเพิ่มเติมวันนี้ค่ะเมื่อพบปัญหาที่ต้องมีการตัดสินใจต้องรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการแก้ปัญหาก่อนแล้วกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาหลายๆทางเลือกจากนั้นเลือกแนวทางที่คิดว่าเหมาะสมและตรงกับความต้องการมากที่สุดสรุปง่ายๆนะคะทุกครั้งที่นักเรียนจะต้องตัดสินใจเลือกอะไรก็ตามแต่ให้นักเรียนสร้างทางเลือกที่หลากหลายแล้วก็พิจารณาเงื่อนไขว่าควรจะเลือกเงื่อนไขหรือทางเลือกใดที่เหมาะสมกับปัญหานั้นมากที่สุดนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะเรามาชมกันดีกว่าว่าในครั้งหน้าเราจะเรียนกันในเรื่องอะไรนะคะโดยบทเรียนในครั้งถัดไปค่ะจะเรียนในเรื่องของการสร้างทางเลือกครั้งที่3นะคะสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะคะได้แก่ใบงานที่3เรื่องท่องไปในสวนสนุกค่ะใบงานที่4เรื่องแบบฝึกหัดเรื่องการสร้างทางเลือกนะคะซึ่งเอกสารทั้ง2ชุดนี้นะคะครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของ DLTV ค่ะวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ตอนผจญภัยล่าสมบัติเกาะร้างกลางทะเลสวัสดีเพื่อนๆวันนี้กัปตันแทนไทยกับลูกเรือไม้โทจะพาทุกคนออกไปล่าสมบัติกลางทะเลกันเตรียมแผนที่และเข็มทิศให้พร้อม
1: แผนที่และเข็มทิศพร้อมแล้วครับ
0: ดีมากแล้วเพื่อนๆพร้อมที่จะออกไปล่าสมบัติกันหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วนั่นไงข้างหน้ามีเกาะเราไปที่เกาะกัน
1: ได้เลยครับ

0: โอ้เราเจอหีบสมบัติแล้วอยากรู้จังข้างในจะมีอะไร
1: แต่เอ๊ะเปิดไม่ได้ครับกัปตันหีบสมบัติถูกล็อกอยู่ต้องแก้รหัสปริศนาจับคู่คำคล้องจองสองพยางก่อน
0: เอ๊รหัสมีคำขึ้นต้นว่าทะเลแล้วคำไหนคล้องจองกับคำว่าทะเลนะ
1: ต้องเป็นคำว่าเวลาแน่เลยครับกัปตัน
0: งั้นลองจับคู่คำว่าทะเลเวลาโอ้ใช่แล้วเปิดหีบสมบัติได้แล้วพวกเราได้เหรียญทอง
1: เย้เย้เย้พวกเราทำได
0: ้ยอดเยี่ยมมากทุกคนเราล่องเรือไปตามหาหีบสมบัติกันต่อเถอะลุยเรามาถึงเกาะที่สองกันแล้วเอ๊ะนั่นไงหีบสมบัติอยากรู้จังข้างในจะมีอะไรนะ
1: อ้าวเปิดไม่ได้อีกแล้วครับกัปตันหีบสมบัติถูกล็อกอยู่ต้องแก้รหัสปริศนาจับคู่คำคล้องจองสองพยางก่อน
0: เอ๊รหัสมีคำขึ้นต้นว่าคงคาแล้วคำไหนคล้องจองกับคำว่าคงคานะ
1: ต้องเป็นคำว่าการ์ตูนแน่เลยครับกัปตัน
0: งั้นลองจับคู่คำว่าคงคาการ์ตูนอ๋อใช่แล้วเปิดหีบสมบัติได้แล้วพวกเราได้ทองคำแท่ง
1: เย้เย้เย้สุดยอดไปเลย
0: ยอดเยี่ยมมากทุกคนเราล่องเรือไปตามหาหีบสมบัติกันต่อเถอะลุยเรามาถึงเกาะที่สามกันแล้วนะเออนั่นไงหีบสมบัติที่ตามหาอยากรู้จังข้างในจะมีอะไรนะ
1: เปิดไม่ได้อีกแล้วครับกัปตันหีบสมบัติถูกล็อกอยู่ต้องแก้รหัสปริศนาจับคู่คำคล้องจองสองพยางก่อน
0: เอ๊รหัสมีคำขึ้นต้นว่าน้ำใสแล้วคำไหนคล้องจองกับคำว่าน้ำใสนะ
1: ต้องเป็นคำว่าใจดีแน่เลยครับกัปตัน
0: งั้นลองจับคู่คำว่าน้ำใสใจดีอ๋อใช่แล้วเปิดหีบสมบัติได้แล้วพวกเราได้เพชรมหาสมบัติมาครอบครองแล้ว
1: เย้เย้เย้สุดยอดไปเลยทุกคน
0: ยอดเยี่ยมมากๆเพราะทุกคนช่วยกันภารกิจจึงสำเร็จขอบคุณทุกคนมากนะระหว่างทางที่เรากำลังล่องเรือกลับเพื่อนๆลองมาทบทวนรหัสปริศนาจับคู่คำคล้องจองสองพยางกันนะ
1: หีบสมบัติหีบแรกรหัสปริศนาคือทะเลเวลาหีบสมบัติหีบที่สองรหัสปริศนาคือคงการ์ตูนและหีบสมบัติหีบที่สามรหัสปริศนาคือน้ำใสใจดี
0: โอ้ทุกคนเก่งมากๆเลยแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลวนที่น่ารักทุกคนนะคะสวัสดีครูปลายทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะพบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูธิดารัตน์เมฆหมอกค่ะเอาละค่ะวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมต่อไปเดี๋ยวคุณครูนั้นทบทวนนักเรียนนิดนึงค่ะไปเลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางลองตอบคุณครูหน่อยสิคะว่านักเรียนคิดว่าสารที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเป็นอย่างไรสารที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเป็นอย่างไรคะเราเคยเรียนผ่านมาแล้วนะคะเราเคยเรียนผ่านไปแล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนสถานะของอะไรบ้างนะการทำน้ำหวานให้เป็นเกล็ดน้ำแข็งใช่ไหมคะการเปลี่ยนสถานะของน้ำใช่ไหมการเปลี่ยนสถานะของอะไรอีก
2: พ
1: ิ
2: มเสน
1: และสรุปแล้วเนี่ยนะคะสิ่งเหล่านั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแล้วบอกคุณครูได้ไหมคะว่าเป็นว่าสารที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนั้นเป็นอย่างไร
3: นภัส
1: ตอบลูกนภัสตอบ
4: สารที่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นสถานะอื่นแล้วกลับมาเป็นสถานะเดิมได้ครับ
1: สารที่เปลี่ยนสถานะเป็นสถานะอื่นแล้วก็กลับสู่สถานะเดิมได้ใช่ไหมคะสารจะมีการเปลี่ยนสถานะเป็นสถานะอื่นหรือกลับสู่เป็นสถานะเดิมได้ก็จะมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะ
3: มี
1: อะไรคะมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องคะนักเรียนทำให้สารมีการเปลี่ยนสถานะความร้อนหรืออุณหภูมิใช่ไหมคะเข้ามาเกี่ยวข้องนะประมือให้กับนภัสก่อนค่ะนะคะกล้าตอบนะคะทั้งนั้นนะคะสารที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเป็นอย่างไรก็คือสารที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแล้วนะคะยังคงเป็นสารเดิมนั่นเองนะคะก็คือสารมีการเปลี่ยนสถานะและสามารถเป็นสารเดิมไม่มีสารใหม่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะเอาล่ะดังนั้นค่ะตรงนี้นั่นเองคิดว่านอกจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแล้วนะคะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นอีกหรือไม่นอกจากสารที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแล้วยังมีการเปลี่ยนแปลงอื่นอีกหรือไม่อย่างไรแล้วนักเรียนรู้จักคำนี้ไหมการเปลี่ยนแปลงทางเคมีรู้จักไหมคะเคยได้ยินบ้างไหมเป็นยังไงตามความเข้าใจของเราเป็นแบบไหนเอาสารมาผสมกันแล้วยังไงนะครับนภัส
3: กลายเป
1: ็
3: นอย
1: ่
3: างอื
1: ่
3: น
1: กลายเป็นอย่างอื่นนะคะเดี๋ยวลองดูซิว่าที่นภัสตอบนะคะใช่หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราก็มาหาคำตอบกันนะคะก็คือกิจกรรมนี้ค่ะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะกิจกรรมที่1ซึ่งกิจกรรมที่1นะคะจุดประสงค์ของกิจกรรมก็คืออธิบายการเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะกิจกรรมที่เราจะทำกันวันนี้เนี่ยจะอยู่ในหน้า131ค่ะจะมีด้วยกันกี่ข้อคะกี่ข้อคะ4ข้อเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะอ่านข้อที่1ก่อนแค่ข้อเดียวนะคะอ่านข้อที่1แค่ข้อเดียวเมื่อพร้อมแล้วอ่านเลยค่ะ

เรียบร้อยไหมคะข้อหนึ่งเรียบร้อยยังข้อหนึ่งให้ทำอะไรอ่ะใช่อ่านสถานการณ์เมื่อเราอ่านสถานการณ์เรียบร้อยแล้วเราต้องร่วมกันทำอะไรต่อไปคะวิเคราะห์อะไรวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อระบุเกี่ยวกับปัญหาจากสถานการณ์เพราะฉะนั้นเมื่อหนูอ่านสถานการณ์แล้วหนูจะเจอปัญหาหาปัญหาให้เจอนะคะแล้วก็บันทึกผลลงไปนะคะสถานการณ์ของนักเรียนนะคะจะอยู่ในหน้า133ค่ะนะคะหน้า133ซึ่งนักเรียนนะคะแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็ระบุปัญหาแล้วก็บันทึกลงไปนะคะทางต้นทางและปลายทางสถานการณ์ปัญหาคืออะไรนะดังนั้นค่ะสำหรับช่วงแรกนะคะให้นักเรียนนั้นอ่านสถานการณ์และร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อระบุปัญหาจากสถานการณ์แล้วก็บันทึกผลลงไปในใบงานนะคะหลังจากนั้นต้องรบกวนให้คุณครูนะคะให้ความช่วยเหลือแนะนำนักเรียนหรือตอบข้อสงสัยเมื่อเรียนนั้นซักถามพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปอ่านสถานการณ์กันเลยค่ะ

0: คืออะไรครูขอกลุ่มที่4ค่ะสำหรับต้นทาง1คนค่ะ1คนเอาล่ะลูกอมสถานการณ์ปัญหาคืออะไรคะ
1: ข้าวจี่ไม่มีรสชาติ
0: ข้าวจี่ไม่ค่อยมีรสชาติมีใครจะเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมคะมีใครจะเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมนายอ่ะขอไนท์สักหนึ่งคนค่ะอีกหนึ่งคนไนท์ไนท์ลองตอบหน่อยสิคะว่าสถานการณ์ปัญหาคืออะไรคะ
2: ข้าวจี่ไม่มีรสชาติเหมือนกันครับ
0: ข้าวจี่ไม่มีรสชาติเหมือนกันมีใครจะเพิ่มเติมอีกไหมคะไม่มีอ่ะปรบมือกับเพื่อนทั้งสองคนก่อนค่ะนะคะสถานการณ์ปัญหาเขาคือข้าวจี่เขาไม่มีรสชาติแล้วถ้าเกิดว่านำไข่มาทำเป็นส่วนผสมในข้าวจี่ล่ะรสชาติและกลิ่นจะดีขึ้นไหมก่อนหน้านี้ข้าวจี่ก็เป็นยังไงคะนักเรียนในตอนที่อ่านสถานการณ์ไม่มีรสชาติเขามีแต่ข้าวจี่ทำมาจากอะไรอ่ะเขาเหนียวเอามาปั้นเอาใช่ไหมคะแล้วเขาทำยังไงต่อคะก่อนที่จะไปจี่เอาไปจี่เลยไหมเอาไปทำอะไรนะเอาไปทำอะไรคะเอาเกลือมาโรยใช่ไหมคะแล้วก็ไปจี่แต่ปรากฏว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือก็ยังไม่มีรสชาติเขาเลยทำไมคะเอ๊ะถ้าหากนำไข่มาทำเป็นส่วนผสมในข้าวจี่ล่ะรสชาติและกลิ่นจะดีขึ้นหรือไม่นักเรียนเคยเห็นข้าวจี่ไหมคะเคยเห็นไหมข้าวจี่หน้าตาเป็นไงอ่ะเผื่อบางคนไม่เคยเห็นภาพนี้เลยนะคะอ่ะนี่คือข้าวจี่นะคะบางร้านเขาอาจจะมีการเสียบไม้บางร้านเขาอาจจะไม่ได้เสียบไม้นะคะบางร้านก็จะมีลักษณะเป็นกลมๆบางร้านก็จะมีลักษณะเป็นรีๆนะคะก็แล้วแต่นะคะนะเอาล่ะนะดังนั้นตรงนี้นะคะเราจะมาแก้ไขปัญหากันว่าจะทำอย่างไรดีนะคะจากการอ่านสถานการณ์ดังนั้นเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะอ่านวิธีทำข้อที่2ถึงข้อที่4ว่าเขาให้นักเรียนนั้นทำอะไรนะคะวิธีทำข้อที่2ถึงข้อที่4ค่ะเมื่อพร้อมแล้วอ่านได้เลยอ่านในใจค่ะ

0: เรียบร้อยนะคะทั้งต้นทางและปลายทางมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอ๊หลังจากนี้เราต้องทำอะไรบ้างนะคะหลังที่เรานั้นอาสนการไปแล้วนะคะนักเรียนต้องร่วมกันทำอะไรคะทำอะไรเอ่ยหาอะไรนะ
1: หาวิธีแก้ป
0: ั
1: ญหา
0: หาวิธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับอะไรทราบไหมเกี่ยวกับอะไรทราบไหมคะแล้วพอจะมองออกไหมว่าเราต้องหาวิธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอะไรอ่ะหลักฐานเชิงประจักษ์ก็คือจะทำยังไงให้ทำไมคะข้าวจี่มีรสชาติใช่ไหมเพราะเราอ่านสถานการณ์มาก่อนหน้านี้ก็คือปัญหาของเขาคือทำไมคะข้าวจี่ไม่มีรสชาติดังนั้นเราต้องมาร่วมกันหาวิธีแก้ปัญหาว่าจะทำยังไงให้ข้าวจี่นั้นมีรสชาติโดยเราจะแก้ปัญหาให้เห็นหลักฐานเป็นเชิงประจักษ์เลยให้เห็นเป็นภาพขั้นตอนชัดเจนเลยว่าถ้าออกมาลักษณะแบบนี้นะข้าวจี่เนี่ยมีรสชาติแน่นอนนะคะ

ซึ่งมีหลายทางเลือกนะคะลองเสนอกันหลายๆทางเลือกว่าจะทำยังไงให้ข้าวจี่นั้นมีรสชาตินะคะดูแล้วน่ารับประทานโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่กำหนดให้หรือวัสดุอื่นๆนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้ก็คือสามารถนักเรียนสามารถที่จะเตรียมวัสดุอุปกรณ์มาเองนะคะหรือจะใช้วัสดุอุปกรณ์ของคุณครูก็ได้นะคะแล้วก็พร้อมวิเคราะห์ข้อดีแล้วก็ข้ออะไรด้วยข้อดีอย่างเดียวไหมคะข้อจำกัดของแต่ละทางเลือกด้วยนะคะว่าทางเลือกที่เราเลือกนั้นหรือที่คุยกับเพื่อนนั้นมีข้อดีหรือข้อจำกัดอย่างไรนะคะบันทึกผลแล้วก็เดี๋ยวเรามานำเสนอนะคะพร้อมกันว่าวิธีที่นักเรียนนั้นนำเสนอมานะคะมีทางเลือกอะไรบ้างตรงนี้พอเข้าใจไหมคะเข้าใจนะคะต่อไปนะคะหลังจากนั้นเมื่อเรามีหลายๆแนวทางแล้วเราต้องมาร่วมกันทำอะไรต่อไปลงมติไปเพื่ออะไรอ่ะเพื่อตัดสินใจแล้วก็เลือกวิธีแก้ปัญหานะคะเลือกวิธีแก้ปัญหาแล้วก็พร้อมให้เหตุผลในการที่เรานั้นตัดสินใจเลือกด้วยนะคะหลังจากนั้นทำอะไรต่อไปเมื่อเราตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหาแล้วเราก็ต้องมาทำอะไรคะออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหาตามที่เรานั้นเลือกไว้แล้วก็เขียนขั้นตอนการแก้ปัญหาให้ชัดเจนนะคะการแก้ปัญหาเราต้องย้อนกลับไปว่าปัญหาที่เราต้องแก้นั้นคืออะไรเราจะต้องทำยังไงให้ข้าวจี่มีรสชาติใช่ไหมทำยังไงอ่ะนั่นเรียกว่าทำยังไงให้ข้าวจี่นั้นมีรสชาติน่ารับประทานนะคะเอาละกิจกรรมตรงนี้นักเรียนจะต้องมาบันทึกผลในหน้า134ค่ะหน้า134นะคะก็จะมีตารางซึ่งจะเป็นตารางวิธีในการแก้ปัญหาที่แสดงให้เห็นหลักฐานเชิงประจักษ์รวมทั้งข้อดีและข้อจำกัดของแต่ละวิธีด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตารางกันก่อนว่าเขามีรายละเอียดอะไรบ้างที่เรานั้นต้องร่วมกันคิดในกลุ่มนะคะก็คือวิธีนะคะเราจะใช้วิธีใดให้ได้คิดว่าใช้วิธีอะไรได้บ้างที่จะทำให้ข้าวจี่นั้นมีรสชาติใช้วิธีไหนคะวิธีไหนทำอะไรนะนำไข่มาเป็นส่วนผสมหรือบอกว่าเอาข้าวจี่ไปชุบในไข่ใช่ไหมคะแล้วทำยังไงนักเรียนสามารถเขียนได้ว่าวิธีของนักเรียนก็คือบางคนก็อาจจะเป็นลักษณะที่ว่านำข้าวจี่ไปชุบไข่โรยเกลือแล้วก็ไปปิ้งใช่ไหมคะหรือบางคนก็บอกว่าเอาข้าวจี่นั้นมาทำอะไรคะเอาข้าวเหนียวนั้นไปจี่ก่อนแล้วก็เอามาชุบไข่แล้วก็โรยเกลือแล้วก็ไปจี่อีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แล้วแต่วิธีของนักเรียนหรือบางคนบอกว่าถ้าหนูคิดกับเพื่อนว่าหนูจะโรยเกลือลงไปในไข่เลยได้ไหมคือหนูตอกไข่แล้วหนูโรยลงไปในไข่เลยแล้วก็ค่อยเอาข้าวจี่หรือเอาข้าวปั้นข้าวเหนียวปั้นมาชุบแล้วไปจี่แบบเนี้ยนะคะอาจจะเป็นลักษณะวิธีแบบนี้ทีนั้นนักเรียนเขียนข้อดีของวิธีที่หนูเลือกด้วยและข้อจำกัดนะคะข้อจำกัดนั้นข้อจำกัดอะไรหนูถ้าหนูย้อนไปดูในสถานการณ์เขาทำแค่ไงเองเอาข้าวเหนียวมาปั้นใช่ไหมแล้วก็โรยเกลือแค่นั้นเองถ้าหนูจะทำวิธีที่ให้รสชาติน่าทานมากขึ้นขั้นตอนมันน่าจะทำไมมากขึ้นตรงนี้สามารถใช้เป็นข้อจำกัดได้ไหมได้ไหมได้ก็คือมีขั้นตอนระยะเวลาเนี่ยมากเพิ่มขึ้นตรงนี้เดี๋ยวลองคุยกันดูนะคะตรงส่วนนี้พอเข้าใจไหมมีคำถามไหมคะมีคำถามไหมคะวิธีแต่วิธีคุณครูไม่ได้นักเรียนเขียนขั้นตอนนะว่าจะต้องเอามาปั้นจะต้องเอามาปั้นเป็นก้อนกลมๆเอาไม้เสียบอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ได้เขียนวิธีนะคะขออภัยอันนี้คือไม่ได้เขียนขั้นตอนเราเขียนแค่เราจะทำวิธีไหนบ้างเท่านั้นนะคะนะเอาล่ะดังนั้นกิจกรรมปลายทางในวันนี้นะคะให้นักเรียนนั้นร่วมกันหาวิธีในการแก้ปัญหาที่แสดงให้เห็นหลักฐานเชิงประจักษ์และมีหลายทางเลือก
พร้อมวิเคราะห์ข้อดีและข้อจำกัดของแต่ละวิธีแล้วก็บันทึกผลดังนั้นนักเรียนสามารถเขียนได้มากกว่า1วิธีก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องเขียนแค่วิธีเดียวแล้วก็ต้องรบกวนให้ครูปลายทางนะคะให้ความช่วยเหลือแนะนำนักเรียนหรือตอบข้อสงสัยเมื่อเรียนนั้นซักถามพร้อมยังคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

เรียบร้อยกันยังคะนักเรียนทั้งนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางสำหรับนักเรียนต้นทางเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแล้วค่ะคุณครูขอฟังวิธีของนักเรียนนิดหนึ่งว่าในกลุ่ม

0: บนนักเรียนนั้นนะคะมีวิธีใดนะคะมีวิธีใดในการแก้ปัญหารวมทั้งระบุข้อดีแล้วก็ข้อจำกัดนั้นด้วยนะคะเดี๋ยวให้แต่ละกลุ่มนั้นนำเสนอนะคะเพราะนั้นนำเสนอเนี่ยถ้าเกิดว่านักเรียนเลือกวิธีที่ไม่ซ้ำกันเนี่ยนะคะก็จะได้หลายวิธีแล้วเพราะเรามี5กลุ่มใช่ไหมนักเรียนฟังเพื่อนให้ดีวิธีของเพื่อนดีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาทำอะไรกันพอเราฟังแล้วเดี๋ยวเราต้องมาทำอะไรคะมาลงมติเพื่อทำอะไรนะหรือมีอย่างวิธีทำของเราลงมติเพื่ออะไรอ่ะตัดสินใจเลือกว่าจะใช้วิธีไหนดีเราก็มีวิธีของเราพอเราฟังเพื่อนเพื่อนก็ดีเนาะของเพื่อนแล้วของเราบางทีเรามีหลายวิธีของเราก็มี 2-3 วิธีอย่างเงี้ยแล้วลองมาทำอะไรกันคะมาคุยแล้วลองเลือกกันดูในกลุ่มว่าเราจะเอาวิธีไหนดีอ่ะตรงนี้พร้อมไหมถ้าพร้อมนะคะกลุ่มไหนพร้อมจะนำเสนอก่อนคะโอ้กลุ่ม1ยกมือกลุ่ม1ยกมือก่อนนะลูกนะอ่ะให้กลุ่ม1ก่อนฟังให้ดีนะกลุ่ม1เอาแบบไหนเดี๋ยวคุณครูจะถามนักเรียนด้วย
1: 1นำข้าวเหนียวไปจี่2นำไปชุบไข่3นำไปจี่4นำข้าวจี่มาโรยเกลือข้อดี1ทำให้ข้าวเหนียวที่นำไปจี่จับตัวเป็นก้อนข้อจำกัด1มีหลายขั้นตอนค่ะ
0: แสดงว่ากลุ่ม1เนี้ยนำข้าวเหนียวไปจี่กี่รอบกี่รอบ2รอบใช่ไหมคะ2รอบเอาไปจี่ก่อนแล้วค่อยไปนำไปชุบไข่ใช่ไหมแล้วก็โรยเกลือใช่ไหมคะแล้วก็นำไปจี่อีกรอบหนึ่งคิดว่าข้อดีน่าจะเป็นยังไง
1: ทำให้ข้าวเหนียวจับตัวเป็นก้อน
0: นั่นคือที่เขาคิดทำแบบนั้นที่ว่าเอาไปจี่ก่อนคือทำให้ข้าวเหนียวจับตัวเป็นก้อนนะคะแล้วรสชาติคิดว่าน่าจะดีไหม
1: น่าจะดีขึ้น
0: น่าจะดีขึ้นนะคะแต่ข้อจำกัดคือทำไมนะคะ
1: มีหลายขั้นตอน
0: มีหลายขั้นตอนระยะเวลาก็น่าจะทำไม
1: นานขึ้น
0: นานขึ้นหรือมากขึ้นนั่นคือวิธีแรกนะทุกคนลองฟังนะต่อไปกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2ฟังให้ดีนะคะกลุ่มที่2เขาจะนำเสนออะไร
1: นำเกลือใส่ลงในไข่และตีให้เข้ากันและนำข้าวเหนียวมาชุบไข่ที่ใส่เกลือแล้วนำไปจี่ค่ะข้อดีทำให้ข้าวจี่มีรสชาติและกลิ่นที่ดีขึ้นค่ะข้อจำกัดใส่เกลือในปริมาณที่พอดีและไม่ย่างนานเกินไปค่ะ
0: อ๋อใช้ระยะเวลาในการจี่ใช่ไหมคะค่อนข้างที่จะนานเนาะกลุ่มนี้เขาโรยเกลือตอนไหนผสมลงไปในไข่เลยใช่ไหมไม่ได้โรยเกลือบนข้าวจี่ใช่ไหมคะนะเหมือนเราจะกำลังจะทอดไข่เจียวเข้าไปจี่เลยใช่ไหมคะนะแล้วข้อดีก็คือทำไมนะน่ารับประทานรสชาติล่ะคิดว่ารสชาติน่าจะเป็นยังไงดีกว่าโรยเกลืออย่างเดียวไหมคิดว่าน่าจะดีกว่าโรยเกลืออย่างเดียวนะคะส่วนข้อจำกัดก็คือทำไมนะคะใช้เวลานานกว่าในสถานการณ์ใช่ไหมคะนะคะนั่นคือกลุ่มที่3ต่อไปกลุ่มที่4กลุ่มที่4ค่ะ
1: นำข้าวเหนียวไปชุบไข่เอาไปจี่และโรยเกลือค่ะข้อดีกำลังเค็มของเกลือได้และมีรสชาติค่ะข้อจำกัดมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นค่ะ
0: อ๋อมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นจะคล้ายๆกับกลุ่มที่3ไหมคะคล้ายกันนะคะนั่งลงต่อไปกลุ่มที่5สุดท้ายค่ะลูกกลุ่มที่5สุดท้าย
2: นำข้าวเหนียวไปชุบไข่ดิบและโรยเกลือและนำไปจี่ค่ะ
0: นำข้าวเหนียวไปทำอีกครั้งหนึ่งค่ะ
2: นำข้าวเหนียวไปชุบไข่ดิบค่ะและโรยเกลือแล้วก็นำไปจี่ค่ะ
0: ค่ะข้อดีล่ะค่ะ
2: ข้อดีคือข้าวเหนียวมีรสชาติค่ะ
0: ข้าวเหนียวมีรสชาติค่ะ
2: ข้อจำกัดคือขั้นตอนและวิธีมีมากขึ้นค่ะ
0: ค่ะปรบมือให้กับเพื่อนๆค่ะเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยต่อไปเดี๋ยวให้นักเรียนนั้นนะคะต้องตัดสินใจเลือกแล้วนะคะว่าจะใช้วิธีไหนยังยืนยันว่าเราจะใช้วิธีนี้ของเราอยู่ไหมนะคะหน้า135นะคะมาค่ะเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันก่อนนะคะว่านักเรียนนั้นจะต้องบันทึกอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะลงมติตัดสินใจเลือกวิธี

แก้ปัญหานะคะลูกปัดที่สามารถปฏิบัติได้จริงนะคะที่สามารถปฏิบัติได้จริงด้วยนะคะเราจะแก้ปัญหาโดยใช้วิธีไหนแล้วก็ขอเหตุผลเพราะอะไรถึงเลือกใช้วิธีนี้นะคะดังนั้นเมื่อสักครู่จากที่ครูเดินดูมีนักเรียนหลายกลุ่มที่เขียนเนี่ยหลายวิธีเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ตอนนำเสนอนักเรียนเลือกมา1วิธีใช่ไหมเดี๋ยวลองเลือกใหม่ว่าเอ๊ะตกลงเราจะเอาวิธีไหนดีนะที่เราเขียนมากกว่า1วิธีเนี่ยนะคะแล้วก็ต้องคิดด้วยว่าปฏิบัติได้จริงด้วยแล้วก็วิธีของเพื่อนน่าสนใจไหมเราทำเราฟังของเพื่อนแล้วเอ๊ะของเพื่อนก็น่าสนใจดีเนาะจะใช้วิธีของเพื่อนก็ได้นะคะและแต่หนูให้คุยนะคะให้คุยแล้วก็ตัดสินใจเลือกดูแต่ที่สำคัญคือครูขออะไรด้วยเหตุผลนะคะที่หนูตัดสินใจเลือกวิธีนี้นะคะหลังจากนั้นสรุปขั้นตอนการแก้ปัญหาขั้นตอนการแก้ปัญหาคือให้หนูเขียนขั้นตอนการทำนั่นแหละเราจะมีขั้นตอนการทำยังไงโดยมีอุปกรณ์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยรอบนี้นะคะจะแตกต่างจากวิธีการที่หนูทำก่อนหน้านี้นะถ้าขั้นตอนก็จะละเอียดมากขึ้นนะคะเช่นจะมีไม้เสียบลูกชิ้นไปเสียบนะคะที่ข้าวเหนียวที่ปั้นข้าวเหนียวนั้นด้วยนะหรือจะใช้ถุงมือจับหรือจะอะไรเอาอุปกรณ์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะมีเกลือไหมเราจะใช้เกลือหรือเปล่าใช้ไข่แน่นอนว่าแต่ละกลุ่มทุกกลุ่มใช้ไข่ใช่ไหมคะเขียนขั้นตอนให้ละเอียดว่าเราจะทำยังไงตรงส่วนนี้มีคำถามไหมคะมีคำถามไหมไม่มีนะคะดังนั้นตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะร่วมกันลงมติเพื่อตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหาพร้อมให้เหตุผลในการตัดสินใจเลือกนะคะแล้วก็บันทึกผลลงไปในใบงานหลังจากนั้นให้ร่วมกันออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหาค่ะตามวิธีที่นักเรียนนั้นได้เลือกแล้วก็เขียนขั้นตอนการแก้ปัญหาบันทึกผลลงไปก็ต้องรบกวนให้ครูปลายทางนะคะช่วยเหลือแนะนำนักเรียนหรือตอบข้อสงสัยเมื่อนักเรียนนั้นซักถามถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณครูขอฟังนักเรียนนิดนึงค่ะนะคะขอตัวแทนนะคะกลุ่มไหนดีคะกลุ่มที่2ละกันค่ะกลุ่มที่2อ่ะกลุ่มที่2หนูได้ร่วมกันตัดสินใจเลือกกันแล้วใช่มั้ยคะในกลุ่มใช่มั้ยหนูจะแก้ปัญหาโดยใช้วิธีไหนคะ
1: นำเกลือมาใส่ในไข่นำข้าวเหนียวไปชุบไข่นำไปโรยพริกไทยแล้วก็นำไปจี่ค่ะ
0: อ๋อเขามีอะไรเพิ่มมามีพริกไทยเพิ่มมานะคะทำไมต้องใส่พริกไทยอ่ะลูก
1: ให้มีกลิ่นหอมค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อให้มีกลิ่นหอมรสชาติก็จะได้ดีขึ้นด้วยใช่ไหมอ่ะเอาอะไรคะข้าวเหนียวไปชุบไข่แต่ว่าไข่นั้นก็คือปรุงโดยใช้อะไรแล้ว
1: เกลือ
0: ใส่เกลือลงไปในไข่แล้วตีคนๆใช่ไหมคะแล้วก็ยังไงต่อแล้วก็
1: เอา
0: ข
1: ้
0: าวเหนียวไปชุบไข่ข้าวเหนียวนี้หนูใช้ไม้เสียบไหมหรือว่าหนูเอาก้อนกลมๆเลย
1: เอาไม้เสียบ
0: อ๋อไม้เสียบแล้วก็ไปชุบไข่หลังจากนั้นมาทำอะไรต่อนะคะ
1: โรยพริกไทยแล้วก็เอาไปจี่ค่ะ
0: โรยพริกไทยแล้วก็เอาไปจี่นะคะเอาไปจี่อ่ะตรงนี้ทำไมถึงทำเพราะอะไรคะ
1: เพราะว่าจะทำให้ข้าวจี่มีกลิ่นแล้วก็รสชาติที่ดีขึ้นค่ะ
0: ข้าวเหนียวมีกลิ่นแล้วก็มีรสชาติที่ดีขึ้นส่วนขั้นตอน
1: 1. ปั้นข้าวเหนียวให้เป็นทรงกลม 2. นำข้าวเหนียวที่ปั้นแล้วมาเสียบไม้ลูกชิ้น 3. นำไข่ไก่มาตอกใส่ถ้วย 4. ใส่เกลือลงในไข่ไก่ที่ตอกแล้ว 5. ตีไข่ไก่ที่ใส่เกลือให้เข้ากัน 6. นำข้าวเหนียวที่เสียบไม้ลูกชิ้นมาชุบไข่ 7.เอาพริกไทยมาโรย8นำมาจี่ประมาณถึง4นาทีค่ะ
0: ชัดเจนไหมกลุ่มนี้ชัดเจนไหมคะเอาปรบมือกับเพื่อนค่ะน่ารักมากนะคะตัวแทนนะคะนั่นก็คือตัวอย่างนะคะของกลุ่มที่2นะคะกลุ่มอื่นก็เช่นการเขียนขั้นตอนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะต้องไปนำไปปฏิบัติจริงในชั่วโมงต่อไปนะคะเราก็จะมาทำข้าวจี่กันนะเอาล่ะสำหรับกิจกรรมนะคะในวันนี้นะคะนักเรียนลองประเมินตนเองนะคะการประเมินตนเองหน้า141ลองดูซิว่าอยู่หน้าเดียวกับคุณครูไหมคะ141ไหมคะใช่ไหมคะใช่นะคะกิจกรรมนะคะในวันนี้สิ่งที่ฉันได้ทำคือวันนี้หนูได้ระบุปัญหาจากสถานการณ์ที่กำหนดให้และหาวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลายแล้วก็ร่วมกันตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผลดังนั้นระดับที่ทุกคนในกลุ่มทำได้เนี่ยดีพอใช้หรือปรับปรุงอันนั้นเรียนก็ประเมินตนเองนะคะวันนี้เป็นอย่างไร2ข้อนะสรุปกิจกรรมวันนี้สรุปว่าเราหาวิธีในการแก้ปัญหาได้ไหมได้ไม่ได้ได้ไหมคะ
2: ได
0: ้แต่และกลุ่มวิธีเหมือนกันไหมก็อาจจะแตกต่างกันออกไปก็มีความคล้ายกันบ้างนะคะก็ตรงส่วนนี้นะคะเดี๋ยวนักเรียนก็เห็นแหละว่าเดินแต่ละกลุ่มเขียนขั้นตอนแล้วก็เดี๋ยวอาจจะไปใส่เพิ่มรายละเอียดให้ชัดเจนให้ขึ้นให้มากขึ้นกว่าเดิมนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่เดี๋ยวพอชั่วโมงต่อไปเราก็จะมาลงมือทำกันอาจจะมีการลืมดังนั้นหนูต้องกลับมาย้อนดูว่าที่หนูเขียนไปในวันนี้เป็นยังไงบ้างจะช่วยหนูนั้นได้ทำกิจกรรมได้ง่ายขึ้นเองนะคะดังนั้นสรุปกิจกรรมวันนี้สรุปว่ามีการออกแบบกิจกรรมในการแก้ปัญหาได้ไหมได้ไม่ได้ได้แก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ยการทำข้าวจี่นะคะเราสามารถหาวิธีการแก้ปัญหาและออกแบบวิธีการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับข้าวจี่ได้นะคะทำให้ข้าวจี่นั้นน่าจะมีรสชาติมากเพิ่มขึ้นบทเรียนครั้งต่อไปเราอยู่ในเรื่องนี้นะคะว่ารู้ได้อย่างไรว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบงานเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเคมีมีข้าวเหนียวไข่เกลืออุปกรณ์สำหรับปิ้งอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเช่นสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตนะคะเรามีการสืบค้นข้อมูลด้วยในช่วงวงต่อไปนะคะเอาล่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องฝากนักเรียนเอาไว้เพียงแค่นี้นะคะแล้วก็พบกันใหม่ในช่วงวงต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: ขอบคุณ

0: าสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่23การมีส่วนร่วมขอเพิ่มถังขยะตรงหน้าห้องน้ำหญิงแปดเสียงแล้วอยากให้มีกิจกรรมตลาดนัดอีกครั้งสองเสียง
1: พี่ร่มเย็นทำอะไรอยู่หรอคะนี่กระดาษอะไรคะเต็มไปหมดเลย
0: เป็นความคิดเห็นจากกล่องรับความคิดเห็นในโรงเรียนไงเป็นสุข
1: หูความคิดเห็นเป็นร้อยๆเลยเหรอ
0: พี่ชอบนะจะได้รู้ว่าส่วนรวมมีความคิดเห็นยังไง
2: การมีส่วนร่วมและรับฟังความเห็นของผู้อื่นมีประโยชน์กับทุกๆคนนะเป็นสุขโดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ท่านก็มีสอนไว้ตัวอย่างเหมือนจักรยาน3ตอนที่ต้องใช้คนปั่น3คนน่ะถ้าคนปั่นคนแรกปั่นอยู่คนเดียวกว่าจะไปถึงที่หมายย่อมใช้เวลานานและคนที่ปั่นเพียงคนเดียวก็จะเหนื่อยมากเพราะต้องแบกรับน้ำหนักของอีก2คนไปด้วยแต่ถ้าทั้ง3คนมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันปั่นไม่นานก็จะถึงจุดหมายปลายทางแล้วทุกๆคนก็จะไม่รู้สึกเหนื่อยเพราะช่วยกันปั่นแบ่งเบาความเหนื่อยซึ่งกันและกันและยังสนุกที่ได้มีส่วนร่วมอีกด้วยไงในหลวงรัชกาลที่9ทรงเป็นนักประชาธิปไตยจึงทรงนำประชาพิจารณ์มาใช้ในการบริหารเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าไม่ว่าประเทศของเราจะประสบกับปัญหาหรือภาวะอันไม่ปกติใดๆคนไทยเราจะหันหน้าเข้าหากันและร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติแก้ไขให้ผ่านพ้นปัญหาหรือภาวะการนั้นๆไปได้อย่างแน่นอน
1: การมีส่วนร่วมดีอย่างนี้นี่เองงั้นเป็นศพขอมีส่วนร่วมกับพี่ร่มเย็นในการช่วยจัดหมวดความคิดเห็นของทุกคนนะคะ
2: เป็นศพเข้าใจได้เร็วมากนะแล้วก็ทำได้ดีมากที่จะช่วยพี่เขานะจ๊ะนี่แหละคือการมีส่วนร่วมอย่างหนึ่งนะจ๊ะ
0: ดีเลยเป็นศพแบบเนี้ยแป๊บเดียวงานพี่ก็สำเร็จเพราะมีน้องคอยช่วยยอดเยี่ยมไปเลยศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่27ชัยชนะของการพัฒนา
1: พี่ร่มเย็นวาดอะไรคะเนี่ยยานอวกาศเหรอมีใบพัดด้วย
0: ไม่ใช่ยานอวกาศดูดีๆนี่อยู่ในน้ำนะทายถูกมีรางวัลให้
1: ดูไม่ออกอะค่ะคุณตาขาช่วยดูหน่อย
3: เหมือนกังหันน้ำนะเนี่ยกังหันน้ำชัยพัฒนาเหรอร่มเย็น
1: กังหันน้ำชัยพัฒนางั้นเหรอคะเหมือนเคยเห็นตรงสระน้ำหน้าโรงเรียน
3: ก็นี่แหละหน้าที่ของกังหันน้ำชัยพัฒนาคือความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเป็นชัยชนะของการพัฒนาเหมือนหลักการทรงงานข้อหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระองค์ทรงตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาน้ำเสียและทรงห่วงใยพระสกนิกรที่ต้องเผชิญปัญหานี้จึงพระราชทานแนวพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียให้ประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาด้วยกังหันน้ำนี้เป็นที่รู้จักกันดีในนามกังหันน้ำชัยพัฒนาก
2: ังหันน้ำชัยพัฒนาได้รับสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญานับได้ว่าเป็นสิทธิบัตรเครื่องกลเติมอากาศในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยและเป็นครั้งแรกของโลกกังหันน้ำชัยพัฒนา เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชาวไทยตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อม
3: การเอาชนะน้ำเสียโดยเปลี่ยนน้ำเสียให้เป็นน้ำดีได้คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ทำให้คนไทยรู้จักดูแลสิ่งแวดล้อมดูแลทรัพยากรของประเทศเพื่อความยั่งยืน
2: คนไทย

0: โชคดีเหลือเกินที่มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงห่วงใยประโยชน์สุขของพระสกนิกรเด็กๆควรซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านด้วยนะจ๊ะ
1: เริ่มต้นง่ายๆด้วยการรู้หน้าที่ของตนเองทำสิ่งที่ถูกต้องบนพื้นฐานของคุณธรรมตามหลักการทรงงานเพื่อให้ประเทศไทยของเราพบชัยชนะของการพัฒนาอย่างยั่งยืนเท่านี้ก็เพียงพอแล้วนะหลาน
2: ๆครับคุณตาคุณยาย
3: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมง

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกๆคนเลยนะคะ
0: ก่อนอื่นคุณครู2คนนะคะก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะครูชื่ออ่อนอุมาคำบุตรดาหรือเรียกสั้นๆว่าครูพี่อุก็ได้
1: สำหรับครูนะคะชื่อวราพรสุวรรณสนหรือจะเรียกสั้นๆว่าครูสีเทียนก็ได้นะคะว่าแต่เมื่อกี้เหมือนสังเกตเห็นครูพี่อูกำลังอ่านหนังสืออะไรอยู่ล่ะคะ
0: กำลังอ่านหนังสือวิชาภาษาไทยอยู่ค่ะครูพี่สีเทียนช่วงนี้นะคะกำลังเตรียมสอบค่ะเนื้อหาวิชาภาษาไทยเนี่ยทั้งยาวทั้งยากค่ะจำยังไงก็จำไม่หมดสักที
1: ง่ายมากๆเลยค่ะครูพี่อูค่ะเพียงแค่ครูพี่อูนะคะรู้การอ่านจับใจความสำคัญค่ะ
0: การอ่านจับใจความสำคัญหรอคะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: เป็นยังไงเอ่ยครูพี่สีเทียน
1: สำหรับการอ่านจับใจความสำคัญนะคะก็คือการสรุปใจความง่ายๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อนะคะเพราะว่าตอนนี้เด็กๆชั้นป.5รอเรานานแล้วนะคะ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนชั้นป.5ทุกคนช่วงนี้เรียนออนไลน์สนุกกันไหมคะ
1: มีเด็กๆบอกว่าสนุกมากเลยนะคะคุณครูพี่อุ๋ค่ะตอนนี้นะคะครูพี่สีเทียนรู้สึกเหมือนกับว่าฝนกำลังตั้งเขามาจะตกแล้วนะคะ
0: ใช่ค่ะครูพี่สีเทียนช่วงนี้นะคะฝนตกทุกวันเลยค่ะเพราะว่าเป็นฤดูฝนนั่นเองพอพูดถึงเรื่องฝนแล้วนะคะคุณครูอยากจะถามนักเรียนทุกคนว่ามีใครชอบเล่นน้ำฝนเหมือนคุณครูไหมคะ
1: มีค่ะมีเด็กน้อยมีเด็กๆตอบมานะคะว่าชอบมากๆเลยค่ะ
0: คุณครูก็ชอบเล่นน้ำฝนเหมือนกันค่ะนะคะแล้วครูพี่สีเทียนชอบไหมคะ
1: ชอบมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะตอนที่เป็นเด็กนะคะมีความทรงจำเกี่ยวกับน้ำเยอะมากๆเลยค่ะ
0: พูดถึงเรื่องน้ำแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูมีบทอ่านนะคะมาให้นักเรียนได้อ่านกันซึ่งนักเรียนได้รับใบความรู้กันแล้วใช่ไหมคะ
1: มีใครที่ยังไม่ได้รับใบความรู้ไหมคะ
0: เด็กๆทุกคนน่าจะได้รับใบความรู้แล้วล่ะค่ะให้นักเรียนนะคะก้มลงดูที่ใบความรู้นะคะจะเห็นว่ามีบทอ่านอยู่ที่หน้าแรกนะคะนักเรียนอ่านชื่อบทอ่านพร้อมกันสิคะ
1: 1 2 3
0: น้ำ
1: เด็กๆทุกๆคนนะคะอ่านได้พร้อมเพรียงกันมากเลยนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: เด็กๆคะให้เด็กๆทุกๆคนนะคะกวาดสายตาไปรอบๆนะคะในบทอ่านนะคะว่ามีทั้งหมดกี่ย่อหน้านะคะ
0: เหมือนจะมี3ย่อหน้าใช่ไหมคะครูพี่สีเทียน
1: ใช่แล้วค่ะดูที่ย่อหน้าที่1นะคะย่อหน้าที่2ย่อหน้าที่3นะคะ
0: คุณครูพี่สีเทียนคะสงสัยจังเลยค่ะว่าทำไมบทน้ำเนี่ยต้องมี3ย่อหน้าคะ
1: อ๋อก็เพราะว่าวันนี้นะคะครูพี่อุและก็ครูพี่สีเทียนเนี่ยจะมาสอนในเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญกันค่ะ
0: ขอถามแทนเด็กๆอีกสักข้อสิคะแล้วทำไมเราต้องเรียนเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญด้วยล่ะคะ
1: ในการที่เรานะคะฝึกในการอ่านจับใจความสำคัญนะคะจะสามารถทำให้เราเนี่ยใช้ความรู้นี้ได้นะคะเช่นการที่เราจะสอบนะคะอ่านหนังสือสอบในโรงเรียนนะคะหรือว่าการที่เราไปโรงเรียนก็จะเห็นได้ว่าเราเรียนหนักหรือว่าเรียนใน

0: หลายๆวิชามากๆเลยซึ่งแต่ละรายวิชานะคะไม่ว่าจะเป็นสังคมวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นวิชาที่มีเนื้อหาเยอะมากๆเลยนะคะครูพี่อู๋คะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆนอกจากนี้นะคะเวลาสอบนะคะถ้านักเรียนนะคะอ่านจับใจความสำคัญเป็นนะคะนักเรียนก็จะสามารถนำไปใช้ในการสอบได้นั่นเองค่ะซึ่งการอ่านจับใจความสำคัญเนี่ยถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะคะเราไปดูที่ยอหน้าแรกของน้ำนะคะ
0: เดี๋ยวให้เด็กๆทุกๆคนนะคะดูไปพร้อมๆกับครูสีเทียนเลยนะคะน้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์มนุษย์ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคใช้ในการเกษตรเป็นอาหารของมนุษย์เป็นแหล่งอาหารสัตว์น้ำและพืชน้ำใช้เพาะเลี้ยงปลาปูกุ้งหอยการอุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่งการผลิตกระแสไฟฟ้าและอื่นๆค่ะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอ่านจบแล้วนะคะนักเรียนสามารถสรุปใจความสำคัญให้คุณครูฟังได้ไหมคะว่าบทอ่านเรื่องน้ำย่อหน้าแรกเนี่ยเขาพูดเกี่ยวกับน้ำว่าอย่างไรบ้างคะเด็กๆอาจจะยังสงสัยนะคะว่าเอ๊คุณครูขาแล้วจับใจความสำคัญเนี่ยต้องทำยังไงหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะงั้นเราไปดูหลักการของการอ่านจับใจความสำคัญกันเลยค่ะ
0: ไปเริ่มกันที่ความหมายของใจความสำคัญนะคะใจความสำคัญก็หมายถึงใจความหรือว่าเนื้อความนะคะที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดนะคะซึ่งเป็นจุดที่เด่นที่สุดในย่อหน้านั้นๆ นะคะซึ่งในแต่ละย่อหน้าเนี่ยก็จะมี1ใจความสำคัญนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะนอกจากใจความสำคัญนะคะจะมีบทอ่านที่เป็นใจความสำคัญแล้วเนี่ยเรายังมีบทอ่านที่เป็นใจความรองด้วยนะคะซึ่งใจความรองก็หมายถึงประโยคที่ใช้ในการขยายความนะคะเพื่อสนับสนุนใจความสำคัญหลักนะคะช่วยขยายให้ใจความสำคัญมีความชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งวิธีในการจับใจความสำคัญนะคะมีหลายวิธีด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการให้รายละเอียดการยกตัวอย่างการจำกัดความนะคะหรือการเปรียบเทียบด้วยค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะตำแหน่งของใจความสำคัญก็ยังปรากฏได้ในหลายๆตำแหน่งนะคะว่าแต่มีอะไรบ้างคะคุณครูพี่อู๋คะ
1: ตำแหน่งของใจความสำคัญนะคะก็จะมีส่วนต้นของย่อหน้านะคะส่วนกลางของย่อหน้าส่วนท้ายย่อหน้าแล้วก็ปรากฏทั้งส่วนต้นและส่วนท้ายของย่อหน้านั่นเองค่ะ
0: สำหรับตอนนี้นะคะเด็กๆทุกๆคนนะคะน่าจะรู้ถึงใจความสำคัญแล้วก็รู้ว่าแต่ละย่อหน้าเนี่ยพบได้หลายตำแหน่งใช่ไหมคะงั้นเรากลับมาดูที่บทอ่านกันต่อเลยนะคะย่อหน้าแรกค่ะน้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์มนุษย์ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคใช้ในการเกษตรเป็นอาหารของมนุษย์เป็นแหล่งอาหารสัตว์น้ำและพืชน้ำใช้เพาะเลี้ยงปลาปูกุ้งหอยการอุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่งการผลิตกระแสไฟฟ้าและอื่นๆค่ะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอ่านจบไปแล้วนะคะเด็กๆสามารถตอบได้ไหมคะว่าใจความสำคัญเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนของย่อหน้าเอ่ย
0: มีเด็กๆตอบถูกนะคะบอกว่าอยู่ที่ตอนต้นของย่อหน้านั่นเองนะคะคุณครูพี่อู๋คะ
1: ใช่แล้วค่ะใจความสำคัญนะคะจะอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้านะคะให้นักเรียนสังเกตนะคะคำว่าประโยชน์ใช่ไหมคะน้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ซึ่งใจความรองนะคะก็จะพูดถึงประโยชน์ของน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นใช้ในการอุปโภคบริโภคใช้ในการเกษตรเป็นอาหารของมนุษย์ใช้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่างๆรวมถึงใช้ในการคมนาคมด้วยนะคะซึ่งส่วนเหล่านี้จะเป็นใจความรองที่เอาไว้ในการสนับสนุนใจความหลักนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: มาดูที่ย่อหน้าที่2ต่อเลยนะคะการใช้น้ำแล้วระบายน้ำทิ้งจากชุมชนจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือจากการเกษตรซึ่งมีปุ๋ยและยาฆ่าแมลงโดยปราศจากการขจัดสารพิษออกก่อนการระบายน้ำทิ้งเหล่านี้ให้ไหลลงสู่แหล่งน้ำเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจอันตรายต่อสุขภาพอนามัยทั้งต่อชีวิตคนสัตว์และพืช
0: สำหรับข้อนี้นะคะหลังจากที่เด็กๆอ่านจบไปแล้วนะคะเด็กๆคิดว่าใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งไหนคะมีเด็กๆบอกนะคะว่าใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งกลางของย่อหน้านะคะคุณครูพี่อู๋คะ
1: จะใช่ไหมเอ่ยเรามาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะ
0: สำหรับข้อนี้นะคะเด็กๆตอบถูกนะคะ

0: เด็กดูที่คำสำคัญหรือว่าคำคีย์เวิร์ดนะคะนั่นก็คือคำว่าสาเหตุนั่นเองนะคะซึ่งใจความอื่นๆก็จะเป็นใจความรองที่มาขยายถึงสาเหตุนะคะเช่นมาจากชุมมาจากอุตสาหกรรมหรือว่ามาจากการเกษตรนั่นเองนะคะคุณครูพี่โอคะ
1: ใช่แล้วค่ะครูพี่สีเทียนเราไปต่อกันที่ย่อหน้าสุดท้ายนะคะย่อหน้าที่3ค่ะ
0: ย่อหน้าที่3นะคะให้เด็กๆทุกๆคนนะคะดูไปพร้อมๆกับครูสีเทียนนะคะน้ำที่มีกลิ่นและสีเปลี่ยนไปเป็นบ่อเกิดของเชื้อโรคถ้าไหลแพร่กระจายลงสู่แม่น้ำจะทำให้ปริมาณของออกซิเจนในน้ำลดลงมีผลต่อพืชและสัตว์น้ำเพราะไม่มีออกซิเจนในการหายใจพืชและสัตว์น้ำก็จะตายเป็นการทำลายความสวยงามของแหล่งน้ำนั่นคือเกิดมลภาวะเป็นพิษหรือมลพิษของน้ำที่มีต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ
1: ก็อ่านจบไปแล้วนะคะเด็กๆลองคิดซิว่าใจความสำคัญเนี่ยอยู่ส่วนไหนของย่อหน้าคะเด็กๆ
0: มีเด็กๆตอบถูกนะคะบอกว่าอยู่ที่ส่วนท้ายใช่ไหมคะ
1: เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะถูกต้องแล้วนะคะเด็กๆใจความสำคัญของย่อหน้านี้นะคะอยู่ที่ส่วนท้ายนั่นเองค่ะนั่นคือเกิดมลภาวะเป็นพิษหรือมลพิษของน้ำที่มีต่อสิ่งแวดล้อมนะคะให้นักเรียนสังเกตดูคำสำคัญนะคะก็คือคำว่าเป็นพิษนะคะซึ่งใจความรองในย่อหน้านี้นะคะก็จะพูดถึงการเป็นพิษนะคะไม่ว่าจะมีกลิ่นมีสีที่เปลี่ยนไปการเกิดเชื้อโรคในน้ำนะคะการที่น้ำไม่มีออกซิเจนนะคะแล้วทำให้สัตว์น้ำตายแล้วก็เกิดการทำลายความสวยงามของธรรมชาตินั่นเองค่ะ
0: หลังจากที่เด็กๆได้อ่านบทอ่านไปทั้ง3ย่อหน้าแล้วนะคะเดี๋ยวครูพี่อู๊ดแล้วก็ครูพี่สีเทียนจะมาสรุปให้ฟังนะคะว่าในแต่ละย่อหน้าเนี่ยเราพบใจความสำคัญที่ตำแหน่งไหนบ้างนะคะย่อหน้าที่1นะคะพบใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งต้นย่อหน้านะคะก็คือจะมีการพูดถึงเกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำนะคะย่อหน้าที่2ค่ะพบใจความสำคัญอยู่ที่ตอนกลางของย่อหน้านะคะก็จะมีการพูดถึงสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียนั่นเองนะคะสุดท้ายค่ะย่อหน้าที่3นะคะจะมีการพูดถึงภาวะเป็นพิษของน้ำนะคะซึ่งก็จะพบใจความสำคัญอยู่ที่ตอนท้ายของย่อหน้านั่นเองนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆเด็กๆสังเกตนะคะว่าทั้ง3ย่อหน้านะคะมีการพูดถึงเนื้อหาที่มีความสัมพันธ์กันเลยใช่ไหมคะก็คือพูดถึงเรื่องน้ำไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ของน้ำสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียแล้วก็ภาวะเป็นพิษของน้ำนั่นเองค่ะนักเรียนจะสังเกตนะคะว่าหากมีใจความสำคัญนะคะใจความรองนะคะจะเป็นส่วนขยายใจความสำคัญให้มีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะสำหรับตอนนี้นะคะครูสีเทียนแล้วก็ครูพี่อูก็เชื่อว่าเด็กๆน่าจะได้รับความรู้ไปพอสมควรแล้วนะคะต่อไปเรามาเข้าสู่ช่วงกิจกรรมกันค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ว่าแต่เป็นกิจกรรมอะไรคะคุณครูพี่อูคะ
1: สำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะมีชื่อว่าตามหาใจในบทอ่านเด็กๆตื่นเต้นกันไหมคะ
0: ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะคุณครูพี่อูคะ
1: เด็กๆน่าจะพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปฟังกติกาของกิจกรรมตามหาใจในบทอ่านกันเลยค่ะ
0: พี่อูคะว่าแต่กติกาของกิจกรรมเนี่ยมีว่าอะไรบ้างคะ
1: กติกาของกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันค่ะให้เด็กๆตั้งใจฟังกติกาให้ดีนะคะจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องนะคะข้อแรกนะคะให้เด็กๆแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะโดยจะมีกลุ่มครูพี่สีเทียนนะคะแล้วก็กลุ่มครูพี่อุนะคะข้อที่2นะคะจะมีการจับไม้สั้นไม้ยาวเพื่อเลือกเซตผลไม้ค่ะโดยไม้สั้นนะคะจะได้รับผลไม้นะคะคือองุ่นกับสับปะรดไปค่ะส่วนไม้ยาวนะคะจะได้รับผลไม้นั่นก็คือสตรอเบอรี่แล้วก็ทุเรียนค่ะข้อที่3นะคะในผลไม้นะคะจะมีบทอ่านนะคะให้นักเรียนสลับกันตอบคำถามนะคะโดยตัวเลือกของคำถามนะคะจะมีอยู่4ข้อด้วยกันค่ะ
0: สำหรับตัวเลือกของคำถามนะคะก็จะมี4ข้อนะคะข้อไก่ค่ะประโยคใจความสำคัญจะอยู่ที่ตำแหน่งต้นของย่อหน้านะคะข้อไข่ค่ะประโยคใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งกลางของย่อหน้านะคะข้อควายค่ะประโยคใจความสำคัญอยู่ตอนท้ายของย่อหน้านะคะสุดท้ายค่ะงองูประโยคใจความสำคัญจะอยู่ที่ตำแหน่งต้นและตอนท้ายของย่อหน้านะคะ
1: แล้วคุณครูพี่สีเทียนค่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่ากิจกรรมนี้ใครจะเป็นผู้ชนะ
0: นี่เลยค่ะครูพี่อู๋เห็นวงล้อไหมคะ
1: เห็นค่ะ
0: สำหรับทีมไหนนะคะที่ตอบใจความสำคัญถูกนะคะก็ได้รับคะแนนไปเลยค่ะพอแต่มีใครสังเกตเห็นไหมคะว่าวันนี้คุณครูทั้งสองคนนะคะนำอะไรมาฝากทุกๆคนกันคะ

0: มานะคะแล้วก็ได้สิ่งที่มีคุณภาพมานะคะก็คือผลไม้นั่นเองค่ะ
1: ว่าแต่มีผลไม้อะไรบ้างคะคุณพี่อูคะ
0: ผลไม้ของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด4ชนิดด้วยกันค่ะเด็กๆชนิดแรกนะคะมีน้ำแหลมภูสีเหลืองกลิ่นหอมคืออะไรคะครูพี่สีเทียน
1: ทุอะไรคะเด็กๆคะทุเรียนนั่นเองนะคะ
0: ชนิดที่2นะคะสีแดงค่ะลูกใหญ่เลยน่าจะหวานนะคะเด็ก
1: ๆสีนี้ค่ะเรียกว่า
0: สตรอเบอรี่ค่ะ
1: ตามมาติดๆค่ะมีตารอบตัวนะคะคืออะไรคะเด็กๆคะ
0: มีสีเขียวสีเหลืองผสมกันด้วยสับปะรดค่ะครูพี่สีเทียนค่ะ
1: สุดท้ายนะคะนี่เลยครูพี่สีเทียนชอบมากเลยนะคะนั่นก็คือ
0: องุ่นค่ะ
1: แต่ก่อนที่อาจจะมาเลือกกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวครูพี่อุ๊กับครูพี่สีเทียนนะคะจะมาจับไม้สั้นไม้ยาวกันก่อนนะคะสำหรับใครนะคะที่จับได้ไม้สั้นจะได้รับสับปะรดแล้วก็ได้รับองุ่นไปนะคะแต่ว่าใครที่จับได้ไม้ยาวจะได้รับสตรอเบอรี่แล้วก็ทุเรียนไปนะคะ
0: ครูพี่อุจับก่อนนะคะรู้สึกว่าวันนี้อยากจะกินไอศกรีมมากเลยค่ะขอเลือกเป็นไอศกรีมแล้วกันค่ะไม่ให้ดูนะคะว่าสั้นหรือยาว
1: สำหรับครูพี่สีเทียนนะคะเลือกสิ่งนี้เลยค่ะนี่ของโปรดเลยนะคะแต่ไม่ให้ดูนะคะว่ายาวเท่าไหร่นี่นะคะสายไหมนะคะ
0: เรามาเทียบกันดีกว่าค่ะเด็กๆว่าไม้ของใครนะคะจะยาวกว่ากัน
1: ยังไม่ให้ดูนะคะยังไม่ให้ดูนะคะมาเลยค่ะมาเทียบกันเลยนี
0: ่
1: จะเห็นได้ว่านะคะไม้ของครูพี่สีเทียนนะคะยาวกว่าของครูพี่อูนะคะดังนั้นผลไม้ของครูพี่สีเทียนนะคะก็จะมีทุเรียนและก็สตรอเบอรี่นะคะ
0: ผลไม้ของคุณครูพี่อูนะคะก็จะมีองุ่นแล้วก็สับปะรดค่ะนักเรียนต่อไปนะคะเพื่อให้เป็นการไม่เสียเวลานะคะเราไปดูที่ผลไม้ชนิดแรกกันเลยค่ะ
1: นี่เลยสตรอเบอรี่นะคะเด็กสงสัยไหมคะว่าในสตรอเบอรี่ซ่อนอะไรไว้นะคะเดี๋ยวครูสีเทียนจะอ่านให้ฟังนะคะปลาหางนกยูงเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีทั้งยังขยายพันธุ์รวดเร็วที่สำคัญที่สุดปลาหางนกยูงเป็นปลาที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ใส่ไว้ในแหล่งน้ำต่างๆเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายปลาหางนกยูงจึงเป็นปลาสวยงามที่คนไทยนิยมเลี้ยงกันมากค่ะครูพี่อูคะ
0: แล้วใจความสำคัญจะอยู่ตำแหน่งไหนของย่อหน้าคะครูพี่สีเทียนให้ทีมครูพี่อุ๊เป็นคนตอบใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วค
0: ่ะเด็กๆช่วยกันตอบเร็วค่ะอยู่ตำแหน่งไหนของย่อหน้าเอ่ย
1: มีเด็กๆบางคนนะคะตอบว่าอยู่ที่ตำแหน่งต้นและก็ตำแหน่งท้ายนะคะ
0: เราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะ
1: ไปดูกันเลยสำหรับข้อนี้นะคะปลาสำหรับข้อนี้นะคะใจความสำคัญอยู่ที่ตอนต้นและก็ตอนท้ายของย่อหน้านะคะใจความสำคัญก็คือปลาหางนกยูงเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายและเป็นปลาสวยงามที่คนไทยนิยมเลี้ยงกันมากนะคะสนใจความอื่นๆนะคะก็จะเป็นเพียงแค่ใจความรองนั่นเองค่ะ
0: พี่อูตอบถูกนะคะครูพี่สีเทียนจะต้องให้คะแนนทีมครูพี่อูนะคะ
1: สำหรับข้อนี้นะคะเด็กๆคิดว่าคุณครูพี่อูจะได้รับกี่แต้มคะ
0: 12มั้ยคะเด็กๆเอาเยอะสุดไปเลย
1: ครูพี่เทียนคิดว่า2นะคะเริ่มเลยค่ะสำหรับข้อนี้นะคะครูพี่อูได้1คะแนนนะคะ
0: ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆเรายังมีข้อต่อไปนะคะ
1: แต่ไม่ต้องร้องไห้นะคะเดี๋ยวครูพี่สีเทียนจะเขียนคะแนนให้ครูพี่อูนะคะสำหรับข้อนี้ครูพี่อูได้1แต้มนะคะดีใจไหมคะครูพี่อูคะ
0: ไม่ดีใจเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะ
1: ต่อไปค่ะ
0: ผลไม้ชนิดต่อไปนะคะเราไปดูกันที่องุ่นดีกว่าค่ะเด็ก
1: ๆองุ่นนะ
0: อ่านบนจอพร้อมๆกับคุณครูนะคะนอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งสีแล้วคามยังขึ้นชื่อว่ามีกระบวนการย้อมที่ยากที่สุดในโลกเริ่มจากการเก็บคามแต่เช้ามืดเพื่อให้ได้เนื้อคามมากใบที่พร้อมเก็บนั้นจะมีหยาดสีครามออกมาเรียกว่าครามหยาดจากนั้นนำมาหมักแช่น้ำให้เน่าเปื่อยแล้วแยกเอาส่วนของเนื้อสีออกมาโดยการตกตะกอนด้วยปูนขาวและอากาศปล่อยให้ตะกอนนอนก้นแล้วจึงแยกส่วนที่เป็นน้ำออกจะได้เนื้อครามเป็นตะกอนข้นเหนียว
1: สำหรับข้อนี้นะคะเด็กๆคิดว่าใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งไหนคะ
0: ทีมครูพี่สีเทียนตอบว่าอยู่ตำแหน่งไหนคะ
1: ครูพี่สีเทียนคิดยังไม่ออกค่ะเด็กๆช่วยพี่สีเทียนคิดหน่อยนะคะมีเด็กตอบมาแล้วนะคะว่าอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้าค่ะ
0: เอ๊ใช่ไหมนะ เดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันเลยค่ะเด็ก
1: ๆเย้
0: ใจความสำคัญของย่อหน้านี้นะคะอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้านั่นเองค่ะคือนอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งสีแล้วคลามยังขึ้นชื่อว่ามีกระบวนการย้อมที่ยากที่สุดในโลกอีกด้วยนักเรียนจะเห็นนะคะว่าส่วนอื่นๆนอกจากนี้นะคะจะเป็นส่วนใจความร้องที่สนับสนุนใจความสำคัญนั่นเองค่ะไม่รอช้านะคะไปที่ผลไม้ชนิดต่อไปเลยค่ะ
1: คุณครูพี่โอยังไม่ได้ให้คะแนนคุณพี่สีเทียนเลย
0: ลืมนะคะเกือบลืมนะคะเดี๋ยวมาดูคะแนนสำหรับคุณครูพี่สีเทียนนะคะเอาเท่าไหร่ดีคะครูพี่สีเทียน
1: แต้มสูงสุด12ไปเลยค่ะ
0: อาจจะได้0ก็ได้นะคะหมดเลยนะคะ
1: หมดเลยค่ะตักติ๊ก
0: ได้8แต้มนะคะ
1: หมุนดีมากๆเลยนะคะ
0: นำไปแล้วนะคะไปที่ข้อต่อไปเลยค่ะ
1: ต่อไปนะคะมาดูผลไม้ชิ้นถัดไปเลยนะคะนั่นก็คือราชาแห่งผลไม้ของเรานะคะก็คือทุเรียนนะคะสำหรับทุเรียนนะคะก็ซ่อนบทอ่านไว้ในนี้นะคะนั่นก็คือขนมขบเคี้ยวถือว่าเป็นอาหารขยะหรือว่าจังฟู้ดเพราะมีคุณค่าทางโภชนาการน้อยส่วนสารอาหารประเภทโปรตีนวิตามินเกลือแร่มีน้อยมากเมื่อกินเข้าไปแล้วจะอิ่มง่ายแป้งและน้ำตาลจะเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายทำให้เกิดโรคอ้วนและอาจทำให้เกิดโรคอื่นๆตามมาหรืออาจเกิดโรคสารอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการหากบริโภคจำนวนมากอาจส่งผลต่อพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาในระยะยาวแก่เด็กได้ค่ะ
0: ทีมครูพี่อุนะคะช่วยกันตอบหน่อยเร็วค่ะเด็กๆแต่ความสำคัญอยู่ตำแหน่งไหนเอ่ย
1: มีเด็กๆตอบมาหลายคนเลยนะคะ
0: รู้สึกว่าข้อนี้เสียงจะแตกนะคะบางคนก็บอกว่าส่วนต้นบางคนก็บอกว่าส่วนท้ายนะคะ
1: แล้วคุณครูพี่อุล่ะคะคิดว่า
0: เด็กส่วนใหญ่ตอบว่าส่วนต้นค่ะคุณครูพี่สีเทียน
1: เดี๋ยวครูพี่สีเทียนจะเฉลยให้ฟังนะคะสำหรับใจความสำคัญของบทอ่านนี้นะคะก็คืออยู่ที่ตอนนะคะตอนต้นของย่อหน้านั่นเองนะคะใจความสำคัญคือขนมขบเคี้ยวถือว่าเป็นอาหารขยะนะคะเด็กๆดูที่คำว่าอาหารขยะนะคะหรือว่าจะเป็นคำคีย์เวิร์ดนะคะที่บ่งบอกว่าใจความสำคัญรองเนี่ยหมายถึงใจความสำคัญรองมีอะไรบ้างนะคะเช่นการที่มีโภชนาการน้อยการที่ไม่มีโปรตีนไม่มีวิตามินเกลือแร่นะคะนอกจากนี้ก็ยังทำให้ส่งผลให้เกิดโรคอ้วนหรือว่าโรคต่างๆได้ค่ะครูพี่อุคะ
0: ทีมครูพี่อุตอบถูกนะคะครูพี่สีเทียนต้องได้รับคะแนนแล้วค่ะจะหมดแล้วนะคะจะได้เท่าไหร่นะ
1: 12หรือเปล่าคะ12หรือเปล่า
0: น่าจะ12ค่ะเย้ได้12ค่ะ
1: มันอยู่ตรงกลางนะคะ
0: 12พอดีค่ะครูพี่
1: หมุนใหม่ไหมคะอยู่ตรงกลาง
0: ไม่ค่ะได้12ค่ะนี่ค่ะ
1: อ๋อ12แล้วกันนะคะครูพี่อูได้12นะคะ
0: ดีใจไหมคะเด็ก
1: ๆเด็กๆดีใจมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อที่ผลไม้ชิ้นสุดท้ายกันเลยนั่นคือ
0: สับปะรดค่ะเด็กๆดูบทอ่านที่ซ่อนอยู่ในสับปะรดนะคะการถนอมอาหารช่วยให้เรามีอาหารไว้รับประทานทุกฤดูเช่นมีมะม่วงมีทุเรียนรับประทานตลอดทั้งปีแต่จะเป็นมะม่วงกวนมะม่วงแผ่นมะม่วงดองมะม่วงแช่อิ่มหรือทุเรียนกวนซึ่งมีรสชาติต่างไปจากมะม่วงและทุเรียนสดๆอ่านจบไปแล้วทีมครูพี่สีเทียนคิดว่าใจความสำคัญอยู่ตำแหน่งใดของย่อหน้าคะ
1: เด็กๆช่วยครูสีเทียนตอบหน่อยนะคะมีเด็กๆตอบมานะคะว่าอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้าค
0: ่
1: ะ
0: ถูกไหมคะทีมครูพี่อุ๊ใช่ส่วนต้นไหมเอ่ย
1: แน่นอนค
0: ่
1: ะ
0: เราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะใจความสำคัญอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้าค่ะก็คือการถนอมอาหารช่วยให้เรามีอาหารไว้รับประทานทุกฤดูนั่นเองค่ะนักเรียนจะสังเกตนะคะว่าจะมีคำว่าเช่นใช่ไหมคะซึ่งคำว่าเช่นนะคะก็จะเป็นการยกตัวอย่างนะคะว่ามีมะม่วงแล้วก็มีทุเรียนนะคะที่สามารถถนอมอาหารได้ก็คือไม่ว่าจะเป็นทำให้เป็นมะม่วงดองมะม่วงแผ่นมะม่วงแช่อิ่มต่างๆนะคะซึ่งก็จะไปขยายการถนอมอาหารในใจความหลักของเรานั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวมาดูคะแนนกันต่อเลยนะคะว่าจะได้กี่คะแนนครูพี่อุหมดเลยค่ะ
0: เอาสัก12เลยค่ะ
1: ข้อนี้เหมือนรอบเมื่อกี้นะคะโอ้ยครูพี่อุหมุนเก่งมากมากเลย
0: ได้12อีกแล้วค่ะเด็กๆรวมคะแนนเลยค่ะใครชนะเอ่ย
1: เดี๋ยวครูพี่เรียนรวมคะแนนสักครู่นะคะของครูพี่อุนะคะ บทความแรกได้1นะคะบทความที่2ได้12รวมเป็น13ค่ะส่วนของครูสีเทียนนะคะตอนแรกได้8นะคะบวกกับรอบ2 12นะคะเป็น20
0: คะแนนเฉียดชิวนะคะเด็กๆทีมครูพี่อู๋ไม่ต้องเป็นไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวมีรางวัลปลอบใจอย่างแน่นอนค่ะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาสรุปพร้อมๆกับคุณครูพี่สีเทียนเลยดีกว่าค่ะ
1: เดี๋ยวครูพี่สีเทียนนะคะจะทวนให้ตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะว่าใจความสำคัญเนี่ยคืออะไรแล้วก็พบได้ที่ตำแหน่งไหนบ้างนะคะใจความสำคัญนะคะก็คือใจความที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดนะคะแล้วก็เป็นส่วนที่เด่นที่สุดนอกจากนี้นะคะในแต่ละย่อหน้าเนี่ยก็จะพบใจความสำคัญเพียงแค่หนึ่งใจความสำคัญนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆนอกจากใจความสำคัญนะคะจะมีในย่อหน้าแล้วนะคะยังมีใจความรองหรือพลความด้วยนะคะซึ่งเป็นส่วนที่มาขยายใจความหลักนะคะให้มีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็วิธีที่คุณครูสองคนนะคะได้สอนไปวันนี้นะคะเป็นเพียงวิธีเดียวเท่านั้นนะคะนอกจากนี้ยังมีวิธีอื่นอีกไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างคะครูพี่สีเทียน
1: ไม่ว่าจะเป็นการขีดเส้นใต้นะคะการไฮไลท์หรือว่าการย่อใจความนั้นด้วยสำนวนของตัวเองนะคะ
0: ใช่แล้วเด็ก
1: แต่ข้อควรระวังนะคะครูสีเทียนก็อยากจะบอกเด็กๆนะคะว่าอย่าพยายามเอาแต่ละประโยคหรือว่าแต่ละข้อความเนี่ยมาต่อๆกันนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เนื้อความทั้งหมดเนี่ยมันสามารถที่มันคลาดเคลื่อนหรือว่าเปลี่ยนความหมายได้นะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะสุดท้ายนี้นะคะครูสีเทียนก็อยากจะมาถามคำถามทวนความรู้ให้กับเด็กๆนะคะ
0: ซึ่งคำถามของเราในวันนี้นะคะจะมีทั้งหมด3ข้อนะคะเด็ก
1: ๆ
0: ให้เด็กๆช่วยกันตอบนะคะแล้วก็ตอบให้ได้ด้วยนะคะคำถามข้อแรกนะคะสิ่งแรกที่เราต้องทำในการอ่านจับใจความคืออะไรคะเด็กๆ
1: สิ่งแรกที่เราจะต้องทำในการอ่านจับใจความคืออะไรคะเด็กๆมีเด็กๆตอบถูกนะคะนั่นก็คือการกำหนดจุดมุ่งหมายนั่นเองนะคะ
0: มาต่อที่คำถามข้อที่2นะคะการอ่านจับใจความสำคัญส่วนใดที่สามารถตัดออกไปได้คะ
1: สำหรับการอ่านจับใจความสำคัญนะคะสิ่งที่สามารถตัดออกไปได้คืออะไรคะเด็กๆต้องตอบถูกอีกแล้วนะคะก็คือใจความรองหรือว่าพลความนั่นเองนะคะ
0: มาต่อกันที่ข้อสุดท้ายเลยค่ะใจความสำคัญพบได้กี่ตำแหน่งใดบ้างคะเด็กๆเราเรียนกันมาแล้วนะคะ
1: ฝั่งนี้มีคนตอบ2ตำแหน่งนะคะแต่เดี๋ยวครูจะเฉลยให้นะคะก็คือ4ตำแหน่งนั่นเองนะคะก็คือจะพบได้ทั้งตอนต้นตอนกลางตอนท้ายและพบได้ทั้งตอนต้นแล้วก็ตอนท้ายค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะคะครูสีเทียนก็อยากจะฝากเด็กๆนะคะว่าความรู้ที่พี่อุ๊และก็ครูพี่สีเทียนได้นำมาฝากในวันนี้นะคะเด็กๆสามารถนำไปใช้ในการอ่านหนังสือสอบหรือว่าทำข้อสอบได้นะคะในรายวิชาที่มีเนื้อหาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะหรือว่าสามารถเอาไปใช้ในการอ่านบทความหรือว่าบทอ่านต่างๆนะคะเพื่อย่นระยะเวลาในการสรุปใจความสำคัญนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเวลาของเราก็จะหมดแล้วนะคะแต่ก่อนที่คุณครูสองคนจะไปนะคะคุณครูก็มีแบบฝึกหัดเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญนะคะมาให้นักเรียนนะคะได้ทำเป็นการบ้านเพื่อเป็นการทบทวนความรู้นะคะซึ่งแบบฝึกหัดของเรามีทั้งหมด3ข้อด้วยกันค่ะให้นักเรียนอ่านนะคะแล้วหาตำแหน่งใจความสำคัญนะคะว่าอยู่ส่วนใดของย่อหน้านะคะแล้วก็ตอบลงไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ
1: แล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ

0: มกลมคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาและผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะ
1: พวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูเป็ดจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย
2: เพื่อนๆและท่านผู้ชม
1: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆ กับครูสังคมของ
2: หนู
0: วันนี้เราอยู่ที่โรงเรือนเกษตรคลองลัดมะยมเราจะมาเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกัน
1: เกรดรู้ไหมคะว่าเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงอะไร
2: รู้ค่ะ
1: ไหนลองเล่าให้ครูฟังหน่อยค่ะ
2: หมายถึงการพอเพียงไม่ใช้ใส่สิ่งที่ไม่จำเป็นไม่ฟุ่มเฟือยค่ะ
0: เด็กๆคะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่ประสบนิกรชาวไทยเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้โดยมีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แนวคิดพื้นฐานที่สำคัญคือการดำเนินชีวิตอยู่บนทางสายกลางและความไม่ประมาทโดยคำนึงถึงองค์ประกอบหลักได้แก่ความพอประมาณความมีเหตุผลการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีซื่อสัตย์และไม่เบียดเบียนผู้อื่นนอกจากนี้ยังต้องประกอบด้วยปัจจัยสนับสนุนอื่นได้แก่การใช้ความรู้ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผนการตัดสินใจ
1: การพอเพียงเนี่ยแสดงว่าเราเนี่ยจะต้องมีปัจจัย4ครบถูกไหมคะเราถึงจะไปแบ่งปันต่อผู้อื่นได้เกรซคิดว่าปัจจัย4เนี่ยคืออะไรคะ
2: มีอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยแล้วก็ยารักษาโรคค่ะ
1: แล้วเกรซอยากรู้ไหมคะว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมีวิธีการทำอย่างไร
2: อยากรู้ค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมคลิปนี้กันดีไหมคะคลิปของคุณตาชวนค่ะ
0: ชุมชนคลองลัดมะยมเป็นต้นแบบของชุมชนที่ประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันสามารถพึ่งพาตนเองได้ลองไปฟังคุณตาชวนชูจันทร์ผู้ก่อตั้งตลาดน้ำคลองลัดมะยมพูดถึงแนวคิดและวิธีการกันค่ะ
3: จากวันนั้นจนถึงวันนี้ชุมชนคลองลัดมะยมในสายตาของคุณลุงชวนเป็นยังไงบ้างคะ
4: จากวันนั้นมาถึงในอดีตเนี่ยเราก็เป็นพื้นที่ก่อนพื้นที่ชานเมืองกรุงเทพถูกไหมครับ
3: ค่ะ
4: เดิมก็เป็นท้องนาเดิมนี่มาถึงประมาณปี1415-16ยังทำนาผมก็ทำนาอยู่แถวนี้นะจากนาก็มาเป็นสวนปลูกเครื่องต้มยำทั้งหมดเลยจากสวนก็เป็นมาจัดสรร
3: ค่ะ
4: นะฮะแต่เห็นภาพง่ายๆมาจัดสรรเริ่มเข้ามาตั้งแต่ประมาณปี35เป็นต้นไปตอนนั้นเศรษฐกิจบูมฟองสบู่เริ่มจะขึ้นนั่นแหละคนก็เข้ามาอยู่เยอะพื้นที่สวนเริ่มขายไปผู้คนเข้ามาอยู่มากขึ้นสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนน้ำเน่าขยะเยอ
3: ะ
4: เราก็คนอยู่กับคลองมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายใช่ไหมครับก็ยืนมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้ำเน่าแน่ถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างแต่คิดว่าถ้าเราจะทำให้คนกลับมาใช้น้ำให้เห็นความสำคัญของน้ำอีกครั้งหนึ่งก็คิดว่าตลาดน้ำนี่แหละพูดเอาตลาดน้ำมาเป็นกลยุทธ์ในการให้คนช่วยกันกลับมาดูแลคลองครับเปิดตลาดน้ำวันแรกเมื่อปี2547ก็12ปีกว่าๆนะครับทำเองทุกอย่างนะครับใช้ที่ส่วนตัวใช้เงินส่วนตัวไม่มีใครเห็นด้วยหรอกครับมันก็ไปไม่รอดหรอกอะไรหรอกแต่เราก็ทำไปเริ่มเก็บขยะตั้งแต่ก่อนนั้นพอถึงทำหลานแล้วก็เก็บคนเดียวเก็บไปเรื่อยๆจน3ปีตลาดอยู่ได้พอตลาดอยู่ได้เนี่ยคนก็เริ่มมาร่วมมือแล้วคิดว่าไม่ล้มเหลวแล้ว
3: อะไรที่เป็นจุดเปลี่ยนความคิดคนให้หันมาเชื่อว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยดีแล้วก็น่าจะอยู่ได้อย่างยั่งยืน
4: คือให้เห็นความสำเร็จเป็นรูปธรรมตอนหลังมาคิดนี่เราใช้ตามที่ในหลวงแนะนำแล้วก็คือเสียสละก่อนขาดทุนก่อนถูกไหมครับถ้าไม่เริ่มต้นอย่างนี้วันแรกเอากำไรแล้วเนี่ยไม่เกิดแน่คุณขายของไม่ได้ไม่ต้องให้เงินเราขายได้ให้สัก10 บาท 20 บาทก็ไม่เป็นไรแม่ค้าก็เลยพ มาขายเรื่อยๆพอแม่ค้ามาเรื่อยๆคนก็มาที่พอตลาดอยู่ได้ปั๊บชาวบ้านมาหลังจากที่คิดว่าล้มเหลวถูกไหมครับนั่นคือเราเริ่มต้นก่อนนะอดทนก่อนนะครับความอดทนต้องมีแน่นอน
3: จนทุกวันนี้คลองมันรัดมายมเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปแทบเรียกได้ว่าอดีตมีน้ำเน่าแต่วันนี้ไม่มี
4: มันเปลี่ยนสองอย่างเปลี่ยนวิธีคิดของคนละ ตัวนี้สำคัญเปลี่ยนทางภูมิศาสตร
3: ์
4: แน่นอนนะน้ำไม่เน่าแล้วต่อไปเราไม่ต้องพูดถึงว่าอนาคตมันจะเน่าไห
3: ม
4: ไม่ต้องคิดแล้วคิดว่าจะทำให้ดีจากนี้ยังไงให้ดีกว่านี้ยังไงเรารักษาไม่ให้เน่าเดี๋ยวแล้วจะทำให้มันสวยงามยังไงจิตใจคนเริ่มเปลี่ยนวิธีคิดการทำงานร่วมกันเริ่มมีถูกไหมครับมาทำงานร่วมนำทรัพย์สินมาร่ว
3: ม
4: อย่างที่ดินที่เห็นเนี่ยตอนนี้มีที่ทำตลาดร่วมกันประมาณ 30-40 ไร่ตรงนี้แหละมันทำให้เรารู้สึกอะไรหลายอย่างที่ในหลวงได้เคยกล่าวไว้นะครับนี่ครับพอทำไปก็เข้าทฤษฎีที่พระองค์เคยแนะนำไว้หมดทั้งที่เราทำไปก็ไม่ได้เคยคิดว่าจะเป็นยังไงแต่เนี่ยการเติบโตต้องแก้สถานีผมเคยถามหลายคนที่มาอบรมที่นี่ครับว่าคุณคิดว่ามีทฤษฎีอะไรนอกจากที่พระองค์ท่านได้บอกว่าจะทำให้เราอยู่ได้อย่างยั่งยืนได้หรือว่าโลกจะอยู่อย่างยั่งยืนได้เนี่ยคุณมีทฤษฎีอะไรที่นอกเหนือที่พระองค์ท่านคิดไว้มีไหมรัฐนิยมเนี่ยทำไปใช่หมดนะครับคือการจัดการน้ำวันนี้ต้องคิดใหม่หมดเลย
3: ค่ะ
4: สุดยอดเลย
3: อะไรจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้สิ่งที่คุณลุงชวนพูดเนี่ยมีความเป็นรูปธรรมมากขึ้นต้องเกิดจากอะไรบ้าง
4: ผมว่าวันนี้เนี่ยเราก็นึกถึงพระองค์ท่านถูกไหมครับเรานี้ใจเราเป็นหนึ่งเดียวผมยังคิดว่าทุกวันนี้ถ้าเราพร้อมกันเข้าใจปัญหาร่วมของเราและร่วมใจกันแบบที่เราร่วมกันแสดงออกเนี่ยเราแสดงออกเลยต่อไปว่าเราจะแก้ปัญหาประเทศร่วมกันนะชุมชนจะเป็นตัวรูปธรรมว่าที่คุณว่ามันเกิดอะไรขึ้นในชุมชนไหมความมั่นคงมากกว่าความมั่นคงต้องมั่นคงก่อนมั่นคงคือมีภูมิคุ้มกันอย่างที่ในหลวงเรียนว่ามีอะไรเกิดขึ้นเราก็มีข้าวกินนะมีเงินพอใช้นะระหว่างที่ยังขายของไม่ได้ถูกไหมครับเนี่ยก็คือถ้ามีรายได้พออยู่เพราะเศรษฐกิจดีเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่มีปัญหาแล้วทุกคนอยากมาทำแล้วถูกไหมครับทุกคนเห็นด้วยแล้วเพราะเรามีความมั่นคงแล้วอาทิตย์หน้าขายของได้แน่ปลูกของในสวนไม่ต้องไปหาพ่อค้าไม่ซื้อไม่เป็นไรฉันขายเองได้ฉันกำหนดเวลาปลูกให้ตรงกับอันนี้ได้เนี่ยครับผมว่ามันอยู่แล้วเนี่ยทับจะไม่มีอะไรที่เราทำแล้วไม่อยู่นอกเหนือที่จะดีๆองค์ท่านได้เคยมีพระราชดำริให้เราไว้
1: เมื่อสักครู่เราได้ไปชมคลิปของคุณตาชวนมาแล้วนะคะทีนี้นะคะจำได้ไหมว่าคุณตาชวนได้บอกอะไรเราบ้างเดี๋ยวขอให้เด็กๆทั้งบ้านตอบดีไหมครูเชื่อนะคะว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยสามารถตอบได้แล้วตอนนี้ก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมกันแล้วว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคือเป็นทางสายกลางนะคะที่จะช่วยให้ชีวิตเราเนี่ยมีความสมดุล นะคะงั้นเกรซทีนี้เราไปดูแปลงผักของคุณตาชวนของจริงกันเลยดีไหมคะ
2: ดีค่ะอยากไปดูแล้วค่ะ
1: ไปดูกันเลยค่ะไปค่ะไปอย่างนี้เลยก็เป็นแปลงเศรษฐกิจพอเพียงของคุณลุงชวนนะคะที่ได้สร้างเอาไว้ในชุมชนลองดูว่าตรงนี้มีอะไรบ้างอันนี้เราจะเห็นเลยว่าเนี่ยจริงๆมีบวบนะคะมีพืชผักนะคะแล้วก็จริงๆมีสมุนไพรอีกด้วยตรงข้างหน้าเนี่ยครูเห็นมีมะเขือด้วยนะ
2: อันนี้ต้นอะไรคะ

0: ือต้นอ้อยนั่นเองต้นอ้อยเนี่ยให้ความหวานด้วยนะปกติเราก็กินกันสดๆได้เลยหรือว่าเอาไปคั้นเป็นน้ำก็ได้ถ้าเราปลูกเยอะๆนะคะแล้วเราก็แบ่งปันให้เพื่อนบ้านด้วยกันแล้วหรือในชุมชนด้วยกันแล้วแล้วยังมีเหลืออยู่เนี่ยเราก็สามารถเอาไปขายแล้วก็สร้างรายได้ด้วยนะตอนที่แล้วที่เราไปทานไอศกรีมได้ไหมคะอันนั้นที่เป็นพืชผักผลไม้ท้องถิ่นแล้วเอาไปทำไอศกรีมเนี่ยก็อยู่จากในแปลงนี้ด้วยแหละนี่แหละค่ะก็คือเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะอย่างเวลาที่เรามีเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคือเหมือนทางสายกลางเนาะให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลปัจจัย4ของเราเนี่ยมีเพียงพอแล้วนะคะแล้วเราก็ยังแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านได้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอเอาไปขายก็ยังได้รายได้กลับเข้ามาอีกนะคะชีวิตที่มีความสุขชีวิตที่สมดุลนั่นเองแบบนี้ที่เราเห็นอยู่อ่ะเกรซลองมองไปข้างบนอันเนี้ยก็คือแปลงปลูกผักกลางเล้งเอาไว้กันแมลงนะคะเกรซอันนี้เป็นต้นแตงกวานะคะลองดูกันเลยเป็นไม้เลื้อยนะแบบนี้แล้วก็จริงๆจะมีผลของแตงกวาอยู่นะเดี๋ยวเราลองช่วยกันหาดีไหมคะว่าผลอยู่ไหนบ้างเอ่ยคิดว่าน่าจะมีเก็บไปบางส่วนแล้วนะคะแล้วก็มีเก็บไปขายแล้วก็ไปแบ่งปันกันด้วยนะคะในชุมชนที่นี่ทีนี้ลองไปดูกันเจอไหมใครจะเจอก่อนปกติเกรซกินผักอะไรบ้างคะ
1: ก็กินพวกแครอทบรอกโคลีผักชี
0: กินอยู่เยอะเลย
1: นี่เจอแล้วค่ะแตงกวา
0: ใช่อันนี้แตงกวาเห็นแล้วหูหาเจอก่อนครูอีกนะเนี่ย นอกจากในแผงนี้จะมีแตงกวาแล้วนี่ยังมีอีกชนิดนึงด้วยนะคะครูมองไปเห็นทางด้านนู้นอันนั้นเขาเรียกว่าบัตเตอร์นัทนะคะเป็นฟักทองชนิดหนึ่งลองไปดูใกล้ๆไหมจับเลยลองจับดูเลยค่ะ
1: หินลูกใหญ่
0: ลองจับลองดูได้เลยนะคะใช่ค่ะอันนี้เราเรียกว่าบัตเตอร์นัทนะคะหรือว่าฟักเป็นพันชนิดหนึ่งนะคะของฟักทองนั่นเองลูกเริ่มโตแล้วนะคะเหมือนฟักทองก็จะมีความรู้สึกเหมือนสักๆนิดนึงยิ่งโตก็สักน้อยลงนะคะข้างในเนี่ยเป็นเนื้อสีเหลืองเลยเด็กๆทางบ้านเคยชิมไหมคะที่นี่มีด้วยนะถ้าใครอยากชิมก็ลองมาขอคุณตาชวนได้นะคะไปดูผักอย่างอื่นกันดีกว่าค่ะ
2: บาย
0: ลองดมดูซิว่านี่ต้นอะไรมาเดี๋ยวครูก่อนนะกลิ่นเป็นยังไงคะ
1: กลิ่นคุ้นเคยมากมากเลยค่ะ
0: คุ้นเคยแบบไหนคะเขียวๆหรอหรือยังไง
1: คุ้นเคยแบบเหมือนเคยได้ดมกลิ่นนี้มาก่อนค
0: ่ะอ๋ออันนี้คือใบอะไรใบอะไรคะทางบ้านลองเดาไหมคะ ครูให้เวลาตอบให้กี่นาที1วินาทีพอไหม ค่ะให้เวลาตอบ1วินาทีนะคะแล้วก็เฉลยเลยนะคะอันนี้คือใบกระเพรานั่นเองนะคะคิดว่าเด็กๆทางบ้านต้องตอบได้อย่างแน่นอนนะคะใบกระเพราเอาไปทำอะไรได้บ้างคะเกรซ
1: เอาไปทำผัดกระเพราค่ะ
0: ผัดกะเพราถูกต้องค่ะไม่ผิดเลยนะคะแม่เราไปดูผักอื่นๆกันต่อดีกว่าค่ะไปตามมาค่ะอันนี้ต้นอะไรคะลองเดาดูไหม
1: คล้ายๆคะน้า
0: ไม่คล้ายละค่ะใช่เลยค่ะนี่ตอบแทนน้องๆทางบ้านด้วยเลยนะนี่ก็เป็นคะน้านะคะเป็นแปลงคะน้านี่ตลอดยาวเลยเป็นต้นกล้าอยู่นะคะเฮ้ยเกรซทางนู้นต้นอะไรอ่ะ
1: ต้นพริก
0: ต้นพริกเห็นไหมคะเด็กๆถ้าสมมติว่าเรามีปลูกคะน้านะคะปลูกต้นพริกเนี่ยเราก็ทำอาหารทำอะไรอย่างนี้ได้แล้วเนาะไม่ต้องออกไปซื้อข้างนอกในภาวะโควิดแบบนี้อีกด้วยนะคะมีกับข้าวในบ้านง่ายๆเป็นมื้ออร่อยๆได้เลยนะคะดีไหมคะ
1: ดีค่ะ
0: งั้นเราควรมาปลูกผักกันนะคะ
1: ค่ะ
0: โอเคค่ะไปเกรซวันนี้เราได้มาชมสวนผักของตาชวนกันใหญ่ไหมคะ
1: ใหญ่ค่ะ
0: เหนื่อยไหมคะ
1: เหนื่อยค่ะ
0: เมื่อยขาไหมคะ
1: เริ่มแล้วค่ะ
0: แต่สนุกไหมคะ
1: สนุก
0: ที่บ้านของเกรซนะคะมีปลูกผักแบบนี้ไหมคะ
1: มีค่ะ
0: อ๋อมีด้วยใช่ไหมงั้นลองเล่าให้เพื่อนๆฟังนิดนึงว่าปลูกอะไรบ้าง
1: ปลูกเป็นวงกลมข้างบ้านเต็มไปหมดเลยค่ะ
0: ม
1: ีมะกรูดมะนาวพริกตะไคร้อีกมากมายเลยค่ะ
0: พื้นที่เล็กๆแบบนี้นะคะที่เรามีอยู่กันในเมืองหรือว่าในบ้านของเราเนี่ยก็สามารถทำ

0: แปลงปลูกผักแบบนี้ได้นะคะเรียกว่าสวนผักคนเมืองนั่นเองค่ะถ้าอยากติดตามเพิ่มเติมนะคะว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราต้องไปติดตามชมคลิปนี้กันเลยนะคะเพราะเดี๋ยวพี่ปุ้มปุ้ยเนี่ยจะมาอธิบายให้เราฟังนะคะถึงแปลงปลูกผักกลางเมืองของเรานะคะพื้นที่อย่างจำกัดปลูกผักได้อย่างไรไปชมกันเลยค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่ปุ้มปุ้ยนะครับผมขอคุยกับหานิดนึงเพราะว่านี่ตั้งแต่มีโควิดมาฟู้ดเวิร์คก็เพิ่งได้ออกกองวันนี้วันแรกเลยก็มาหาพี่ปุ้มปุ้ยก่อนเลยทีนี้ที่ผมมาเนี่ยเพราะว่าผมรู้ว่าพี่ปุ้มปุ้ยทำสวนแล้วปรากฏว่าสวนของพี่เนี่ยมันไปเข้ากับสถานการณ์โควิดได้ยังไงอะ
2: สวนเราอะเน้นปลูกผักเขาเรียกว่าอะไรผักสวนครัวคนที่เขาอยู่บ้านไม่รู้จะทำอะไรเขาก็แบบมาเดินสวนดูนู่นนี่นั่นแล้วก็มาเก็บผักอะไรเงี้ยค่ะ
1: พี่ขายเขาเหรอหรือว่ายังไง
2: ไม่ส่วนใหญ่คือเราอ่ะทำแล้วแบบแจกฟรีอะค่ะ
1: อ๋อมันเลยเป็นเหตุผลที่มาเขาบอกว่าช่วงโควิดเนี่ยคือสวนของพี่ได้ช่วยคนเยอะ
2: ใช่
1: รวมถึงคนไม่มีรายได้ด้วยไหม
2: ใช่ก็ส่วนใหญ่เขาไม่ส่วนใหญ่คนที่มาเรารู้เลยว่าเขาอยู่บ้านแล้วเขาขาดรายได้ไม่มีเงินที่จะไปซื้อแบบของที่ตลาดซื้อผักซื้ออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบมาที่สวนเราแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมาเก็บกินได้
1: ระหว่างที่เราคุยกับพี่ปุ้มปุ้ยนะครับก็มีชาวบ้านมาเก็บผักที่นี่พอดีครับงั้นเดี๋ยวเราไปฟังเสียงจากชาวบ้านกันดีกว่าว่าสวนผักของพี่ปุ้มปุ้ยนั้นดีอย่างไร
3: รู้สึกเยี่ยมมากชุมชนของเรามีสวนผักแล้วผักเขาเนี่ยปลอดสารก็ดีใจเนาะมาอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยก็มีคนมาทำให้กินอย่างเงี้ยทำไมจะไม่ชอบล่ะใช่เราไปตลาดเงี้ยเราก็ต้องไปซื้อของมันยังไงอะมีแต่สารพิษเนาะบางทีคนไม่มีเขาก็ให้มาขอกินเขาก็ให้อะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วสวนพี่มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงอ่ะคือมันดูมันอันนี้มันเหมือนเป็นคลองเทศบาล
2: ใช่ริมคลองใช่
1: แล้วที่ริมคลองโดยธรรมชาติเนี่ยมันไม่น่าจะมีเจ้าของ
2: ถูกต้องใช่คือพี่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านข้างๆเนี่ยค่ะอีกฝั่งคลอง
1: อ๋อฝั่งนี้เลย
2: ใช่ใช่แล้วก็คือตรงเนี้ยมันเป็นที่รกร้างว่างเปล่าแล้วก็มันเป็นแบบเป็นป่าเลยแหละเราอ่ะมาเดินออกกำลังกายช่วงเย็นกับพ่อก็บอกมันน่าทำประโยชน์ได้เพราะว่าเราเห็นคนเอาขยะมาทิ้งเราเห็น
1: อ๋อมันกลายเป็นที่เสื่อมโทรมแหละมันดูไม่ดีแล้วพี่ปุ้ยเป็นคนที่ไหนทำไมถึงทำเกษตรเป็นล่ะ
2: พื้นฐานเราเป็นคนต่างจังหวัดอยู่แล้วแล้วเราก็เหมือน
1: พี่เป็นคนจังหวัดอะไรครับ
2: ใช่อุตรดิตถ์อะค่ะก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็คือเป็นเกษตรกรอยู่แล้วแล้วเราก็คือแบบเหมือนกับอพยพมาอยู่กรุงเทพเพราะว่าเรามาเรียนที่กรุงเทพอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เรียนเสร็จแล้วก็ทำงานแล้วเราก็ไม่ได้อยากให้พ่อกับแม่อยู่บ้านตามลำพังเราก็เลยเอาพ่อกับแม่มาอยู่ที่กรุงเทพด้วย
1: อ
2: ๋
1: อแต่อารมณ์ประมาณพ่อกับแม่แบบถือจะให้มาก็ต้องยังให้ทำสวนอยู
2: ่
1: คือยังรักอาชีพเดิมอยู่ถ้าจะให้ฉันมาอยู่ฉันต้องทำสวนแต่ด้วยพูดตรงๆคือด้วยบ้านที่แบบมันอยู่ในกรุงเทพบางทีมันก็ไม่ได้มีพื้นที่อะไรมาก
2: นั้นเลย
1: ก็เลยแบบมาเจอที่ตรงนี้
2: คือเราอ่ะก็คือติดต่อกับคณะกรรมการชุมชนอยู่แล้วบอกเล่าเหตุผลว่าเฮ้ยตรงนี้มันน่าจะทำประโยชน์ได้เราก็เลยแบบขอคณะกรรมการชุมชนว่าขอทำเขาเรียกว่าปลูกผักตอนแรกปลูกเล็กๆไม่ได้ปลูกเยอะแล้วตอนนี้คือเท่ากับเราทำมาเกือบ10ปีแล้วว่ามันทำให้แบบเหมือนชุมชนแผ่ขยายคือเราแบ่งปันชุมชนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรอบ
1: ๆแล้วตอนนี้คือมีคนที่มาร่วมกันปลูกเยอะไหม
2: เยอะค่ะตอนนี้คือทั้งในชุมชน
1: อย่างอารมณ์ผมอยู่ในหมู่บ้านพี่สมมุติว่าวันนี้ผมจะทำต้มยำเดี๋ยวผมก็วิ่งมานี่เลยดิ
2: ใช่ส่วนใหญ่คนไม่ได้ไปตลาดนะมาที่นี่
1: เดี๋ยวผมจะเอาถุงผูกคอไข่ดาวแล้วลูก ได้เขียนใบออเดอร์มาทีนี้ปัญหามันคือว่าทุกคนมาปลูกกันมาช่วยกันไม่ได้ขายมาเก็บกินฟรีแล้วมันเอาเงินที่ไหนมาปลูกเอาเงินที่ไหนมาซื้อเมล็ดพันธุ์เอาเงินที่ไหนมาปรับปรุงพื้นที่ล่ะ
2: บอกตรงๆคือช่วงแรกคือพี่ก็คือเราออกทุนเองเพื่อที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรเรื่องเมล็ดพันธุ์เพราะว่าเราใช้เมล็ดพันธุ์อินทรีย์ทั้งนั้นเลยก็คือส่วนหนึ่งเราก็ซื้ออีกส่วนหนึ่งเราก็แบบไปต่างจังหวัดแล้วเจอเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านแล้วก็ขอมาอะไรเงี้ยได้ฟรีมาเหมือนกันพอได้ผลผลิตบางส่วนก็คือเหลือจะกินอ่ะมันต้องเอาไปจำหน่ายในหมู่บ้าน
1: ตรงนั้นมันก็จะได้เป็นทุนมา
2: ใช่ถูกต้องค่ะ
1: อารมณ์แบบค่อยๆไปอะเนาะคือไม่รีบอะก็คือวันนี้มีต้นนี้ก็ปลูก
2: ถูกต้อง
1: แล้วก็จะขยายไปเรื่อยๆไหม
2: ไม่แล้วค่ะคือเราว่าเราทำอยู่แค่นี้แล้วก็ทำให้มันแบบหลากหลายดีกว่า
1: ระหว่างคุยกันผมเนี่ยหันไปเห็นป้ายหนึ่งเนี่ยเขาเขียนไว้เลยว่าอะไรแจกฟรีผักสดปลอดสารพิษเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ต้นกล้าแล้วเป็นออร์แกนิกด้วยเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีประโยชน์แค่ทำให้มีอาหารทานในช่วงโควิดแต่มันเป็นเรื่องของสุขภาพด้วยความปลอดภัยด้วยโอ้โหมันครบเลยทีนี้อ่านไปนิดนึงเห็นบอกว่าแจกเมล็ดพันธุ์ที่กำลังทำอยู่
2: ใช่ก็คือปกติก็คือเราก็แบบทำเมล็ดพันธุ์แจกให้คนที่ต้องการค่ะ
1: ก็คือบางคนที่อยู่แถวนี้มาร่วมกันที่นี่ก็ได
2: ้
1: หรื ครที่อยู่ไกลๆก็คือจะมารู้จักพี่ผ่านช่องทางไหน
2: ผ่านทางเพจนะคะเรามีเพจ
1: ก็คือเข้ามาคุยกันมาสอบถามหาความรู้ได้มาขอเมล็ดพันธุ์ได
2: ้
1: ส่งไปให้ฟรีอยู่เชียงใหม่สวยกรุ๊ปส่งหมด
2: ส่งหมดค่ะ
1: โอ้ฟรี

0: ด้วย
1: ฟรีด้วยค่ะ
0: สุดยอดคุณผู้ชม
1: ใช่ค่ะ
0: ดูสิครับคุณผู้ชมเผลอแป๊บเดียวไข่ดาวก็เริ่มทำลายสวนของพี่ปุ้มปุ้ยแล้วครับถ้าซนขนาดนี้ต้องโดนทำโทษกันสักหน่อยครับเดี๋ยวผมตามพี่ปุ้มปุ้ยไปดูวิธีการปลูกผักเชียงดากันดีกว่าครับว่าเขาปลูกกันอย่างไรให้ผักของภาคเหนือสามารถโตในกรุงเทพได้ครับโอ้โหนี่ก็มีปลูกมาตลอดเลยนะพี่ปุ้ย
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ใช่ไหมผมจำได้หน้าตาอย่างนี้
1: ถูกต้องใช่แล้วผักเชียงดา
0: ใช่เขาจะปลูกเป็นซุ้มๆเหมือนไม้เลยนิดๆแล้วมันปลูกยากไหมปกติเราเห็นมันปลูกที่ภาคเหนือพอเอามาปลูกที่กรุงเทพยากไหมพี
1: ่ไม่ยากเลยพี่ก็แค่เอามาลงดินไว้แล้วก็ให้เขาอะแตกยอดแล้วก็พัน
0: นี่มันเลื้อยมาเองแต่ใช่เป็นไม้เลื้อยไหนอะตอนนี้ต้นมันอยู่นี่แปลว่ามันไม่จำเป็นว่าต้องหนาวถึงจะอยู่ได
1: ้ไม่จำเป็น
0: ผักเชียงดานั้นนะครับมีฤทธิ์เป็นยาช่วยลดไข้บำรุงธาตุในร่างกายอีกทั้งยังช่วยแก้อาการท้องผูกช่วยกำจัดสารพิษตกค้างในร่างกายบรรเทาอาการภูมิแพ้ในโรคหอบหืดได้อีกด้วยครับแล้วพี่ไปเอาพันธุ์มาจากไหนครับ
1: พี่เอามาจากเชียงใหม่เลยค่ะ
0: ตอนเอามาเอามากี่ต้น
1: 5ต้นได้มั้ยคะ
0: โอ้โหนี่มันเยอะมากแล้วตอนนี้ยาวถึงนู่นเลยนะ
1: ใช
0: ่นั่นแสดงว่ามีอะไรแปลกๆอีกบ้างมีอะไรแปลก
1: ๆมีต้นกาแฟ
0: กาแฟไหนก็ไปดูกาแฟกันไปด
1: ู
0: กาแฟ
1: อาราบิก้าจากเชียงใหม่เหมือนกัน
0: เฮ้ยปลูกได้เหรอ
1: เอามาปลูกที่เราพี่อยากทดลองไงว่าเออมันปลูกได้ไหมอะไรเงี้ย
0: อันนี้แน่นอนกาแฟ
1: ใช่ค่ะ
0: คือมันปลูกขึ้นเนี่ยแต่ว่าตั้งแต่ปลูกมาเคยมีลูกยัง
1: ยังเพราะว่าปลูกได้แค่ประมาณเอ้ยไม่ถึง2ปีเลยค่ะ
0: เดี๋ยวผมจะขอติดตามนะผมจะไปตามเฟซพี่ปุ้ยผมจะติดตามเรื่องกาแฟถ้าอาราบิก้ามาปลูกกรุงเทพแล้วขึ้นเนี่ยมันจะเป็นสุดยอดเลยนะพี
1: ่พี่ก็อยากรู้เหมือนกันพี่ก็เลยทดลองแค่ปลูกแค่ประมาณ2ต้นเอง
0: คือหลายๆคนต้องบอกว่ามันมาอยู่กรุงเทพมันปลูกได้แต่ยังไงรสชาติมันก็ไม่สู้ที่ปลูกที่เชียงใหม
1: ่
0: ซึ่งผมไม่เถียงว่ารสชาติมันต้องต่างกันแต่ว่าบางทีคนที่กินกาแฟก็ไม่ได้ชอบรสเหมือนกันทุกคน
1: ใช่
0: เราอาจจะได้กาแฟอาราบิก้ารสชาติใหม่ที่ปลูกในกรุงเทพแบบไม่เหมือนที่เหนือก็ได้ใครจะไปรู้จริงไอ้แค่ได้ผักกินน่ะมันก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ตังค์ไม่ได้อะไรแล้วทำไมถึงยังอยากทำอยู่อะ
1: เราบอกเลยตรงๆคือเราเขาเรียกว่ารักสุขภาพตัวเองรักครอบครัวสิ่งที่เราทำเราทำเพื่อตัวเราเองด้วยได้กินผักปลอดสารพิษโดยที่เราไม่ต้องไปควักเงินเราไปซื้อ
0: เพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมฟังตรงนี้คุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าสิ่งที่มันมากกว่ารายได้อะมันคือสุขภาพ
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวให้พี่ปุ้ยแนะนำดีกว่าว่าที่เขาบอกว่าผสมแบบเจออะไรก็เอามาปลูกนะไม่ต้องคิดเลยมากเน
1: ี่
0: ยม
1: ัน
0: มีอะไรบ้างข้างหลังพี่อันนั้นก็คือ
1: ข้าวโพดเขาเรียกข้าวโพดหวานข้าวโพดสวิตเนี่ยค่ะผักสีเหลือง
0: ตอนอ่อนๆก็กินเป็นข้าวโพดอ่อนได้
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงนี้ใบกะเพรา
1: อันนี้จะเป็นกะเพราแดงมันจะมีกลิ่น
0: หอม
1: กลิ่นหอมกว่ากะเพราปกติ
0: กะเพราแดงอันนี้ก็คือปกติคุณจะหาในท้องตลาดไม่ได้พอที่คุณไปซื้อเขาเรียกกะเพราเกษตร
1: ถูกต้อง
0: เพราะมันจะใบใหญ่แล้วมันให้น้ำหนักเยอะเขาชอบ
1: มันไม่มีกลิ่นเลยกะเพราแบบน
0: ั้
1: น
0: จะอร่อยต้องแบบนี
1: ้ใช่แบบนี้ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าคะน้าปูเล่
0: คะน้าปูเล
1: ่ใช่เป็นไม้ประดับได้อะไรเงี้ยคือเหมือนกับอายุมันอายุยืนอ่ะ
0: อายุยืน
1: ใช่ประมาณปี2ปีก็ได้อ่ะค่ะ
0: ปูเล่นะครับหรือที่คนเรียกกันว่าคะน้าปูเล่เป็นพืชในวงเดียวกับกะหล่ำครับเป็นพืชที่เก่าแก่มีมานานแล้วครับคะน้าปูเล่นะครับนอกจากจะนิยมปลูกไว้ประดับตามบ้านแล้วยังสามารถนำมารับประทานได้อีกด้วยโดยผักชนิดนี้นะครับจะมีลักษณะคล้ายใบคะน้าแต่มีขนาดใหญ่กว่าส่วนรสชาตินั้นนะครับจะไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวไม่เหนียวและมีเส้นใยน้อยกว่าคะน้าส่วนใหญ่นิยมนำมารับประทานสดครับพื้นที่ทั้งหมดที่เห็นตรงนี้ประมาณเท่าไหร่ครับพี่ปุ้ย
1: อันนี้300ตารางวาค่ะ
0: ที่อีกอย่างนึงคุณผู้ชมไอเดียเขาคือถ้าเราเดินข้างๆตรงนี้มันจะมีคลองอยู่ซึ่งผมเดาว่าทำเหมือนเป็นร่องน้ำไว้เวลารดน้ำก็ง่ายใช่ไหม
1: ใช่เพราะว่าคือเราเน้นทำอย่างไรให้ผักอินทรีย์เราปลอดภัยก็คือเราเอาน้ำจากในคลองอ่ะมาใช้ก็จริงแต่ว่าเราต้องเอามาพักไว้ที่บ่อพักก่อน
0: ให้มันหมดสารพิษก่อน
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: อย่าบอกว่าลงไปขุดกันเอง
1: ขุดกันเองค่ะใช้มือ
0: ขุดลงไปนี่นะ
1: คนนี่แหละค่ะ
0: สุดยอด ตรงนี้ดินพวกนี้ไปเอามาจากไหนหรือมันมีอยู่แล้ว
1: บอกเลยแรกเริ่มทันทีมันเหมือนดินมันไม่มีแร่ธาตุสารอาหารอะไรเลยอันนี้เราก็คือพี่ก็ปรุงดินเอง
0: ปรุงดิน
1: โดยเอาปุ๋ยหมักมาใส่ค่ะปุ๋ยหมักใส่เพื่อที่จะปรุงดินเพื่อให้ปลูกต้นผักขึ้น
0: แล้วพี่ปุ้ยเรียนไหนมาครับ
1: พี่ไปอบรมเกี่ยวกับเรื่องเกษตรอินทรีย์ของมหาลัยแม่โจ้โดยเฉพาะเลยค่ะ
0: แต่สายที่เรียนไม่ได้เกี่ยวกับเกษตร
1: เรียนรัฐศาสตร์ ไม่ได้เกี่ยวกับเกษตรแต่เรา
0: แต่พี่บริหารได้ไง
1: ใช่
0: รัฐศาสตร์มันมีการบริหารถ้าคุณผู้ชมมองดีส่วนนี้มันถูกออกแบบด้วยระบบการจัดการมาแล้วตรงนี้เป็นแปลงอะไรตรงนี้ปลูกอะไรแล้วเห็นไหมว่ามันมีพื้นที่ที่สูงที่ต่ำแสดงว่าตรงนี้ชอบน้ำก็เลยที่ต่ำตรงนี้เป็นพืชที่น้ำน้อยเนี่ยคืออันนี้มันถูกการออกแบบมาจริงแล้วอันนี้เป็นภูมิปัญญาเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้อันนี้อะไรอันนี้มาแปลกแล้วอันนี้อะไรอ่ะ
1: อินทผลัมค่ะ
0: โอ้อินทผลัมสุดยอดอันนี้เหมือนเพิ่งมา
1: อันนี้เกิดจากการเราไปซื้ออินทผลัมที่เป็นแบบเมล็ดอ่ะมากินนะคะแล้วก็เอามาเพาะเล่น
0: ๆคืออินทผลัมนี่คุณผู้ชมมันไม่สามารถรู้ได้ว่าต้นมันจะเป็นเพศอะไรต
1: ้
0: นกว่ามันจะโต
1: ใช่
0: เพราะใครที่ปลูกอินทผลัมมันต้องวัดดวงแต่ถ้าคุณไปซื้อต้นที่มันโตจนรู้เพศแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่า 2-3,000 นะต้นนึงอ่ะถ้าพันธุ์ดีๆผมเห็นเขาขายก็เป็นหมื่นเลยนะ
1: อันนี้คือเรากินเมล็ดไงเมล็ดเหลือเราเอามาเพาะดันขึ้นด้วยแล้วตอนแรกเราไม่รู้ว่ามันเป็นตัวเมียว่าไอ้มันมีเมล็ดด้วยแต่เราไม่รู้
0: อ๋อนี่เป็นตัวเมีย
1: ว่ามันออกฝั่งนู้นนะคะมันจะออกเม็ด
0: ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าสวนเล็กๆของพี่ปุ้มปุ้ยเพียงแค่300ตารางเมตรจะสามารถปลูกได้ทั้งพืชผักและผลไม้มากมายได้ขนาดนี้เรียกได้ว่ากินกันแทบไม่หมดเลยล่ะครับ
2: เห็นไหมคะเด็กๆว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะคะอย่างที่เราเห็นตัวอย่างนะคะของแปลงผักนะคะของตาชวนนะคะแล้วก็ตัวอย่างในสวนแปลงผักนะคะที่พี่ปุ้มปุ้ยพาเราไปดูกันนะคะและยังมีแปลงผักของบ้านใครคะบ้านเกรซเองด้วยนะคะที่เกรซอธิบายให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นั่นเองใช่ไหมคะดังนั้นนะคะเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยขอเพียงแค่เราใช้ทางสายกลางนะคะมีเหตุผลนะคะมีคุณธรรมใช้ความรู้นะคะก็จะนำไปสู่ชีวิตที่สมดุลและมีความสุขค่ะนะคะก็ขอฝากข้อคิดไว้ว่าความพอเพียงเป็นทางสายกลางนะคะที่จะนำไปสู่ชีวิตที่สมดุลและมีความสุขค่ะในตอนต่อไปนะคะครูเป็ดจะพาน้องๆทุกคนนะคะไปสัมผัสประสบการณ์ที่ไหนนะคะได้เรียนรู้เรื่องอะไรนะคะต้องรอติดตามชมกันได้ในรายการ
3: โลกกลมๆ กับครูสั่งคำของหนู
2: แล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: คุณผู้ชมครับศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาซึ่งตั้งอยู่บนถนนนางงามศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองที่อยู่เคียงคู่ความศรัทธาของผู้คนบนถิ่นฐานย่านนี้มาช้านานศาลเจ้าที่เสกสรรบันดาลขึ้นในสมัยวิเชียรคีรีเจ้าเมืองสงขลาลำดับที่4
1: ซึ่งได้รับพระราชทานไม้ชัยพฤกษ์หลักชัย1ต้นกับเทียนชัย1เล่มพร้อมด้วยเครื่องทัยทานจึงนำมาประดิษฐานและทำการฝังหลักชัยเมืองสงขลาเมื่อปีพุทธศักราช2385ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่3ต่อมาจึงได้ให้ช่างสร้างตึกที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมจีน3หลังครอบทับหลักเมืองไว้ล่วงการผ่านสมัยในปีพุทธศักราช2460สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนลพบุรีราเมศรอุปราชมณฑลปักใต้ได้ลงลายพระหัตถ์แจ้งว่าเสาหลักเมืองจังหวัดสงขลาปวกกัดชำรุดสุดโทรมพ่อค้าและประชาชนจังหวัดสงขลาจึงช่วยกันออกเงินทำเสาหลักเมืองขึ้นใหม่ด้วยซีเมนต์คอนกรีตดังที่เห็นเช่นในปัจจุบันนี
0: ้ศาสนสถานสำคัญที่ได้รับการดังสรรบันดาลจนโอฬารตระการตาเปลี่ยนไปด้วยความศรัทธาจากบรรดามหาชนคนเมืองสงขลาที่ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนจีน
1: และหากเราเดินจากศาลเจ้าพ่อหลักเมืองไปจนสุดถนนสายนางงามภูมิสถานบริเวณละแวกบ้านย่านตัวเมืองสงขลาในปัจจุบันยังเป็นที่พำนักพักพิงของชาวไทยมุสลิมซึ่งเป็นที่รู้จักกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่ามุสลิมบ้านบน

เดินทางเข้าสู่อู่บ้านฐานถิ่นแผ่นดินประวัติศาสตร์ซึ่งในสมัยโบราณมีชื่อเรียกขานกันว่าสิงห์พระดินแดนที่มีวัฒนธรรม3ชนชาติซึ่งฉายฉานอัตลักษณ์อันหลากหลายบนผืนพระสุธาเดียวกันและยังร่วมกันรังสรรค์บันดาลให้ถิ่นฐานย่านนี้มีความเจริญก้าวหน้าสืบมาเป็นเวลานับร้อยปีล่วงมาแล้วเพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกเก่าการเมืองท่าการค้าโบราณที่ตั้งอยู่ตรงแหลมทองบริเวณฝั่งอ่าวไทยที่มากล้นไปด้วยศิลปะอารยวัฒนธรรมอันล้ำค่าของ3ชนชาติที่สถิตสถาพรอยู่คู่กับวิถีชีวิตของผู้คนท่วมท้นไปด้วยอัตลักษณ์ภายในเมืองใหญ่ไพศาลแห่งย่านปากใต้เมืองโบราณที่ผู้คนต่างเรียกขานในยุคปัจจุบันว่าเมืองสงขลา

สงขลาปรากฏมีชื่อเสียงตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่21โดยมีศูนย์การปกครองอยู่ที่บริเวณฝั่งหัวเขาแดงดังมีหลักฐานจารย์จารึกอยู่ในจดหมายเหตุของชาวอาหรับปรากฏคำว่าสิงกูลหรือสิงขลาแต่บรรดาบรรพชนคนพื้นเมืองน่าจะออกเสียงคำเหล่านี้ว่าสิงขอนหรือสิงขระแต่บรรดาบรรพชนคนพื้นเมืองน่าจะออกเสียงคำเหล่านี้ว่าสิงขอนหรือสิงคะที่แปลว่าภูเขาหรือยอดเขาสอดคล้องกับที่ตั้งเมืองสงขลาในอดีตบริเวณฝั่งหัวเขาแดงซึ่งมีพื้นที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนภูเขาอีกทั้งยังมีหลักฐานปรากฏอยู่ในแผนที่ราชอาณาจักรสยามโดยใช้ชื่อว่าซิงกอราซึ่งเขียนโดยนักบวชชาวฝรั่งเศสชื่อบาทหลวงปลาซิดเดอแซงเอแลนขณะเดินทางมายังกรุงสยามเมื่อปีพุทธศักราช2229ส่วนอีกหลักฐานหนึ่งที่มีการจดบันทึกจารึกเอาไว้เกี่ยวกับเมืองสงขลาในหนังสือประวัติศาสตร์ธรรมชาติและการเมืองแห่งราชอาณาจักรสยามโดยนายนิโคลาแชเวสความตอนหนึ่งระบุว่าเมืองท่าที่สำคัญทางฝั่งตะวันออกของแหลมทองเมืองหนึ่งที่บรรดาพ่อค้าวานิชจากประเทศที่เจริญแล้วได้แก่จีนโปรตุเกสฮอลันดาและนานาประเทศต่างต้องนำเรือสินค้าเข้ามาเทียบท่าเพื่อนำสินค้ามาขายและรับสินค้าเมืองนี้ชื่อเมืองสิงขอนซึ่งสันนิษฐานกันว่าเรียกตามลักษณะเมืองที่มีภูเขามากต่อมาจึงเรียกเพี้ยนเป็นเมืองสงขลามาจนถึงปัจจุบันเมืองสงขลาก่อตั้งขึ้นโดยดาโตะโมกอลชาวมุสลิมที่นำครอบครัวและบริวารลงเรือสำเภาจากชวามาขึ้นฝั่งที่หัวเขาแดงเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2145และได้ก่อร่างสร้างเมืองขึ้นบริเวณปากทางเข้าทะเลสาบสงขลาและขยายเมืองจนเป็นเมืองท่าขนาดใหญ่ขึ้นตรงต่อกรุงศรีอยุธยาจนได้รับความไว้วางใจในสมเด็จพระเอกาทศรสจึงได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดาโตะโมกอลเป็นข้าหลวงใหญ่ดูแลเมืองสงขลาล่วงการผ่านสมัยมาจนถึงปีพุทธศักราช2185ยุคของสุไลมานบุตรชายของดาโตะโมกอลผู้ได้สืบทอดตำแหน่งเจ้าเมืองสงขลาที่หัวเขาแดงและเริ่มมีการค้าขายกับชาวต่างชาติมากขึ้นทั้งยังเป็นเมืองท่าและสถานีพักสินค้าอันยิ่งใหญ่ส่งผลให้เมืองสงขลาที่หัวเขาแดงนั้นพัฒนาได้อย่างรวดเร็วจนสุไลมานตั้งตัวเป็นกบฏแข็งเมืองต่อกรุงศรีอยุธยาไม่ยอมรับอำนาจของสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง

พร้อมกับสถาปนารัฐสุลต่านขึ้นที่หัวเขาแดงตั้งตัวเป็นอิสระแต่งตั้งตัวเองเป็นกษัตริย์เรียกกันว่าพระเจ้าเมืองสงขลาลุการผ่านสมัยมาจนถึงปีพุทธศักราช2223ในช่วงรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทางอยุธยาได้ส่งกองทัพมาปราบปรามจนเมืองสงขลาถูกทำลายราบคาบทั้งป้อมคูประตูหอรบรวมทั้งบ้านเรือน

0: ราชพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีเมืองสงขลาได้รับการทำนุบำรุงให้รุ่งเรืองเฟื่องฟูขึ้นมาอีกครั้งในฐานะเมืองท่าบริเวณบ้านแหลมสนฝั่งหัวเขาแดงและให้ชาวจีนปกครองเมืองสงขลาจนได้วิวัฒน์พัฒนาขยายตัวอย่างรวดเร็วเจ้าคนเพิ่มพูนคับคั่งในพื้นที่ฝั่งแหลมสนเกิดปัญหาความคับแคบของความเป็นอยู่น้ำจืดเกิดกันดารไม่สามารถขยายตัวเมืองออกไปได้เพราะด้านหลังเป็นเขาแดงส่วนด้านหน้าก็ประชิดติดกับทะเลสาบไม่สามารถขยายเมืองได้ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2375สมัยกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3จึงได้โปรดเกล้าให้พระยาวิเชียรคีรีเทียนเซ่งผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาลำดับที่4ย้ายเมืองสงขลาจากฝั่งแหลมสนมาตั้งเมืองที่ฝั่งตำบลบ่อยางเพื่อสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นใหม่พร้อมทั้งพระราชทานยกเงินภาษีอากรเมืองสงขลาให้เป็นจำนวน200ช่างเพื่อสร้างกำแพงรอบเมืองประตูเมืองป้อมปราการจนแล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2385และกลายเป็นเมืองสงขลามาจนถึงปัจจุบันนี
1: ้บริเวณนี้เป็นบริเวณที่เรียกว่าปากน้ำของเมืองสงขลาฝั่งเขาแดงซึ่งเป็นยุคแรกของการตั้งเมืองสงขลาจากภูมิทัศน์หรือว่าจากลักษณะของภูมิศาสตร์ที่เป็นชัยภูมิมันเหมาะเนื่องจากว่าถ้าหากว่าเราเข้าไปทางด้านหลังซึ่งเป็นปากอ่าวไปสู่ทะเลสาบออกมาทางด้านหน้าก็จะออกสู่ทะเลเหมาะแก่การคมนาคมอาจจะเป็นเพราะลักษณะดังกล่าวนี้เองที่ทำให้ดะโตโมโกลหรือว่าสุลต่านสุไลมานซึ่งเป็นยุคหลังในที่สุดก็เลยเลือกพื้นที่แห่งนี้เป็นชัยภูมิในการที่จะลงหลักปักฐานแล้วก็สร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นมาภูเขาด้านที่เห็นอยู่ในขณะนี้คือเขาเขียวซึ่งเป็นภูเขาที่ต่อกันมากับเขาแดงอันเป็นที่ตั้งของเมืองสงขลาส่วนที่เป็นพื้นราบลงมาเหมือนกับเป็นแหลมบริเวณนี้ชาวบ้านเรียกบ้านแหลมสนมาตั้งแต่ดั้งแต่เดิมสงขลาฝั่งแหลมสนนั้นเกิดขึ้นในสมัยที่พระเจ้ากรุงธนบุรีเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ครองนครยุคแรกๆของการตั้งเมืองสงขลาฝั่งแหลมสนก็ล้วนแต่เป็นชาวจีนเพราะฉะนั้นอาคารบ้านเรือนที่พอจะมีอยู่ในสมัยนั้นรวมทั้งที่สาธารณะก็ล้วนแต่เป็นศิลปะแนวจีนทั้งสิ้นและที่สำคัญเจ้าเมืองศรัทธาในพระพุทธศาสนาการก่อกำเนิดเกิดขึ้นของวัดจึงมีอย่างมากมายนะครับอย่างวัดสุวรรณคีรีนะครับซึ่งเป็นวัดประจำตระกูลณสงขลาก็จะเห็นได้ว่ายังมีความเป็นศิลปะแบบจีนผสมอยู่และถ้าเข้าไปในวัดเราก็จะพบว่าในวัดนั้นไม่ว่าจะเป็นหอระฆังก็ดีไม่ว่าจะเป็นองค์เจดีย์และที่สำคัญก็คือเจดีย์เฉพาะที่เป็นเจดีย์ทรงจีนก็เกิดขึ้นในยุคของเมืองสงขลาฝั่งแหลมสนทั้งสิ้นเนื่องจากว่าความเจริญทางด้านการหลั่งไหลกันเข้ามากันเข้ามาอยู่กันอย่างมากมายทำให้เมืองสงขลานี้ขยายตัวไม่ทันนะครับจนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่3จึงได้มีการย้ายเมืองสงขลาจากฝั่งแหลมสนข้ามปากน้ำของทะเลสาบสงขลามาอยู่ฝั่งปัจจุบันก็คือฝั่งบ่อยาง
2: นี่คือกำแพงเมืองสงขลานะคะบริเวณถนนนครนอกที่ยังหลงเหลืออยู่นะคะเมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ย้ายสงขลาฝั่งแหลมสนมายังฝั่งบ่อยางนะคะสิ่งแรกที่ทำก็คือให้สร้างกำแพงเมืองนะคะลักษณะเด่นของกำแพงเมืองสงขลาก็คือว่าที่ไม่เหมือนกับที่อื่นเลยนะคะกำแพงนี้จะสร้างด้วยหินสีแดงนะคะในขณะที่กำแพงเมืองอื่นทั่วๆไปจะสร้างด้วยอิฐกำแพงเมืองเนี่ยนะคะก็จะ อยู่คู่กับถนนนครนอกนะคะแต่ถนนนครนอกในอดีตเนี่ยนะคะมันไม่เป็นถนนใหญ่เหมือนอย่างปัจจุบันนะคะทางเล็กๆสำหรับคนเดินและก็รถลากที่เขาเรียกว่ารถแหลนเชียนะคะที่คนจีนลากเนี่ยสัญจรไปมาได้ถนนนครนอกได้ขยายใหญ่เนื่องจากพระยายมราชปั้นสุขุมนะคะได้ให้มีการขยายเมืองสงขลาและก็ให้มีการรื้อกำแพงเมืองเอาอิฐจากกำแพงเมืองนี่ค่ะไปถมถนนนะคะแล้วก็ขยายถนนขึ้นนะคะเพราะว่าเมืองมันเจริญขึ้น

บริเวณตรงนี้คือศาลาจารึก3ภาษาเหตุที่เรียกว่าศาลาจารึก3ภาษาเนี่ยเนื่องจากว่าในศาลาแห่งนี้มีศิลาจารึกโบราณเก่าแก่นะครับอยู่3หลักใน3หลักนี่จารึกเรื่องราวเดียวกันแต่ละหลักนั้นจารึกต่างภาษากันนะครับอย่างเช่นหลักแรกสุดเป็นจารึกด้วยภาษามลายูหลักกลางเป็นจารึกภาษาไทยส่วนหลักทางขวาเป็นจารึกภาษาจีนจารึกทั้ง3ภาษานี้จะบอกให้เห็นว่าคนในอดีตของเมืองบ่อยางหรือว่าเมืองสงขลานั้นนะครับเป็นคนกลุ่มใหญ่อยู่3กลุ่มและที่สำคัญก็คือการที่คน3กลุ่มมาอยู่ร่วมกันแล้วก็ประกอบกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลด้วยกันนี่แสดงว่าความขัดแย้งเนี่ยไม่มีสิ่งเหล่านี้บอกให้รู้ว่าจนถึงปัจจุบันเรื่องราวของคน3กลุ่มไม่ว่าจะเป็นไทยพุทธไทยมุสลิมและก็ชาวไทยเสื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในเมืองสงขลานะครับไม่ใช่ว่าขาดช่วงขาดตอนแต่ไม่เคยลืมซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้ก็ยังคงปรากฏอยู่สมกับคำที่ปราชญ์เคยกล่าวไว้ว่า3หลักผสมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวในสงขลา

หนึ่งในถนนเก่าการที่เรียกขานกันว่าถนนไซบุรีภูมิสถานที่ตั้งอยู่คู่ขนานกับถนนนางามปรากฏมีพระอารามโบราณที่ถูกเรียกขานกันว่าวัดกลางปูชนียสถานสำคัญที่รังสรรค์บันดาลผ่านงานศิลปะรูปแบบไทยจีนจนเป็นอัตลักษณ์ให้เห็นได้อย่างลงตัวพร้อมทั้งได้รับอิทธิพลความเจริญทางสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมของสยามประเทศมาจากสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นโดยมีการนำรูปแบบอาคารจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามมาเป็นต้นแบบของพระอุโบสถอีกทั้งวัดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ประกอบพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาของผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาตั้งแต่ครั้งอดีตกาลจวบการผ่านสมัยมาจนกระทั่งปีพุทธศักราช2460พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงโปรดเกล้ายกขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีและในปัจจุบันวัดกลางแห่งนี้มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าวัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร

0: วัดมชิมาวาดสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาผู้สร้างวัดชื่อนางศรีจันทร์ชาวบ้านจึงเรียกชื่อวัดว่าวัดยายศรีจันทร์ภายหลังมีผู้สร้างวัดขึ้นทางทิศเหนือ1วัดและทางทิศใต้1วัดโดยวัดยายศรีจันทร์อยู่ตรงกลางชาวบ้านจึงนิยมเรียกว่าวัดกลางในปีพุทธศักราช2401สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสเมื่อครั้งยังดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าน้องยาเธอกรมมหมื่นวชิรยานวโรรสได้เสด็จเยือนเมืองสงขลาทรงเปลี่ยนชื่อจากวัดนางศรีจันทร์หรือวัดกลางเป็นวัดมชิมาวาดและได้รับการปฏิสังขรณ์เรื่อยมาโดยระหว่างปีพุทธศักราช2390ถึง2408ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่โดยเจ้าพระยาวิเชียรคีรีบุญสังณสงขลาผู้สมเด็จราชการเมืองสงขลาลำดับที่5ของตระกูลณสงขลาสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ในปีพุทธศักราช2394เป็นพระอุโบสถทรงไทยสมัยรัตนโกสินทร์เป็นฝีมือช่างหลวงในกรมช่าง10หมู่พร้อมด้วยช่างประจำเมืองสงขลาผสานพุทธศิลป์แบบไทยผสมจีนเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวภายในพระอุโบสถมีภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังทั้ง4ด้านเนื้อเรื่องเป็นเทพชุมนุมพระพุทธประวัติและทศชาติชาดกเป็นจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่4ด้วยฝีมือช่างหลวงอีกหนึ่งสิ่งสำคัญภายในวัดมชิมาวาดวรวิหารคือพระประธานภายในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปหินอ่อนประทับนั่งปางสมาธิพุทธลักษณะแบบไทยผสมจีนประดิษฐานอยู่ในบุษบกลักษณะคล้ายบุษบกของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรขนาดย่อส่วนสิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้พระอุโบสถวัดมชิมาวาดนับเป็นสถาปัตยกรรมไทยที่งดงามมากแห่งหนึ่งของภาคใต้
1: โครงสร้างของอุโบสถเนี่ยจะเห็นว่าสำหรับอุโบสถของวัดมชิมาวาดนั้นจะเป็นอุโบสถที่แปลกกว่าของที่อื่นๆเนื่องจากว่าโครงสร้างข้างบนเนี่ยเปิดเผยหมดเปิดกว้างจะไม่มีเพดานนะเพราะฉะนั้นเราสามารถดูความอลังการของเครื่องไม้ทั้งหมดพอลงมาที่ผนังของอุโบสถเห็นว่าทั้งทุกด้านของฝาผนังเนี่ยเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังนะตอนบนสุดเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นรูปเทวดานั่งประทับนั่งพนมมือมุ่งตรงไปที่พระประธานเป็นการนมัสการทำความเคารพต่อพระประธานซึ่งเป็นพระพุทธรูปเป็นพระพุทธเจ้าภาพที่สะท้อนจากจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถอันนี้มันจะสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมร่วมกันระหว่างจีนไทยซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ปรากฏในยุคที่เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง

0: วัดมัชฌิมาวาสโบราณสถานที่ผสมผสานงานทางสถาปัตยกรรมได้อย่างลงตัวโดดเด่นเป็นสง่าล้ำค่าเคียงคู่ถิ่นฐานย่านเมืองสงขลาแห่งนี้มาช้านานอีกทั้งวัดแห่งนี้ยังมีหลักฐานจารย์จารึกบันทึกเป็นภาษาจีนถึงคุณงามความดีของเจ้าเมืองสงขลาให้เห็นเป็นประจักษ์สืบต่อกันมาเป็นเวลาหลายชั่วอายุคนอยู่บนกำแพงแก้วของพระอุโบสถทั้ง4ทิศดังที่เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาสองค์ที่12พระราชศีลสังวรได้เรียบเรียงแปลไว้อยู่ในหนังสือสารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต้ดังนี้เจ้าพระยาผู้เป็นใหญ่แห่งตระกูลโง่ตั้งจิตสร้างกุศลปกครองราษฎรนิกรรักความเป็นขึ้นชื่อลือเกียรติงามเป็นคนสุจริตไม่พูดเท็จมีมนุษยธรรมกุศลทานน้ำใจงามไม่เลวมีพรสวรรค์ยึดหลักเป็นกลางเมืองสงขลาเป็นสุขสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากมีเป็นเมืองขึ้นชื่อลือนามทั้ง4ทิศถึงแม้ถูกราวีร้อยครั้งก็ยังยืนยงถาวรตลอดไปกษัตริย์เสด็จสงขลาประทานพรแก่ราษฎรนิกรดังประทีปสาดส่องไปทั่วราษฎรด้วยเมตตาธรรมจากจารึกบนเสาหินแสดงให้เห็นถึงความสงบสุขภายใต้การปกครองของเจ้าเมืองคนจีนบรรพชนต้นตระกูลณสงขลาผู้จงรักภักดีและปกครองบ้านเมืองสงขลาแห่งนี้มาช้านาน
1: บนแผ่นดินประวัติศาสตร์เมืองสงขลามีเกียรติประวัติอันเกรียงไกรของตระกูลณสงขลาบรรพชนที่เดินทางเข้ามาตั้งรกฝังรากฝากชีวิตสถิตติดอยู่ภายในอู่บ้านย่านเมืองแห่งนี้มาช้านานโดยมีผู้ที่เป็นต้นตระกูลคือในเหยียงแซ่เห่าชาวจีนเจียงจิ้วหูตำบลบ้านแซ่หินเหนือเมืองแอมุยมณฑลฮกเกี้ยนประเทศจีนได้อพยพเข้ามาตั้งรกฝังรากฝากชีวิตอยู่ที่เมืองสงขลาเก่าบริเวณบ้านแหลมสนฝั่งเขาแดงจนเติบโตเป็นคหบดีราษฎรต่างเรียกขานว่าตัวแปะต่อมาได้เริ่มรับราชการเป็นนายอากรทำอากรรังนกเกาะ4เกาะ5ถวายเงินปีละ50ชั่งจนได้รับโปรดเกล้าดำรงตำแหน่งให้เป็นพระยาสุวรรณคีรีสมบัติและเป็นผู้ว่าราชการเมืองสงขลาลำดับที่1ซึ่งต่อมามีการสืบเชื้อสายโดยลูกหลานให้เป็นผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลามาหลายชั่วอายุคนและได้ร่วมกันทำนุบำรุงเมืองสงขลาให้มีความเจริญสืบต่อกันมามีการค้าขายกับชาวต่างชาติทำให้เมืองสงขลาเติบโตอย่างรวดเร็วจนมาถึงพระยาวิเชียรคีรีผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาลำดับที่8เมื่อปีพุทธศักราช2437ในรัชสมัยล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ได้ทรงปฏิรูปการปกครองเป็นแบบมณฑลเทศาภิบาลและในปีพุทธศักราช2439ได้รวมเมืองนครศรีธรรมราชเมืองพัทลุงเมืองสงขลาและหัวเมืองมาลายู7หัวเมืองเข้าไว้ด้วยกันตั้งเป็นมณฑลนครศรีธรรมราชโดยมีเจ้าพระยายมราชเป็นท่าหลวงเทศาภิบาลสำเร็จราชการมณฑลและได้ลดบทบาทให้พระยาวิเชียรคีรีเป็นจางวางกำกับราชการตำแหน่งเจ้าเมืองสงขลาจึงได้สิ้นสุดลงรวมระยะเวลาในการสำเร็จราชการเมืองสงขลาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2318ครั้งสมัยกรุงธนบุรีเป็นลำดับมาจนถึงปีพุทธศักราช2444นับเป็นเวลารวมทั้งสิ้น126ปีหลังจากนั้นพระยาพฤกษาพิรมบุตรชายพระยาวิเชียรคีรีผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาลำดับที่8ได้ทำคุณงามความชอบไว้อย่างมากมายจนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากล้นเกล้าพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6ทรงโปรดเกล้าพระราชทานนามสกุลณสงขลาเมื่อวันที่29มิถุนายนปีพุทธศักราช2456เป็นลำดับที่108ของสยามนับเป็นสิริมงคลในตระกูลณสงขลาเป็นอย่างยิ่งนี่คือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญที่บรรพชนสงขลาภาคภูมิใจ ที่ได้รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทแห่งพระเจ้าแผ่นดินสยามมายาวนานหลายชั่วอายุคนรวมทั้งยังได้อุตสาหะพัฒนาอู่บ้านย่านเมืองแห่งนี้มาเป็นเวลานับร้อยปีล่วงมาแล้ว
2: นี่คือสุสานของพญาสุวรรณคีรีสมบัติเหยียงแซ่เฮาซึ่งเป็นเจ้าเมืองสงขลาคนที่หนึ่งในตระกูลณสงขลาและเป็นต้นสกุลณสงขลาวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมของทุกปีลูกหลานในสกุลณสงขลาทุกสายสกุลก็จะมา
3: คฤหาสน์หลังนี้นะครับเป็นของท่านเนตรณสงขลานะครับท่านประสงค์ที่จะสร้างให้กับลูกสาวนะครับชื่อท่านชื่นนะครับด้วยความที่จะประสงค์ให้กับทางลูกสาวเนี่ยทำให้รูปแบบของสถาปัตยกรรมในนี้ค่อนข้างเย็นนิ่มนวล นะครับมีการใช้ลวดลายมงคลดอกไม้จีนนะครับสัตว์ต่างๆเนี่ยตามความคติความเชื่อทางจีนเนี่ยเข้ามาผสมนะครับอย่างเราจะเห็นว่าลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมอันนี้จะประกอบด้วยทางยุโรปแล้วก็ทางจีนผสมกันนะครับอาคารหลังนี้ตอนหลังท่านเนตรณสงขลานะครับมอบให้กับหลวงอนันตสมบัติไปนะครับท่านได้ขายให้กับทางราชการเพื่อให้เป็นศาลากลางในสมัยนั้นนะครับจากนั้นก็น่าเสียใจที่ถูกทิ้งร้างไปเวลาค่อนข้างนานนะครับหลังจากนั้นก็ถึงจะปรับอีกครั้งนึงแล้วก็เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์โดยสมเด็จพระบรมโอสาธิราชเนี่ยทรงพระกรุณาเปิดอย่างเป็นทางการในปี2525ซึ่งปีครบรอบ200ปีกรุงรัตนโกสินทร์พอดีหลังจากนั้นแล้วเนี่ยอาคารหลังนี้ก็ถูกใช้เป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรื่อยมาครับจนปัจจุบัน

การเวลาผ่านมาจนถึงพ.ศ.นี้บ้านเมืองอันเรืองนามที่มีประวัติศาสตร์ของบรรพชนคนจีนรายรอบครอบคลุมอยู่ทั่วถิ่นฐานย่านเมืองแห่งนี้ยังมีอีกวัฒนธรรมจากคนจีนที่ลือเลื่องคู่เมืองสงขลามาเป็นเวลานานจนคนทั่วไปให้การยอมรับว่านี่คืออัตลักษณ์หนึ่งของเมืองนี้นั่นก็คือข้าวสตูอาหารที่หลอมรวมวิถีอันล้ำเลิศก่อรถปรากฏเป็นตำนานในชื่อร้านเกียรติฟั่งตั้งอยู่บนถนนนางงามเริ่มดำเนินกิจการเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2480โดยปัจจุบันสืบทอดกันมาถึงรุ่นที่3ของตระกูลข้าวสตูเป็นสูตรของคนจีนไหหลำจากที่เคยใช้ชีวิตเป็นพ่อครัวอยู่บนเรือฝรั่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่2โดยนำสูตรหมูสตูแบบอังกฤษมาปรับรสให้ถูกปากลูกค้าท้องถิ่นดินแดนปากใต้จนใครหลายคนที่ได้ลองลิ้มถึงกับต้องยกนิ้วให้กับความโอชาของอาหาร

0: อกผ่านกันไปทั่วให้รู้ว่าร่อยจังฮู
1: ้ประวัติความเป็นมาของข้าวสตูคือกงเข้าต่อๆกันมาบางเมืองไทยนี้ที่นี่ยังมีมะพร้าวแกก็เลยลองมาทำทานดูแล้วก็คนข้างบ้านแล้วก็ชอบไว้ให้ทำขายเลยจนมาถึงร้านนี้ปัจจุบันก็ประมาณ80กว่าปีแล้วก็เลยติดปากตั้งแต่รุ่นโขงมาถึงรุ่นหลานนี่รุ่นที่3แล้วค่ะ
2: สตูนี้ของฝรั่งเขาไม่ได้ใช้กะทินะครับแต่ของไทยเราที่คนจีนทำเนี่ยใส่กะทิด้วยทำให้น้ำแกงเข้มข้นขึ้นสิ่งที่ใช้แก้เลี่ยนนะครับก็เป็นน้ำจิ้มซึ่งมีกระเทียมแล้วก็พริกน้ำส้มและครับรสชาติก็กลมกล่อมก็คือหวานเปรี้ยวแล้วก็เค็ม
3: ผมทำที่นี่มาตั้งแต่รุ่นปู่แล้วว่ารุ่นพ่อเขาแล้วว่ารุ่นลูกสมัยก่อนกับสมัยนี้รสชาติเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงครับไม่ผิดหวังก็คือมากินประจำแล้วก็ถ้าแขกไปพวกมาเยี่ยมก็จะพามากินที่นี่ถ้ามาสงขลาต้องมากินที่นี่ถึงจะถึงสงขลา
0: น ี่คือหนึ่งในหลักฐานชั้นดีที่ยืนยันการันตีได้ว่านคราแห่งนี้ท่วมท้นจนล้นปลีไปด้วยนานาอารยวัฒนธรรมอันก่อร่างสร้างจากวิถีและภูมิปัญญาของบรรพชนคนโบราณที่ส่งผ่านมาจนถึงอนุชนคนปัจจุบันและยังมีบริเวณสถานที่ซึ่งเป็นโบราณสถานของบ้านเมืองเรืองรองคลองคู่อยู่เคียงข้างกันมาเป็นเวลานับร้อยปีนับพันปีบนพื้นที่ของเมืองสงขลาชุมชนที่เป็นดั่งแหล่งอารยวัฒนธรรมจากหลากหลายชาติพันธุ์ซึ่งอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขมาช้านาน

0: บนแผ่นดินถิ่นฐานย่านโบราณตรงบริเวณปากน้ำสงขลาภูเขาที่ร่วมเรียงเคียงตำนานมากับเกาะหนูเกาะแมวแนวเขตขันแห่งนี้มีชื่อเรียกขานต่อกันมาว่าเขาตังกวนภูเขาเก่าการแห่งนี้เป็นที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในหมู่ชนคนไทยมาตั้งแต่ครั้งอดีตเนื่องจากเมื่อใดที่ได้มาเหยียบยืนบนพื้นยอดเขาตังกวนจะพบกับทัศนียภาพอันพิเศษสุดประดุจกับได้เห็นเมืองสงขลาทั่วทั้งนครราและยังได้เข้าถึงคำเปรียบเปรยของชื่อเมืองสงขลาว่าเป็นเมืองสองทะเลดังหลักฐานบ้านเมืองที่ถูกจารึกบันทึกเอาไว้โดยพระยาศรีธรรมราชาความว่าเมื่อขึ้นไปอยู่บนยอดเขาตังกวนหรือเขาน้อยซึ่งอยู่กลางเมืองและขึ้นไปได้สะดวกแล้วแลไปรอบตัวจะไม่เป็นการมุสาวาทถ้าจะกล่าวว่าเหมือนอยู่ในเมืองสวรรค์ทางด้านทิศเหนือจะเห็นทะเลหลวงและป่าสนที่ปากอ่าวอันงดงามตามธรรมชาติถ้าแลไปทางทิศตะวันตกจะเห็นทะเลสาบหรือทะเลในอันกว้างใหญ่มีเกาะยอหัวเขาเขียวน้ำขาวใบไม้เขียวฟ้าสีเทาหรือสีต่างๆถ้ายิ่งเป็นหนวดแมวด้วยแล้วเราก็วิวทะเลสาบสวิตเซอร์แลนด์คงสู้ไม่ได้ณบนยอดเขาแห่งนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุคู่เมืองสงขลาที่เรียกขานกันว่าพระเจดีย์สุดหมอกหรือพระเจดีย์หลวงเป็นเจดีย์ซึ่งเดิมทีเคยถูกทิ้งไว้ให้รกร้างจนต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4จึงพระราชทานเงินหลวง37ช่างโปรดให้พระยาวิเชียรคีรีผู้ว่าราชการเมืองสงขลาลำดับที่5บูรณะสร้างเจดีย์ให้สวยงามขึ้นพร้อมโปรดเกล้าให้สร้างพระพราที่ประทับแต่ยังไม่ทันจะแล้วเสร็จดีล้นเกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ก็ทรงเสด็จสวรรคตไปเสียก่อนล่วงสู่พุทธศักราช2432ล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5เสด็จประพาสหัวเมืองมลายูเมื่อถึงเมืองสงขลาจึงมีพระราชศรัทธาโปรดเกล้าให้สร้างต่อจนสำเร็จเป็นรูปทรงก่ออิฐถือปูนแบบยุโรปผสมจีนดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้สิ่งสำคัญหากถ้ายืนอยู่ณจุดสูงสุดบนยอดเขาตังกวนเมื่อหันไปยังทิศตะวันตกพื้นภูมิแห่งนี้ยังสามารถมองเห็นเขาอีกลูกหนึ่งซึ่งถูกเรียกว่าหัวเขาแดงผมจะพาผู้ชมข้ามจากเขาตังกวนไปยังหัวเขาแดงแหล่งอารยวัฒนะของเมืองสงขลาในยุคแรกเริ่มแหล่งที่เป็นพื้นภูมิของผู้คนชนชาวไทยมุสลิมในจังหวัดสงขลาแหล่งชุมชนที่ถูกถ่ายทอดจากดาโต๊ะโมกอลบิดาผู้ย้ายความเป็นเมืองมาตั้งณสถานที่แห่งนี้สู่รุ่นลูกสุลต่านสุไลมานบุรุษผู้เอกอุซึ่งนำความรุ่งเรืองมาสู่เมืองสงขลา
1: สุลต่านสุไลมานซึ่งดำรงตำแหน่งพระเจ้าเมืองสงขลาในขณะนั้นหลังจากได้เข้าปกครองเมืองสงขลาฝั่งหัวเขาแดงต่อจากดาโต๊ะโมกอผู้เป็นบิดาแล้วสิ่งแรกที่เร่งรุดดำเนินการนั่นคือการสร้างเมืองให้กลายเป็นเมืองท่าเรือที่สมบูรณ์แบบจัดระเบียบให้กับการเดินเรือสำเภาพาณิชย์นาวีให้สามารถเข้าออกเทียบท่าซึ่งอยู่ในทะเลสาบด้านหลังของหัวเขาแดงสามารถกันคลื่นลมแรงได้เป็นอย่างดีทำให้การซื้อขายถ่ายเทสินค้าเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นความคึกคักทางด้านการค้าทำให้สงขลาฝั่งหัวเขาแดงถูกขนานนามให้เป็นเมืองปากน้ำในการนั้นแต่หากกล่าวขานถึงชื่อเสียงที่ขจรกระจายของสุลต่านสุไลมานนั้นอยู่ที่การสร้างความมั่นคงให้กับเมืองสงขลาโดยการสร้างป้อมคูประตูหอรบจำนวนมากซึ่งมีระบุอยู่ในผังเมืองของนายลามาวิศวกรชาวฝรั่งเศสซึ่งเขียนบันทึกไว้เมื่อปีพุทธศักราช2230ว่าเมืองสงขลาที่เขาแดงประกอบด้วยกำแพงเมืองและป้อม20ป้อม ทั้งนี้เหตุที่สงขลาได้สร้างกำแพงและป้อมปราการไว้อย่างมากมายอันเนื่องมาจากในยุคนั้นได้มีเหตุการณ์ทางการเมืองอันเลวร้ายในกรุงศรีอยุธยาที่สมเด็จพระเจ้าประสาททองผู้ครองเมืองกรุงศรีอยุธยาได้กระทำการประหารโอรสในสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมซึ่งเป็นรัชทายาทอันชอบธรรมถึงสองพระองค์ทำให้สุลต่านสุไลมานไม่ยอมรับอำนาจที่ไม่ชอบธรรมในสมเด็จพระเจ้าประสาททองจึงเกิดการแข็งเมืองขึ้นดังบทบันทึกของบาทหลวงเดอชัวซีบาทหลวงชาวฝรั่งเศสใจความว่ามีแขกมาลายูคนหนึ่งได้ไปตั้งตัวเป็นใหญ่ที่เมืองสงขลาและได้กบฏต่อพระเจ้ากรุงสยามแขกมาลายูผู้นี้ได้ทำป้อมขู่ประตูหอรบอย่างแข็งแรงแน่นหนาฝ่ายไทยก็ยกกองทัพไปปราบหลายครั้งแต่ก็แพ้กลับมาทุกคราวหลังจากนั้นแขกมาลายูคนนี้ก็ตั้งตัวเป็นกษัตริย์เรียกกันว่าพระเจ้าเมืองสงขลาหลังจากสุลต่านสุไลมานแข็งเมืองเป็นผลสำเร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าประสาททองก็ได้ส่งทัพมาตีเมืองสงขลาอีกถึง2ครั้งแต่ถึงกระนั้นเมืองสงขลาภายใต้การปกครองของสุลต่านสุไลมานยังคงเข้มแข็งมากสามารถต้านทานทัพกองกำลังของกรุงศรีอยุธยาให้แตกพ่ายกลับไปเสียทุกครั้งนอกเหนือจากนี้เมืองสงขลาในยุคนั้นก็ยังได้ทำการสึกตีรวมเอาเมืองนครศรีธรรมราชปัตตานีและพัทลุงไว้ในอำนาจอีกด้วยจึงนับได้ว่าในยุคของสุลต่านสุไลมานคือยุครุ่งเรืองของการปกครองเมืองสงขลาอย่างแท้จริง
2: ป้อมปืนแห่งนี้เป็น1ใน14ป้อมของเมืองสิงขรนครเมื่อครั้งที่เมืองสิงขรนครตั้งเป็นยุคแรกที่เรียกว่าเมืองสงขลาฝั่งเขาแดงป้อมจุดนี้เป็นป้อมที่น่าสนใจเพราะเปรียบเสมือนกับเป็นป้อมปราการอันเป็นด่านที่คอยสกัดถ้าหากว่ามีข้าศึกล่วงล้ำเข้ามาในหน้าน้ำทางด้านหลังลักษณะเด่นของช่องระหว่างเชิงเทินอันเป็นที่ตั้งปืนใหญ่ของป้อมปืนแห่งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่ามิได้ทำเป็นช่องตรงๆแต่เป็นช่องที่มีลักษณะของสอบเข้ามาตอนปลายแล้วก็ปากผายออกไปในลักษณะเป็นรูปตัววีอย่างน้อยที่สุดเจตนาของวิศวกรที่ออกแบบก็เพื่อให้การขยับของปืนใหญ่สวิงได้ทั้งซ้ายขวาและก็ตรงกลางนักวิชาการเคยสันนิษฐานร่วมกับป้อมปืนอีกหลายๆป้อมว่าน่าจะเป็นแนวคิดหรือว่าเป็นรูปแบบของการก่อสร้างจากวิศวกรที่ไม่ใช่ชาวตะวันออกแต่น่าจะเป็นชาวตะวันตกเข้ามาสัมพันธไมตรีอย่างต่อเนื่องร่องรอยหลักฐานทางโบราณในคดีไม่ว่าจะเป็นป้อมปืนกำแพงเมืองคูเมืองไม่ว่าจะเป็นหลุมฝังศพของสุลต่านสุไลมานทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในสมัยที่เมืองสงขลาอยู่ทางฝั่งเขาแดง
3: ความเชื่อถือการเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือหลุมฝังศพของสุลต่านสุไลมานนั้นความจริงมันไม่เฉพาะคนไทยพุทธไทยมุสลิมแม้แต่คนจีนก็ให้ความนับถือในสิ่งเหล่านี้ทวดขุมจึงคล้ายๆเป็นศูนย์รวมจิตใจในด้านความศักดิ์สิทธิ์ที่จะคอยช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองผู้คนตรงนี้นี่คือเป็นความเชื่อที่ประชาชนบริเวณนี้มีต่อทวดหุ่มในยุคปัจจุบัน

ล่วงการผ่านสมัยเชื้อสายชาวมุสลิมยังคงเป็นหนึ่งในชนชาติสำคัญของแผ่นดินสองทะเลโดยอาศัยกระจายอยู่ตามชุมชนจังหวัดสงขลาร่วมกับชาวไทยและชาวจีนอย่างกลมเกลียวเหนียวแน่น

การอยู่ร่วมกันของ3เชื้อชาติ3วัฒนธรรมทั้งไทยจีนมุสลิมสามารถพบเห็นได้อย่างชัดเจนในเขตตัวเมืองสงขลายุคปัจจุบันณมัสยิดอุษาสนะอิสลามหรือที่ผู้คนในชุมชนต่างเรียกกันว่ามัสยิดบ้านบนศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยมุสลิมในแถบถิ่นนี้เอกลักษณ์ที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดของมัสยิดแห่งนี้คือตัวอาคารของมัสยิดที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบเดียวกับวิหารของวัดมัชฌิมาวาดวรวิหารซึ่งมีรูปลักษณ์เป็นศิลปะไทยเนื่องจากนายช่างผู้สร้างมัสยิดคือนายช่างกลุ่มเดียวกันกับที่สร้างวิหารของวัดนั่นเองแต่ด้วยรูปลักษณ์ก็ไม่ใช่อุปสรรคแห่งความศรัทธาชาวไทยมุสลิมในย่านบ้านบนแห่งนี้ยังคงยึดมั่นในหลักศาสนาและมีมัสยิดอุษาสนะอิสลามเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนเสมอมา

0: นอกจากนี้ในเขตบ้านย่านเมืองที่เรียกกันว่าบ้านบนยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่ประชาชนคนทั่วไปนิยมชมชอบนั่นก็คือข้าวมันแกงไก่อาหารที่แสดงให้เห็นถึงความกลมกลืนของคนทั้ง3ชนชาติในด้านวัฒนธรรมการกิน
1: นี่คืออาหารข้าวมันแกงไก่ซึ่งเป็นอาหารยอดนิยมของคนสงขลาแล้วก็ในหลายจังหวัดภาคใต้ด้วยประกอบด้วยข้าวที่หุงด้วยกะทิกะทินี้นะครับผมจะใช้หางกะทิมาหุงข้าวเราก็ใช้หัวกะทิไปทำแกงไก่ที่สำคัญของแกงไก่นะครับก็คือเครื่องปรุงที่เป็นเครื่องแกงซึ่งประกอบด้วยพริกแห้งเม็ดใหญ่ตะไคร้ข่ากระเทียมหอมแดงแล้วก็ผิวมะกรูดเมื่อได้ส่วนผสมครบแล้วก็โขลกให้แหลกละเอียดครับนะหลังจากนั้นก็แบ่งหัวกะทิมาเคี่ยวให้แตกมันแล้วก็ผัดเครื่องปรุง ที่โขลกไว้แล้วนะครับแล้วก็จึงใส่เนื้อไก่พอเนื้อไก่ใกล้จะสุกจึงเติมหัวกะทิแล้วก็ปรุงรสครับนอกจากมีแกงไก่แล้วนะครับก็ยังมีเครื่องเคียงประกอบด้วยกุ้งหวานน้ำพริกส้มน้ำพริกกระเทียมและปลาไส้ตันทอดกรอบเครื่องเคียงที่ใช้ประกอบข้าวมันแกงไก่นะครับส่วนประกอบหลักถึงจะได้ข้าวมันครบทุกรสชาติข้าวมันแกงไก่นี่ก็ไม่มีความชัดเจนนะครับว่าใครได้เริ่มทำแต่ก็เป็นอาหารหลักที่นิยมทานกันทุกกลุ่มนะครับไม่ว่าจะไทยพุทธไทยมุสลิมแล้วก็แม้ทางคนไทยเชื้อสายจีนก็นิยมทานกัน
0: หลังจากที่ผมได้พาคุณผู้ชมเดินทางผ่านประวัติศาสตร์ที่พาดคลุมเมืองสงขลาแห่งนี้กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นทำให้ผมได้รับรู้ว่าเมืองท่าการค้าในอดีตที่เคยยิ่งใหญ่เกรียงไกลไปทั่วโลกภูมิสถานย่านใหญ่ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนชนชาติที่ได้ทิ้งเอกลักษณ์ผ่านศิลปะสถาปัตย์วิถีชีวิตให้สถิตติดอยู่เคียงคู่กับนครราแห่งนี้แม้ในปัจจุบันเอกลักษณ์วัฒนธรรมประจำชนชาติได้เลือนลางจางลงไปเหลือเพียงกลิ่นไอบางๆที่ได้มีการผสมผสานผ่านการเวลามาสู่ผู้คนในยุคปัจจุบันหากแต่ไอบางๆนั้นยังคงคุกรุ่นไปด้วยเรื่องราวแห่งความทรงจำที่พร้อมจะส่งต่อให้คนรุ่นหลังได้มาสืบสารเพื่อให้เอกลักษณ์นั้นได้คงมีคงอยู่สืบไป
2: การผสมผสานวัฒนธรรมที่มันไม่ค่อยจะตึงตัวมากนักคือมันสามารถหลวมวัฒนธรรมของตัวเองเนี่ยก้าวหากันได้เนี่ยมันทำให้คนอยู่ร่วมกันได
3: ้นี่คือสิ่งที่ดีแล้วก็อยากจะให้ชาวสงขลาภูมิใจแล้วก็อยากจะให้ชาวสงขลาได้บอกเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้กับพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามว่าดินแดนแห่งนี้นะครับอยู่ร่วมกันด้วยความสมัครสมานสามัคคีจะนำมาซึ่งความสงบสุขได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นวันนี้หรือในอนาคต
0: นี่คือโอกาสอันดีที่อนุชนคนรุ่นใหม่จะได้เรียนรู้ได้เห็นได้รู้จักกับวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่สั่งสมสืบต่อกันมาจากบรรพชนคนโบราณเพื่อย้ำเตือนสติให้เราได้รำลึกว่าอะไรคือรากเหง้าของตัวเราอย่างแท้จริงสวัสดีครับ

ฉากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการส

0: สอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนิน

0: เอิญยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
1: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
2: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ตำนานเขาสาบยาคือตำนานที่อยู่คู่กับเมืองชัยนาทมาอย่างยาวนานและเป็นที่มาของชื่อเขาสัพพยาในปัจจุบันซึ่งเป็นภูเขาที่มีความใหญ่โตมากที่สุดของจังหวัดชัยนาทหนึ่งในสมุนไพรที่สำคัญและถูกกล่าวถึงในตำนานเขาสาบยานั่นก็คือต้นสังกรณีตรีชวาซึ่งเป็นยาสมุนไพรที่ชาวบ้านนำมารักษาโรคซึ่งต้นนี้ได้ถูกกล่าวถึงในวรรณคดีไทยเรื่องรามเกียรติ์ตอนพระลักษมณ์ถูกหอกโมกขศักดิ์ของกุมภกันจนกลายเป็นเรื่องเล่าที่เป็นเอกลักษณ์ภายในพื้นที่อำเภอสัพพยาแห่งนี้นายอนันต์เอมสีแดงประธานชมรมผู้สูงอายุหมู่หนึ่งบ้านวัดกำแพงเล่าว่าตำนานนี้ถูกเล่าต่อๆกันมาจึงไม่แน่ชัดว่ามีจุดเริ่มต้นมาจากที่ใดแต่ก็อยากให้ตำนานนี้ได้สืบทอดไปจนถึงคนรุ่นลูกหลานต่อไปด้วย
1: ก็อยากจะให้ทางโรงเรียนนะครับคือหาวิธีทางใดทางหนึ่งที่จะสอนให้เด็กได้รู้ถึงประวัติของการเป็นมาของเขาสัพพยาและมีอะไรที่เขาสัพพยาบ้างที่เราจะควรรู้นะครับเพราะมีสมุนไพรเยอะนะครับและมีสิ่งหลายๆที่คนที่นี่เคารพบูชามีหลายอย่างนะครับอยากให้เด็กรุ่นหลังได้สืบต่อไปก็มีบางคนก็รู้นะครับรู้บ้างนะครับคนเก่าๆรุ่นๆนี้ครับก็จะรู้ประวัติเพราะว่าผู้ที่เล่าประวัติก็เคยเล่ากันอยู่เป็นประจำว่าเล่ากันต่อเนื่องมาแต่ทีนี้รู้แล้วบางทีไม่ได้ถ่ายทอดให้ลูกให้หลานลูกหลานจึงไม่รู้ฉะนั้นถึงอยากให้โรงเรียนหรือสถานที่อะไรมีวิชาหรือมีอะไรที่จะพอให้เด็กได้รับรู้เรื่องนี้
0: เขาสาบยาหรือเขาสัพพยานอกจากจะมีเรื่องเล่าแล้วยังมีสมุนไพรที่หายากอีกหลายชนิดซึ่งภาคราชการให้ความสนใจอย่างมากเพื่อสร้างคุณค่าและตระหนักรู้ถึงความสำคัญของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนายศิลปชัยมีฤทธิ์ผู้อำนวยการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทกล่าวว่าพร้อมร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆให้มากขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้เด็กและเยาวชนเห็นถึงความสำคัญของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นตนเองรวมทั้งส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกสมุนไพรสังกรณีตรีชวาในทุกครัวเรือนด้วย
2: ครับในส่วนของการขับเคลื่อนและสนับสนุนตำนานเขาสาบยานั้นทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทนั้นมีการเผยแผ่นะครับไปสู่เด็กและเยาวชนนะครับให้รับทราบนะครับถึงการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของรายการตำนานเขาสาบยาซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนในระดับชาตินะครับเป็นการเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักรู้นะครับถึงความสำคัญของตำนานเขาสาบยานะครับโดยบูรณาการไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับแล้วก็สถานศึกษานะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนะครับในการที่จะให้เยาวชนและก็ประชาชนนั้นได้มีความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของตำนานเขาสาบยาครับผมครับในส่วนของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทนะครับในการที่จะช่วยกันอนุรักษ์สืบสานนะครับตำนานเขาสาบยานะครับซึ่งเป็นตำนานที่มีความสำคัญนะครับมียาสมุนไพรที่เขาสาบยานั้นจำนวนหลายรายการนะครับจำนวนมากนะครับเราก็จะมีการรณรงค์นะครับไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับให้มีการแจ้งเวียนตามหอกระจายข่าวนะครับให้รู้จักการปลูกพืชสมุนไพรนะครับไม่ว่าจะเป็นสังกรณีตรีชวาก็ดีนะครับซึ่งเป็นยาสมุนไพรที่อยู่ในตำนานเขาสาบยานะครับอยากให้ทุกๆคนในครัวเรือนนั้นได้ปลูกยาสมุนไพรไว้ประจำบ้านนะครับผม
0: ส่วนภาคการศึกษาเอง ก็พร้อมตอบสนองต่อนโยบายให้เด็กและเยาวชนได้เห็นถึงคุณค่าประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเช่นกันจึงได้มีการส่งเสริมหลักสูตรท้องถิ่นในเด็กนักเรียนมากขึ้นอาจารย์จันยงพุ่มมูลรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกล่าวว่าพร้อมสร้างเครือข่ายทางการเรียนรู้บูรณาการศาสตร์วิชาต่างๆเพื่อให้เด็กและเยาวชนรับรู้ถึงตำนานเขาสาบยาผ่านการเรียนการสอนได้
3: ครับเรื่องนี้ผมคิดว่าทางที่เหมาะที่สุดและที่ทำได้ง่ายที่สุดก็คือในส่วนของครูผู้สอนครับได้นำความรู้เรื่องของตำนานเขาสาบยาเนี่ยเข้าไปเป็นหลักสูตรเสริมนะครับหรือว่าเป็นหลักสูตรท้องถิ่นนะที่จะเสริมการเรียนของเด็กนะครับนอกจากเนื้อเรื่องในรายวิชาตัวอย่างเช่นเอาไปเสริมในรายวิชาภาษาไทยหรืออาจจะเป็นรายวิชาสังคมศึกษาอย่างนี้ฮะแต่ผมแน่ใจว่าเนื้อหาของภาษาไทยนี่จะเหมาะกว่านะครับโดยสมัยนี้อาจจะทำเปลี่ยนแปลงรูปแบบแต่ที่จะเป็นเอกสารให้เด็กอ่านเฉยๆเนี่ยอาจจะทำเป็นรูปแบบของการ์ตูนนะครับหรือเป็นหนังสือเล่มเล็กเพื่อให้เด็กนั้นได้สนใจมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะทำให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้เรื่องของตำนานเขาสาบยาแล้วก็นำไปเล่าต่อนำไปเผยแพร่ต่อได้นะครับครับก็ในส่วนของโรงเรียนนะฮะก็จะมีเครือข่ายอยู่แล้วอย่างเช่นจะมีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาของแต่ละอำเภอนะครับก็ศูนย์ประสานงานเนี่ยก็อาจจะอย่างของอำเภอสัพพยาเนี่ยก็จะมีศูนย์ประสานงานการศึกษาของอำเภอสัพพยาซึ่งประกอบด้วยหลายๆโรงเรียนนะฮะก็จะเอาให้หัวหน้าศูนย์เนี่ยประสานครูผู้สอนนะครับอาจจะเป็นครูผู้สอนของแต่ละสายชาติเนี่ยมาประชุมเพื่อจัดทำเป็นหลักสูตรท้องถิ่นของอำเภอของตัวเองนะครับเพื่อที่จะนำเอาความรู้เนี่ยไปเผยแพร่ยังเด็กๆในโรงเรียนของอำเภอนั้นนะครับ
0: สถานที่แห่งนี้นอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วยังมีสถานที่สำคัญให้ได้ศึกษาประวัติศาสตร์เพิ่มเติมอีกด้วยเช่นโรงพักเก่าสัพพยาซึ่งเป็นอาคารโรงพักของตำรวจสมัยรัชกาลที่5มีอายุกว่า100ปีถือว่าเป็นสถานที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศมีการแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อให้คนรุ่นใหม่และนักท่องเที่ยวได้เข้าชมและศึกษาและยังมีศูนย์การเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวงหรือสวนมะกรูดนายกใหญ่ให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรผสมผสานขุดบ่อเลี้ยงปลาตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9คุณไตรศักดิ์ปัทมรัตน์จิรนนท์รองประธานหอการค้าจังหวัดชัยนาทบอกว่าศูนย์แห่งนี้เป็นศูนย์ทำการเกษตรด้วยการลงมือปฏิบัติจริงเน้นเกษตรอินทรีย์เป็นหลักและเป็นการช่วยเหลือชุมชนตามหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมนำสมุนไพรมาขยายพันธุ์ให้ชุมชนได้มีกินมีใช้อีกด้วย
4: คือตรงนี้นะครับของเรานี่เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวงอยู่แล้วนะครับโดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาใช้เพราะนั้นคนที่มาดูงานที่นี่นะครับผมก็จะบอกกับเขาเสมอว่าให้มาดูแล้วก็นำสิ่งต่างๆเนี่ยไปปรับใช้นะครับเช่นการปลูกพืชปลูกผักการเลี้ยงปลาการทำสวนนะครับการดูแลต้นไม้หรือว่าสิ่งต่างๆเช่นการใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับใช้โซลาร์เซลล์อย่างเงี้ยนะแล้วก็ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ให้มันครบวงจรอย่างเช่นผมปลูกข้าวนะครับที่เราเห็นด้านขวามือผมเนี่ยนะครับก็จะเป็นบ่อปลานะครับซึ่งเราเอาน้ำบ่อปลาเนี่ยไปใส่ในนาข้าวที่ผมปลูกไว้เนี่ยนะครับ10กว่าไร่เกือบ20

0: มีอะไรที่แข็งแรงมีร่างกายที่แข็งแรงต้นไม้เนี่ยเขาสมบูรณ์แข็งแรงขึ้นเขาก็จะไม่มีโรคเพราะนั้นไม่จําเป็นต้องไปคิดถึงเรื่องต้องใส่ปุ๋ยไหมต้องฉีดยาหรือเปล่านะครับที่นี่จะเป็นระบบที่ไม่ต้องใช้ปุ๋ยไม่ต้องใช้ยาแต่เราต้องมานั่งคิดว่าวิธีการทำงานเนี่ยเราจะเดินต่อยังไงเราจะปลูกต้นไม้เนี่ยทำยังไงให้ต้นไม้แข็งแรงนะครับเพราะต้นไม้แข็งแรงก็ไม่จำเป็นต้องฉีดยาไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยครับเรื่องสมุนไพรต่างๆเนี่ยตั้งแต่เกิดโควิดมานะฮะเราก็ได้ทำการขยายพันธุ์เช่นมีกระชายมีข่าเหลืองมีข่าแดงมีฟ้าทะลายโจรมีสารพัดสมุนไพรนะครับที่เน้นใช้เรื่องโควิดตอนนี้อย่างเช่นด้านหลังผมตรงนี้นะครับก็ยังมีฟ้าทะลายโจรเกือบพันต้นที่ขยายแล้วปลูกไว้เพาะไว้นะครับไว้แจกจ่ายให้กับชาวบ้านส่วนเรื่องสังกรณีตีชวาเนี่ยเราก็คิดกันไว้เหมือนกันว่าเราจะต้องเริ่มทำกันแล้วนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นอะไรที่ต้องใช้เกี่ยวกับสมุนไพรสักวันมันอาจจะต้องได้ใช้ครับ
1: ตำนานเขาสาบยาหรือเขาสัพพยาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปีพุทธศักราช2562เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์พื้นที่แห่งนี้ให้ยังคงเต็มไปด้วยเรื่องเล่าและเรื่องราวที่น่าจดจำไว้ได้ตลอดไป

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า40

0: 6ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมัน
0: อ
1: ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับไม่น้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยมันคนละอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were thereAnd made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเพ้อสื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วิถีชีวิตชาวไทยในปัจจุบันดูเผินๆแล้วไม่แตกต่างกับผู้คนจากส่วนอื่นๆของโลกแต่สิ่งที่อาจบ่งบอกความเป็นไทยคือวัฒนธรรมที่แสดงออกในวิถีชีวิตเช่นภาษาที่ใช้สื่อสารประเพณีพิธีกรรมและการสร้างสรรค์ศิลปกรรมที่คนไทยเพียรผจงคิดประดิษฐ์ขึ้นด้วยภูมิปัญญาฝีมือความเชื่อและพลังศรัทธาแหล่งประวัติศาสตร์โบราณสถานวัดวาอารามอาคารสถานที่สำคัญในอดีตที่ยังคงมีสภาพเหลือมาถึงปัจจุบันนับเป็นมรดกอันทรงคุณค่าของชาติและเป็นสมบัติอันควรหวงแหนของคนไทยทุกคนมิใช่แต่เพียงชุมชนใดหรือภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งเท่านั้นสิ่งเหล่านี้บ่งบอกถึงเรื่องราวของบรรพบุรุษผู้เคยดำรงชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินไทยผู้มีความเชื่อความศรัทธามีภูมิปัญญาที่จะก่อร่างสร้างศิลปะสถาปัตยกรรมที่อาจบอกเล่าความเป็นมาของคนไทยนับหมื่นแสนบันทึกประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองรวมทั้งประเพณีวิถีชีวิตของไพร่ฟ้าประชาชนทั้งในยามศึกสงครามและยามที่บ้านเมืองสงบสันติสุขแม้ว่าโบราณสถานสำคัญส่วนมากจะได้รับการดูแลรักษาและบริหารจัดการโดยหน่วยงานราชการแต่แท้ที่จริงแล้วโบราณสถานและแหล่งประวัติศาสตร์จะมีความหมายได้ก็ต่อเมื่อคนไทยทุกคนรับรู้และมองเห็นคุณค่าว่าซากอิฐหินดินปูนและศิลาแรงเหล่านี้คือส่วนหนึ่งของอดีตที่มีความสัมพันธ์กับชีวิตปัจจุบันและจะโยงใยไปสู่อนาคตคนไทยทุกคนจึงมีส่วนเป็นเจ้าของและควรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทำนุบำรุงรักษาให้คงอยู่เพื่อสืบทอดความหมายอันสำคัญนี้สู่ลูกหลานรุ่นต่อๆไป
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: ในปีพุทธศักราช2450ขณะที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวยังดำรงพระอิสริยยศเป็นพระบรมโอรสาธิราชพระองค์ได้เสด็จมาประพาสเมืองกำแพงเพชรเมืองสุโขทัยเมืองสวรรคโลกเมืองอุตรดิตถ์และเมืองพิษณุโลกพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จถึงเมืองสวรรคโลกในวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2450โดยประทับแรมที่พลับพลาใกล้กับวัดน้อยริมแม่น้ำยมเป็นเวลา13วันการเสด็จประพาสเมืองสวรรคโลกในครั้งนั้นพระองค์ได้ทอดพระเนตรโบราณสถานจำนวนมากดังที่ในพระราชนิพนธ์เที่ยวเมืองพระรุ่งเช่นวัดเจดีย์7แถววัดเจดีย์7แถวนี้เป็นวัดใหญ่เพราะฉะนั้นจำจะต้องลองสันนิษฐานดูว่าเป็นของใครนายเทียนกล่าวว่าวัดนี้เดิมเขาเรียกว่าวัดกัลยาณิมิตรเพราะว่านางพญาธิดาแห่งพระมหาธรรมราชาเป็นผู้สร้างขึ้นวัดนางพญาถึงวัดหนึ่งที่มีของน่าดูอันหนึ่งนายเทียนเรียกว่าวัดนางพญาและอธิบายว่านางพระสุจเทวีธิดาพระเจ้ากรุงจีนและอัครมเหสีของพระยาร่วงเป็นผู้สร้างวัดนี้อยู่ริมกำแพงด้านตะวันออกเฉียงใต้ใกล้ประตูรานรงค์รอบวัดมีกำแพงล้อมมีพระเจดีย์องค์หนึ่งที่ไม่งามนักวัดสวนแก้วอุทยานน้อย มีวัดอยู่วัดหนึ่งที่ชาวเมืองเรียกวัดสวนแก้วแต่นายเทียนเรียกวัดอุทยานน้อยในเขตวัดนั้นมีเจดีย์องค์หนึ่งรูปแบบเดียวกันกับองค์ใหญ่ในวัดเจดีย์เจ็ดแถวแต่ส่วนเล็กกว่ากันเป็นอันมากหน้าพระเจดีย์ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้มีวิหารประดิษฐานพระมหาชัยองค์หนึ่งที่จริงจะเรียกว่าซุ้มพระจะเหมาะกว่าวิหารเพราะทำเฉพาะจุองค์พระเท่านั้น

0: สิ่งใหม่น่าสนใจที่ปรากฏอยู่ณโบราณสถานสำคัญหลายแห่งในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยศรีสัชนาลัยและกำแพงเพชรคือแผ่นป้ายอธิบายลักษณะและรูปแบบสันนิษฐานของสถาปัตยกรรมสำคัญที่คงเหลืออยู่ในโบราณสถานนั้นๆผลงานวิชาการในโครงการนี้เกิดจากการศึกษาวิจัยของศาสตราจารย์ดร.สันติเล็กสุขุมผู้ทรงคุณวุฒิด้านประวัติศาสตร์ศิลปะมหาวิทยาลัยศิลปากรและนักโบราณคดีผู้ช่วยซึ่งใช้เวลากว่า2ปีกับการเดินทางตรวจสอบข้อมูลและการใช้ความรู้ความคิดที่สั่งสมมายาวนานกว่าจะสามารถวิเคราะห์และนำเสนอรูปแบบดั้งเดิมของโบราณสถานแต่ละแห่งที่ยังเหลือเค้าโครงสิ่งก่อสร้างและมีข้อมูลหลักฐานอายุสมัยการสร้างที่ชัดเจนเพียงพอต่อการสันนิษฐานภาพสันนิษฐานเติมเต็มรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เหลืออยู่เพียงบางส่วนเป็นการนำข้อมูลความรู้หลายสาขาวิชามาช่วยเสริมสร้างจินตนาการของผู้ชมที่มักมีข้อสงสัยว่าสถานที่เหล่านี้แต่เดิมมีรูปลักษณ์อย่างไรแม้ข้อสันนิษฐานนี้จะไม่ใช่คำตอบเดียวที่สมบูรณ์แบบแต่ก็เป็นสิ่งเชิญชวนให้ผู้ดูได้คิดต่อหรืออาจเกิดความเห็นอื่นๆที่อาจขัดแย้งและเห็นแตกต่างได้เช่นกันความเห็นที่แตกต่างก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำให้การเที่ยวชมโบราณสถานมีความสนุกเพราะมีเรื่องราวให้น่าค้นหามากยิ่งขึ้นนับเป็นการเพิ่มคุณค่าน่าสนใจของแหล่งโบราณคดีข้อมูลอีกมากมายที่ได้จากการศึกษาวิจัยและมิได้ปรากฏอยู่ในแผ่นป้ายซึ่งมีขนาดพื้นที่จำกัดได้รับการจัดพิมพ์ไว้เป็นหนังสืออีก2เล่มสำหรับผู้ที่ยังมีความต้องการจะศึกษารายละเอียดส่วนอื่นๆเพิ่มเติมต่อไป
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับและแน่นอนว่าช่วงแรกนั้นก็คือช่วงของเกษตรพึ่งตนเองนั่นเองนะครับสำหรับช่วงเกษตรพึ่งตนสัปดาห์นี้เป็นปัญหาร่วมที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรชาวนาในหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับนั่นก็คือเมื่อหว่านข้าวลงไปในนาแล้วปรากฏว่าข้าวงอกน้อยนะครับหรือเมื่องอกแล้วก็ปรากฏว่าต้นข้าวนั้นเติบโตไม่สม่ำเสมอกันนะครับมีเชื้อราในนาข้าวหลายๆคนนั้นแก้ไขปัญหาโดยการซื้อสารเคมีมาแล้วก็คลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนการหว่านนะครับซึ่งนั่นส่งผลและเป็นอันตรายต่อสุขภาพรวมถึงต้องใช้ต้นทุนในการผลิตที่สูงขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับนางร้านที่ชื่อว่าชัยพรพรมทันอันถือว่าเป็นกูรูในด้านการปลูกข้าวมีเคล็ดลับที่จะมาบอกนะครับว่าเราจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรบ้างในเรื่องของการเตรียมเมล็ดพันธุ์กับการแก้ไขปัญหาราในนาข้าวด้วยนะครับไปติดตามชมได้เลยครับ

เทปปัญหาที่หวานไปแล้วเนี่ยมันข้าวมันงอกไปเคยเสมอแล้วก็เป็นข้าวดีข้าวแดงเนี่ยพอหวานไปแล้วมันจะเดือน2 เดือนจะเป็นเชื้อราแล้วจะแก้ปัญหาแบบไหน

0: ดับแรกก็คือเราต้องเก็บพันธุ์ใช้เองก็คือพันธุ์ที่เราเก็บเนี่ยคือ1ต้องไม่มีแปลงเราเก็บไม่มีหญ้าไม่มีข้าวปนข้าวดีดเนี่ยแล้วเราก็เก็บพันธุ์ตากแห้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยเวลาเราจะแช่เราก็ต้องใช้เชื้อราแตโคเดอร์มาแช่ที่ดีของการที่แช่ด้วยเชื้อราแตโคเดอร์มาแล้วก็แช่อยู่ในรองในบ้านเนี่ยมันดี2 อย่างก็คือ1ข้าวครึ่งเม็ดข้าวรีบเนี่ยเราจะปาดออกก็เหลือแต่ข้าวเต็มเม็ดก็คือข้าวที่จมน้ำมันก็จะสมบูรณ์เวลางอกก็จะงอกสม่ำเสมอและอีกอย่างหนึ่งข้าวที่เราหว่านแช่ด้วยเชื้อราแต่โคเดอร์มาเนี่ยมันจะไม่เป็นเชื้อราใบจุดใบเลือกเน่าโคดินอะไรนี่จะไม่เป็นเม็ดลายนี่จะไม่เป็นเพราะว่าเชื้อราแต่โคเดอร์มาเนี่ยมันควบคุมเรื่องเชื้อราในด้านนี้อยู่เดี๋ยวไปดูเทคนิคการแช่เมล็ดพันธุ์ของผมแบบที่ว่าใช้เชื้อราแต่โคเดอร์มามีน้ำ 70% แล้วก็ข้าวแล้วก็หัวเชื้อแต่โคเดอร์มาจากน้ำของข้าวเนี่ยเราก็เทเอาน้ำมาหน่อยแล้วเราก็ล้างเชื้อในถุงเนี่ยที่ไปทำจริงๆเลยก็1ถุงเนี่ยจะแช่ได้10ถัง1ถุงเนี่ยก็คือ2ขีดครึ่งเนี่ยจะแช่ได้10ถังถัง10กิโล10ถังนี่ก็100กิโลคนให้ข้าวกันดีแล้วเนี่ยเราก็เอาข้าวใส่ช่วงที่ข้าวใส่เนี่ยข้าวครึ่งเม็ดเนี่ยเราก็คนไปเรื่อยๆข้าวครึ่งเม็ดเนี่ยมันก็จะลอยข้าวเต็มเม็ดมันก็จะจมตอนข้าวครึ่งเม็ดนี้ออกข้าวครึ่งเม็ดมันก็จะมีอาหารน้อยก็คือเวลาไปหว่านแล้วมันจะไม่สมบูรณ
1: ์แล้วเชื้อราไตรโคเดอร์มานี่มันเป็นอันตรายกับผู้บริโภคไหมคะพ
0: ี่
1: ช
0: ั
1: ยพร
0: ไม่ก็ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคเพราะว่าเชื้อราแต่โคเดอร์มามันมีอยู่ในดินอยู่แล้วเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเพื่อมันจะได้ไปแก้ปัญหาเรื่องโรคใบจุดใบไหม้โรคเม็ดลายเม็ดด่างเนี่ยอันนี้มันช่วยได้เพราะว่าตัวนี้มันเป็นราที่มีชีวิตทดแทนยาเคมีประเภทยาเชื้อราเลยก็คือเชื้อราตัวนี้จะไปกินราที่ไม่มีประโยชน์การทำเชื้อราแต่โคเดอร์มาวิธีการทำก็ไม่ยุ่งยากอะไรเลยก็คือใช้ปลายข้าวเนี่ยที่เรามีเราไม่ต้องไปซื้อหรอกเพราะว่าเราสี่ข้าวกินเนี่ยเราก็ได้ปลายมาเราก็หุงข้าวก็คือข้าว3น้ำ2ถ้าข้าว3น้ำ2เนี่ยน้ำมันจะไม่เยอะแล้วมันจะไม่แขะมันจะไม่เละมันจะล้วนแล้วก็เชื้อรามันจะเดินได้ทันแล้วก็มันจะไม่เป็นไม่เสีย

0: พอข้าวสุกเด้งดีแล้วก็เราก็มาตักข้าวขนาดร้อนๆน่ะใส่ถุงเพื่อว่าให้ความร้อนเนี่ยไปฆ่าเชื้อในถุงนั้นพอตักก็ถ้าไม่มีกิโลชั่งก็ประมาณ3ทัพพีพอตักเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พับปากเนี่ยเพื่อว่าให้ความร้อนน่ะมันไปฆ่าเชื้อในถุงและที่การที่แผ่เนี่ยให้ข้าวมันเย็นสม่ำเสมอลงทุนที่ทำนี่ก็ประมาณสัก 4-5 บาทต่อ1ถุงเนี่ย 4-5 บาทนี่ก็ไป1ถุงเนี่ยฉีดได้เที่ยวหนึ่ง3ไร่กินแล้วไร่ละ2บาทถ้าไปซื้อเขาก็ยังถูกๆสุดก็4-500 4-500สูงสุดก็ประมาณ 2,000
1: โอ้ต่อไร่เหรอฮะ
0: ต่อ2,000 นี่ก็จะได้อยู่ประมาณสัก10ไร่อย่างเชื้อเนี่ยเราไปซื้อมาขวดเนี่ยก็ใช้ได้ประมาณสัก50ไร่แล้วขวดเนี่ย100นึงหัวเชื้อเนี่ยไปซื้อได้ที่มหาลัยเกษตรศาสตร์ที่กำแพงแสนไปที่คลินิกพืชเขาจะแนะนำเลยวิธีการใช้แม้กระทั่งว่าใช้แก้โรคอะไรได้เนี่ย
1: ก็เป็นหัวเชื้อ
0: เลยไตโคเดอร์มาครับครับอุปกรณ์ที่เรามีก็ต้องมีเป๊กแล้วก็มีเข็มแล้วหัวเชื้อนี่เราก็เวลาหน้าข้าวนี่เกือบจะเย็นแล้วเราก็เหยาะใส่ไป2เหยาะถ้าไม่ค่อยออกก็หลายเหยาะหน่อยพอมันออกดีแล้วเราก็มาพับปากพอปากเสร็จแล้วเราก็ใช้เป๊กพอเป๊กเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เขย่าแล้วเราก็มันจะเจาะรูเจาะรูก็ใช้เข็มเจาะรูเลย10รูเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาวางให้ข้าวเนี่ยมันกระจายไปทั่วถุงเพราะว่าเชื้อมันจะได้เวลาเดินมันได้เดินทั่วถุงแล้วเราก็ดึงตรงกลางขึ้นเพื่อให้กระไอน้ำเนี่ยมันจะได้ไม่ตกลงไปในข้าวเพื่อว่าให้มันเวลาไหลมันก็จะไหลอยู่มาด้านข้างนี่มันก็จะโป่งเป็นหน้าจั่วอย่างเงี้ยพออีก5วันก็เป็นอย่างนี้เลยอันนี้พร้อมใช้แล้วอันนี้พร้อมใช้นี่ก็จะไปแช่ข้าวได้10ถังข้าวปัจจุบันในที่ข้าวผลผลิตไม่ดีคือเม็ดลายเม็ดด่างพอเม็ดด่างเนี่ยพอเม็ดเป็นเชื้อราจับที่เม็ดแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีเม็ดข้าวสารมันก็จะเป็นขี้รีบทำให้ข้าวผลผลิตตกต่ำก็คือได้น้อยไม่มีน้ำหนักแต่ถ้าเราใส่ตัวนี้ไปก็คือมันจะคุมตั้งแต่รากไปเลยพอเราหว่านข้าวไปแล้วเนี่ยข้าวเราอยู่ที่ไหนก็เชื้อราก็ควบคุมอยู่ที่รากข้าวอยู่แล้วทำนาแบบนี้ยั่งยืนที่สุดแล้วก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมพึ่งตนได้สบายกระเป๋าเพราะว่าลงทุนไม่เยอะครับครับ
1: รวยด้วยค่ะ
0: รวยด้วยครับ

0: าการปวดเมื่อยที่เกิดขึ้นตามร่างกายนั้นมีสาเหตุมาจากหลากหลายประการด้วยกันนะครับอาจจะมีสาเหตุมาจากการทำงานมีสาเหตุมาจากอาการเจ็บป่วยนะครับหรือว่ามีสาเหตุมาจากความเครียดซึ่งคนในยุคสมัยปัจจุบันนี้จะเป็นกันมากทีเดียวนะครับหลายๆท่านนั้นเลือกที่จะหาทางออกโดยการกินยาแก้ปวดนะครับแต่ว่านั่นก็เป็นเพียงแค่การกดประสาทเท่านั้นเองเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะครับวันนี้ช่วงสุขภาพพื้นตนจะแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุนะครับนั่นก็คือวิธีการนวดบำบัดนั่นเองวิธีการจะเป็นอย่างไรนั้นวันนี้คุณหมอบุญชูจันทรบุตรหมอเมืองจากจังหวัดเชียงใหม่นั้นจะมาให้ความสอนวิธีการนวดบำบัดแบบง่ายๆให้เราได้ชมกันครับ
1: ประเด็นแรกหากว่าคนไข้มีอาการปวดหัวครับการนวดนั้นก็มี1ระหว่างคิ้วต้องทำมืออย่างนี้ครับแล้วหลังจากที่กดที่หัวคิ้วแล้วก็คลึงมาครับเลือกลากมาเรื่อยๆครับลากมาเรื่อยๆที่2ดึงมาทางนี้นะครับประเด็นข้อสำคัญที่ควรระวังก็คือหมอจะต้องไม่มีเล็บยาวอยู่ที่3ตรงนี้ครับคึงที่คำการนวดตัวนี้นะครับให้ผลประโยชน์หลายอย่างหากว่าเป็นผู้สูงอายุนะครับจะให้ความทรงจำดีเพราะว่าการไหลเวียนของโลหิตในสมองจะดีขึ้นนะครับการเครียดการปวดเนื่องจากเส้นโลหิตอุดตันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะทำให้คลายได้นะครับนี่จุดที่3นะครับจุดที่4นี่เขาเรียกว่าท้ายทอยนะครับมันจะมีร่องอยู่นะครับเอาหัวไอ้มือนี้ขยับตรงนี้นะครับที่ร่องเป็นมีร่องอยู่นะครับขยับขึ้นขยับลงนะครับขยับขึ้นขยับลงแล้วที่5ฐานบ่าคราวนี้ก็มีส่วนนะครับแต่ว่ามันก็มีอันตรายนะครับอย่าตรงนี้นะครับเปิดไปตรงนี้ไม่ได้นะครับจำไว้นะครับตรงนี้ไม่ได้ฐานบ่าแล้วก็ต้นแขนก็จะทำให้อาการปวดหัวเนื่องจากไข้หวัดเครียดหรืออะไรก็แล้วแต่สบายหายขึ้นแล้วสุดท้ายหากว่าเราไปเจอคนไข้หรือไม่ไข้นะครับแต่มันเครียดมันปวดหัวเพราะกินเหล้าไม่ให้พักผ่อนหรือกินเหล้ามาหรือว่าเมาเหล้ามาอย่างเงี้ยอันนี้ก็สบายนะครับแล้วท่านี้เป็นที่ท่าที่คลายเครียดคลายอาการปวดหัวแก้อาการแน่นหลังอ้าวสบายไปเลยบางคนครับเดินทางไกลไปรถไปเรือไปเหนือไปใต้ไปไหนก็แล้วแต่ปวดเมื่อยอ่อนเพลียเมื่อยล้านะครับจากปลายแขนไปหาต้นแขนทุกอะไรก็มีอาการอาเจียนอ้วกอ้วกฮักฮักอาเจียนด้วยนะครับก็นวดทางนี้นะครับตรงนี้ครับตรงนี้ที่เขาเรียกอะไรชีพจรตรงนี้ที่เลือดมันไหลเต้นตุ๊บๆเนี่ยต้องนวดหลายครั้งบ่อยๆครับแล้วฝ่ามือเนี่ยก็เพื่อนห้องว่าไล่แทงบนฝ่ามือคือหมายความว่าเส้นต่างๆอ่ะอยู่ในหัวใจตับปอดเนี่ยอยู่ในฝ่ามือตรงนี้นะครับท่าที่3มีการประสานมือนะครับแล้วก็ดึงต่อไปเป็นท่าปวดหลังปวดเอวคนที่ทำงานนักแบกหามยกของนักคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ทั้งวันทั้งคืนมีอาการปวดหลังส่วนมากคนจะปวดตรงนี้ครับอันนี้ว่าปวดเอวก่อนนวดตรงนี้ครับห่างจากกระดูกสันหลังมาประมาณ2นิ้วมือนี้ครับอย่างนี้ครับพูดง่ายๆอย่างนี้ครับคนนวดอย่างนี้ครับไล่ขึ้นไปเลยครับเพื่อกล้ามเนื้อนี่แหละครับมีเลือดมาหล่อเลี้ยงอย่างสม่ำเสมอท่าต่อไปจะเป็นการแสดงในท่านวดที่กรณีที่ว่ามีการปวดขาปวดแข้งปวดขาเดินพะโลกพะเลกเดินลำบากผู้สูงอายุเวลางอแล้วเนี่ยซื่อลำบากคนจะนวดข้างซ้ายต้องอยู่ข้างซ้าย จะนวดข้างขวาก็ต้องอยู่ข้างขวาหมดย้ายสันมือที่สองข้างเลยครับข้างนี้กดลงไปครับกดแล้วก็ปล่อยเนาะกดลงไปแล้วก็ปล่อยถามว่าเจ็บก็มาเจ็บจะเอาแถมอาจจะหลายๆรอบแล้วแต่เวลาโอกาสสถานที่ท่าที่2ต่อไปทำมืออย่างนี้ครับเราจะได้เดินสะดวกขึ้นเวลากลางคืนจะไม่ปวดขาบางทีปลีนอกเนี่ยตัวสำคัญมักเป็นตะคริวบ่อยแล้วก็ยกขึ้นข้อพับนะครับจิกเข้าไปดึงฮะเส้นขาที่มันตึงจะย้อนยานลงไปบางครั้งก็ยกยากก้าวย่างยากก็จะคล่องตัวขึ้น

แล้วตัวนี้ก็ผู้ห้องเดินคล่องเลือดเดินได้สะดวกทำไมนะที่ผมปฏิบัติได้สอนไปนั้นก็คงจะนำไปใช้ให้ก่อประโยชน์เพื่อแก่ตัวเองเพื่อแก่ครอบครัวเพื่อแก่ชุมชนเพื่อในการลักษณะพึ่งพาตนเองตามหลักศาสนาของเฮาที่สอนว่าอัตตาหิอัตตาโนนาโถโกหินาโถปโรชิยาอัตตาหิสุทันเตนะนาถังละปฏิทุนละพังตนแลเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้เมื่อตนเป็นผู้ฝึกฝนดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งได้โดยยากอันนี้ก็หวังใจว่าท่านทั้งหลายคงนำไปปฏิบัติและได้ประโยชน์อย่างสูง

0: ปัญหาอย่างหนึ่งที่ชุมชนหลายชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่ติดกับแม่น้ำลำคลองมักจะเจอกันเป็นประจำนั่นก็คือปัญหาน้ำเน่าเสียนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวิชาพึ่งตนเองในช่วงพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวในสัปดาห์นี้เราจึงจะนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียในระดับชุมชนด้วยถังดักไขมันนะครับชุมชนต้นแบบที่เราจะนำเสนอให้คุณผู้ชมได้ชมในวันนี้เขาได้ลุกขึ้นมานะครับในการที่จะช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนของตนเองโดยการทำถังดักไขมันซึ่งถังดักไขมันนี้ก็ไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนนะครับชาวบ้านสามารถที่จะใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่มีอยู่ในครัวเรือนสามารถทำขึ้นมาเองได้ราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับมีหนำซ้ำยังใช้ประโยชน์ได้อย่างดีด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าทุกครัวเรือนนั้นให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีนะครับวิธีการทำอย่างไรบ้างทรงประสิทธิภาพมากสักแค่ไหนไปติดตามชมกันได้เลยนะครับ
1: ที่นี่ก็คือชุมชนบางปลอกนะคะก็เป็นชุมชนหนึ่งที่มีคลองบางปลอกณปัจจุบันน้ำในคลองเกิดวิกฤตการเน่าเสียขึ้นมาแล้วจะทำอย่างไรให้คนในชุมชนของเราเนี่ยรู้จักรักเรื่องสิ่งแวดล้อมรู้จักอนุรักษ์เรื่องน้ำของตัวเองจึงเป็นต้นแบบของการคิดเรื่องระบบถังดักไขมันสำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่จะทำถังดักไขมันแบบง่ายนะคะก็มีวัสดุชิ้นจะต้องเตรียมก็คือถังดักตัวคำที่ทำถังดักไขมันเลยก็คือตัวถังที่มีขนาดประมาณ 50-60 ลิตรนะคะจำนวน2ใบนะคะส่วนที่2ก็คือท่อ PVC ที่มีขนาด1นิ้วหรือต่ำกว่าก็ได้นะคะจำนวนประมาณ2เมตรข้อต่อข้องอนะคะจำนวน3ชุดวัสดุที่ใส่ในระบบชั้นกรองชิ้นแรกก็คืออิฐหรือเราเรียกว่าอิฐมอนคุณลักษณะของมันใช้ดูดซึมซับเรื่องน้ำหรือไขมันได้ดีนะคะชั้นที่2ก็คือถ่านคุณลักษณะของมันคือดูดซึมเรื่องกลิ่นชั้นที่3คือชั้นกรวดชั้นกรวดจะสามารถกรองเรื่องเศษผงเศษอาหารได้นะคะแต่สิ่งที่สำคัญในการที่จะต้องเป็นตัวประกอบก็คือสว่านพร้อมทั้งตัวเจาะสำหรับเจาะประตูนะคะตัวนี้สามารถที่จะเจาะใส่ท่อ PVC ได้เลยตอนนี้มาถึงขั้นตอนการทำถังดักไขมันนะคะในขั้นแรกก็คือเราจะเจาะถังก่อนนะคะจากปากถังเนี่ยเราจะวัดลงมาประมาณ5นิ้วนะคะแล้วก็ใช้ตัวสว่านที่เราเตรียมไว้เนี่ยค่ะเจาะบดลงไปนะคะ

สำหรับถังใบที่2นะคะก็จะเจาะที่เดิมเหมือนกันนะคะแต่ส่วนที่ด้านล่างนี่เราจะเจาะสำหรับท่อเป็นท่อระบายน้ำทิ้งนะคะหลังจากที่เราเจาะถังเสร็จแล้วนะคะสำหรับถังใบที่2เนี่ยเราจะต้องใส่ข้อต่อข้องอก่อนนะคะในจุดที่แรกเนี่ยเราสวมข้องอลงไปที่จุดด้านบนด้านล่างเราก็ใส่เกลียวเหมือนกับด้านบนนะคะถังใบที่1ก็ใส่เกลียวข้อต่อข้องอเหมือนกันนะคะพอเราใส่เกลียวนอกเกลียวใน2ถังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ตัดท่อ PVC ขนาดไม่เกิน1นิ้วนะคะเป็นตัวแกนกลางระหว่างเชื่อมต่อถังใบที่1และใบที่2นะคะเป็นตัววิ่งผ่านน้ำในถังใบที่1นะคะเราจะตัดท่อ PVC ขนาดไม่เกิน1นิ้วความยาวไม่เกิน2นิ้วนะคะจำนวน1ท่อนเป็นตัวสวมสำหรับที่เราจะใส่ข้องอหักลงไปค่ะตัดท่อ PVC นะคะยาวประมาณ10นิ้วนะคะแล้วก็นำมาใส่ช่วงข้องอเพื่อทำเป็นตัวระบบตารักน้ำสำหรับถังใบที่2นะคะเป็นถังระบบที่ใส่ชั้นกรองนะคะในชั้นแรกเนี่ยเราจะใส่อิฐมอลลงไปอิฐมอลที่ใส่เนี่ยควรจะทุบประมาณ2หรือ3ครั้งนะคะเพื่อที่จะมีคุณสมบัติการดูดซึมซับได้ดีส่วนขั้นตอนที่2นะคะในระบบชั้นกรองเนี่ยจะใส่ถ่านเราจะใส่ให้มันมีปริมาณมากกว่าอิฐ1เท่าตัวต่อไปขั้นตอนที่3นะคะคือการใส่ชั้นกรวดเราจะใส่กรวดลงไป 20% ของชั้นถ่านขั้นตอนสุดท้ายก็คือเราปิดด้วยอิฐมอลอีกครั้งหนึ่ง

0: จุดตรงนี้เป็นจุดที่จะปล่อยน้ำเสียลงไปนะคะจะเห็นได้ว่าน้ำที่น้ำเสียหรือน้ำจากซิงค์ล้างจานจะไหลลงจากจุดนี้นะคะเพื่อไปอยู่ในถังพักใบนี้นะคะเราใช้ระบบการกาพักลักน้ำก็คือดึงน้ำจากส่วนกลางไหลมาตามท่อระบายน้ำทิ้งนะคะแล้วมาสู่กระบวนการระบบบำบัดน้ำที่ถูกบำบัดแล้วจะไหลลงสู่แม่น้ำลำคลองถังดักไขมันแบบง่ายเนี่ยฮะต้นทุนราคาไม่เกิน600บาทนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีวัสดุอุปกรณ์เองแล้วเนี่ยจะใช้ถังสีก็ได้นะคะซึ่งเป็นวัสดุที่อาจจะเหลือใช้นะคะต้นทุนก็ไม่กี่ตังค์เพราะฉะนั้นวัสดุอุปกรณ์ที่หาเนี่ยส่วนมากจะหาได้เองในบ้านนี่คือถังดักไขมันแบบยั่งยืนที่ในชุมชนบางประหลอกได้ใช้อยู่นะคะก็ถังดักไขมันแบบยั่งยืนอันนี้เนี่ยสามารถรองรับน้ำได้2ครัวเรือนนะคะน้ำที่วิ่งตรงมาจากท่อระบายน้ำทิ้งเนี่ยก็คือน้ำที่มาจากซิงค์ล้างจานเครื่องซักผ้าและห้องอาบน้ำทั้ง2หลังคาเรือนจะวิ่งรวมสู่ตัวถังนี้ถังใบหนึ่งที่1 นี่คือถังพักน้ำนะคะใช้ถังเป็นตัวถังพักน้ำเสียนะคะในตัวระบบมันก็คือถังน้ำเสียจะวิ่งลงในถังใบแรกมีตัวตะกร้าตัวนี้เป็นตัวกรองเศษอาหารชั้นหนึ่งก่อนนะคะท่อ PVC ท่อนี้จะดึงน้ำจากส่วนกลางผ่านระบบการดึงน้ำนะคะมาสู่ท่อ PVC เส้นนี้แล้วเข้ามาสู่ในระบบชั้นกรองซึ่งในระบบชั้นกรองก็จะมีเป็นตัวชั้นล่างสุดนี้จะเป็นชั้นอิฐมอญชั้นที่2จะเป็นถ่านชั้นที่3จะเป็นกรวดแล้วปิดท้ายด้วยอิฐมอญอีกครั้งหนึ่งทุกคนมาทำถังดักไขมันลายครัวเรือนแบบง่ายๆทุกคนทำได้พร้อมทั้งร่วมกันอนุรักษ์เรื่องสภาวะน้ำเน่าเสียด้วย
1: นี่ก็คือวิธีการพึ่งพาตนเองของชาวบ้านอย่างหนึ่งนะครับในการที่จะร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมแม่น้ำคูคลองของตนเองในท้องถิ่นด้วยวิธีการทำถังดักไขมันแบบง่ายๆนะครับจะเห็นนะครับนี่น่าจะเป็นต้นแบบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีนะครับของชุมชนเล็กๆชุมชนหนึ่งถ้าหากว่าทุกครัวเรือนนั้นพร้อมใจกันและร่วมมือกันนะครับก็สามารถที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเองได้และสิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่ๆนั่นก็คือความสุขและสุขภาวะที่ยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นสำหรับคนในชุมชนนะครับสำหรับวันนี้วิชาพึ่งตนเองหมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่คราวหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ได้
1: มลพิษทางอากาศหมายถึงภาวะอากาศที่มีสารเจือปนอยู่ในปริมาณที่สูงกว่าระดับปกติเป็นเวลานานพอที่จะทำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์สัตว์พืชหรือทรัพย์สินต่างๆอาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นฝุ่นละอองจากลมพายุภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวไฟไหม้ป่าก๊าซธรรมชาติอากาศเสียที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเป็นอันตรายต่อมนุษย์น้อยมากเพราะแหล่งกำเนิดอยู่ไกลและปริมาณที่เข้าสู่สภาพแวดล้อมของมนุษย์และสัตว์มีน้อย

0: รณีที่เกิดจากภาวะการกระทำของมนุษย์ได้แก่ฝุ่นควันจากโรงไฟฟ้าปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ๆมากมายในการพัฒนาและผลิตเครื่องกรองอากาศหรือเครื่องกำจัดฝุ่นในอากาศอันจะมีประโยชน์ในการช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นควันที่ฟุ้งกระจายในอากาศตามแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมหรือบ้านเรือนซึ่งก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย
1: ครับผมอาร์ตสิทธินาถครับหลังจากครั้งที่แล้วนะฮะผมได้พาไปที่โรงงานแล้วนะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูอุปกรณ์เสริมที่มีความสำคัญที่ทำให้เจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี่ยราบรื่นมากขึ้นนะครับจะมีชื่อว่าอะไรเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
0: โรงไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยโดยทั่วไปยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องกำจัดฝุ่นที่มีขนาดเล็กมากที่มีประสิทธิภาพสูงเช่น ESP เครื่องนี้เนื่องจากการนำเข้ามาจากต่างประเทศมีราคาสูงมากและองค์ความรู้ในการเลือกใช้เครื่อง ESP ในประเทศไทยยังมีไม่มากส่วนใหญ่ถ้ามีก็จะมาพร้อมสำเร็จรูปกับเครื่องอื่นๆทำให้โรงไฟฟ้าชนิดนี้หลายโรงในประเทศไทยไม่สามารถเดินเครื่องได้ต่อเนื่องอันเนื่องมาจากอุปกรณ์ที่ใช้ไม่สามารถทำความสะอาดก๊าซให้สะอาดพอจึงทำให้เกิดความเสียหายกับระบบและเครื่องยนต์แต่โรงไฟฟ้าที่ได้ใช้เครื่องทำความสะอาดด้วย ESP นี้ได้ทำการติดตั้งและใช้ในโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานไม่น้อยกว่า6ปีมาแล้วเช่นที่จังหวัดรัตนคีรีประเทศกัมพูชามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในฐานะที่ปรึกษาโรงไฟฟ้าที่ประเทศกัมพูชาจึงได้ทำการออกแบบดัดแปลงพัฒนาจากเครื่อง ESP ต้นแบบที่โรงไฟฟ้าในประเทศกัมพูชามาใช้กับโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบ gasification ขนาด 1.0 เมกะวัตต์ในจังหวัดสกลนคร
1: เอาละครับและตอนนี้นะฮะผมอยู่กับนักวิจัยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมารู้จักกับเขาเลยดีกว่านะครับเขาเป็นแบบว่าไม่ง่ายว่าเป็นนักวิจัยเจ้าเครื่องนี้นะฮะเจ้า ESP นี้ผมอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงมาเจอเขาดีกว่าครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับอาจารย
2: ์ครับผมสุรเชษฐ์สิทธิกิจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับ
1: ครับผมนะฮะอยากถามคำถามแรกเลยดีกว่าครับว่าแรงบันดาลใจในโครงการนี้ครับเกิดขึ้นจากอะไร
2: ก็เราทำโรงไฟฟ้าเนี่ยมาหลายที่นะครับเราก็เห็นปัญหาของโรงไฟฟ้าในหลายที่อยู่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าที่ใช้กับระบบที่มีการเผาไหม้นะครับไม่ว่าจะเป็นเผาตรงหรือเผาแบบ gasification ที่เราสนใจอยู่เนี่ยนะครับมีปัญหาคือเรื่องของมลพิษที่เกิดขึ้น
1: ครับ
2: นะฮะเราก็ปัญหาเรื่องของการเดินเครื่องที่ไม่สามารถเดินได้ต่อเนื่องในหลายๆโรงงานที่โดยเฉพาะที่เป็นระบบ gasification
1: คร
2: ับ เราก็พบว่าการเลือกใช้ตัวกำจัดนะหรือทำความสะอาดนะครับมันยังไม่มีสภาพได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเราก็เลยคิดอยากจะทำเครื่องหนึ่งนะครับที่หลายคนรู้จักก็คือเครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตก็เราก็จะพยายามอยากจะสร้างเพราะว่าเมืองไทยยังไม่มีใครสร้างนะครับมีแต่การนำเข้ามาจากต่างประเทศราคามันก็แพงมาก
1: ต้นทุนสูงกว่า
2: หลายคนก็เลยอยากจะมีแต่ว่าซื้อไม่ไหวสร้างไม่ไหวแล้วเราเองก็ด้วยเหตุนี้เนี่ยบังเอิญเราก็จับผู้เจอกับผู้ที่สนใจนะอยากจะทำไอ้เจ้าอุปกรณ์ตัวนี
1: ้
2: นะครับในเมืองไทยก็เลยหาผู้ประกอบการได
1: ้
2: แล้วก็มีคนช่วยเรานะครับในการที่จะทำให้เครื่องนี้มันกำเนิดได้ก็คือสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี่แหละครับที่ได้ให้ทุนเราส่วนหนึ่งนะครับมาสร้างเครื่องนี้ให้คำปรึกษาแล้วก็สร้างอุปกรณ์เครื่องนี้ขึ้นมา
1: ครับอาจารย์แล้วรู้จักเจ้าโครงการนี้ได้ยังไงครับ
2: ก็จากการที่ทางมหาลัยเนี่ยได้ร่วมโครงการจริงได้ร่วมโครงการลักษณะนี้เนี่ยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์โดยสำนักปลัดเนี่ยนะฮะกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยและก็สัก2-3ปีมาแล
1: ้
2: วนะครับเราก็ทำหลายโครงการนะฮะแล้วพอดีไอ้เจ้าเครื่องที่เราว่าเนี่ยยังเป็นเรื่องที่ประเทศไทยยังต้องการ เพื่อที่จะไปใช้งานทดแทนการนำเข้านะฮะซึ่งมีราคาแพงมากนะครับเราก็เลยยื่นเรื่องนี้ไปทางสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับเพื่อของบประมาณส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนะฮะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้เงินทั้งหมดในการเงินที่ได้มาก็เป็นส่วนหนึ่งเพื่อจะให้นักวิจัยและทีมงานอาจารย์เนี่ยได้มีโอกาสจะเข้าไปทำงานให้นะฮะแต่ส่วนตัวเครื่องจริงก็ทางผู้การเนี่ยเป็นคนลงทุน
1: นะฮะก็ช่องเอื้อกันเนาะ
2: ใช่
1: คือจะทำคนเดียวก็ไม่ไหว
2: เพราะว่างานพวกนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงหมายถึงว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะครับผู้การจะให้ผู้การลงทุนทั้งหมดเลยเนี่ยเพราะมันงานชิ้นแรกงานต้นแบบเนี่ยมันต้องมีของเสียบ้างของอะไรบ้างมีโอกาส
1: เริ่มทำมันก็จะมีแบบผิดพลาดนะฮะมันก็จะถ้าไม่มีแบบแบ็กอัพเลยก็จะขาดทุนไปเยอะ
2: เนี่ยครับคือบทบาทของรัฐที่จะช่วยสนับสนุนเรื่องงานวิจัยให้สามารถเกิดผลสำเร็จได้นะครับเพราะว่าจะให้เอกชนลงทุนมีความเสี่ยงเยอะ
1: คงไม่ไหว
2: ผมมีความเสี่ยงเยอะเขาก็ไม่กล้าลงทุนกันถ้ารัฐเริ่มต้นให้แล้วเนี่ยเมื่อสำเร็จแล้วเนี่ยนะครับรัฐก็จะต้องใจกว้างนะฮะเผยแพร่หรือเอกชนต้องใจกว้างเผยแพร่องค์ความรู้เหล่านี้นะครับไปสู่ชุมชนหรือว่าผู้ที่สนใจในการสร้างเครื่องนะครับแล้วก็ผลสุดท้ายก็เราก็คิดว่าเราคงมีเทคโนโลยีทันกับต่างประเทศเขานะในราคาที่คนไทยเอื้อมถึง
1: ครับผมนะฮะก็ที่พูดไปนี้นะฮะก็จะเป็นเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันดีกว่าว่าเจ้าเครื่องนี้นะฮะได้ประโยชน์อย่างไรบ้างเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: ควันที่ได้จากการเผาถ่านจะมีเศษฝุ่นผงน้ำมันดินและอื่นๆเจือปนอยู่เพื่อไม่ให้เครื่องยนต์เสียหายจึงมีความจำเป็นต้องทำให้ควันหรือก๊าซเชื้อเพลิงที่ได้จากกระบวนการนี้มีความสะอาดก่อนที่จะส่งไปใช้กับเครื่องยนต์สำหรับโรงไฟฟ้าต้นแบบนี้เมื่อควันที่ออกมาจากกระบวนการเผาถ่านจะถูกกำจัดฝุ่นหยาบด้วยไซโครนจำนวน2ชุดแล้วไปทำความสะอาดและลดอุณหภูมิก๊าซต่อด้วยห่อพ่นน้ำเพื่อจับฝุ่นละเอียดและน้ำมันดินในก๊าซต่อจากนั้นก๊าซจึงเข้าสู่เครื่อง ESP บำบัดทำความสะอาดฝุ่นละเอียดมากและน้ำมันดินที่มีขนาดเล็กมากต่ำกว่า1ไมครอนได้ประสิทธิภาพถึง 99% ทำให้มั่นใจได้ว่าก๊าซในขั้นตอนสุดท้ายนั้นมีความสะอาดมากที่สุดก่อนที่จะส่งไปเป็นก๊าซเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ทำให้สามารถเดินเครื่องยนต์ติดต่อกันได้เป็นเวลานาน
1: กลับมาอยู่ในเบรกที่2นะฮะกับคิดการใหญ่นั่นเองนะครับนะฮะตอนนี้นะครับเมื่อกี้เราได้รู้เบื้องต้นไปแล้ว
2: ครับ
1: อันนี้ผมอยากรู้แล้วนะฮะว่าเจ้าเครื่องนี้นะครับทำอะไรได้บ้าง
2: ครับก็ที่เครื่องนี้เนี่ยตัวเครื่องมันอย่างเดียวเนี่ย
1: ครับ
2: มัน
1: ทำอะไรไม่ได้
2: ทำอะไรไม่มีประโยชน
1: ์นะครับมันไม่เสริม
2: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
2: เนื่องจากชื่อของเครื่องมันเนี่ยก็บอกแล้วก็คือเครื่องกำจัดฝุ่นกำจัดฝุ่นนะครับที่มีความละเอียดมากๆคือเอาผมเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะฮะตัวเครื่องเนี้ยที่เราบอกว่า เป็นเครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิต
1: ครับผม
2: นะครับหรือเรียกว่าอิเล็กโทรสแตติกนะตัวพิเซปเรชันนะครับ
1: ครับผม
2: เรเปเรเตอร์นะครับตัวนี้มันแล้วเรียกถ้าผัดสั้นก็มีคำย่ออยู่เหมือนก
1: ัน
2: เร
1: ีย
2: ก ESP
1: เราใช้คำว่า ESP ดีกว่าเพราะมันจะยาว
2: นะเหมือนนั้นเดี๋ยวเราจะคุยกันแล้วไม่ค่อยรู้เรื่อง
1: ครับผมก็ไม่รู้เรื่องศัพท์พวกนี้เลย
2: ต่อไปนี้เราจะเรียกเครื่องกำจัดฝุ่นไฟฟ้าสถิตด้วยว่า ESP นะคร
1: ับผม
2: ESP ตัวนี้มันมีคุณสมบัติในการกำจัดฝุ่นที่มีความละเอียดมาก
1: ๆ
2: นะครับแล้วก็มันสามารถกำจัดฝุ่นที่มีความร้อนได
1: ้ฝุ่นที่มีความร้อน
2: มีความร้อนได้นะครับคือแก๊สอะไรต่างๆที่เกิดจากการเผาไหม้มีความร้อนเน
1: ี่
2: ยมันสามารถกำจัดได้แต่ถ้าตัวเครื่องจัดฝุ่นบางชนิดมันทำไม่ได
1: ้
2: นะครับถ้าเป็นกรองนะครับพอดีมันไหม้ก่อนนะ
1: มันร้อนจัด
2: มันร้อนจัดมันไหม้ก่อนแต่เครื่องนี้เนี่ยมันกำจัดฝุ่นที่มีความร้อนมีฝุ่นที่มีความละเอียดสูงมากขนาด1ไมครอนเนี่ยนะฮะซึ่งตาเปล่าเรามองไม่เห็นเนี่ย
1: ครับผม
2: มันสามารถจับได้หมดเลยนะครับถ้าเรารู้จักกันก็คือแอร์แอร์ที่ใช้ตามบ้านเดี๋ยวนี้จะมีระบบ ESP
1: ครับผม
2: นะฮะติดตั้งเข้าไปนะที่เขาบอกกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตนะ
1: อ๋อผมเพิ่งรู้ว่าเนี่ย
2: นั่นแหละมันจะจับฝุ่นที่มีความละเอียดมากเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยผมก็ย้อนกลับมาว่า

0: และยางไม้นะครับหรือบางทีเขาเรียกทานะครับที่มันมีสีดำๆยางเหนียวสีดำๆไอ้ตัวนั้นน่ะมันไปเชื่อไปจับตามอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็คนที่คิดทำโรงไฟฟ้าตัวนี้หลายโรงนะครับเรียกว่าเกือบทุกโรงในประเทศไทยดีกว่าที่มีปัญหามากนะ
1: ครับ
0: เครื่องไม่สามารถเดินได้ต่อเนื่องเป็นเวลานานๆเพราะว่าตัวทานี่เข้าไปอุดตันในระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เป็นอะไรก็ตามเราก็เลยคิดว่าตัวระบบไฟฟ้าสถิตไอ้เครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตตัวนี้นะครับหรือ ESP ตัวนี้มันเอามาใช้ตัวนี้ได้ช่วยลดปัญหาตรงนี้ได
1: ้
0: เราก็เลยศึกษาผมเองไม่ได้วีดีก็รู้เรื่องนี้มาก่อนผมก็ศึกษาจากตำราทั้งหลายแหล่นะที่มีในต่างประเทศก็ได้ทดลองแล้วก็ออกแบบเครื่องนี้มาใช้กับโรงไฟฟ้าที่ใช้ระบบแก๊สเซียชันสำหรับโรงงานเนี่ยที่ร่วมมือกับเราเนี่ยนะครับ
1: ครับผม
0: ซึ่งเขาอยากจะพัฒนานะครับในตัวระบบให้มันมีเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็กับผลที่ได้มันก็ทำให้เรารู้เลยว่า
1: ครับ
0: ไอ้เครื่องตัวนี้มันทำงานได้ดีจริง
1: ๆ
0: นะครับเราก็ใช้พอเราทำสำเร็จแล้วเนี่ยเราก็ให้ทางมหาลัยแม่โจ
1: ้
0: นะครับเป็นหน่วยงานอีกหน่วยงานนึงซึ่งถ้าเราตรวจสอบเองก็มันก็จะรู้สึกว่าเราเข้าข้างตัวเองมากเกินไป
1: ครับ
0: ก็เลยให้แม่โจ้ช่วยตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่อง
1: นะฮะแล้วในเมื่อมันเจ้า ESP มันดีขนาดนี้แล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไหมฮะหรือว่าเราจะหยุดอยู่แค่นี้แล้ว
0: อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากในประเทศไทยโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยเรามีปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมเยอะมากนะครับทั้งภาคโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรร
1: ม
0: ไอ้ตัวนี้เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่มีการเผาไหม้ที่มีกระบวนการเผาไหม
1: ้
0: นะครับแล้วเกิดมลพิษขึ้นมานะครับมันแล้วเราถ้าเราไม่ใช้เครื่องจัดฝุ่นที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับเราก็จะปล่อยมลพิษออกสู่อากาศตัวนี้ใช้ได้กับทุกโรงงานที่มีผมเรียกว่ามีการเผาไหม้ดีกว่านะคร
1: ับ
0: แล้วก็การนำเข้าเนี่ยเฉพาะไซต์ที่เครื่องที่เราทำเนี่ยนะครับถ้านำเข้าจากต่างประเทศนี่ก็ตกประมาณ15 ล้านนะครับแต่ตอนนี้เราทำผมยังเชื่อว่าชุดต่อไปถ้าทำเนี่ยผู้ประกอบการสามารถขายได้ในราคาไม่เกิน10 ล้านบาทถ้าจะเห็นตัวนี้จะเห็นเยอะๆนะที่โรงไฟฟ้าที่แม่เมาะนะครับที่เคยมีปัญหาในอดีตเก่าก่อนเนี่ยนะครับที่ชาวบ้านร้องเรียนต่างๆเขาเอาตัวนี้ไปติดตั้งอยู่หลายตัวด้วยกันยูนิตหนึ่งเนี่ยก็ตกประมาณ25 ล้าน
1: อ๋อยูนิตหนึ่ง25 ล้าน
0: นะซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดในประเทศไทยเราสามารถพัฒนาจนกลายเป็นอุตสาหกรรมได้ในการผลิต ESP เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ลดเรื่องของการเสียเปรียบการนำเข้านะครับส่งออกจากต่างประเทศได้เยอะมากครับ
1: ครับผมนะฮะแล้วในอนาคตเนี่ยทิศทางการตลาด
0: ครับ
1: จะมีผลยังไง
0: เบื้องต้นเนี่ยโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีที่เรามีโอกาสได้พัฒนาแล้วออกแบบอันเนี้ย
1: ครับ
0: นะครับได้ใช้ทุกโรงนะฮะแล้วก็ตอนนี้ผู้ประกอบการที่สนใจในการที่จะสร้างโรงไฟฟ้าแบบนี้นะครับก็มีตอนนี้มีไม่น้อยกว่า10 ลายละก็ลายเล็กๆลายมีตั้งแต่ลายที่มีเงิน20-30 ล้านจนกระทั่งมีเงินเป็นพันล้านเนี่ยก็สนใจที่จะเข้าร่วมลงทุนในการสร้างโรงไฟฟ้าแบบนี
1: ้
0: นะใช้อุปกรณ์แบบที่เราออกแบบแล้วก็พัฒนาขึ้นในประเทศไทยนะฮะก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับอนาคตของการลงทุนโดยเฉพาะด้านพลังงานของประเทศไทย
1: ครับ
0: นะครับ
1: นะฮะพูดจนขนาดนี้แล้ว ผมอยากเห็นมากเลยเจ้า ESP เนี่ยหน้าตาเป็นยังไง
0: ครับ
1: เดี๋ยวให้อาจารย์ช่วยพาผมไปดูหน่อยได้ไหม
0: ยินดีครับ
1: ยินดีครับไปดีกว่าฮะ

0: เอาละครับและตอนนี้นะฮะเราก็ได้มาถึงโรงไฟฟ้าแล้วนะครับอาจารย์ช่วยอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานหน่อยครับ
1: ได้เลยครับเมื่อกี้ที่ผมบอกแล้วนะฮะว่าพอเราสุดท้ายที่เราผ่านเครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตแล้วหรือ ESP แล้วนะฮะแก๊สที่ได้ผ่านมาแล้วก็จะถูกเก็บที่ถังรักษาแรงดันนะครับถังรักษาแรงดันนี่ก็จะส่งแรงดันแก๊สเข้ามาตามท่อที่เห็นตามท่อตรงนี้
0: มาทำท่อนี้เลย
1: ครับแล้วก็เข้ามาสู่ตัวเครื่องยนต
0: ์ครับ
1: นะฮะตัวเนี้ยก็เมื่อถึงเครื่องยนต์ก็เหมือนกับเราถังนั่นคือถังแก๊สในรถยนต์
0: อ๋อก็วิ่งผ่านมาเข้าเครื่องยนต์ปกติเลย
1: แล้วก็มันก็ไอ้เครื่องยนต์ก็ดูด
0: ว่าไงว่าไอ้นั่นคือเชื้อเพลิง
1: ใช
0: ่อันนี้คือเครื่องยนต์
1: เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัวเนี้ยก็เมื่อแก๊สเข้ามา
0: ครับ
1: มันก็เกิดการจุดระเบิดในเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็จะติดเหมือนที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์นะคร
0: ับผม
1: เครื่องยนต์หมุนติดดีแล้วปุ๊บมันก็จะเผาส่งกำลังไปที่ตัวเครื่องกำเนิดไฟฟ้
0: า
1: เครื่องไฟฟ้าที่อยู่ข้างหลังตรงนั้นนะฮะเครื่องไฟฟ้าก็จะเมื่อได้รอบก็จะปั่นไฟได้ไฟออกมาไฟที่ได้ออกมาเนี่ยเป็นไฟ380โวลต
0: ์
1: นะครับสามารถส่งไฟได้ผลิตไฟได้นะฮะที่ประมาณสูงสุดคือประมาณ430แต่ที่เราเดินอยู่ประมาณสัก380 400กิโลวัตต
0: ์กิโลวัตต์
1: กิโลวัตต์ถ้าเราเรียกเป็นหน่วยไฟฟ้าเราก็อยู่ประมาณสักชั่วโมงละประมาณ400หน่วย
0: 400หน่วย
1: 400หน่วยชั่วโมงละนะครับ
0: นะ
1: 400หน่วยงั้นเนี่ยเมื่อ3ตัวรวมกันเราก็จะได้ไฟฟ้าก็อยู่ประมาณสัก
0: 1,000
1: ถึง 1,200 กิโลวัตต์
0: ครับผม
1: นะครับหรือถ้าเราเรียกหน่วยใหญ่ก็เป็นหน่วยเมกะวัตต์ก็คือประมาณ1เมกะวัตต์นะครับซึ่งก็ถ้าไฟฟ้าที่ได้เนี่ยมันก็จะใช้กับชุมชนขนาดทั่วๆไปเนี่ยก็ประมาณสัก 3,000 ครัวเรือน
0: เยอะมากนะ 3,000 ครัวเรือน
1: นี่แบบ
0: เหลือเฟือเลยนะฮะซึ่งบอกว่าถ้าอยู่ตามชุมชนแล้วชุมชนก็จะไม่ค่อยถึง 3-4,000 ครัวเรือนอยู่แล้ว
1: ไม่ถึงนะฮะงั้นมันก็เหลือพอที่จะใช้กับอุตสาหกรรมได
0: ้อ๋อยังก็จะไปอย
1: ู่ที่เราบอกว่าเราขาดแคลนไฟฟ้าอะไรเนี่ยเรามีเกษตรเรามีวัตถุดิบเชื้อมวลที่เผาทิ้ง
0: ครับ
1: ไม่เผามาเข้าโรงไฟฟ้านี้เราก็ได้ไฟกลับไปใช้
0: อ
1: ๋
0: ออ
1: ันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำนะครับแต่ที่สำคัญไปกว่านี้นะครับ
0: ครับ
1: สุดท้ายเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยเขาจะซื้อไฟจากโรงนี้หรือไม่หรือยอมให้ไฟตรงนี้จ่ายเข้าไปในระบบไฟฟ้าได้หรือไม่นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกัน
0: อ๋อบางทีอาจจะผลิตได้แต่เขาไม่ซื้อ
1: เพราะว่าคุณไม่สามารถจ่ายไฟให้ได้คุณภาพตามที่เขากำหนดคือที่หมายความที่กำหนดได้ไงเช่นบอกว่า380โวลต์คุณต้อง380โวลต์อยู่ในค่านี้นะ
0: อ๋อไม่ใช่แกว่งเดี๋ยว270
1: บางอย่างเงี้ยเครื่องเขาพังหมดนะฮะแล้วก็ระบบเขาจะเสียแล้วหรือว่าจ่ายไฟเนี่ยต้องจ่ายให้เขาบอกเขาต้องการได้ไปมาไฟเท่านี้นะครับคุณก็ควรจะต้องทำให้ได้อย่างน้อยตามที่เขากำหนด
0: ตามนั้นเลย
1: ไม่ได้ไฟฟ้าเขาไม่ยอมให้คุณต่อเข้าระบบไฟฟ้าของเขา
0: อย
1: ่างนั้นไหลลงไฟฟ้าเนี่ยที่ยังมีปัญหาอยู่ที่ใช้ระบบเนี่ย
0: คร
1: ับแต่จะไม่เหมือนเราทีเดียวนะหมายถึงว่าคล้ายๆกับเราเนี่ยก็ยังไฟฟ้ายังไม่รับซื้
0: อ
1: นะครับเพราะว่าการจ่ายไฟยังไม่เสถียร
0: แล้วจะทำยังไงอย่างนั้นเขาก็เข้าเนื้อ
1: ก็ต้องรอไปกว่าจะ
0: นิ่งเขาก็จะทำไปเรื่อยๆจนดีขึ้น
1: ปัญหาอะไรต่างนะครับซึ่งโรงเนี่ยเราเป็นโรงงานตัวท้าตัวอย่างที่เราสามารถทำจนไฟฟ้ารับซื้ออะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วด้วยการที่เราติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆที่ดีพอ
0: ครับ
1: นะฮะ
0: โอ้โหนะฮะก็ว่าไงว่าการที่จะทำอะไรมันก็ต้องมาตรฐาน
1: ใช่
0: นะครับแล้วก็นะฮะก่อนจะจากกันไปนะครับอยากให้อาจารย์นะครับฝากไว้หน่อยนะฮะเบอร์ติดต่อหรือว่าชื่อก็ได้ครับ
1: ก็ในส่วนของผมก็สามารถติดต่อได้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
0: ครับนะฮะชื่อเบอร์โทรอยู่ข้างล่างเลย
1: ครับผมก็เดี๋ยวใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อนะเราในฐานะหน่วยงานภาคการศึกษานะครับเรามีบทบาทหนึ่งที่จะต้องให้องค์ความรู้นะครับแล้วเผยแพร่ให้กับชุมชนประชาชนได้รับความรู้เหล่านี้ไปนะครับ
0: ครับผมนะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการดีกว่าครับ
1: ครับ
0: ใช่ครับ
1: เมื่อกี้จริง
0: เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการนั่นเองนะครับวันนี้

0: ก็ได้อยู่กับเขานะครับสวัสดีครับพี
1: ่สวัสดีครับผม
0: แนะนำตัวอีกแล้ว
1: ผมชยพลนะทัพชนัยนะครับเป็นตัวแทนผู้ประกอบการครับผม
0: ใช่แล้วนะฮะสำหรับใครที่สนใจเนาะก็สามารถติดต่อพี่เขาได้นะครับ
1: ครับ
0: เอาละฮะผมอยากทราบเหมือนกันนะฮะว่าเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี้ย
1: ครับ
0: ช่วยอะไรพี่บ้าง
1: โรงไฟฟ้าเนี่ยจริงๆมันมีผลพวงมาจากการที่เราเหลือสิ่งที่เหลือใช้จากการเกษตร
0: ครับ
1: เรานำมาประยุกต์และใช้งาน
0: ท
1: ีนี้โรงเนี้ยสิ่งที่ได้จริงๆก็คือพลังงานซึ่งพลังงานเนี่ยสามารถใช้ในชุมชนก็ได
0: ้
1: หรือขายให้กับการไฟฟ้าก็ได
0: ้
1: ครับเจ้าเครื่องนี้เป็นเครื่องแบบ normal ก็คือสามารถที่จะเหมือนเครื่องยนต์ธรรมดา
0: ครับ
1: ก็คือเรามีเครื่องยนต์อยู่กับบ้านทุกคนมันเป็นเครื่องที่ไม่น่ากลัว
0: ครับผม
1: ไม่ได้ใช้ระบบที่ยุ่งยากอะไรมากมายเป็นเครื่องยนต์รอดต่ำ
0: ครับก็ผมเข้าไปเห็นแล้วเป็นเครื่องยนต์เลย
1: ครับ
0: ก็เหมือนรถยนต์
1: ร
0: ว
1: ม
0: ล
1: ู
0: ก
1: ทรง
0: ล
1: ู
0: กสูบเหมือนกันทุกอย่าง
1: ใช่แล้วตัวนี้ถ้าเกิดเราเอา exhaust gas เข้ามาใช้งานได้ด้วยเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยเกษตรกรในด้านการบริหารเรื่องการจัดเก็บวัตถุดิบ
0: ครับ
1: ก็คือมาอบพืชผักการเกษตรทำให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นหรือลดการใช้งานพลังงานลงไปแทนที่เขาจะเผาเพื่อมาอบการเกษตรใช่ไหม
0: ครับ
1: เขาก็สามารถเอาไอเสียไปใช้งานได
0: ้คือว่าเขาเอาไอเสียมาได้ตังค์ด้วย
1: ใช
0: ่แล้วก็สามารถมีแรงงานเพิ่มสามารถเอาคนมาทำงานได้ด้วย
1: ใช
0: ่โอ้โหคุ้มค่ามากสำหรับคนที่สนใจ
1: ครับ
0: นะฮะผมว่าพลาดไม่ได้เลยสำหรับใครที่อยากจะมีโรงไฟฟ้าอย่างนี้ก็สามารถติดต่อได้เช่นกัน
1: ใช่ครับ
0: นะฮะก็ชื่อขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะฮะเบอร์สำหรับใครที่อยากติดต่อนะครับรับรองว่าคุ้มค่าคุ้มค่าเลยนะฮะ
1: ครับ
0: นะครับนะฮะเดี๋ยวก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับต้องขอขอบคุณพี่เขาก่อนนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับนะฮะเดี๋ยวเราไปเดินชมบรรยากาศข้างนอกดีกว่า
1: ได้ครับ
0: ครับผม
1: ครับผม
2: ค่ะโครงการนี้คือโครงการวิศวกรรมสร้างสรรค์คุณค่าซึ่งเราเปลี่ยนมาจากโครงการวิศวกรรมย้อนรอยนะคะโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาให้การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของบุคลากรไทยสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคการศึกษาสถาบันการศึกษาแล้วก็ภาคเอกชนให้ร่วมมือกันพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาค่ะและประการสุดท้ายก็คือการพัฒนาบุคลากรของไทยให้มีศักยภาพในการสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาในประเทศไทยเพื่อนำไปสู่การลดการนำเข้าของการใช้เทคโนโลยีต่างประเทศเราได้ให้การสนับสนุนกว่า100โครงการหรือว่า100เทคโนโลยีนะคะผลที่ได้รับการตอบรับกลับมาหรือการประเมินนะคะก็เป็นที่น่าพอใจโครงการนี้เรายังให้การสนับสนุนต่อไปนะคะแต่เรายังมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจที่จะให้การสนับสนุนอีกมากมายนะคะจึงอยากจะขอเรียนเชิญผู้ประกอบการที่คิดว่าสามารถที่จะพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นได้เองมาขอรับการสนับสนุนนะคะโดยการส่งข้อเสนอมาที่สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะโครงการนี้จะแสดงให้เห็นว่าคนไทยเราสามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้เทียบเท่ากับต่างประเทศจึงควรให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะ
0: เอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่เองนะครับขอขอบคุณนะครับอาจารย์สุรเชษฐ์สิทธิกิจนะครับและคุณชยพลณทัชนัยเองนะครับขอขอบคุณโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าและขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้ผมอาร์ตศรีนาถต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างเราไปติดตามพร้อมๆกันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือเช่นกันค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยสูงที่จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้นะคะได้แก่บริเวณภาคเหนือจังหวัดลำปางพะเยาน่านและแพร่ค่ะและในส่วนของคลื่นลมในวันนี้นะคะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดลำปางพะเยาน่านและแพร่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สิงห์บุรีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและสตูลปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ะไรอีกนะ
1: หนูตะวันคุณแม่โทรมาบอกว่าคุณครูประจำชั้นโทรมาฝากให้เตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนะ
0: หรอคะคุณปู่คุณครูบอกว่ายังไงบ้างคะ
1: ก็ครูเพ็ญศรีให้ทบทวนวิชาภาษาอังกฤษครูอารักษ์ให้ซ้อมบวกลบคูณหารครูกระยายฝึกอ่านทำนองสนอง
2: โอ้ยแค่ได้ยินก็เหนื่อยแทนมีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ยปู่ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยหลายโรงเรียนมีครูไม่ครบชั้นบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: อ้าวแล้วเด็กๆจะเรียนกันยังไงเหรอคะ
1: เพราะเหตุนี้แหละในหลวงรัชกาลที่9จึงทรงพระราชดำริให้ก่อตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
3: ในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หรือที่เรียกว่า DLTV เด็กๆเลยได้เรียนกันช่องนี้ยังไงล่ะเด็กๆให้ดูกันไหม
4: โรงเรียนบนยอดดอยจังหวัดแม่ฮ่องสอนพุทธศักราช2545
2: โอ้ย
0: ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
5: ครูครับวิชาภาษาไทยไม่มีครูมาสอนครับ
6: อ้าวครูใหญ่ไปไหนเนี่ยเขาสอนวิชาภาษาไทยนี่ครูก็ต้องไปสอนวิชาเลขพี่ประถมปลายด้วยสิเอางี้เดี๋ยวครูไปตามครูใหญ่ให้นะ
5: ครับ
6: ครูใหญ่ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
7: อ้าวครูมาก็ดีแล้วมาช่วยผมหมุนจานดาวเทียมหน่อยเร็ว
6: อ้าวครูอยากดูทีวีอะไรตอนนี้ล่ะครับ
7: ก็ติดทีวีให้เด็กเรียนเนี่ยแหละครูในหลวงทรงตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมถ่ายทอดสดการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวลเลยนะอึ้งทีนี้เด็กๆก็จะได้เรียนจากทีวีทุกวิชาเลยล่ะโรงเรียนเราน่ะถึงจะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้ว
6: ครูใหญ่ครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับผมจะครับครูใหญ่ให้ผมทำดีกว่าครับ
8: พร้อม
6: ไ
8: หม
9: คะพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วไป
6: มีครูตู้จากในหลวงมาช่วยเนี่ยดีมากๆเลยนะครับต่อไปผมกับครูใหญ่ก็คงไม่เหนื่อยมากแล้วล่ะ
7: เรื่องเหนื่อยนะไม่สำคัญกับผมนักหรอกแต่ที่สำคัญคือสิ่งนี้จะทำให้เด็กไทยได้มีความรู้อย่างเท่าเทียมกัน
10: บวก8บวก4เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนคิดว่าเป็นการบวก
0: เรียนจากที่ไหนก็ได้นี่ดีมากเลยนะคะเด็กๆทุกท้องที่จะได้มีความรู้เหมือนกัน
1: ใช่แล้วล่ะนั่นคือเหตุผลสำคัญที่ในหลวงรัชกาลที่9โปรดให้ตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมานะพระองค์เสด็จไปที่กันดารเห็นว่าเด็กๆไม่ได้เรียนหนังสือเลยเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสมัยนั้นไม่มีใครคิดเรื่องนี้กันเลยนะและทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็ได้ทรงสานต่อโครงการปรับปรุงพัฒนา DLTV ให้ทันสมัยเข้าถึงเด็กไทยทั่วประเทศเพราะทั้งสองพระองค์มีพระราชประสงค์ให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกันอย่างที่ตะวันบอกนั่นแหละ
2: ดีจังเลยนะครับในหลวงรัชกาลที่9ท่านเป็นครูอย่างแท้จริงเลยนะครับถึงได้ริเริ่มสิ่งต่างๆขึ้นมา
1: ใช่แล้วล่ะทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของครูทุกคนจริงๆ
0: หนูขอดูช่องของฉันอื่น

0: ื่นบ้างได้มั้ยคะ
1: อ้าวได้สิ
2: วันนี้ได้เรียนกับ DLTV ทั้งสนุกทั้งได้ความรู้และยังได้เห็นอีกว่าในหลวงรัชกาลที่9คือครูของแผ่นดินที่อยากให้เด็กไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันเพื่อจะมีชีวิตที่ดีและเป็นกำลังพัฒนาประเทศนี้ไปด้วยกัน

0: สมเด็จย่าโปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่น
1: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
2: นี่จะให้เลิกปู่ผีด้วยใช่ไหมไม่ปู่ผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
3: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เพื่อมาหลอกเอ็งหรือไง

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าไหลหลากฉับพลันไม่ทันตั้งตัว
1: พวกนายเล่นน้ำกันไปเลยนะส่วนฉันขอจัดการมะม่วงบนต้นนี้เองนี่พวกเราดูท้องฟ้าบนภูเขาสิสีมันครึ้มกว่าเดิมอีกอ่ะเอาไงดี
0: แต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียว
1: จริงด้วยมืดครึ้มมากเลยสงสัยตรงที่เราอยู่จะตกอีกแน่ๆเลย
2: โอ้ยดำลงไปมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นมากอ่ะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลย
3: พวกเราเงียบแป๊บหนึ่งสิฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังๆเหมือนกิ่งไม้หักนะ
2: ไม่เห็นได้ยินเลย
1: ฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
0: พวกเราฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีนะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: นี่ไงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าสัญญาณบอกเหตุทางธรรมชาติถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานและถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและแหล่งน้ำในธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได
2: ้น้ำป่าไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัวขึ้นจากน้ำกันก่อนเถอะ
1: พวกเราดูทางนู้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมากเอาไงดีดีเอลทีวี
0: จากข้อมูลเราต้องรีบขึ้นที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงและแนวแผ่นดินถล่มเพราะอาจจะเกิดแนวดินถล่มได
1: ้ถ้างั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากันเถอะเพราะบ้านอิงฟ้าอยู่บริเวณเนินสูงคนละทางจากทางน้ำไหลและใกล้ที่สุดไปกันเลยพวกเรา
2: ไหวไหมต้นกล้า
1: ไม่ไหวก็ต้องไหวน้ำไล่หลังมาแล้วฉันกลัว
3: คุณตาคุณยายคะพวกเรากลับมาแล้วค่ะ
4: ตายายกำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่เลยทุกคนปลอดภัยนะ
0: ปลอดภัยทุกคนครับ
5: นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวยายเอาน้ำมาให้แล้วจะได้โทรไปบอกพ่อแม่ของทุกคนด้วยว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านอิงฟ้าปลอดภัยทุกคน
4: ตาเพิ่งฟังข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
0: ใช่ครับนู่นไงกำลังไหลมาทางนี้แล้วนี่ขนาดบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำไหลแล้วนะเนี่ย

0: น้ำยังไหลมาถึงเลยอ่ะดีนะที่ปกป้องตัดสินใจถูกเลือกมาหลบภัยที่บ้านอิงฟ้าพวกเราก็เลยปลอดภัย
1: นี่ DLTV ฉันขอถามหน่อยแล้วน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: จากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะปกติแล้วน้ำป่าไหลหลากจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงก็คือที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วย
1: แล้วสาเหตุของการเกิดน้ำป่าไหลหลากมีอะไรบ้างเหรอ
0: ก็มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ฉันบอกไปเมื่อตะกี้นี้ไงล่ะส่วนจากฝีมือมนุษย์ก็อย่างการตัดไม้ทำลายป่าการทำเกษตรกรรมตามเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้นปกคลุมดินฝายและเขื่อนพังตรงบริเวณภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนกันนะ
2: แล้วเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างถ้าเราต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลาก
0: อย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านแล้วคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วย
1: ถ้าเตรียมรับมืออย่างดีความเสียหายก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับคุณตา
3: ใช่แล้วจ้ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาแต่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับยายก็เคยเจอมาบ้างนี่สองสามวันก่อนตากับพ่อของอิงฟ้าก็ยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้เส้นทางของน้ำป่าไหลหลากเขาจะต้องอพยพทันทีไปยังจุดที่ปลอดภัยตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
1: ้ส่วนยายเองก็เตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนเอกสารสำคัญครบเรียบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์จ้าส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือยายก็เซฟไว้ที่โทรศัพท์แล้วจ้าส
2: ุ
1: ดยอดเลยครับคุณตาคุณยาย
0: แล้วถ้าบ้านไหนมีเวลาเตรียมตัวรับมือมากกว่านี้ก็ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงเพราะน้ำป่าไหลหลากอาจจะพัดพาเอาดินโคลนลงมาด้วย
4: แล้วถ้าน้ำป่าไหลหลากผ่านไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับ
0: ในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมและต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะอีกอย่างเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์เหินตามมาอีกหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆให้เราได้ประสานขอรับความช่วยเหลือได
1: ้แล้วอย่างข้าวของที่เปียกน้ำหลายๆวันล่ะเราจัดการยังไง
0: ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่เปียกน้ำถ้าขึ้นราก็ให้ทิ้งไปซะอย่าเสียดายทำความสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยและน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
3: น้ำป่าไหลหลากจริงๆก็มีวิธีป้องกันได้นะโดยการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำเกษตรผสมผสานลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มการปลูกหญ้าแฝกการสร้างแหล่งน้ำขนาดต่างๆเพื่อรองรับน้ำเอาไว้ไม่ปล่อยมายังทันทีทันใดสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
0: ใช่จากข้อมูลที่ฉันหาไว้มีเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปีพ.ศ.2534เพราะรากของหญ้าแฝกจะสานกันแน่นเหมือนตาข่ายช่วยพยุงดินไว้กลายเป็นกำแพงใต้ดินที่มีชีวิตยิ่งบริเวณเชิงเขาถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จะช่วยป้องกันหยุดยั้งการพังทลายของดินได้ดีเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากหญ้าแฝกนี่ละคือหนึ่งตัวช่วยในการบรรเทาความแรงของน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างดีเลยละ
3: นี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านคลายทุกข์ร้อนได้จริงๆนะเด็กๆ
0: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac

0: www.thai.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
1: อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วได้เรียนรู้ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากอย่างขึ้นใจเลยล่ะว่าไหมทุกคน
2: ใช่
3: น้ำป่าไหลหลากในท้องนายหรือเปล่าเนี่ย
0: น้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานบริเวณที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือที่ที่มีแหล่งน้ำน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและน้ำในแหล่งธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ให้รีบขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางของน้ำที่ไหลเชี่ยวและน้ำท่วมสูงทันทีนะครับ
3: พวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกับ French Fly รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
2: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งกับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: สวัสดีครับ
1: ผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี

0: วันนี้นะครับเราก็ได้อยู่กันที่เขตพระนครนะครับผมเราก็ได้ชมวิวถ่ายรูปนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มีแต่สถานที่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยเนาะ
1: ครับผมเมืองที่อยู่ในเขตพระนครเนี่ยมีแต่สถานที่สวยงามทั้งนั้นเลยนะครับ
0: ครับเหมาะกับการถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวอย่างมากเลยครับ
1: แต่ตอนนี้ผมหิวแล้วครับ
0: อ้าวหิวแล้วเหรอ
1: ครับผม
0: งั้นเอางี้ไหมไหนๆเนี่ยเราก็ยังอินกับเรื่องรัตนโกสินทร์อยู่งั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาไปกินอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังนิยมกินกันอยู่เอาไหม
1: แสดงว่าตอนนี้ตาลองก็ต้องรออยู่ที่ร้านแล้วใช่มั้ยครับ
0: ใช่ตาลองรออยู่ที่ร้านแล้วงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่ามั้ยไปงั้นเราไปร้านบ้านวรรณโกวิทกันเลยดีกว่าครับผม
2: สวัสดีครับ
3: ดีลูกแหมวันนี้พาตามาทานอาหารชาววังเลยนะ
1: โอ้โหอาหารชาววัง
0: ใช่และอาหารชาววังที่ตาลองพูดถึงนั้นนะก็คือตุ้งแช่
3: ไม่ใช่
0: เอาไม่ใช่หรอ
3: ตุ้งแช่มาเชิดถึงโตแล้วข้าวแช่
1: เดี๋ยวนะครับข้าวแช่ก็เหมือนอาหารปกติทั่วไปแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
3: คืออย่างนี้นะลูกข้าวแช่เนี่ยเขาถือว่าเป็นอาหารชาววังตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วแหมนี่พอพูดถึงแล้วขอตาเล่าเรื่องประวัติของข้าวแช่สักหน่อยได้ไหม
0: ได้เลยครับเชิญเลยครับผมอยากฟัง
3: จริงๆแล้วข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารของคนมอญนะลูกนะเขาจะทำในพิธีบวงสรวงเทวดาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะนำไปถวายพระที่วัดข้าวก็ต้องหุงอย่างประณีตนะต้องซาวน้ำหลายครั้งมาหุงเป็นข้าวสวยแล้วก็ยังต้องเอามาขัดจนหมดเมือกก่อนนำไปแช่น้ำอบดอกมะลิกินกับข้าวแช่หลายอย่างหลักๆ ก็คือกะปิทอดไชโป้หวานเนื้อฝอยหมูฝอยผัดหวานพริกหยวกสอดไส้แล้วก็มีของหวานเป็นกะละแมและข้าวเหนียวแก้วส่วนคนไทยก็มาวิวัฒนาการโดยใช้น้ำแข็ง
1: แต่มันก็เหมือนคนทั่วไปเขาก็ทำกันได้นี่ครับแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
3: โอ้ลูกเอ้ย

0: สมัยก่อนโบราณน่ะตู้เย็นไม่มีนะลูกนะแล้วถ้าพูดถึงน้ำแข็งมันหายากมากต้องสั่งมาจากสิงคโปร์เลยฉะนั้นก็จะสามารถทำได้เฉพาะในวังเท่านั้นไง
1: แค่ได้ยินเนี่ยผมก็อยากทานแล้วครับ
0: โอ้เดี๋ยวได้ทานแน่จะเย็นลูก
1: ผมจะรอครับ
0: อ้าวชุดแรกมาแล้วเอาเลยเจเจลองก่อนเลยลูก
2: ไม่ได้ครับคุณแม่ผมสอนไว้ว่าต้องให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนคร
0: ับ โอ้โหมันก็เป็นลาบปากของผู้ใหญ่สิแม่วางเลยน้องขอบใจนะจ๊ะขอบใจโอ้น่าทานจริงๆเลย
1: ตอนแรกเนี่ยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับเนี่ย
2: แต่พอทานไปทานมานี่อิ่มสุดๆไปเลยนะครับเนี่ย
0: จริงดูมันไม่เยอะจริงๆนะลูกนะแต่พอทานก็แบบโอ้โหมันอิ่มจนบอกไม่ถูกแต่ที่สำคัญอ่ะพอทานแล้วมันสดชื่นเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยลูกเอ้ย
2: จริงครับ
1: และนี่ก็คือข้าวแช่สุดยอดอาหารชาววังที่เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผม
2: เรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ใครๆก็ต้องมาลองนะครับรับรองเลยนะครับว่าจะติดใจเพราะเป็นอาหารที่ต้องใช้ฝีมือในการทำอาหารขั้นสูงสุดเลยนะครับรวมถึงการปรุงอย่างปราณีตครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ
1: และผม AJ และตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาหลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

เราคือผู้ผลิตสารคดีเล็กๆจากชายขอบนามว่าสื่อสร้างสุขอุบลราชธานีนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเรา

0: มันเป็นไห่เป็นหน้าเป็นปลาย่ำนี่กะเครื่องเฮ็ดไห่นะเฮ็ดไห่อยู่บ้านนี่ละนี่เราบ้านนี่ละอยู่ในน้ำเขื่อนนี่บ่าอยู่ในน้ำเขื่อนเดียวนี่บัดมื้อนั้นบ่ฮู้จักแต่ว่า512อุปยกครอบครัวออกมาหน้าอยู่ต่อบ้านคือส่วนบ้านห้องสิใกล้ๆนี่เขาให้ได้ละ500คันอยู่ไกลกว่านั้นเขาให้ได้ละ300เจ้าสิภาษาหยังละเงิน 29,000บ้านผู้นั้นก็อยากได้ผู้นี้ก็อยากได้แต่ผู้ 5,000 6,000 ก็แก่ครัวมามันก็สิบ่รอดสิบ่ไหว6คันรถตั้งแต่แก่มานั่น
1: คุณยายเล่าให้พวกเราฟังต่อว่าช่วงเดือนธันวาคมพ.ศ.2509หรือเกือบประมาณ50ปีก่อนทางการได้ประกาศให้ชาวบ้านกว่า 6,000 คนที่อาศัยอยู่ติดกับลำโดมน้อยบริเวณตำบลคันไร่อำเภอพิบูลมังสาหารแต่ปัจจุบันแยกไปเป็นอำเภอสิรินธรแล้วโดยให้อพยพออกจากแนวพื้นที่น้ำท่วมเพราะจะมีการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ในบริเวณนี้และในปี2514เขื่อนผลิตไฟฟ้าขนาด36เมกะวัตต์ก็เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการทำให้น้ำท่วมไร่นาป่าไม้และบ้านเรือนกินอาณาเขตทั้งหมดถึง288ตารางกิโลเมตร
0: ใหญ่มาอยู่ปงลินดำปงลินดำ2เมตรไปซื้อเหงื่ออยู่พุ่นเอาเหงื่อไปปลูกพุ่นไปอยู่ปงลินดำพ่อไปอยู่ตั้งแต่512จนบาพ่อสอ19แม่เข้ามาอยู่ดี
1: พื้นที่ตั้งหมู่บ้านแห่งใหม่อยู่บนที่สูงแต่ชาวบ้านก็ไม่มีที่นาให้ทำเหมือนแต่ก่อนแล้วสิ่งที่พอจะเลี้ยงชีพได้ในตอนนี้ก็คือเก็บขอนไม้จากใต้น้ำแล้วเอามาแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์จำพวกโต๊ะและเก้าอี
2: ้มีชาวบ้านคนหนึ่งคือนายชันชัยนะครับเนาะเพิ่นก็ได้ไปเจอใหม่นะครับเป็นใหม่ในไฮในหน้าเฮานะครับเพราะท่านได้เฮ็ดใหม่ในน้ำนะครับช่วงนั้นก็คือว่ามันสิเอาได้มาสร้างประโยชน์ในนาก็เลยมาเฮ็ดเป็นร่องเฮ็ดเบิ่งที่เป็นโต๊ะเป็นเฟอร์นิเจอร์พอมันขายได้พอมีรายได้ก็เลยพาชาวบ้านเฮ็ดบัดก็เลยตั้งมาเป็นกลุ่มเมื่อประมาณปี552ครับพ่อใหม่ในไฮในยังเฮาเบิดเป็นพวกตอมเบิดสิเบิดแน่นะครับมันก็บ่ค่อยมีก็เลยมาลงในน้ํามึงในอ่างเก็บน้ําเขื่อนสิรินธรนี่ก็เลยว่าเออมันมีใหม่ยังหลงเหลืออยู่นะครับหลงเหลือจากเขาสัมปทานแต่ก่อนสร้างเขื่อนก็เลยมีการสร้างแพร่ตอนนี้ดําน้ํามีปั๊มล่มมียังตอนนี้บัดนี้ก็เขาก็เลยไปหาใหม่จากนี้มาครับ
1: ปีนี้รังสรรค์อายุครบ32ปีแล้วเขาเกิดและโตที่นี่วันนี้เขากับพี่ชายนัดกันที่ท่าแพของหมู่บ้านเพื่อออกไปหาไม้ใต้เขื่อนที่บางครั้งต้องใช้เวลาหลายวันฉะนั้นพวกเขาจึงต้องเตรียมเสบียงให้พร้อม
3: ครับต้องเสี่ยงดวงไปนะครับสิแน่นครับเอาแพร่ลงไปเลยสิบ่มีการแบบว่าจุดเป่าไม้อยู่หม่องใดนะครับสิล่องไปเรื่อยนะครับแพร่นี่นะครับสิเป็นตำแหน่งก็คือตำแหน่งใหญ่ๆเลยนะครับจุดนี้มื้อนี้สิไปจุดนี้ไปจุดนี้เราก็ต้องเลาะตะเวียนหานะครับสิใส่สายยางออกซิเจนแบบร่วมพันนี่ลอยไปเรื่อยนะครับจนกว่าสิพอใหม่

แม้ว่าในอดีตใต้น้ำนี้จะเคยเป็นป่าอนุดมสมบูรณ์มาก่อนแต่การจะหาต้นไม้ตายคุณภาพดีๆนั้นก็ไม่ง่ายนักบางครั้งพวกเขาต้องล่องแพไปไกลถึง50กิโลเมตรแม้ว่าน้ำในบริเวณนี้จะมีความลึกแค่15เมตรแต่มันก็มีแรงบีบมากกว่าน้ำทะเลหลายเท่าหากไม่ใช้ปั๊มออกซิเจนช่วยก็ไม่มีทางที่จะลงไปถึงพื้นได้

ขื่อนสิรินธรลึกสุดนี่บ่เกิน45เมตรครับคือเสี่ยงกับไอ้1กับปั๊มดับนะครับแล้วก็สายยางหลุดนะครับสายยางไปของพวกไม้พวกหยังจังซี่นะครับสิเฮ็ดให้สายยางหลุดได้ก็สิเป็นอันตรายนะครับพอสายยางหลุดปุ๊บมันก็สิบีบทันทีเลยนะครับมันสิบีบหน้ากากเขานะครับบีบหน้ากากเขาบางเทื่อจนดึงบ่ออกพุ่นล่ะส่วนมากวิธีการนี่ก็ถือว่าอันตรายอยู่บางครั้งต้องทุบหน้ากากนะครับ

ส่วนใหญ่นะครับเขาสิเน้นเป็นพวกไม้เนื้อดีนะครับเป็นพวกไม้ตะเคียนไม้จิกหรือว่าไม้เต็งนั่นแหละครับแล้วก็ไม้กันเกานะครับไม้แดงนะครับส่วนมากสิเน้นเป็นพวกไม้เนื้อแข็งนะครับ

0: แต่ถามว่าย่านบ่อก็มันคือว่าเราไม่ชินนะครับคืออันนี้ฮัดมาแต่น้อยนะครับเคยเล่นกับน้ําอยู่กับน้ําใช้ชีวิตในเขื่อนสิรินธรนี่มาตั้งแต่ถือว่าตั้งแต่10ปี12ปีนะครับ
1: ตอนอยู่ในน้ํานี่ถ้ามันดับนี่เฮาย่านบ
2: ่บ่ครับมันก็สุดแล้วท่านถ้าน้ําเลิกก็ย่านอยู่แต่ว่าถ้าซ้ํานี่มันขึ้นได้ทันอยู่ครับ30กว่าเมตร
1: เคยลงลึกสุดจักเมตรครับ
2: ผมนี่บ่เกิน25เมตร

ิธีการดึงนะครับเจาะให้เป็นให้มันรอดไม่ได้นะครับเอาเชือกวิ่นไปมัดนะครับเจาะให้สอดได้นะครับสอดรอบค้อนได้นะครับแล้วก็มัดนะครับแล้วก็ใส่วิ่นหมุนขึ้นดึงขึ้นนะครับ

0: กิ่งไม้เล็กๆพวกนี้จริงๆแล้วอาจจะใช้งานได้แต่มันก็ไม่สะดวกในการลำเลียงไม้ที่อยู่ใต้น้ำ
1: บินกันยังไง
2: ฮะ

ตอนนี้ใกล้เที่ยงแล้วอาหารของพวกชาวแพก็หาได้จากในน้ำใกล้ๆตรงนี้มีเกาะกลางน้ำเล็กๆที่ปกติจะมีปลาอาศัยอยู่อย่างชุกชุม

0: แต่วันนี้โชคช่างไม่เข้าข้างเหลือเกินคงต้องเปลี่ยนเมนูสำหรับเที่ยงนี้อย่างกระทันหันแต่เรามีแผนสำรองริมฝั่งมีต้นหญ้าขึ้นหนาแน่นมันเป็นที่อยู่อาศัยของพวกกุ้งฝอยและมันจะเป็นอาหารมื้อเที่ยงของพวกเราวันนี้ที่แพมีแขกและได้ของฝากมาเป็นปลาพวงใหญ่ด้วยแน่นอนว่าแพในตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นครัวไปแล้ว
1: เจ้าที่เจ้าทางนี่เขาน้ำหลวงน้ำลานรักษารักษา
2: คาดว่าอีก10ปีนี้ยังอยู่ได้อยู่นะครับ
3: ตอนนี้ไม่ยังเหลือ
2: ครับยังเหลืออยู
3: ่แต่ปริมาณมันก
2: ็ลดลงไปเรื่อยๆนะครับ
4: มันก็บ่อน้ําผมเนาะผมก็หมดเลาะมาได้ถึงพุ่นละเพราะว่าเกิดอยากบางแน่อยู่ก็อยากบางแน่คันเหลือสิเหลือตัวครับตัวของตัวเป็นไม้ยืนต้นนี่ผมว่ามันสิเบิดแน่บ่ถึง 20% ของในเขื่อน

0: Bolehlah bang.
1: บางครั้งคนหาไม้ต้องออกแพไปหลายวันพวกเขาจะแวะจอดแพตามชายฝั่งหรือเกาะเล็กๆกลางทะเลสาบเพื่อพักแรมและตอนนี้แพก็ได้เปลี่ยนเป็นห้องนอนไปแล้ว

0: นราวุฒิคำเรืองเป็นอีกคนที่เกิดและโตที่นี่เช้านี้เขานัดกับทีมงานเพื่อไปขนไม้ที่ท่าแพมาทำเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นอาชีพหลักของพวกเขาทุกวันจะมีขอนไม้ถูกลากมาที่นี่เป็นจำนวนมากพวกมันนอนอยู่ตรงนี้เพื่อรอคนอีกกลุ่มที่จะมาซื้อไปแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร
1: ์วิธีซื้อเขาก็เขามาในริมฟังเขาก็ลงไปดำน้ำมึงครับว่า

0: ไม่ตัวนี้เฮาพอซื้อซําใดเฮามาเฮ็ดขายมันสิได้สุดประมาณซําใดนะครับเพราะเฮาสิฮู้ราคาว่าสุดนี้เฮาขายได้ประมาณซําใดนะครับซื้อแล้วพอซื้อแล้วเฮาก็ไปจ้างรถไถวิ่นขึ้นมาครับวิ่นแล้วก็แก่ขึ้นมาครับจ้างเพิ่นก็เที่ยวละทั้งวิ่นทั้งอันนี้ก็ทั้งวิ่นทั้งแก่นี่ก็เที่ยวละ400ครับ
1: ขอนไม้ของพวกเขายังจมอยู่ใต้น้ำแต่มันต้องถูกลากขึ้นมาบนบกก่อนอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการยกมันขึ้นมาทำมาจากไม้ที่เรียกง่ายๆว่า3ขา

0: ีกไม่นานขอนไม้ธรรมดาพวกนี้จะถูกเปลี่ยนรูปทรงที่ไม่เหมือนเดิม
1: มาแล้วนี่เขาก็เอามาเขาก็มาอ่านมึงครับว่ามันจะพารูปแบบใดใหม่เฮาปกไม้ตองสิขั้นเฮาพาบ่ดีก็พังเสียไปซื้อนะครับอ่านยากคือกันครับแต่ก็ให้พวกเพิ่นซอยอ่านผู้เพิ่นเฮ็ดมาก่อนครับให้เพิ่นมาซอยอ่านมาพาไปไล่นั่นไล่นี่นะครับเพิ่นออกไอเดียไปแล้วบาดเพิ่นชินนะเพิ่นเก่งเพิ่นมาเพิ่นก็อ่านออกเลยนะครับว่าตัวนี้เฮ็ดโต๊ะโกนตัวนี้เฮ็ดไม้แผ่นเลยสินะครับ

ภายในไม่กี่นาทีไม้ถูกแยกออกเป็นชิ้นชิ้นไม้ท่อนนี้เป็นโพรงตรงกลางพวกเขาจึงวางแผนที่จะให้มันเป็นโซฟาเล็กๆสำหรับนั่งจิบกาแฟ

0: แม้จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยแต่ความละเอียดยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ชิ้นงานออกมาดีที่สุดช่างไม้เหล่านี้ก็คือลูกหลานของคนในหมู่บ้านพวกเขาถูกฝึกฝนจนชำนาญบางคนเคยเข้าไปทำงานที่กรุงเทพแต่สุดท้ายเมื่อในหมู่บ้านมีอาชีพที่สร้างรายได้พวกเขาจึงกลับมาก
1: ะสีเฮ็ดแปลว่ากะทำมันน้อยลงกะสีเปลี่ยนแปลงกะเฮาเฮ็ดไปอย่างอื่นไปเรื่อยนะครับคือว่าจากเพื่อนที่เจอใหญ่ๆเฮาอาจจะมาเฮ็ดเป็นสินค้ากิฟต์ช็อปหน่อยๆจังซี่นะครับกะถึงมันกะเป็นบ้านอันโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวนะครับกะทั้งกันกะช่วงทั้งยังเพื่อการสนับสนุนครับคือว่านุ่นให้เป็นท่องเที่ยวเฮาก็สิจัดกิจกรรมมันก็มีกิจกรรมท่องเที่ยวมารองรับนะครับต่อไปนะก็ต้องคิดไปข้างหน้าจังซี่อยู่ครับ
0: เมื่อสีแห้งพวกเขาไม่จำเป็นต้องขนออกไปขายข้างนอกเพราะจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงที
2: ่ไ
0: ม้แท้ทั้งท่อนยากที่จะใช้คนเพียงไม่กี่คนยกได้เพื่อนบ้านต้องมาช่วยกันเหมือนการลงแขก

0: ครับก็ดีกว่าแต่สมัยแต่ก่อนก็ด้วยมากพวกกันพ่อใหญ่มากกับพ่อวัยรุ่นเนี่ยก็ไปทํางานในเมืองนะครับในกรุงเทพฯจังซี่ก็เดี๋ยวนี้ก็คือว่าเขาก็บ่ค่อยไปเพราะว่าเขามีงานเฮ็ดอยู่ครับคือว่าก็พ่อแม่ลูกสิเฮ็ดเป็นเบิดนะครับเฟอร์นิเจอร์เนี่ย
1: มันก็สําคัญครับกับบ้านเฮาเพราะว่าบ้านเฮามันบ่ค่อยมีที่ทํากินนะครับก็เลยมาเฮ็ดตรงจุดนี้ก็เฮ็ดว่าให้บ้านเฮามีรายได้ขึ้นนะครับ
2: ผู้เฒ่าผู้แก่รุ่นพ่อรุ่นแม่ก็คือเพิ่นก็สิบ่ทันได้คิดบ่ทันได้มันบ่ทันมีงานตรงนี้เข้ามาเนาะครับเนาะเฟอร์นิเจอร์นี่แต่ก่อนเพิ่นสิว่าเอ๊ะสร้างเขื่อนแล้วถมที่ให้ที่หน้าของเฮาไปเฮาสิไปหากินแบบใดเพิ่นก็สิคิดว่านะครับแต่พอมาปัจจุบันนี่ก็คือชุมชนบางชุมเฮานี่ก็ถือว่าอยู่ได้นะครับมีอาชีพแล้วก็มีเงินมีทองพอได้อยู่ได้กินนะครับใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะครับ
3: แม้การสร้างเขื่อนจะอยู่ในแผนพัฒนาชาติให้มีความเจริญและมีการชดเชยค่าเสียหายทุกครั้งแต่ก็มิอาจชดเชยการสูญเสียที่ดินทำกินของบรรพบุรุษและวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมของผู้อพยพได้โชคดีที่ชาวบ้านบากชุมไม่คิดยอมแพ้พวกเขาเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสสร้างรายได้สร้างชีวิตใหม่ก่อนที่ขุมทรัพย์แห่งนี้จะหมดลงในอีกไม่ช้าแต่น่าเสียดายสำหรับผู้อพยพส่วนใหญ่ที่พวกเขาไม่สามารถปรับตัวปรับวิถีชีวิตได้หนทางเดียวที่จะมีชีวิตรอดก็คือการออกไปหางานทำยังเมืองใหญ่ที่พวกเขาก็รู้ว่ามันไม่แน่นอนและน่าเป็นห่วงว่าเรื่องทำนองนี้จะเกิดขึ้นอีกหลายพื้นที่หากการพัฒนาประเทศมองข้ามคนเล็กๆที่อยู่ในประเทศเดียวกันนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

0: ามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่อง TV ดาวเทียม186ถึง200

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ค่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: มาอยู่กันที่บ้านห้วยพานนะคะอยู่ที่ตำบลเปือเนาะอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะแล้วก็มากับแม่ไพวันนี้เนี่ยเราจะมาเก็บสาหร่ายที่1ปีมีแค
1: ่ครั้งเดียว
0: ครั้งเดียวก็คือสาหร่ายไก่นะแม่เนาะของบ้านเรานี่มีทุกปีไหมคะให้ได้เก็บ
1: มีอยู่ทุกปีจ้ะบางปีก็มากบางปีก็น้อยจ้ะ
0: อ๋อซึ่งช่วงที่จะเริ่มเก็บได้ก็ต้องเป็นช่วงหน้าหนาวแบบนี้แหละ
1: เจ้า
0: อย่างน้ำที่ไหลข้างๆเรานี่นะคะจะเป็นเหมือนลำธารใหญ่ๆเลยตรงนี้นี่เป็นแม่น้ำน่าน
1: เจ้า
0: เนาะแม่น้ำน่านก็เป็นแหล่งที่ชาวบ้านเขาจะมาหาสาหร่ายไก่ด้วยนะคะไป

0: ปลา
1: หาปลาด้วยนี่กำลังเลาะๆป่าไผ่ค่ะกำลังจะลงไปที่ริมน้ำแล้วโอ้โหเขียวๆน่าเหรอแม่
0: ยาว
1: อุ้ยเป็นสายเลยค่ะข้างหน้านะคะมองไปนี่เห็นเลยว่ามันจะเป็นแบบสายๆไหลๆๆๆแบบนี้

0: นอกจากสวิงกับตะกร้าที่เอามานะคะเดี๋ยวจะมีไม้ที่ใช้สำหรับตีไก่ด้วยแต่แม่บอกเดี๋ยวค่อยไปฟันเอาข้างหน้าโอ้โหน้ำเย็นมากโอ้โหตอนนี้นะคะเราลงมาอยู่ที่กลางแม่น้ำน่านแล้วนะคะของบ้านห้วยผ้าแล้วก็น้ำใสมากแล้วก็เย็นมากด้วยนะคะข้างล่างของเราที่เห็นเป็นสีเขียวเนี่ยคือสาหร่ายไก่ถูกไหมแม่ทั้งหมดเลยใช่ไหมจ๊ะ
1: เจ้า
0: อุ้ยขอจับขึ้นมาดูได้ไหมคะแม่
1: ได้
0: ใช้มือเลยนะ
1: เจ้า
0: หนาวว่าเย็นสาวขึ้นมาแบบนี
1: ้
0: โอ้เหนียวมากหนูนึกว่ามันจะขาดง่ายๆนะเนี่ยแม่
1: เหนียว
0: ลูกนี
1: ่สองกับ
0: ขาดเลยแต่ทำไมมันยาวขนาดนี้คะแม
1: ่มันยาของธรรมศาสตร์ของมันจ้ะ
0: คือตอนแรกอ่ะเราไม่เคยจับสาหร่ายไก่สดๆเนาะหนูนึกว่าเขาจะลื่นๆแต่ว่าอันเนี้ยพอจับอะค่ะมันเป็นเหมือนเส้นใยสังเคราะห์เลยแบบนั้นเลยนะคะไม่ลื่นนะไม่ลื่นเลยค่ะเนี่ยเป็นเหมือนเส้นใยสังเคราะห์
1: เต้า
0: ถ้าเตาจะลื่นใช่ไหมนี่คือข้อแตกต่างเน
1: า
0: ะสีก็จะเป็นสีเขียวแบบสดใสเลยนะคะนี่เป็นสายเลยโนล่ามาให้ดูนะอันนี้คือสายถ้าเราจะเก็บนี่เราต้องยังไงเราต้องเก็บจากตั้งแต่ต้นหินเลยไหมหรือว่าปลายหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะ
1: ปลายก็ได้ครึ่งกลางก็ได้เจ้า
0: คือกินได้ทั้งหมด
1: เจ้า
0: อ๋อตรงนี้นี่ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: เจ้าเยอะ
0: งั้นเดี๋ยวเราหาไก่ก่อนเนาะ
1: เจ้าน
0: ี่หาให้ดูเป็นแบบเหมือนใยสังเคราะห์เลยอ่ะใยสังเคราะห์สีเขียวๆนี่แหละสาหร่ายไก่สามารถพันอย่างนี้ได้ไหมไม่ควร
1: ตัดเป็นชิ้นเลย
0: ตัดเป็นดึงเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยนะ
1: โอ้โห
0: โอ้โหรุนแรงมากอันนั้นคืออะไรคะล้าง
1: เจ้าสปัดให้เศษขยะออก
0: เศษขยะของแม่ก็คือพวกเศษใบไม้นี่แหละดินมันติดเต็มเลยอะค่ะ
1: มาเอาเจ้า
0: เนี่ยดูดิ
1: เอาที่สะอาดสะอาด
0: อ๋อเอาที่สะอาดไปเลยเน
1: า
0: ะคือบางอันมันก็จะมีโคลนเนี่ยอย่างอันเนี้ยชัดเลยแม่บอกว่าเราก็จะเลือกแต่ส่วนที่มันสะอาดสะอาดมันจะได้ไม่ต้องล้างเยอะแล้วถ้าหนูมันขาดแล้วมันสามารถไปแปะโตตรงอื่นได้ไหมคะเนี่ย
1: ได้อยู
0: ่ได้อยู่ใช่ไหมสาหร่ายไก่ที่เราเลือกเก็บนะคะนอกจากจะเลือกที่สะอาดๆแล้วเราจะเลือกที่สมบูรณ์มีสีเขียวสดซึ่งก็จะเป็นไก่ที่เพิ่งออกใหม่แล้วก็ไม่แก่จนเกินไปค่ะส่วนไก่ที่เริ่มจะแก่แล้วนะคะจะเริ่มออกสีเหลืองๆค่ะยิงอยู่ในจุดที่มีน้ำไหลไม่ถึงนะคะก็จะทำให้ไก่นั้นเน่าแล้วก็ลอยขึ้นมาบนผิวน้ำเพราะการเติบโตของไก่นั้นต้องอาศัยทั้งน้ำสะอาดและแสงแดดในการสังเคราะห์แสงค่ะที่สำคัญนะคะยังต้องเป็นพื้นที่ที่เป็นน้ำไหลมีโขดหินให้ไก่นั้นยึดเกาะเพื่อเจริญเติบโตด้วยและส่วนใหญ่นะคะพื้นที่ที่เราสามารถพบแล้วก็เก็บไก่ได้มากๆก็คือที่แม่น้ำโขงแล้วก็ที่แม่น้ำน่านนี่แหละค่ะเนี่ยจะเหมือนสาหร่ายเขาแบบโตออกมาจากหินเลย
2: เหมือนมันไม่ได้งอกมาจากพื้นเลยเนาะ
3: ไม่ใช่เจ้าม
0: ันอยู่จากหินใช่ไหมคะ
3: เจ้าม
0: ันมีชื่อไหมคะแม่อ
3: ันนี้มันเป็นไก่ไหมเจ้า
0: ไก่ไหมก็คือยาวๆแบบนี้
3: เจ้า
0: แล้วมันมีไก่อย่างอื่นเหรอคะ
3: ไก่อย่างอื่นมันเป็นมันเนื้อมันจะหนุ่มๆหน่อยเจ้า
0: อ๋ออันนี้มันแข็งเหรอคะ
3: เจ้า
0: ที่นี่เนี่ยเขาจะเรียกสาหร่ายไก่ที่เส้นยาวๆแบบนี้ว่าไก่ไหมนะคะก็คือมันจะยาวเหมือนเส้นไหมเลยเนาะ

0: ตรงนี้นะคะจะเป็นสาหร่ายไก่อีกแบบนึงที่แม่บอกว่าเป็นสาหร่ายไก่เหมือนกันแต่ว่าเรียกคนละแบบเน
1: า
0: ะ
1: จะนวล
0: มันดูเข้มกว่าด้วยเนาะแม่เนาะสีเขียวสดเลยค่ะแล้วก็เหมือนขนนกเลยอ่ะแม่เจ็บขึ้นมาแล้วนุ่มกว่าด้วยนุ่มกว่าแล้วก็ลื่นกว่านิดนึงนะคะรสชาติต่างกันไหมคะแม
1: ่ตัวนี้รสบาง
0: หน่อยนึงแต่ถ้าแบบยาวๆที่เราเก็บนั่นจะหวานนะคะ
1: มันจะออกขม
0: อันนั้นจะออกขมนิดนึงถ้านึกถึงพวงของสาหร่ายหางกระรอกค่ะมันจะเป็นแบบนี้เป็นเส้นเส้นเส้นเส้นออกมาแต่ในขณะที่ไก่ใหม่เนี่ยมันจะยาวเป็นเส้นยาวๆเลยเนาะอันนี้แม่บอกอร่อยด้วยนะคะแต่ว่ามันมีน้อยเดี๋ยวเวลาจำออกข้ามก็ยุบอยู่ดีนะไก่นวลค่ะเป็นไก่อีกหนึ่งชนิดที่มีอยู่ในแม่น้ำน่านไม่ว่าจะเป็นไก่นวลหรือว่าไก่หมายนะคะก็เป็นชื่อเรียกสาหร่ายน้ำจืดที่สามารถนำมารับประทานได้แล้วก็พบมากในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ค่ะอีกหนึ่งสาหร่ายนะคะที่หลายคนนั้นต้องคุ้นเคยหรือว่าเคยได้ยินก็คือสาหร่ายเตาหรือว่าเทาค่ะซึ่งสาหร่ายชนิดนี้เนี่ยจะเป็นคนละชนิดกันกับไก่นะคะเป็นสาหร่ายน้ำจืดเหมือนกันนะคะแต่ว่าหน้าตาของสาหร่ายเตานั้นจะเหมือนตะไคร่น้ำเนื้อสัมผัสเขาก็จะนุ่มนิ่มกว่าแล้วก็สามารถที่จะพบได้ในแหล่งน้ำสะอาดเช่นกันนะคะแต่ว่าจะต้องเป็นน้ำนิ่งอย่างเช่นหนองน้ำหรือว่าแอ่งน้ำขนาดเล็กค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเรามากันที่บ้านห้วยพาดอำเภอเชียงกรานจังหวัดน่านหมู่บ้านที่มีแม่น้ำน่านไหลผ่านแล้วก็ยังเป็นแหล่งหาอยู่หากินของชาวบ้านด้วยนะคะและในช่วงหน้าหนาวอีกหนึ่งอย่างที่มาตามฤดูกาลก็คือสาหร่ายน้ำจืดที่เรียกว่าไก่ค่ะสาหร่ายไก่ที่เราเก็บมานะคะหลังจากที่เราสะบัดตีกับน้ำแล้วเนี่ยยังต้องทุบด้วยนี่แม่เริ่มทุบแล้วคือเราทุบเพื่อให้เขาสั้นหรือว่าให้เขาน
2: ิ่มทุบไปให้มันสะอาดอีกขี้โคลนมันมาก
0: อ๋อขี้โคลนที่ยังอยู่ข้างในบางทีมันอยู่กันเป็นสายเป็นก้อนเนาะก็คือตีให้มันแหลกแล้วก็จะได้ล้างอีกรอบคือโนจะบอกว่าไก่อะค่ะกลิ่นตอนแรกหนูนึกว่าจะคาวอันนี้กลิ่นไม่ค่อยคาวนะคะกลิ่นจะแบบคล้ายๆกับแหนกลิ่นจะไปทางแหนนิดนึงเขียวๆหน่อยแต่ว่าไม่ได้เขียวแรงมากอ่ะหนูว่าอันนี้เดี๋ยวทุบแล้วก็ล้างในสวิงเหรอคะ
2: ดูแม่ล่างเดี๋ยวน้ำนี่มันจะออกขุ่นๆ
0: อ๋อเดี๋ยวน้ำขุ่นๆจะออกแล้วใช่ไหมคะ
2: นี่แหละ
0: อ๋อที่เราเอาสวิงมานี่เขาไม่ได้ช้อนอะไรหรอกเรามาใช้ล้างไก่นี่แหละโอ้สวยงาม
2: ที่จะสวยกว่าเดิม
0: มาหนูทุบให้แล้วก็เดี๋ยวแม่ล้างแล้วกันเนาะต้องเอาน้ำขึ้นอ๋อต้องให้มันแฉะน้ำนิดนึงเดี๋ยวอ้าวทำไมแม่ หนูเต็มหน้าละขอโทษกับแม่ทำไมแม่ตีมันไม่กระเด็นเท่านี้เดี๋ยวถามแม่ภัยอีกทีนึงสาหร่ายไก่บ้านเรานี่เริ่มจะออกประมาณตั้งแต่เดือนไหนแม
2: ่มกราจ้ะถ้าน้ำบลากน้ำบะแดง
0: จะ
2: คงถึงเดือนมีนาเมษา
0: อ๋อถ้าหน้าร้อนแต่น้ำไม่หลากน้ำดีแบบนี
2: ้
0: ก็มีเหมือนกันไม่จำเป็นต้องเป็นอากาศเย็นอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าหน้าหนาวเนี่ยส่วนใหญ่จะเยอะ
2: เจ้าแ
0: ม่ไก่สดๆที่เราได้มานะคะเราจะนำมาทำอาหารด้วยกัน2อย่างนั่นก็คือแอปไก่แล้วก็ไก่ยีค่ะสาหร่ายไก่สดๆแบบนี้นะคะสามารถที่จะเก็บเอาไว้ได้เพียงแค่ 1-2 วันเท่านั้นค่ะถ้าแช่ตู้เย็นก็จะอยู่ได้ประมาณ 4-5 วันชาวบ้านส่วนใหญ่นะคะจึงนิยมถนอมอาหารด้วยการนำมาตากแห้งเพื่อให้สามารถเก็บไก่ไว้รับประทานได้ตลอดทั้งปีค่ะทีนี้พอเราจะตากแห้งอะค่ะอย่างเงี้ยเราล้างสะอาดในระดับนึงแล้วต้องเอาไปทำอะไรไหมแม่หมายถึงต้องคลุกเกลือต้องอะไรไหมก่อนตาก
3: อันนี้คลุกเกลือจะตีอาจจะเป็นไก่แอป
0: อ๋อถ้าแอป
3: ต้องคลุกละเจ้า
0: อ๋อถ้าไก่ยีนี่ก็คือเอาไก่สดนี่แหละ
3: เจ้า
0: ไปตากเลย
3: ตากเลย
0: ต้องสางสางเท่านี้นะเนาะเพราะว่าเขาจะมาเป็นแบบ
3: เป็น
0: สายเป็นก้อนแล้วคือเหมือนกับเส้นไหมเลยค่ะแต่ว่าเป็นเส้นไหมสีเขียวเนาะแล้วเขาก็เหนียวนะคะเพราะยิ่งด้วยความที่เขาอยู่ด้วยกันเขาจะยิ่งเหนียวไก่ยีแอปไก่และมีอะไรอีกไหมแม่ที่เอาตัวไก่ไปทำ
3: เอาครัวนี่ก็ได้เจ้าใส่น้ำมันนิดหน่อยแล้วก็ใส่น้ำข้าวสารนี่นะห่อล่าง
0: แล้วเราจะเรียกว่าคั่วคั่วกับน้ำข้าวเนาะ
3: เจ้าจะเอาหลามก็ได้เจ้าน
0: ี่เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปตากแม่บอก2วันประมาณ2วัน2คืนเนาะก็จะได้เป็นไก่แห้งนะคะเพื่อเอามาทำเป็นไก่ยี
3: เจ้า
0: ส่วนของไก่ที่เราทุบจนสะอาดแล้วก็ขยำจนเป็นก้อนแบบนี้นะคะก่อนที่จะนำมาทำแอปไก่เราจะหั่นให้เส้นของเขานั้นเล็กลงจากนั้นเนี่ยก็จะคลุกแล้วก็ขยำกับเกลือเกลือนั้นนะคะนอกจากจะช่วยเพิ่มรสชาติแล้วเนี่ยก็ยังจะเป็นการไล่น้ำออกจากตัวสาหร่ายด้วยค่ะ
3: หนวดหนวดเลย
1: หนวดด้วยอย่างนี้เลยเนาะ
3: จ้
1: ะ
0: นี่ค่ะน้ำเริ่มออกเยอะมากนี่คือพอเจอเกลือเจอแบบขยำเข้าไปแบบนี้นะคะจากสีเขียวสดๆเปลี่ยนเป็นสีเข้มแบบเขียวเข้มปึ๊ดเลย
1: สีต่างกันเลย
3: เจ้าต่าง
0: ตอนนี้นะคะสาหร่ายไก่ของเราพร้อมจะทำอาหารกันแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาทำแอปไก่แล้วก็ไก่ยีกันหน้าตานั้นจะเป็นยังไงนะคะจะอร่อยล้ำขนาดไหนติดตามได้สักครู่เดียวค่ะอำเภอจานวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านห้วยพานอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านกับอาหารจานอร่อยจากแม่น้ำน่านนั่นก็คือสาหร่ายไก่ค่ะจานแรกจากไก่ที่เราจะนำมาทำกันนะคะเรียกว่าแอปไก่หรือว่าไก่ปิ้งค่ะโดยเราจะเริ่มจากการตำเครื่องแอปไก่กันก่อนค่ะนี่แม่ใส่กระเทียมลงมาแล้วนะคะมีตะไคร้กระเทียมเกลือป่นนะคะใส่ไปในพริกแกงเราด้วยนิดนึงตอนนี้เครื่องพริกแกงก็จะมีตะไคร้กระเทียมพริกแห้งค่ะเครื่องแอปไก่เรานะคะโขลกเรียบร้อยแล้วคือไม่ต้องแบบละเอียดมาก
3: เจ้า
0: เนาะเดี๋ยวแม่จะคลุกเหมือนยำเลยค่ะ
3: หอม
0: สีเหมือนยำเลยใส่หอมแดงนะคะที่ซอย
3: ผักชี
0: ผักชีผักชีกับต้นหอมอย่างละครึ่งนะคะแอปไก่ที่เราจะทำวันนี้นะคะจะทำด้วยกัน2แบบก็คือแบบที่ใส่กะทิแล้วก็ไม่ใส่กะทิค่ะเราจะเริ่มทำแบบที่ไม่ใส่กะทิกันก่อนค่ะเครื่องต่างๆนะคะหลังจากที่เราคลุกเคล้าจนเข้ากันดีแล้วเราจะเติมน้ำย่านางลงไปค่ะปึ๊บ
3: ใส่อีก
0: ใส่น้ำย่านางเพื่ออะไรคะแม
3: ่ลดรสชาติจะหวานช่วยลดที่หวานให้มันไม่ขมเนี่ยจ้ะ
0: อ๋อช่วยลดความขมด้วย
3: เอาเกลือมาอีกนิด
0: พอไหมจ๊ะ
3: เนี่ยน้องชิมดู
0: ชิมตอนนี้เลยเหรอแม่
3: เจ้าเพิ่มเติมอีกยังอีก
0: อ๋อเพราะว่ามันต้องปรุงตอนนี้ไปเลยเหมือนห่อหมกเนาะเวลาทำห่อหมกมันต้องชิมก่อนที่มันจะสุกเค็มแล้วเค็มนะคะเค็มเค็มเผ็ดเผ็ดคือเคี้ยวแล้วมันเป็นสางสางถ้าเกิดสุกมันไม่เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ
3: เจ้า
0: อ๋อถ้าสุกมันจะนิ่มกว่านี้เดี๋ยวต้องลองดูอ่ะแม่จะแอปแล้วแอปไก่ที่ห่อใบตองเรียบร้อยแล้วนะคะจะนำมาย่างไฟโดยไฟที่ใช้เนี่ยต้องไม่แรงจนเกินไปเพื่อให้เนื้อได้สุกกำลังดีโดยการย่างนั้นก็จะใช้เวลาประมาณ20นาทีค่ะในส่วนของแอปไก่ใส่กะทินะคะเครื่องปรุงต่างๆนั้นเหมือนกันเลยจะต่างกันแค่ใส่กะทิลงไปด้วยเพื่อเป็นการเพิ่มความมันค่ะ
1: กะทินี่แค่ไหนคะเนี่ย
3: ช้อน
0: แม่บอกแล้วกันนะ
3: ช้อนช้อน
0: พอเลยจ้ะในระหว่างที่เรารอให้แอปไก่สุกนะคะเราจะมาทำน้ำพริกมะเขือส้มเอาไว้ทานคู่กับไก่ยีค่ะเครื่องต่างๆที่จะนำมาตำน้ำพริกนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศเนื้อปลาแล้วก็หอมแดงเราจะนำมาเผาไฟให้สุกหอมค่ะ
1: มะเขือเทศนี่หมกลงไปเลยถูกปิ้งอย่างนี้เลยนะ
3: เจ้าน
0: อกจากน้ำพริกมะเขือส้มนี่อะไรที่กินแล้วเข้ากันอีกได้บ้างคะ
3: น้ำพริกมะกอก
0: เอาน้ำพริกมะกอกตามฤดูกาลเนาะน้ำพริกมะกอกเนาะ

0: ลานี่ย่างสุกแล้วนะคะแล้วก็มะเขือเทศกับหอมแดงก็ย่างสุกแล้วเหมือนกันเดี๋ยวเราจะเอามาแกะเนื้อปอกเปลือกปลานี่ยังไงคะแม
1: ่โอ้กลางข้างในออกแล้วก็เอาซับให้ละเอียด
0: ปลาย่างที่สับแล้วนะคะก็จะเอามาโขลกอีกทีนึงมะเขือเทศกับหอมที่เราเผาแล้วนะคะก็ใส่มาเลยเริ่มปรุงต่อมาที่เราจะใส่ก็คือพริกป่นนะคะอันนี้ถ้าชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยสามารถที่จะใส่ได้ตามใจชอบเลยค่ะจากนั้นเราก็จะตามด้วยผักชีและเกลือค่ะ
2: ได้อยู่เน
0: า
2: ะ
0: โอเคใส่ถ้วยเลยตอนนี้ทั้งแอปกายแล้วก็น้ำพริกมะเขือส้มเสร็จแล้วนะคะแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งอย่างที่ต้องใช้กินคู่กับน้ำพริกมะเขือส้มแล้วก็อร่อยเข้ากันสุดๆนั่นก็คือไก่ยีค่ะในส่วนของไก่ยีนี้นะคะจะต่างจากแอปกายก็คือเราจะไม่ใช้ไก่สดๆค่ะแต่ว่าเราจะใช้ไก่ที่ผ่านการตากแห้งมาแล้วอย่างน้อยประมาณ 2-3 วันเรียกว่าตากจนไก่นั้นแห้งสนิทนะคะซึ่งก็จะได้ไก่ที่ออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะซึ่งไก่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะแม่เขาตากเตรียมเอาไว้ให้เราดูค่ะซึ่งก็มีทั้งไก่ใหม่แล้วก็ไก่หนวลค่ะนี่คือแห้งแล้วก็เบามากเลยนะคะเนี่ยเบามากเหมือนแบบเส้นใยกระดาษสาเลยเราจะต้องปิ้งเหมือนกันย่างเหมือนกันอ่ะนี่เลยจ้ะเราย่างเพื่ออะไรคะแม่
1: ให้มันกรอบ
0: อ๋อให้มันกรอบไฟก็ไม่ต้องแรงมากนะแม่เน
1: า
0: ะ
1: ต้องแรงต้อง
0: หมั่นพริกด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้ใช่ไหมคะกรอบแล้วค่ะกรอบบางส่วนคือยี่แบบนี้เลยต้องให้เป็นผงเลยไหมคะ
1: เจ้าน
0: ี่แหละถึงเรียกว่าไก่ยีก็คือขยี้นี่แหละเนาะมีความรู้สึกว่าพอเขาสุกกลิ่นความเป็นสาหร่ายของเขาอะชัดขึ้นหนูว่าอันเนี้ยใช่มันเป็นกลิ่นหอมแบบสาหร่ายค่ะอันนี้หนูปิ้งต่อเลยไหมหนูลองอันนี้นะคะอันนี้เป็นไก่ไหมปิ้งขมคือตอนแรกหนูนึกว่ามันคือรสขมของไก่ไหม้ไม่ใช่นะคะมันเป็นขมแบบขมโคนลิ้นค่ะอันนี้ไม่ขม
1: นี่ไม่ขม
0: อันนี้ไม่ขมเลยไก่นวลไม่ขมแต่ถ้าไก่ไหม้นี่
1: จะขยี้ก่อนนี
0: ่ไม่เอาแล้วอันนี้อร่อยกว่าไก่ยีที่เรายีจนเป็นผงแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือการปรุงรสแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมโดยเราจะเริ่มจากการเจียวกระเทียมกันก่อนค่ะไปแล้วจ้าใส่กระเทียมนะคะ
1: พอแล้ว
0: โอเค
1: ทำงาน
0: พอกระเทียมได้แล้วก็งาจ้ะแล้วก็ไก่ยีที่เรายีแล้วเนี่ยก็เอาลงไปด้วยเลยอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์เหมือนคั่วแหละไม่ใช่ผัดเนาะแบบคั่วคั่วมากกว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะไก่ยีน่ากินมาก

0: กินเลยค่ะแม่บอกกินกับข้าวเหนียวเนี่ยมันลำ
1: จำน้ำพริก
0: จำน้ำพริกก่อน
1: มาจำนี
0: ้แล้วก็มาจำอันนี้จำน้ำพริกแล้วก็จ้ำกะยีแบบนี้
1: อ่าม
0: ันก็จะติดมาแบบนี
1: ้เน็บเยอะๆ
0: เน็บเยอะๆหน่อย
1: จ้าน
0: ี่แล้วก็แอมเข้าไปเลยเนาะ
1: คู่กันคู่กันเข้ากันมาก
0: น้ำพริกมะเขือส้มนะคะจะมีความเปรี้ยวๆเค็มๆเผ็ดๆแล้วก็มันจะหวานนิดนึงหวานน้ำหอมแดงเนาะที่มันเผาพอมาจ้ำกับตัวกะยีที่เขามีความกรอบครับแล้วก็หอมกระเทียมเจียวด้วยคือมันมีความเข้ากันนะคะมันเข้ากันอย่างบอกไม่ถูกอะอร่อยกะยีเปล่าๆก็อร่อยหนูขอจิ้มเปล่าๆหน่อยคือมันเหมือนกับเรากินในนี่ค่ะผงโรยข้าวรสสาหร่ายแต่ว่าหอมกระเทียมเจียวด้วยแล้วก็มันงาดำอร่อยมากไม่มีกลิ่นคาวไม่เหม็นเขียวด้วยเดี๋ยวลองอันนี้มั่งแอปตัวแอปไก่นะคะคือใส่กะทิมันจะมีรสชาติที่นวลเนียนขึ้นมาอีกนิดนึงด้วยความที่เราปรุงรสเท่ากันนะคะแตกต่างกันที่ใส่กะทิกับไม่ใส่กะทิอันที่ไม่ใส่กะทิเนี่ยจะรู้สึกว่ารสจัดขึ้นมานิดนึงอร่อยคนละแบบแต่ว่ารสชาติของตัวไก่นะคะเวลาที่สุกแล้วอ่ะมันจะเป็นเหมือนเรากินผักที่แบบแน่นๆอ่ะไม่ได้เคี้ยวยากเหมือนตอนที่ยังไม่สุกตอนแห้งๆอันนั้นจะเคี้ยวยากเคี้ยวแล้วแบบเหมือนมันมีซางอะค่ะรสชาติก็จะเป็นแบบว่าเค็มๆเผ็ดๆแล้วก็มีรสของเครื่องพวกตะไคร้ที่เราใส่ลงไปนะคะแล้วก็หอมใบตองแต่หนูชอบไก่ยีมากกว่าไก่ยีนี่คืออร่อยมากชมที่ดูแล้วเนี่ยถ้าใครอยากที่จะมากินอาหารพื้นบ้านแบบนี้นะคะโดยเฉพาะสาหร่ายไก่นะคะไก่ยีนี่คือยกให้เลยเดอะเบสอร่อยมากนะคะมาได้เลยที่บ้านห้วยพานนะคะที่นี่เป็นชุมชนท่องเที่ยวด้วยนะแม่เน
1: า
0: ะมีโฮมสเตย
1: ์
0: ที่สำคัญคือมีลำธารใสๆไหลเย็นให้ได้เล่นน้ำชุ่มฉ่ำแน่นอนนะคะที่บ้านห้วยพานนะคะอยู่ที่อำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคนที่พาเราไปสาวไก่ก่อนก็คือแม่ไพเนาะขอบคุณมากมากนะคะวันนี้ก็มาทำกับข้าวให้กินด้วยขอบคุณมากมากนะคะพบกับตามเพอจาได้ใหม่นะคะทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากนะจ๊ะแม่อันนี้คือรักเลย
1: ชิมไป
0: อ่ะอร่อยอุ๊ยแต่พอโดนไฟนี่สีเป็นรูตีสายไหมไม่มันไหมกำลังจะบอกว่าพอมันโดนไฟอะค่ะไอ้สีเขียวๆอะสีมันเป็นรูตีสายไหมเลยมันเขียวสวยเลยอะไฟไหมแม่หนูตกใจหมดเลยไก่ไหมแม่หนูไก่ไหมAmarin
3: TV พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
4: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอ่ะ แน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตังและทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลในเมืองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาได้เวลาพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของดอกผู้ระหงจะมีความน่าสนใจอย่างไรไปลุยกันครับเช้าวันนี้สตางค์นัดหมายไว้กับน้องแฟงน้องบวยและป้าอิ้งจะพาสตางค์เดินทางไปเก็บหาดอกผู้ระหงนะครับดอกผู้ระหงนั้นจัดเป็นพืชที่อยู่ในวงเดียวกับดอกชบาคนในชุมชนเรียกว่าดอกผู้ระหงแต่มีอีกชื่อหนึ่งที่มักจะเรียกติดปากกันนั่นก็คือดอกชบาบ้านเป็นไม้ดอกที่มีถิ่นกำเนิดในแอฟริกาแถบประเทศแทนซาเนียสามารถพบดอกผู้ระหงได้2แบบแบบที่1คือกลีบดอกชั้นเดียวและแบบที่2คือกลีบดอก2ชั้นซึ่งมีลักษณะเป็นดอกซ้อนดอกผู้ระหงนั้นจะมีลักษณะดอกสีแดงสามารถกินสดได้และมีความหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อยดอกผู้ระหงมีชื่อเรียกอื่นว่าชบาผู้ระหงชุบบาห้อยผู้ระหงผู้เรือหงและหางหงนะครับสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากลักษณะของดอกที่คล้ายกับผู้ห้อยซึ่งประดับอยู่บนหัวเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์นิยมปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไปในเขตร้อนพบข้อมูลว่าดอกผู้ระหงและดอกชบามีความคล้ายคลึงกันมากลักษณะทั่วไปของดอกผู้ระหงนั้นเป็นไม้พุ่มยืนต้นขนาดกลางชอบแดดจัดแต่กิ่งก้านสาขามากใบเป็นใบเดียวออกเรียงสลับรูปรีหรือรูปไข่ปลายแหลมเป็นติ่งโคนเว้าขอบจักฟันเลื่อยแผ่นใบบางสีเขียวเป็นมันก้านใบสีเขียวในส่วนของดอกนั้นเป็นดอกเดียวออกที่ปลายกิ่งดอกห้อยลงมีเกสรเพศผู้จำนวนมากสีเหลืองก้านเกสรเชื่อมติดเป็นหลอดล้อมรอบเกสรเพศเมียส่วนเกสรเพศเมียจะมีปลายแยกเป็น5แฉกในส่วนของสรรพคุณทางยาใบและรากลดเฟื่อนเย็นแก้ไข้เด็กแก้เจ็บคอแก้ไอดอกผู้ระหงเนี่ยถือได้ว่าเป็นดอกไม้ที่กินได้และปลอดภัยมากๆใช่ไหมครับน้องแฟงเพราะว่าเป็นดอกไม้ที่เราปลูกเป็นเหมือนรั้วนะครับเป็นรั้วหน้าบ้านเป็นทั้งไม้ประดับแล้วก็เขาจะบอกว่ามีไม้ประตึกๆๆนะฮะอีกหนึ่งอย่างหลังบ้านป้ายิ่งนะครับป้ายิ่งปลูกดอกผู้ระหงชนิดซ้อนไว้เนี่ยชนิด2ชั้นนะครับไว้ประมาณ21ต้นป้ายิ่งบอกว่าเดี๋ยวป้ายิ่งจะเอาไว้ตอนฮะเอาไว้ตอนขายขายต้นละเท่าไหร
1: ่60บาท
0: 60บาทนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือปลูกไว้เป็นต้นพันธุ์นี่ดอกซ้อนชัดเจนเลย
1: สวยด
0: ้
1: วย
0: สวยด้วยนะฮะ
2: การแปรรูปดอกผู้ระหงนั้นน้องแฟงบอกว่าเมื่อเก็บดอกสดได้มาก็จะนำมาอบในเครื่องอบใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงถึงจะแห้ง
0: ราคากิโลกรัมที่เป็นชนิดแบบสดเนี่ย 1,000 บาทแต่ผ่านกระบวนการอบแห้งและเป็นแบบนี้คุณผู้ชมครับราคาฟังให้ดีนะฮะกิโลกรัมละ 5,000 บาท
2: โดยดอกผู้ระหงสดจำนวน12กิโลกรัมเมื่ออบแล้วจะเหลือเพียง1กิโลกรัมนะครับน้องแฟงบอกว่าคนสมัยก่อนจะทำการตากแดดใส่กระด้งเพื่อทำให้แห้งแล้วนำมาชงชาดื่มมีสรรพคุณช่วยบำรุงเลือดนั่นเองครับนอกจากนี้น้องแฟงยังนำมาทำคุกกี้ดอกไม้ขายอีกด้วยซึ่งจะใช้กลีบดอกไม้หลากหลายชนิดหนึ่งในนั้นก็คือคุกกี้หน้าดอกผู้ระหง
0: ส่วนอันนี้คือคุกกี้นะครับที่ประดับหน้าด้วยดอกผู้ระหงครับเอาไหม

รุงเมนูแรกวันนี้สตางค์มีเรื่องราวสุดแสนประทับใจมาฝากนะครับในขณะที่เราเดินทางออกค้นหาดอกผู้ระหงระหว่างทางตอนขับรถป้ายิ่งเล่าให้สตางค์ฟังว่าเมื่อก่อน3ปีที่แล้วคุณป้าเคยป่วยด้วยอาการของโรคซึมเศร้าเคยคิดจะฆ่าตัวตายต้องกินยาเพื่อบำบัดวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า18เม็ดกินติดต่อกันอยู่หลายปีจนวันหนึ่งป้ายิ่งตัดสินใจลุกขึ้นมาหากิจกรรมให้ตัวเองทำเพื่อไม่ให้เหลือเวลาไปคิดมากจนมาพบว่าการปลูกต้นไม้โดยเฉพาะการปลูกต้นแคสตัสนั้นช่วยให้คุณป้าดีขึ้นเพราะไม่ทำให้สูญเสียเวลาเปล่าในแต่ละวันแถมจิตใจก็มีความสุขที่ได้เห็นต้นไม้เติบโตในปัจจุบันอาการของโรคซึมเศร้าหายไปป้ายิ่งบอกว่าจากคนที่เพื่อนบ้านหาว่าบ้ากลายมาเป็นคนร่าเริงสดใสทำมาค้าขายหาเลี้ยงชีพได้และต้นไม้ที่ปลูกไว้ก็มีคนมาขอซื้อจนต้องขยายเพาะเลี้ยงและปลูกเพิ่มเติมอีกหลากหลายชนิดป้ายิ่งเองก็ไม่คิดว่าจะสามารถเป็นอาชีพเสริมแต่กลับสร้างรายได้อย่างงามให้กับคุณป้าอีกด้วยธรรมชาติบำบัดสุดยอดเด่นชัดเห็นผลได้จริงๆใครที่กำลังตกอยู่ในภาวะนี้ดูป้าอิ้งเป็นตัวอย่างเป็นแรงบันดาลใจนะครับมาเริ่มต้นเมนูแรกวันนี้สตางค์ได้รับเกียรติจากน้าจุ๋มน้าเอและป้าอิ้งจะมาร่วมด้วยช่วยกันปรุงเมนูที่มีชื่อว่าแกงส้มปลาฉลาดผู้ระหงกินคู่กับน้ำพริกปลาผง

0: เริ่มต้นไปยิ่งแกะกระเทียมน้าเอเตรียมปอกหอมน้าจุ๋มพร้อมจัดการทำปลาฉลาดผ่าท้องควักไส้แล้วหั่นไว้เป็นชิ้นบ้องสตังช่วยซอยตะไคร้ปอกลิดไว้คือมะละกอน้าเอไม่รอจัดการกะหล่ำดอกไม่ต้องบอกสตังลงคมซอยคานำพาเกลือลงคลุกขยำล้างทำความสะอาดปลาฉลาดป้าอิ่งปั่นมะละกอไว้เป็นชิ้นๆน้ำหมูเข้ามาช่วยสตังก่อเตานำเอาถั่วฝักยาวลงคมหั่นต่อจากนั้นจึงซอยใบมะกรูดแล้วจึงคั้นขยำน้ำมะขามเปียกเรียกมะม่วงเปรี้ยวมาปอกก่อนจะลงคมสับเฉาะให้กลายเป็นเส้นๆเตรียมนำกระทะตั้งเตาเทเอาน้ำมันลงใส่ตามไปจึงคั้นบีบมะนาวแล้วถึงคราวนำปลาช่อนย่างมาอุ่นไฟนำพาพริกแห้งลงครกตามตกด้วยเกลือโคลกไปให้แหลกเมื่อน้ำมันร้อนจึงนำปลาฉลาดลงไปทอดเติมใส่เพิ่มคือข่าตะไคร้และใบมะกรูดปลาที่ย่างไว้ก็อุ่นใช้ได้แล้วล่ะครับจากนั้นจึงเติมใส่หอมพร้อมกระเทียม
1: โอ้ได้ๆๆๆคุณผู้ชมครับเดี๋ยวๆๆนะอันนี้ยายอะไรยายยายชื่อยายอะไร
2: ยายเล
1: ็กยายเล็กยายเล็กมาขยับมาตรงนี้ทีคุณผู้ชมครับในระหว่างที่เราถ่ายทำรายการอยู่ยายเล็กก็เข็นรถรุ่นรถเข็นมาขายอะไรบ้างมีถั่วมาให้
2: ถั่วมีนางเล็ดมีกับถั่วต้มถั่วคั่ว
1: ขอดูได้ไหมครับน้องทีมงานนี่อันนี้ก็เรียกว่าอะไรนะ
2: นางเล็ดน้ำแตงโมค
1: ่
2: ะ
1: นางเล็ดน้ำแตงโม
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อก็คือเอามีน้ำแตงโมเป็นส่วนผสม
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อันนี้คือนางเล็ดนะที่นี่เรียกแล้วมีอะไรอีกครับมีถั่วคั่ว
2: แล้วก็ต้มค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อมีถั่วคั่วถั่วต้มขายถุงเท่าไหร่เนี่ย
2: 20ค่ะ
1: 20อันนี้ถุงละ20อันนี้ถุงเท่าไหร่
2: 3ถุง100
1: สามถุงร้อยแล้วถ้าร้อยถุงเท่าไหร
2: ่ไม่รู
1: ้ยายเขินอ่ะโอเคยายเดี๋ยวผมให้น้องอุ่นนุ่นนะเดี๋ยวผมจะชิมถั่วยายก่อนยายถือไว้ก่อนถั่วมันทุกเม็ดไหมครับยายแปลกดีนะมันเนาะ
2: ปกติค
1: ่
2: ะ
1: แล้วก็บอกว่ายายเป็นคนดังโคราชก็คือเดินเข็นจากไหนไปไหน
2: มาจากร้านขายออกมานี่ค่ะมาจากเบ็ดยาคู
1: ยายเดินเข็นวันละเป็น10 กิโลอ่ะโอ้โหแล้วขายทุก

0: วันไหมครับ
1: ทุกวันค
2: ่
1: ะ
2: ได้ค่าแรงเท่าไหร
0: ่ได้ได้ค่าแรงเท่าไหร
1: ่ขายเองค่ะ
0: ยายทำเองนี่ยายทำเองด้วยขายเองด้วยแล้วเอาเงินไปไหนเอาเงินเข้าธนาคารเอาไว้กินดอกเหรอ
1: ค่ะ
0: โอ้โหยายขอบคุณมากครับเดี๋ยวให้น้องหนุนนะยายเล็กครับแต่ว่าใจไม่เล็กเอาถั่วมาให้ลองชิมก่อน

0: ตานำชิ้นต่อนปลาร้าลงไปต้มปิดท้ายเติมใส่คือกะปิเมื่อทอดปลากระทะแรกสุกรุกต่อทอดไปจนกว่าจะหมดด้านน้าเอช่วยแกะปลาย่างก่อนจะเทกลองรองเอาเฉพาะน้ำปลาร้าน้ำพาปลาย่างมาโขลกให้ป่นแหลกแล้วจึงเตรียมปอกหอมพร้อมล้างน้ำหั่นชิ้นไว้ก่อนจะนำไปโขลกเมื่อหอมแหลกแทรกตามคือปลาป่นชาวบ้านที่นี่จะเรียกว่าปลาผงปรุงรสเด็ดเพิ่มเผ็ดด้วยพริกป่นก่อนจะตักขึ้นมาใส่กะละมังแล้วเติมใส่คือมะม่วงเปรี้ยวคลุกเคล้าให้เข้ากันตักเติมใส่พลันคือน้ำปลาร้าตามมาคือน้ำปลาและน้ำมะนาว
1: เมนูน้ำพริกปลาผงนะครับเป็นกระบวนการถนอมอาหารของคนที่นี่นะครับเนื่องจากป้าบอกว่าเวลาที่ในฤดูน้ำหลากเราจะได้ปลามาเยอะทีนี้มันจะกินไม่ทันก็เลยจะต้องเอามาตากแดดแล้วค่อยเอามาย่างแล้วหลังจากนั้นก็จะมาตำเป็นปลาผงเป็นปลาป่นที่นี่เรียกว่าน้ำพริกปลาผงครับ
2: ใส่กระปุกเอาไว้กินนานๆใช่เวลาฤดูที่เราไม่มีปลากินแล้วก
1: ็ค่อยเอาปลาผงมาทำเวลาทำแบบนี้เนี่ยก็เก็บใส่กระปุกเนี่ยไว้กินได้นานนั่นเองเดี๋ยวมาทดสอบรสชาติกันเปรี้ยวแซ่บเผ็ดสะใจ
2: ปี๊ด
1: อร่อยแต่หอมกลิ่นปลาย่าง
2: หอมมะม่วง
1: หอมหอมกลิ่นปลาที่เราย่างแล้วก็ตัดรสกับมะม่วงเผ็ดเค็มเปรี้ยวโอ้อร่อยเลย
2: เจียมกับผักกุ่มดอง
1: ผักกุ่มดอง
2: ดอกแค
1: ดอกแคดอกแคดองด้วยเหรอครับ
2: ดอกแคเนี่ยเอามาลวก
1: อ๋อดอกแคเอามาลวกแต่ผักกุ่มเนี่ยเอามาดองมากินกับน้ำพริกปลาผงแบบนี้แซ่บ
2: จ้
1: ะแซ่บหลายป่ะ
2: แซ่บหลายอร่อย
1: อร่อย
2: อร่อยเหลือหลาย
1: อร่อยเหลือหลายโอเค
0: แล้วจึงมาช่วยกันดึงเด็ดดอกผู้ระหง
1: ก่อนที่เราจะนำเอาดอกผู้ระหงมาปรุงเมนูอาหารนะครับเราจะต้องทำการเด็ดเอาเกสรออกก่อนนะครับก็คือเด็ดเอาส่วนนี้แล้วก็เอาฐานรองดอกออกด้วยถ้าบางคนแพ้เกสรดอกไม้เนี่ยคุณป้าบอกว่าก็จะมีอาการเป็นเกิดเป็นผดเป็นผื่นคันขึ้นมา
2: แล้วก็หายใจไม่ออก
1: หายใจไม่ออก
2: เป็นบางคนนะ
1: อ๋อเป็นบางคนแต่ไม่ใช่ทุกคนแต่ว่าลักษณะคล้ายๆเหมือนเวลาที่เราแกงดอกแคเนา
2: ะ
1: เราก็จะเอาเกสรออกก่อนแบบนี
0: ้น้าเอช่วยตอกไข่ลงกะละมังตามไปคือแป้งสาลีแป้งข้าวเจ้าแป้งทอดกรอบและผงฟูก่อนจะเทตามด้วยน้ำปูนใสจากนั้นตามลงไปคือน้ำเย็นคลุกเคล้าให้แป้งละลายกลายเป็นเนื้อเดียวกันสตางเทน้ำเปล่าลงไปต้มในกระทะตามไปคือพริกแกงก่อนจะเติมใส่คือมะละกอจากนั้นตามด้วยกะหล่ำดอกและถั่วฝักยาวปล่อยต้มแกงไปให้ผักสุกสักพักปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและเกลือได้เวลานำพาดอกผู้ระหงแดงสวยลงใส่แกงตัดรสเพิ่มเติมน้ำมะนาวแล้วถึงคราวคือปลาฉลาดทอดหน้าตามันช่างสุดยอดชวนหิวเพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วล่ะครับ

จากนั้นจึงเตรียมนำดอกผู้ระหงลงไปชุบแป้งทอดค่อยๆหย่อนใส่ลงไปทอดในน้ำมันทอดไปจนกว่าทุกอย่างจะกรอบสุกเหลืองสวย

รสชาติเมนูแกงส้มน่าชมน้ำแกงให้รสเปรี้ยวอมหวานประสานเผ็ดเด็ดที่ปลาฉลาดทอดให้กลิ่นความหอมพร้อมรสชาติเนื้อปลาหวานมันผักต่างๆก็เปื่อยสุกกำลังเหมาะลงตัวอร่อยเหาะกับน้ำพริกปลาผงที่มีความแซ่บเปรี้ยวเคี้ยวกัดกับดอกผู้ระหงชุบแป้งอร่อยแรงเพราะมีความกรอบแถมยังแหนมกินกับดอกผู้ระหงสดๆได้ทั้งรสหวานและกลิ่นความหอมแต่ละคนจึงพร้อมใจฟินกันแบบนี้ล่ะครับ

าลุยต่อกับเมนูที่2ในวันนี้นะครับเรากำลังจะทำเมนูดัดแปลงขนมหวานตั้งชื่อให้ว่าวุ้นผู้ระหงจะเป็นอย่างไรไปลุยกันครับ

0: เมื่อน้าหมูปอกมะพร้าวเสร็จจึงฟาดมีดลงกระเทาะส่วนน้องแฟงและน้าเอช่วยดึงเด็ดเกสรและฐานรองดอกผู้ระหงออกน้าหมูจัดการสาวขูดมะพร้าวก่อนจะลงคมมีดเตรียมซอยหั่นไว้บางส่วนสตางเตรียมตั้งหม้อต้มน้ำปล่อยให้เดือดสักพักจากนั้นทายทักนำดอกผู้ระหงลงไปต้ม
1: เมื่อเราใส่ลงไปในน้ำร้อนแป๊บเดียวนะครับสีแดงๆเนี่ยก็จะซีดออกไปกลายไปเป็นสีที่อยู่ในน้ำแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลเวลาที่เราจะรับประทานถ้าเกิดต้องการสีธรรมชาติก็รับประทานได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าต้องการสีออกชมพูเราก็บีบมะนาวเข้าไปเพิ่มความเปรี้ยวแล้วก็สีสันสวยงามครับ
0: ก่อนจะเติมใส่คือน้ำตาลทรายตัดเกลือเล็กน้อยเพียงแค่นี้ง่ายๆเราก็จะได้น้ำดอกผู้ระหงไว้พร้อมดื่มแล้วล่ะครับน้าเอเตรียมละลายผงวุ้นในน้ำเปล่านำพามะพร้าวที่ขูดมาเตรียมคั้นต่อจากนั้นจึงตั้งกระทะทองเหลืองตามไปคือน้ำเปล่าแล้วถึงคราวดอกผู้ระหงที่หั่นซอยไว้ต้มเคี่ยวไปให้ออกสีเติมหวานด้วยน้ำตาลทรายเคี่ยวจนกว่าจะละลายแล้วจึงเติมผสมลงไปคือน้ำละลายผงวุ้นถ้าเราเคี่ยวจนน้ำงวดแห้งน้องแฟงบอกว่าก็จะกลายมาเป็นแยมนั่นเองครับแล้วจึงยกมาเทใส่ถาดวุ้นปล่อยให้เซตตัวแข็งขึ้นมาได้เวลามาเตรียมชั้นที่2โดยจะละลายน้ำตาลผงวุ้นเกลือในน้ำกะทิให้เข้ากันเตรียมนำไปเคี่ยวในกระทะให้พอสุกเดือดแล้วนำมาเทราดในถาดวุ้นให้กลายมาเป็นชั้นที่2แล้วนำพาไปแช่ถาดน้ำแข็งให้เซตตัวเร็วยิ่งขึ้นก่อนจะมาเตรียมชั้นที่3ซึ่งเป็นชั้นสุดท้ายให้กลายมาเป็นหน้าวุ้นเตรียมต้มน้ำในกระทะตามไปคือดอกผู้ระหงแบบชนิดแห้งสตังช่วยผ่าแบ่งมะนาวเตรียมไว้แบบชนิดดอกแห้งต้มผ่านไปก็ให้สีเข้มแรงอยู่นะครับก่อนจะตักส่วนของดอกออกมาเติมผสมด้วยน้ำละลายผงวุ้นน้ำตาลทรายแล้วยกขึ้นมาเทใส่กะละมังเพื่อน็อกน้ำเย็นจากสีเข้มๆที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เมื่อเราบีบน้ำมะนาวลงใส่จะกลายมาเป็นสีชมพูหวานแหววสวยงามเลยล่ะครับแล้วจึงนำไปเทหน้าวุ้นชั้นสุดท้ายประดับตกแต่งความสวยงามได้ด้วยกลีบดอกผู้ระหงปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นตัวจนกว่าจะได้ที่เมื่อวุ้นเซตตัวแข็งจนพอใจจึงตัดแบ่งออกมาเป็นชิ้นๆสีสันสวยงามน่ากินไหมล่ะครับเมนูนี้น้องแฟงเตรียมแช่ก้อนน้ำแข็งในช่องฟรีซโดยนำพาดอกผู้ระหงประดับลงไปด้วยสวยงามน่ากินได้ดื่มน้ำดอกผู้ระหงเย็นๆมันช่างสดชื่นกระปรี้กระเปร่า รสชาติวุ้นอร่อยไม่เบามีทั้งชั้นหวานชั้นมันแถมยังได้รสสัมผัสจากกลีบดอกในชั้นเนื้อวุ้นทั้งนุ่มทั้งเด้งสู้ฟันเมนูนี้จึงสุขสรรค์กันแบบนี้ล่ะครับ

ปิดท้ายรายการวันนี้สตางค์ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามของดอกผู้ระหงนะครับส่วนสัปดาห์หน้าภัตตาคารบ้านทุ่งจะพาไปค้นหาเรื่องราวของอาหารพื้นบ้านที่ใดโปรดติดตามครับวันนี้สตางค์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงร่วมงานถวายพระกายาหารค่ำอย่างเป็นทางการทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานดีโฮจิมินห์และทอดพระเนตรวัดกวนซือโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่15กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 18:39 ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับแฟมอนต์กรุงฮานอยถึงยังพระราชวังทงคินกรุงฮานอยซึ่งเคยเป็นที่พำนักและสถานที่ปฏิบัติงานของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ด้วยมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ของชาติเมื่อปี 2528ในการนี้ทรงแลกเปลี่ยนของขวัญกับนายตัวเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนางโงเฟืองหลีภริยาณห้องจัดแสดงของขวัญโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานกล่องเครื่องเงินทรงกลมสลักดุลฉลุโปร่งลายต้นไม้ใบหญ้าและป่าไผ่ประดับอักษรพระปรมาภิไธยวปร.และอักษรพระนามาภิไธยสท.ชาเขียวกลิ่นกุหลาบและชาอูหลงกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงจากโครงการหลวงแก่ประธานาธิบดีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานกระเป๋าย่านลิปเปาชุดประจำชาติเวียดนามอ่าวใหญ่ซึ่งตัดเย็บด้วยผ้าไหมไทยโดยช่างฝีมือชาวไทยได้ใช้เทคนิคการปักไหมน้อยหนึ่งในงานหัตถศิลป์ชั้นสูงที่อยู่ภายใต้การส่งเสริมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาปักลายดอกลิลลี่ตามชื่อของภริยาประธานาธิบดีสื่อถึงการผสมผสานศิลปะและวัฒนธรรมของทั้งสองชาติที่กลมกลืนและงดงามตุ๊กตาช้างจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและชาจากโครงการหลวงแก่ภริยาประธานาธิบดีโดยประธานาธิบดีและภริยาได้ทูลถวายภาพวาดลงรักรูปวัดเสาเดียวและชาดอกบัวแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลถวายชุดประจำชาติเวียดนามอ่าวใหญ่แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นทรงร่วมงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งนายตัวเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดถวายณอาคารเรือนกระจกโดยมีผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายไทยฝ่ายเวียดนามและคณะทูตประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมงานเมื่อวงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจบแล้วประธานาธิบดีกล่าวสุนทรพจน์ถวายการต้อนรับและกล่าวว่าตลอดระยะเวลาครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาทั้งสองประเทศได้ร่วมกันพัฒนาความสัมพันธ์บนพื้นฐานของมิตรภาพความไว้วางใจและความผูกพันระหว่างประชาชนที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งยังรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนรัฐบาลและประชาชนไทยที่ให้การสนับสนุนและดูแลชุมชนชาวเวียดนามในประเทศไทยมาโดยพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับไทยอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นรูปธรรมและก่อประโยชน์แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศจากนั้นประธานาธิบดีและภริยาดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสตอบโดยทรงขอบใจประธานาธิบดีและภริยารวมถึงรัฐบาลและประชาชนชาวเวียดนามสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่น
1: นับตั้งแต่ข้าพเจ้าได้มาเยือนเวียดนามครั้งล่าสุดเมื่อเกือบ30ปีที่แล้วก็รู้สึกชื่นชมเป็นอย่างมากที่ได้เห็นความก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอันเป็นผลจากความมุ่งมั่นและความร่วมแรงร่วมใจของรัฐบาลและประชาชนชาวเวียดนามเพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้แก่อนุชนรุ่นหลังเป็นที่น่ายินดีที่ประชาชนของเราทั้งสองประเทศต่างมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันและไปมาหาสู่กันตลอดระยะที่ผ่านมาซึ่งนับได้ว่าเป็นรากฐานสำคัญอย่างยิ่ง ของความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับเวียดนามและเป็นปัจจัยเพื่อกูลการสืบสานมิตรภาพระหว่างทั้งสองประเทศให้เจริญงอกงามยิ่งดีขึ้นไปข้าพเจ้าหวังว่าการมาเยือนเวียดนามครั้งนี้ในโอกาสครบ50ปีที่ประเทศของเราได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันจะเป็นการยืนยันถึงความผูกพันอันแน่นแฟ้นและความร่วมมือที่มีมาอย่างต่อเนื่องในทุกด้านทั้งเป็นการเสริมสร้างสัมพันธไมตรีในฐานะมิตรประเทศหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านและสมาชิกของประชาคมโลกให้มั่นคงยืนยาวสืบไปขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีและท่านโงเฟืองลีตลอดถึงประชาชนชาวเวียดนามมีความสุขและความสำเร็จทั้งขอให้ประเทศของเราทั้งสองมีมิตรภาพที่รุ่งเรืองไพบูลย์สืบไปชั่วกาลนาน
0: จบแล้วทรงดื่มอำนวยพรแก่ประธานาธิบดีและภริยาแล้วเสวยพระกยาหารค่ำพร้อมทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมของเวียดนามเมื่อจบการแสดงทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับประธานาธิบดีและภริยาพร้อมด้วยนักแสดงเป็นอันเสร็จสิ้นงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการเนื่องจากปัญหาด้านสภาพอากาศฝ่ายเวียดนามได้ยกเลิกการแสดงทาง

วัฒนธรรมณวัดงอกเซินจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมที่ประทับโดยประธานาธิบดีและภริยาเฝ้าส่งเสด็จที่รถยนต์พระที่นั่งวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 10:36 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับแฝมม้อนกรุงฮานอยถึงยังอนุสาวรีย์วีรชนและเสียสละบักเซินบริเวณจตุรัสบาดินโดยมีนายเลแข้งหายรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและพันเอกพิเศษฝ่ำวันเงียนรองผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินซึ่งเลื่อนการจัดพิธีเป็นวันนี้เนื่องจากปัญหาด้านสภาพอากาศอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินเป็นสถานที่สำหรับสการะและรำลึกถึงวีรชนที่เสียสละชีพเพื่อเอกราชและเสรีภาพของเวียดนามมีความสูง 12.6 เมตรมีรูปร่างคล้ายเทียนเล่มใหญ่ที่ส่องประกายขึ้นสู่ท้องฟ้าตรงกลางอนุสาวรีย์เป็นพื้นที่โล่งสำหรับตั้งแท่นบูชารำลึกถึงวีรชนและทหารกล้าผู้ล่วงลับเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่7พฤษภาคม2537เพื่อร่วมรำลึกในโอกาสครบ40ปีชัยชนะสมรภูมิเดียนเบียนฟูในการนี้ประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่วีรชนและผู้เสียสละวงดุริยางค์บรรเลงเพลงดวงวิญญาณของวีรบุรุษเวลา 10:47 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์โดยมีรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและพลตรีฟัมหายจุงผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จระหว่างทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศไปยังลานหน้าสุสานวงดุริยางค์บรรเลงเพลงก้าเงยโฮจิมินห์หรือเพลงสรรเสริญโฮจิมินห์สุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์สร้างขึ้นเพื่อเก็บรักษาร่างของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ตั้งอยู่ที่จตุรัสบาดินสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่สะท้อนความเคารพของชาวเวียดนามต่ออดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ผู้เคลื่อนไหวและต่อสู้เพื่อเอกราชของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความสูง 21.6 เมตรฐานกว้าง31เมตรเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่29สิงหาคม2518ในการนี้ประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์วงดุริยางค์บรรเลงเพลงแหลงตุกาซึ่งเป็นเพลงสรรเสริญแล้วเสด็จเข้าด้านในสุสานวงดุริยางค์บรรเลงเพลงผู้ซึ่งเป็นความศรัทธาแห่งชัยชนะอันแน่นอนด้านบนของสุสานสลักคำว่าประธานาธิบดีโฮจิมินห์เป็นภาษาเวียดนามว่าจูติกโฮจิมินห์ภายในสุสานมีคำกล่าวของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณความรักชาติและความรักอิสระเสรีของชาวเวียดนามทั้งยังเป็นเครื่องเตือนใจแก่ชนรุ่นหลังจารึกบนผนังหินอ่อนเป็นภาษาเวียดนามว่าคงก่อกีเอินดอกหลับซอแห้งฟุกมีความหมายว่าไม่มีสิ่งใดที่สูงค่ากว่าเอกราชและอิสรภาพเวลา 11:06 เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกว้านซื้อกรุงฮานอยโดยมีพระมหาคณาจารย์ทิศถันเหียวรองประธานถาวรสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามและเจ้าอาวาสวัดกว้านซื้อพระมหาคณาจารย์ทิศดึกเทียนรองประธานและเลขาธิการสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามพระมหาคณาจารย์ทิศทันต้วนรองเลขาธิการและหัวหน้าสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามพระมหาคณาจารย์ทิศทันทวนกรรมการเลขาธิการและรองหัวหน้าสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามพร้อมด้วยพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวเวียดนามเฝ้ารับเสด็จและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จวัดกว้านซื้อสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์เลในพุทธศตวรรษที่20เป็นวัดโบราณที่มีอายุกว่า600ปีเดิมเป็นวัดขนาดเล็กใช้เป็นสถานที่รับรองพระธรรมทูตจากต่างประเทศต่อมาได้มีการต่อเติมให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและได้รับการบูรณะตามหลักสถาปัตยกรรมวัดทางภาคเหนือของเวียดนามในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปสำคัญอาทิพระอมิตาพระพุทธเจ้าพระสากยมุนีพุทธเจ้าและพระเมตไตรพุทธเจ้าเมื่อเสด็จเข้าพระอุโบสถพระมหาคณา

จานทินเถียนเนินประธานสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นบูชาเบื้องหน้าพระประธานโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายต้นไม้ทองต้นไม้เงินและดอกไม้ธูปเทียนแพที่โต๊ะหน้าแท่นบูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการไทยที่นั่งทรงกราบคณะสงฆ์เวียดนามจำนวน30รูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลวัดกว้านซือเป็นที่ตั้งของสำนักงานกลางพุทธศาสนาเวียดนามซึ่งเทียบเท่าสำนักเลขาธิการมหาเถระสมาคมและยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านพุทธศาสนาในเวียดนามด้านหลังวัดเป็นที่ตั้งโรงเรียนสอนพระธรรมวินัยมีหอวิจัยหอแสดงธรรมและหอสมุดรวบรวมพระไตรปิฎกและเอกสารทางพุทธศาสนาในการนี้ประธานสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามถวายพระพุทธรูปพระอมิตาพระพุทธเจ้าแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นพระอมิตาพระพุทธเจ้าจำลองจากวัดเฟิร์ตติสจังหวัดบักนินวัดเก่าแก่ที่สำคัญแห่งหนึ่งของเวียดนามเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับยังโรงแรมที่ประทับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาวันนี้เวลา 19:33 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอบุญราธิวาสจังหวัดนราธิวาสในการนี้พระราชทานพระราชบรมการให้นางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.เฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริด้านต่างๆอาทิโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพระราชดำริ16แห่งโครงการปรับปรุงพื้นที่แปลงสาธิตในพื้นที่ลุ่มภายในโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองหลังน้ำท่วมนอกจากนั้นสำนักงานกพร.ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแห่งรัฐกะลันตันประเทศมาเลเซียแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและการพัฒนาทางการเกษตรในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองและร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.พัฒนาผลิตภัณฑ์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนา6แห่งและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ได้รับอย.จำนวน182ผลิตภัณฑ์และสถานที่ผลิตตามมาตรฐานอย.จำนวน17แห่งโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองมีผลิตภัณฑ์ได้รับอย.จำนวน25ผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตภัณฑ์น้ำโซดาส้มแขกได้รับรางวัลอย. Quality Award ในปี2026สำหรับการดำเนินงานสนองพระราชดำริในครั้งนี้สำนักงานกปร.ได้สนับสนุนงบประมาณแก่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองเพื่อจัดทำโครงการเกษตรเพื่อหวานภายในโรงเรียนบ้านปานันอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสและโรงเรียนดาราวิทยาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโดยส่งเสริมการทำแปลงเกษตรภายในโรงเรียนประกอบด้วยการปลูกพืชประมงและปศุสัตว์ตลอดจนจัดฝึกอบรมหลักสูตรส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษแก่นักเรียนและยังสนับสนุนงบประมาณแก่กรมชลประทานเพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบประปาภายในโรงเรียนดาราวิทยาคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมกราคม2570อีกทั้งสนับสนุนงบประมาณอาหารแก่ศูนย์ผลิตภัณฑ์แพะพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคใต้ค่ายสิรินธรอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีด้วยต่อจากนั้นพระราชทานพระราชบรมการให้ผู้แทนศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆอาทิโครงการจัดทำแปลงสาธิตและรวบรวมพันธุ์หญ้าแฝกสายพันธุ์บริสุทธิ์โดยกรมพัฒนาที่ดินดำเนินการตั้งแต่ปี2568บนพื้นที่ 2.75 ไร่เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้อนุรักษ์ขยายพันธุ์หญ้าแฝกที่มีลักษณะถูกต้องตามสายพันธุ์ส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่แบ่งเป็นแปลงรวบรวมหญ้าแฝกสายพันธุ์บริสุทธิ์28สายพันธุ์แปลงสาธิตการปลูกหญ้าแฝกล้อมไม้ผลเช่นทุเรียนมังคุดลองกองเงาะมะนาวแปลงสาธิตการปลูกหญ้าแฝกคันขอบแปลงพืชผักและแปลงสาธิตการปลูกหญ้าแฝกคันขอบแปลงปลูกพืชวงขิงข่าผู้ช่วยรักษาความชุ่มชื้นและป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินโครงการส่งเสริมภาวะพัฒนาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสเพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดโครงการผลิตและส่งเสริมพันธุ์สัตว์พระราชทานโดยดำเนินงานการผลิตไก่ไข่และเป็ดไข่พระราชทานมอบให้แก่โรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลของศูนย์หญิงตั้งครรภ์และมารดาที่มีเด็กเล็กและเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคเรื้อน
ดยช่วงปี2563ถึง2569สนับสนุนไก่ไข่และเป็ดไข่พระราชทานรวม 3,445 ตัวควบคู่กับการถ่ายทอดองค์ความรู้และติดตามให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงเพื่อสร้างแหล่งอาหารโปรตีนลดรายจ่ายและส่งเสริมการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนโครงการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่โดยงานควบคุมโรคติดต่อและการสาธารณสุขคัดกรองผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่างเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็วตั้งแต่ระยะเริ่มต้นช่วยลดการแพร่เชื้อและป้องกันการเกิดความพิการเป็นการขับเคลื่อนไปสู่การกำจัดโรคเรื้อนอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยและโครงการสาธิตการเลี้ยงผึ้งชนโรงโดยงานป่าไม้จัดทำแปลงสาธิตเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมในการเลี้ยงได้2สายพันธุ์คือขนเงินและอิตามาเพื่อศึกษาวิธีการเลี้ยงและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งชนโรงรวมทั้งส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งชนโรงในโรงเรียน29แห่งซึ่งรายได้จากการจำหน่ายน้ำผึ้งชนโรงนำไปซื้อสิ่งของและวัตถุดิบเพื่อใช้ประกอบอาหารในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้นางเนตรนภาบุญหาเกษตรกรศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงผึ้งชนโรงเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ด้านเลี้ยงผึ้งชนโรงและทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งชนโรงของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา10บ้านใหม่ที่ได้รับการส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งชนโรงในโรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริวันนี้เวลา 8:49 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังค่ายสรินธรตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีสมเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาค่ายสรินธรครบปีที่46วันที่22กันยายน2569ซึ่งค่ายสรินธรนี้ได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรเมื่อวันที่18ธันวาคม2522เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและในวันที่22กันยายน2523สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดค่ายกองทัพบกจึงกำหนดให้วันที่22กันยายนของทุกปีเป็นวันสถาปนาค่ายสิรินธรปัจจุบันค่ายสิรินธรมีเนื้อที่974ไร่เป็นที่ตั้งของกรมทหารราบที่152มีหน่วยขึ้นตรง3กองพันได้แก่กองพันทหารราบที่1กองพันทหารราบที่2และกองพันทหารราบที่3จัดกำลังพลสนับสนุนหน่วยเฉพาะกิจยะลาและดำเนินภารกิจหลักด้านการทหารตามนโยบายของกองทัพบกเพื่อความมั่นคงของประเทศโอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆที่ดำเนินงานภายในค่ายอาทิศูนย์ผ้าบาติกค่ายสรินธรที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทั้งการพัฒนาบุคลากรวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ซึ่งในปีที่ผ่านมาทางศูนย์ได้พัฒนาเรื่องการสกัดสีจากธรรมชาติที่ใช้ลงผ้าบาติกโดยใช้ดอกดาลาสกัดเป็นเฉดสีชมพูอ่อนพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆจากเดิมที่ใช้ผ้าซาตินมาใช้ผ้าทอจากเส้นใยดอกดาลาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดยึดหลัก Zero Waste ใช้ผ้าทุกตัว

0: โดยไม่เหลือทิ้งเศษผ้าที่เหลือจากการตัดเย็บผลิตภัณฑ์ต่างๆนำไปเพิ่มมูลค่าด้วยการนำไปผลิตเป็นโบมัดผมกระดุมและกิ๊บติดผมเป็นต้นโอกาสนี้ทรงลงสีลายผ้าบาติกรูปช้างที่วาดโดยมีต้นแบบมาจากพระเสวสุรคชาทานช้างต้นช้างที่3ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเป็นช้างที่สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโปรดเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ทั้งนี้จากการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์ผ้าบาติกค่ายสิรินธรอย่างต่อเนื่องทำให้เจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ได้รับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพด้านผ้าบาติกจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนและผลิตภัณฑ์ของศูนย์ได้รับมาตรฐานการคัดสรรให้เป็นผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือโอท็อปประจำจังหวัดปัตตานีระดับ4ดาวปัจจุบันศูนย์มีสมาชิก15คนรายได้ของศูนย์เฉลี่ย 2-3 แสนบาทต่อปีต่อจากนั้นทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสิรินธรที่จัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ผ่านการลงมือทำในโครงงานวิทยาศาสตร์ที่สอนให้เด็กทำสลามและเรียนรู้เรื่องสีจากธรรมชาติโดยการทำสีจากก้อนหินตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกก้อนหินไปจนถึงการต่อยอดและการประยุกต์ใช้ในประโยชน์ด้านต่างๆเช่นเป็นสื่อการสอนและกิจกรรมศิลปะการต่อยอดสู่อาชีพและผลิตภัณฑ์ในอนาคตและช่วยสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนนอกจากนี้เด็กยังได้ใช้สีที่ปลอดภัยไร้สารเคมีทั้งยังช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมือและประสาทสัมผัสรวมถึงได้ฝึกสมาธิและความอดทนอีกด้วยเวลา 10:38 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาในการพระราชทานรางวัลเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึกเพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจาก3โครงการของสอบต.ที่ดำเนินงานในรอบปี2568ถึง2569ได้แก่โครงการประกวดการทำเกษตรตามแนวพระราชดำริวรเกษตรเมธีประจำปี2569เป็นโครงการที่ปลูกฝังให้นักเรียนทำเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำความรู้ไปปฏิบัติต่อเนื่องที่บ้านจนประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชนปีนี้มีนักเรียนเข้าเฝ้าทูลองพระบาทรับพระราชทานเกียรติบัตรและเงินรางวัล10คนโครงการคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้ที่ทำคุณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี2568ปีนี้มีผู้ผ่านการคัดเลือก34คนและโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ในสังคมพหุวัฒนธรรมตามบริบทของพื้นที่ประจำปี2569เพื่อพัฒนาเด็กให้มีทักษะและความคิดสร้างสรรค์พร้อมเรียนรู้และเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเหมาะสมปีนี้มีสมรรถนะเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผลิตสื่อตามบริบทของพื้นที่และใช้สื่อในการเรียนการสอนได้รับรางวัลชนะเลิศ3แห่งโอกาสนี้มีพระราชดำรัสชื่นชมผู้มีผลงานดีเด่นและผู้ได้รับรางวัล
1: การจะพัฒนาและแก้ไขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต้องอาศัยความตั้งใจจริงในการปฏิบัติงานของหน่วยงานทุกหน่วยประกอบกับการประสานความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งด้วยความเข้าใจและด้วยเจตนารมณ์อันดีที่จะช่วยให้สังคมชายแดนภาคใต้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนช่วยสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนสร้างความเข้าใจและดูแลทุกสุขของประชาชนเหมือนญาติมิตรหากทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจกันทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถก็วางใจได้ว่าสังคมชายแดนภาคใต้จะมีความเจริญพัฒนาความสงบร่มเย็นประชาชนดำเนินชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นสามารถประกอบสัมมาอาชีพทำหน้าที่การงานและดูแลครอบครัวได้อย่างเป็นปกติสุข
0: ต่อจากนั้นทรงฟังผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ

และผลการพัฒนาที่สำคัญของสอบตในรอบปีที่ผ่านมาอาทิโครงการครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยคัดเลือกเยาวชนที่มีใจรักด้านการเกษตรปีละ10คนสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาภายใต้ชื่อทุนพระราชทานวรเกษตรเมธีเพื่อบ่มเพาะเยาวชนสู่นักปราชญ์เกษตรรุ่นใหม่และกลับไปพัฒนาบ้านเกิดปัจจุบันมีนักเรียนทุนจำนวน64คนส่วนใหญ่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีมากโดยในปี2569มีนักศึกษาทุนที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีได้รับเข้ารับราชการ1คนโครงการเก้าอี้สุขใจร้อยรักสู่ครอบครัวอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้สนับสนุนไก่อุปกรณ์ที่เหมาะสมแก่เด็กซึ่งมีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวทำให้ดำเนินชีวิตประจำวันได้ดีมากขึ้นทันทีในปี2569รถสิริเวชยานลงพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้รวม40ครั้งมีผู้รับบริการ795คนและมีการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างไก่อุปกรณ์ครบทั้ง5จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลให้สอบตได้รับรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569สาขาบริการภาครัฐประเภทยกระดับบริการตอบโจทย์ตรงใจจากผลงานศูนย์ซ่อมสร้างไก่อุปกรณ์เพื่อคุณภาพชีวิตผู้พิการชายแดนใต้โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มานิหรือโอรังอัสลีปัจจุบันได้รับการบันทึกในทะเบียนราษฎรครบทั้ง318คนและได้รับบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว230คนพร้อมจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพและโครงการการให้ความช่วยเหลืองานทะเบียนราษฎรแก่คนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศมาเลเซียเป็นการช่วยเหลือด้านสถานะทางทะเบียนแก่บุคคลทำให้เข้าถึงสิทธิและบริการของรัฐได้อย่างถูกต้องโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรภาพวาดระบายสีหัวข้อพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตามจินตนาการของเด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนใต้เป็นผลงานของนักเรียนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและสี่อำเภอของจังหวัดสงขลาได้แก่ชนะเทพานาทวีและสบ้าย้อยที่ชนะการประกวดมี3ระดับได้แก่ปฐมศึกษาตอนปลายประเภทสีช็อกมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสีโปสเตอร์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้ศึกษาและเรียนรู้พระราชกรณียกิจตลอดจนแนวพระราชดำริด้านต่างๆถ่ายทอดมุมมองเป็นผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์ได้น่าประทับใจเวลา 14:12 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกณลานพระบิดาซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานชื่อว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตามพระราชอิสริยยศเดิมของสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกคือกรมหลวงสงขลานครินทร์จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมชูเกียรติปิติเจริญกิจเพื่อทอดพระเนตรการแสดงโขนเยาวชนชายแดนใต้ซึ่งจังหวัดปัตตานีโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีร่วมกับวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงสถานศึกษาภาคเอกชนและชมรมโขนเยาวชนชายแดนใต้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะการแสดงโขนของไทยให้รุ่งเรืองและคงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระราชประสงค์ให้การแสดงโขนได้มีการสืบทอดรุ่นต่อรุ่นไม่เพียงแต่ศาสตร์นาฏศิลป์แต่ยังรวมไปถึงคีตศิลป์งานพัตราภรณ์งานภาคงานฉากในทุกมิติในครั้งนี้จะแสดงเรื่องรามเกียรติ์ชุดอินทรชิตตอนนาคบาทกล่าวถึงอินทรชิตโอรสของทศกัณฐ์ได้ประกอบพิธีชุบสอนนาคบาท

ก่อนออกรบกับกองทัพพระรามแสดงโดยเยาวชนจากสถานศึกษา26แห่งใน4จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดสงขลารวม112คนขนเยาวชนชายแดนใต้เริ่มฝึกสอนแก่นักเรียนกลุ่มเล็กของโรงเรียนบ้านสบารังจังหวัดปัตตานีเมื่อปี2551ต่อมาในปี2552ได้จัดตั้งเป็นกลุ่มเยาวชนต้นแบบขนปัตตานีและในปี2558สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีร่วมกับวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงสถานศึกษาและภาคเอกชนในพื้นที่ให้การสนับสนุนดำเนินการฝึกอบรมและจัดให้มีเวทีเพื่อให้เยาวชนได้แสดงผลงานอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา18ปีดำเนินงานขับเคลื่อนโขนชายแดนใต้อย่างเป็นรูปธรรมมิได้มุ่งหมายเพียงให้เยาวชนสามารถแสดงโขนได้อย่างถูกต้องและงดงามเท่านั้นหากยังใช้กระบวนการฝึกฝนเป็นเครื่องมือสร้างวินัยความอดทนความรับผิดชอบและการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรมปัจจุบันมีเยาวชนผ่านกระบวนการเรียนรู้และฝึกฝนรวมกว่า 2,000 คนเวลา 16:56 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดนพวงศ์สารามอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีในการพระราชทานเพลิงศพนางสาวสมพิษวรคามินซึ่งถึงแก่กรรมเนื่องจากระบบทางเดินหายใจล้มเหลวเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2566สิริอายุ98ปีนางสาวสมพิษวรคามินเกิดวันที่19กันยายน2467บิดาและมารดาคือรองอมาตรีเชื้อและนางสะอางวรคามินมีพี่น้อง8คนด้านการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรพิเศษวิชาการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการและได้รับปริญญาครุศาสตร์บัณฑิตกิติมศักดิ์วิชาการบริหารการศึกษาคณะครุศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยเริ่มทำงานเมื่อปี2482ในตำแหน่งครูผู้สอนของโรงเรียนวรคามินอนุสรณ์ต่อมาในปี2506ได้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียนวรคามินอนุสรณ์ขณะดำรงตำแหน่งมีปณิธานที่จะจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพด้วยปรัชญาที่ว่าใฝ่ศึกษาจรรยาเลิศเทิดทูนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ยิ่งชีวิตโดยเป็นผู้ทุ่มเทแรงกายแรงใจกำลังสติปัญญาในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นที่ยอมรับตลอดจนอุทิศตนบำเพ็ญกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์บริจาคทรัพย์สมทบทุนสร้างสาธารณประโยชน์ต่างๆทั้งกับหน่วยงานภาครัฐองค์กรมูลนิธิและภาคเอกชนได้รับเกียรติบัตรโล่รางวัลมากมายจนเป็นที่ประจักษ์ของสังคมนอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่คอยอบรมสั่งสอนให้คนในครอบครัวประพฤติตนเป็นคนดีของสังคมช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อนและเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์จึงเป็นที่รักและเคารพของครอบครัวและคนในพื้นที่จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่16ถึง26กันยายน2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

เวลา 7:51 นวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG676 เสด็จไปยังท่าอากาศยานนาริตะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยมีนายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการผู้แทนบริษัทการท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนผู้แทนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและข้าราชการเฝ้าส่งเสด็จการเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่16ถึง26กันยายน2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะทรงเป็นประธานในโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ชุดไทยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practice

0: Princess of the Thai National Costume ภายใต้กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศครั้งที่2ณโตเกียว National Museum ในวันที่18กันยายน2569และจะส่งร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่าในฐานะทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาจซึ่งสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้คัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันใน3ประเภทได้แก่ประเภทศิลปะบังคับม้าประเภทอีเวนติ้งและประเภทกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางเวลา 15:58 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จถึงยังท่าอากาศยานนาริตะโดยมีนายวิชุเวชาชีวะเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวและภริยานาวาอากาศเอกวงวิวัฒวัฒนวรังกูลผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและรักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวและเจ้าหน้าที่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเฝ้ารับเสด็จก่อนประทับรถยนต์ที่นั่งเสด็จไปยังโรงแรมอมันโตเกียวซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับมีระยะทางประมาณ67กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง25นาทีเมื่อเสด็จถึงโรงแรมที่ประทับมีนางวิภาวีรังสิมาพรอัครราชทูตณกรุงโตเกียวพันเอกพงศักดิ์คิ้วนางผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนาวาเอกปัญญสิริมีสมโสดผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายธนาชัยประสิทธิ์รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการนางสุวรรณาศิลปะอาชารองหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยหัวหน้าสำนักงานไทยในประเทศญี่ปุ่นพร้อมคู่สมรสและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวเฝ้ารับเสด็จโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวันละหนึ่งสำรับสำรับละสี่รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์เวลา 17:00 น.นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูป

และเวลา 19 นาฬิกานายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเด็จทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดพิยรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปตอนนี้หลังจากการพระราชพิธีสม

กิติยาภาดเด่นเทวราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนิกสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพิพิธภัณฑ์พิบัติรัตยาที่ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันนี้ที่โครงการอ่างเก็บน้ำยางชุมอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พลอากาศเอกชลิตภุกพาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่สำนักงานกปรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์รวมถึงผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของอ่างเก็บน้ำยางชุมจากนั้นองคมนตรีได้พบปะเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำทั้งได้มอบพันธุ์ไม้และเมล็ดพันธุ์ให้แก่กลุ่มผู้ใช้น้ำและปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อการอนุรักษ์โครงการอ่างเก็บน้ำยางชุมก่อสร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งต่อมาในปี2546พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำกรมชลประทานจึงได้ดำเนินโครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความจุจาก32ล้านลูกบาศก์เมตรเป็น 41.10 ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยเพิ่มพื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์รวม 2,065 ไร่อีกทั้งยังช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ป่ากุยบุรีทำให้ช้างป่ามีแหล่งน้ำและช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำกุยบุรีต่อจากนั้นรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยวังเต็นอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอกุยบุรีรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำและผลการดำเนินงานตลอดจนปัญหาอุปสรรคของอ่างเก็บน้ำห้วยวังเต็นซึ่งก่อตั้งขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปี2541เพื่อป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝนและเก็บกักน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งมีความจุประมาณ 11.40 ล้านลูกบาศก์เมตรสามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกและการอุปโภคบริโภคของราษฎรท้ายอ่างได้ประมาณ 4,000 ไร่ครอบคลุม540ครัวเรือนช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนปัจจุบันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ104โครงการเป็นโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ69โครงการซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรและสร้างความมั่นคงด้านการใช้น้ำในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จังหวัดฉะเชิงเทราในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569โดยปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏอยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการศึกษาจำนวน10โครงการหลัก39โครงการย่อย89กิจกรรมในพื้นที่97หมู่บ้านโรงเรียนขนาดเล็ก149แห่งเกิดเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มรายได้ให้ชุมชน98ผลิตภัณฑ์รักษาและสื่อสารภูมิปัญญาท้องถิ่นกว่า30เรื่องและผลงานนวัตกรรม88รายการซึ่งมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 8,000 คนองคมนตรียังได้รับฟังการบรรยายสรุปการขับเคลื่อนการพัฒนาซอฟต์สกิลส์โดยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและมีการพัฒนารายวิชาวิศวกรสังคมและอยู่ระหว่างการบรรจุเป็นรายวิชาบังคับเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตพร้อมกับการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์หลักสูตรระยะสั้นและทบทวนระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของรายวิชาต่างๆเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่กลุ่มเป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครินทร์องคมนตรีติดตามการพัฒนาพื้นที่ตามแนวทางโครงการหลวงขยายองค์ความรู้จากพื้นที่สูงสู่พื้นที่ราบสูงที่จังหวัดบุรีรัมย์ในช่วงเช้าวันนี้ที่สถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์พลเอกกมลนาถรุติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานภายในสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงซึ่งเป็นสถานีแห่งที่40ของมูลนิธิโครงการหลวงจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2568เป็นสถานีแห่งแรกที่นำโครงการหลวงโมเดลมาประยุกต์ใช้บนพื้นที่ราบสูงเพื่อใช้ประโยชน์พื้นที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.อย่างถูกกฎหมายผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ3ปีพุทธศักราช2518ถึง2570มีความก้าวหน้าเฉลี่ยร้อยละ41โดยมีจุดที่สำคัญได้แก่ด้านแหล่งน้ำสามารถเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำ13แห่งของตำบลลำนางรองมีราษฎรได้รับประโยชน์710ครัวเรือน 5,000 ไร่พร้อมสำรวจดินและปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้านการวิจัยได้ทดลองปลูกพืชทั้งในและนอกโรงเรือนเช่นเมลอนสีทองแตงกวาญี่ปุ่นเบอร์รี่มัลเบอร์รี่และกาแฟผลการดำเนินงานตั้งแต่เปิดสถานีวิจัยมีผลผลิตในโรงเรือนจำนวน9ชนิดทำรายได้รวม 366,408 บาทมีประชาชนและผู้สนใจเข้าศึกษาดูงานแล้ว29คณะรวม 1,992 รายภายในสถานีวิจัยยังมีโรงเรือนปลูกพืชแปลงปลูกสับปะรดแปลงปลูกกล้วยแปลงปลูกฝรั่งเนื้อแดงแปลงปลูกมะละกอแปลงปลูกกาแฟภายใต้ร่มเงาต้นไม้การก่อสร้างอาคารคัดบรรจุและอาคารแปรรูปเพื่อรองรับผลผลิตที่ขยายผลให้ได้มาตรฐานและรองรับการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมแปลงที่3คลองโป่งและอ่างเก็บน้ำคลองโป่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญในการพัฒนาระบบการผลิตและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของสถานีวิจัยมุ่งพัฒนาพื้นที่ให้เป็นต้นแบบด้านการวิจัยและพัฒนาการเกษตรถ่ายทอดองค์ความรู้การสร้างอาชีพและรายได้ตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมตรวจเยี่ยมแปลงขยายพันธุ์แฝกและแนวการปลูกไผ่น้ำเพื่อป้องกันช้างซึ่งเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ดินและน้ำฟื้นฟูระบบนิเวศและลดผลกระทบจากปัญหาช้างป่าในพื้นที่หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโรงเรียนนานาชาติโมเดิร์นกรุงเทพมหานครวิกทองเทรดดิ้งบริษัท SS พันไมล์จำกัดและบริษัทนิโต้มาเพกประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสังเวชวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดพระธาตุผาเงาวัดพระสิงห์วัดแม่สลองในวัดห้วยน้ำขุ่นวัดสุวรรณมงคลวัดแม่ลัวจังหวัดเชียงรายและวัดนิวิทสัทธารามจังหวัดแพร่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทบางซื่อโรงสีไฟเชียเม้งจำกัดร้านละลิตาคาเฟ่จังหวัดเชียงรายโรงเรียนบ้านพร้อมบุญจังหวัดขอนแก่นและหมู่นิธิหนองไผ่สงเคราะห์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกระพังสุรินทร์วัดเขาพระวิเศษวัดน้ำพรายวัดศรีรัตนารามวัดแจ้งจังหวัดตรังวัดมุกทาราวัดแจ้งวัดคีรีวงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดเลียบจังหวัดสงขลาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นศูนย์พันธกิจเพื่อสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทคอสเมติกมีจำกัดสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยและสมาคมคนพิการผู้ค้าสลากประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามวัดพานุรังสีกรุงเทพมหานครวัดพระนอนจักรีวัดเจดีย์กลางทุ่งจังหวัดสิงห์บุรีและวัดโพย่อยจังหวัดบุรีรัมย์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกรรมการบริหารสวัสดิการสโมสรกองทัพเรือบริษัทมันทันอินกรีเดียนส์ประเทศไทยจำกัดบริษัททรินิตี้วัฒนาจำกัดมหาชนสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพประเทศไทยกรุงเทพมหานครในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอดจังหวัดเชียงราย4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสดิพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเทศบาลตำบลเกาะกลางจังหวัดกระบี่เทศบาลตำบลนาตาล่วงจังหวัดตรังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีเทศบาลตำบลกำแพงเมืองใหม่จังหวัดสตูลและโครงการห้องเรียนพิเศษนิติรัฐศาสตร์โรงเรียนสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเดชธิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเทศบาลตำบลเกาะกลางจังหวัดกระบี่เทศบาลตำบลนาตาล่วงจังหวัดตรังเทศบาลตำบลบุญจังหวัดอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเทศบาลตำบลกำแพงเมืองใหม่จังหวัดสตูลและโครงการห้องเรียนพิเศษนิติรัฐศาสตร์โรงเรียนสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีทันทีวันที่18และ19กันยายน2519จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเดชธิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาท่าสนพระราชวังขอแจ้งดังนี้วันที่18กันยายน2519เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นสำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นส่วนวันที่19กันยายน2519เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 น

0: นาฬิกาสำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:30 นรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริติดตามการดำเนินโครงการที่สนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสริภัทรมหาวชิรราชธิดาที่จังหวัดลพบุรีวันนี้พลอากาศเอกสมคิดสุขบางรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเดินทางไปยังศูนย์ฝึกและอบรมเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรีอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเพื่อติดตามการดำเนินโครงการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสริภัทรมหาวชิรราชธิดาในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ที่อยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้โดยไม่หวนกลับไปในเส้นทางที่ผิดรวมทั้งได้รับการศึกษาต่อในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาและได้รับโอกาสในการประกอบอาชีพเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีศูนย์ฝึกและอบรมเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรีปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนชายและหญิงรวม21รายส่วนใหญ่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในการดำเนินโครงการดังกล่าวได้น้อมนำแนวทางของโครงการกำลังใจในพระดำริไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทในการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์กลับตัวกลับใจให้ห่างไกลเช่นทางกระทำผิดซ้ำกลับไปอยู่ในครอบครัวสังคมสถานศึกษาและประกอบอาชีพตามที่ตั้งใจเช่นการทำหมูสะเต๊ะการทำขนมทองม้วนการทำแพรแถบย่อและการทำปลอกแขนไว้ทุกตัดผมซักอบรีดผ้าการปลูกผักไฮโดรโปนิกการเพาะถั่วงอกเพื่อจำหน่ายทำเกลือสปาสบู่และการทำน้ำมันหอมระเหยอโรมาออยล์ถ้ามีการฝึกอาชีพแบบหลักสูตรระยะสั้นเช่นการเชื่อมสแตนเลสด้วยเครื่องเชื่อมไฟฟ้าการซ่อมเครื่องยนต์เล็กการทำสีรถจักรยานยนต์และการดูแลสนามกอล์ฟนอกจากนี้มีศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาด้านนอกศูนย์ฝึกสำหรับเป็นพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้ลงมือปฏิบัติจริงตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่เช่นกิจกรรมปลูกดินปลูกใจเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและภูมิคุ้มกันใหม่ให้แก่เยาวชนสามารถปรับตัวใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายและเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติได้อย่างมั่นคงต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสลิศวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: และคนอีสานก็มีส่วนสำคัญในช่วงเวลานั้นสืบเนื่องต่อมาจนถึงทุกวันนี้อาหารอีสานในอดีตอาจมีความเป็นอื่นจากเลือดเนื้อของคนที่เดินทางเข้ามากรุงเทพกลายเป็นอาหารมหาชนจนเห็นได้ว่าถนนหนทางตึกรามบ้านเรือนล้วนมีพลังของไก่ย่างส้มตำแฝงอยู่อย่างมหาศาลในปัจจุบัน

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนาน

แต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกคลื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์นึงทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

นางสัมมนัสขาเมื่อทราบว่าจะชิวหาสามีของตนต้องมาตายไปด้วยฝีมือของทศกัณฐ์ผู้เป็นพี่ชายก็ร้องไห้เสียใจและเข้าไปต่อว่าพี่ชายตนทศกัณฐ์เองก็เสียใจร้องไห้เสียดายชิวหาพลางขอโทษและปลอบโยนนางสัมมนัสขาไปด้วยครั้นเสร็จงานศพของชิวหาแล้วนางสัมมนัสขายักษ์ม่ายก็ให้รู้สึกว้าว

0: เอะใจนางจึงไปบอกทศกัณฐ์ว่าจะออกเที่ยวป่าเพื่อคลายความทุกโศกที่มีอยู่ทศกัณฐ์ได้ฟังคำรำพันเช่นนั้นก็อนุญาตให้นางข้ามสมุทรไปได้ทั้งกำชับว่าอย่าไปหลายวันนักนางสัมมนัคขาเดินทางไปจนถึงริมน้ำโคทาได้พบพระรามเสด็จลงส่งน้ำก็เกิดความเสน่หาจึงเข้าไปถวายตัวแต่ถูกพระรามปฏิเสธนางจึงพาตบตีนางสีดาพระลักษณ์เห็นดังนั้นจึงเข้ามาช่วยนางสัมมนัคขากลับเกิดหลงไหลพระลักษณ์ขึ้นอีกมึงนี้สาธานทรลักษณ์ชั่วช้าอัปลักษณ์บัดสีเหตุใดมาทำเช่นนี้ไม่กลัวชีวีจะมรณาขันว่าจะฆ่าให้มึงตายโลกจะยินร้ายไปภายหน้ากูนี้จะไว้ชีวาแต่จะทำให้สาน้ำใจพระลักษณ์โกรธจึงจับนางตัดหูตัดจมูกตัดมือตัดเท้าแล้วปล่อยตัวไปนางสมณัคขากลัวตายจึงวิ่งหนีไปขอให้พี่ชายมาแก้แค้นคือพญาขอนเจ้าเมืองโรมคันพญาทูตเจ้าเมืองชนบทและพญาตรีเสียนเจ้าเมืองมัชวารีแต่ต่างกลับต้องมาตายด้วยฝีมือพระราม
1: สวัสดีครับศาสนสถานทรงจตุรมุขที่ตั้งโดดเดี่ยวบริเวณเชิงสะพานพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งพระนครในครั้งก่อนเคยเป็นพระเกศพระวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้ามีนามว่าวัดบวรสถานสถาวาสปัจจุบันคงเหลืออยู่เพียงอาคารพระอุโบสถและอาจขาดหายไปจากความรู้จักความทรงจำของผู้คนร่วมสมัย
2: ในอดีตอาณาบริเวณที่ตั้งวัดบวรสถานสุทธาวาสครั้งรัชกาลที่1สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถทรงอุทิศเป็นวัดหลวงชีที่จำศีลภาวนาของนักชีนักนางแม้นผู้เป็นมารดาของนักองค์อีและนักองค์เผาพระสนมเอกซึ่งเป็นพระธิดาของสมเด็จพระอุทัยราชาพระเจ้ากรุงกัมพูชาพร้อมบริวารถึงสมัยรัชกาลที่2วัดหลวงชีมีสภาพชำรุดทรุดโทรมไปสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์จึงโปรดให้ทำเป็นสวนเลี้ยงกระต่ายเหมือนที่มีในพระราชวังหลวงพระนครศรีอยุธยาในสมัยรัชกาลที่3สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสนทรงพระราชศรัทธายกสวนกระต่ายสร้างเป็นวัดในพระราชวังเพื่อการบำเพ็ญพระราชกุศลไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาเช่นเดียวกับวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วพระอารามแห่งนี้จึงเรียกกันโดยทั่วไปว่าวัดพระแก้ววังหน้าในรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริจะอัญเชิญพระพุทธสิหิงมาประดิษฐานเป็นประธานพระอุโบสถจึงโปรดให้เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องตำนานพระพุทธสิหิงระหว่างช่องประตูหน้าต่างผนังตอนบนเขียนเรื่องพุทธประวัติพระพุทธเจ้า28พระองค์บานประตูหน้าต่างด้านในเขียนภาพเทพเจ้าเป็นทวารบาลผู้พิทักษ์แต่เสด็จสวรรคตเสียก่อนจึงมิได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงมา
3: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัย ควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ุทธศักราช2325พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าพระยาสุรสีขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถครั้งนั้นได้มีการย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมายังกรุงเทพมหานครและโปรดเกล้าให้สร้างพระบรมมหาราชวังและพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นในคราวเดียวกันพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าใช้เวลาในการสร้าง3ปีมีความงดงามแสดงเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมในแบบสกุลช่างวังหน้าพระราชมณฑีภายในพระราชวังบวรสถานมงคลสร้างเป็นพระวิมาน3หลังเรียงติดกันได้แก่พระที่นั่งวสันตภิมานพระที่นั่งวายุสถานอมเรศและพระที่นั่งพรหมเมธรังสรรค์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังพระวิมานสร้างพระที่นั่งขวางตลอดแนวพระวิมานทั้ง3หลังด้านหน้าพระวิมานถัดจากพระที่นั่งวายุสถานอมเรศมุขหน้าเป็นท้องพระโรงหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพรหมพักส่วนมุขหลังเป็นท้องพระโรงหลังยังมีพระที่นั่งบุรพาภิมุขพระที่นั่งทักษิณาภิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาภิมุขและพระที่นั่งอุตตราภิมุขล้อมรอบพระราชมณฑีทั้ง4ด้านสำหรับชื่อพระที่นั่งทั้ง4นั้นมีขึ้นในสมัยกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพนอกจากนี้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถโปรดให้สร้างพระพิมานดุสิตาถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาและในพุทธศักราช2330โปรดให้สร้างพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสีหิงที่ได้อัญเชิญลงมาหลังจากเสด็จนำทัพขึ้นไปยังเมืองเชียงใหม่บริเวณด้านเหนือของพระราชวังพระองค์โปรดให้สร้างวัดหลวงชีขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จำศีลของนางชีนามว่านักนางแมนซึ่งเป็นมารดาของอีธิดาในสมเด็จพระอุทัยราชาพระเจ้ากรุงกัมพูชาเป็นสนมเอกในพระองค์พระราชวังบวรสถานมงคลมีกำแพงและป้อมปราการล้อมรอบทั้ง4ด้านเป็นกำแพงใบเสมาตามธรรมเนียมวังมหาอุปราชป้อมรอบพระราชวังมี11ป้อมป้อมที่มุมทั้ง4ทำเป็นป้อมรูปแปดเหลี่ยมหลังคาทรงกระโจมส่วนป้อมตามแนวกำแพงทำเป็นรูปหอรบหลังคาทรงคฤหัสถ์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเสด็จสวรรคตในพุทธศักราช2346ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์ขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ในสมัยของพระองค์นั้นไม่ได้มีการสร้างสิ่งใดเพิ่มเติมภายในพระราชวังบวรสถานมงคลแต่มีการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมลงทรงให้รื้อพระพิมานดุสิต

ตาลุงโดยนำไม้ที่ได้จากการรื้อไปใช้ในการสร้างวัชนะสงครามหรือกุฏิวัดหลวงชีซึ่งชำรุดทำเป็นสวนเลี้ยงกระต่ายภายในพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ทรงย้ายปราสาทปราง5ยอดแต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธสีหิงภายหลังจากการเสด็จสวรรคตของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหานาถรัชกาลที่1โปรดให้อัญเชิญพระพุทธสีหิงไปประดิษฐานภายในพระบรมมหาราชวังแล้วจึงทรงให้ตั้งพระที่นั่งเสวตรฉัตรแทนเพื่อเป็นที่เสด็จออกแขกเมืองและประสงค์ถวายพระธรรมเทศนาสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2360ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นศักดิพลเสพขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพพระราชวังบวรสถานมงคลในช่วงสมัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายสิ่งมีการซ่อมแซมพระราชมณฑียนทั้ง3หลังและต่อมุกบริเวณด้านหลังพระที่นั่งวายุสถานอมเรศเรียกว่าพระที่นั่งกฤษดาภิมุขและมุกด้านหน้าเรียกว่าพระที่นั่งภิมุขมณฑียนพร้อมทั้งขนานนามพระที่นั่งที่ล้อมรอบพระราชมณฑียนทั้ง4มุมว่าพระที่นั่งบุรพาภิมุขพระที่นั่งทักษิณาภิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาภิมุขและพระที่นั่งอุตราภิมุขทรงสร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่ต่อจากพระที่นั่งภิมุขมณฑียนเพื่อใช้เป็นท้องพระโรงเรียกว่าพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยซึ่งสร้างเลียนแบบพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยภายในพระบรมมหาราชวังและเปลี่ยนนามพระที่นั่งพรหมเมธปรังสรรค์เป็นพระที่นั่งพรหมเมธธาดาเพื่อให้คล้องจองกับพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยรวมทั้งเปลี่ยนนามพระที่นั่งสุทธาสวรรค์เป็นพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์นอกจากนี้ยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งเครื่องไม้นามว่าพระที่นั่งรังสรรค์จุฬาโลกขึ้นบริเวณสระน้ำที่เป็นที่ตั้งของพระที่นั่งพิมานดุสิตาภายหลังหักพังเสียหมดและให้สร้างวัดพระแก้ววังหน้าขึ้นแล้วอัญเชิญพระพุทธชินสีห์จากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกมาประดิษฐานที่พระอุโบสถของวัดต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่าวัดบวรสถานสุทธาวาสสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2375เมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสเรศปรังสรรค์ที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลรับพระบรมราชโองการพระเกียรติยศเสมอด้วยพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่สองมีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกพระราชวังบวรสถานมงคลว่าพระบวรราชวังเรียกวังหลวงว่าพระบรมมหาราชวังทรงสร้างพระที่นั่งคชกรรมประเวทเป็นองค์แรกบริเวณด้านหน้าพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ซึ่งใช้เป็นพระที่นั่งในการเกยช้างพระที่นั่งองค์นี้มีลักษณะคล้ายพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังและโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณมุมข้างใต้และเหนือของพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยนามว่าพระที่นั่งมังคลาภิเษกและพระที่นั่งเอกอลงกตสร้างตามแบบพระที่นั่งดุสิตาภิรมย์ภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งพระที่นั่งทั้งสององค์มีที่เกยสำหรับทรงพระราชยานรวมทั้งยังสร้างพระที่นั่งสนามจันทร์และสร้างพระพลาสูงตามแบบพระที่นั่งสุทไทยสวรรค์ปราสาทเหมือนอย่างพระราชวังหลวงและทรงย้ายตำหนักแดงจากพระราชวังเดิมมาปลูกไว้ที่พระบวรราชวังด้วยโปรดให้สร้างพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์ซึ่งเป็นตึกแบบฝรั่ง2ชั้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับของ

ระองค์และยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณหน้าพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์แต่พระองค์เสด็จสวรรคตไปเสียก่อนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างต่อจนสำเร็จพร้อมทั้งพระราชทานนามพระที่นั่งว่าพระที่นั่งบวรบริวัตรเมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดตั้งทหารวังหน้าขึ้นจึงมีการสร้างสถานที่สำหรับการทหารขึ้นภายในพระบวรราชวังเช่นโรงปืนใหญ่โรงทหารคลังสรรพาวุธรวมทั้งยังสร้างโรงช้างต้นและม้าต้นตามแบบพระบรมมหาราชวังนอกจากนี้ยังได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้อัญเชิญไปประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนศาสดารามภายหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกลับมาประดิษฐานณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ดังเดิมพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2408ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญทรงดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเนื่องจากในสมัยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการปรับปรุงพระบวรราชวังครั้งใหญ่และยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จึงไม่ค่อยมีการสร้างพระที่นั่งใหม่มากนักทรงสร้างพระที่นั่งสาโรจน์รัตนประภาสต่อจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนแล้วเสร็จและเสด็จเข้าประทับในพระที่นั่งองค์นี้กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเสด็จที่วงคตเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2428หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ไม่ได้สถาปนาเจ้านายพระองค์ใดในตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นอีกแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตสยามมกุฎราชกุมารเมื่อพุทธศักราช2428ทำให้ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลถูกยกเลิกไปโดยปริยายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดัดแปลงสนามวังหน้าเป็นส่วนหนึ่งของสนามหลวงและรื้อป้อมปราการต่างๆลงและในพุทธศักราช2430โปรดให้ย้ายพิพิธภัณฑสถานไปไว้ที่พระที่นั่งศิวโมกขภิมานพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์และพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชมณฑียนในพระราชวังบวรสถานมงคลจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ของพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โรงละครแห่งชาติและท้องสนามหลวงตอนเหนือฟากตะวันตกภาพสะท้อนของพระราชวังบวรสถานมงคลที่ถ่ายทอดผ่านโบราณสถานโบราณวัตถุหรือวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนที่แฝงไว้ด้วยขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งทรงคุณค่าเหล่านี้มิให้เลือนหายไปเป็นหนทางที่ทำให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักอดีตอันงดงามและยังอาจทำให้คนรุ่นเก่าได้รำลึกถึงความผูกพันที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นในครั้งก่อน

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอวัญยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกับติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะด้วยหลักกระบวนการจัดการเรียนรู้นะคะปัจจุบันที่เราทราบกันดีว่ามันมีความหลากหลายและในการเติมเต็มนะคะกระบวนการเรียนรู้ส่วนหนึ่งเราต้องการเติมเต็มให้นักเรียนในโรงเรียนนอกเหนือจากการเป็นคนเก่งแล้วเราอยากจะให้น้องๆได้เป็นคนดีค่ะแต่กระบวนการเรียนรู้ที่สร้างให้น้องๆนักเรียนเยาวชนของเราที่อยู่ในสถานศึกษาได้เป็นคนดีก็จะต้องมีหลักการนะคะในการที่จะมาขับเคลื่อนส่วนหนึ่งของหลักการในพื้นที่ค่ะด้วยศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะได้มีหลักการหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะนำหลักการนี้เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้สร้างให้น้องๆได้เป็นคนดีเป็นคนที่เป็นมือบุญส่งต่อความดีให้กับคนอื่นๆมีจิตอาสาและสร้างคุณลักษณะที่ดีของคนดีที่จะเข้าไปพัฒนาพื้นที่และประเทศชาติต่อไปด้วยกระบวนการที่อยู่ในโรงเรียนค่ะวันนี้เรามีภาพบรรยากาศทั้งหมดมาฝากคุณผู้ชมค่ะซึ่งเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะโรงเรียนบ้านบางูดุงค่ะอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสที่เขาสามารถขับเคลื่อนและสร้างนักเรียนที่เป็นคนดีเป็นแกนนำที่เป็นแบบอย่างกลายเป็นกอนมอน้อยขับเคลื่อนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะส่วนกมน้อยของเรานะคะจะขับเคลื่อนผ่านกระบวนการเรียนรู้อะไรส่งไม้ต่อให้กับน้องๆได้อย่างไรถ้า

0: มันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าวิชาเพื่ออนาคตข้างหน้าของเราเอง
1: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับภาพบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะกับกระบวนการเรียนรู้การนำหลักฮุกกลมประกาศค่ะธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะซึ่งทำให้น้องๆที่นี่นะคะเขาได้เป็นแกนนำและได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆในโรงเรียนของเขานอกเหนือจากนั้นค่ะโรงเรียนแห่งนี้ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่นำหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะและสามารถเติมเต็มความฝันของน้องๆค่ะที่ขาดหายไปผ่านกองทุนที่เขาสร้างขึ้นมาค่ะและจากกระบวนการต่างๆเหล่านี้ล่ะค่ะเขาทำให้กิจกรรมหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีได้สร้างกองทุนที่จะส่งต่อเป็นมือบนให้กับเพื่อนๆและสร้างเยาวชนที่ดีมีอนาคตต่อไปนั่นเองค่ะส่วนกิจกรรมทั้งหมดนะคะกระบวนการเรียนรู้ที่เราจะพาคุณผู้ชมมาดูและมาพูดคุยจะเป็นอย่างไรถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปติดตามภาพบรรยากาศกันเลยค่ะ
2: ศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะได้นำแนวทางที่หน่วยงานร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนร่วมกันค่ะด้วยหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีคือการเป็นคนดีมีปัญญารายได้สมดุลสุขภาพแข็งแรงสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์สังคมอบอุ่นหลุดพ้นอาชญากรรมจัดตั้งกองทุนพึ่งตนกรรมการหมู่บ้านเข้มแข็งการขับเคลื่อนหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะเป็นแนวทางการปฏิบัติที่อยู่ร่วมกันในชุมชนที่จะสร้างสังคมที่เอื้ออาทรสังคมที่มีการพึ่งพาเป็นคนมือบนในการให้นำไปสู่การดำรงชีวิตที่มั่นคงหลักการที่สำคัญในการปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติได้ตั้งแต่ตนเองครอบครัวหมู่บ้านชุมชนนำไปสู่การขับเคลื่อนต่อชุมชนภายนอกเหล่านี้เองค่ะที่ทางภาครัฐพยายามที่จะส่งเสริมสนับสนุนหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีซึ่งหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีเป็นแนวทางในการรับรองจากสำนักจุฬาราชมนตรีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะและผู้นำศาสนาได้ร่วมการวิเคราะห์ได้ร่วมการรับรองว่าหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีคือแนวทางที่ดีนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
3: กระทรวงสาธารณสุขเองมิได้นิ่งนอนใจครับเรานำธรรมนูญหมู่บ้านทั้ง9ประการ9ดีนี้ครับลงถ่ายทอดสู่การเป็นธรรมนูญโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนหลักการ9ดีนี้ให้ลงสู่สถานศึกษาครับเพราะถ้าขับเคลื่อนธรรมนูญหมู่บ้านอย่างเต็มที่ในชุมชนแล้วผู้เรียนหรือเยาวชนเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานศึกษาเป็นเด็กที่ต้องการการปลูกฝังในเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมวัฒนธรรมหรือสังคมที่หลากหลายในจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงนำหลักการ9ดีนี้ขับเคลื่อนในสถานศึกษาโดยใช้นักเรียนเยาวชนแกนนำครับของฮุกกลมประกาศซึ่งตอนนี้เรามีสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการของการเป็นสถานศึกษาแกนนำในหลักฮุกกลมประกาศครอบคลุมทั้งพื้นที่3จังหวัดและ4อำเภอและตอนนี้มีหลายโรงเรียนที่มีทีมเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ
2: ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนงานการศึกษาที่ช่วยเติมเต็มในการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตแก้ปัญหาโอกาสทางการศึกษาถือเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งค่ะแนวทางระยะแรกสร้างเยาวชนแกนนำในการขับเคลื่อนงานหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีจากโครงการ

0: โรงเรียนเข้มแข็งชุมชนร่วมมือเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนกลุ่มแรกที่เป็นตัวแทนแต่ละโรงเรียนมาร่วมรับฟังในแนวทางหลักฮุกมปกัสธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีได้มาเปิดใจรับฟังและนำไปวางแผนในการทำงานผ่านชมรมผ่านกิจกรรมสภานักเรียนจะทำให้นักเรียนกลุ่มที่ให้ความสนใจนักเรียนแกนนำทั้งผู้ทำกิจกรรมและผู้ให้ความรู้กับผู้เรียนและชี้แนะถึงแนวทางหลักฮุกมปกัสธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีดีจริงหรือไม่มีผลต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มาสัมผัสและทดลองจริงสร้างคุณค่าให้กับตัวเองกับเพื่อนกับคนรอบข้างและทำกิจกรรมให้เกิดผลประโยชน์มากที่สุดจากผู้เรียนด้วยกันเกิดบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันในโรงเรียนที่เป็นสังคมเล็กๆของผู้เรียนและวันนี้เราได้เห็นกลุ่มนักเรียนแกนนำได้สะท้อนในหลายแง่มุมผ่านการทำคลิปสั้นๆหยิบคลิปชนะเลิศการนำเสนอหลักฮุกมปกัสธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีของโรงเรียนบ้านบางโอดุดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสมาให้ชมกันค่ะ
1: ให้ดีขึ้น
2: ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้พวกเราได้จัดกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นในโรงเรียนของเราจากการดำเนินงานตลอดระยะเวลา20วันที่ผ่านมาพวกเรารู้สึกภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนเรารู้ดีว่าความฝันของทุกคนยิ่งใหญ่เพราะเราก็มีสิ่งนั้นเช่นกัน

0: ือกรรมการน้อยคือกรรมการเข้มแข็งคือดีที่9กรรมการหมู่บ้านเข้มแข็งจากหลักหุกกมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีเนื่องจากโรงเรียนได้นำหลักการหุกกมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีมาใช้ในโรงเรียนนักเรียนยังเป็นเด็กเยาวชนในการพัฒนาจิตอาสาการพัฒนาด้านอื่นๆของนักเรียนจึงได้ใช้คำว่ากม.น้อยหรือกรรมการน้อยนั่นเองค่ะมีบทบาทหน้าที่การทำงานร่วมกันคือการรับหลักการเข้าไปและปฏิบัติร่วมกันในการร่วมกันดูแลกองทุนแบ่งหน้าที่การรับบริจาคเงินเข้าสู่กองทุนสานฝันปันสุขให้กับน้องๆ นักเรียนในโรงเรียนค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีการประชาสัมพันธ์กองทุนสานฝันปันสุขการทำบัญชีรายรับรายจ่ายการขายสินค้าต่างๆและฝ่ายดูแลเพื่อนๆที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการปันสุขให้กับน้องๆ นักเรียนในโรงเรียนเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ
1: พวกเราเป็นตัวแทนจากกม.น้อยโรงเรียนบ้านบางอุดุดุงค่ะตอนแรกพวกเราก็ไม่รู้จักฮุกกมปากัดเก้าดีเราไปปัตตานีไปเรียนรู้กับกิจกรรมหลายๆอย่างกลับมาที่โรงเรียนวางแผนประชุมกันเกี่ยวกับฮุกกมปากัดเก้าดีเราจึงเลือกดีที่8จัดตั้งกองทุนพึ่งตนเอง
2: กองทุนของพวกเราชื่อกองทุนสานฝันปันสุข
1: สานฝันให้พี่ๆและน้องๆค่ะ
2: เพราะว่าน้องๆใส่เสื้อเดิมๆมาโรงเรียน
1: ใส่เสื้อพละขาดด้วยค่ะพวกเราจึงทำสานฝันเพื่อให้น้องๆได้ของใหม่ๆค่ะ
3: แล้วเราสานฝันไปกี่คนแล้วคะ
2: 1คนครับ
1: 1คนเองค่ะ
3: ไหนเอ่ยไหนๆๆครับที่เราสานฝันน้องอยู่ชั้นป.ไหน
1: ป.3ค่ะ
3: ป.3แล้วในนั้นน้องเขียนว่าอะไร
1: อยากได้ชุดเนตรนารีค่ะ
3: อยากได้ชุดเนตรนารีแล้วพอเราให้แล้วน้องเป็นยังไง
1: ดีใจค่ะ
3: เราเองรู้สึกเป็นยังไง
1: รู้สึกภูมิใจที่ได้เห็นเขาดีใจค่ะ
3: หนูได้ให้พี่ๆเขาได้สารฝันให้กับเราใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
3: ได้อะไรเอ่ยสารฝันอะไร
4: ชุดลูกเสือเนตรนารีค่ะ
3: ค่ะทำไมหนูอยากได้ชุดลูกเสือเนตรนารีคะ
4: ไม่มีอีกค่ะ
3: ยังไม่มีเป็นยังไงบ้างรู้สึก
4: ตื่นเต้น
3: ตื่นเต้นแล้วอยากจะบอกอะไรกับพี่ๆที่ให้กับเรา
4: ขอบคุณค่ะที่ให้ชุดลูกเสือเนตรนารีค่ะขอบคุณค่ะ
5: ครับสำหรับการนำหลัก9ดีของหุกกมปากัดมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนนะครับก็คือเป็นการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและก็หลักสูตรแกนกลางซึ่ง

ให้สอดคล้องกับสมรรถนะของผู้เรียนทั้ง5ด้านและก็คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทั้ง8ข้อนะครับซึ่งจุดนี้ก็คือเป็นจุดที่สำคัญ

0: ติกดีแล้วก็มีการกล้าแสดงออกแล้วก็กล้าที่จะประชาสัมพันธ์โรงเรียนหลักการนี้ก็คือได้ช่วยส่งเสริมการศึกษาก็คือด้านการสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ซึ่งที่ตรงกับความต้องการของหลักสูตรสถานศึกษาแล้วก็ตรงกับสมรรถนะของผู้เรียนทั้ง5ด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการด้านการคิดการสื่อสารการคิดวิเคราะห์และก็การแก้ปัญหาซึ่งตรงนี้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในกระบวนการแก้ปัญหาได้เยอะทีเดียวนะครับสำหรับการใช้หลักการฮุกกลมปากัดครับผม
1: การขับเคลื่อนหลักฮุกกลมปากัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีของโรงเรียนบ้านบางโงดุดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสมีการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการมีทักษะอาชีพในทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ค่ะได้รับการสนับสนุนทุนนะคะจากกองทุนสารฝันปันสุขเพื่อเป็นการต่อยอดทักษะอาชีพนำไปสู่การนำรายได้ทั้งหมดเข้าสู่กองทุนสารฝันปันสุขทำความฝันให้กับน้องๆที่สอดคล้องกับดีที่3คือรายได้สมดุลน้องเขาสารนะคะซึ่งน้องเป็นนักเรียน
2: แกนนำ
1: ของอะไรเอ่ย
2: ของฮุกกลมปากัด
1: หลักฮุกกลมปากัดธรรมนูญหมู่บ้าน9
2: ดี
1: 9ดีทั้ง9ดีชอบดีไหนมากที่สุด
2: ดีหนึ่ง
1: ดีหนึ่งคือ
2: เป็นคนดี
1: ต้องทำอะไรเอ่ย
2: เป็นเหลือผู้อื่น
1: แล้วก
2: ็กวาด
1: ขยะทำความสะอาดใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: ยากไม่เป็นคนดียากไหมคะเวลา
2: ไม่ยาก
1: ง่ายๆเลยใช่ไหมทักษะอาชีพที่ว่าก็มีทักษะอาชีพมัดย้อมบนโลกที่แสนกว้างใหญ่

0: และทักษะอาชีพช่างทำชิงช้านั่นเองค่ะ
1: มีเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคะแนนจากทุกท่านรอ

0: พลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าวิชา
1: เราก็เลยนำหลักการนำหลักการหุกกลมประกัด9ดีนะคะซึ่งเป็นธรรมนูญหมู่บ้านเข้ามาใช้ในโรงเรียนของเราขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆขึ้นมานะคะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยเราได้ทำการเปิดรับบริจาคเป็นเงินนะคะเปิดรับบริจาคขยะซึ่งขับเคลื่อนโดยนักเรียนแกนนำของเรานะคะแล้วในโรงเรียนของเราเนี่ยโดยปกติแล้วจะมีทักษะอาชีพที่เราทำกันเป็นประจำทุกๆสัปดาห์นั่นก็คือทุกวันศุกร์ของสัปดาห์นะคะเราขยายทักษะอาชีพนั้นโดยการนำเงินในกองทุนไปเป็นทุนในการสร้างทักษะอาชีพต่างๆนะคะซึ่งสอดคล้องกับดีของการทำให้มีรายได้สมดุลในกองทุนและก็ในโรงเรียนนั่นเองค่ะก็รายได้ที่ได้จากแต่ละทักษะอาชีพไม่ว่าจะเป็นการขายขนมการขายกำไรแบบนี้นะคะการขายชิงช้าที่ทำจากไม้หรือว่าไม่ว่าจะเป็นผ้ามัดย้อมต่างๆรายได้ส่วนหนึ่ง 10% ก็เข้ามาสู่กองทุนเพื่อจะนำไปสานฝันให้กับเด็กๆนักเรียนต่อไปค่ะค่ะก็การนำหลักหุกกลมประกัด9ดีเข้ามานะคะหนึ่งเลยที่เห็นว่าพัฒนาตัวเด็กได้ก็คือทำให้เด็กเนี่ยมีความเป็นจิตอาสามากขึ้นค่ะเขาได้รู้สึกว่าการได้ให้คนอื่น

0: มันมีความสุขแค่ไหนนอกจากการเป็นผู้รับเขายังได้เป็นผู้ให้นอกจากการเป็นมือล่างเขายังได้เป็นมือบนรู้จักจิตอาสามากขึ้นในส่วนของการพัฒนาด้านอื่นๆเราเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนโรงเรียนเราเลยนะคะก็คือทำให้นักเรียนเนี่ยมีความกล้ามากขึ้นนะคะเชื่อว่านักเรียนเนี่ยเหมือนเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักที่จะทำความดีได้เป็นคนดีนอกจากมีสติปัญญาได้เป็นคนดีด้วยในแวดล้อมอื่นที่ไม่ใช่ในโรงเรียนเชื่อว่าเขาคงจะได้บริจาคให้กับคนอื่นด้วยได้สร้างความดีในส่วนอื่นๆให้กับสังคมมากขึ้นค่ะ
1: คือที่เห็นได้ชัดเลยก็คือ9คนที่เป็นแกนนำอันนั้นก็คือแบบเห็นได้ชัดเลยพฤติกรรมนะครับของเขาก็จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเพราะจากการที่เขาได้ออกไปนอกสถานที่ได้ไปเรียนรู้นอกสถานที่นะครับเสร็จแล้วพอนั้นก็กลับมาที่โรงเรียนก็คุณครูที่เป็นที่ปรึกษาก็ชี้แนะแนวทางอีกทีนึงว่าเราเนี่ยได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนแล้วนะได้เป็นกมน้อยของโรงเรียนแล้วนะต่อไปนี้เราจะทำตัวแบบเหมือนน้องๆหรือพี่ๆที่เขายังไม่ได้รู้เรื่องอะไรแบบเรานี่ไม่ได้แล้วเราต้องเป็นแบบอย่างให้ดีแล้วครับ
2: ครับองค์กรปากัดเป็นส่วนหนึ่งที่คาดหวังนะครับถ้ามีโครงการนี้ขยายต่อให้กับโรงเรียนอื่นจะเป็นการดีมากนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะความต้องการของผู้ปกครองนะครับอ้าแขนรับกับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งสิ่งที่เป็นล่ออายุสิ่งที่เป็นอบายมุขนะครับเทคโนโลยีเข้ามาก็คือดาบสองคมดังนั้นถ้าโรงเรียนจัดการบริหารจัดการที่ดีโดยนำหลักธรรมะไม่ว่าจะเป็นศาสนาโดยเฉพาะที่นี่อิสลามนะครับก็จะสามารถหล่อหลอมให้เด็กของเราเป็นคนดีได้นะครับ

0: Musapachim nasi dage.
1: Musa bawa merasa nasi dagan.
0: วันหยุดหรรษาที่บ้านคุณย่า
1: Pada hari cuti di rumah nenek.
0: Musa กลับมา Ha, ย่าจ๋าหิวจัง
1: Musa tiba. Her, nenek lapar sangat.
0: Mani Musa, mahai riuri.
1: Kesini Musa, datang cepat-cepat.
0: Madu ni si, man kyu arai.
1: Melihat ini, apanya itu?
0: Geng kai geng pla, sama maprao.
1: Gulai telur, gulai ikan, sambal kelapa.
0: Kluk kau somu, kau jau kau niyo.
1: Gau nasi berlatih tangan, nasi putih, nasi pulut.
0: King ka takrai, semun prai nana.
1: Halia, lengkuas, serai. Pelbagai herba.
0: Ahan ni na, nasi dage.
1: Makanan ini dipanggil nasi dagang.
0: Nasi dage, make pagi.
1: Nasi dagang, makan pagi.
0: Ya lan selfie, chuan Ali makin.
1: Nenek cucu selfie, mengajak Ali mari makan.
0: Musa dek di. น้ำใจไหลริน
1: มูซาบุดะไบกบายกันลาจูมงาเลียร
0: ์แบ่งปันอาหารถิ่นกินฟินซือดะเว
1: บรคอลซีมากานันเตมปาตันมากันเซโรโนซือดับเว
2: คุณผู้ชมค่ะและนี่ก็คือน้องๆจากโรงเรียน
3: บ้านบางโอดุดุงอำเภอจ่อไอร้องจังหวัดนราธิวาสค
2: ่ะซึ่งน้องๆกลุ่มนี้นะคะมีทั้งน้องนักเรียนแกนนำนะคะที่มาจากการเคลื่อนของหลักฮุกุมประกาศแล้วก็นี่เลยน้องที่ส่งไม้ต่อที่จะขับเคลื่อนโรงเรียนกันต่อไปเป็นนักเรียนที่เป็นมือบนส่งต่อให้กับคนในชุมชนและน้องๆในโรงเรียนการสร้างคนดีจะต้องเริ่มต้นที่โรงเรียนและโรงเรียนแห่งนี้ค่ะโรงเรียนบ้านบางงูดุดุงก็ทำให้เราได้เห็นว่าการขับเคลื่อนหลักฮุกุมประกาศธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดีสร้างกม.น้อยสร้างแกนนำสร้างคนดีจากโรงเรียนสู่ชุมชนนั่นเองค่ะครั้งหน้านะคะกระบวนการเรียนรู้ของเราค่ะรายการตะวันยิ้มจะพาคุณผู้ชมนะคะมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมเรื่องราวใดสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้เพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มรวมไปถึงน้องๆโรงเรียนบ้านบางงูดุดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง TV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ในสมัยก่อนโอ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกบ้านจะต้องมีเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้กันภายในครัวเรือนซึ่งโอ่งในประเทศไทยนั้นก็มีหลากหลายรูปแบบแต่รับความนิยมและได้ยินชื่อกันบ่อยๆก็คือโอ่งมังกรค่ะคุณผู้ชมเคยฉงนไหมล่ะคะว่าทำไมบนโอ่งต้องมีลายมังกรอยู่ด้วยจะมีความหมายหรือความเป็นมายังไงมินว่าเราไปคลายฉงนกันดีกว่าค่ะ

0: ัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มิ้นกับคลายฉงนจะพาคุณผู้ชมมาคลายฉงนเรื่ององค์มังกรค่ะและถ้าพูดถึงองค์มังกรแล้วเนี่ยไม่มีที่ไหนที่จะมีชื่อเสียงแล้วก็เหมาะกับการคลายฉงนมากไปกว่าที่นี่จังหวัดราชบุรีนั่นเองแต่ว่าไหนๆมาที่นี่ทั้งทีแล้วเนี่ยนอกจากจะคลายฉงนเรื่ององค์มังกรแล้วขอถือโอกาสเที่ยวด้วยเลยแล้วกันนะคะเพราะงั้นตามมิ้นไปคลายฉงนแล้วก็ไปเที่ยวราชบุรีกันค่ะที่แรกที่มิ้นจะพามาในวันนี้ก็คือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรีค่ะก่อนที่เราจะไปรู้เรื่ององค์มิ้นว่าเราไปรู้จักจังหวัดราชบุรีกันก่อนเลย
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
1: ชื่อคุณอะไรคะ
2: สุกัญญาค่ะ
1: คุณสุกัญญาให้เรียกว่าอะไรดีเรียกสั้น
2: ๆมิ้มค่ะ
1: คุณมิ้มพอดีเมื่อกี้ได้เดินชมเพราะว่ามาที่นี่มีแต่คนบอกว่าถ้ามาเนี่ยต้องมาที่พิพิธภัณฑ์สีชมพูนี่ใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: เดินไปแล้วก็เห็นว่ามีแต่สีชมพูจริงๆด้วยที่มาที่ไปของที่นี่นี่เกิดขึ้นได้ยังไงล่ะคะ
2: อ๋อเดิมอาคารหลังนี้เป็นศาลาว่าการรัฐบาลมณฑลราชบุรีค่ะสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่6เมื่อพ.ศ. 2465ก็จะมีรูปแบบศิลปะแบบตะวันตกที่ช่วงนั้นนิยมสร้างกันนะคะก็จะเป็นอาคารรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะพื้นมีชั้นเดียวค่ะยกสูงแล้วก็มุงกระเบื้องว่าวเมื่อมีการสร้างศาลากลางหลังใหม่ขึ้นนะคะกรมศิลปากรก็เลยขอใช้พื้นที่เมื่อปีพ.ศ. 2526ค่ะ
1: สีชมพูโดยรอบและทั้งหมดทั้งมวลนี้มีตั้งแต่สมัยนู้นอยู่แล้วหรือว่าเพิ่งมีตอนที่ว่ากรมศิลป์มาซ่อมแซมคะ
2: อ๋อเพิ่งจะทาสีชมพูเมื่อกรมศิลป์มาซ่อมแซมค่ะเพราะว่าสถาปนิกในสมัยงานนะคะเห็นว่ามันเป็นความสวยงามตามสุนทรียภาพ
1: สีชมพูเนี่ย
2: ในสมัยงานค่ะการแบบรูปแบบตึกสมัยรัชกาลที่5ที่6ค่ะที่จะสร้างอิทธิพลตะวันตกจะเป็นแบบรูปแบบตึกที่มีสีสันสดๆนะคะก็เลยทาให้เป็นสีชมพูอะค่ะ
1: แล้วที่นี่นี่จัดแสดงอะไรบ้างคะหลังจากที่จัดให้เป็นพิพิธภัณฑ์แล้ว
2: ก็จะมีการจัดแสดง5เรื่องใหญ่ด้วยกันก็จะเป็นเรื่องสภาพภูมิศาสตร์และธรรมชาติวิทยาค่ะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับยุคสมัยทางธรณีวิทยาแล้วก็ภูมิประเทศของจังหวัดราชบุรีค่ะแล้วก็เรื่องที่2ก็จะเป็นประวัติศาสตร์และโบราณคดีของจังหวัดราชบุรีก็จะแบ่งเป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์วัฒนธรรมทวารวดีค่ะ
1: เรื่องย้อนกลับไปถึงรู้เลย
2: ประวัติศาสตร์แล้วก็จะเป็นหลักฐานที่ได้จากเมืองโบราณคูบัวแล้วก็อิทธิพลวัฒนธรรมเขมรค่ะแล้วก็สมัยสุโขทัยแล้วก็อยุธยาสมัยธนบุรีสมัยรัตนโกสินทร
1: ์ก็คือยาวมาเลยตั้งแต่ทวารวดีจนถึงปัจจุบัน
2: ค่ะแล้วก
1: ็2อันละแล้วต่อไปคือ
2: 3ก็คือกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดราชบุรีค่ะมี8กลุ่มด้วยกันเรื่องที่4ก็เป็นเรื่องมรดกทางด้านศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็มรดกทางธรรมชาติวิทยาค่ะแล้วก็บุคคลสำคัญแล้วก็เรื่องสุดท้ายค่ะราชบุรีปัจจุบัน
1: อย่างนี้คุณมิ้นพามิ้นเดินดูได้ไหมคะที่ว่าตั้งแต่เรื่องภูมิศาสตร์ธรรมชาติวิทยาประวัติศาสตร์กลุ่มชาติพันธุ์บุคคลสำคัญแล้วก็
2: ราชบุรี
1: ปัจจุบันเริ่มตรงไหนคะเนี่ย
2: เริ่มเลยค่ะ

0: ราชสัตตาประจำมณฑลราชบุรีอะค่ะ
1: นี่คือตั้งแต่สมัยนู้นเลย
0: ใช่ตั้งแต่สมัยร .6 อะค่ะ
1: คือทำไมดูใหม่จังอะ คือต้องมีการออกมาทำความสะอาดอะไรอย่างนี้ด้วยคะ
0: หรือไม่จะออกมาทำความสะอาดก็ต่อเมื่อจะอัญเชิญพระแสงไปแต่งตั้งในมณฑลพิธีค่ะสำหรับพระมหากษัตริย์ก็จะทำความสะอาดแล้วก็ห้อยพวงมาลัยสดเช่นวันพ่อแห่งชาติ
1: อันนี้นี่ความเป็นมาเป็นยังไงแล้วคร่าวๆให้ฟังได้ไหมคะ
0: ก็ได้รับพระราชทานมาจากรัชกาลที่6ค่ะเมื่อวันที่24เมษายนพ.ศ. 2459ในขณะนั้นที่ยังเป็นมณฑลราชบุรีอยู่ค่ะ

คุณมิ้นมากนะคะวันนี้อุตส่าห์พาเดินชมทั่วเลยสวยมากๆมาที่นี่นี่เหมือนได้รู้ประวัติศาสตร์ได้รู้จักราชบุรีเลยแต่รู้สึกว่ายังรู้ไม่หมดเพราะฉะนั้นตามมิ้นไปเที่ยวราชบุรีกันต่อดีกว่าค่ะ

0: ำนี่คืออะไรอะคะ
1: เต้าหู้ดำก็คือเต้าหู้ทั่วไปเนี่ยครับคือเราเป็นการถนอมอาหารชนิดหนึ่งนะครับมาต้มเป็นเต้าหู้ดำ
0: มีคนนิยมซื้อไปเป็น
1: ของฝากครับเป็นของฝากของโพธารามครับ

0: นนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้า
0: พี่ชื่ออะไรคะ
1: เอกครับ
0: พี่เอก
1: ใช่จ้า
0: พอดีมาเดินเที่ยวที่นี่แล้วก็เห็นเข้ามาที่นี
1: ่
0: ที่นี่นี่เรียกว่าอะไรนะคะ
1: ที่นี่เป็นที่ทำการชมรมอย่าลืมโพธาราม
0: ชมรมอย่าลืมโพธาราม
1: ถูกต้องใช่ครับ
0: ชมรมนี้เกิดขึ้นยังไงคะ
1: คือชมรมเนี่ยนะเกิดขึ้นจากการรวมตัวของคนในชุมชนเนี่ยประมาณ 5-10 คนในช่วงแรกนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็รวมตัวกันขึ้นมาเพื่อที่จะฟื้นฟูและอนุรักษ์ย่านเก่าของโพธารามซึ่งเป็นแห่งสุดท้ายไว้นะครับให้รุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยได้เห็นพัฒนาการโพธารามเคยเป็นเมืองดั้งเดิมมาก่อนและเป็นตลาดเก่าแก่นะครับอายุเราไม่ต้องพูดถึงน่าจะเกิน100ปีนะครับ
0: แต่ว่าที่นี่คือที่ทำการของชมรม
1: ใช่ครับก็คือเราจะประชุมงานหรือว่าเราจะวางแผนงานหรือว่าเราจะมีงานประเพณีหรือว่างานของชุมชนอะไรต่างๆเนี่ยคนของชมรมก็จะร่วมประชุมกันที่นี่นะครับเราก็จะรวมตัวกันประชุม
0: ที่นี่เก็บอะไรไว้บ้างคะที่บอกว่ารวบรวม
1: ก็คืออย่างแรกเลยนะครับเราก็ภาพเก่าเล่าเรื่องนะครับภาพเก่าของคนโพธารามแล้วก็เราก็มีจิตอาสาของคนที่จะมาร่วมพัฒนาโพธารามไม่ว่าจะเป็นโอ่งเป็นไหนะครับหรือว่าของเก่าๆต่างๆที่สามารถที่จะนำมาไว้ที่ชมรมได้เพื่อให้เป็นจุดศูนย์กลางและจุดการศึกษาของเด็กๆในโพธารามด้วยนะครับอันนี้แล้วก็เท่าที่เห็นนี่ก็คือมีคนบริจาคมาไม่ว่าจะเป็นสมุดใช่ครับผม
0: ทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่พูดถึงโพธารามแล้วก็นึกถึงเขาบอกว่าคนสวยโพธารามอันนี้มาจากไหนคะอันนี้จริงไหม
1: ต้องพิสูจน์นะครับว่าผู้หญิงโพธารามสวยไหมนะครับ
0: แ
1: ต่ในปัจจุบันแน่นอนครับผู้หญิงโพธารามสวยแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าคนสวยโพธารามเป็นที่เรื่องชื่อไปทั่วทุกที่เลยนะครับไม่ว่าจะอายุมากอายุน้อยคนสวยโพธารามสวยอยู่เสม
0: อ
1: สวยทั้งหน้าสวยทั้งน้ำใจ
0: และอย่างโอ่งมังกรเนี่ยทำไมต้องเป็นลายมังกรด้วยคะพี่เอก
1: คือที่เท่าที่ฟังเล่ามานะครับเขาเล่าต่อๆกันมาเนี่ยก็คือเนื่องจากว่าโอ่งมังกรเนี่ยเริ่มต้นจากที่คนจีนที่อพยพมาทำมาหากินอยู่ในเมืองไทยคือมังกรเนี่ยเป็นสัตว์มงคลใช่ไหมครับคนที่ทำเกี่ยวกับโอ่งมังกรเนี่ยก็นำโอ่งมังกรเนี่ยนะครับมาเป็นสัญลักษณ์ที่บนโอ่งเนื่องจากว่าคนที่ปั้นเนี่ยเป็นชาวจีนที่มาอพยพมาอยู่ในเมืองไทยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคลนะครับก็เลยได้ชื่อว่าโอ่งมังกรของราชบุรี
0: นี่มิ้นเดินหาหลายที่เลยเพราะอยากรู้จริงๆว่าทำไมโอ่งราชบุรีถึงต้องเป็นโอ่งมังกรด้วย
1: ถ้ามิ้นอยากรู้จริงๆนะครับที่ราชบุรีเนี่ยมีโรงปั้นองค์ในหลายองค์มากแล้วก็ทุกวันเนี่ยก็ยังคงวัฒนธรรมของการปั้นองค์มังกรไว้นะครับก็มีหลากหลายนะครับมีทั้งการแปรรูปเป็นเซรามิกบ้างอะไรบ้างเนี่ยซึ่งถ้าน้องมิ้นอยากรู้จริงๆก็คือให้ไปดูที่โรงองค์ได้เลย
0: อ๋อไปดูที่โรงองค์ที่โรงงานได้เลย
1: ใช่ครับแล้วน้องมิ้นก็จะได้ข้อมูลที่ชัดเจนเลยและเห็นวิธีการทำด้วย
0: อ๋อเห็นวิธีการทำด้วย
1: ใช่ครับ
0: คุณผู้ชมต้องไปดูแล้วแหละว่ากว่าจะมาเป็นโอ่งกว่าจะมาเป็นโอ่งมังกรแล้วมังกรหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวไปตามที่พี่เอกบอกดีกว่าว่าไปดูโรงโอ่งวันนี้ขอบคุณพี่เอกมากนะคะ
1: ได้ครับยินดีครับครับ
0: นอกจากเจอคนสวยโพธารามแล้วเจอคนหล่อโพธารามด้วยนะ
2: ตอนนี้มินนึกสนุกขึ้นมาได้อย่างนึงแล้วล่ะค่ะเราลองไปแอบถามคนราชบุรีแท้ๆกันดีกว่าว่าเขาจะรู้กันหรือเปล่าว่าทำไมโอ่งราชบุรีต้องมีลายมังกรด้วย
3: น่าจะนับถือครับมันมีมานานแล้วครับผมก็เกิดมาก็เห็นแล้วครับ
4: อ๋อมันน่าเป็นความเชื่อพี่มังกรเป็นสัตว์มงคลที่ของชาวจีนอะไรเงี้ยครับ
5: เป็นลายมังกรอยู่ข้างโอ่งตั้งแต่เกิดแล้วป่ะก็เลยไม่ทราบ
6: มันสัญลักษณ์ของราชบุรีที่เนี่ยไม่มีก็ลายมังกรอย่างเดียว
7: ก็ดั้งเดิมทำมาอย่างนั้นนี่พ่อปู่ฉันยังมาทำเป็นไส้หู้อยู่ที่นั่นเลย

0: ัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่ชื่ออะไรคะ
1: พี่เสริมค่ะ
0: พี่เสริมนี่นะคะ
1: โอเค
0: คือวันนี้เนี่ยมาจังหวัดราชบุรีเพราะว่ามีความฉงนอยู่เรื่องนึง
1: ค่ะ
0: คือพูดถึงโอ่งที่ขึ้นชื่อก็ต้องโอ่งราชบุรีแล้วเรียกว่าเอกลักษณ์สำคัญคือลายมังกรใช่ไหม
1: คะ
0: มิเลยไปตะเวนมาหลายที่เลยว่าทำไมโอ่งราชบุรีถึงต้องมีลายมังกรเขาก็บอกมาว่าเพราะแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้คือเยอะจนแบบว่าเอ๊ะแล้วตกลงมันคือแบบไหนแต่เขาบอกว่าถ้าอยากรู้ให้มาที่โรงโอ่งที่นี
1: ่
0: พี่เสริมช่วยมิ้นท์ค่ะฉงนแน
1: ่ๆอ๋อได้เลยยินดีค่ะน้องมิ้นท์ค่ะเดี๋ยวเราไปดูในโรงงานกันนะคะก็น้องมิ้นท์ก็ลองดูเดินดูแล้วก็มีอะไรสงสัยถามได้นะ
0: แต่ว่าที่นี่มิ้นจะได้คำตอบนะว่าทำไมโอ่งถึงมีลายมังกร
1: ได้เลยค่ะเชิญค่ะยินดีค่ะ
0: ไปดูกัน

0: ไงบ้างคะพาเดินชมใหญ่มากตอนแรกมินึกว่าจะมีแค่แบบโซนเล็กๆโซนหนึ่งไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นี่กินพื้นที่เยอะมากเตายาวไปถึงตรงนู้นเลยเล่าความเป็นมาของที่นี่ให้ฟังได้ไหมคะพี่เถิงว่าถึงเริ่มต้นนี่มายังไงตั้งโรงงานแบบไหนยังไงบ้าง
1: ค่ะโรงงานรัตนโกสินทร์หนึ่งแห่งนี้จริงๆแล้วมี4สาขานะคะเราเป็นโรงงานใหญ่โรงงานแม่ค่ะเริ่มทำมาตั้งแต่สมัยพี่อะค่ะคณะตอนนี้ก็48ปีแล้วล่ะค่ะ
0: ค่ะ

0: ็นรุ่น2เน
1: าะใช่ใช่ค่ะราชบุรีจะมีชื่อเสียงในการปั้นโอ่งเพราะว่ามีดินเป็นทรัพยากรท้องถิ่นของจังหวัดราชบุรีนั่นเองนะคะจังหวัดราชบุรีเนี่ยมีดินที่เอื้อต่อการปั้นเพราะว่าคุณสมบัติคือเหนียวสามารถที่จะยืดได้เยอะๆเลยอันนี้คือดินเหนียวของราชบุรี
0: อ๋อยืดได้อย่างน
1: ี้ใช่ก็จะได้โอ่งสูงตามที่เราต้องการ
0: อ๋อนั่นเขาใช้ยืดเอา
1: ใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจังหวัดอื่นเนี่ยถามว่ามีดินไหมมีแต่ว่าเป็นดินร่วนซวยปั้นโอ่งไม่ได
0: ้อ๋อนี่เป็นหนึ่งในสาเหตุด้วยไหมคะที่ทำไมถ้าจะทำโอ่งเนี่ยคนถึงได้มานิยมทำที่จังหวัดราชบุรี
1: ใช่ราชบุรีจะเป็นจังหวัดที่เอื้อต่อการทำเครื่องปั้นดินเผาเพราะมีดินเป็นคุณสมบัติพิเศษคือดินเหนียวแล้วเป็นดินในท้องถิ่นเพราะฉะนั้นจังหวัดราชบุรีก็ปั้นโอ่งกันก็มีประมาณ40กว่าโรงงาน
0: นะคะณตอนนี้ก็คือ40กว่าโรงงาน
1: ใช่ค่ะน้อง
0: มาถึงคำถามสำคัญของมิ้นท์ค่ะคุณผู้ชมแล้วทำไมต้องมีลายมังกรด้วยคะพี่เสริม
1: ค่ะสมัยก่อนเนี่ยคนจีนนะคะเชื่อแล้วก็ศรัทธาในเทพเจ้าเพื่อมังกรเนี่ยเป็นเทพที่ศักดิ์สิทธิ์ให้ลาภนำโชคเป็นเทพแห่งชีวิตนั้นเลือกของดีงามเพราะฉะนั้นคนจีนที่มาอพยพมาอยู่ราชบุรีเนี่ยก็จะมาปั้นดินเผาสมัยก่อนน่ะโอ่งใส่น้ำก็จะเป็นโอ่งเรียบๆสีน้ำตาลธรรมดาแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาลายมังกรมาใส่เพราะเรามีความเชื่อว่ามังกรนั้นให้โชคให้ลาภเป็นสัตว์สูงเป็นสัตว์มงคลและคนไทยเราเนี่ยสมัยก่อนก็ศรัทธาหรือเชื่อในของพญานาค
0: นะคะเขาเป็นแบบเดียวก
1: ัน ก็เลยเอามังกรมาพาดในโอ่งแล้วก็มีคล้ายๆกับพญานาคเพราะถือว่าเป็นให้โชคให้ลาภให้ชีวิตให้สิ่งที่ดีงามให้ความร่ำรวย
0: ก็คือเหมือนกับว่าเราสืบมาจากของจีนที่เขาอพยพมาอีกทีน
1: ึ
0: งและอย่างนี้มีมังกรของจีนมีพญานาคของไทยอย่างนี้ลายหน้าตามังกรหรือว่าแบบว่ารูปแบบรูปลายมีกันกี่แบบอะคะ
1: ก็จะเป็นมังกรที่อยู่ในโอ่งแล้วมีความผิวหรือตัวเนี่ยลำตัวก็คล้ายพญานาคคือความอ่อนไหวอ่อนช้อยประมาณนั้น
0: มีแบบเดียวคือเหมือนว่าทุกคนทุกที่40กว่าโรงงาน
1: สไตล์คล้ายๆกัน
0: มีอะไรแตกต่างมากไหมคะตาเล็กตาโตหน้าดุใจดี
1: อันนั้นธรรมดาเป็นเรื่องของการวาดลวดลายซึ่งมันจะเป็นแบบธรรมชาติแล้วแต่ว่าจะเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าคนจีนเนี่ยก็จะมาอยู่ในราชบุรีเยอะแล้วก็เจ้าของโรงโอ่งทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นลูกหลานมีเชื้อสายจีนมาอยู่แล้ว
0: ก็คือง่ายๆมีแพทเทิร์นเดียวนั่นแหละอยู่ที่ว่าฝีมือวาดว่าใครจะวาดเหมือนแบบหรือไม่เหมือนแบบสืบทอดกันมา
1: ค่ะ
0: เวลาการทำบ้างดีกว่าคือเท่าที่รู้มาเนี่ยต้องมีทั้งการปั้นการวาดการอบเอาคร่าวๆใช้เวลาทำนานไหมคะกว่าจะได้ออกมาเสร็จหนึ่งอัน
1: ก็ขั้นตอนในการทำองค์เนี่ยมันต้องมี5ขั้นตอนนะคะต้องเอาดินเหนียวที่มีอยู่ในราชบุรีเนี่ยหมักใส่บ่อหมักดินแช่เอาไว้5วัน7วันเอาน้ำมาใส่ดินให้ดินอิ่มตัวด้วยน้ำให้เขาอุ้มน้ำเยอะๆแล้วเราก็เอาดินออกจากบ่อหมักดินมาเข้าเครื่องโม่เพื่อให้ดินละเอียดแล้วก็เนียนนะคะเครื่องโม่ก็เป็นเครื่องจักรสมัยก่อนเนี่ยเราจะใช้การเหยียบการนวด
0: นะคะเหมือนเวลานวดแป้งอะไรแบบนี้ใช
1: ่ให้ดินละเอียดเนียนแต่พอเราเจริญขึ้นวิวัฒนาการมากขึ้นเครื่องจักรก็มาช่วยในการที่จะโม่ดินให้ละเอียดแล้วก็จะผ่านเครื่องจักร 2-3 ขั้นตอนแล้วถึงเตรียมที่จะปั้นนะ
0: แต่ว่านี่คือขั้นตอนเตรียมดิน
1: เตรียมดิน
0: ขั้นตอนเตรียมดินประมาณ1สัปดาห
1: ์ค่ะ
0: อ
1: ่
0: ะแล้วปั้นต่อไป
1: อ่าฮะแล้วเราก็มาปั้นการปั้นก็มีขึ้นรูปด้วยมือขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนนะคะถ้าเป็นโอ่งใบใหญ่ๆเราต้องขึ้นรูปด้วยมือแล้วมาต่อกัน1ช่วง2ช่วง3ช่วงเพราะโอ่งใบใหญ่ใส่น้ำ
0: คือทำทีเดียวต
1: ้
0: องประกอบกัน
1: ใช่ขั้นตอนที่1เสร็จแล้วพอทิ้งไว้3วันพอดินเริ่มหมาดหรืออยู่ตัวก็มาต่อขั้นตอนที่2ถึงขั้นตอนที่3จะถึงปากโอ่งใบใหญ่อันนี้คือขึ้นรูปด้วยมือนะคะ
0: แต่ระยะเวลาขึ้นอยู่กับขนาดด้วย
1: ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นโอ่งใบเล็กๆนะคะเราก็ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนโอ่งใบเล็กๆก็อาจจะสูงแค่2นิ้ว3นิ้วโอเคปั้นปื๊ดเดียวก็จบเลยขึ้นรูปแล้วขั้นตอนที่3คือการเขียนลายการเขียนลายคือการวาดมังกรใส่ไปในตัวโอ่งนะคะก็ใช้ดินที่เราผสมอีกสีนึงไม่ใช่สีเดียวกับตัวโอ่งใช่ต้องผสมสีให้มัน
0: จะมีสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนใช่ไหมคะ
1: อันนั้นก็คือสีน้ำตาลออกอมส้มนะคะที่ปั้นตัวโอ่งนะคะแล้วเราจะมาวาดลวดลายด้วยมังกรเพราะฉะนั้นสีที่จะทำมังกรเนี่ยก็จะออกเป็นทางสีขาวเนื้อดินก็จะละเอียดมากขึ้นในการที่เราจะเขียนมังกรใส่ในตัวโอ่งก็ส่วนมากพนักงานเจ้าหน้าที่ก็จะใช้นิ้วหัวแม่มือ
0: ในการวาดเหรอคะ
1: ใช่แล้ววาดตัวโอ่ง

0: ของ
1: หนูนึกว่าเขาใช้แบบว่าอุปกรณ์ผู้การแยกไม้ไว้
2: ใช่ใช่ค่ะหวีด้ามหวีมาเขียนลายโอเคแล้วก็มาสับลายเป็นเกล็ดมังกรอะไรอย่างเงี้ยก็แต่งไปเรียบร้อยอันนี้คือการลวดลายนะคะหลังจากนั้นแล้วก็มาทำการเคลือบโอ่ง
1: เคลือบโอ่ง
2: เมื่อทิ้งเอาไว้สัก2-3 วันแห้งแล้วก็เข้าเตาเผาโดยใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงเตาเผาองค์ก็เป็นเตาธรรมชาติอย่างที่เราดูกันเมื่อกี้นี้
1: คือเป็นหินใช่ไหมคะ
2: ค่ะค่ะอันนี้เป็นอิฐเป็นอิฐที่ก่อเป็นเตาอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: ครับเห็นเหงื่อตกนี่ไม่ใช่อะไรนะคะยืนข้างเตาเผาแล้วก็เผากันอยู
2: ่
1: ค
2: ือ
1: ไอร้อนมันก็ออกมาจริงมากคือทุกอย่างเกิดขึ้นที่นี่5ขั้นตอนก็สรุปแล้วคร่าวๆประมาณเดือนครึ่งรวม5ขั้นตอนนะคะแต่ว่าความแตกต่างความยากแล้วก็ระยะเวลาเพิ่มไปตามขนาดด้วย
2: ใช่ใช่ผมค่ะ
1: สุดยอดถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยหน้าอย่างหนูพอจะเป็นช่างปั้นองค์กับเขาได้บ้างไหมคะ
2: หน้าตาไม่ใช่แต่จิตใจและหัวใจนี่อันสิ่งสำคัญ
1: นี่ไงเอาละค่ะตอนนี้เหงื่อตกมากแล้วก็พร้อมแล้วด้วยที่อยากจะลองปั้นองค์เราไปสูดออกซิเจนกันค่ะไปปั้นองค์กันค่ะไปค่ะคุณผู้ชม

0: พอไหวนะคะที่พอไหวไม่ใช่ว่าทำได้นะดูเลอะน้อยสุดงั้นมิ้นลองทำอันนี้ได้ใช่ไหม
1: ได้ค่ะได้ค่ะอันที่ขึ้นรูปได้แป้งหมุนแล้วก็เป็นโอ่งใบเล็กไว้สำหรับเป็นของที่ระลึกหรือใส่ปากกาดินสอค่ะ
0: โอเคมาคุณผู้ชมปั้นโอ่งกัน
2: เอาไว้เอาไว
1: ้ได้เลย
2: เป็นความรู้สึกที่แปลกใหม่จริงๆนะคะคุณผู้ชมที่ได้มาเห็นแถมยังได้ลองปั้นโอ่งด้วยตัวเองแบบนี้มิ้นรู้เลยจริงๆค่ะกว่าจะได้โอ่งมังกรแต่ละใบเนี่ยใช้ทั้งเวลาใช้ทั้งความชำนาญที่สำคัญที่สุดนะคะความตั้งใจของคนทำเนี่ยเกินร้อยจริงๆค่ะ
0: คุณผู้ชมคะหลังจากลองปั้นโอ่งแล้วถามพี่ข้างในว่าหนูพอจะฝึกงานได้ไหมพี่สายหัวรัวเลยทีเดียวค่ะทีนี้ถามพี่เสริมดีกว่าว่าในฐานะที่เป็นหนึ่งในโรงงานที่สืบทอดศิลปะวัฒนธรรมแบบนี้ของไทยต่อมาจากในอดีตเนี่ยกลัวไหมคะว่าวันหนึ่งมันจะหายไป
1: ค่ะงั้นถ้าเราไม่มีการปรับปรุงไม่มีการพัฒนาแล้วก็ให้อยู่แบบเดิมๆมันก็ย่อมมีการตายหรือ ตลาดก็จะแบบว่าไม่มีความต้องการงั้นเราจะต้องเปลี่ยนสไตล์แบบว่าดินสามารถทำอะไรได้บ้างนอกจากโอ่งเป็นกระถางเป็นอ่างบัวพัฒนาออกมาเป็นรูปของซูเวเนียร์ในรูปของเอาท์ดอร์การ์เดนเป็นรูปตัวสัตว์นู่นนี่นั่นเดี๋ยวเราออกไปดูเยอะนั่นคือดินทางนั้นเลยไงเราต้องหาที่ไปถ้าเราอยู่กับที่รูปแบบไม่เปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยมันต้องมีการสูญพันธุ์แล้วก็มีความตายเป็นที่สุดอันนั้นแหละ
0: คือถ้าบอกว่าเราสืบทอดมาแต่เราก็เดินไปตามยุคสมัยการเวลาด้วย
1: ใช่ใช่
0: ว
1: ัน
0: นี้ขอบคุณพี่สาวมากเลยนะ
1: คะ
0: คุณผู้ชมจริงๆแล้วบ้านมิ้นเนี่ยมีทั้งกระถางแล้วก็มีทั้งโอ่งแบบนี้ใส่น้ำลายมังกรอยู่ที่บ้านนะคะแต่ตั้งแต่เด็กๆจนโตไม่ค่อยเห็นความสำคัญเท่าไหร่วันนี้มาเห็นวิธีการทำเห็นความประณีตความละเอียดความตั้งใจเห็นความวิจิตรในแต่ละอย่างที่ทุกขั้นตอนเนี่ยกว่าจะออกมาเป็นโอ่งใบหนึ่งเชื่อว่ากลับไปบ้านจะดูแลโอ่งให้ดีขึ้นนะคะเป็นหนึ่งในศิลปะวัฒนธรรมไทยที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์เอาไว้จริงๆเอาละค่ะได้คลายสงวนในประเด็นสำคัญแล้วว่าทำไมถึงต้องมีลายมังกรแต่เรื่องโอ่งมีอีกเยอะเลยเพราะฉะนั้นช่วงหน้าไปคุยกับอาจารย์เผ่าทองกันค่ะ
3: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องฮานน้ำของภาคเหนือฮานน้ำคือหิ้งวางหม้อดินสำหรับน้ำดื่มพร้อมที่แขวนกระบวยหรือน้ำบวยหากหิ้งอยู่ที่ชานโล่งแจ้งเจ้าของบ้านจะทำหลังคาคลุมลักษณะคล้ายเรือนหลังเล็กๆเพื่อไม่ให้แสงแดดส่องมาที่หม้อน้ำการตั้งฮานน้ำไว้ที่หน้าบ้านแสดงถึงความมีจิตใจเมตตาต่อผู้เดินทางซึ่งมักจะเดินเท้าไปตามหมู่บ้านเมื่อหิวกระหายก็จะดื่มน้ำตามที่เจ้าของบ้านจัดไว้แต่ในปัจจุบันหาดูได้ยากเนื่องจากวิธีการดำเนินชีวิตของคนได้เปลี่ยนไปตามยุคสมัย

0: วัยรุ่นใจร้อนเป็นคำถามจริงๆก็ไม่โลกแตกแต่ว่าหนูไม่เห็นใครตอบแบบจริงๆจังๆชัดเจนได้สักทีหนูเชื่อว่าอาจารย์นี่แหละจะตอบหนูได้โอ่งกับตุ่มนี่เหมือนกันป่ะคะ
1: ไม่เหมือนสิโอ่งก็ดีตุ่มก็ดีเนี่ยนะครับเป็นภาชนะ
0: ใส่น้ำ
1: นะครับโอ่งเนี่ยนะครับส่วนมากแล้วเนี่ยจะเป็นภาชนะใส่น้ำที่เป็นเนื้อกระเบื้องอันที่หนึ่งนะฮะเนื้อกระเบื้องกระเบื้องเคลือบทรงสูงหน่อย
0: สูง
1: ไม่อ้วนมากแล้วก็หมายถึงว่าทรงสูงแล้วก็ปากกว้างนิดนึง
0: มันไม่เหมือนโถเหรออาจารย์อย่างนั้นอ่ะ
1: มันก็คือโถที่ขยายโถเนี่ยนะฮะมันจะมีส่วนเว้าส่วนคอดแต่โอ่งเนี่ยนะครับก็คือมันทรงใหญ่ๆตรงๆ ลงมานึกออกไหม
0: โอเคไม่มีแบบว่าส่วนเว้าส่วนโค้ง
1: นะฮะอันนี้ก็คือที่มาของคำว่าโอ่งก็คือใส่น้ำเหมือนกันส่วนคำว่าตุ่มใช่ไหมที่ถามว่าตุ่มเนี่ย
0: ตุ่มใส่น้ำ
1: ตุ่มเนี่ยทรงแก้กว่า
0: คือเตี้ยกว่า
1: ทรงแจ้กว่าคือทรงเตี้ยกว่
0: า
1: คำว่าเตี้ยแจ้เนี่ยมันคือแจ้เตี้ยกระชับสองเนี่ยก็มักจะเป็นดินเผาที่ไม่เคลือบนะฮะดินเผาไม่เคลือบเช่นตุ่มดินเผาทั้งหลายเนี่ยนะฮะไม่เคลือบแต่ว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยตุ่มเนี่ยจะมีความกลมป้
0: อม
1: มากกว่าโอ่ง
0: โอเค
1: นะฮะโอ่งนี่จะทรงสูงกว่าตุ่มเนี่ยทรงเตี้ยกว่า
0: แต่ว่าที่เราเห็นกันในหนังแบบย้อนยุคกับคนไทยสมัยก่อนคือตุ่ม
1: ใช่ส่วนใหญ่จะ
0: ที่ตักน้ำอาบกันที่เป็นแบบว่ากลมๆเตี้ยๆแล้วก็เป็นดินเผาสำคัญอยู่ที่วัสดุคือดินเผากับกระเบื้องเคลือบ
1: ใช่ก็อาจจะเป็นช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งจำแนกนะฮ
0: ะ
1: แต่ว่าไม่ใช่ 100% แต่ว่าลักษณะก็เข้าตำราก็คือกลมป้อมอย่างนี้เป็นต้น
0: เข้าใจผิดมานานมากคิดว่าสิ่งที่เห็นคือโอ่งทีนี้พูดถึงโอ่งแล้วเนี่ยโอ่งที่ดังมากๆก็หนีไม่พ้นโอ่งราชบุรีถูกไหมคะ
1: หนีไม่พ้นโอ่งราชบุรีในที่นี้ก็คือโอ่งเคลือบสีน้ำตาล
0: ใช่
1: ที่เราเรียกว่าโอ่งมังกรเพราะนิยมเอาเนื้อดินอีกสีหนึ่งเนี่ยมาปื้ดมาปาดหรือเอาน้ำสลิปเนี่ยนะครับก็คือน้ำโคลนเนี่ยมาป้ายปาดไปปาดมาให้กลายเป็นรูปมังกร
0: ใช่ซึ่งหนูว่าไปมาแล้วไปดูมาแล้วไปทำมาแล้วแต่อยากรู้ว่านอกจากโอ่งมังกรแล้วเนี่ยเรามีโอ่งอะไรอีกไหมคะอาจารย์ที่บอกว่าเป็นที่รู้จักอะไรแบบนี
1: ้นอกจากโอ่งมังกรของราชบุรีแล้วเนี่ยนะฮะเราก็จะมีทั้งโอ่งทั้งตุ่มนะฮะ
0: ค่ะ
1: เราก็จะมีเช่นตุ่มสามโคก
0: ตุ่มสามโคก
1: ตุ่มสามโคกนี่เป็นตุ่มสร้างขึ้นโดยกลุ่มวัฒนธรรมมอญ
0: อ๋อของมอญ
1: คือชาวมอญที่อพยพเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่1
0: ค่ะ
1: ในครั้งรัชกาลที่1เนี่ยมีพญาเจ่งกับพญารามเป็นพี่น้องกันนะครับมาจากทางหงสาวดีมาจากทางวัตตมะอะไรก็ว่ากันไปนั่นแหละนะครับมาตั้งหลักแหล่งอยู่ที่เมืองปทุมธานีนะฮะอีกกลุ่มนึงให้ไปตั้งอยู่ที่ทางพระประแดงคนละทางเลย
0: คนละฝั่งกัน
1: ก็เป็นมอญ2กลุ่มแต่ส่วนกลุ่มที่อยู่ทางปทุมธานีเนี่ยตรงนั้น
0: อ
1: ่ะเป็นไร่เป็นนาเยอะนะส่วนที่อยู่พระประแดงเนี่ยมันใกล้ปากอ่าวแล้วม
0: ัน
1: จะเป็นสวน
0: ค่ะ
1: ตรงนั้นอ่ะเป็นที่สวนส่วนปทุมธานีน่ะเป็นที่นาซึ่งดินเหนียวดีเพราะฉะนั้นชาวมอญที่มาตั้งหลักแหล่งอยู่ที่ปทุมธานีเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงหมู่บ้านที่เรียกกันว่าสามโคกเนี่ยนะฮะคำว่าสามโคกเนี่ยอาจจะมีก่อนมอญมาอยู่หรืออาจจะมีเมื่อมอญมาอยู่แล้วก็ได้เพราะว่าการทำเตาเผาเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยนะฮะเตาเผาตุ่มเตาเผาถ้วยจานชามเนี่ยมันต้องพูนดินขึ้นมาให้เป็นโคกซะก่อนงั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะตุ่มสามโคกก็อาจจะทำที่หมู่บ้านสามโคกซึ่งมันมีเนินดินขึ้นมาสำหรับทำเตาเผาน
0: ะฮะ
1: ที่นี่เนี่ยจริงๆแล้วคนโบราณก็ไม่ได้เรียกว่าตุ่มสามโคกนะตั้งแต่รัชกาลที่1 2 3 4 5 6 7อะไรอย่างเงี้ยถึงรัชกาลที่8ด้วยซ้ำเขาไม่ได้เรียกตุ่มสามโคก
0: ค่ะ
1: เขาเรียกกันว่าตุ่มอีเหลิงนี่ก็คือเรื่องของตุ่มมอญ
0: ก็คือเท่ากับว่าอันนี้เป็นตุ่มสามโคก
1: ยังเล่าไม่จบใช่ตุ่มสามโคกพอมาถึงสมัยสุโขทัยเนี่ยอิทธิพลจากเขมรเนี่ยมันก็เข้ามาก็มีการทำตุ่มเป็นภาชนะใบโตๆตุ่มสุโขทัยปากเล็กมากเลยปากประมาณนี้นะเพื่อให้การระเหยของน้ำเนี่ย
0: น้อย
1: ที่สุดเท่าที่จะน้อยได้แล้วก็ก้นที่ติดดินอะฐานของตุ่มก
0: ็ท
1: คือกับปากไอ้เจ้าตุ่มสุโขทัยเนี่ยก็เป็นที่มาสนุกสนานเพราะว่าอย่าลืมว่า ในสมัยก่อนพ่อขุนศรีอินทราทิตย์จะสถาปนาอาณาจักร

0: สุโขทัยเราก็เคยมีเมืองมาก่อนหน้านั้นแล้วก็เป็นเมืองสุโขทัยก่อนสมัยพ่อขุนรามคำแหงก่อนสมัยพ่อขุนศรีอินทราทิต
1: ยุคขอมดำดิน
0: ใช่ยุคขอมดำดินใช่ตอนนั้นเนี่ยเราเป็นเมืองขึ้นเขมรซึ่งมีราชธานีอยู่ที่นครวัดนครธมนี่แหละ
1: ไหนว่าไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นใคร
0: ไทยว่า ไม่เคยพูดฉันไม่เคยพูดฉันพูดตามความเป็นจริงตามประวัติศาสตร์เราก็เป็นเมืองขึ้นเขาไม่เห็นเรื่องหน้าแปลกเลยไม่เห็นจะต้องเป็นเมืองขึ้นเข้ามาตีเราไปตีเขาแล้วต้องโกรธกันถึงปัจจุบันนี่มันเรื่องผ่านมา800ปีสมัยสุโขทัยเนี่ยเขมรเนี่ยกำหนดให้เราเนี่ยส่งสวยคือสวยก็คือของที่เป็นบรรณาการต้องไปส่งให้เขาทุกปีก็คือสวยน้ำสวยน้ำจากแม่น้ำโขงเขมรนี่เขาก็มีวิธีที่จะทำให้สุโขทัยเนี่ยโง่หัวไม่ขึ้น
1: เขาก็ติดโขงเหมือนกันไม่ใช่หรออาจารย์
0: ติดแม่น้ำโขงแต่เขาจะต้องให้เราเป็นคนไปตักส่งให้เขาเราอยู่ตั้งไกลเนี่ยนะ
1: ทุ
0: กปีเราต้องปั้นตุ่มการปั้นตุ่มมิ้นก็ไปดูแล้ว
1: ใช่
0: ตุ่มราชบุรียังปั้นอย่างเล็ก
1: อันนี้
0: ใบใหญ่อย่างนี้เนี่ยนะฮะบางทีต้องปั้นนั้นปั้นและเผาณจุดนั้นเลยก็คือปั้นตรงโคกนี้ปั้นไป1 2 3 4 5 6 7 8ตามขนาดของเตาที่จะสร้างปั้นเสร็จแล้วก็ตั้งไว้อย่างนั้นไม่ต้องขยับแล้วจากนั้นก่อเตาด้วยอิฐครอบลงไป
1: อ๋อแทนที่จะก่อก่อน
0: ใช่เพราะก่อก่อนแล้วยกเข้าไปไม่ไหว
1: ไม่ไหว
0: ก็ก่อเตาครอบแล้วก็เผาเสร็จก็รื้อเตาหมดที่สำคัญที่สุดก็คือในสมัยรัตนโกสินทร์เราเนี่ยเรามีการเก็บภาษีตุ่มภาษีตุ่มน้ำเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตุ่มสุโขทัยเนี่ยมันมีความอ้วนมากมันจะเสียภาษีแพงกว่าคนอื่นเขาเป็น
1: กินเนื้อที่เขาก
0: ินเนื้อที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีคนเดินภาษีก็คือมาตรวจที่บ้านมิ้น
1: ท์อ๋อมานี่มาเก็บที่บ้านเลยเหรอคะ
0: มาเก็บถึงบ้านเขามานั่งนับตุ่มที่บ้านมิ้นท์ว่าบ้านนี้มิ้นท์เนี่ยมีตุ่มเท่าไหร่แล้วก็เสียภาษีไปตามนั้นเพราะฉะนั้นเจ้าของบ้านก็เก่งมากเลยคนไทยโบราณเนี่ยเรามีวิธีเลี่ยงภาษีเยอะมากเลย
1: นี่คือความเก่งเหรออาจารย์
0: ความเก่งความเก่งแบบไม่ควรเอาอย่างนะฮะตุ่มสุโขทัยเนี่ยกลมขึ้นมาอย่างนี้นะแล้วก็ปากแคบๆแต่ปากมันยกขอบบานออกมานิดน
1: ึ
0: ง
1: นิดนึงเป็นขอบ
0: เป็นขอบกบอย่าง
1: เหมือนปากหนานิดนึง
0: ปากมันหนาเจ้าของบ้านก็เอาค้อนต่อยปากให้มันแตกปากนิดนึงเนี่ยก็ถือว่าเป็นของชำรุดไม่เสียภาษีถึงแม้จะใส่น้ำอยู่ได้ก็ตามแต่ปากแตกแล้วก็ถือเป็นของชำรุดน
1: ี่
0: ค
1: ือ
0: การเลี่ยงภาษีของคนโบราณเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยนะเราไปเจอตุ่มสุโขทัยที่ใดก็ตามส่วนมากก็จะเจอตามวัดไม่เคยมีตุ่มสุโขทัยใบใดที่ปากสมบูรณ์เลย
1: ใบใด
0: เลยเราเจอตามวัดที่เพชรบุรีก็มีเจอตามวัดปากแตกหมด
1: ทำไมละจ่ายสักคนนึงไม่ได้เหรอให้เราเห็นว่าตุ่มสุโขทัยแบบสมบูรณ์เนี่ยมันเป็นยังไง
0: ก็มันก็เดาได้เพราะมันปากลิเอาไปนิดเดียวไม่ถึงฝ่ามือเท่านั้นเองนี่แค่ตุ่มสุโขทัยอ้ามีอีกจะถามไหม
1: ทีนี้พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับตุ่มกับองค์พวกนี้บ้างดีกว่าอาจารย์เท่าที่หนูเคยเห็นที่การใช้ประโยชน์อะดูจากในละครบ้างทีวีบ้างหรือว่าภาพอะไรบ้างหนูเห็นอยู่2 อย่างอย่างแรกคือใส่น้ำตักอาบ อย่างที่2คือหลบผีปอบอาจารย
0: ์วิถีชีวิตของคนภาคกลางเอางี้ก่อน
1: ค่ะ
0: เราต้องมีตุ่มน้ำคนที่อยู่ริมน้ำริมแม่น้ำลำคลอง
1: ก็ลงไป
0: เราอาบน้ำในแม่น้ำลำคลองเพราะมันสะอาดสีฟันล้างหน้าในแม่น้ำลำคลองตุ่มและโอ่งจะมีประโยชน์เฉพาะในการที่เราจะไปตักน้ำกลางแม่น้ำเอามาใส่ตุ่ม
1: เก็บไว
0: ้แกงขันส้มเป็นน้ำกินน้ำใช้นอกจากน้ำแม่น้ำลำคลองแล้วตุ่มก็ใส่ไว้รองน้ำฝนน้ำฝนเนี่ยเป็นน้ำหลักสำหรับกินส่วนคนที่อยู่ไกลน้ำออกไปนะฮะก็จะต้องมีตุ่มไว้ทุกบ้านก็ต้องรองน้ำฝนกันทั้งปีช่วงฤดูฝนเนี่ยฝนแรกปล่อยให้มันชะหลังคาฝนที่สองยังเค็มไม่หายฝนที่3ถึงจะเอารางตอนนั้นมีรางสังกะสีแล้วก่อนหน้ารางสังกะสีเนี่ยเป็นไม้ต้นไม้ไม้สักทั้งต้นนะแล้วขุดให้มันเป็นรา
1: ราง
0: มันต้องแบกกันตั้ง 4-5 คนเราเด็กๆก็แบกไปแล้วก็ตอนหลังมันก็ผุก็เริ่มมีสังกะสีเข้ามาเบาเลยแล้วก็เอาสังกะสีรองใส่ตุ่มเวลาจะกินเนี่ยบางทีก็ต้องมาแกว่งสันส้มอีกครั้งนึงน้ำฝนส่วนมากไม่แกว่งจะแกว่งเฉพาะ
1: น้ำ
0: แม่น้ำลำคลองและนึกถึงรัชกาลที่5สิรัชกาลที่5ตลอดรัชกาลของพระองค์เนี่ยนะไม่ได้เสวยน้ำฝนนะตลอดรัชกาลของพระองค์เนี่ยเสวยน้ำจากแม่น้ำเพชรบุรีเรียกว่าน้ำจากแม่น้ำเพชร เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆ25วัน20วันเนี่ยเจ้าเมืองเพชรบุรีคือผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีก็ต้องทำพิธีตักน้ำจากท่าน้ำของวัดท่าชัยสิริเนี่ยนะครับใส่ตุ่มมาถวายตลอดตุ่มเนี่ยนะเป็นของที่อยู่ผูกพันกับชีวิตคนมากเหลือเกินนะนี่ก็คือประโยชน์ของตุ่มสารพัด
1: นี่อยู่ในทั้งแบบว่าชีวิตประจำวันอยู่ในประเพณี
0: พิธีกรรมขนบธรรมเนียม
1: วิถีชีวิต
0: ใช
1: ่โอ้โหสุดยอดนี่ตอนแรกนึกว่าแค่ใส่น้ำอย่างเดียวของกินอาหารนี่ใส่สิ่งสำคัญทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ย
0: ทุกอย่าง
1: ได้รู้ด้วยนะว่าตุ่มกับโอ่งต่างกันยังไงด้วยรูปร่างลักษณะหน้าตาแต่ว่าช่วงหน้าค่ะมาดูเรื่องของราชบุรีกันบ้างดีกว่าที่จังหวัดนี้เพราะว่าตอนที่มินไปมานะอาจารย์เจริญเจริญอ่ะ
0: ได้เลยค่ะ
1: เดี๋ยวจะต้องให้อาจารย์มาช่วยคลายฉงนเรื่องจังหวัดราชบุรีพักแป๊บเดียวค่ะ
2: น่ารู้แปลกเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องลวดลายขององค์มังกรลวดลายขององค์มังกรมีหลายแบบโดยทั่วไปมังกรจะมีเพียง3เล็บหรือ4เล็บแต่ถ้าเป็นมังกรสัญลักษณ์ชั้นสูงของกษัตริย์หรือฮ่องเต้จะมี5เล็บซึ่งตามความเชื่อของจีนนั้นแบ่งมังกรออกเป็น3ชนิดคือหลงเป็นมังกรที่มีอำนาจมากที่สุดอยู่บนฟ้าหลีเป็นมังกรที่ไม่มีเขาชอบอยู่ในมหาสมุทรและเจียวเป็นมังกรที่มีเกล็ดอยู่ตามแม่น้ำลำคลองหรือถ้ำ

0: โอเคพักเหนื่อยแล้วมาต่อกันดีกว่าน
1: วด
0: ให้ด้วยเอาทุกอย่างเลยอ่ะ
1: ก็ถามเยอะอ่ะฉงนมากก็ต้องบริการหน่อยจะได้มีแรงเล่า
0: ได้ค่ะหนูไปราชบุรีมาทีนี้รู้มาว่าคืออย่างที่อาจารย์บอกว่าอย่างองค์ราชบุรีอย่างเงี้ยเราก็ได้มาจากจีนถูกไหมคะทีนี้เห็นว่าคนจีนเนี่ยมีเยอะมากเขามายังไงแล้วทำไมเขาไปรวมตัวกันอยู่ที่นั่นล่ะคะอาจารย
1: ์คนจีนเนี่ยนะอพยพมาจากทางตอนใต้ของประเทศจีนตั้งแต่สมัยอินเดียตอนปลาย
0: ไทยอยู่นี
1: ่เนื่องจากทางตอนใต้ของจีนช่วงนั้นอ่ะมันมีมรสุมน้ำท่ว
0: ม
1: น้ำแล้งฝนแล้งอะไรสารพัดหมดเลยมันอยู่ยากเขาก็ลงเรือสำเภามาไม่เกินเดือนหรอกก็มาถึงบ้านเรานะฮะบางคนก็เข้าแม่น้ำเจ้าพระยามาบางคนก็เข้าแม่น้ำแม่กลองเพราะมันออกอ่าวไทยเหมือนกันบางคนก็เข้าแม่น้ำท่าจีนพวกเนี้ยนะมันเชื่อมกันหมดเลือกมาได้หมดเลยคนจีนเนี่ยนะก็มาตั้งหลักแหล่งอยู่บางส่วนก็เข้ามากรุงเทพนะฮะบางส่วนเนี่ยบอกไม่อยากอยู่ในสังคมใหญ
0: ่
1: ก็ออกมาอยู่ชนบทที่ราชบุรีเนี่ยอย่าลืมว่าเรามีทางรถไฟนะฮะสมัยรัชกาลที่5มีการทำทางรถไฟเจริญรุ่งเรืองคนจีนเนี่ยบางคนที่เข้ามาถึงกรุงเทพแล้วเนี่ยก็บอกว่าไม่ชอบบรรยากาศกรุงเทพบรรยากาศบ้านเมือง
0: สีสันเกินไปมันเป็นเมืองเกินไปอย่างงี้
1: มันเจริญไปอาจจะหางานทำยาก
0: เป็นได้ไหมสูง
1: ก็อาศัยนั่งรถไฟนะฮะผมเนี่ยคุยกับเจ้าของโรงงานเครื่องปั้นดินเผาแห่งหนึ่งของราชบุรีเนี่ยบรรพบุรุษของเขากงเนี่ยนะอพยพเข้ามาเนี่ยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5มาถึงก็ไม่ชอบกรุงเทพก็แบบอย่างที่ว่าหางานทำยากท่านก็กระโดดขึ้นรถไฟทุกสถานีตั้งแต่ออกจากสถานีรถไฟบางกอกน้อยจอดสถานีไหนแทบปั๊บท่านก็วิ่งปุ๊บลงไปเอามือควักดินขึ้นมาดู
0: อ๋อดูดิน
1: ควักดินดูนิดนึงท่านมีอาชีพทำเครื่องปั้นดินเผาจากประเทศจีนท่านก็ควักเนื้อดินมาแล้วก็บีอย่างเงี้ยบีไม่เวิร์กไปก็กระโดดขึ้นทุกสถานีเลยขึ้นลงขึ้นจนกระทั่งถึงที่ราชบุรีเนี่ยท่านกระโดดจากรถไฟลงไปปั๊บควักดินขึ้นมาเอามือขยำบีปุ๊บแล้วไม่ขึ้นรถไฟต่ออ่ะ
0: คือดินดี
1: ท่านบอกดินเนี่ยทำเครื่องปั้นดินเผาได้ดีจึงเป็นที่รู้กันเลยนะในแหล่งคนจีนที่ทำเครื่องปั้นดินเผาเป็นอาชีพว่าราชบุรีเนี่ยเป็นแหล่งที่มีดินเหนียวดีมีเนื้อดินดีเพราะฉะนั้นจะบอกว่าคนจีนเนี่ยนะมาตั้งหลักแหล่งที่ได้เยอะมากเลยนะครับตั้งหลักแหล่งอยู่เยอะมากแล้วก็เป็นที่คล้ายๆกับศูนย์รวมของคนจีนที่มีอาชีพผลิตเครื่องปั้นดินเผาอันนี้สำคัญเมืองราชบุรีไม่ใช่เมืองใหม่นะหลักฐานที่เราพบในปีช่วงปี 1720 ถึง 1760 ไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันว่าราชบุรีเพิ่งเกิดตอนนั้น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่เป็นเครื่องยืนยันว่าราชบุรีมีมาก่อนหน้านั้นใช่แล้วถ้าเผื่อเราย้อนเข้าไปนะจากแหล่งโบราณคดีต่างๆที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยนู่นตั้งแต่พ.ศ. 1200
0: อุ้ยย้อนกลับไปอีก500ปี
1: พุทธศักราช 1200หรือเกิน500ปีก่อนหน้านั้นก็คือ
0: เฮ้ยนี่ร่วมๆพันแล้วนะอาจารย
1: ์เป็นพันปีแล้วสิ
0: เป็นพันเลยเนาะ
1: มีนพ.ศ. 1200นี่มัน 2,500 1,300 กว่าปีแล้วเราค้นพบเนี่ยนะฮะโบราณสถานวัดวาอารามคนทั่วไปชอบเรียกว่าเจดีย์วัดโขลง
0: ม
1: ันใหญ่มากเลยเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใหญ่ยักษ์มากอันนั้นคือวิหารสมัยทวารวดีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

0: เรามีอันเดียวเลยสำคัญมากวิหารโถงเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเครื่องยืนยันอันหนึ่งว่าราชบุรีมีมาดึกดำบรรพ์แล้วแล้วก็ในแม่น้ำแม่กลองที่ราชบุรีเนี่ยนะฮะเราพบเรือสำเภาล่มในตัวแม่น้ำเนี่ยเยอะมากเราพบเครื่องถ้วยจีนเก่าขึ้นไปถึงสมัยราชวงศ์ถังราชวงศ์ถังราชวงศ์ซองหรือราชวงศ์ซุ่งราชวงศ์เหม็งหรือหมิงราชวงศ์ชิงหรือเชง
1: อุ้ยนี่ย้อนสู่สีไทยเฮาเลยนะอาจารย
0: ์โอ้ยสู่สีไทยเฮานี่มันเชงหลังสุดแล้ว
1: จริงเหรอ
0: นี่มันย้อนขึ้นไปถึงราชวงศ์ถังพนางแยงกวยไฟ
1: นู่น
0: ขึ้นไปดึกดำบรร
1: พ์โอ้โหเดี๋ยวก่อนอย่างนี้แปลว่าราชบุรีก็ต้องเป็นเมืองที่เจริญระดับนึงเลยใช่
0: ไหมราชบุรีเป็นเมืองที่เจริญมากค่ะเพราะว่าเป็นชายฝั่งเป็นเมืองชายทะเลที่เป็นศูนย์กลางการค้าเมื่อพันเกือบระหว่าง 1,200 ถึง 1,500 ปีที่แล้ว
1: แต่อันนั้นคือยุคสมัยก่อนที่เจริญรุ่งเรืองแต่กลับมาอีกครั้งนึงก็คือที่อาจารย์บอกว่าใน
0: รัชกาลที่5
1: เป็นยังไงล่ะคะช่วงนั้นคือการกลับมาของราชบุรีความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยมันรูปแบบเป็นแบบไหน
0: ในสมัยนั้นเนี่ยนะฮะในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะฮะมีการทำทางรถไฟสายแรกก็คือจากบางกอกน้อยสถานีรถไฟบางกอกน้อยผ่านนครปฐมแล้วก็มาถึงราชบุรีเออเป็นเส้นทางรถไฟสายสำคัญมากเลยถือว่าเป็นเส้นทางรถไฟสายเศรษฐกิจ
1: อ
0: ันนี้ในสมัยรัชกาลที่5ตั้งแต่เริ่มต้นรัชกาลมาเนี่ยก็เสด็จพระราชดำเนินเยือนราชบุรี
1: ค่ะ
0: รัชกาลที่5ครองราชเนี่ยนะ42ปีตลอดระยะเวลาที่เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ42ปีเนี่ยเสด็จราชบุรีซะ10ครั้ง
1: อุ้ยเยอะนะ
0: โอ้โหเยอะมากจะมิ้นจ๋าเฉลี่ยละ4ปีครั้งเฉลี่ยละ4ปีครั้งก็ต้องบอกว่าขณะที่รัชกาลที่5ปกครองราชบุรีเป็นส่วนหนึ่งของขอบขันธสีมาของไทยเนี่ยเชียงใหม่ก็เป็นส่วนหนึ่งของขอบขันธสีมาของไทยรัชกาลที่5ยังไม่เคยเสด็จเลย
1: เออเนาะ
0: 42ปีไม่เคยไปเชียงใหม
1: ่เลยเหรอคะ
0: เลยแต่42ปีไปราชบุรี10ครั้งเฉลี่ย4ปีครั้งเอาง่าย
1: ๆนี่สำคัญมากเลยนะ
0: สำคัญมากปีพ.ศ.2444นี่สร้างสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองชื่อว่าสะพานพระราชทานนามว่าสะพานจุฬาลงกรณ
1: ์วิสใช้พระนาม
0: ใช้พระนามเลยอะไรจำไว้นะคนโบราณเนี่ยเขาจะพูดเอาไว้เลยว่าสถานที่ใดก็ตามเนี่ยนะได้ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้พระนามของพระมหากษัตริย์ก็ดีพระมเหสีเทวีก็ดีเนี่ยพระราชินีเนี่ยก็ดีเนี่ยขอให้สังวรไว้เลยว่าสถานที่นั้นเป็นสถานที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าพระนามเนี่ยเป็นของสูงในการที่จะโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้มาใช้กับสถานที่ใดเนี่ยนะต้องถือว่าเป็นเกียรติยศและเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
1: ์
0: นะฮะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี่เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นพระนามของพระมหากษัตริย์เลยนะฮะแล้วนอกจากนั้นสะพานจุฬาลงกรณ์ที่ราชบุรีเนี่ยนะถือว่าเป็นสะพานข้ามแม่น้ำแรกตรงนั้นที่เป็นสะพานคอนกรีตพอ2447นะก็4 5 6 7 3 4ปีถัดมาเนี่ยก็เสด็จพระราชดำเนินนะฮะไปราชบุรี
1: อีก
0: ไปเลยคราวนี้ไปรถไฟ
1: มีรถไฟละ
0: ไอในตรวจรถไฟเนี่ยรถไฟสมัยนั้นมีชั้น1ชั้น2ชั้น3
1: ค่ะ
0: ไอในตรวจรถไฟก็รู้วันนี้เป็นใครรัชกาลที่5ก็เสด็จเขาเรียกว่าเสด็จประพาสต้นรัชกาลที่5เนี่ยเป็นผู้เริ่มพระมหากษัตริย์ที่เริ่มการเสด็จพระดำเนินแบบประพาสต้นก็คือไปเที่ยวด้วยไปดูงานด้วยไปดูแลทุกสุขราษฎรด้วยนี่ราชบุรีเป็นจังหวัดแรกที่ทรงเลือกในการเสด็จพระราชดำเนินที่เรียกกันว่าประพาสต้นการไปครั้งนั้นน่ะ2447ไปรถไฟไอ้เจ้าในตรวจในตรวจในสถานีจากกรุงเทพก็รู้หมดว่านี่เป็นพระมหากษัตริย์ก็พยายามจะกันประชาชนให้ไปนั่งชั้น3แล้วก็ดันรัชกาลที่5กับข้าราชบริพาร15ท่าน15พระองค์อ่ะ15พระองค์15และคนเพราะมีข้าราชบริพารอื่นด้
1: วย
0: ทั้งไปกันหมดเจ้าพนักงานก็พยายามทูลเชิญเสด็จขึ้นไปโอ้โลมเล่าโลมต่างๆก็ไม่เสด็จก็ไม่ยอมจะนั่งชั้น

0: ก็สมเด็จกรมเฮียดำรงราชานุภาพว่าราชการเสนาบดีมหาไทยในตัวก็
1: คือ
0: กรมเฮียดำรงก็หันไปอะไรนะจะเอาอะไรอ่ะ
1: คืออ
0: ะไร
1: คือว่า
0: ขอพระราชทานตั๋วรัชกาลที่5ได้ยินก็หันกลับไปบอกกรมเฮียดำรงก็เขาจะเอาตั๋วถ้ายังไม่มีก็ซื้อเขาก็ซื้อตั๋ว
1: ค่ะ
0: เหมือนกับสามัญชนคนอื่นๆทุกอย่างนะฮะคราวนี้รถไฟก็แล่นไปอยู่ในเขตลาดบุรีแล้วมาถึงช่วงหนึ่งตรงสะพานขาดสะพานขาดเนี่ยเรียกสะพานเป็นคนโบราณสะพานขาดก็รถไฟก็จอดประกาศทุกคนลงจากรถ
1: เดิน
0: ข้ามไปขึ้นอีกฝั่งนึงเอารถไฟมารอรับอีกฟากหนึ่งของสะพานปรากฏว่าแม่คงแม่ค้าหาบกระบุงบุ้งกี่เข่งผักสารพัดผักหญ้าปลาปูหมูหมากาไก่เป็ดไก
1: ่
0: เต็มรถไฟสนุกมากนึกถึงรถไฟปิกนิก
1: เนี่ยหนูนึกภาพตามอยู่แล้วแต่เล่าแล้วหนูเห็นภาพมาก
0: ไก่ก็กระตากอุตลุดไปหมดอุตลุดไปหมดรัชกาลที่5ก็ไม่ย่อท้อเสด็จไปที่รถไฟระหว่างนั้นมีคนจีนถ้าเรียกเจ๊กสมัยนั้นเจ๊กสมัยโบราณไม่หยาบนะปัจจุบันเรามาใช้คำหยาบ
1: เพราะฉ
0: ะ
1: นั้น
0: อะไรก็ตามที่ผมพูดย้อนไปในอดีตก็จะใช้เจ๊กตามคำของรัชกาลที่5แต่อะไรที่เป็นคำปัจจุบันผมจะใช้จีน
1: เข้าใจตรงกันค
0: ่
1: ะ
0: ก็รัชกาลที่5ก็เจอท่านบอกว่าเจอเจ๊กหาปลาทูมา2หลัวใหญ
1: ่
0: หลัวหน้าหลัวหลังนะก็ถามซื้อท่านก็บอกก็อยากจะเสวยปลาทูสดมันแหมนึกถึงของสดนะ
1: เห็นมันก็น่า
0: ปลามันก็ต้องใสครีบมันน่ะยังปัง
1: แวว
0: แต่ว่าแวววาวอยู่เนื้อตัวอวบอ้วนนะปลาทูก็น่าทานก็ขอซื้อ
1: เ
0: ข่งนึงเลยเจ๊กก็จะว่าราคาเท่าไหร่ก็ไม่รู้ล่ะเข่งนึงสมัยนั้นอย่างมากก็ไม่เกินบาทนะฮะโปรดกล้าพระราชทาน6บาทแล้วยังมีเข่งเหลือไปขายต่อหรือเอาไปรับประทานต่อได้อีกเข่งนึงอีกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าเรื่องของราชบุรีเนี่ยนะเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับรัชกาลที่5เยอะแยะมากมาย
1: โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยคุณผู้ชมจากเรื่องโอ่งมังกรที่อยากจะรู้ว่าเดี๋ยวโอ่งเดี๋ยวตุ่มตกลงต่างกันยังไงมาแบบไหนทำไมถึงมีชื่อเสียงลามไปจนถึงจังหวัดราชบุรีที่วันนี้นี่ได้รู้เรื่องประวัติศาสตร์ว่าเขาเจริญรุ่งเรืองเป็นศูนย์กลางเป็นเมืองเศรษฐกิจมาตั้งแต่สมัยนู้นพันกว่าปีสุดยอดมากคุณผู้ชมวันนี้ได้ความรู้ใหม่จริงๆขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะ
0: ด้วยความยินดีครับมิ้น
1: ใครมีโอ่งมีตุ่มอยู่ที่บ้านนะคะอย่าละเลยอย่าเพิ่งเฉยเด็ดขาดนี่เป็นสิ่งของที่อยู่ในวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมรวมถึงเป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษเลยทีเดียวนะคะวันนี้เชื่อว่าน่าจะช่วยคลายสงบในเรื่องขององค์มังกรหรือไม่ก็ความแตกต่างขององค์กระตุ้นให้กับคุณผู้ชมได้บ้างด้วย ส่วนสัปดาห์หน้าเราจะมาคลายสงบเรื่องอะไรกันอีกห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะวันนี้เราไปซื้อตุ่มกับแม่จัน
0: ได้เลย
1: งั้นพี่อาจารย์ขอตัวไปซื้อตุ่มก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิด

จัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

วัดประดู่ทรงธรรมตั้งอยู่นอกเกาะอยุธยาทางด้านทิศเหนือพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าพระภิกษุจากพระอารามแห่งนี้ได้ช่วยเหลือพระเจ้าทรงธรรมให้รอดพ้นจากการลอบปลงพระชนจากชาวญี่ปุ่นทำให้วัดนี้ได้รับการอุปถัมภ์จากสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมตลอดรัชกาลในช่วงปลายกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรได้เสด็จมาจำพรรษาที่พระอารามแห่งนี้เป็นเหตุให้พระองค์ได้มีพระนามภายหลังว่าขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรมสิ่งก่อสร้างที่สำคัญภายในวัดได้แก่วิหารเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนเครื่องบนเป็นไม้มุงด้วยกระเบื้องดินเผาภายในประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัยลงรักปิดทองสามองค์ผนังภายในพระวิหารมีภาพจิตรกรรมที่เขียนขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องราวของจิตรกรรมฝาผนังประกอบไปด้วยไตรภูมิเทพชุมนุมพุทธประวัติทศชาติชาดกขบวนช้างภาพการละเล่นและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านลักษณะการเขียนภาพเริ่มมีลักษณะเหมือนจริงตามธรรมชาติคือวัตถุเมื่ออยู่ไกลจะดูเล็กพร่ามัวและเลือนรางแต่จะดูใหญ่และคมชัดเมื่ออยู่ใกล้การเขียนภาพลักษณะนี้เรียกว่าภาพแบบทัศนมิติหรือเพอร์สเปกทีฟนอกจากพระวิหารแล้วภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่สำคัญอาทิเช่นพระอุโบสถและเจดีย์รายเป็นต้น

0: วัสดีครับผมเอเจและเจเจครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
1: สบายใจจังได้มาไหว้พระที่วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร
2: ก็ใช่นะแต่อากาศร้อนแบบนี้พักสักวันไม่ได้หรอ
1: ไม่ได้ไม่ได้รู้หรือเปล่าที่เราไปกันมาทั้งหมดเนี่ยยังไม่ถึงเสี้ยวของเรื่องราวจาก238ปีของกรุงรัตนโกสินทร์เลยนะ
2: โห
1: และอย่างนึงเนี่ยวันนี้เราก็ไม่ได้มาไหว้พระอย่างเดียวด้วยที่พามาดูเนี่ยก็คือความวิจิตรของศิลปะที่มีอายุกว่า100ปีให้ดูและตอนนี้เราก็อยู่กันที่พระวิหารหลวงของวัดสุทัศน์แล้วและที่บอกจะให้ดูเนี่ยก็คือจิตรกรรมฝาผนัง
2: โอ้โหเพิ่งมองขึ้นไปนี่สวยมากอ่ะ
1: ใช่สวยไหมล่ะเนี่ยนะบอกถึงเรื่องราวความเป็นมาประวัติทุกอย่างเลยนะละเอียดมาก
3: ๆง่ายมากันแล้วเลย
1: ตะลองสวัสดีครับ
3: สวัสดีลูกสวัสดีสวัสดี
2: นี่อย่าบอกนะว่านัดตะลองมาด้วยอ่ะ
1: ใช่แน่นอนอยู่แล้วถ้าเป็นเรื่องจิตรกรรมฝาผนังของกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยตะลองเนี่ยชอบสุดๆเลย
3: ใช่ลูกชายดีนี่ดิตาจะเล่าให้ฟังนี่นี่นี่นะก่อนอื่นต้องเกริ่นสักเล็กนึงก่อนนะชื่อวัดสุทัศน์เนี่ยมาจากสุทัศนนครก็คือนครที่ประทับของพระอินทร์บนยอดเขาพระสุเมนและวัดแห่งเนี้ยนะสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่2แต่ว่ามาสร้างเสร็จในสมัยรัชกาลที่3เพราะฉะนั้นจิตรกรรมฝาผนังจิตรกรรมต่างๆภายในวัดเนี่ยก็เลยเป็นจิตรกรรมคาบเกี่ยว2รัชกาลด้วยกันแล้วก็ภาพวาดต่างๆภายในวิหารแห่งเนี้ยวาดขึ้นในสมัยรัชกาลที่3ก็เลยเป็นนิยามเล่าเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติโดยหนึ่งนี่ฝาผนังทั้ง4ด้านเนี่ยนะก็จะเป็นภาพวาดที่เกี่ยวถึงประวัติอดีตพระพุทธเจ้าทั้ง28พระองค์และเสา8ต้นในวิหารเห็นไหมก็จะเป็นภาพวาดโลกสันฐานป่าหิมพานต์แล้วก็ทวีปทั้ง4ที่อยู่ล้อมรอบเขาพระทุเมนนั่นแหละนี่ในยังนะยังมีภาพทีเด็ดอีกภาพโอ้ถือเป็นภาพชิ้นเอกเลยคือภาพช้าง10ตระกูลในป่าหิมพานต
2: ์ช้าง10ตระกูล
3: เออในป่าหิมพานต์เออนี่เราคุยมาตั้งเยอะแล้วไม่มีใครเคยสงสัยมั้งเหรอสงสัยมั้งมั้ยว่าเปรตวัตถุทัศน์น่ะคำเนี้ยมันมายังไง
2: ผมครับผมสงสัยครับสงสัยมากเลยครับ
3: คำเนี้ยเปรตวัตถุทัศน์เนี่ยมาจากเสาต้นสุดท้ายนั่นแหละด้านที่หันหน้าออกหน้าต่างนั่นนะก็จะมีภาพวาดอยู่ด้านบนนั่นเป็นภาพพระอรหันต์ยืนโปรดเปรตตนหนึ่งอยู่นี่แหละคือที่มาที่ไปของคำว่าเปรตวัดสุทัศน์ล่ะ
1: แล้ววัดสุทัศน์นี่มีจิตรกรรมฝาผนังแค่ในพระวิหารเท่านั้นเหรอครับ
3: โอ้ยังลูกเอ้ยในพระอุโบสถก็มีในพระอุโบสถนั่นก็จะเป็นภาพจิตรกรรมสวยงามมากเลยแต่พระอุโบสถเนี่ยนะไม่มีเสานะลูกนะ
1: เ
3: ป็นห้องโถงกว้างๆและผนังทั้ง4ด้านก็จะเป็นภาพวาดเล่าถึงประวัติของพระปัจเจกพุทธเจ้า
1: สุดยอดมากๆเลยนะครับสำหรับจิตรกรรมฝาผนังของวัดสุทัศน์แห่งนี้นะครับถือว่าเป็นจิตรกรรมฝาผนังชิ้นเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เลยนะครับเนี่ย
3: ใช่ใช
1: ่แล้วเป็นจิตรกรรมฝาผนังที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานเลยคร
3: ับ โอ้ถูกต้องเลย
1: และถือว่าเป็นผลงานชิ้นเอกเนี่ยที่เหล่าศิลปินเนี่ยได้ใช้ความสามารถในการบรรจงแต่งเติมสีและเล่าเรื่องราวออกมาให้เหมือนงานจิตรกรรมที่มีความขลังและมีพลังสุดๆไปเลยครับผมรู้สึกยอดมากๆเลยครับ
3: ใช
1: ่สำหรับวันนี้พวกผม2คนขอขอบคุณตาลองมากนะครับที่มาให้ความรู้ผม2คนครับ
3: โอ้สบายมากเรียกดึกทุกๆเวลานะลูกนะถ้ากับตาได้ออกมาเที่ยวได้
2: ออกมาเที่ยว
1: และในตอนหน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ในที่ AJ and JJ Journey สำหรับผม AJ และ
2: JJ ครับ
1: และตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับ
2: สวัสดีครับ

พระราชพงศาวดารบันทึกไว้ว่าเมื่อพม่าเข้าล้อมกรุงศรีอยุธยาในปีพุทธศักราช2091สมเด็จพระมหาจักรพรรดิได้เสด็จออกณบริเวณทุ่งลุมพลีโดยมีสมเด็จพระสุริโยทัยพระมเหสีแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จด้วยเมื่อกองทัพของพระองค์ปะทะกับกองทัพพม่าสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเข้าสับประยุทธ์กับพระเจ้าแปรแต่ช้างทรงของพระองค์เสียทีสมเด็จพระสุริโยทัยจึงใส่ช้างเข้าขวางและถูกแปรฟันด้วยพระแสงของเงาจนสิ้นพระชนพระองค์ทรงประกอบวีรกรรมกล้าหาญไม่แพ้ชายและมีความจงรักภักดีต่อพระราชสวามีเป็นอย่างยิ่งทำให้กลายเป็นวีรสตรีที่สำคัญผู้หนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระองค์รัฐบาลจึงอนุมัติให้มีการจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัยณพื้นที่บริเวณทุ่งมะขามหย่องเมื่อปีพุทธศักราช2531มีคุณไข่มุกชูโตประติมากรประจำสำนักพระราชวังผู้ออกแบบและควบคุมการสร้างโดยได้ออกแบบให้พระบรมรูปสมเด็จพระสุริโยทัยอยู่ในท่าประทับนั่งบนคอช้างทรงเครื่องแต่งกายแบบนักรบและทรงถือพระแสงจำลองเหตุการณ์ชนช้างกับพระเจ้าแปรเดิมมีการปั้นช้างศึกของกองทัพพม่า4ช้างประจันหน้ากับพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัยแต่ต่อมาได้เกิดอาถรรพ์บางอย่างจึงได้มีการย้ายช้างศึกของพม่าไปตั้งยังพเนียดคล้องช้างนอกจากการจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์แล้วยังได้มีการปรับปรุงพื้นที่โดยรอบให้เป็นสวนสาธารณะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวพระนครศรีอยุธยาอีกด้วย

0: พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งระยะแรก15โครงการครอบคลุม11จังหวัดไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปีซึ่งหนึ่งในพื้นที่นะคะที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ก็คือพื้นที่ตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนซึ่งจะมีราษฎรที่ได้รับประโยชน์จำนวน951ครัวเรือน 2,425 คนโดยในพื้นที่ตำบลก้อได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยค่ะมีการส่งมอบให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาลในโครงการพระราชดำริทั้งน้ำอุปโภคบริโภคที่มีความสะอาดรวมถึงน้ำเพื่อใช้ทางการเกษตรที่จะช่วยให้มีน้ำทำการเกษตรอย่างเพียงพอในช่วงฤดูแล้งหรือฝนทิ้งช่วงและสามารถต่อยอดปลูกพืชที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้หลายชนิดสร้างรายได้ให้ชาวบ้านในพื้นที่อย่างมากซึ่งการใช้น้ำจากโครงการนะคะนอกจากต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐก็มีความสำคัญเช่นกันค่ะที่จะช่วยขับเคลื่อนให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์วันนี้เราจะไปติดตามผลสรุปของความสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนกันค่ะ
1: ว่าน้ำเนี่ยเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตอย่างเช่นว่าตอนหนึ่งของพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านมีพระราชดำริว่าน้ำคือชีวิตในช่วงตลอดที่พระองค์ท่านครองราชมีโครงการเนื่องจากพระราชดำริเนี่ย 4,500 โครงการในนั้นประมาณ 3,000 กว่าเป็นโครงการเนื่องจากน้ำการพัฒนาแหล่งน้ำอันนี้จะเห็นว่าสำคัญมากพระองค์ท่านให้ความสำคัญและถ้าเราได้ติดตามในวันที่ในหลวงรัชกาลที่10มีปฐมพระบรมราชโองการความตอนหนึ่งว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดของงานของในหลวงรัชกาลที่9นั้นเรื่องน้ำจึงเป็นสำคัญปัจจุบันเองเนี่ยรัฐบาลบังเอิญว่าอยู่ใน บอร์ดน้ำของประเทศรัฐบาลก็จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริถึงปัจจุบันจะให้ความสำคัญอยู่ต้นๆ งานที่ต่อเนื่องที่ในหลวงรัชกาลที่10ให้ความพระองค์ท่านให้ความสำคัญ

นอกจากงานของพระองค์ท่านเองที่แมมรีแล้วเนี่ยงานที่ต่อเนื่องจากในหลวงรัชกาลที่9ที่มีพระแมมรีอยู่พระองค์ท่านก็ให้ติดตามและให้การสนับสนุนให้ดำเนินการในส่วนนั้นทีนี้พอมาถึงความเป็นไปเป็นมาเกี่ยวกับว่าที่ไปที่มาของโครงการที่มันก็เกิดจาก PM 2.5 นั่นแหละนะเราก็ชมรมนักเรียนทุนทานในบนก็ลงไปสอบถามชาวบ้านเรารู้ว่าเขาเข้าป่าเพื่อจะไปหาพวกเห็ดบ้างหรือสัตว์ป่าเรื่อยทำนองนั้นมายังชีพแล้วก็เข้าไปหาไปสอบถามก็ปรากฏว่าก็เหมือนกับทางเกษตรกรทั่วไปความต้องการอันดับหนึ่งที่ต้องการคือเรื่องน้ำเพื่อการเกษตรถ้าการเกษตรถ้าถามต่อเกษตรกรต้องการอะไรหลังจากน้ำเขาบอกต้องการตลาดพอได้ตลาดแล้วก็บอกว่าแล้วเขาจะหาปัจจัยการผลิตอย่างไรต้องการเงินทุนสนับสนุนไม่ค่อยได้ถามว่าเราจะปลูกพืชอะไรอย่างไรเทคโนโลยีในการผลิตนี่ชาวบ้านก็มีประสบการณ์ระดับหนึ่งเขาจะเอาน้ำเป็นอันเบื้องต้นจากนั้นเราก็ทำการได้มีโอกาสได้เชิญทางหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเกือบทุกหน่วยงานเลยไปคุยกับชาวบ้านพยายามจะให้มีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามที่ทางชุมชนหรือชาวบ้านที่ต้องการน้ำเพื่อการเกษตรเป็นหลักได้โครงการแย่เลยโครงการนั้นอาจจะของกรมชลประทานกรมพัฒนาที่ดินทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลหลายๆหน่วยงานด้วยกันที่ดินมีเสนอมาประมาณเกือบ40โครงการปรากฏว่า เราก็จะชงต่อเพื่อของบมานมาเดินเหมือนกันไม่ผ่านหลังจากที่ดินที่จะพัฒนานะอยู่เป็นที่ดินของกรมป่าไม้อันนี้คือปัญหาอย่างหนึ่งของมันก็อยู่ในดงของเขตอุทยานแต่ที่ดินต่างๆเนี่ยก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังเป็นของกรมป่าไม้อยู่ไม่สามารถดำเนินการได้ก็ต้องหันมาว่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องมาน้ำบาดาลน้ำบาดาลมันใช้ที่น้อยที่เฉพาะเจาะพอเจาะได้น้ำแล้วขึ้นถังสูงแล้วก็ปล่อยไปทำนองนั้นนอกจากนั้นแล้วก็มองถึงว่าอยากจะมีในส่วนที่เรียกว่าเป็นแก่งก้อบริเวณนั่นจะเป็นที่ค่อนข้างที่ลุ่มที่ต่ำอยู่ในเขตน้ำท่วมของเขื่อนภูมิพลถ้าในช่วงน้ำเต็มเขื่อนละเต็มตรงนั้นแล้วก็เสร็จแล้วก็ถ้าเกิดปล่อยน้ำในเขื่อนลงตรงนั้นก็จะแห้งตรงนั้นดินลักษณะนี้สมบูรณ์มากและเราก็ได้ลองดูว่าเป็นไปได้มั้ยทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะทำเป็นบ่อตื้นในเขตของพื้นที่ม.64พื้นที่ม.64นี่เป็นของกรมป่าไม้เหมือนกันเขาจะให้ทางชาวบ้านชุมชนเอาไปใช้ประโยชน์ได้แต่ไม่ให้เอกสารสิทธิ์อะไรทั้งนั้นเราทำงานให้ทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลไปขุดเจาะบ่อตื้นพัฒนาบ่อตื้นถึง33บ่อตรงนั้นจะเห็นว่าโดยภาพรวมแล้วเป็นไงน้ำบาดาลเนี่ยเกิดขึ้นหลายบ่อหลายโครงการในบ้านก็ได้รับความกรุณาจากทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและโครงการอันเนื่องจากพระราชบัญญัติก็มีหนึ่งใหญ่เป็นโครงการใหญ่หนึ่งใน15โครงการในล็อตแรกที่ในหลวงรัชกาลที่10องค์ท่านได้โปรดเป็นพระราชบัญญัติออกมาบ้านก็ได้รับอานิสงส์ในส่วนนั้นด้วยแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยชาวบ้านก็เริ่มใช้ประโยชน์ก็ให้แง่คิดนิดหนึ่งในเรื่องของงานพัฒนาแหล่งน้ำที่เดินเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐใช้เงินงบประมาณไม่มีรายเดียวใช้ต้องอย่างน้อย3หรือ5ขึ้นไปเพราะเป็นการใช้น้ำร่วมกันนอกจากกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยเรียกว่าทำเป็นบ่อจิ๋วหรือเป็นสระเก็บน้ำในไร่นาทำนองนั้นจะมีมติคณะรัฐมนตรีนี่ออกมาให้ดำเนินการได้เป็นปัจเจกคือรายบุคคลนอกนั้นไม่ได้พอไม่ได้ขึ้นมาเป็นไงอันนี้เป็นหลักการที่สำคัญมากเลยหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าหน่วยงานไหนกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกรมชลประทานกรมพัฒนาที่ดินถ้าเกิดไปพัฒนาแล้วนะมีชาวบ้านใช้ร่วมกันและใช้น้ำจากแหล่งน้ำเดียวกันเอาเรื่องของน้ำบาดาลก็ได้จากบ่อเดียวกัน
อันน้ำสูบขึ้นมาแล้วขึ้นทางสูงแล้วก็มีท่อเมนจ่ายน้ำปลายตามให้กับแปลงเกษตรกรหรือเพื่อประปาก็แล้วแต่จะเห็นว่าแหล่งน้ำจากแหล่งเดียวกันเพราะนั้นการใช้น้ำก็ต้องมีการจัดกลุ่มรอบเวรไม่ใช่ต่างคนต่างใช้อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะทุกหน่วยงานพอทำไปแล้วเนี่ยพัฒนาไปแล้วต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3-5 ปีไม่ได้ไปโทษเกษตรกรและชาวบ้านหรือชุมชนเพราะก่อนที่จะมีน้ำที่หน่วยงานรัฐไปดำเนินการเนี่ยเขาทำแบบธรรมชาติชีวิตเขาตั้งแต่ปู่ย่าตายายก็ทำอย่างนั้นกว่าจะมาใช้น้ำอย่างนี้คุ้นเคยกับการใช้น้ำร่วมกันแบ่งปันกันเนี่ยใช้เวลาแล้วจะเห็นว่าในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ท่านมีพระดำริคำว่าต่อรักษาและต่อยอดต่อยอดในที่นี้ว่าหมายถึงว่าเราเองในฐานะเป็นนักวิชาการก็พยายามที่จะต่อยอดพยายามเอาเทคโนโลยีทันสมัยเข้าไปใช้ส่งเสริมแต่ปรากฏว่าชาวบ้านบ้านก้อนี่ไม่รอหรอกสมัยนี้มันเขาเรียกอะไรระบบเกี่ยวกับออนไลน์เขาสามารถเรียนรู้ใช้ YouTube ไปถามว่าเอ้าที่ทำมาเนี่ยรู้มาได้ยังไงเขาบอกเขาเปิด YouTube

ครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรครับองค์ประกอบสำคัญที่ต้องมีคือการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลนะครับโดยที่ตำบลบันกอนเนี่ยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลความลึก152เมตรนะครับแล้วก็ติดตั้งปั๊มแบบจุ่มเพื่อจะสูบน้ำขึ้นมาขึ้นไปบนถังสูงนะครับถังสูงเนี่ยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็วางไว้ที่20เมตรนะครับเพื่อเวลาเราสูบน้ำขึ้นไปบนถังแล้วจะมีแรงดันน้ำส่งต่อไปให้กับพื้นที่ของเกษตรกรนะครับครอบคลุมพื้นที่บริเวณเป็นจำนวน120ไร่นะครับมีเกษตรกรอยู่ประมาณ30ท่านที่ได้รับผลประโยชน์แล้วก็แหล่งพลังงานที่ใช้นะครับสำหรับการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาก็เป็นการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็มีเจเนเรเตอร์นะครับเอาไฟฟ้าเนี่ยไปสูบน้ำขึ้นมาใช้วันหนึ่งก็จะสูบน้ำได้ทั้งหมด12ชั่วโมงปั๊มแต่ละตัวจะสามารถสูบน้ำได้7ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยที่นี่ก็จะมีน้ำใช้ประมาณ160ลูกบาศก์เมตรนะครับต่อวันซึ่งเกษตรกรเนี่ยเขาก็จะแบ่งเวรกันใช้นะครับสลับกันหมุนเวียนกันเป็น4กลุ่มนะครับมีน้ำวันหนึ่งแล้วก็หยุดพักใช้น้ำ3วันซึ่งจากถังสูงนะครับก็ต้องมีระบบท่อเป็นท่อเมนเดินเข้าไปในพื้นที่มีระบบวาล์วเอาไว้ปิดเปิดควบคุมนะครับให้น้ำเนี่ยไหลไปในแต่ละโซนของการใช้น้ำแล้วก็แต่ละแปลงนะครับก่อนที่จะน้ำไหลเข้าไปใช้เพื่อการเกษตรในแต่ละแปลงเกษตรกรจะติดตั้งมิเตอร์ตรวจวัดนะครับจำนวนน้ำที่เอาไปใช้ของแต่ละคนซึ่งเขามีการรวมกลุ่มกันแล้วก็ชำระค่าน้ำบาดาลนะครับซึ่งเงินค่าน้ำบาดาลตรงเนี้ยเกษตรกรก็จะรวมเงินกันเอาไว้สำหรับการดูแลรักษานะครับสิ่งก่อสร้างทั้งหมดที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยได้ดำเนินการติดตั้งเอาไว้ให้ครับเกษตรกรตอนเริ่มโครงการนะครับเขาจะมีบางท่านมีโฉนดที่ดินบางท่านไม่มีแต่เขาก็แบ่งปันกันคือทุกคนที่อยู่ในบริเวณเนี่ยเขาจะมีวาล์วจ่ายน้ำให้เข้าพื้นที่ได้ทุกคนนะครับก็รวมกลุ่มกันได้ดังนั้นการทะเลาะกันจากการใช้น้ำบาดาลในกลุ่มเนี่ยจะไม่มีสิ่งที่เกิดขึ้นคือบางวันที่มีการใช้น้ำมากกว่าปริมาณน้ำที่สูบขึ้นตอนช่วงเย็นน้ำบาดาลก็จะหมดแทงค์ข้ามมาอีกวันหนึ่งตอนเช้าเกษตรกรที่จะใช้น้ำในวันถัดไปก็ต้องรอให้มีการสูบน้ำขึ้นไปบนแทงค์ให้ได้จำนวนหนึ่งก่อนนะครับถึงจะมีพลังงานในการส่งให้เกษตรกรในวันถัดไปใช้ได้ครับสำหรับปั๊มดีเซลที่ติดตั้งอยู่นะครับในกรณีที่แผงโซลาร์เซลล์ขัดข้องหรือว่าเป็นช่วงที่แดดไม่เพียงพอ

แต่ว่าเราปลูกต้นไม้เราปลูกสินค้าเกษตรผลิตแล้วเนี่ยขาดน้ำอยู่ก็สามารถที่จะเดินเครื่องปั๊มน้ำด้วยการใช้ปั๊มดีเซลเจเนอเรเตอร์ไฟขึ้นมาแล้วก็ส่งเข้าไปที่ปั๊มได้โดยในพื้นที่เนี่ยในกลุ่มเนี่ยเกษตรกรหลายๆรายได้เริ่มเอาวิธีการให้น้ำชนประทานด้วยระบบน้ำหยดมาใช้ซึ่งมันเป็นวิธีที่ใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับน้ำเกือบทุกหยดที่เอาเข้าพื้นที่เนี่ยเป็นประโยชน์ต่อการปลูกพืชทั้งหมดเลยรวมถึงมีการเอาปุ๋ยนะครับแทนที่เราจะต้องเอาปุ๋ยหวานก็มีการเอาปุ๋ยไปละลายน้ำและใส่เข้าไปในระบบให้ไปพร้อมกับน้ำเพื่อการเกษตรด้วยก็จะประหยัดน้ำแล้วก็ได้ประโยชน์อย่างสูงที่สุด

ัฒนาโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรเราจำเป็นจะต้องให้ความรู้กับเกษตรกรให้เขาตระหนักรู้ว่าน้ำบาดาลมีคุณค่ามากและต้นทุนการผลิตน้ำบาดาลต่อ1ลูกบาศก์เมตรมีมูลค่าสูงกว่าน้ำผิวดินมากครับดังนั้นการนำไปใช้ประโยชน์เนี่ยเขาจะต้องวางแผนแล้วก็ใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกพืชที่จะผลิตนะครับควรจะเลือกพืชที่มีมูลค่าสูงนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับการผลิตพืชน้ำบาดาลมีจำกัดเพราะฉะนั้นเกษตรกรรายหนึ่งจะสามารถปลูกพืชได้ในพื้นที่แปลงเล็กๆแต่ทำยังไงให้จะมีรายได้เพียงพอกับการใช้ชีวิตการดำเนินชีวิตของแต่ละครอบครัวเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่ลดลงในการปลูกนะครับจะต้องมีมูลค่าสูงมีการใช้น้ำบาดาลเอามาปลูกแล้วก็ให้ผลผลิตสูงที่สุดผลตอบแทนถึงจะเพียงพอ

องการให้เห็นว่าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำของหน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินการในการดำเนินการกว่าจะประสบความสำเร็จเป็นเกิดผลสำเร็จได้เนี่ยมันใช้เวลานานและกระบวนการการมีส่วนร่วมเป็นส่วนที่สำคัญก่อนที่จะดำเนินการเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่เฉยๆไปพัฒนาเลยชาวบ้านก็ตกใจว่าอะไรกันนี่ต้องให้มีเกษตรกรหรือชาวบ้านหรือชุมชนหรือเทศบาลองค์การปกครองส่วนถิ่นได้มารับทราบและเรียนรู้ไปด้วยกันว่าจะได้อะไรก่อนที่จะมีโครงการได้ซ้ำให้เขาเรียนรู้แล้วหลังจากนั้นเองก็ค่อยพัฒนาขึ้นมาชาวบ้านเองเกษตรกรเองชุมชนเองกว่าจะได้พัฒนาในส่วนนี้ใช้เวลานานอย่างที่เกินไปก็ใช้เวลากี่ปีเมื่อดำเนินการไปแล้วเนี่ย 4-5 ปีนะนับก็เข้ามันเป็นแค่เป็นสัจธรรมดีกว่าทั่วประเทศเพราะได้มีโอกาสเป็นอย่างนั้นใช้เวลานิดหนึ่งแต่ครั้งนี้ก็ได้เห็นความสำเร็จที่เริ่มเห็นเป็นแสงเกิดเห็นแสงนะแสงลำไรแล้วเกิดขึ้นทั้งในบ่อตื้นกับในโครงการใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรโดยใช้โซลาร์เซลล์และส่วนหนึ่งก็ว่าไปเยี่ยมที่ปลูกพืชผักโดยใช้น้ำจากโครงการน้ำบาดาลขนาดใหญ่เนื่องจากพระราชดำริซึ่งเจตนาของโครงการนั้นวัตถุประสงค์ก็เพื่อทั้งอุปโภคและการเกษตรเราสามารถที่จะปลูกพืชผักต่างๆและพืชที่มีมูลค่าสูงได้ถ้าเกิดน้ำค่าน้ำอยู่ในคิวประมาณ5 บาทสวยปลูกได้ก็

แผนบริหารจัดการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต้องอาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในพื้นที่เป็นสำคัญนะคะถึงจะช่วยให้โครงการของภาครัฐดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยดี

เหมือนในพื้นที่ตำบลกอที่เราเดินทางมาถ่ายทำในครั้งนี้ค่ะสัปดาห์หน้านะคะเราจะไปติดตามชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรในพื้นที่กันค่ะว่ามีความเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรับชมกันต่อได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปร

0: ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
1: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: กลมคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาและคนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะ
1: เตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูเป็ดจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะเพื่อนๆและท่านผู้ชม
1: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆ กับครูสังคมของ
2: หนู
0: วันนี้เราอยู่ที่โรงเรือนเกษตรคลองลัดมะยมเราจะมาเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกัน
1: เกรซรู้ไหมคะว่าเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงอะไร
2: รู้ค่ะ
1: อ่ะไหนลองเล่าให้ครูฟังหน่อยค่ะ
2: หมายถึงการพอเพียงไม่ใช้สื่ออะไรสิ่งที่ไม่จำเป็นไม่ฟุ่มเฟือยค่ะ
3: เด็กๆคะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่ประสบนิกรชาวไทยเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้โดยมีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แนวคิดพื้นฐานที่สำคัญคือการดำเนินชีวิตอยู่บนทางสายกลางและความไม่ประมาทโดยคำนึงถึงองค์ประกอบหลักได้แก่ความพอประมาณความมีเหตุผลการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีซื่อสัตย์และไม่เบียดเบียนผู้อื่นนอกจากนี้ยังต้องประกอบด้วยปัจจัยสนับสนุนอื่นได้แก่การใช้ความรู้ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผนการตัดสินใจ
1: การพอเพียงเนี่ยแสดงว่าเราเนี่ยจะต้องมีปัจจัย4ครบถูกไหมคะเราถึงจะไปแบ่งปันต่อผู้อื่นได้เกรซคิดว่าปัจจัย4เนี่ยคืออะไรคะ
2: อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและก็ยารักษาโรคค่ะ
1: แล้วเกรซอยากรู้ไหมคะว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมีวิธีการทำอย่างไร
2: อยากรู้ค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมคลิปนี้กันดีไหมคะคลิปของคุณตาชวนค่ะ
3: ชุมชนคลองลัดมะยมเป็นต้นแบบของชุมชนที่ประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันสามารถพึ่งพาตนเองได้ลองไปฟังคุณตาชวนชูจันทร์ผู้ก่อตั้งตลาดน้ำคลองลัดมะยมพูดถึงแนวคิดและวิธีการกันค่ะ
4: จากวันนั้นจนถึงวันนี้ชุมชนคลองลัดมะยมในสายตาของคุณลุงชวนเป็นยังไงบ้างคะ
5: จากวันนั้นมาถึงในอดีตเนี่ยเราก็เป็นพื้นที่ก่อนพื้นที่ชานเมืองกรุงเทพถูกไหมครับ
4: ค่ะ
5: เดิมก็เป็นท้องนาเดิมนี่มาถึงประมาณปี1415-16ยังทำนาผมก็ทำนาอยู่แถวเนี้ยนะจากนาก็มาเป็นสวนปลูกเครื่องต้มยำทั้งหมดเลยจากสวนก็เป็นมาจัดสรร
4: ค่ะ
5: นะฮะแต่เห็นภาพง่ายๆมาจัดสรรเริ่มเข้ามาตั้งแต่ประมาณปี35เป็นต้นไปตอนนั้นเศรษฐกิจบูมฟองสบู่เริ่มจะขึ้นนั่นแหละคนก็เข้ามาอยู่เยอะพื้นที่สวนเริ่มขายไปผู้คนเข้ามาอยู่มากขึ้นสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนน้ำเน่าขยะเยอ
4: ะ
5: เราก็คนอยู่กับคลองมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายใช่ไหมครับก็ยืนมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้ำเน่าแน่ถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างแต่คิดว่าถ้าเราจะทำให้คนกลับมาใช้น้ำ

0: ให้เห็นความสำคัญของน้ำอีกครั้งหนึ่งก็คิดว่าตลาดน้ำนี่แหละพูดเอาตลาดน้ำมาเป็นกลยุทธ์ในการให้คนช่วยกันกลับมาดูแลคลองครับเปิดตลาดน้ำวันแรกเมื่อปี2547ก็12ปีกว่าๆนะครับทำเองทุกอย่างนะครับใช้ที่ส่วนตัวใช้เงินส่วนตัวไม่มีใครเห็นด้วยหรอกครับมันก็ไปไม่รอดหรอกแต่เราก็ทำไปเริ่มเก็บขยะตั้งแต่ก่อนนั้นพอถึงทำหลานแล้วก็เก็บคนเดียวเก็บไปเรื่อยๆจน3ปีตลาดอยู่ได้พอตลาดอยู่ได้เนี่ยคนก็เริ่มมาร่วมมือแล้วคิดว่าไม่ล้มเหลวแล้ว
1: อะไรที่เป็นจุดเปลี่ยนความคิดคนให้หันมาเชื่อว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยดีแล้วก็น่าจะอยู่ได้อย่างยั่งยืน
0: คือให้เห็นความสำเร็จเป็นรูปธรรมตอนหลังมาคิดนี่เราใช้ตามที่ในหลวงแนะนำแล้วก็คือเสียสละก่อนขาดทุนก่อนถูกไหมครับถ้าไม่เริ่มต้นอย่างนี้วันแรกเอากำไรแล้วเนี่ยไม่เกิดแน่คุณขายของไม่ได้ไม่ต้องให้เงินเราขายได้ให้สัก10บาท20บาทก็ไม่เป็นไรแม่ค้าก็เลยมาขายเรื่อยๆพอแม่ค้ามาเรื่อยๆคนก็มาที่พอตลาดอยู่ได้ปั๊บชาวบ้านมาหลังจากที่คิดว่าล้มเหลวถูกไหมครับนั่นคือเราเริ่มต้นก่อนอดทนก่อนนะครับความอดทนต้องมีแน่นอน
1: จนทุกวันนี้คลองมันลัดมายมเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปแทบเรียกได้ว่าอดีตมีน้ำเน่าแต่วันนี้ไม่มี
0: มันเปลี่ยน2อย่างเปลี่ยนวิธีคิดของคนแล้วตัวนี้สำคัญเปลี่ยนทางภูมิศาสตร
1: ์
0: แน่นอนนะน้ำไม่เน่าแล้วต่อไปเราไม่ต้องพูดถึงว่าอนาคตมันจะเน่าไห
1: ม
0: ไม่ต้องคิดแล้วคิดว่าจะทำให้ดีจากนี้ยังไงให้ดีกว่านี้ยังไงเรารักษาไม่ให้เน่าเหลือแล้วจะทำให้มันสวยงามยังไงจิตใจคนเริ่มเปลี่ยนวิธีคิดการทำงานร่วมกันเริ่มมีถูกไหมครับมาทำงานร่วมนำทรัพย์สินมาร่ว
1: ม
0: อย่างที่ดินที่เห็นเนี่ยตอนนี้มีที่ทำตลาดร่วมกันประมาณ 30-40 ไร่ตรงนี้แหละมันทำให้เรารู้สึกอะไรหลายอย่างที่ในหลวงได้เคยกล่าวไว้นะครับนี่ครับทำไปก็เข้าทฤษฎีที่พระองค์เคยแนะนำไว้หมดทั้งที่เราทำไปก็ไม่ได้เคยคิดว่าจะเป็นยังไงแต่เนี่ยการเติบโตต้องเป็นอย่างนี้ผมเคยถามหลายคนที่มาอบรมที่นี่ครับว่าคุณคิดว่ามีทฤษฎีอะไรนอกจากที่พระองค์ท่านได้บอกว่าจะทำให้เราอยู่ได้อย่างยั่งยืนได้หรือว่าโลกจะอยู่อย่างยั่งยืนได้เนี่ยคุณมีทฤษฎีอะไรที่นอกเหนือที่พระองค์ท่านคิดไว้มีไหมหลวงรัตนโยมเนี่ยทำไปใช่หมดนะครับคือการจัดการน้ำวันนี้ต้องคิดใหม่หมดเลยจุดยอดเลย
1: อะไรจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้สิ่งที่คุณลุงชวนพูดเนี่ยมีความเป็นรูปธรรมมากขึ้นต้องเกิดจากอะไรบ้าง
0: ผมว่าวันนี้เนี่ยเราก็นึกถึงพระองค์ท่านถูกไหมครับเรานี้ใจเราเป็นหนึ่งเดียวผมยังคิดว่าทุกวันนี้ถ้าเราพร้อมกันเข้าใจปัญหาร่วมของเราและร่วมใจกันแบบที่เราร่วมกันแสดงออกเนี่ยเราแสดงออกเลยต่อไปว่าเราจะแก้ปัญหาประเทศร่วมกันนะชุมชนจะเป็นตัวรูปธรรมว่าที่คุณว่ามันเกิดอะไรขึ้นในชุมชนไหมความมั่นคงมากกว่าความมั่นคงต้องมั่นคงก่อนมั่นคงคือมีภูมิคุ้มกันอย่างที่ในหลวงเรียนว่ามีอะไรเกิดขึ้นเราก็มีข้าวกินนะมีเงินพอใช้นะระหว่างที่ยังขายของไม่ได้ถูกไหมครับเนี่ยก็คือถ้ามีรายได้พออยู่พอกินก่อนเพราะเศรษฐกิจดีเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่มีปัญหาแล้วทุกคนอยากมาทำแล้วถูกไหมครับทุกคนเห็นด้วยแล้วเพราะว่าเอาละเรามีความมั่นคงแล้วอาทิตย์หน้าขายของได้แน่ปลูกของในสวนไม่ต้องไปหาพ่อค้าไม่ซื้อไม่เป็นไรฉันขายเองได้ฉันกำหนดเวลาปลูกให้ตรงกับอันนี้ได้เนี่ยครับผมว่ามันดูอยู่แล้วเนี่ยทับจะไม่มีอะไรที่เราทำแล้วไม่อยู่นอกเหนือที่จะดีๆองค์ท่านได้เคยมีพระราชดำริให้เราไว้
2: เมื่อสักครู่เราได้ไปชมคลิปของคุณตาชวนมาแล้วนะคะทีนี้นะคะจำได้ไหมว่าคุณตาชวนได้บอกอะไรเราบ้างเดี๋ยวขอให้เด็กๆทั้งบ้านตอบดีไหมครูเชื่อนะคะว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยสามารถตอบได้แล้วตอนนี้ก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมกันแล้วว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคือเป็นทางสายกลางนะคะที่จะช่วยให้ชีวิตเราเนี่ยมีความสมดุล นะคะงั้นเกรซทีนี้เราไปดูแปลงผักของคุณตาชวนของจริงกันเลยดีไหมคะ
3: ดีค่ะอยากไปดูแล้วค่ะ
2: ไปดูกันเลยค่ะไปค่ะไปอย่างนี้เลยที่นี่นะก็เป็นแปลงเศรษฐกิจพอเพียงของคุณลุงชวนนะคะที่ได้สร้างเอาไว้ในชุมชนลองดูว่าตรงนี้มีอะไรบ้างอันนี้เราจะเห็นเลยว่าเนี่ยจริงๆมีบวบนะคะมีพืชผักนะคะแล้วก็จริงๆมีสมุนไพรอีกด้วยตรงข้างหน้าเนี่ยครูเห็นมีมะเขือด้วยนะ
3: อันนี้ต้นอะไรคะ
2: อันนี้คือต้นอ้อยนั่นเองต้นอ้อยเนี่ยให้ความหวานด้วยนะปกติเราก็กินกันสดๆได้เลยหรือว่าเอาไปคั้นเป็นน้ำก็ได้ถ้าเราปลูกเยอะๆนะคะแล้วเราก็แบ่งปันใ

0: พื่อนบ้านด้วยกันแล้วหรือในชุมชนด้วยกันแล้วแล้วยังมีเหลืออยู่เนี่ยเราก็สามารถเอาไปขายแล้วก็สร้างรายได้ด้วยนะตอนที่แล้วที่เราไปทานไอศกรีมได้ไหมคะ
1: ใช่
0: อันนั้นที่เป็นพืชผักผลไม้ท้องถิ่นแล้วเอาไปทำไอศกรีมเนี่ยก็อยู่จากในแปลงนี้ด้วยแหละนี่แหละค่ะก็คือเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะอย่างเวลาที่เรามีเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคือเหมือนทางสายกลางเนาะให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลปัจจัย4ของเราเนี่ยมีเพียงพอแล้วนะคะแล้วเราก็ยังแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านได้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอเอาไปขายก็ยังได้รายได้กลับเข้ามาอีกนะคะชีวิตที่มีความสุขชีวิตที่สมดุล นั่นเองแบบนี้ที่เราเห็นอยู่อ่ะเกรซลองมองไปข้างบนอันเนี้ยก็คือแปลงปลูกผักกลางเล้งเอาไว้กันแมลงนะคะเกรซอันนี้เป็นต้นแตงกวานะคะลองดูกันเลยเป็นไม้เลื้อยนะแบบนี้แล้วก็จริงๆจะมีผลของแตงกวาอยู่นะเดี๋ยวเราลองช่วยกันหาดีไหมคะว่าผลอยู่ไหนบ้างเอ่ยคิดว่าน่าจะมีเก็บไปบางส่วนแล้วนะคะแล้วก็มีเก็บไปขายแล้วก็ไปแบ่งปันกันด้วยนะคะในชุมชนที่นี่ทีนี้ลองไปดูกันเจอไหมใครจะเจอก่อนปกติเกรซกินผักอะไรบ้างคะ
2: ก็กินพวกแครอทบรอกโคลีผักชี
0: กินอยู่เยอะเลย
2: นี่เจอแล้วค่ะแตงกวา
0: ใช่อันนี้แตงกวาเห็นแล้วหูหาเจอก่อนครูอีกนะเนี่ย นอกจากในแผงนี้จะมีแตงกวาแล้วนี่ยังมีอีกชนิดนึงด้วยนะคะครูมองไปเห็นทางด้านนู้นนี่อันนั้นเขาเรียกว่าบัตเตอร์นัทนะคะเป็นฟักทองชนิดหนึ่งลองไปดูใกล้ๆไหมจับเลยลองจับดูเลยค่ะ
2: นี่ลูกใหญ่
0: ลองจับลองดูได้เลยนะคะใช่ค่ะอันนี้เราเรียกว่าบัตเตอร์นัทนะคะหรือว่าฟักเป็นพันชนิดหนึ่งนะคะของฟักทองนั่นเองลูกเริ่มโตแล้วนะคะเหมือนฟักทองก็จะมีความรู้สึกเหมือนสากๆนิดนึงยิ่งโตก็สากน้อยลงนะคะข้างในเนี่ยเป็นเนื้อสีเหลืองเลยเด็กๆทางบ้านเคยชิมไหมคะที่นี่มีด้วยนะถ้าใครอยากชิมก็ลองมาขอคุณตาชวนได้นะคะไปดูผักอย่างอื่นกันดีกว่าค่ะ
1: บาย
0: ลองดมดูซิว่านี่ต้นอะไรมาเดี๋ยวครูถอดให้ก่อนนะกลิ่นเป็นยังไงคะ
2: กลิ่นคุ้นเคยมากมากเลยค่ะ
0: คุ้นเคยแบบไหนคะเขียวๆหรอหรือยังไง
2: คุ้นเคยแบบเหมือนเคยได้ดมกลิ่นนี้มาก่อนค
0: ่
2: ะ
0: อ๋ออันนี้คือใบอะไรใบอะไรคะทางบ้านลองเดาไหมคะครูให้เวลาตอบให้กี่นาที1วินาทีพอไหมค่ะให้เวลาตอบ1วินาทีนะคะแล้วก็เฉลยเลยนะคะอันนี้คือใบกระเพรานั่นเองนะคะคิดว่าเด็กๆทางบ้านต้องตอบได้อย่างแน่นอนนะคะใบกระเพราเอาไปทำอะไรได้บ้างคะเกรซ
2: เอาไปทำผัดกระเพราค่ะ
0: ผักกะเพราถูกต้องค่ะไม่ผิดเลยนะคะไปเราไปดูผักอื่นๆกันต่อดีกว่าค่ะไปตามมาค่ะอันนี้ต้นอะไรคะลองเดาดูไหม
2: คล้ายๆคะน้า
0: ไม่คล้ายล่ะค่ะใช่เลยค่ะนี่ตอบแทนน้องๆทางบ้านด้วยเลยนะนี่ก็เป็นคะน้านะคะเป็นแปลงคะน้านี่ตลอดยาวเลยเป็นต้นกล้าอยู่นะคะเฮ้ยเกรซทางนู้นต้นอะไรอ่ะ
2: ต้นพริก
0: ต้นพริกเห็นไหมคะเด็กๆถ้าสมมติว่าเรามีปลูกคะน้านะคะปลูกต้นพริกเนี่ยเราก็ทำอาหารทำอะไรอย่างนี้ได้แล้วเนาะไม่ต้องออกไปซื้อข้างนอกในภาวะโควิดแบบนี้อีกด้วยนะคะมีกับข้าวในบ้านง่ายๆเป็นมื้ออร่อยๆได้เลยนะคะดีไหมคะ
2: ดีค่ะ
0: งั้นเราควรมาปลูกผักกันนะคะ
2: ค่ะ
0: โอเคค่ะ

0: เกรทวันนี้เราได้มาชมสวนผักของตาชวนกันใหญ่ไหมคะ
1: ใหญ่ค่ะ
0: เหนื่อยไหมคะ
1: เหนื่อยค่ะ
0: เมื่อยขาไหมคะ
1: เออแล้วค่ะ
0: แต่สนุกไหมคะ
1: สนุก
0: ที่บ้านของเกรทนะคะมีปลูกผักแบบนี้ไหมคะ
1: มีค่ะ
0: อ๋อมีด้วยใช่ไหมงั้นลองเล่าให้เพื่อนๆฟังนิดนึงว่าปลูกอะไรบ้าง
1: ปลูกเป็นวงกลมข้างบ้านเต็มไปหมดเลยค่ะ
0: ม
1: ีมะกรูดมะนาวพริกตะไคร้อีกมากมายเลยค่ะ
0: พื้นที่เล็กๆแบบนี้นะคะที่เรามีอยู่กันในเมืองหรือว่าในบ้านของเราเนี่ยก็สามารถทำแปลงปลูกผักแบบนี้ได้นะคะเรียกว่าสวนผักคนเมืองนั่นเองค่ะถ้าอยากติดตามเพิ่มเติมนะคะว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราต้องไปติดตามชมคลิปนี้กันเลยนะคะ

0: เดี๋ยวพี่ปุ้มปุ้ยเนี่ยจะมาอธิบายให้เราฟังนะคะถึงแปลงปลูกผักกลางเมืองของเรานะคะพื้นที่อย่างจำกัดปลูกผักได้อย่างไรไปชมกันเลยค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่ปุ้มปุ้ยนะครับผมขอคุยกับหานิดนึงเพราะว่านี่ตั้งแต่มีโควิดมาฟู้ดเวิร์คก็เพิ่งได้ออกกองวันนี้วันแรกเลยก็มาหาพี่ปุ้มปุ้ยก่อนเลยทีนี้ที่ผมมาเนี่ยเพราะว่าผมรู้ว่าพี่ปุ้มปุ้ยทำสวนแล้วปรากฏว่าสวนของพี่เนี่ยมันไปเข้ากับสถานการณ์โควิดได้ยังไงอะ

0: ค่ะ
1: พี่ขายเขาเหรอหรือว่ายังไง
0: ไม่ส่วนใหญ่คือเราอ่ะทำแล้วแบบแจกฟรีอะค่ะ
1: อ๋อมันเลยเป็นเหตุผลที่มาเขาบอกว่าช่วงโควิดเนี่ยคือส่วนของพี่เนี่ยได้ช่วยคนเยอะ
0: ใช่
1: รวมถึงคนไม่มีรายได้ด้วยไหม
0: ใช่ก็ส่วนใหญ่เขาไม่ส่วนใหญ่คนที่มาเรารู้เลยว่าเขาอยู่บ้านแล้วเขาขาดรายได้ไม่มีเงินที่จะไปซื้อแบบของที่ตลาดซื้อผักซื้ออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบมาที่สวนเราแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมาเก็บกินได้
1: ระหว่างที่เราคุยกับพี่ปุ้มปุ้ยนะครับก็มีชาวบ้านมาเก็บผักที่นี่พอดีครับงั้นเดี๋ยวเราไปฟังเสียงจากชาวบ้านกันดีกว่าว่าสวนผักของพี่ปุ้มปุ้ยนั้นดีอย่างไร
2: รู้สึกเยี่ยมมากชุมชนของเรามีสวนผักแล้วผักเขาเนี่ยปลอดสารก็ดีใจเนาะมาอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยก็มีคนมาทำให้กินอย่างเงี้ยทำไมจะไม่ชอบล่ะใช่เราไปตลาดเงี้ยเราก็ต้องไปซื้อของมันยังไงอะมีแต่สารพิษเนาะบางทีคนไม่มีตาเขาก็ให้มาขอกินเขาก็ให้อะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วสวนพี่มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงอะคือมันดูมันอันนี้มันเหมือนเป็นคลองที่ระบาย
0: ใช่ริมคลองใช่
1: แล้วที่ริมคลองโดยธรรมชาติเนี่ยมันไม่น่าจะมีเจ้าของ
0: ถูกต้องใช่คือพี่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านข้างๆเนี่ยค่ะอีกฝั่งคลอง
1: อ๋อฝั่งนี้เลย
0: ใช่ใช่แล้วก็คือตรงเนี้ยมันเป็นที่รกร้างว่างเปล่าแล้วก็มันเป็นแบบเป็นป่าเลยแหละเราอะมาเดินออกกำลังกายช่วงเย็นกับพ่อก็บอกมันน่าทำประโยชน์ได้เพราะว่าเราเห็นคนเอาขยะมาทิ้งเราเห็น
1: อ๋อมันกลายเป็นที่เสื่อมโทรมแหละมันดูไม่ดีแล้วพี่ปุ้ยเป็นคนที่ไหนทำไมถึงทำเกษตรเป็นล่ะ
0: พื้นฐานเราเป็นคนต่างจังหวัดอยู่แล้วแล้วเราก็เหมือน
1: พี่เป็นคนจังหวัดอะไรครับ
0: ใช่อุตรดิตถ์อะค่ะก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็คือเป็นเกษตรกรอยู่แล้วแล้วเราก็คือแบบเหมือนกับอพยพมาอยู่กรุงเทพเพราะว่าเรามาเรียนที่กรุงเทพอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เรียนเสร็จแล้วก็ทำงานแล้วเราก็ไม่ได้อยากให้พ่อกับแม่อยู่บ้านตามลำพังเราก็เลยเอาพ่อกับแม่มาอยู่ที่กรุงเทพด้วย
1: อ๋อแต่อารมณ์ประมาณพ่อกับแม่แบบถือจะให้มาก็ต้องยังให้ทำสวนอยู
0: ่
1: คือยังรักอาชีพเดิมอยู่ถ้าจะให้ฉันมาอยู่ฉันต้องทำสวนแต่ด้วยพูดตรงๆคือด้วยบ้านที่แบบมันอยู่ในกรุงเทพบางทีมันก็ไม่ได้มีพื้นที่อะไรมาก
0: นะทั้งนั้นเลย
1: ก็เลยแบบมาเจอที่ตรงนี้
0: คือเราอ่ะก็คือติดต่อกับคณะกรรมการชุมชนอยู่แล้วบอกเล่าเหตุผลว่าเฮ้ยตรงนี้มันน่าจะทำประโยชน์ได้เราก็เลยแบบขอคณะกรรมการชุมชนว่าขอทำเขาเรียกว่าปลูกผักตอนแรกปลูกเล็กๆไม่ได้ปลูกเยอะแล้วตอนนี้คือเท่ากับเราทำมาเกือบ10ปีแล้วว่ามันทำให้แบบเหมือนชุมชนแผ่ขยายคือเราแบ่งปันชุมชนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรอบ
1: ๆแล้วตอนนี้คือมีคนที่มาร่วมกันปลูกเยอะไหม
0: เยอะค่ะตอนนี้คือทั้งในชุมชน
1: อย่างอารมณ์ผมอยู่ในหมู่บ้านพี่สมมุติว่าวันนี้ผมจะทำต้มยำเดี๋ยวผมก็วิ่งมานี่เลยดิ
0: ใช่ส่วนใหญ่คนไม่ได้ไปตลาดนะมาที่นี่
1: เดี๋ยวผมจะเอาถุงผูกคอไข่ดาวแล้วลูก ได้เขียนใบออเดอร์มาทีนี้ปัญหามันคือว่าทุกคนมาปลูกกันมาช่วยกันไม่ได้ขายมาเก็บกินฟรีแล้วมันเอาเงินที่ไหนมาปลูกเอาเงินที่ไหนมาซื้อเมล็ดพันธุ์เอาเงินที่ไหนมาปรับปรุงพื้นที่ล่ะ
0: บอกตรงๆคือช่วงแรกคือพี่ก็คือเราออกทุนเองเพื่อที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรเรื่องเมล็ดพันธุ์เพราะว่าเราใช้เมล็ดพันธุ์อินทรีย์ทั้งนั้นเลยก็คือส่วนหนึ่งเราก็ซื้ออีกส่วนหนึ่งเราก็แบบไปต่างจังหวัดแล้วเจอเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านแล้วก็ขอมาอะไรเงี้ยได้ฟรีมาเหมือนกันพอได้ผลผลิตบางส่วนก็คือเหลือจากกินอ่ะมันต้องเอาไปจำหน่ายในหมู่บ้าน
1: ตรงนั้นมันก็จะได้เป็นทุนมา
0: ใช่ถูกต้อง
1: อารมณ์แบบค่อยๆไปอ่ะเนาะคือไม่รีบอ่ะก็คือวันนี้มีต้นนี้ก็ปลูก
0: ถูกต้อง
1: แล้วก็จะขยายไปเรื่อยๆไหม
0: มันไม่แล้วค่ะคือเราว่าเราทำอยู่แค่นี้แล้วก็ทำให้มันแบบหลากหลายดีกว่า
1: ระหว่างคุยกันผมเนี่ยหันไปเห็นป้ายหนึ่งเนี่ยเขาเขียนไว้เลยว่าอะไรแจกฟรีผักสดปลอดสารพิษเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ต้นกล้าแล้วเป็นออร์แกนิกด้วยเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีประโยชน์แค่ทำให้มีอาหารทานในช่วงโควิดแต่มันเป็นเรื่องของสุขภาพด้วยความปลอดภัยด้วยโอ้โหมันครบเลยทีนี้อ่านไปนิดนึงเห็นบอกว่าแจกเมล็ดพันธุ์ที่กำลังทำอยู่
0: ใช่ก็คือปกติก็คือเราก็แบบทำเมล็ดพันธุ์แจกให้คนที่ต้องการค
1: ่
0: ะ
1: ก็คือบางคนที่อยู่แถวนี้มาร่วมกันที่นี่ก็ได้
0: ใช่
1: หรือใครที่อยู่ไกลๆก็คือจะมารู้จักพี่ผ่านช่องทางไหน
0: ผ่านทางเพจนะคะเรามีเพจ
1: ก็คือเข้ามาคุยกันมาสอบถามหาความรู้ได้มาขอเมล็ดพันธุ์ได
0: ้
1: ส่งไปให้ฟรีอยู่เชียงใหม่สวยกุลกส่งหมด
0: ส่งหมดค่ะ
1: โอ้ฟรีด้วย
0: ฟรีด้วยค่ะ
1: สุดยอดคุณผู้ชม
0: ใช่ค่ะ
1: ดูสิครับคุณผู้ชมเผลอแป๊บเดียวไข่ดาวก็เริ่มทำลายสวนของพี่ปุ้มปุ้ยแล้วครับถ้าซนขนาดนี้ต้องโดนทำโทษกันสักหน่อยครับเดี๋ยวผมตามพี่ปุ้มปุ้ยไปดูวิธีการปลูกผักเชียงดาคดีกว่าครับว่าเขาปลูกกันอย่างไรให้ผักของภาคเหนือสามารถโตในกรุงเทพได้ครับโอ้นี่ก็มีปลูกมาตลอดเลยนะพี่ปุ้ย
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ใช่ไหมผมจำได้หน้าตาอย่างนี
0: ้ต้องใช่แล้วผักเชียงดา
1: ใช่เขาจะปลูกเป็นซุ้มๆเหมือนไม้เลยนิดๆแล้วมันปลูกยากไหมปกติเราเห็นมันปลูกที่ภาคเหนือพอเอามาปลูกที่กรุงเทพยากไหมพี
0: ่ไม่ยากเลยพี่ก็แค่เอามาลงดินไว้แล้วก็ให้เขาแตกยอดแล้วก็ขยายพันธ
1: ุ์นู่นนี่แต่มันเลื้อยมาเองแต่ต้นมันอยู่ไหนอะ
0: ต้นมันอยู่นี่
1: แปลว่ามันไม่จำเป็นว่าต้อง

0: าวถึงจะอยู่ได
1: ้ไม่จำเป็น
2: ผักเชียงดานั้นนะครับมีฤทธิ์เป็นยาช่วยลดไข้บำรุงธาตุในร่างกายอีกทั้งยังช่วยแก้อาการท้องผูกช่วยกำจัดสารพิษตกค้างในร่างกายบรรเทาอาการภูมิแพ้ในโรคหอบหืดได้อีกด้วยครับ
0: แล้วพี่ไปเอาพันธุ์มาจากไหนครับ
1: พี่เอามาจากเชียงใหม่เลยค่ะ
0: ตอนเอามาเอามากี่ต้น
1: 5ต้นได้มั้ยคะ
0: โอ้โหนี่มันเยอะมากแล้วตอนนี้ยาวถึงนู่นเลยนะ
1: ใช
0: ่งั้นแสดงว่ามีอะไรแปลกๆอีกบ้างมีอะไรแปลก
1: ๆมีต้นกาแฟ
0: กาแฟไหนก็ไปดูกาแฟกันไปด
1: ู
0: กาแฟ
1: อาราบิก้าจากเชียงใหม่เหมือนกัน
0: เฮ้ยปลูกได้เหรอ
1: เอามาปลูกที่เราพี่อยากทดลองไงเพราะมันปลูกได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย
0: อันนี้แน่นอนกาแฟ
1: ใช่ค่ะ
0: คือมันปลูกขึ้นเนี่ยแต่ว่าตั้งแต่ปลูกมาเคยมีลูกยัง
1: ยังเพราะว่าปลูกได้แค่ประมาณยังไม่ถึง2ปีเลยค่ะ
0: เดี๋ยวผมจะขอติดตามนะผลเฟซพี่ปุ้ยผมจะติดตามเรื่องกาแฟถ้าอาราบิก้ามาปลูกกรุงเทพแล้วขึ้นเนี่ยมันจะเป็นสุดยอดเลยนะพี
1: ่พี่ก็อยากรู้เหมือนกันพี่ก็เลยทดลองแค่ปลูกแค่ประมาณ2ต้นเอง
0: คือหลายๆคนต้องบอกว่ามันมาอยู่กรุงเทพมันปลูกได้แต่ยังไงรสชาติมันก็ไม่สู้ที่ปลูกที่เชียงใหม
1: ่
0: ซึ่งผมไม่เถียงว่ารสชาติมันต้องต่างกันแต่ว่าบางทีคนที่กินกาแฟก็ไม่ได้ชอบรสเหมือนกันทุกคน
1: ใช่
0: เราอาจจะได้กาแฟอาราบิก้ารสชาติใหม่ที่ปลูกในกรุงเทพแบบไม่เหมือนที่เหนือก็ได้ใครจะไปรู้จริงไอ้แค่ได้ผักกินน่ะมันก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ตังค์ไม่ได้อะไรแล้วทำไมถึงยังอยากทำอยู่อ
1: ่
0: ะ
1: เราบอกเลยตรงๆคือเราเขาเรียกว่ารักสุขภาพตัวเองรักครอบครัวสิ่งที่เราทำเราทำเพื่อตัวเราเองด้วยได้กินผักปลอดสารพิษโดยที่เราไม่ต้องไปควักเงินเราไปซื้อ
0: เพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมฟังตรงนี้คุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าสิ่งที่มันมากกว่ารายได้อ่ะมันคือสุขภาพ
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวให้พี่ปุ้ยแนะนำดีกว่าว่าที่เขาบอกว่าผสมแบบเจออะไรก็เอามาปลูกนะไม่ต้องคิดอะไรมากเน
1: ี่
0: ยมันมีอะไรบ้างข้างหลังพี่อันนั้นก็คือ
1: ข้าวโพดเขาเรียกข้าวโพดหวานข้าวโพดสวิตเนี่ยค่ะผักสีเหลือง
0: อ่อนๆก็กินเป็นข้าวโพดอ่อนได้
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงนี้ใบกะเพรา
1: อันนี้จะเป็นกะเพราแดงมันจะมีกลิ่น
0: หอม
1: กลิ่นหอมกว่ากะเพราปกติ
0: กะเพราแดงอันนี้ก็คือปกติคุณจะหาในท้องตลาดไม่ได้พอที่คุณไปซื้อเขาเรียกกะเพราเกษตร
1: ถูกต้อง
0: เพราะมันจะใบใหญ่แล้วมันให้น้ำหนักเยอะเขาชอบ
1: มันไม่มีกลิ่นเลยกะเพราแบบน
0: ั้
1: น
0: จะอร่อยต้องแบบนี
1: ้ใช่แบบนี้ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าคะน้าปูเร
0: ่คะน้าปูเร
1: ่ใช่เป็นไม้ประดับได้อะไรเงี้ยคือเหมือนกับอายุมันอายุยืนอ่ะ
0: อายุยืน
1: ใช่ประมาณปี2ปีก็ได้อ่ะค่ะ
2: ปูเร่นะครับหรือที่คนเรียกกันว่าคะน้าปูเร่เป็นพืชในวงเดียวกับกระหล่ำครับเป็นพืชที่เก่าแก่มีมานานแล้วครับคะน้าปูเร่นะครับนอกจากจะนิยมปลูกไว้ประดับตามบ้านแล้วยังสามารถนำมารับประทานได้อีกด้วยโดยผักชนิดนี้นะครับจะมีลักษณะคล้ายใบคะน้าแต่มีขนาดใหญ่กว่าส่วนรสชาตินั้นนะครับจะไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวไม่เหนียวและมีเส้นใยน้อยกว่าคะน้าส่วนใหญ่นิยมนำมารับประทานสดครับพื้นที่ทั้งหมดที่เห็นตรงนี้ประมาณเท่าไหร่ครับพี่ปุ้ย
1: อันนี้300ตารางวาค่ะ
0: ที่อีกอย่างนึงคุณผู้ชมไอเดียเขาคือถ้าเราเดินข้างๆตรงนี้มันจะมีคลองอยู่ซึ่งผมเดาว่าทำเหมือนเป็นร่องน้ำไว้เวลารดน้ำก็ง่ายใช่ไหม
1: ใช่เพราะว่าคือเราเน้นทำอย่างไรให้ผักอินทรีย์เราปลอดภัยก็คือเราเอาน้ำจากในคลองอ่ะมาใช้ก็จริงแต่ว่าเราต้องเอามาพักไว้ที่บ่อพักก่อน
0: ให้มันหมดสารพิษก่อน
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: อย่าบอกว่าลงไปขุดกันเอง
1: ขุดกันเองค่ะใช้มือ
0: ขุดลงไปนี่นะ
1: คนนี่แหละค่ะ
0: สุดยอด ตรงนี้ดินพวกนี้ไปเอามาจากไหนหรือมันมีอยู่แล้ว
1: บอกเลยแรกเริ่มทันทีมันเหมือนดินมันไม่มีแร่ธาตุสารอาหารอะไรเลยอันนี้เราก็คือพี่ก็ปรุงดินเอง
0: ปรุงดิน
1: โดยเอาปุ๋ยหมักมาใส่ค่ะปุ๋ยหมักใส่เพื่อที่จะปรุงดินเพื่อให้ปลูกต้นผักขึ้น
0: แล้วพี่ปุ้ยเรียนจบด้านไหนมาครับ
1: พี่ไปอบรมเกี่ยวกับเรื่องเกษตรอินทรีย์ของมหาลัยแม่โจ้โดยเฉพาะเลยค่ะ
0: แต่สายที่เรียนไม่ได้เกี่ยวกับเกษตร
1: เรียนรัฐศาสตร์ไม่ได้เกี่ยวกับเกษตรแต่เรา
0: แต่พี่บริหารได้ไง
1: ใช่
0: รัฐศาสตร์มันมีการบริหารถ้าคุณผู้ชมมองดีส่วนนี้มันถูกออกแบบด้วยระบบการจัดการมาแล้วตรงนี้เป็นแปลงอะไรตรงนี้ปลูกอะไรแล้วเห็นไหมว่ามันมีพื้นที่ที่สูงที่ต่ำแสดงว่าตรงนี้ชอบน้ำก็เลยที่ต่ำตรงนี้เป็นพืชที่น้ำน้อยเนี่ยคืออันนี้มันถูกการออกแบบมาจริงแล้วอันนี้เป็นภูมิปัญญาเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ว่าอันนี้อะไรอันนี้มาแปลกแล้วอันนี้อะไรอ่ะ
1: อินทผารัมค่ะ
0: โอ้อินทผารัมสุดยอดอันนี้เหมือนพึ่งมา
1: อันนี้เกิดจากการเราไปซื้ออินทผารัมที่เป็นแบบเมล็ดอ่ะมากินนะคะแล้วก็เอามาเพาะเล่น
0: คืออินทผลัมนี่คุณผู้ชมมันไม่สามารถรู้ได้ว่าต้นมันจะเป็นเพศอะไรต
1: ้
0: นกว่ามันจะโต
1: ใช่
0: เพราะใครที่ปลูกอินทผลัมมันต้องวัดดวงแต่ถ้าคุณไปซื้อต้นที่มันโตจนรู้เพศแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่า 2-3 พันนะต้นนึงอ่ะ ถ้าผมเห็นเขาขายกันเป็นหมื่นเลยนะ
1: อันนี้คือเรากินเมล็ดไงเมล็ดเหลือเราเอามาเพาะดันขึ้นด้วยแล้วตอนแรกเราไม่รู้ว่ามันเป็นตัวเมียว่าไอ้มันมีเมล็ดด้วยแต่เราไม่รู้
0: อ๋อนี่เป็นตัวเมีย
1: ว่ามันออกฝั่งนู้นนะคะมันจะออกเม็ด
0: ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าสวนเล็กๆของพี่ปุ้มปุ้ยเพียงแค่300ตารางเมตรจะสามารถปลูกได้ทั้งพืชผักและผลไม้มากมายได้ขนาดนี้เรียกได้ว่ากินกันแทบไม่หมดเลยล่ะครับ
3: เห็นไหมคะเด็กๆว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะคะอย่างที่เราเห็นตัวอย่างนะคะของแปลงผักนะคะของตาชวนนะคะแล้วก็ตัวอย่างในสวนแปลงผักนะคะที่พี่ปุ้มปุ้ยพาเราไปดูกันนะคะและยังมีแปลงผักของบ้านใครคะบ้านเกรซเองด้วยนะคะที่เกรซอธิบายให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นั่นเองใช่ไหมคะดังนั้นนะคะเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยขอเพียงแค่เราใช้ทางสายกลางนะคะมีเหตุผลนะคะมีคุณธรรมใช้ความรู้นะคะก็จะนำไปสู่ชีวิตที่สมดุลและมีความสุขค่ะนะคะก็ขอฝากข้อคิดไว้ว่าความพอเพียงเป็นทางสายกลางนะคะที่จะนำไปสู่ชีวิตที่สมดุลและมีความสุขค่ะในตอนต่อไปนะคะครูเป็ดจะพาน้องๆทุกคนนะคะไปสัมผัสประสบการณ์ที่ไหนนะคะได้เรียนรู้เรื่องอะไรนะคะต้องรอติดตามชมกันได้ในรายการ
4: โลกกลมๆ กับครูสั่งคำของหนู
3: แล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: รู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกๆคนเลยนะคะ
0: ก่อนอื่นคุณครู2คนนะคะก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะครูชื่ออ่อนอุมาคำบุตรดาหรือเรียกสั้นๆว่าครูพี่อุก็ได้นะคะ
1: สำหรับครูนะคะชื่อวราพรสุวรรณสนหรือจะเรียกสั้นๆว่าครูสีเทียนก็ได้นะคะว่าแต่เมื่อกี้เหมือนสังเกตเห็นครูพี่อุกำลังอ่านหนังสืออะไรอยู่ล่ะคะ
0: กำลังอ่านหนังสือวิชาภาษาไทยอยู่ค่ะครูพี่สีเทียนช่วงนี้นะคะกำลังเตรียมสอบค่ะเนื้อหาวิชาภาษาไทยเนี่ยทั้งยาวทั้งยากค่ะจำยังไงก็จำไม่หมดสักที
1: ง่ายมากๆเลยค่ะครูพี่อุค่ะเพียงแค่ครูพี่อุนะคะรู้การอ่านจับใจความสำคัญค่ะ
0: การอ่านจับใจความสำคัญหรอคะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: เป็นยังไงเอ่ยครูพี่สีเทียน
1: สำหรับการอ่านจับใจความสำคัญนะคะก็คือการสรุปใจความง่ายๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อนะคะเพราะว่าตอนนี้เด็กๆชั้นป.5 รอเรานานแล้วนะคะ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนชั้นป.5 ทุกคนช่วงนี้เรียนออนไลน์สนุกกันไหมคะ
1: มีเด็กๆบอกว่าสนุกมากเลยนะคะคุณครูพี่อุ๋ค่ะตอนนี้นะคะครูพี่สีเทียนรู้สึกเหมือนกับว่าฝนกำลังตั้งเขามาจะตกแล้วนะคะ
0: ใช่ค่ะครูพี่สีเทียนช่วงนี้นะคะฝนตกทุกวันเลยค่ะเพราะว่าเป็นฤดูฝนนั่นเองพอพูดถึงเรื่องฝนแล้วนะคะคุณครูอยากจะถามนักเรียนทุกคนว่ามีใครชอบเล่นน้ำฝนเหมือนคุณครูไหมคะ
1: มีค่ะมีเด็กน้อยมีเด็กๆตอบมานะคะว่าชอบมากๆเลยค่ะ
0: คุณครูก็ชอบเล่นน้ำฝนเหมือนกันค่ะนะคะแล้วครูพี่สีเทียนชอบไหมคะ
1: ชอบมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะตอนที่เป็นเด็กนะคะมีความทรงจำเกี่ยวกับน้ำเยอะมากๆเลยค่ะ
0: พูดถึงเรื่องน้ำแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูมีบทอ่านนะคะมาให้นักเรียนได้อ่านกันซึ่งนักเรียนได้รับใบความรู้กันแล้วใช่ไหมคะ
1: มีใครที่ยังไม่ได้รับใบความรู้ไหมคะ
0: เด็กๆทุกคนน่าจะได้รับใบความรู้แล้วล่ะค่ะให้นักเรียนนะคะก้มลงดูที่ใบความรู้นะคะจะเห็นว่ามีบทอ่านอยู่ที่หน้าแรกนะคะนักเรียนอ่านชื่อบทอ่านพร้อมกันสิคะ
1: 1 2 3
0: น้ำ
1: เด็กๆทุกๆคนนะคะอ่านได้พร้อมเพรียงกันมากเลยนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: เด็กๆคะให้เด็กๆทุกๆคนนะคะกวาดสายตาไปรอบๆนะคะในบทอ่านนะคะว่ามีทั้งหมดกี่ย่อหน้านะคะ
0: เหมือนจะมี3ย่อหน้าใช่ไหมคะครูพี่สีเทียน
1: ใช่แล้วค่ะดูที่ย่อหน้าที่1นะคะย่อหน้าที่2ย่อหน้าที่3นะคะ
0: คุณครูพี่สีเทียนคะสงสัยจังเลยค่ะว่าทำไมบทน้ำเนี่ยต้องมี3ย่อหน้าคะ
1: อ๋อก็เพราะว่าวันนี้นะคะครูพี่อุและก็ครูพี่สีเทียนเนี่ยจะมาสอนในเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญกันค่ะ
0: ขอถามแทนเด็กๆอีกสักข้อสิคะแล้วทำไมเราต้องเรียนเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญด้วยล่ะคะ
1: ในการที่เรานะคะฝึกในการอ่านจับใจความสำคัญนะคะจะสามารถทำให้เราเนี่ยใช้ความรู้นี้ได้นะคะเช่นการที่เราจะสอบนะคะอ่านหนังสือสอบในโรงเรียนนะคะหรือว่าการที่เราไปโรงเรียนก็จะเห็นได้ว่าเราเรียนหนักหรือว่าเรียนในหลายๆวิชามากๆเลยซึ่งแต่ละรายวิชานะคะไม่ว่าจะเป็นสังคมวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นวิชาที่มีเนื้อหาเยอะมากๆเลยนะคะครูพี่อุค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆนอกจากนี้นะคะเวลาสอบนะคะถ้านักเรียนนะคะอ่านจับใจความสำคัญเป็นนะคะนักเรียนก็จะสามารถนำไปใช้ในการสอบได้นั่นเองค่ะซึ่งการอ่านจับใจความสำคัญเนี่ยถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะคะเราไปดูที่ย่อหน้าแรกของน้ำนะคะ
1: เดี๋ยวให้เด็กๆทุกๆคนนะคะดูไปพร้อมๆกับครูสีเทียนเลยนะคะน้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคใช้ในการเกษตรเป็นอาหารของมนุษย์เป็นแหล่งอาหารสัตว์น้ำและพืชน้ำใช้เพาะเลี้ยงปลาปูกุ้งหอยการอุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่งการผลิตกระแสไฟฟ้าและอื่นๆค่ะ

0: เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอ่านจบแล้วนะคะนักเรียนสามารถสรุปใจความสำคัญให้คุณครูฟังได้ไหมคะว่าบทอ่านเรื่องน้ำย่อหน้าแรกเนี่ยเขาพูดเกี่ยวกับน้ำว่าอย่างไรบ้างคะเด็กๆอาจจะยังสงสัยนะคะว่าเอ๊ะคุณครูขาแล้วจับใจความสำคัญเนี่ยต้องทำยังไงหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะงั้นเราไปดูหลักการของการอ่านจับใจความสำคัญกันเลยค่ะ
1: ไปเริ่มกันที่ความหมายของใจความสำคัญนะคะใจความสำคัญก็หมายถึงใจความหรือว่าเนื้อความนะคะที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดนะคะซึ่งเป็นจุดที่เด่นที่สุดในย่อหน้านั้นๆ นะคะซึ่งในแต่ละย่อหน้าเนี่ยก็จะมี1ใจความสำคัญนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะนอกจากใจความสำคัญนะคะจะมีบทอ่านที่เป็นใจความสำคัญแล้วเนี่ยเรายังมีบทอ่านที่เป็นใจความรองด้วยนะคะซึ่งใจความรองก็หมายถึงประโยคที่ใช้ในการขยายความนะคะเพื่อสนับสนุนใจความสำคัญหลักนะคะช่วยขยายให้ใจความสำคัญมีความชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งวิธีในการจับใจความสำคัญนะคะมีหลายวิธีด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการให้รายละเอียดการยกตัวอย่างการจำกัดความนะคะหรือการเปรียบเทียบด้วยค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะตำแหน่งของใจความสำคัญก็ยังปรากฏได้ในหลายๆตำแหน่งนะคะว่าแต่มีอะไรบ้างคะคุณครูพี่อู๋คะ
0: ตำแหน่งของใจความสำคัญนะคะก็จะมีส่วนต้นของย่อหน้านะคะส่วนกลางของย่อหน้าส่วนท้ายย่อหน้าแล้วก็ปรากฏทั้งส่วนต้นและส่วนท้ายของย่อหน้านั่นเองค่ะ
1: สำหรับตอนนี้นะคะเด็กๆทุกๆคนนะคะน่าจะรู้ถึงใจความสำคัญแล้วก็รู้ว่าแต่ละย่อหน้าเนี่ยพบได้หลายตำแหน่งใช่ไหมคะงั้นเรากลับมาดูที่บทอ่านกันต่อเลยนะคะย่อหน้าแรกค่ะน้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์มนุษย์ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคใช้ในการเกษตรเป็นอาหารของมนุษย์เป็นแหล่งอาหารสัตว์น้ำและพืชน้ำใช้เพาะเลี้ยงปลาปูกุ้งหอยการอุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่งการผลิตกระแสไฟฟ้าและอื่นๆค่ะ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอ่านจบไปแล้วนะคะเด็กๆสามารถตอบได้ไหมคะว่าใจความสำคัญเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนของย่อหน้าเอ่ย
1: มีเด็กๆตอบถูกนะคะบอกว่าอยู่ที่ตอนต้นของย่อหน้านั่นเองนะคะคุณครูพี่อู๋ค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะใจความสำคัญนะคะจะอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้านะคะให้นักเรียนสังเกตนะคะคำว่าประโยชน์ใช่ไหมคะน้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ซึ่งใจความรองนะคะก็จะพูดถึงประโยชน์ของน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นใช้ในการอุปโภคบริโภคใช้ในการเกษตรเป็นอาหารของมนุษย์ใช้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่างๆรวมถึงใช้ในการคมนาคมด้วยนะคะซึ่งส่วนเหล่านี้จะเป็นใจความรองที่เอาไว้ในการสนับสนุนใจความหลักนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: มาดูที่ย่อหน้าที่2ต่อเลยนะคะการใช้น้ำแล้วระบายน้ำทิ้งจากชุมชนจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือจากการเกษตรซึ่งมีปุ๋ยและยาฆ่าแมลงโดยปราศจากการขจัดสารพิษออกก่อนการระบายน้ำทิ้งเหล่านี้ให้ไหลลงสู่แหล่งน้ำเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจอันตรายต่อสุขภาพอนามัยทั้งต่อชีวิตคนสัตว์และพืช
1: สำหรับข้อนี้นะคะหลังจากที่เด็กๆอ่านจบไปแล้วนะคะเด็กๆคิดว่าใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งไหนคะมีเด็กๆบอกนะคะว่าใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งกลางของย่อหน้านะคะคุณครูพี่อู๋คะ
0: จะใช่ไหมเอ่ยเรามาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะ
1: สำหรับข้อนี้นะคะเด็กๆตอบถูกนะคะใจความสำคัญอยู่ที่ตอนกลางของย่อหน้านะคะนั่นก็คือการระบายน้ำทิ้งเหล่านี้ให้ไหลลงสู่แหล่งน้ำเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียค่ะเด็กๆ ดูที่คำสำคัญหรือว่าคำคีย์เวิร์ดนะคะนั่นก็คือคำว่าสาเหตุนั่นเองนะคะซึ่งใจความอื่นๆก็จะเป็นใจความรองที่มาขยายถึงสาเหตุนะคะเช่นมาจากชุมชนมาจากอุตสาหกรรมหรือว่ามาจากการเกษตรนั่นเองนะคะคุณครูพี่อู๋คะ
0: ใช่แล้วค่ะครูพี่สีเทียนเราไปต่อกันที่ย่อหน้าสุดท้ายนะคะย่อหน้าที่3ค่ะ
1: ย่อหน้าที่3นะคะให้เด็กๆทุกๆคนนะคะดูไปพร้อมๆกับครูสีเทียนนะคะน้ำที่มีกลิ่นและสีเปลี่ยนไปเป็นบ่อเกิดของเชื้อโรคถ้าไหลแพร่กระจายลงสู่แม่น้ำจะทำให้ปริมาณของออกซิเจนในน้ำลดลงมีผลต่อพืชและสัตว์น้ำเพราะไม่มีออกซิเจนในการหายใจพืชและสัตว์น้ำก็จะตายเป็นการทำลายความสวยงามของแหล่งน้ำนั่นคือเกิดมลภาวะเป็นพิษหรือมลพิษของน้ำที่มีต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ
0: ก็อ่านจบไปแล้วนะคะเด็ก

0: ลองคิดซิว่าใจความสำคัญเนี่ยอยู่ส่วนไหนของย่อหน้าคะเด็ก
1: ๆมีเด็กๆตอบถูกนะคะบอกว่าอยู่ที่ส่วนท้ายใช่ไหมคะ
0: เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะถูกต้องแล้วนะคะเด็กๆใจความสำคัญของย่อหน้านี้นะคะอยู่ที่ส่วนท้ายนั่นเองค่ะนั่นคือเกิดมลภาวะเป็นพิษหรือมลพิษของน้ำที่มีต่อสิ่งแวดล้อมนะคะให้นักเรียนสังเกตดูคำสำคัญนะคะก็คือคำว่าเป็นพิษนะคะซึ่งใจความรองในย่อหน้านี้นะคะก็จะพูดถึงการเป็นพิษนะคะไม่ว่าจะมีกลิ่นมีสีที่เปลี่ยนไปการเกิดเชื้อโรคในน้ำนะคะการที่น้ำไม่มีออกซิเจนนะคะแล้วทำให้สัตว์น้ำตายแล้วก็เกิดการทำลายความสวยงามของธรรมชาตินั่นเองค่ะ
1: หลังจากที่เด็กๆได้อ่านบทอ่านไปทั้ง3ย่อหน้าแล้วนะคะเดี๋ยวครูพี่อู๊ดแล้วก็ครูพี่สีเทียนจะมาสรุปให้ฟังนะคะว่าในแต่ละย่อหน้าเนี่ยเราพบใจความสำคัญที่ตำแหน่งไหนบ้างนะคะย่อหน้าที่1นะคะพบใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งต้นย่อหน้านะคะก็คือจะมีการพูดถึงเกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำนะคะย่อหน้าที่2ค่ะพบใจความสำคัญอยู่ที่ตอนกลางของย่อหน้าก็จะมีการพูดถึงสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียนั่นเองนะคะสุดท้ายค่ะย่อหน้าที่3นะคะจะมีการพูดถึงภาวะเป็นพิษของน้ำนะคะซึ่งก็จะพบใจความสำคัญอยู่ที่ตอนท้ายของย่อหน้านั่นเองนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆเด็กๆสังเกตนะคะว่าทั้ง3ย่อหน้านะคะมีการพูดถึงเนื้อหาที่มีความสัมพันธ์กันเลยใช่ไหมคะก็คือพูดถึงเรื่องน้ำไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ของน้ำสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียแล้วก็ภาวะเป็นพิษของน้ำนั่นเองค่ะนักเรียนจะสังเกตนะคะว่าหากมีใจความสำคัญนะคะใจความรองนะคะจะเป็นส่วนขยายใจความสำคัญให้มีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะสำหรับตอนนี้นะคะครูสีเทียนแล้วก็ครูพี่อู๋ก็เชื่อว่าเด็กๆน่าจะได้รับความรู้ไปพอสมควรแล้วนะคะต่อไปเรามาเข้าสู่ช่วงกิจกรรมกันค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ว่าแต่เป็นกิจกรรมอะไรคะคุณครูพี่อู๋คะ
0: สำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะมีชื่อว่าตามหาใจในบทอ่านเด็กๆตื่นเต้นกันไหมคะ
1: ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะคุณครูพี่อู๋คะ
0: เด็กๆน่าจะพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปฟังกติกาของกิจกรรมตามหาใจในบทอ่านกันเลยค่ะ
1: เอ๊พี่อู๋คะว่าแต่กติกาของกิจกรรมเนี่ยมีว่าอะไรบ้างคะ
0: กติกาของกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันค่ะให้เด็กๆตั้งใจฟังกติกาให้ดีนะคะจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องนะคะข้อแรกนะคะให้เด็กๆแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะโดยจะมีกลุ่มครูพี่สีเทียนนะคะแล้วก็กลุ่มครูพี่อุนะคะข้อที่2นะคะจะมีการจับไม้สั้นไม้ยาวเพื่อเลือกเซตผลไม้ค่ะโดยไม้สั้นนะคะจะได้รับผลไม้นะคะคือองุ่นกับสับปะรดไปค่ะส่วนไม้ยาวนะคะจะได้รับผลไม้นั่นก็คือสตรอเบอรี่แล้วก็ทุเรียนค่ะข้อที่3นะคะในผลไม้นะคะจะมีบทอ่านนะคะให้นักเรียนสลับกันตอบคำถามนะคะโดยตัวเลือกของคำถามนะคะจะมีอยู่4ข้อด้วยกันค่ะ
1: สำหรับตัวเลือกของคำถามนะคะก็จะมี4ข้อนะคะก็ไก่ค่ะประโยคใจความสำคัญจะอยู่ที่ตำแหน่งต้นของย่อหน้านะคะขอไข่ค่ะประโยคใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งกลางของย่อหน้านะคะข้อควายค่ะประโยคใจความสำคัญอยู่ตอนท้ายของย่อหน้านะคะสุดท้ายค่ะงองูประโยคใจความสำคัญจะอยู่ที่ตำแหน่งต้นและตอนท้ายของย่อหน้านะคะ
0: แล้วคุณครูพี่สีเทียนคะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่ากิจกรรมนี้ใครจะเป็นผู้ชนะ
1: นี่เลยค่ะคุณครูพี่อู๋เห็นวงล้อไหมคะ
0: เห็นค่ะ
1: สำหรับทีมไหนนะคะที่ตอบใจความสำคัญถูกนะคะก็ได้รับคะแนนไปเลยค่ะแต่มีใครสังเกตเห็นไหมคะว่าวันนี้คุณครูทั้งสองคนนะคะนำอะไรมาฝากทุกๆคนกันคะ
0: คุณครูทั้งสองคนนะคะไปเที่ยวตลาดมานะคะแล้วก็ได้สิ่งที่มีคุณภาพมานะคะก็คือผลไม้นั่นเองค่ะ
1: ว่าแต่มีผลไม้อะไรบ้างคะครูพี่อู๋คะ
0: ผลไม้ของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด4ชนิดด้วยกันค่ะเด็กๆชนิดแรกนะคะมีน้ำแหลมภูสีเหลืองกลิ่นหอมคืออะไรคะครูพี่สีเทียน
1: ทุอะไรคะเด็กๆคะทุเรียนนั่นเองนะคะ
0: ชนิดที่2นะคะสีแดงค่ะลูกใหญ่เลยน่าจะหวานนะคะเด็กๆ
1: สีนี้ค่ะเรียกว่า
0: สตรอเบอรี่ค่ะ
1: ตามมาติดๆค่ะมีตารอบตัวนะคะคืออะไรคะเด็กๆคะ
0: มีสีเขียวสีเหลืองผสมกันด้วยสับปะรดค่ะครูพี่สีเทียนค่ะ
1: สุดท้ายนะคะนี่เลยครูพี่สีเทียนชอบมากเลยนะคะนั่นก็คือ
0: องุ่นค่ะ
1: แต่ก่อนที่จะพ มาเรื่องกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวครูพี่อุ๊กับครูพี่สีเทียนนะคะจะมาจับไม้สั้นไม้ยาวกันก่อนนะคะสำหรับใครนะคะที่จับได้ไม้สั้นจะได้รับสับปะรดแล้วก็ได้รับองุ่นไปนะคะแต่ว่าใครที่จับได้ไม้ยาวจะได้รับบรี่แล้วก็ทุเรียนไปนะคะ
0: ครูพี่อุ๊จับก่อนนะคะรู้สึกว่าวันนี้อยากจะกินไอศกรีมมากเลยค่ะขอเลือกเป็นไอศกรีมแล้วกันค่ะไม่ให้ดูนะคะว่าสั้นหรือยาว
1: สำหรับครูพี่สีเทียนนะคะเลือกสิ่งนี้เลยค่ะนี่ของโปรดเลยนะคะแต่ไม่ให้ดูนะคะว่ายาวเท่าไหร่นี่นะคะสายไหมนะคะ
0: เรามาเทียบกันดีกว่าค่ะเด็กๆว่าไม้ของใครนะคะจะยาวกว่ากัน
1: ยังไม่ให้ดูนะคะยังไม่ให้ดูนะคะมาเลยค่ะมาเทียบกันเลยนี
0: ่
1: จะเห็นได้ว่านะคะไม้ของครูพี่สีเทียนนะคะยาวกว่าของครูพี่อูนะคะดังนั้นผลไม้ของครูพี่สีเทียนนะคะก็จะมีทุเรียนและก็สตรอเบอรี่นะคะ
0: ผลไม้ของคุณครูพี่อูนะคะก็จะมีองุ่นแล้วก็สับปะรดค่ะนักเรียนต่อไปนะคะเพื่อให้เป็นการไม่เสียเวลานะคะเราไปดูที่ผลไม้ชนิดแรกกันเลยค่ะ
1: นี่เลยสตรอเบอรี่นะคะเด็กสงสัยไหมคะว่าในสตรอเบอรี่ซ่อนอะไรไว้นะคะเดี๋ยวครูสีเทียนจะอ่านให้ฟังนะคะปลาหางนกยูงเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีทั้งยังขยายพันธุ์รวดเร็วที่สำคัญที่สุดปลาหางนกยูงเป็นปลาที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ใส่ไว้ในแหล่งน้ำต่างๆเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายปลาหางนกยูงจึงเป็นปลาสวยงามที่คนไทยนิยมเลี้ยงกันมากค่ะครูพี่ยูคะ
0: แล้วใจความสำคัญจะอยู่ตำแหน่งไหนของย่อหน้าคะครูพี่สีเทียนให้ทีมครูพี่อุ๊บเป็นคนตอบใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วค
0: ่
1: ะ
0: เด็กๆช่วยกันตอบเร็วค่ะอยู่ตำแหน่งไหนของย่อหน้าเอ่ย
1: มีเด็กๆบางคนนะคะตอบว่าอยู่ที่ตำแหน่งต้นและก็ตำแหน่งท้ายนะคะ
0: เราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะ
1: ไปดูกันเลยสำหรับข้อนี้นะคะปลาสำหรับข้อนี้นะคะใจความสำคัญอยู่ที่ตอนต้นและก็ตอนท้ายของย่อหน้านะคะใจความสำคัญก็คือปลาหางนกยูงเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายและเป็นปลาสวยงามที่คนไทยนิยมเลี้ยงกันมากนะคะส่วนใจความอื่นๆนะคะก็จะเป็นเพียงแค่ใจความรองนั่นเองค่ะ
0: ทีมครูพี่อุตอบถูกนะคะครูพี่สีเทียนจะต้องให้คะแนนทีมครูพี่อุนะคะ
1: สำหรับข้อนี้นะคะเด็กๆคิดว่าคุณครูพี่อูจะได้รับกี่แต้มคะ
0: 12มั้ยคะเด็กๆเอาเยอะสุดไปเลย
1: ครูพี่เทียนคิดว่า2นะคะเริ่มเลยค่ะสำหรับข้อนี้นะคะครูพี่อูได้1คะแนนนะคะ
0: ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆเรายังมีข้อต่อไปนะคะ
1: แต่ไม่ต้องร้องไห้นะคะเดี๋ยวครูพี่สีเทียนจะเขียนคะแนนให้ครูพี่อูนะคะสำหรับข้อนี้ครูพี่อูได้1แต้มนะคะดีใจไหมคะครูพี่อูคะ
0: ไม่ดีใจเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะ
1: ต่อไปค
0: ่
1: ะ
0: ผลไม้ชนิดต่อไปนะคะเราไปดูกันที่องุ่นดีกว่าค่ะเด็ก
1: ๆองุ่นนะ
0: อ่านบนจอพร้อมๆกับคุณครูนะคะนอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งสีแล้วคามยังขึ้นชื่อว่ามีกระบวนการย้อมที่ยากที่สุดในโลกเริ่มจากการเก็บคามแต่เช้ามืดเพื่อให้ได้เนื้อคามมากใบที่พร้อมเก็บนั้นจะมีหยาดสีคามออกมาเรียกว่าคามหยาดจากนั้นนำมาหมักแช่น้ำให้เน่าเปื่อยแล้วแยกเอาส่วนของเนื้อสีออกมาโดยการตกตะกอนด้วยปูนขาวและอากาศปล่อยให้ตะกอนนอนก้นแล้วจึงแยกส่วนที่เป็นน้ำออกจะได้เนื้อคามเป็นตะกอนข้นเหนียว
1: สำหรับข้อนี้นะคะเด็กๆคิดว่าใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งไหนคะ
0: ทีมครูพี่สีเทียนตอบว่าอยู่ตำแหน่งไหนคะ
1: ครูพี่สีเทียนคิดยังไม่ออกค่ะเด็กๆช่วยพี่สีเทียนคิดหน่อยนะคะมีเด็กตอบมาแล้วนะคะว่าอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้าค่ะ
0: ใช่ไหมนะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันเลยค่ะเด็ก
1: ๆเย้
0: ใจความสำคัญของย่อหน้านี้นะคะอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้านั่นเองค่ะคือนอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งสีแล้วคามยังขึ้นชื่อว่ามีกระบวนการย้อมที่ยากที่สุดในโลกอีกด้วยนักเรียนจะเห็นนะคะว่าส่วนอื่นๆนอกจากนี้นะคะจะเป็นส่วนใจความรองที่สนับสนุนใจความสำคัญนั่นเองค่ะไม่รอช้านะคะไปที่ผลไม้ชนิดต่อไปเลยค่ะ
1: คุณครูพี่โอยังไม่ได้ให้คะแนนคุณพี่สีเทียนเลย
0: ลืมนะคะเกือบลืมนะคะเดี๋ยวมาดูคะแนนสำหรับคุณครูพี่สีเทียนนะคะเอาเท่าไหร่ดีคะครูพี่สีเทียน
1: แต้มสูงสุด12ไปเลยค่ะ
0: อาจจะได้0ก็ได้นะคะหมดเลยนะคะ
1: หมดเลยค่ะตักติ๊กตักติ๊กตัก
0: ได้แปดแต้มนะคะ
1: หมุนดีมากๆเลยนะคะ
0: นำไปแล้วนะคะไปที่ข้อต่อไปเลยค่ะ
1: ต่อไปนะคะมาดูผลไม้ชิ้นถัดไปเลยนะคะนั่นก็คือราชาแห่งผลไม้ของเรานะคะก็คือทุเรียนนะคะสำหรับทุเรียนนะคะก็ซ่อนบทอ่านไว้ในนี้นะคะนั่นก็คือขนมขบเคี้ยวถือว่าเป็นอาหารขยะหรือว่าจังฟู้ดเพราะมีคุณค่าทางโภชนาการน้อยส่วนสารอาหารประเภทโปรตีนวิตามินเกลือแร่มีน้อยมากเมื่อกินเข้าไปแล้วจะอิ่มง่ายแป้งและน้ำตาลจะเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายทำให้เกิดโรคอ้วนและอาจทำให้เกิดโรคอื่นๆตามมาหรืออาจเกิดโรคสารอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการหากบริโภคจำนวนมากอาจส่งผลต่อพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาในระยะยาวแก่เด็กได้ค่ะ
0: ทีมครูพี่อุนะคะช่วยกันตอบหน่อยเร็วค่ะเด็กๆแต่ความสำคัญอยู่ตำแหน่งไหนเอ่ย
1: มีเด็กๆตอบมาหลายคนเลยนะคะ
0: รู้สึกว่าข้อนี้เสียงจะแตกนะคะบางคนก็บอกว่าส่วนต้นบางคนก็บอกว่าส่วนท้ายนะคะ
1: แล้วคุณครูพี่อุล่ะคะคิดว่า
0: เด็กส่วนใหญ่ตอบว่าส่วนต้นค่ะคุณครูพี่สีเทียน
1: เดี๋ยวครูพี่สีเทียนจะเฉลยให้ฟังนะคะสำหรับใจความสำคัญของบทอ่านนี้นะคะก็คืออยู่ที่ตอนนะคะตอนต้นของย่อหน้านั่นเองนะคะใจความสำคัญก็คือขนมขบเคี้ยวถือว่าเป็นอาหารขยะนะคะเด็กๆดูที่คำว่าอาหารขยะนะคะหรือว่าจะเป็นคำคีย์เวิร์ดนะคะที่บ่งบอกว่าใจความสำคัญรองเนี่ยหมายถึงใจความสำคัญรองมีอะไรบ้างนะคะเช่นการที่มีโภชนาการน้อยการที่ไม่มีโปรตีนไม่มีวิตามินเกลือแร่นะคะนอกจากนี้ก็ยังทำให้ส่งผลให้เกิดโรคอ้วนหรือว่าโรคต่างๆได้ค่ะครูพี่อุ๋คะ
0: ทีมครูพี่อุ๋ตอบถูกนะคะครูพี่สีเทียนต้องได้รับคะแนนแล้วค่ะจะหมดแล้วนะคะจะได้เท่าไหร่นะ
1: 12หรือเปล่าคะ12หรือเปล่า
0: น่าจะ12ค่ะเย้ได้12ค่ะ
1: มันอยู่ตรงกลางนะคะ
0: 12พอดีค่ะครูพี่
1: มุนใหม่ไหมคะอยู่ตรงกลาง
0: ไม่ค่ะได้12ค่ะนี่ค่ะ
1: อ๋อ12แล้วกันนะคะครูพี่อูได้12นะคะ
0: ดีใจไหมคะเด็ก
1: ๆเด็กๆดีใจมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อที่ผลไม้ชิ้นสุดท้ายกันเลยนั่นคือ
0: สับปะรดค่ะเด็กๆดูบทอ่านที่ซ่อนอยู่ในสับปะรดนะคะการถนอมอาหารช่วยให้เรามีอาหารไว้รับประทานทุกฤดูเช่นมีมะม่วงมีทุเรียนรับประทานตลอดทั้งปีแต่จะเป็นมะม่วงกวนมะม่วงแผ่นมะม่วงดองมะม่วงแช่อิ่มหรือทุเรียนกวนซึ่งมีรสชาติต่างไปจากมะม่วงและทุเรียนสดๆอ่านจบไปแล้วทีมครูพี่สีเทียนคิดว่าใจความสำคัญอยู่ตำแหน่งใดของย่อหน้าคะ
1: เด็กๆช่วยครูสีเทียนตอบหน่อยนะคะมีเด็กๆตอบมานะคะว่าอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้าค
0: ่
1: ะ
0: ถูกไหมคะทีมครูพี่อุ๊ใช่ส่วนต้นไหมเอ่ย
1: ถูกแน่นอนค
0: ่
1: ะ
0: เราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะใจความสำคัญอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้าค่ะก็คือการถนอมอาหารช่วยให้เรามีอาหารไว้รับทุกฤดูนั่นเองค่ะนักเรียนจะสังเกตนะคะว่าจะมีคำว่าเช่นใช่ไหมคะซึ่งคำว่าเช่นนะคะก็จะเป็นการยกตัวอย่างนะคะว่ามีมะม่วงแล้วก็มีทุเรียนนะคะที่สามารถถนอมอาหารได้ก็คือไม่ว่าจะเป็นทำให้เป็นมะม่วงดองมะม่วงแผ่นมะม่วงแช่อิ่มต่างๆนะคะซึ่งก็จะไปขยายการถนอมอาหารในใจความหลักของเรานั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวมาดูคะแนนกันต่อเลยนะคะว่าจะได้กี่คะแนนครูพี่หมดแล้วค่ะ
0: เอาสัก12เลยค่ะ
1: ข้อนี้เหมือนรอบเมื่อกี้นะคะโอ้ยครูพี่หมุนเก่งมากๆเลย
0: ได้12อีกแล้วค่ะเด็กๆรวมคะแนนเลยค่ะใครชนะเอ่ย
1: เดี๋ยวครูพี่จะรวมคะแนนสักครู่นะคะของครูพี่อูนะคะบทความแรกได้1นะคะบทความที่2ได้12รวมเป็น13ค่ะส่วนของครูสีเทียนนะคะตอนแรกได้8นะคะบวกกับรอบ2 12นะคะเป็น20น
0: ั่นเองนะคะคะแนนเฉียดชิวนะคะเด็กๆทีมครูพี่อู๋ไม่ต้องเป็นไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวมีรางวัลปลอบใจอย่างแน่นอนค่ะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาสรุปพร้อมๆกับคุณครูพี่สีเทียนเลยดีกว่าค่ะ
1: เดี๋ยวครูพี่สีเทียนนะคะจะทวนให้ตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะว่าใจความสำคัญเนี่ยคืออะไรแล้วก็พบได้ที่ตำแหน่งไหนบ้างนะคะใจความสำคัญนะคะก็คือใจ จความที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดนะคะแล้วก็เป็นส่วนที่เด่นที่สุดนอกจากนี้นะคะในแต่ละย่อหน้าเนี่ยก็จะพบใจความสำคัญเพียงแค่1ใจความสำคัญนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆนอกจากใจความสำคัญนะคะจะมีในย่อหน้าแล้วนะคะยังมีใจความรองหรือพลความด้วยนะคะซึ่งเป็นส่วนที่มาขยายใจความหลักนะคะให้มีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็วิธีที่คุณครูสองคนนะคะได้สอนไปวันนี้นะคะเป็นเพียงวิธีเดียวเท่านั้นนะคะนอกจากนี้ยังมีวิธีอื่นอีกไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างคะครูพี่สีเทียน
1: ไม่ว่าจะเป็นการขีดเส้นใต้นะคะการไฮไลท์หรือว่าการย่อใจความนั้นด้วยสำนวนของตัวเองนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆ
1: แต่ข้อควรระวังนะคะครูสีเทียนก็อยากจะบอกเด็กๆนะคะว่าอย่าพยายามเอาแต่ละประโยคหรือว่าแต่ละข้อความเนี่ยมาต่อๆกันนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เนื้อความทั้งหมดเนี่ยมันสามารถที่มันคลาดเคลื่อนหรือว่าเปลี่ยนความหมายได้นะคะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วค่ะสุดท้ายนี้นะคะครูสีเทียนก็อยากจะมาถามคำถามทวนความรู้ให้กับเด็กๆนะคะ
0: ซึ่งคำถามของเราในวันนี้นะคะจะมีทั้งหมด3ข้อนะคะเด็ก
1: ๆ
0: ให้เด็กๆช่วยกันตอบนะคะแล้วก็ตอบให้ได้ด้วยนะคะคำถามข้อแรกนะคะสิ่งแรกที่เราต้องทำในการอ่านจับใจความคืออะไรคะเด็กๆ
1: สิ่งแรกที่เราจะต้องทำในการอ่านจับใจความคืออะไรคะเด็ก
0: ๆ
1: มีเด็กๆตอบถูกนะคะนั่นก็คือการกำหนดจุดมุ่งหมายนั่นเองนะคะ
0: มาต่อที่คำถามข้อที่2นะคะการอ่านจับใจความสำคัญส่วนใดที่สามารถตัดออกไปได้คะ
1: สำหรับการอ่านจับใจความสำคัญนะคะสิ่งที่สามารถตัดออกไปได้คืออะไรคะเด็กๆต้องตอบถูกอีกแล้วนะคะก็คือใจความรองหรือว่าพลความนั่นเองนะคะ
0: มาต่อกันที่ข้อสุดท้ายเลยค่ะใจความสำคัญพบได้กี่ตำแหน่งใดบ้างคะเด็กๆเราเรียนกันมาแล้วนะคะ
1: ฝั่งนี้มีคนตอบ2ตำแหน่งนะคะแต่เดี๋ยวครูจะเฉลยให้นะคะก็คือ4ตำแหน่งนั่นเองนะคะก็คือจะพบได้ทั้งตอนต้นตอนกลางตอนท้ายและพบได้ทั้งตอนต้นแล้วก็ตอนท้ายค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะคะครูสีเทียนก็อยากจะฝากเด็กๆนะคะว่าความรู้ที่พี่อุและก็ครูพี่สีเทียนได้นำมาฝากในวันนี้นะคะเด็กๆสามารถนำไปใช้ในการอ่านหนังสือสอบหรือว่าทำข้อสอบได้นะคะในรายวิชาที่มีเนื้อหาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะหรือว่าสามารถเอาไปใช้ในการอ่านบทความบทอ่านต่างๆนะคะเพื่อย่นระยะเวลาในการสรุปใจความสำคัญนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเวลาของเราก็จะหมดแล้วนะคะแต่ก่อนที่คุณครู2คนจะไปนะคะคุณครูก็มีแบบฝึกหัดเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญนะคะมาให้นักเรียนนะคะได้ทำเป็นการบ้านเพื่อเป็นการทบทวนความรู้นะคะซึ่งแบบฝึกหัดของเรามีทั้งหมด3ข้อด้วยกันค่ะให้นักเรียนอ่านนะคะแล้วหาตำแหน่งใจความสำคัญนะคะว่าอยู่ส่วนใดของย่อหน้านะคะแล้วก็ตอบลงไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครู2คนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ
1: แล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: คุณผู้ชมครับศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาซึ่งตั้งอยู่บนถนนนางงามศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองที่อยู่เคียงคู่ความศรัทธาของผู้คนบนถิ่นฐานย่านนี้มาช้านานศาลเจ้าที่เสกสรรบันดาลขึ้นในสมัยพระยาวิเชียรคีรีเจ้าเมืองสงขลาลำดับที่4
1: ซึ่งได้รับพระราชทานไม้ชัยพฤกษ์หลักชัย1ต้นกับเทียนชัย1เล่มพร้อมด้วยเครื่องทัยทานจึงนำมาประดิษฐานและทำการฝังหลักชัยเมืองสงขลาเมื่อปีพุทธศักราช2385ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่3ต่อมาจึงได้ให้ช่างสร้างตึกที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมจีน3หลังครอบทับหลักเมืองไว้ล่วงการผ่านสมัยในปีพุทธศักราช2460สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนลพบุรีราเมศรอุปราชมณฑลปักใต้ได้ลงลายพระหัตถ์แจ้งว่าเสาหลักเมืองจังหวัดสงขลาปวกกัดชำรุดสุดโทรมพ่อค้าและประชาชนจังหวัดสงขลาจึงช่วยกันออกเงินทำเสาหลักเมืองขึ้นใหม่ด้วยซีเมนต์คอนกรีตดังที่เห็นเช่นในปัจจุบันนี
0: ้ศาสนสถานสำคัญที่ได้รับการดังสรรบันดาลจนโอฬารตระการตาเปลี่ยนไปด้วยความศรัทธาจากบรรดามหาชนคนเมืองสงขลาที่ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนจีน
1: และหากเราเดินจากศาลเจ้าพ่อหลักเมืองไปจนสุดถนนสายนางงามภูมิสถานบริเวณละแวกบ้านย่านตัวเมืองสงขลาในปัจจุบันยังเป็นที่พำนักพักพิงของชาวไทยมุสลิมซึ่งเป็นที่รู้จักกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่ามุสลิมบ้านบน

ที่นี่นครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางเข้าสู่อู่บ้านฐานถิ่นแผ่นดินประวัติศาสตร์ซึ่งในสมัยโบราณมีชื่อเรียกขานกันว่าสิงห์พระดินแดนที่มีวัฒนธรรม3ชนชาติซึ่งฉายฉานอัตลักษณ์อันหลากหลายบนผืนพระสุธาเดียวกันและยังร่วมกันรังสรรค์บันดาลให้ถิ่นฐานย่านนี้มีความเจริญก้าวหน้าสืบมาเป็นเวลานับร้อยปีล่วงมาแล้วเพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกเก่าการเมืองท่าการค้าโบราณที่ตั้งอยู่ตรงแหลมทองบริเวณฝั่งอ่าวไทยที่มากล้นไปด้วยศิลปะอารยวัฒนธรรมอันล้ำค่าของ3ชนชาติที่สถิตสถาพรอยู่คู่กับวิถีชีวิตของผู้คนท่วมท้นไปด้วยอัตลักษณ์ภายในเมืองใหญ่ไพศาลแห่งย่านปากใต้เมืองโบราณที่ผู้คนต่างเรียกขานในยุคปัจจุบันว่าเมืองสงขลา

0: สงขลาปรากฏมีชื่อเสียงตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่21โดยมีศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่บริเวณฝั่งหัวเขาแดงดังมีหลักฐานจารจารึกอยู่ในจดหมายเหตุของชาวอาหรับปรากฏคำว่าสิงกูลหรือสิงขลาแต่บรรดาบรรพชนคนพื้นเมืองน่าจะออกเสียงคำเหล่านี้ว่าสิงขรหรือสิงขระแต่บรรดาบรรพชนคนพื้นเมืองน่าจะออกเสียงคำเหล่านี้ว่าสิงขรหรือสิงคะที่แปลว่าภูเขาหรือยอดเขาสอดคล้องกับที่ตั้งเมืองสงขลาในอดีตบริเวณฝั่งหัวเขาแดงซึ่งมีพื้นที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนภูเขาอีกทั้งยังมีหลักฐานปรากฏอยู่ในแผนที่ราชอาณาจักรสยามโดยใช้ชื่อว่าซิงกอราซึ่งเขียนโดยนักบวชชาวฝรั่งเศสชื่อบาทหลวงปลาซิดเดอแซงเอแลนขณะเดินทางมายังกรุงสยามเมื่อปีพุทธศักราช2229ส่วนอีกหลักฐานหนึ่งที่มีการจดบันทึกจารึกเอาไว้เกี่ยวกับเมืองสงขลาในหนังสือประวัติศาสตร์ธรรมชาติและการเมืองแห่งราชอาณาจักรสยามโดยนายนิโคลาแชเวสความตอนหนึ่งระบุว่าเมืองท่าที่สำคัญทางฝั่งตะวันออกของแหลมทองเมืองหนึ่งที่บรรดาพ่อค้าวานิชจากประเทศที่เจริญแล้วได้แก่จีนโปรตุเกสฮอลันดาและนานาประเทศต่างต้องนำเรือสินค้าเข้ามาเทียบท่าเพื่อนำสินค้ามาขายและรับสินค้าเมืองนี้ชื่อเมืองสิงขรซึ่งสันนิษฐานกันว่าเรียกตามลักษณะเมืองที่มีภูเขามากต่อมาจึงเรียกเพี้ยนเป็นเมืองสงขลามาจนถึงปัจจุบันเมืองสงขลาก่อตั้งขึ้นโดยดาโตะโมกอลชาวมุสลิมที่นำครอบครัวและบริวารลงเรือสำเภาจากชวามาขึ้นฝั่งที่หัวเขาแดงเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2145และได้ก่อร่างสร้างเมืองขึ้นบริเวณปากทางเข้าทะเลสาบสงขลาและขยายเมืองจนเป็นเมืองท่าขนาดใหญ่ขึ้นตรงต่อกรุงศรีอยุธยาจนได้รับความไว้วางใจในสมเด็จพระเอกาทศรสจึงได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดาโตะโมกอลเป็นข้าหลวงใหญ่ดูแลเมืองสงขลาล่วงการผ่านสมัยมาจนถึงปีพุทธศักราช2185ยุคของสุไลมานบุตรชายของดาโตะโมกอลผู้ได้สืบทอดตำแหน่งเจ้าเมืองสงขลาที่หัวเขาแดงและเริ่มมีการค้าขายกับชาวต่างชาติมากขึ้นทั้งยังเป็นเมืองท่าและสถานีพักสินค้าอันยิ่งใหญ่ส่งผลให้เมืองสงขลาที่หัวเขาแดงนั้นพัฒนาได้อย่างรวดเร็วจนสุไลมานตั้งตัวเป็นกบฏแข็งเมืองต่อกรุงศรีอยุธยาไม่ยอมรับอำนาจของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองพร้อมกับสถาปนารัฐสุลต่านขึ้นที่หัวเขาแดงตั้งตัวเป็นอิสระแต่งตั้งตัวเองเป็นกษัตริย์เรียกกันว่าพระเจ้าเมืองสงขลาลุการผ่านสมัยมาจนถึงปีพุทธศักราช2223ในช่วงรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทางอยุธยาได้ส่งกองทัพมาปราบปรามจนเมืองสงขลาถูกทำลายราบคาบทั้งป้อมคูประตูหอรบรวมทั้งบ้านเรือนหลงเหลือไว้แต่เพียงแผ่นดินเท่านั้นครั้นต่อมาจนถึงปีพุทธศักราช2318ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีเมืองสงขลาได้รับการทำนุบำรุงให้รุ่งเรืองเฟื่องฟูขึ้นมาอีกครั้งในฐานะเมืองท่าบริเวณบ้านแหลมสนฝั่งหัวเขาแดงและให้ชาวจีนปกครองเมืองสงขลาจนได้วิวัฒน์พัฒนาขยายตัวอย่างรวดเร็วจนผู้คนเพิ่มพูนคับคั่งในพื้นที่ฝั่งแหลมสนเกิดปัญหาความคับแคบของความเป็นอยู่น้ำจืดเกิดกันดารไม่สามารถขยายตัวเมืองออกไปได้เพราะด้านหลังเป็นเขาแดงส่วนด้านหน้าก็ประชิดติดกับทะเลสาบไม่สามารถขยายเมืองได้ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2375สมัยกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3จึงได้โปรดเกล้าให้พระยาวิเชียรคีรีเทียนเซ่งผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาลำดับที่4ย้ายเมืองสงขลาจากฝั่งแหลมสนมาตั้งเมืองที่ฝั่งตำบลบ่อยาง พื่อสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นใหม่พร้อมทั้งพระราชทานยกเงินภาษีอากรเมืองสงขลาให้เป็นจำนวน200ช่างเพื่อสร้างกำแพงรอบเมืองประตูเมืองป้อมปราการจนแล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2385และกลายเป็นเมืองสงขลามาจนถึงปัจจุบันนี
1: ้บริเวณนี้เป็นบริเวณที่เรียกว่าปากน้ำของเมืองสงขลาฝั่งเขาแดงซึ่งเป็นยุคแรกของการตั้งเมืองสงขลาจากภูมิทัศน์หรือว่าจากลักษณะของภูมิศาสตร์ที่เป็นชัยภูมิมันเหมาะเนื่องจากว่าถ้าหากว่าเราเข้าไปทางด้านหลังซึ่งเป็นปากอ่าวไปสู่ทะเลสาบออกมาทางด้านหน้าก็จะออกสู่ทะเลเหมาะแก่การคมนาคมอาจจะเป็นเพราะลักษณะดังกล่าวนี้เองที่ทำให้ดะโตะโมกอลหรือว่าสุลต่านสุไลมานซึ่งเป็นยุคหลังในที่สุดก็เลยเลือกพื้นที่แห่งนี้เป็นชัยภูมิในการที่จะลงหลักปักฐานแล้วก็สร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นมาภูเขาด้านที่เห็นอยู่ในขณะนี้คือเขาเขียวซึ่งเป็นภูเขาที่ต่อกันมากับเขาแดงอันเป็นที่ตั้งของเมืองสงขลาส่วนที่เป็นพื้นราบลงมาเหมือนกับเป็นแหลมบริเวณนี้ชาวบ้านเรียกบ้านแหลมสนมาตั้งแต่ดั้งแต่เดิมสงขลาฝั่งแหลมสนนั้นเกิดขึ้นในสมัยที่พระเจ้ากรุงธนบุรีเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ครองนครยุคแรกๆของการตั้งเมืองสงขลาฝั่งแหลมสนก็ล้วนแต่เป็นชาวจีนเพราะฉะนั้นอาคารบ้านเรือนที่พอจะมีอยู่ในสมัยนั้นรวมทั้งที่สาธารณะก็ล้วนแต่เป็นศิลปะแนวจีนทั้งสิ้นและที่สำคัญเจ้าเมืองศรัทธาในพระพุทธศาสนาการก่อกำเนิดเกิดขึ้นของวัดจึงมีอย่างมากมายนะครับอย่างวัดสุวรรณคีรีนะครับซึ่งเป็นวัดประจำตระกูลณสงขลาก็จะเห็นได้ว่ายังมีความเป็นศิลปะแบบจีนผสมอยู่และถ้าเข้าไปในวัดเราก็จะพบว่าในวัดนั้นไม่ว่าจะเป็นหอระฆังก็ดีไม่ว่าจะเป็นองค์เจดีย์และที่สำคัญก็คือเจดีย์เฉพาะที่เป็นเจดีย์ทรงจีนก็เกิดขึ้นในยุคของเมืองสงขลาฝั่งแหลมสนทั้งสิ้นเนื่องจากว่าความเจริญทางด้านการหลั่งไหลกันเข้ามากันเข้ามาอยู่กันอย่างมากมายทำให้เมืองสงขลานี้ขยายตัวไม่ทันนะครับจนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่3จึงได้มีการย้ายเมืองสงขลาจากฝั่งแหลมสนข้ามปากน้ำของทะเลสาบสงขลามาอยู่ฝั่งปัจจุบันก็คือฝั่งบ่อยาง
2: นี่คือกำแพงเมืองสงขลานะคะบริเวณถนนนครนอกที่ยังหลงเหลืออยู่นะคะเมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ย้ายสงขลาฝั่งแหลมสนมายังฝั่งบ่อยางนะคะสิ่งแรกที่ทำก็คือให้สร้างกำแพงเมืองนะคะลักษณะเด่นของกำแพงเมืองสงขลาก็คือว่าที่ไม่เหมือนกับที่อื่นเลยนะคะกำแพงนี้จะสร้างด้วยหินสีแดงนะคะในขณะที่กำแพงเมืองอื่นทั่วๆไปจะสร้างด้วยอิฐกำแพงเมืองเนี่ยนะคะก็จะ อยู่คู่กับถนนนครนอกนะคะแต่ถนนนครนอกในอดีตเนี่ยนะคะมันไม่เป็นถนนใหญ่เหมือนอย่างปัจจุบันนะคะจะเป็นทางเล็กๆสำหรับคนเดินและก็รถลากที่เขาเรียกว่ารถแหล่นเชียนะคะที่คนจีนลากเนี่ยสัญจรไปมาได้ถนนนครนอกได้ขยายใหญ่เนื่องจากพระยายมราชปั้นสุขุมนะคะได้ให้มีการขยายเมืองสงขลาและก็ให้มีการรื้อกำแพงเมืองเอาอิฐจากกำแพงเมืองนี่ค่ะไปถมถนนนะคะแล้วก็ขยายถนนขึ้นนะคะเพราะว่าเมืองมันเจริญขึ้น

ลาแห่งนี้มีศิลาจารึกโบราณเก่าแก่นะครับอยู่3หลักใน3หลักนี่จารึกเรื่องราวเดียวกันแต่ละหลักนั้นจารึกต่างภาษากันนะครับอย่างเช่นหลักแรกสุดเป็นจารึกด้วยภาษามลายูหลักกลางเป็นจารึกภาษาไทยส่วนหลักทางขวาเป็นจารึกภาษาจีนจารึกทั้ง3ภาษานี้จะบอกให้เห็นว่าคนในอดีตของเมืองบ่อยางหรือว่าเมืองสงขลานั้นนะครับเป็นคนกลุ่มใหญ่

ไม่มีสิ่งเหล่านี้บอกให้รู้ว่าจนถึงปัจจุบันเรื่องราวของคน3กลุ่มไม่ว่าจะเป็นไทยพุทธไทยมุสลิมแล้วก็ชาวไทยเสื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในเมืองสงขลานะครับไม่ใช่ว่าขาดช่วงขาดตอนแต่ไม่เคยลืมซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้ก็ยังคงปรากฏอยู่สมกับคำที่ปราชญ์เคยกล่าวไว้ว่า3หลักผสมเกลียวเป็น1เดียวในสงขลา

1ในถนนเก่าการที่เรียกขานกันว่าถนนไซบุรีภูมิสถานที่ตั้งอยู่คู่ขนานกับถนนนางามปรากฏมีพระอารามโบราณที่ถูกเรียกขานกันว่าวัดกลางปูชนียสถานสำคัญที่รังสรรค์บันดาลผ่านงานศิลปะรูปแบบไทยจีนจนเป็นอัตลักษณ์ให้เห็นได้อย่างลงตัวพร้อมทั้งได้รับอิทธิพลความเจริญทางสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมของสยามประเทศมาจากสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นโดยมีการนำรูปแบบอาคารจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามมาเป็นต้นแบบของพระอุโบสถอีกทั้งวัดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ประกอบพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาของผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาตั้งแต่ครั้งอดีตกาลจวบการผ่านสมัยมาจนกระทั่งปีพุทธศักราช2460พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงโปรดเกล้ายกขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีและในปัจจุบันวัดกลางแห่งนี้มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าวัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร

0: วัดมชิมาวาดสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาผู้สร้างวัดชื่อนางศรีจันทร์ชาวบ้านจึงเรียกชื่อวัดว่าวัดยายศรีจันทร์ภายหลังมีผู้สร้างวัดขึ้นทางทิศเหนือ1วัดและทางทิศใต้1วัดโดยวัดยายศรีจันทร์อยู่ตรงกลางชาวบ้านจึงนิยมเรียกว่าวัดกลางในปีพุทธศักราช2431สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสเมื่อครั้งยังดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าน้องยาเธอกรมมหมื่นวชิรยานวโรรสได้เสด็จเยือนเมืองสงขลาทรงเปลี่ยนชื่อจากวัดนางศรีจันทร์หรือวัดกลางเป็นวัดมชิมาวาดและได้รับการปฏิสังขรณ์เรื่อยมาโดยระหว่างปีพุทธศักราช2390ถึง2408ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่โดยเจ้าพระยาวิเชียรคีรีบุญสังณสงขลาผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาลำดับที่5ของตระกูลณสงขลาสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ในปีพุทธศักราช2394เป็นพระอุโบสถทรงไทยสมัยรัตนโกสินทร์เป็นฝีมือช่างหลวงในกรมช่าง10หมู่พร้อมด้วยช่างประจำเมืองสงขลาผสานพุทธศิลป์แบบไทยผสมจีนเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวภายในพระอุโบสถมีภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังทั้ง4ด้านเนื้อเรื่องเป็นเทพชุมนุมพระพุทธประวัติและทศชาติชาดกเป็นจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่4ด้วยฝีมือช่างหลวงอีกหนึ่งสิ่งสำคัญภายในวัดมชิมาวาดวรวิหารคือพระประธานภายในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปหินอ่อนประทับนั่งปางสมาธิพุทธลักษณะแบบไทยผสมจีนประดิษฐานอยู่ในบุษบกลักษณะคล้ายบุษบกของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรขนาดย่อส่วนสิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้พระอุโบสถวัดมชิมาวาดนับเป็นสถาปัตยกรรมไทยที่งดงามมากแห่งหนึ่งของภาคใต้
1: โครงสร้างของอุโบสถเนี่ยจะเห็นว่าสำหรับอุโบสถของวัดมชิมาวาดนั้นจะเป็นอุโบสถที่แปลกกว่าของที่อื่นๆเนื่องจากว่าโครงสร้างข้างบนเนี่ยเปิดเผยหมดเปิดกว้างจะไม่มีเพดานนะเพราะเราสามารถดูความอลังการของเครื่องไม้ทั้งหมดพอลงมาที่ผนังของอุโบสถเห็นว่าทั้งทุกด้านของฝาผนังเนี่ยเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังนะตอนบนสุดเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นรูปเทวดานั่งประทับนั่งบน

นมมือมุ่งตรงไปที่พระประธานเป็นการนมัสการทำความเคารพต่อพระประธานซึ่งเป็นพระพุทธรูปเป็นพระพุทธเจ้าภาพที่สะท้อนจากจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถอันนี้มันจะสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมร่วมกันระหว่างจีนไทยซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ปรากฏในยุคที่เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง

0: วัดมัชฌิมาวาสโบราณสถานที่ผสมผสานงานทางสถาปัตยกรรมได้อย่างลงตัวโดดเด่นเป็นสง่าล้ำค่าเคียงคู่ถิ่นฐานย่านเมืองสงขลาแห่งนี้มาช้านานอีกทั้งวัดแห่งนี้ยังมีหลักฐานจารย์จารึกบันทึกเป็นภาษาจีนถึงงามความดีของเจ้าเมืองสงขลาให้เห็นเป็นประจักษ์สืบต่อกันมาเป็นเวลาหลายชั่วอายุคนอยู่บนกำแพงแก้วของพระอุโบสถทั้ง4ทิศดังที่เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาสองค์ที่12พระราชศีลสังวรได้เรียบเรียงแปลไว้อยู่ในหนังสือสารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต้ดังนี้เจ้าพระยาผู้เป็นใหญ่แห่งตระกูลโง่ตั้งจิตสร้างกุศลปกครองราษฎรนิกรรักความเป็นธรรมขึ้นชื่อลือเกียรติงามเป็นคนสุจริตไม่พูดเท็จมีมนุษยธรรมกุศลทานน้ำใจงามไม่เลวมีพรสวรรค์ยึดหลักเป็นกลางเมืองสงขลาเป็นสุขสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากมีเป็นเมืองขึ้นชื่อลือนามทั้ง4ทิศถึงแม้ถูกราวีร้อยครั้งก็ยังยืนยงถาวรตลอดไปกษัตริย์เสด็จสงขลาประทานพรแก่ราษฎรนิกรดังประทีปสาดส่องไปทั่วราษฎรด้วยเมตตาธรรมจากจารึกบนเสาหินแสดงให้เห็นถึงความสงบสุขภายใต้การปกครองของเจ้าเมืองคนจีนบรรพชนต้นตระกูลณสงขลาผู้จงรักภักดีและปกครองบ้านเมืองสงขลาแห่งนี้มาช้านาน
1: บนแผ่นดินประวัติศาสตร์เมืองสงขลามีเกียรติประวัติอันเกรียงไกรของตระกูลณสงขลาบรรพชนที่เดินทางเข้ามาตั้งรกฝังรากฝากชีวิตสถิตติดอยู่ภายในอู่บ้านย่านเมืองแห่งนี้มาช้านานโดยมีผู้ที่เป็นต้นตระกูลคือในเหี่ยงแซ่เห่าชาวจีนเจียงจิ้วหูตำบลบ้านแซ่หินเหนือเมืองแอมุยมณฑลฮกเกี้ยนประเทศจีนได้อพยพเข้ามาตั้งรกฝังรากฝากชีวิตอยู่ที่เมืองสงขลาเก่าบริเวณบ้านแหลมสนฝั่งเขาแดงจนเติบโตเป็นคหบดีราษฎรต่างเรียกขานว่าตัวแปะต่อมาได้เริ่มรับราชการเป็นนายอากรทำอากรรังนกเกาะ4เกาะ5ถวายเงินปีละ50ชั่งจนได้รับโปรดเกล้าดำรงตำแหน่งให้เป็นพระยาสุวรรณคีรีสมบัติและเป็นผู้ว่าราชการเมืองสงขลาลำดับที่1ซึ่งต่อมามีการสืบเชื้อสายโดยลูกหลานให้เป็นผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลามาหลายชั่วอายุคนและได้ร่วมกันทำนุบำรุงเมืองสงขลาให้มีความเจริญสืบต่อกันมามีการค้าขายกับชาวต่างชาติทำให้เมืองสงขลาเติบโตอย่างรวดเร็วจนมาถึงพระยาวิเชียรคีรีผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาลำดับที่8เมื่อปีพุทธศักราช2437ในรัชสมัยล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ได้ทรงปฏิรูปการปกครองเป็นแบบมณฑลเทศาภิบาลและในปีพุทธศักราช2439ได้รวมเมืองนครศรีธรรมราชเมืองพัทลุงเมืองสงขลาและหัวเมืองมาลายู7หัวเมืองเข้าไว้ด้วยกันตั้งเป็นมณฑลนครศรีธรรมราชโดยมีเจ้าพระยายมราชเป็นข้าหลวงเทศาภิบาลสำเร็จราชการมณฑลและได้ลดบทบาทให้พระยาวิเชียรคีรีเป็นจางวางกำกับราชการตำแหน่งเจ้าเมืองสงขลาจึงได้สิ้นสุดลงรวมระยะเวลาในการสำเร็จราชการเมืองสงขลาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2318ครั้งสมัยกรุงธนบุรีเป็นลำดับมาจนถึงปีพุทธศักราช2444นับเป็นเวลารวมทั้งสิ้น126ปีหลังจากนั้นพระยาพฤกษาพิรมบุตรชายพระยาวิเชียรคีรีผู้สำเร็จราชการขลาลำดับที่8ได้ทำคุณงามความชอบไว้อย่างมากมายจนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากล้นเกล้าพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6ทรงโปรดเกล้าพระราชทานนามสกุลณสงขลาเมื่อวันที่29มิถุนายนปีพุทธศักราช2456เป็นลำดับที่108ของสยามนับเป็นสิริมงคลในตระกูลณสงขลาเป็นอย่างยิ่งนี่คือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญที่บรรพชนคนสงขลาภาคภูมิใจ ที่ได้รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทแห่งพระเจ้าแผ่นดินสยามมายาวนานหลายชั่วอายุคนรวมทั้งยังได้อุตสาหะพัฒนาอู่บ้านย่านเมืองแห่งนี้มาเป็นเวลานับร้อยปีล่วงมาแล้ว
2: นี่คือสุสานของพญาสุวรรณคีรีสมบัติเหยียงแซ่เฮาซึ่งเป็นเจ้าเมืองสงขลาคนที่หนึ่งในตระกูลณสงขลาและเป็นต้นสกุลณสงขลาวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมของทุกปีลูกหลานในสกุลณสงขลาทุกสายสกุลก็จะมารวมตัวกันที่นี่เพื่อทำพิธีคารวะบรรพบุรุษในเทศกาลเชงเม้งบรรพบุรุษของเราได้เลือกสถานที่แห่งนี้เป็นห่วงซุยเนื่องจากทำเลตรงนี้เป็นทำเลที่ดีมากเพราะว่าด้านหลังติดภูเขานะครับและด้านหน้าก็เป็นทะเล

คฤหาสน์หลังนี้นะครับเป็นของท่านเนตรณสงขลานะครับท่านประสงค์ที่จะสร้างให้กับลูกสาวนะครับชื่อท่านชื่นนะครับด้วยความที่จะประสงค์ให้กับทางลูกสาวเนี่ยทำให้รูปแบบของสถาปัตยกรรมในนี้ค่อนข้างเย็นนิ่มนวล นะครับมีการใช้ลวดลายมงคลดอกไม้จีนนะครับสัตว์ต่างๆเนี่ยตามความคติความเชื่อทางจีนเนี่ยเข้ามาผสมนะครับอย่างเราจะเห็นว่าลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมอันนี้จะประกอบด้วยทางยุโรปแล้วก็ทางจีนผสมกันนะครับอาคารหลังนี้ตอนหลังท่านเนตรณสงขลานะครับมอบให้กับหลวงอนันตสมบัติไปนะครับท่านได้ขายให้กับทางราชการเพื่อให้เป็นศาลากลางในสมัยนั้นนะครับจากนั้นก็น่าเสียใจที่ถูกทิ้งร้างไปเวลาค่อนข้างนานนะครับหลังจากนั้นก็ถึงจะปรับอีกครั้งนึงแล้วก็เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์โดยสมเด็จพระบรมโอสาธิราชเนี่ยทรงพระกรุณาเปิดอย่างเป็นทางการในปี2525ซึ่งปีครบรอบ200ปีกรุงรัตนโกสินทร์พอดีหลังจากนั้นแล้วเนี่ยอาคารหลังนี้ก็ถูกใช้เป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรื่อยมาครับจนปัจจุบัน

0: การเวลาผ่านมาจนถึงพ.ศ.นี้บ้านเมืองอันเรืองนามที่มีประวัติศาสตร์ของบรรพชนคนจีนรายรอบครอบคลุมอยู่ทั่วถิ่นฐานย่านเมืองแห่งนี้ยังมีอีกวัฒนธรรมจากคนจีนที่ลือเรื่องคู่เมืองสงขลามาเป็นเวลานานจนคนทั่วไปให้การยอมรับว่านี่คืออัตลักษณ์หนึ่งของเมืองนี้นั่นก็คือข้าวสตูอาหารที่หลอมรวมวิถีอันล้ำเลิศก่อรถปรากฏเป็นตำนานในชื่อร้านเกียรติฟั่งตั้งอยู่บนถนนนางงามเริ่มดำเนินกิจการเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2480โดยปัจจุบันสืบทอดกันมาถึงรุ่นที่3ของตระกูลข้าวสตูเป็นสูตรของคนจีนไหหลำจากที่เคยใช้ชีวิตเป็นพ่อครัวอยู่บนเรือฝรั่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่2โดยนำสูตรหมูสตูแบบอังกฤษมาปรับรสให้ถูกปากลูกค้าท้องถิ่นดินแดนปากใต้จนใครหลายคนที่ได้ลองลิ้มถึงกับต้องยกนิ้วให้กับความโอชาของอาหารบอกผ่านกันไปทั่วให้รู้ว่าร่อยจังหู
1: ้ประวัติความเป็นมาของข้าวสตูคือกงเขาเล่าต่อกันมาบางเมืองไทยนี้ที่นี่ยังมีมะพร้าวแกก็เลยลองมาทำทานดูแล้วก็คนข้างบ้านแล้วก็ชอบไว้ให้ทำขายเลยจนมาถึงร้านนี้ปัจจุบันก็ประมาณ80กว่าปีแล้วก็เลยติดปากตั้งแต่รุ่นกงมาถึงรุ่นหลานนี่รุ่นที่3แล้วค่ะ
2: สตูนี้ของฝรั่งเขาไม่ได้ใช้กะทินะครับแต่ของไทยเราที่คนจีนทำเนี่ยใส่กะทิด้วยทำให้น้ำแกงเข้มข้นขึ้นสิ่งที่ใช้แก้เลี่ยนนะครับก็เป็นน้ำจิ้มซึ่งมีกระเทียมแล้วก็พริกน้ำส้มและครับรสชาติก็กลมกล่อมก็คือหวานเปรี้ยวแล้วก็เค็ม
3: ผมทำที่นี่มาตั้งแต่รุ่นปู่แล้วว่ารุ่นพ่อเขาแล้วว่ารุ่นลูกสมัยก่อนกับสมัยนี้รสชาติเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงครับไม่ผิดหวังก็คือมากินประจำแล้วก็ถ้าแขกไปพวกมาเยี่ยมก็จะพามากินที่นี่ถ้ามาสงขลาต้องมากินที่นี่ถึงจะถึงสงขลา
0: น ี่คือหนึ่งในหลักฐานชั้นดีที่ยืนยันการันตีได้ว่านคราแห่งนี้ท่วมท้นจนล้นปลีไปด้วยนานาอารยวัฒนธรรมอันก่อร่างสร้างจากวิถีและภูมิปัญญาของบรรพชนคนโบราณที่ส่งผ่านมาจนถึงอนุชนคนปัจจุบันและยังมีบริเวณสถานที่ซึ่งเป็นโบราณสถานของบ้านเมืองเรืองรองคลองคู่อยู่เคียงข้างกันมาเป็นเวลานับร้อยปีนับพันปีบนพื้นที่ของเมืองสงขลาชุมชนที่เป็นดั่งแหล่งอารยวัฒนธรรมจากหลากหลายชาติพันธุ์ซึ่งอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขมาช้านาน

0: บนแผ่นดินถิ่นฐานย่านโบราณตรงบริเวณปากน้ำสงขลาภูเขาที่ร่วมเรียงเคียงตำนานมากับเกาะหนูเกาะแมวแนวเขตขันแห่งนี้มีชื่อเรียกขานต่อกันมาว่าเขาตังกวนภูเขาเก่าการแห่งนี้เป็นที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในหมู่ชนคนไทยมาตั้งแต่ครั้งอดีตเนื่องจากเมื่อใดที่ได้มาเหยียบยืนบนพื้นยอดเขาตังกวนจะพบกับทัศนียภาพอันพิเศษสุดประดุจกับได้เห็นเมืองสงขลาทั่วทั้งนครราและยังได้เข้าถึงคำเปรียบเปรยของชื่อเมืองสงขลาเป็นเมืองสองทะเลดังหลักฐานบ้านเมืองที่ถูกจารึกบันทึกเอาไว้โดยพระยาศรีธรรมราชาความว่าเมื่อขึ้นไปอยู่บนยอดเขาตังกวนหรือเขาน้อยซึ่งอยู่กลางเมืองและขึ้นไปได้สะดวกแล้วแลไปรอบตัวจะไม่เป็นการมุสาวาทถ้าจะกล่าวว่าเหมือนอยู่ในเมืองสวรรค์ทางด้านทิศเหนือจะเห็นทะเลหลวงและป่าสนที่ปากอ่าวอันงดงามตามธรรมชาติถ้าแลไปทางทิศตะวันตกจะเห็นทะเลสาบหรือทะเลในอันกว้างใหญ่มีเกาะยอหัวเขาเขียวน้ำขาวใบไม้เขียวฟ้าสีเทาหรือสีต่างๆถ้ายิ่งเป็นหนวดแมวด้วยแล้วเราก็วิวทะเลสาบสวิตเซอร์แลนด์คงสู้ไม่ได้ณบนยอดเขาแห่งนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุคู่เมืองสงขลาที่เรียกขานกันว่าพระเจดีย์สุดหมอกหรือพระเจดีย์หลวงเป็นเจดีย์ซึ่งเดิมทีเคยถูกทิ้งไว้ให้รกร้าง
1: จนต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4จึงพระราชทานเงินหลวง37ช่างโปรดให้พระยาวิเชียรคีรีผู้ว่าราชการเมืองสงขลาลำดับที่5บูรณะสร้างเจดีย์ให้สวยงามขึ้นพร้อมโปรดเกล้าให้สร้างพระพราที่ประทับแต่ยังไม่ทันจะแล้วเสร็จดีล้นเกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ก็ทรงเสด็จสวรรคตไปเสียก่อนล่วงสู่พุทธศักราช2432

0: ล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5เสด็จประพาสหัวเมืองมลายูเมื่อถึงเมืองสงขลาจึงมีพระราชศรัทธาโปรดเกล้าให้สร้างต่อจนสำเร็จเป็นรูปทรงก่ออิฐถือปูนแบบยุโรปผสมจีนดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้สิ่งสำคัญหากถ้ายืนอยู่ณจุดสูงสุดบนยอดเขาตังกวนเมื่อหันไปยังทิศตะวันตกพื้นภูมิแห่งนี้ยังสามารถมองเห็นเขาอีกลูกหนึ่งซึ่งถูกเรียกว่าหัวเขาแดงผมจะพาผู้ชมข้ามจากเขาตังกวนไปยังหัวเขาแดงแหล่งอารยวัฒนะของเมืองสงขลาในยุคแรกเริ่มแหล่งที่เป็นพื้นภูมิของผู้คนชนชาวไทยมุสลิมในจังหวัดสงขลาแหล่งชุมชนที่ถูกถ่ายทอดจากดาโตะโมกอลบิดาผู้ย้ายความเป็นเมืองมาตั้งณสถานที่แห่งนี้สู่รุ่นลูกสุลต่านสุไลมานบุรุษผู้เอกอุซึ่งนำความรุ่งเรืองมาสู่เมืองสงขลา
1: สุลต่านสุไลมานซึ่งดำรงตำแหน่งพระเจ้าเมืองสงขลาในขณะนั้นหลังจากได้เข้าปกครองเมืองสงขลาฝั่งหัวเขาแดงต่อจากดาโตะโมกอลผู้เป็นบิดาแล้วสิ่งแรกที่เร่งรุดดำเนินการนั่นคือการสร้างเมืองให้กลายเป็นเมืองท่าเรือที่สมบูรณ์แบบจัดระเบียบให้กับการเดินเรือสำเภาพาณิชย์นาวีให้สามารถเข้าออกเทียบท่าซึ่งอยู่ในทะเลสาบด้านหลังของหัวเขาแดงสามารถกันคลื่นลมแรงได้เป็นอย่างดีทำให้การซื้อขายถ่ายเทสินค้าเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นความคึกคักทางด้านการค้าทำให้สงขลาฝั่งหัวเขาแดงถูกขนานนามให้เป็นเมืองปากน้ำในการนั้นแต่หากกล่าวขานถึงชื่อเสียงที่ขจรกระจายของสุลต่านสุไลมานนั้นอยู่ที่การสร้างความมั่นคงให้กับเมืองสงขลาโดยการสร้างป้อมคูประตูหอรบจำนวนมากซึ่งมีระบุอยู่ในผังเมืองของนายลามาวิศวกรชาวฝรั่งเศสซึ่งเขียนบันทึกไว้เมื่อปีพุทธศักราช2203ว่าเมืองสงขลาที่เขาแดงประกอบด้วยกำแพงเมืองและป้อม20ป้อมทั้งนี้เหตุที่สงขลาได้สร้างกำแพงและป้อมปราการไว้อย่างมากมายอันเนื่องมาจากในยุคนั้นได้มีเหตุการณ์ทางการเมืองอันเลวร้ายในกรุงศรีอยุธยาที่สมเด็จพระเจ้าประสาททองผู้ครองเมืองกรุงศรีอยุธยาได้กระทำการประหารโอรสในสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมซึ่งเป็นรัชทายาทอันชอบธรรมถึงสองพระองค์ทำให้สุลต่านสุไลมานไม่ยอมรับอำนาจที่ไม่ชอบธรรมในสมเด็จพระเจ้าประสาททองจึงเกิดการแข็งเมืองขึ้นดังบทบันทึกของบาทหลวงเดอชัวซีบาทหลวงชาวฝรั่งเศสใจความว่ามีแขกมาลายูคนหนึ่งได้ไปตั้งตัวเป็นใหญ่ที่เมืองสงขลาและได้กบฏต่อพระเจ้ากรุงสยามแขกมาลายูผู้นี้ได้ทำป้อมคูประตูหอรบอย่างแข็งแรงแน่นหนาฝ่ายไทยก็ยกกองทัพไปปราบหลายครั้งแต่ก็แพ้กลับมาทุกคราวหลังจากนั้นแขกมาลายูคนนี้ก็ตั้งตัวเป็นกษัตริย์เรียกกันว่าพระเจ้าเมืองสงขลาหลังจากสุลต่านสุไลมานแข็งเมืองเป็นผลสำเร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าประสาททองก็ได้ส่งทัพมาตีเมืองสงขลาอีกถึง2ครั้งแต่ถึงกระนั้นเมืองสงขลาภายใต้การปกครองของสุลต่านสุไลมานยังคงเข้มแข็งมากสามารถต้านทานทัพกองกำลังของกรุงศรีอยุธยาให้แตกพ่ายกลับไปเสียทุกครั้งนอกเหนือจากนี้เมืองสงขลาในยุคนั้นก็ยังได้ทำการสึกตีรวมเอาเมืองนครศรีธรรมราชปัตตานีและพัทลุงไว้ในอำนาจอีกด้วยจึงนับได้ว่าในยุคของสุลต่านสุไลมานคือยุครุ่งเรืองของการปกครองเมืองสงขลาอย่างแท้จริง
2: ป้อมปืนแห่งนี้เป็น1ใน14ป้อมของเมืองสิงหราชนครเมื่อครั้งที่เมืองสิงหราชนครตั้งเป็นยุคแรกที่เรียกว่าเมืองสงขลาฝั่งเขาแดงป้อมจุดนี้เป็นป้อมที่น่าสนใจเพราะเปรียบเสมือนกับเป็นป้อมปราการอันเป็นด่านที่คอยสกัดถ้าหากว่ามีข้าศึกล่วงล้ำเข้ามาในหน้าน้ำทางด้านหลังลักษณะเด่นของช่องระหว่างเชิงเทินอันเป็นที่ตั้งปืนใหญ่ของป้อมปืนแห่งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่ามิได้ทำเป็นช่องตรงๆแต่เป็นช่องที่มีลักษณะของสอบเข้ามาต่อ

0: อนปลายแล้วก็ปากผายออกไปในลักษณะเป็นรูปตัว V อย่างน้อยที่สุดเจตนาของวิศวกรที่ออกแบบก็เพื่อให้การขยับของปืนใหญ่สวิงได้ทั้งซ้ายขวาและก็ตรงกลางนักวิชาการเคยสันนิษฐานร่วมกับป้อมปืนอีกหลายๆป้อมว่าน่าจะเป็นแนวคิดหรือว่าเป็นรูปแบบของการก่อสร้างจากวิศวกรที่ไม่ใช่ชาวตะวันออกแต่น่าจะเป็นชาวตะวันตกเข้ามาสัมพันธไมตรีอย่างต่อเนื่องร่องรอยหลักฐานทางโบราณในคดีไม่ว่าจะเป็นป้อมปืนกำแพงเมืองภูเมืองไม่ว่าจะเป็นหลุมฝังศพของสุลต่านสุไลมานทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในสมัยที่เมืองสงขลาอยู่ทางฝั่งเขาแดง
1: ความเชื่อถือการเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือหลุมฝังศพของสุลต่านสุไลมานนั้นความจริงมันไม่เฉพาะคนไทยพุทธไทยมุสลิมแม้แต่คนจีนเพราะให้ความนับถือในสิ่งเหล่านี้ทวดขุมจึงคล้ายๆเป็นศูนย์รวมจิตใจในด้านความศักดิ์สิทธิ์ที่จะคอยช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองบุคคลตรงนี้นี่คือเป็นความเชื่อที่ประชาชนบริเวณนี้มีต่อทวดขุมในยุคปัจจุบัน

ล่วงการผ่านสมัยเชื้อสายชาวมุสลิมยังคงเป็นหนึ่งในชนชาติสำคัญของแผ่นดินสองทะเลโดยอาศัยกระจายอยู่ตามชุมชนในจังหวัดสงขลาร่วมกับชาวไทยและชาวจีนอย่างกลมเกลียวเหนียวแน่น

การอยู่ร่วมกันของ3เชื้อชาติ3วัฒนธรรมทั้งไทยจีนมุสลิมสามารถพบเห็นได้อย่างชัดเจนในเขตตัวเมืองสงขลายุคปัจจุบันณมัสยิดอุษาสนะอิสลามหรือที่ผู้คนในชุมชนต่างเรียกกันว่ามัสยิดบ้านบนศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยมุสลิมในแถบถิ่นนี้เอกลักษณ์ที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดของมัสยิดแห่งนี้คือตัวอาคารของมัสยิดที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบเดียวกับวิหารของวัดมัชชิมาวาดวรวิหารซึ่งมีรูปลักษณ์เป็นศิลปะไทยเนื่องจากนายช่างผู้สร้างมัสยิดคือนายช่างกลุ่มเดียวกันกับที่สร้างวิหารของวัดนั่นเองแต่ด้วยรูปลักษณ์ก็ไม่ใช่อุปสรรคแห่งความศรัทธาชาวไทยมุสลิมในย่านบ้านบนแห่งนี้ยังคงยึดมั่นในหลักศาสนาและมีมัสยิดอุษาสนะอิสลามเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนเสมอมา

0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.
1: นอกจากนี้ในเขตบ้านย่านเมืองที่เรียกกันว่าบ้านบนยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่ประชาชนคนทั่วไปนิยมชมชอบนั่นก็คือข้าวมันแกงไก่อาหารที่แสดงให้เห็นถึงความกลมกลืนของคนทั้ง3ชนชาติในด้านวัฒนธรรมการกิน
2: นี่คืออาหารข้าวมันแกงไก่ซึ่งเป็นอาหารยอดนิยมของคนสงขลาแล้วก็ในหลายจังหวัดภาคใต้ด้วยประกอบด้วยข้าวที่หุงด้วยกะทิกะทินี้นะครับผมจะใช้หางกะทิมาหุงข้าวเราก็ใช้หัวกะทิไปทำแกงไก่ที่สำคัญของแกงไก่นะครับก็คือเครื่องปรุงที่เป็นเครื่องแกงซึ่งประกอบด้วยพริกแห้งเม็ดใหญ่ตะไคร้ข่ากระเทียมหอมแดงแล้วก็ผิวมะกรูดเมื่อได้ส่วนผสมครบแล้วก็โขลกให้แหลกละเอียดครับนะหลังจากนั้นก็แบ่งหัวกะทิมาเคี่ยวให้แตกมันแล้วก็ผัดเครื่องปรุง ที่โขลกไว้แล้วนะครับแล้วก็จึงใส่เนื้อไก่พอเนื้อไก่ใกล้จะสุก

0: จึงเติมหัวกะทิแล้วก็ปรุงรสครับนอกจากมีแกงไก่แล้วนะครับก็ยังมีเครื่องเคียงประกอบด้วยกุ้งหวานน้ำพริกส้มน้ำพริกกระเทียมและปลาไส้ตันทอดกรอบเครื่องเคียงที่ใช้ประกอบข้าวมันแกงไก่เนี่ยนะครับส่วนประกอบหลักถึงจะได้ข้าวมันครบทุกรสชาติข้าวมันแกงไก่นี่ก็ไม่มีความชัดเจนนะครับว่าใครได้เริ่มทำแต่อาหารหลักที่นิยมทานกันทุกกลุ่มนะครับไม่ว่าจะไทยพุทธไทยมุสลิมแล้วก็แม้ทั้งคนไทยเชื้อสายจีนก็นิยมทานกัน
1: หลังจากที่ผมได้พาคุณผู้ชมเดินทางผ่านประวัติศาสตร์ที่พาดคลุมเมืองสงขลาแห่งนี้กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นทำให้ผมได้รับรู้ว่าเมืองท่าการค้าในอดีตที่เคยยิ่งใหญ่เกลียงไกลไปทั่วโลกภูมิสถานย่านใหญ่ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คน3ชนชาติที่ได้ทิ้งเอกลักษณ์ผ่านศิลปะสถาปัตย์วิถีชีวิตให้สถิตติดอยู่เคียงคู่กับนครราแห่งนี้แม้ในปัจจุบันเอกลักษณ์วัฒนธรรมประจำชนชาติได้เลือนลางจางลงไปเหลือเพียงกลิ่นไอบางๆที่ได้มีการผสมผสานผ่านการเวลามาสู่ผู้คนในยุคปัจจุบันหากแต่ไอบางๆนั้นยังคงคุกรุ่นไปด้วยเรื่องราวแห่งความทรงจำที่พร้อมจะส่งต่อให้คนรุ่นหลังได้มาสืบสานเพื่อให้เอกลักษณ์นั้นได้คงมีคงอยู่สืบไป
2: การผสมผสานวัฒนธรรมที่มันไม่ค่อยจะตึงตัวมากนักคือมันสามารถหลวมวัฒนธรรมของตัวเองเนี่ยก้าวหากันได้เนี่ยมันทำให้คนอยู่ร่วมกันได
3: ้นี่คือสิ่งที่ดีแล้วก็อยากจะให้ชาวสงขลาภูมิใจแล้วก็อยากจะให้ชาวสงขลาได้บอกเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้กับพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามว่าดินแดนแห่งนี้นะครับอยู่ร่วมกันด้วยความสมัครสมานสามัคคีจะนำมาซึ่งความสงบสุขได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นวันนี้หรือในอนาคต
1: นี่คือโอกาสอันดีที่อนุชนคนรุ่นใหม่จะได้เรียนรู้ได้เห็นได้รู้จักกับวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่สั่งสมสืบต่อกันมาจากบรรพชนคนโบราณเพื่อย้ำเตือนสติให้เราได้รำลึกว่าอะไรคือรากเหง้าของตัวเราอย่างแท้จริงสวัสดีครับ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับผมเอเจและเจเจครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
1: เจเจเจเจ
2: เอ้ยเอเจเมย์ตะโกนอะไรมีอะไร
1: ตะลองสวัสดีครับ
2: สวัสดีลูกตะโกนหาเจเจมีอะไรเหรอ
1: ก็เจเจน่ะสิครับไม่รู้หายไปไหนเมื่อกี้ผมไปเข้าห้องน้ำมาแล้วบอกให้ยืนรออยู่ตรงนี้พอผมออกมาก็หายไปแล้วครับมือถือก็ติดต่อไม่ได
2: ้โอ้เป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยฮะไปรีบไปตามหากันทะลุไป
1: ได้ได้ครับ
2: โอ้โหเจเจเอ้ยนี่มันนั่งทำอะไรอยู่เนี่ยฮะ
1: ผมรู้ซึ่งในรถธรรมนะครับ
2: เฮ้ย
1: ผมจะปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งขัดครับ
3: โอ้โหเดี๋ยวมาแป๊บเดียวทำไมดูเรียบร้อยขึ้นเยอะเลยเนี่ย
2: มันก็ไม่น่าแปลกอะไรหรอกเพราะว่าที่วัดระฆังแห่งเนี้ยเป็นศาสนสถานที่เก่าแก่แล้วก็ยังมีปูชนียสถานหลายสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งของกรุงรัตนโกสินทร์อยู่ภายในวัดแห่งนี้แหละ
1: โอ้จริงเหรอครับเนี่ย
2: จริงสิวัดระฆังโคสิตารามวรมหาวิหารเนี่ยเดิมชื่อวัดบางว่าใหญ่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็สมัยกรุงธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจึงทรงโปรดเกล้าให้ยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงเลยทีเดียวนะแล้วต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยก็มีการขุดพบระฆังในวัดนี่แหละก็น่าจะเป็นเหตุที่ทำให้เรียกชื่อใหม่ว่าวัดระฆังตอนนั้นก็น่าจะรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชก็เลยโปรดเกล้าให้นำระฆังที่ขุดได้เนี่ยไปไว้ที่หอระฆังในวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วแล้วจึงโปรดเกล้าให้สร้างหอระฆังและสร้างระฆังขึ้นอีก5ใบมาถวายแขวนไว้แทนเมื่อบูรณะปฏิสังขรณ์วัดครั้งใหญ่แล้วเสร็จจึงพระราชทานนามใหม่ว่าวัดระฆังโคสิตารามและพระองค์ยังทรงสร้างพระปรางถวายนะซึ่งถือว่าเป็นพระปรางที่สร้างถูกแบบที่สุดนับว่าเป็นพระปรางต้นแบบของกรุงรัตนโกสินทร์ที่มีสวดทรงงดงามมากเลยทีเดียวและสิ่งที่จะทำให้พวกเราว้าวที่สุดในวัดระฆังแห่งนี้ก็น่าจะเป็นหอพระไตรปิฎกเดิมเป็นพระตำหนักของรัชกาลที่1ครั้งสมัยรับราชการอยู่กรุงธนบุรีลักษณะก็เป็นตำหนัก3หลังแฝดและภายในนั้นยังมีตู้พระไตรปิฎกขนาดใหญ่อยู่หอละตู้เลยนะนี่ยังไม่หมดนะภายในวัดแห่งนี้ยังมีพระวิหารสมเด็จพระสังฆราชสีซึ่งท่านเป็นสังฆราชองค์แรกของกรุงรัตนโกสินทร์แล้วก็วิหารฝั่งตรงข้ามนั่นก็จะเป็นวิหารที่ประดิษฐานรูปหล่อของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีซึ่งท่านเคยดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามวรมหาวิหารแห่งนี้ในสมัยรัชกาลที่4ที่5ก็ถือว่าท่านเป็นพระมหาเถระสำคัญที่มีผู้คนนับถืออย่างมากในประเทศไทย
1: ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5พระนามของท่านเนี่ยก็ยังคงเป็นที่กล่าวถึงในสมัยนี้เลยนะครับ
2: ใช่นอกจากนี้ที่วัดระฆังแห่งนี้ยังมีอะไรที่น่าสนใจอีกเยอะแยะมากมายเลยนะ
1: ถึงแม้ว่าประเทศไทยเรานะครับจะเป็นประเทศที่นับถือศาสนาได้อย่างหลากหลายแต่มีสิ่งนึงเลยครับที่ปฏิเสธไม่ได้นั่นก็คือศาสนาพุทธที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานนั่นเองครับและวัดแห่งนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งสุดยอดศาสนสถานของกรุงรัตนโกสินทร์เลยนะครับและในตอนหน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์อีกติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ผม AJ และ JJ ครับและตารองขอตัวลาไปก่อนนะครับ
4: สวัสดี

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: นำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: กลมคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาและผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะ
1: เตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูเป็ดจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะเพื่อนๆและท่านผู้ชม
1: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆ กับครูสังคมของ
2: หนู
0: วันนี้เราอยู่ที่โรงเรือนเกษตรคลองลัดมะยมเราจะมาเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกัน
1: เกรซรู้ไหมคะว่าเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงอะไร
2: รู้ค่ะ
1: อ
2: ่
1: ะไหนลองเล่าให้ครูฟังหน่อยค่ะ
2: หมายถึงการพอเพียงไม่ใช้เสื่อไอสิ่งที่ไม่จำเป็นไม่ฟุ่มเฟือยค่ะ
3: เด็กๆคะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่ประสบนิกรชาวไทยเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้โดยมีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แนวคิดพื้นฐานที่สำคัญคือการดำเนินชีวิตอยู่บนทางสายกลางและความไม่ประมาทโดยคำนึงถึงองค์ประกอบหลักได้แก่ความพอประมาณความมีเหตุผลการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีซื่อสัตย์และไม่เบียดเบียนผู้อื่นนอกจากนี้ยังต้องประกอบด้วยปัจจัยสนับสนุนอื่นได้แก่การใช้ความรู้ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผนการตัดสินใจ
1: การพอเพียงเนี่ยแสดงว่าเราเนี่ยจะต้องมีปัจจัย4ครบถูกไหมคะเราถึงจะไปแบ่งปันต่อผู้อื่นได้เกรซคิดว่าปัจจัย4เนี่ยคืออะไรคะ
2: อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและก็ยารักษาโรคค่ะ
1: แล้วเกรซอยากรู้ไหมคะว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมีวิธีการทำอย่างไร
2: อยากรู้ค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมคลิปนี้กันดีไหมคะคลิปของคุณตาชวนค่ะ
3: ชุมชนคลองลัดมะยมเป็นต้นแบบของชุมชนที่ประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันสามารถพึ่งพาตนเองได้ลองไปฟังคุณตาชวนชูจันทร์ผู้ก่อตั้งตลาดน้ำคลองลัดมะยมพูดถึงแนวคิดและวิธีการกันค่ะ
4: จากวันนั้นจนถึงวันนี้ชุมชนคลองลัดมะยมในสายตาของคุณลุงชวนเป็นยังไงบ้างคะ
5: จากวันนั้นมาถึงในอดีตเนี่ยเราก็เป็นพื้นที่ก่อนพื้นที่ชานเมืองกรุงเทพถูกไหมครับ
4: ค่ะ
5: เดิมก็เป็นท้องนาเดิมนี่มาถึงประมาณปี1415-16ยังทำนาผมก็ทำนาอยู่แถวเนี้ยนะจากนาก็มาเป็นสวนปลูกเครื่องต้มยำทั้งหมดเลยจากสวนก็เป็นมาจัดสรร
4: ค่ะ
5: นะฮะแต่เห็นภาพง่ายๆมาจัดสรรเริ่มเข้ามาตั้งแต่ประมาณปี35เป็นต้นไปเพราะนั้นเศรษฐกิจบูมฟองสบู่เริ่มจะขึ้นนั่นน
4: ะ
5: คนก็เข้ามาอยู่เยอะพื้นที่สวนเริ่มขายไปผู้คนเข้ามาอยู่มากขึ้นสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนน้ำเน่าขยะเยอ
4: ะ
5: เราก็คนอยู่กับคลองมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายใช่ไหมครับก็ยืนมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้ำเน่าแน่ถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างแต่คิดว่าถ้าเราจะทำให้คนกลับมาใช้น้ำให้เห็นความสำคัญของน้ำอีกครั้งหนึ่งก็คิดว่าตลาดน้ำนี่แหละพูดเอาตลาดน้ำมันเป็นกลยุทธ์ในการให้คนช่วยกันกลับมาดูแลคลองก็เปิดตลาดน้ำวันแรกเมื่อปี2547ก็12ปีกว่าๆนะครับทำเองทุกอย่างนะครับใช้ที่ส่วนตัวใช้เงินส่วนตัวไม่มีใครเห็นด้วยหรอกเพราะว่ามันก็ไปไม่รอดหรอกอะไรหรอกแต่เราก็ทำไปเริ่มเก็บขยะตั้งแต่ก่อนนั้นพอถึงทำตลาดน้ำก็เก็บคนเดียวเก็บไปเรื่อยๆจน3ปีตลาดอยู่ได้พอตลาดอยู่ได้เนี่ยคนก็เริ่มมาร่วมมือแล้วคิดว่าไม่ล้มเหลวแล้ว
4: อะไรที่เป็นจุดเปลี่ยนความคิดคนให้หันมาเชื่อว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยดีแล้วก็น่าจะอยู่ได้อย่างยั่งยืน
5: คือให้เห็นความสำเร็จเป็นรูปธรรมตอนหลังมาคิดนี่เราใช้ตามที่ในหลวงแนะนำแล้วก็คือเสียสละก่อนขาดทุนก่อนถูกไหมครับถ้าไม่เริ่มต้นอย่างนี้วันแรกเอากำไรแล้วเนี่ยไม่เกิดแน่คุณขายของไม่ได้ไม่ต้องให้เงินเราขายได้ให้สัก10 บาท 20 บาทก็ไม่เป็นไรแม่ค้าก็เลย มาขายเรื่อยๆพอแม่ค้ามาเรื่อยๆคนก็มาที่พอตลาดอยู่ได้ปั๊บชาวบ้านมาหลังจากที่คิดว่าล้มเหลวถูกไหมครับนั่นคือเราเริ่มต้นก่อนนะครับอดทนก่อนนะครับความอดทนต้องมีแน่นอน
4: จนทุกวันนี้คลองมันรัดมายมเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปแทบเรียกได้ว่าอดีตมีน้ำเน่าแต่วันนี้ไม่มี
5: มันเปลี่ยน2 อย่างเปลี่ยนวิธีคิดของคนละ ตัวนี้สำคัญเปลี่ยนทางภูมิศาสตร
4: ์
5: แน่นอนนะน้ำไม่เน่าแล้วต่อไปเราไม่ต้องพูดถึงว่าอนาคตมันจะเน่าไห
4: ม
5: ไม่ต้องคิดแล้วคิดว่าจะทำให้ดีจากนี้ยังไงให้ดีกว่านี้ยังไงเรารักษาไม่ให้เน่าเลยแล้วจะทำให้มันสวยงามยังไงจิตใจคนเริ่มเปลี่ยนวิธีคิดการทำงานร่วมกันเริ่มมีถูกไหมครับมาทำงานร่วมนำทรัพย์สินมาร่ว
4: ม
5: อย่างที่ดินที่เห็นเนี่ยตอนนี้มีที่ทำตลาดร่วมกันประมาณ 30-40 ไร่ตรงนี้แหละมันทำให้เรารู้สึกอะไรที่ในหลวงได้เคยกล่าวไว้นะครับนี่ครับทำไปก็เข้าทฤษฎีที่พระองค์เคยแนะนำไว้หมดทั้งที่เราทำไปก็ไม่ได้เคยคิดว่าจะเป็นยังไงแต่เนี่ยการเติบโตต้องเป็นอย่างนี้ผมเคยถามหลายคนที่มาอบรมที่นี่ครับว่าคุณคิดว่ามีทฤษฎีอะไรนอกจากที่พระองค์ท่านได้บอกว่าจะทำให้เราอยู่ได้อย่างยั่งยืนได้หรือว่าโลกจะอยู่อย่างยั่งยืนได้เนี่ยคุณมีทฤษฎีอะไรที่นอกเหนือจากพระองค์ท่านคิดไว้มีไหมหลวงพ่อมโยมเนี่ยทำไปใช่หมดนะครับคือการจัดการน้ำวันนี้ต้องคิดใหม่หมดเลย
4: ค่ะ
5: จุดยอดเลย
4: อะไรจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้สิ่งที่คุณลุงชวนพูดเนี่ยม
5: ี
4: ความเป็นรูปธรรมมากขึ้นต้องเกิดจากอะไรบ้าง
5: ผมว่าวันนี้เนี่ยเราก็นึกถึงพระองค์ท่านถูกไหมครับเรานี้ใจเราเป็นหนึ่งเดียวผมยังคิดว่าทุกวันนี้ถ้าเราพร้อมกันเข้าใจปัญหาร่วมของเราและร่วมใจกันแบบที่เราร่วมกันแสดงออกเนี่ยเราแสดงออกเลยต่อไปว่าเราจะแก้ปัญหาประเทศร่วมกันนะชุมชนจะเป็นตัวรูปธรรมว่าที่คุณว่ามันเกิดอะไรขึ้นในชุมชนไหมความมั่นคงมากกว่าความมั่นคงต้องมั่นคงก่อนมั่นคงคือมีภูมิคุ้มกันอย่างที่ในหลวงเรียนว่ามีอะไรเกิดขึ้นเราก็มีข้าวกินนะมีเงินพอใช้นะระหว่างที่ยังขายของไม่ได้ถูกไหมครับเนี่ยก็คือต้องมีรายได้พออยู่พอกินก่อนเพราะเศรษฐกิจดีเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่มีปัญหาแล้วทุกคนอยากมาทำแล้วถูกไหมครับทุกคนเห็นด้วยแล้วเพราะว่าเอาละเรามีความมั่นคงแล้วอาทิตย์หน้าขายของได้แน่ปลูกของในสวนไม่ต้องไปหาพ่อค้าไม่ซื้อไม่เป็นไรฉันขายเองได้ฉันกำหนดเวลาปลูกให้ตรงกับอันนี้ได้เนี่ยครับผมว่ามันดูอยู่แล้วเนี่ยทับจะไม่มีอะไรที่เราทำแล้วไม่อยู่นอกเหนือที่จะดีรีบองค์ท่านได้เคยมีพระราชดำริให้เราไว้
1: เมื่อสักครู่เราได้ไปชมคลิปของคุณตาชวนมาแล้วนะคะทีนี้นะคะจำได้ไหมว่าคุณตาชวนได้บอกอะไรเราบ้างเดี๋ยวขอให้เด็กๆทั้งบ้านตอบดีไหมครูเชื่อนะคะว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยสามารถตอบได้แล้วตอนนี้ก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมกันแล้วว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคือเป็นทางสายกลางนะคะที่จะช่วยให้ชีวิตเราเนี่ยมีความสมดุล นะคะงั้นเกรททีนี้เราไปดูแปลงผักของคุณตาชวนของจริงกันเลยดีไหมคะ
2: ดีค่ะอยากไปดูแล้วค่ะ
1: ไปดูกันเลยค่ะไปค่ะไปอย่างนี้เลยก็เป็นแปลงเศรษฐกิจพอเพียงของคุณลุงชวนนะคะที่ได้สร้างเอาไว้ในชุมชนลองดูว่าตรงนี้มีอะไรบ้างอันนี้เราจะเห็นเลยว่าเนี่ยจริงๆมีบวบนะคะมีพืชผักนะคะแล้วก็จริงๆมีสมุนไพรอีกด้วยตรงข้างหน้าเนี่ยครูเห็นมีมะเขือด้วยนะ
2: อันนี้ต้นอะไรคะ
1: อันนี้คือต้นอ้อยนั่นเองต้นอ้อยเนี่ยให้ความหวานด้วยนะปกติเราก็กินกันสดๆได้เลยหรือว่าเอาไปคั้นเป็นน้ำก็ได้ถ้าเราปลูกเยอะๆนะคะแล้วเราก็แบ่งปันให้เพื่อนบ้านด้วยกันแล้วหรือในชุมชนด้วยกันแล้วแล้วยังมีเหลืออยู่เนี่ยเราก็สามารถเอาไปขายแล้วก็สร้างรายได้ด้วยนะตอนที่แล้วที่เราไปทานไอศกรีมได้ไหมคะอันนั้นที่เป็นพืชผักผลไม้ท้องถิ่นแล้วเอาไปทำไอศกรีมเนี่ยก็อยู่จากในแปลงนี้ด้วยแหละนี่แหละค่ะก็คือเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะอย่างเวลาที่เรามีเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคือเหมือนทางสายกลางเนาะให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลปัจจัย4ของเราเนี่ยมีเพียงพอแล้วนะคะแล้วเราก็ยังแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านได้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอเอาไปขายก็ยังได้รายได้กลับเข้ามาอีกนะคะชีวิตที่มีความสุขชีวิตที่สมดุล นั่นเองแบบนี้ที่เราเห็นอยู่เกรซลองมองไปข้างบนอันเนี้ยก็คือแปลงปลูกผักกลางมุ้งเอาไว้กันแมลงนะคะเกรซอันนี้เป็นต้นแตงกวานะคะลองดูกันเลยแตงเป็นไม้เลื้อยนะแบบนี้แล้วก็จริงๆจะมีผลของแตงกวาอยู่นะเดี๋ยวเราลองช่วยกันหาดีไหมคะว่าผลอยู่ไหนบ้างเอ่ย ว่าน่าจะมีเก็บไปบางส่วนแล้วนะคะแล้วก็มีเก็บไปขายแล้วก็ไปแบ่งปันกันด้วยนะคะในชุมชนที่นี่ทีนี้ลองไปดูกันเจอไหมใครจะเจอก่อนปกติเกรดกินผักอะไรบ้างคะ
2: ก็กินพวกแครอทบรอกโคลีผักชี
1: กินอยู่เยอะเลย
2: นี่เจอแล้วค่ะแตงกวา
1: ใช่อันนี้แตงกวาเห็นแล้วหูหาเจอก่อนครูอีกนะเนี่ยนอกจากในแผงนี้จะมีแตงกวาแล้วนี่ยังมีอีกชนิดนึงด้วยนะคะครูมองไปเห็นทางด้านนู้นนี่อันนั้นเขาเรียกว่าบัตเตอร์นัทนะคะเป็นฟักทองชนิดนึงลองไปดูใกล้ๆไหมจับเลยลองจับดูเลยค่ะ
2: นี่ลูกใหญ่
1: ลองจับลองดูได้เลยนะคะใช่ค่ะอันนี้เราเรียกว่าบัตเตอร์นัทนะคะหรือว่าฟักเป็นพันชนิดนึงนะคะของฟักทองนั่นเองลูกเริ่มโตแล้วนะคะเหมือนฟักทองก็จะมีความรู้สึกเหมือนสากๆนิดนึงยิ่งโตก็สากน้อยลงนะคะข้างในเนี่ยเป็นเนื้อสีเหลืองเลยเด็กๆทางบ้านเคยชิมไหมคะที่นี่มีด้วยนะถ้าใครอยากชิมก็ลองมาขอคุณตาชวนได้นะคะไปดูผักอย่างอื่นกันดีกว่าค่ะ
2: ไป
1: ลองดมดูซิว่านี่ต้นอะไรมาเดี๋ยวครูถอดให้ก่อนนะกลิ่นเป็นยังไงคะ
2: กลิ่นคุ้นเคยมากมากเลยค่ะ
1: คุ้นเคยแบบไหนคะเขียวๆหรอหรือยังไง
2: คุ้นเคยแบบเหมือนเคยได้ดมกลิ่นนี้มาก่อนค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออันนี้คือใบอะไรใบอะไรคะทางบ้านลองเดาไหมคะ ครูให้เวลาตอบให้กี่นาที1วินาทีพอไหมค่ะ ให้เวลาตอบ1วินาทีนะคะแล้วก็เฉลยเลยนะคะอันนี้คือใบกระเพรานั่นเองนะคะคิดว่าเด็กๆทางบ้านต้องตอบได้อย่างแน่นอนนะคะใบกระเพราเอาไปทำอะไรได้บ้างคะเกรซ
2: เอาไปทำผัดกระเพราค่ะ
1: ผัดกระเพราถูกต้องค่ะไม่ผิดเลยนะคะไปเราไปดูผักอื่นๆกันต่อดีกว่าค่ะไปตามมาค่ะอันนี้ต้นอะไรคะลองเดาดูไห
2: มคล้ายๆคะน้า
1: ไม่คล้ายล่ะค่ะใช่เลยค่ะนี้ตอบแทนน้องๆทางบ้านด้วยเลยนะนี่ก็เป็นคะน้านะคะเป็นแปลงคะน้านี่ตลอดยาวเลยเป็นต้นกล้าอยู่นะคะเฮ้ยเล็กทางนู้นต้นอะไรอ่ะ
2: ต้นพริก
1: ต้นพริกเห็นไหมคะเด็กๆถ้าสมมติว่าเรามีปลูกคะน้านะคะปลูกต้นพริกเนี่ยเราก็ทำอาหารทำอะไรอย่างนี้ได้แล้วเนาะไม่ต้องออกไปซื้อข้างนอกในภาวะโควิดแบบนี้อีกด้วยนะคะมีกับข้าวในบ้านง่ายๆเป็นมื้ออร่อยๆได้เลยนะคะดีไหมคะ
2: ดีค่ะ
1: งั้นเราควรมาปลูกผักกันนะคะ
2: ค่ะ
1: โอเคค่ะไป

0: ะเกรซวันนี้เราได้มาชมสวนผักของตาชวนกันใหญ่ไหมคะ
1: ใหญ่ค่ะ
0: เหนื่อยไหมคะ
1: เหนื่อยค่ะ
0: เมื่อยขาไหมคะ
1: เริ่มแล้วค่ะ
0: แต่สนุกไหมคะ
1: สนุก
0: ที่บ้านของเกรซนะคะมีปลูกผักแบบนี้ไหมคะ
1: มีค่ะ
0: อ๋อมีด้วยใช่ไหมงั้นลองเล่าให้เพื่อนๆฟังนิดนึงว่าปลูกอะไรบ้าง
1: ปลูกเป็นวงกลมข้างบ้านเต็มไปหมดเลยค่ะ
0: ม
1: ีมะกรูดมะนาวพริกตะไคร้อีกมากมายเลยค่ะ
0: พื้นที่เล็กๆแบบนี้นะคะที่เรามีอยู่กันในเมืองหรือว่าในบ้านของเราเนี่ยก็สามารถทําแปลงปลูกผักแบบนี้ได้นะคะเรียกว่าสวนผักคนเมืองนั่นเองค่ะถ้าอยากติดตามเพิ่มเติมนะคะว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราต้องไปติดตามชมคลิปนี้กันเลยนะคะเพราะเดี๋ยวพี่ปุ้มปุ้ยเนี่ยจะมาอธิบายให้เราฟังนะคะถึงแปลงปลูกผักกลางเมืองของเรานะคะพื้นที่อย่างจำกัดปลูกผักได้อย่างไรไปชมกันเลย
2: สวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ สวัสดีครับพี่ปุ้มปุ้ยนะครับผมขอคุยแบบห่างๆนิดนึงเพราะว่านี่ตั้งแต่มีโควิดมาฟู้ดเวิร์คก็เพิ่งได้ออกกองวันนี้วันแรกเลยก็มาหาพี่ปุ้มปุ้ยก่อนเลยทีนี้ที่ผมมาเนี่ยเพราะว่าผมรู้ว่าพี่ปุ้มปุ้ยทำสวนแล้วปรากฏว่าสวนของพี่เนี่ยมันไปเข้ากับสถานการณ์โควิดได้ยังไงอะ
3: สวนเราอะเน้นปลูกผักเขาเรียกว่าอะไรผักสวนครัวคนที่เขาอยู่บ้านไม่รู้จะทําอะไรเขาก็แบบมาเดินสวนดูนู่นนี่นั่นแล้วก็มาเก็บผักอะไรเงี้ยค่ะ
2: พี่ขายเขาเหรอหรือว่ายังไง
3: ไม่ส่วนใหญ่คือเราอ่ะทําแล้วแบบแจกฟรีค่ะ
2: อ๋อมันเลยเป็นเหตุผลที่มาบอกว่าช่วงโควิดเนี่ยคือสวนของพี่ได้ช่วยคนเยอะ
3: ใช่
2: รวมถึงคนไม่มีรายได้ด้วยไหม
3: ใช่ก็ส่วนใหญ่เขาไม่ส่วนใหญ่คนที่มาเรารู้เลยว่าเขาอยู่บ้านแล้วเขาขาดรายได้ไม่มีเงินที่จะไปซื้อแบบของที่ตลาดซื้อผักซื้ออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบมาที่สวนเราแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมาเก็บกินได้
2: ระหว่างที่เราคุยกับพี่ปุ้มปุ้ยนะครับก็มีชาวบ้านมาเก็บผักที่นี่พอดีครับงั้นเดี๋ยวเราไปฟังเสียงจากชาวบ้านกันดีกว่าว่าสวนผักของพี่ปุ้มปุ้ยนั้นดีอย่างไร
4: รู้สึกเยี่ยมมากชุมชนของเรามีสวนผักแล้วผักเขาเนี่ยปลอดสารก็ดีใจเนาะมาอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยก็มีคนมาทําให้กินอย่างเงี้ยทำไมจะไม่ชอบล่ะใช่เราไปตลาดเงี้ยเราก็ต้องไปซื้อของมันยังไงอะมีแต่สารพิษเนาะบางทีคนไม่มีตาเขาก็ให้มาขอกินเขาก็ให้อะไรอย่างเงี้ย
2: แล้วสวนพี่มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงอ่ะคือมันดูมันอันนี้มันเหมือนเป็นคลองเทศบาล
3: ใช่ริมคลองใช่
2: แล้วที่

0: ขยะมาทิ้งเราเห็น
1: อ๋อมันกลายเป็นที่เสื่อมโทรมแหละมันดูไม่ดีแล้วพี่ปุ้ยเป็นคนที่ไหนทำไมถึงทำเกษตรเป็นล่ะ
0: พื้นฐานเราเป็นคนต่างจังหวัดอยู่แล้วแล้วเราก็แบบ
1: พี่เป็นคนจังหวัดอะไรครับ
0: ใช่อุตรดิตถ์อะค่ะก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็คือเป็นเกษตรกรอยู่แล้วแล้วเราก็คือแบบเหมือนกับอพยพมาอยู่กรุงเทพเพราะว่าเรามาเรียนที่กรุงเทพอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เรียนเสร็จแล้วก็ทำงานแล้วเราก็ไม่ได้อยากให้พ่อกับแม่มาอยู่บ้านตามลำพังเราก็เลยเอาพ่อกับแม่มาอยู่ที่กรุงเทพด้วยอะไรเงี้ย
1: แต่อารมณ์ประมาณพ่อกับแม่แบบถือจะให้มาก็ต้องยังให้ทำสวนอยู่คือยังรักอาชีพเดิมอยู่ถ้าจะให้ฉันมาอยู่ฉันต้องทำสวนแต่ด้วยพูดตรงๆคือด้วยบ้านที่แบบมันอยู่ในกรุงเทพบางทีมันก็ไม่ได้มีพื้นที่อะไรมากไง
0: ทั้งนั้นเลย
1: ก็เลยแบบมาเจอที่ตรงนี้
0: คือเราอ่ะคือติดต่อกับคณะกรรมการชุมชนอยู่แล้วบอกเล่าเหตุผลว่าเฮ้ยตรงนี้มันน่าจะทำประโยชน์ได้เราก็เลยแบบขอคณะกรรมการชุมชนว่าขอทำเขาเรียกว่าปลูกผักตอนแรกปลูกเล็กๆไม่ได้ปลูกเยอะแล้วตอนนี้คือเท่ากับเราทำมาเกือบ10ปีแล้วว่ามันทำให้แบบเหมือนชุมชนแผ่ขยายคือเราแบ่งปันชุมชนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะรอบ
1: ๆแล้วตอนนี้คือมีคนที่มาร่วมกันปลูกเยอะไหม
0: เยอะค่ะตอนนี้คือทั้งในชุมชน
1: อย่างอารมณ์ผมอยู่ในหมู่บ้านพี่สมมติว่าวันนี้ผมจะทำต้มยำเดี๋ยวผมก็วิ่งมานี่เลยดิ
0: ใช่ส่วนใหญ่คนไม่ได้ไปตลาดนะมาที่นี
1: ่เดี๋ยวผมจะเอาถุงผูกคอไข่ดาวแล้วลูก ได้เขียนใบออเดอร์มาทีนี้ปัญหามันคือว่าทุกคนมาปลูกกันมาช่วยกันไม่ได้ขายมาเก็บกินฟรีแล้วมันเอาเงินที่ไหนมาปลูกเอาเงินที่ไหนมาซื้อเมล็ดพันธุ์เอาเงินที่ไหนมาปรับปรุงพื้นที่ล่ะ
0: บอกตรงๆคือช่วงแรกคือพี่ก็คือเราออกทุนเองเพื่อที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรเรื่องเมล็ดพันธุ์เพราะว่าเราใช้เมล็ดพันธุ์อินทรีย์ทั้งนั้นเลยก็คือส่วนหนึ่งเราก็ซื้ออีกส่วนหนึ่งเราก็แบบไปต่างจังหวัดแล้วเจอเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านแล้วก็ขอมาอะไรเงี้ยได้ฟรีมาเหมือนกันพอได้ผลผลิตบางส่วนก็คือเหลือจะกินอ่ะมันต้องเอาไปจำหน่ายในหมู่บ้าน
1: ตรงนั้นมันก็จะได้เป็นทุนมา
0: ใช่ถูกต้อง
1: อารมณ์แบบค่อยๆไปอ่ะเนาะคือไม่รีบอ่ะก็คือวันนี้มีต้นนี้ก็ปลูก
0: ถูกต้อง
1: แล้วก็จะขยายไปเรื่อยๆไหม
0: ไม่แล้วค่ะคือเราว่าเราทำอยู่แค่นี้แล้วก็ทำให้มันแบบหลากหลายดีกว่า
1: ระหว่างคุยกันผมเนี่ยหันไปเห็นป้ายหนึ่งเนี่ยเขาเขียนไว้เลยว่าแจกฟรีผักสดปลอดสารพิษเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ต้นกล้าแล้วเป็นออร์แกนิกด้วยเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีประโยชน์แค่ทำให้มีอาหารทานในช่วงโควิดแต่มันเป็นเรื่องของสุขภาพด้วยความปลอดภัยด้วยโอ้โหมันครบเลยทีนี้อ่านไปนิดนึงเห็นบอกว่าแจกเมล็ดพันธุ์ที่กำลังทำอยู่
0: ใช่ก็คือปกติคือเราก็แบบทำเมล็ดพันธุ์แจกให้คนที่ต้องการค่ะ
1: ก็คือบางคนที่อยู่แถวนี้มาร่วมกันที่นี่ก็ได
0: ้
1: หรือใครที่อยู่ไกลๆก็คือจะมารู้จักพี่ผ่านช่องทางไหน
0: ผ่านทางเพจนะคะเรามีเพจ
1: ก็คือเข้ามาคุยกันมาสอบถามหาความรู้ได้มาขอเมล็ดพันธุ์ได
0: ้
1: ส่งไปให้ฟรีอยู่เชียงใหม่สวยกุลบส่งหมด
0: ส่งหมดค่ะ
1: โอ้ฟรีด้วย
0: ฟรีด้วยค่ะ
1: สุดยอดคุณผู้ชม
0: ใช่ค่ะ
1: ดูสิครับคุณผู้ชมเผลอแป๊บเดียวไข่ดาวก็เริ่มทำลายสวนของพี่ปุ้มปุ้ยแล้วครับถ้าซนขนาดนี้ต้องโดนทำโทษกันสักหน่อยครับเดี๋ยวผมตามพี่ปุ้มปุ้ยไปดูวิธีการปลูกผักเชียงดากันดีกว่าครับว่าเขาปลูกกันอย่างไรให้ผักของภาคเหนือสามารถโตในกรุงเทพได้ครับโอ้นี่ก็มีปลูกมาตลอดเลยนะพี่ปุ้ย
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ใช่ไหมผมจำได้หน้าตาอย่างนี
0: ้ต้องใช่แล้วผักเชียงดา
1: ใช่เขาจะปลูกเป็นซุ้มๆเหมือนไม้เลยนิดๆแล้วมันปลูกยากไหมปกติเราเห็นมันปลูกที่ภาคเหนือไงพอเอามาปลูกที่กรุงเทพยากไหมพี
0: ่ไม่ยากเลยพี่ก็แค่เอามาลงดินไว้แล้วก็ให้เขาอะแตกยอดแล้วก็ขยายพันธ
1: ุ์นู่นนี่แต่มันเลื้อยมาเองแต่ต้นมันอยู่ไหนอะ
0: ต้นนี้ต้นมันอยู่นี
1: ่แปลว่ามันไม่จำเป็นว่าต้องหนาวถึงจะอยู่ได
0: ้ไม่จำเป็น
1: ผักเชียงดานั้นนะครับมีฤทธิ์เป็นยาช่วยลดไข้บำรุงธาตุในร่างกายอีกทั้งยังช่วยแก้อาการท้องผูกช่วยกำจัดสารพิษตกค้างในร่างกายบรรเทาอาการภูมิแพ้ในโรคหอบหืดได้อีกด้วยครับแล้วพี่ไปเอาพันธุ์มาจากไหนครับ
0: พี่เอามาจากเชียงใหม่เลยค่ะ
1: ตอนเอามาเอามากี่ต้น
0: 5ต้นได้มั้ยคะ
1: โอ้โหนี่มันเยอะมากแล้วตอนนี้ยาวถึงนู่นเลยนะ
0: ใช
1: ่งั้นแสดงว่ามีอะไรแปลกๆอีกบ้างมีอะไรแปลก
0: ๆมีต้นกาแฟ
1: กาแฟไหนก็ไปดูกาแฟกันไปด
0: ู
1: กาแฟ
0: อาราบิก้าจากเชียงใหม่เหมือนกัน
1: เฮ้ยปลูกได้เหรอ
0: เอามาปลูกที่เราพี่อยากทดลองไงเพราะมันปลูกได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: อันนี้แน่นอนกาแฟ
0: ใช่ค่ะ
1: คือมันปลูกขึ้นเนี่ยแต่ว่าตั้งแต่ปลูกมาเคยมีลูกยัง
0: ยังเพราะว่าปลูกได้แค่ประมาณเอ้ยไม่ถึง2ปีเลยค่ะ
1: เดี๋ยวผมจะขอติดตามนะผมจะไปตามเฟซพี่ปุ้ยผมจะติดตามเรื่องกาแฟถ้าอาราบิก้ามาปลูกกรุงเทพแล้วขึ้นเนี่ยมันจะเป็นสุดยอดเลยนะพี
0: ่พี่ก็อยากรู้เหมือนกันพี่ก็เลยทดลองแค่ปลูกแค่ประมาณ2ต้นเอง
1: คือหลายๆคนต้องบอกว่า มันมาอยู่กรุงเทพมันปลูกได้แต่ยังไงรสชาติมันก็ไม่สู้ที่ปลูกที่เชียงใหม
0: ่
1: ซึ่งผมไม่เถียงว่ารสชาติมันต้องต่างกันแต่ว่าบางทีคนที่กินกาแฟก็ไม่ได้ชอบรสเหมือนกันทุกคนเราอาจจะได้กาแฟอาราบิก้ารสชาติใหม่ที่ปลูกใน

0: รุงเทพแบบไม่เหมือนที่เหนือก็ได้ใครจะไปรู้ถามจริงไอ้แค่ได้ผักกินน่ะมันก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ตังค์ไม่ได้อะไรแล้วทำไมถึงยังอยากทำอยู่อ
1: ่
0: ะ
1: เราบอกเลยตรงๆคือเราเขาเรียกว่ารักสุขภาพตัวเองรักครอบครัวสิ่งที่เราทำเราทำเพื่อตัวเราเองด้วยได้กินผักปลอดสารพิษโดยที่เราไม่ต้องไปควักเงินเราไปซื้อ
0: เพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมฟังตรงนี้คุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าสิ่งที่มันมากกว่ารายได้อะมันคือสุขภาพ
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวให้พี่ปุ้ยแนะนำดีกว่าว่าที่เขาบอกว่าผสมแบบเจออะไรก็เอามาปลูกนะไม่ต้องคิดเลยมากเน
1: ี่
0: ยมันมีอะไรบ้างข้างหลังพี่อันนั้นก็คือ
1: ข้าวโพดเขาเรียกข้าวโพดหวานข้าวโพดสวิตเนี่ยค่ะฝักสีเหลือง
0: ตอนอ่อนๆก็กินเป็นข้าวโพดอ่อนได้
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงนี้ใบกะเพรา
1: อันนี้จะเป็นกะเพราแดงมันจะมีกลิ่น
0: หอม
1: กลิ่นหอมกว่ากะเพราปกติ
0: กะเพราแดงอันนี้ก็คือปกติคุณจะหาในท้องตลาดไม่ได้เพราะที่คุณไปซื้อเขาเรียกกะเพราเกษตร
1: ถูกต้อง
0: เพราะมันจะใบใหญ่แล้วมันให้น้ำหนักเยอะเขาชอบ
1: มันไม่มีกลิ่นเลยกะเพราแบบน
0: ั้
1: น
0: จะอร่อยต้องแบบนี
1: ้ใช่แบบนี้ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าคะน้าปูเร่
0: คะน้าปูเร
1: ่ใช่เป็นไม้ประดับได้อะไรเงี้ยคือเหมือนกับอายุมันอายุยืนอ่ะ
0: อายุยืน
1: ใช่ประมาณปี2ปีก็ได้อ่ะค่ะ
0: ปูเร่นะครับหรือที่คนเรียกกันว่าคะน้าปูเร่เป็นพืชในวงเดียวกับกระหล่ำครับเป็นพืชที่เก่าแก่มีมานานแล้วครับคะน้าปูเร่นะครับนอกจากจะนิยมปลูกไว้ประดับตามบ้านแล้วยังสามารถนำมารับประทานได้อีกด้วยโดยผักชนิดนี้นะครับจะมีลักษณะคล้ายใบคะน้าแต่มีขนาดใหญ่กว่าส่วนรสชาตินั้นนะครับจะไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวไม่เหนียวและมีเส้นใยน้อยกว่าคะน้าส่วนใหญ่นิยมนำมารับประทานสดครับพื้นที่ทั้งหมดที่เห็นตรงนี้ประมาณเท่าไหร่ครับพี่ปุ้ย
1: อันนี้300ตารางวาค่ะ
0: ที่อีกอย่างนึงคุณผู้ชมไอเดียเขาคือถ้าเราเดินข้างๆตรงนี้มันจะมีคลองอยู่ซึ่งผมเดาว่าทำเหมือนเป็นร่องน้ำไว้เวลารดน้ำก็ง่ายใช่ไหม
1: ใช่เพราะว่าคือเราเน้นทำอย่างไรให้ผักอินทรีย์เราปลอดภัยก็คือเราเอาน้ำจากในคลองอ่ะมาใช้ก็จริงแต่ว่าเราต้องเอามาพักไว้ที่บ่อพักก่อน
0: ให้มันหมดสารพิษก่อน
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: อย่าบอกว่าลงไปขุดกันเอง
1: ขุดกันเองค่ะใช้มือ
0: ขุดลงไปนี่นะ
1: คนนี่แหละค่ะ
0: สุดยอด ตรงนี้ดินพวกนี้ไปเอามาจากไหนหรือมันมีอยู่แล้ว
1: บอกเลยแรกเริ่มทันทีมันเหมือนดินมันไม่มีแร่ธาตุสารอาหารอะไรเลยอันนี้เราก็คือพี่ก็ปรุงดินเอง
0: ปรุงดิน
1: โดยเอาปุ๋ยหมักมาใส่ค่ะปุ๋ยหมักใส่เพื่อที่จะปรุงดินเพื่อให้ปลูกต้นผักขึ้น
0: แล้วพี่ปุ้ยเรียนจบด้านไหนมาครับ
1: พี่ไปอบรมเกี่ยวกับเรื่องเกษตรอินทรีย์ของมหาลัยแม่โจ้โดยเฉพาะเลยค่ะ
0: แต่สายที่เรียนไม่ได้เกี่ยวกับเกษตร
1: เรียนรัฐศาสตร์ไม่ได้เกี่ยวกับเกษตรแต่เรา
0: แต่พี่บริหารได้ไง
1: ใช่
0: รัฐศาสตร์มันมีการบริหารถ้าคุณผู้ชมมองดีส่วนนี้มันถูกออกแบบด้วยระบบการจัดการมาแล้วตรงนี้เป็นแปลงอะไรตรงนี้ปลูกอะไรแล้วเห็นไหมว่ามันมีพื้นที่ที่สูงที่ต่ำแสดงว่าตรงนี้ชอบน้ำก็เลยที่ต่ำตรงนี้เป็นพืชที่น้ำน้อยเนี่ยคืออันนี้มันถูกการออกแบบมาจริงแล้วอันนี้เป็นภูมิปัญญาเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ว่าอันนี้อะไรอันนี้มาแปลกแล้วอันนี้อะไรอ่ะ
1: อินทผารัมค่ะ
0: โอ้อินทผารัมสุดยอดอันนี้เหมือนพึ่งมา
1: อันนี้เกิดจากการเราไปซื้ออินทผารัมที่เป็นแบบเมล็ดอ่ะมากินนะคะแล้วก็เอามาเพาะเล่น
0: คืออินทผลัมนี่คุณผู้ชมมันไม่สามารถรู้ได้ว่าต้นมันจะเป็นเพศอะไรจนกว่ามันจะโต
1: ใช่
0: เพราะใครที่ปลูกอินทผลัมมันต้องวัดดวงแต่ถ้าคุณไปซื้อต้นที่มันโตจนรู้เพศแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่า 2-3,000 นะต้นนึงอ่ะถ้าพันธุ์ดีๆผมเห็นเขาขายก็เป็นหมื่นเลยนะ
1: อันนี้คือเรากินเมล็ดไงเมล็ดเหลือเราเอามาเพาะดันขึ้นด้วยแล้วตอนแรกเราไม่รู้ว่ามันเป็นตัวเมียว่าไอ้มันมีเมล็ดด้วยแต่เราไม่รู้
0: อ๋อนี่เป็นตัวเมีย
1: ว่ามันออกฝั่งนู้นนะคะมันจะออกเม็ด
0: ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าสวนเล็กๆของพี่ปุ้มปุ้ยเพียงแค่300ตารางเมตรจะสามารถปลูกได้ทั้งพืชผักและผลไม้มากมายได้ขนาดนี้เรียกได้ว่ากินกันแทบไม่หมดเลยล่ะครับ
2: เห็นไหมคะเด็กๆว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะคะอย่างที่เราเห็นตัวอย่างนะคะของแปลงผักนะคะของตาชวนนะคะแล้วก็ตัวอย่างในสวนแปลงผักนะคะที่พี่ปุ้มปุ้ยพาเราไปดูกันนะคะและยังมีแปลงผักของบ้านใครคะบ้านเกรซเองด้วยนะคะที่เกรซอธิบายให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นั่นเองใช่ไหมคะดังนั้นนะคะเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยขอเพียงแค่เราใช้ทางสายกลางนะคะมีเหตุผลนะคะมีคุณธรรมใช้ความรู้นะคะก็จะนำไปสู่ชีวิตที่สมดุลและมีความสุขค่ะแล้วครูเป็ดนะคะ ะก็ขอฝากข้อคิดไว้ว่าความพอเพียงเป็นทางสายกลางนะคะที่จะนำไปสู่ชีวิตที่สมดุลและมีความสุขค่ะในตอนต่อไปนะคะครูเป็ดจะพาน้องๆทุกคนนะคะไปสัมผัสประสบการณ์ที่ไหนนะคะได้เรียนรู้เรื่องอะไรนะคะต้องรอติดตามชมกันได้ในรายการ
3: โลกกลมๆ กับครูสั่งคำของหนู
2: แล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: าอยู่กันที่บ้านห้วยพานนะคะอยู่ที่ตำบลเปือเนาะอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะแล้วก็มากับแม่ไพวันนี้เนี่ยเราจะมาเก็บสาหร่ายที่1ปีมีแค
1: ่ครั้งเดียว
0: ครั้งเดียวก็คือสาหร่ายไก่นะแม่เนาะของบ้านเรานี่มีทุกปีไหมคะให้ได้เก็บ
1: มีอยู่ทุกปีจ้ะบางปีก็มากบางปีก็น้อยจ้ะ
0: อ๋อซึ่งช่วงที่จะเริ่มเก็บได้ก็ต้องเป็นช่วงหน้าหนาวแบบนี้แหละ
1: เจ้า
0: อย่างน้ำที่ไหลข้างๆเรานี่นะคะจะเป็นเหมือนลำธารใหญ่ๆเลยตรงนี้นี่เป็นแม่น้ำน่าน
1: เจ้า
0: เนาะแม่น้ำน่านก็เป็นแหล่งที่ชาวบ้านเขาจะมาหาสาหร่ายไก่ด้วยนะคะ
1: หาปลา
0: หาปลาด้วยนี่กำลังเลาะๆป่าไผ่ค่ะกำลังจะลงไปที่ริมน้ำแล้วโอ้โหเขียวๆน่าเหรอแม่
2: เจ้า
0: อุ้ยเป็นสายเลยค่ะข้างหน้านะคะมองไปนี่เห็นเลยว่ามันจะเป็นแบบสายๆไหลๆๆแบบนี้

0: อกจากสวิงกับตะกร้าที่เอามานะคะเดี๋ยวจะมีไม้ที่ใช้สำหรับตีไก่ด้วยแต่แม่บอกเดี๋ยวค่อยไปฟันน้องหน้าโอ้โหน้ำเย็นมากโอ้ตอนนี้นะคะเราลงมาอยู่ที่กลางแม่น้ำหน้าแล้วนะคะของบ้านห้วยผ้าแล้วก็น้ำใสมากแล้วก็เย็นมากด้วยนะคะข้างล่างของเราที่เห็นเป็นสายเขียวๆเนี่ยคือสาหร่ายไก่ถูกไหมแม่ทั้งหมดเลยใช่ไหมจ๊ะ
1: เจ้า
0: อุ้ยขอจับขึ้นมาดูได้ไหมคะแม่
1: ได้
0: ใช้มือเลยนะ
1: เจ้า
0: หนาวว่าเย็นสาวขึ้นมาแบบนี
1: ้
0: โอ้เหนียวมากหนูนึกว่ามันจะขาดง่ายๆนะเนี่ยแม่
1: เหนียว
0: ดูนี่
1: กลับ
0: ขาดเลยแต่ทำไมมันยาวขนาดนี้คะแม
1: ่มันยาของธรรมศาสตร์ของมันจ้ะ
0: คือตอนแรกอ่ะหนูไม่เคยจับสาหร่ายไก่สดๆเนาะหนูนึกว่าเขาจะลื่นๆแต่ว่าอันเนี้ยพอจับอะค่ะมันเป็นเหมือนเส้นใยสังเคราะห์เลยแบบนั้นเลยนะคะไม่ลื่นนะไม่ลื่นเลยค่ะเนี่ยเป็นเหมือนเส้นใยสังเคราะห์อ๋อถ้าเตาจะลื่นใช่ไหมนี่คือข้อแตกต่างเนา
1: ะ
0: สีก็จะเป็นสีเขียวแบบสดใสเลยนะคะนี่เป็นสายเลยหนูล่างมาให้ดูนะอันนี้คือสายถ้าเราจะเก็บนี่เราต้องยังไงเราต้องเก็บจากตั้งแต่ต้นหินเลยไหมหรือว่าปลายๆหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะ
1: ปลายก็ได้ครึ่งกลางก็ได้เจ้า
0: คือกินได้ทั้งหมด
1: เจ้า
0: อ๋อตรงนี้นี่ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: เจ้าเยอะ
0: งั้นเดี๋ยวเราหาไก่ก่อนเนาะ
1: เจ้าน
0: ี่ค่ะให้ดูเป็นแบบเหมือนใยสังเคราะห์เลยอ่ะใยสังเคราะห์สีเขียวๆนี่แหละสาหร่ายไก่ไม่ควร
1: ตัดเป็นชิ้นเลย
0: ตัดเป็นดึงเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยนะโอ้โหโอ้โหรุนแรงมากอันนั้นคืออะไรคะล้าง
1: เจ้า
0: ส
1: ปัดให้เศษขยะออก
0: เศษขยะของแม่ก็คือพวกเศษใบไม้นี่แหละดินมันติดเต็มเลยอะค่ะ
1: มาเอาเจ้า
0: เนี่ยดูดิ
1: เอาที่สะอาดสะอาด
0: อ๋อเอาที่สะอาดไปเลยเน
1: า
0: ะคือบางอันมันก็จะมีโคลนเนี่ยอย่างอันเนี้ยชัดเลยแม่บอกว่าเราก็จะเลือกแต่ส่วนที่มันสะอาดสะอาดมันจะได้ไม่ต้องล้างเยอะแล้วถ้าหนูมันขาดแล้วมันสามารถไปแปะโตตรงอื่นได้ไหมคะเนี่ย
1: ได้อยู
0: ่ได้อยู่ใช่ไหมสาหร่ายไก่ที่เราเลือกเก็บนะคะนอกจากจะเลือกที่สะอาดสะอาดแล้วเราจะเลือกที่สมบูรณ์มีสีเขียวสดซึ่งก็จะเป็นไก่ที่เพิ่งออกใหม่แล้วก็ไม่แก่จนเกินไปค่ะส่วนไก่ที่เริ่มจะแก่แล้วนะคะจะเริ่มออกสีเหลืองๆค่ะยิ่งอยู่ในจุดที่มีน้ำไหลไม่ถึงนะคะก็จะทำให้ไก่นั้นเน่าแล้วก็ลอยขึ้นมาบนผิวน้ำเพราะการเติบโตของไก่นั้นต้องอาศัยทั้งน้ำสะอาดและแสงแดดในการสังเคราะห์แสงค่ะที่สำคัญนะคะยังต้องเป็นพื้นที่ที่เป็นน้ำไหลมีโขดหินให้ไก่นั้นยึดเกาะเพื่อเจริญเติบโตด้วยและส่วนใหญ่นะคะพื้นที่ที่เราสามารถพบแล้วก็เก็บไก่ได้มากๆก็คือที่แม่น้ำโขงแล้วก็ที่แม่น้ำนานนี่แหละค่ะเนี่ยจะเหมือนสาหร่ายเขาแบบโตออกมาจากหินเลย
2: เหมือนมันไม่ได้งอกมาจากพื้นเลยเนาะ
3: เดี๋ยวใจเจ้าม
0: ันอยู่จากหินใช่ไหมคะ
3: เจ้าม
0: ันมีชื่อไหมคะแม่อ
3: ันนี้มันเป็นไก่ไหมเจ้า
0: ไก่ไหมก็คือยาวๆแบบนี้
3: เจ้า
0: แล้วมันมีไก่อย่างอื่นอีกเหรอคะ
3: ไก่อย่างอื่นมันเป็นมันเนื้อมันจะนุ่มๆหน่อยเจ้า
0: อ๋ออันนี้มันแข็งเหรอคะ
3: เจ้า
0: ที่นี่เนี่ยเขาจะเรียกสาหร่ายไก่ที่เส้นยาวๆแบบนี้ว่าไก่ไหมนะคะก็คือมันจะยาวเหมือนเส้นไหมเลยเนาะ

0: รงนี้นะคะจะเป็นสาหร่ายไก่อีกแบบนึงที่แม่บอกว่าเป็นสาหร่ายไก่เหมือนกันแต่ว่าเรียกคนละแบบเน
1: า
0: ะ
1: จะนวล
0: มันดูเขียวเข้มกว่าด้วยเนาะแม่เนาะสีเขียวสดเลยค่ะแล้วก็เหมือนขนนกเลยอ่ะแม่เจ็บขึ้นมาแล้วนุ่มกว่าด้วยนุ่มกว่าแล้วก็ลื่นกว่านิดนึงนะคะรสชาติต่างกันไหมคะแม
1: ่ตัวนี้รสหวานหน
0: ่อยนึงแต่ถ้าแบบยาวๆที่เราเก็บนั่นจะหวานนะคะ
1: มันจะออกขม
0: อันนั้นจะออกขมนิดนึงถ้านึกถึงพวงของสาหร่ายหางกระรอกค่ะมันจะเป็นแบบนี้เป็นเส้นๆๆๆๆออกมาแต่ในขณะที่ไก่ใหม่เนี่ยมันจะยาวเป็นเส้นยาวๆเลยเนาะอันนี้แม่บอกอร่อยด้วยนะคะแต่ว่ามันมีน้อยเดี๋ยวเวลาจำออกข้ามก็ยุบอยู่ดีนะไก่นวลค่ะเป็นไก่อีกหนึ่งชนิดที่มีอยู่ในแม่น้ำน่านไม่ว่าจะเป็นไก่นวลหรือไก่หมายนะคะก็เป็นชื่อเรียกสาหร่ายน้ำจืดที่สามารถนำมารับประทานได้แล้วก็พบมากในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ค่ะอีกหนึ่งสาหร่ายนะคะที่หลายคนนั้นต้องคุ้นเคยหรือว่าเคยได้ยินก็คือสาหร่ายเตาหรือว่าเทาค่ะซึ่งสาหร่ายชนิดนี้เนี่ยจะเป็นคนละชนิดกันกับไก่นะคะเป็นสาหร่ายน้ำจืดเหมือนกันนะคะแต่ว่าหน้าตาของสาหร่ายเตานั้นจะเหมือนตะไคร่น้ำเนื้อสัมผัสเขาก็จะนุ่มนิ่มกว่าแล้วก็สามารถที่จะพบได้ในแหล่งน้ำสะอาดเช่นกันนะคะแต่ว่าจะต้องเป็นน้ำนิ่งอย่างเช่นหนองน้ำหรือว่าแอ่งน้ำขนาดเล็กค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเรามากันที่บ้านห้วยพาดอำเภอเชียงกรานจังหวัดน่านหมู่บ้านที่มีแม่น้ำน่านไหลผ่านแล้วก็ยังเป็นแหล่งหาอยู่หากินของชาวบ้านด้วยนะคะและในช่วงหน้าหนาวอีกหนึ่งอย่างที่มาตามฤดูกาลก็คือสาหร่ายน้ำจืดที่เรียกว่าไก่ค่ะสาหร่ายไก่ที่เราเก็บมานะคะหลังจากที่เราสะบัดตีกับน้ำแล้วเนี่ยยังต้องทุบด้วยนี่แม่เริ่มทุบแล้วคือเราทุบเพื่อให้เขาสั้นหรือว่าให้เขา
2: ทุบไปให้มันสะอาดอีกขี้โคลนมันมาก
0: อ๋อขี้โคลนที่ยังอยู่ข้างในบางทีมันอยู่กันเป็นสายเป็นก้อนเนาะก็คือตีให้มันแหลกแล้วก็จะได้ล้างอีกรอบคือโนจะบอกว่าไก่อะค่ะกลิ่นตอนแรกหนูนึกว่าจะคาวอันนี้กลิ่นไม่ค่อยคาวนะคะกลิ่นจะแบบคล้ายๆกับแหนกลิ่นจะไปทางแหนนิดนึงเขียวๆหน่อยแต่ว่าไม่ได้เขียวแรงมากอ่ะหนูว่าอันนี้เดี๋ยวทุบแล้วก็ล้างในสวิงเหรอคะ
2: ดูแม่ล่างเดี๋ยวน้ำนี่มันจะออกคุณคุณ
0: อ๋อเดี๋ยวน้ำคุณคุณจะออกแล้วใช่ไหมคะ
3: นี่แหละ
0: ที่เราเอาสวิงมานี่เขาไม่ได้ช้อนอะไรหรอกเรามาใช้ล้างไก่นี่แหละโอ้สวยงาม
2: จะสวยกว่าเดิม
0: มาหนูทุบให้แล้วก็เดี๋ยวแม่ล้างแล้วกันเนาะต้องเอาน้ำขึ้นอ๋อต้องให้มันแฉะน้ำนิดนึงเดี๋ยวทำไมแม่ หนูเต็มหน้าแล้วขอโทษกับแม่ทำไมแม่ตีมันไม่กระเด็นเท่านี้เดี๋ยวถามแม่ภัยอีกทีนึงสาหร่ายไก่บ้านเรานี่เริ่มจะออกประมาณตั้งแต่เดือนไหนแม
2: ่มกราจ้ะถ้าน้ำบลากน้ำบะแดง
0: จะ
2: คงถึงเดือนมีนาเมษา
0: อ๋อถ้าหน้าร้อนแต่น้ำไม่หลากน้ำดีแบบนี
2: ้
0: ก็มีเหมือนกันไม่จำเป็นต้องเป็นอากาศเย็นอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าหน้าหนาวเนี่ยส่วนใหญ่จะเยอะ
2: เจ้า
0: แม่ไก่สดๆที่เราได้มานะคะเราจะนำมาทำอาหารด้วยกัน2อย่างนั่นก็คือแอปไก่แล้วก็ไก่ยีค่ะสาหร่ายไก่สดๆแบบนี้นะคะสามารถที่จะเก็บเอาไว้ได้เพียงแค่ 1-2 วันเท่านั้นค่ะถ้าแช่ตู้เย็นก็จะอยู่ได้ประมาณ 4-5 วันชาวบ้านส่วนใหญ่นะคะจึงนิยมถนอมอาหารด้วยการนำมาตากแห้งเพื่อให้สามารถเก็บไก่ไว้รับประทานได้ตลอดทั้งปีค่ะทีนี้พอเราจะตากแห้งอะค่ะอย่างเงี้ยเราล้างสะอาดในระดับนึงแล้วต้องเอาไปทำอะไรไหมแม่หมายถึงต้องคลุกเกลือต้องอะไรไหมก่อนตาก
4: อันนี้คลุกเกลือตีจะเป็นไก่แอป
0: อ๋อถ้าแอปต้อง
4: คลุกแล้วเจ้า
0: อ๋อถ้าไก่ยีนี่ก็คือเอาไก่สดนี่แหละ
4: เจ้า
0: ไปตากเลย
4: ตากเลย
0: ต้องสางๆเขานิดนึงเนาะเพราะว่าเขาจะมาเป็นแบบ
2: เป็
0: นสายเป็นก้อนแล้วคือเหมือนกับเส้นไหมเลยค่ะแต่ว่าเป็นเส้นไหมสีเขียวเนาะแล้วเขาก็เหนียวนะคะเพราะยิ่งด้วยความที่เขาอยู่ด้วยกันเขาจะยิ่งเหนียวไก่ยีแอปไก่และมีอะไรอีกไหมแม่ที่เอาตัวไก่ไปทำ
5: เอาหัวนี่ก็ได้เจ้าใส่น้ำมันนิดหน่อยแล้วก็ใส่น้ำข้าวสารนี่นะห่อล่าง
0: แล้วเราจะเรียกว่าคั่วคั่วกับน้ำข้าวเนาะ
5: เจ้าจะเอาหลามก็ได้เจ้าน
0: ี่เดี๋ยวเราจะเอาไปตากแม่บอก2วันประมาณ2วัน2คืนเนาะก็จะได้เป็นไก่แห้งนะคะเพื่อเอามาทำเป็นไก่ยี
5: เจ้า
0: ส่วนของไก่ที่เราทุบจนสะอาดแล้วก็ขยำจนเป็นก้อนแบบนี้นะคะก่อนที่จะนำมาทำแอปไก่เราจะหั่นให้เส้นของเขานั้นเล็กลงจากนั้นเนี่ยก็จะคลุกแล้วก็ขยำกับเกลือเกลือนั้นนะคะนอกจากจะช่วยเพิ่มรสชาติแล้วเนี่ยก็ยังจะเป็นการไล่น้ำออกจากตัวสาหร่ายด้วยค่ะ
4: นวดนวดเลย
3: นวดนวดอย่างนี้เลยเนาะ
4: จ้ะ
3: นี่ค่ะน้ำเริ่มออกเยอะมากนี่คือพอเจอเกลือเจอแบบขยำเข้าไปแบบนี้นะคะจากสีเขียวสดๆเปลี่ยนเป็นสีเข้มแบบเขียวเข้มปึ๊ดเลย
6: สีต่างกันเลย
4: เจ้าต่าง
0: ตอนนี้นะคะสาหร่ายไก่ของเราพร้อมจะทำอาหารกันแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาทำแอปไก่แล้วก็ไก่ยีกันหน้าตานั้นจะเป็นยังไงนะคะจะอร่อยล้ำขนาดไหนติดตามได้สักครู่เดียวค่ะอำเภอจานวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านห้วยพานอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านกับอาหารจานอร่อยจากแม่น้ำน่านนั่นก็คือสาหร่ายไก่ค่ะจานแรกจากไก่ที่เราจะนำมาทำกันนะคะเรียกว่าแอปไก่หรือว่าไก่ปิ้งค่ะโดยเราจะเริ่มจากการตำเครื่องแอปไก่กันก่อนค่ะ
3: นี่แม่ใส่กระเทียมลงมาแล้วนะคะมีตะไคร้กระเทียมเกลือป่นนะคะใส่ไปในพริกแกงเราด้วยนิดนึงตอนนี้เครื่องพริกแกงก็จะมีตะไคร้กระเทียมพริกแห้งค่ะเครื่องแอปไก่เรานะคะโขลกเรียบร้อยแล้วคือไม่ต้องแบบละเอียดมาก
4: เจ้า
3: เนาะเดี๋ยวแม่จะคลุกเหมือนยำเลยค่ะ
6: หอม
3: สีเหมือนยำเลยใส่หอมแดงนะคะที่ซอย
4: ผักชี
3: ผักชีผักชีกับต้นหอมอย่างละครึ่งนะคะ
0: แอปไก่ที่เราจะทำวันนี้นะคะจะทำด้วยกัน2แบบก็คือแบบที่ใส่กะทิแล้วก็ไม่ใส่กะทิค่ะเราจะเริ่มทำแบบที่ไม่ใส่กะทิกันก่อนค่ะเครื่องต่างๆนะคะหลังจากที่เราคลุกเคล้าจนเข้ากันดีแล้วเราจะเติมน้ำย่านางลงไปค่ะ
3: ปึ๊บ
4: ใส่อีก
3: ใส่น้ำย่านางเพื่ออะไรคะแม
4: ่ลดรสชาติจะหวานช่วยลดที่หวานให้มันให้ขมเนี่ยจ้ะ
3: อ๋อช่วยลดความขมด้วย
4: เอาเกลือมาอีกนิด
3: พอไหมจ๊ะ
4: เนี่ยน้องชิมดู
3: ชิมตอนนี้เลยเหรอแม่
4: เดี๋ยวเพิ่มเติมอีกอย่างอีก
3: อ๋อเพราะว่ามันต้องปรุงตอนนี้ไปเลยเหมือนห่อหมกเนาะเวลาทำห่อหมกมันต้องชิมก่อนที่มันจะสุกเพิ่มแล้วเค็มนะคะเค็มๆเผ็ดๆคือเคี้ยวแล้วมันเป็นสางๆถ้าเกิดสุกมันไม่เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ
4: เจ้า
3: อ๋อถ้าสุกมันจะนิ่มกว่านี้เดี๋ยวต้องลองดูอ่ะแม่จะแอปแล้ว
0: แอปไก่ที่ห่อใบตองเรียบร้อยแล้วนะคะจะนำมาย่างไฟโดยไฟที่ใช้เนี่ยต้องไม่แรงจนเกินไปเพื่อให้เนื้อด้านในนั้นสุกกำลังดีโดยการย่างนั้นก็จะใช้เวลาประมาณ20นาทีค่ะในส่วนของแอปไก่ใส่กะทินะคะเครื่องปรุงต่างๆนั้นเหมือนกันเลยจะต่างกันแค่ใส่กะทิลงไปด้วยเพื่อเป็นการเพิ่มความมันค่ะ
3: กะทินี่แค่ไหนคะเนี่ย
4: สองช้อน
3: แม่บอกแล้วกันนะ
4: สองช้อน
3: พอเลยจ้ะ
0: ในระหว่างที่เรารอให้แอปไก่สุกนะคะเราจะมาทำน้ำพริกมะเขือส้มเอาไว้ทานคู่กับไก่ยีค่ะเครื่องต่างๆที่จะนำมาตำน้ำพริกนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศเนื้อปลาแล้วก็หอมแดงเราจะนำมาเผาไฟให้สุกหอมค่ะ
3: มะเขือเทศนี่หมกลงไปเลยหมกปิ้งอย่างนี้เลยนะ
4: เจ้าน
3: อกจากน้ำพริกมะเขือส้มนี่อะไรที่กินแล้วเข้ากันอีกได้บ้างคะ
4: น้ำพริกมะกอก
3: น้ำพริกมะกอกตามฤดูกาลเนาะน้ำพริกมะกอกเนาะ

0: ปลานี่ย่างสุกแล้วนะคะแล้วก็มะเขือเทศกับหอมแดงก็ย่างสุกแล้วเหมือนกันเดี๋ยวเราจะเอามาแกะเนื้อปอกเปลือกปลานี่ยังไงคะแม
1: ่โอ้กลางข้างในออกแล้วก็สับให้ละเอียด
0: ปลาย่างที่สับแล้วนะคะก็จะเอามาโขลกอีกทีนึงมะเขือเทศกับหอมที่เราเผาแล้วนะคะก็ใส่มาเลยเริ่มปรุงต่อมาที่เราจะใส่ก็คือพริกป่นนะคะชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยสามารถที่จะใส่ได้ตามใจชอบเลยค่ะจากนั้นเราก็จะตามด้วยผักชีและเกลือค่ะ
2: ได้อยู่เน
0: า
2: ะ
0: โอเคใส่ถ้วยเลยตอนนี้ทั้งแอปกายแล้วก็น้ำพริกมะเขือส้มเสร็จแล้วนะคะแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งอย่างที่ต้องใช้กินคู่กับน้ำพริกมะเขือส้มแล้วก็อร่อยเข้ากันสุดๆนั่นก็คือไก่ยีค่ะในส่วนของไก่ยีนี้นะคะจะต่างจากแอปกายก็คือเราจะไม่ใช้ไก่สดๆค่ะแต่ว่าเราจะใช้ไก่ที่ผ่านการตากแห้งมาแล้วอย่างน้อยประมาณ 2-3 วันเรียกว่าตากจนไก่นั้นแห้งสนิทนะคะซึ่งก็จะได้ไก่ที่ออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะซึ่งไก่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะแม่เขาตากเตรียมเอาไว้ให้เราดูค่ะซึ่งก็มีทั้งไก่ใหม่แล้วก็ไก่นวลค่ะไก่นี่คือแห้งแล้วก็เบามากเลยนะคะเนี่ยเบามากเหมือนแบบเส้นใยกระดาษสาเลยเราจะต้องปิ้งเหมือนกันย่างเหมือนกันอ่ะนี่เลยจ้ะเราย่างเพื่ออะไรคะแม่
1: ให้มันกรอบ
0: อ๋อให้มันกรอบไฟก็ไม่ต้องแรงมากนะแม่เน
1: า
0: ะ
1: ต้องแรงต้องมัน
0: ต้องหมั่นพริกด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้ใช่ไหมคะกรอบแล้วค่ะกรอบบางส่วนคือยี่แบบนี้เลยต้องให้เป็นผงเลยไหมคะ
3: เจ้าน
0: ี่แหละถึงเรียกว่าไก่ยีก็คือขยี้นี่แหละเนาะมีความรู้สึกว่าพอเขาสุกกลิ่นความเป็นสาหร่ายของเขาอะชัดขึ้นหนูว่าอันเนี้ยใช่มันเป็นกลิ่นหอมแบบสาหร่ายค่ะอันนี้หนูปิ้งต่อเลยไหมหนูลองอันนี้นะคะอันนี้เป็นไก่ไหมปิ้งขมคือตอนแรกนนึกว่ามันคือรสขมของไก่ไม้ไม่ใช่นะคะมันเป็นขมแบบขมคนลิ้นค่ะอันนี้ไม่ขม
3: นี่ไม่ขม
0: อันนี้ไม่ขมเลยไก่นวลไม่ขมแต่ถ้าไก่ไหมนี่ขมเลย
3: จะขยี้ก่อนนี
0: ่ไม่เอาแล้วอันนี้อร่อยกว่าไก่ยีที่เรายีจนเป็นผงแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือการปรุงรสแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมโดยเราจะเริ่มจากการเจียวกระเทียมกันก่อนค่ะไปแล้วจ้าใส่กระเทียมนะคะ
1: พอแล
0: ้
1: ว
0: โอเค
1: ทำงานลง
0: พอกระเทียมได้แล้วก็งาจ้ะแล้วก็ไก่ยีที่เรายีแล้วเนี่ยก็เอาลงไปด้วยเลยอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์เหมือนคั่วแหละไม่ใช่ผัดเนาะแบบคั่วมากกว่าเรียบร้อยค่ะไก่ยีน่ากินมากกินเลยค่ะแม่บอกกินกับข้าวเหนียวเนี่ยมันล้ำ
4: จำน้ำพริก
0: จำน้ำพริกก่อน
4: มาจำนี
0: ้แล้วก็มาจำอันนี้จำน้ำพริกแล้วก็จ้ำไก่ยีแบบนี
4: ้
0: มันก็จะติดมาแบบนี
4: ้เน็บเยอะๆ
0: เน็บเยอะๆหน่อย
4: เจ้า
0: ก็แอมเข้าไปเลยเนาะ
1: คู่กัน
0: คู่กันเข้ากันมากน้ำพริกมะเขือส้มนะคะจะมีความเปรี้ยวๆเค็มๆเผ็ดๆแล้วก็มันจะหวานนิดนึงหวานน้ำหอมแดงเนาะที่มันเผาพอมาจ้ำกับตัวไก่ยีที่เขามีความกรอบครับแล้วก็หอมกระเทียมคือมันมีความเข้ากันนะคะมันเข้ากันอย่างบอกไม่ถูกอะอร่อยไก่ยีเปล่าๆก็อร่อยหนูขอจิ้มเปล่าๆหน่อยคือมันเหมือนกับเรากินไอ้นี่ค่ะผงโรยข้าวรสสาหร่าย แต่ว่าหอมกระเทียมเจียวด้วยแล้วก็มันงาดำอร่อยมากไม่มีกลิ่นคาวไม่เหม็นเขียวด้วยเดี๋ยวลองอันนี้มั่งแอปตัวแอปไก่นะคะคือใส่กะทิมันจะมีรสชาติที่นวลเนียนขึ้นมาอีกนิดนึงด้วยความที่เราปรุงรสเท่ากันนะคะแตกต่างกันที่ใส่กะทิกับไม่ใส่กะทิอันที่ไม่ใส่กะทิเนี่ยจะรู้สึกว่ารสจัดขึ้นมานิดนึงอร่อยคนละแบบแต่ว่ารสชาติของตัวไก่นะคะเวลาที่สุกแล้วอ่ะมันจะเป็นเหมือนเรากินผักที่แบบแน่นๆอ่ะไม่ได้เคี้ยวยากเหมือนตอนที่ยังไม่สุกตอนแห้งๆอันนั้นจะเคี้ยวยากเคี้ยวแล้วแบบเหมือนมันมีซางอะค่ะรสชาติก็จะเป็นแบบว่าเค็มๆเผ็ดๆแล้วก็มีรสของเครื่องพวกตะไคร้ที่เราใส่ลงไปนะคะแล้วก็หอมใบตองแต่หนูชอบไก่ยีมากกว่าไก่ยีนี่คืออร่อยมากคุณผู้ชมที่ดูแล้วเนี่ยถ้าใครอยากที่จะมากินอาหารพื้นบ้านแบบนี้นะคะโดยเฉพาะสาหร่ายไก่นะคะไก่ยีนี่คือยกให้เลยเดอะเบสอร่อยมากนะคะมาได้เลยที่บ้านห้วยพานนะคะที่นี่เป็นชุมชนท่องเที่ยวด้วยนะแม่เน
1: า
0: ะมีโฮมสเตย
1: ์
0: ที่สำคัญคือมีลำธารใสๆไหลเย็นให้ได้เล่นน้ำชุ่มฉ่ำแน่นอนนะคะที่บ้านห้วยพานนะคะอยู่ที่อำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคนที่พาเราไปสาวไก่ก่อนก็คือแม่ไพเนาะขอบคุณมากมากนะคะวันนี้ก็มาทำกับข้าวให้กินด้วยขอบคุณมากมากนะคะพบกับตามเพื่อจ้าได้ใหม่นะคะทางอมรินทีวีHD ช่อง34วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากนะจ๊ะแม่อันนี้คือรักเลย
1: ชิมไป
0: อร่อยอุ๊ยแต่พอโดนไฟนี่สีเป็นโรตีสายไหมไม่อ๋อไม่กำลังจะบอกว่าพอมันโดนไฟอะค่ะไอ้สีเขียวๆอะสีมันเป็นโรตีสายไหมเลยมันเขียวสวยเลยอะไฟไหมแม่หนูตกใจหมดเลยไก่ไหมแม่หนูไก่ไหมอมรินทร์ทีวีพลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: รามายณะหรือนิทานเรื่องพระรามซึ่งคนไทยรู้จักกันดีในชื่อรามเกียรติ์มีต้นกำเนิดมาจากประเทศอินเดียถือเป็นคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูและมหากาพย์ที่ยิ่งใหญ่ของโลกนิทานเรื่องพระรามนี้มีเนื้อหาเขาความจริงทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการเข้ามาสู่อินเดียของชาวอารยันแล้วทำสงครามต่อสู้กับชนพื้นเมืองทางตอนใต้เมื่อประมาณ 1,000 ปีก่อนพุทธกาลแต่เดิมเป็นเรื่องที่ใช้เล่าและขับร้องสดุดีวีรบุรุษชาวอารยันทำให้เรื่องราวมักถูกต่อเติมอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์คติความเชื่อเรื่องเทพในคัมภีร์พระเวทจนกระทั่งนับถือว่าพระรามเป็นองค์นารายณ์อวตารมาปราบยุคเข็นเรื่องเล่าเหล่านี้ต่อมามีผู้รจนาขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรหลายสำนวนแต่ที่นับว่าเป็นเอกคือรามายณะของฤาษีวาลมิกิครั้งเมื่อชาวอินเดียเดินทางมาติดต่อกับประชาชนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ได้นำวัฒนธรรมของตนเข้ามาเผยแพร่รวมทั้งเรื่องรามายณะนี้ด้วยแทบทุกประเทศในดินแดนแถบนี้อันได้แก่ไทยอินโดนีเซียมาเลเซียกัมพูชาลาวเวียดนามและพม่าต่างก็มีศิลปกรรมอันเนื่องมาจากรามายณะและวรรณคดีรามายณะฉบับที่มีอยู่ในภาษาของตนทั้งสิ้นส่วนของประเทศไทยนั้นเข้าใจว่ารามเกียรติ์เป็นที่รู้จักและมีอิทธิพลอย่างสูงต่อคนไทยมานานนับพันปีประจักษ์พยานสำคัญคือพระนามของกษัตริย์และชื่อสถานที่ในสมัยสุโขทัยต่างก็เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ดังพระนามพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและชื่อถ้ำพระรามเป็นต้น

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ในสมัยก่อนโอ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกบ้านจะต้องมีเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้กันภายในครัวเรือนซึ่งโอ่งในประเทศไทยนั้นก็มีหลากหลายรูปแบบแต่ที่ได้รับความนิยมและได้ยินชื่อกันบ่อยๆก็คือโอ่งมังกรค่ะคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมล่ะคะว่าทำไมบนโอ่งต้องมีลายมังกรอยู่ด้วยจะมีความหมายหรือความเป็นมายังไงมินว่าเราไปคลายสงสัยกันดีกว่าค่ะ

0: สดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มิ้นท์กับคลายฉงนจะพาคุณผู้ชมมาคลายฉงนเรื่ององค์มังกรค่ะและถ้าพูดถึงองค์มังกรแล้วเนี่ยไม่มีที่ไหนที่จะมีชื่อเสียงแล้วก็เหมาะกับการคลายฉงนมากไปกว่าที่นี่จังหวัดราชบุรีนั่นเองแต่ว่าไหนๆมาที่นี่ทั้งทีแล้วเนี่ยนอกจากจะคลายฉงนเรื่ององค์มังกรแล้วขอถือโอกาสเที่ยวด้วยเลยแล้วกันนะคะเพราะงั้นตามมิ้นท์ไปคลายฉงนแล้วก็ไปเที่ยวราชบุรีกันค่ะที่แรกที่มิ้นจะพามาในวันนี้ก็คือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรีค่ะก่อนที่เราจะไปรู้เรื่ององค์มิ้นว่าเราไปรู้จักจังหวัดราชบุรีกันก่อนเลย
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
1: ชื่อคุณอะไรคะ
2: สุกัญญาค่ะ
1: คุณสุกัญญาให้เรียกว่าอะไรดีเรียกสั้น
2: ๆมิ้มค่ะ
1: คุณมิ้มพอดีเมื่อกี้ได้เดินชมเพราะว่ามาที่นี่มีแต่คนบอกว่าถ้ามาเนี่ยต้องมาที่พิพิธภัณฑ์สีชมพูนี่ใช่ไหมคะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เดินไปแล้วก็เห็นว่ามีแต่สีชมพูจริงๆด้วยที่มาที่ไปของที่นี่นี่เกิดขึ้นได้ยังไงล่ะคะ
2: เติมอาคารหลังนี้เป็นศาลาว่าการรัฐบาลมณฑลราชบุรีค่ะสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่6เมื่อพ.ศ. 2465ก็จะมีรูปแบบศิลปะแบบตะวันตกที่ช่วงนั้นนิยมสร้างกันนะคะก็จะเป็นอาคารรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะพื้นมีชั้นเดียวค่ะยกสูงแล้วก็มุงกระเบื้องว่าวเมื่อมีการสร้างศาลากลางหลังใหม่ขึ้นนะคะกรมศิลปากรก็เลยขอใช้พื้นที่เมื่อปีพ.ศ. 2526ค่ะ
1: สีชมพูโดยรอบและทั้งหมดทั้งมวลนี้มีตั้งแต่สมัยนู้นอยู่แล้วหรือว่าเพิ่งมีตอนที่ว่ากรมศิลป์มาซ่อมแซมคะ
2: อ๋อเพิ่งจะทาสีชมพูเมื่อกรมศิลป์มาซ่อมแซมค่ะเพราะว่าสถาปนิกในสมัยงานนะคะเห็นว่ามันเป็นความสวยงามตามสุนทรียภาพ
1: สีชมพูเนี่ยเหรอคะ
2: ในสมัยงานค่ะการแบบรูปแบบตึกสมัยรัชกาลที่5ที่6ค่ะที่จะสร้างอิทธิพลตะวันตกจะเป็นแบบรูปแบบตึกที่มีสีสันสดๆนะคะก็เลยทาให้เป็นสีชมพูอะค่ะ
1: แล้วที่นี่นี่จัดแสดงอะไรบ้างคะหลังจากที่จัดให้เป็นพิพิธภัณฑ์แล้ว
2: ก็จะมีการจัดแสดง5เรื่องใหญ่ด้วยกันก็จะเป็นเรื่องสภาพภูมิศาสตร์และธรรมชาติวิทยาค่ะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับยุคสมัยทางธรณีวิทยาแล้วก็ภูมิประเทศของจังหวัดราชบุรีค่ะแล้วก็เรื่องที่2ก็จะเป็นประวัติศาสตร์และโบราณคดีของจังหวัดราชบุรีก็จะแบ่งเป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์วัฒนธรรมทวารวดีค่ะ
1: โอ้โหย้อนกลับไปถึงนู้นเลย
2: ประวัติศาสตร์แล้วก็จะเป็นหลักฐานที่ได้จากเมืองโบราณคูบัวแล้วก็อิทธิพลวัฒนธรรมเขมรค่ะแล้วก็สมัยสุโขทัยแล้วก็อยุธยาสมัยธนบุรีสมัยรัตนโกสินทร
1: ์ก็คือยาวมาเลยตั้งแต่ทวารวดีจนถึงปัจจุบัน
2: ค่ะแล้วก
1: ็2อันละแล้วต่อไปคือ
2: 3ก็คือกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดราชบุรีค่ะมี8กลุ่มด้วยกันเรื่องที่4ก็เป็นเรื่องมรดกทางด้านศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็มรดกทางธรรมชาติวิทยาค่ะแล้วก็บุคคลสำคัญแล้วก็เรื่องสุดท้ายค่ะราชบุรีปัจจุบัน
1: อย่างนี้คุณมิ้นพามิ้นเดินดูได้ไหมคะที่ว่าตั้งแต่เรื่องภูมิศาสตร์ธรรมชาติวิทยาประวัติศาสตร์กลุ่มชาติพันธุ์บุคคลสำคัญแล้วก็
2: ราชบุรี
1: ปัจจุบันเริ่มตรงไหนคะเนี่ย
2: เริ่มเลยค่ะ

0: ชสตาร์ประจำมณฑลราชบุรีอะค่ะ
1: นี่คือตั้งแต่สมัยนู้นเลย
0: ใช่ตั้งแต่สมัยร .6 อะค่ะ
1: คือทำไมดูใหม่จังอะ คือต้องมีการถ่ายออกมาทำความสะอาดอะไรกันด้วยไหมคะหรือไม่
0: จะออกมาทำความสะอาดก็ต่อเมื่อจะอัญเชิญพระแสงไปแต่งตั้งในมณฑลพิธีอะค่ะสำหรับพระมหากษัตริย์ก็จะทำความสะอาดแล้วก็ห้อยพวงมาลัยสดเช่นวันพ่อแห่งชาติ
1: อันนี้นี่ความเป็นมาเป็นยังไงแล้วคร่าวๆให้ฟังได้ไหมคะ
0: ก็ได้รับพระราชทานมาจากรัชกาลที่6ค่ะเมื่อวันที่24เมษายนพ.ศ. 2459ในขณะนั้นที่ยังเป็นมณฑลราชบุรีอยู่อะค่ะ

คุณมิ้นมากนะคะวันนี้อุตส่าห์พาเดินชมทั่วเลยสวยมากๆมาที่นี่นี่เหมือนได้รู้ประวัติศาสตร์ได้รู้จักราชบุรีเลยแต่รู้สึกว่ายังรู้ไม่เพราะฉะนั้นตามมิ้นไปเที่ยวราชบุรีกันต่อดีกว่าค่ะ

0: ำนี่คืออะไรอะคะ
1: เต้าหู้ดำก็คือเต้าหู้ทั่วไปเนี่ยครับคือเราเป็นการถนอมอาหารชนิดหนึ่งนะครับมาต้มเป็นเต้าหู้ดำ
0: อันนี้คนนิยมซื้อไปเป็น
1: ของฝากนะครับเป็นของฝากของโพธารามครับ

0: ค่ะ
1: สวัสดีจ้า
0: พี่ชื่ออะไรคะ
1: เอกครับ
0: พี่เอก
1: ใช่จ้ะ
0: พอดีมาเดินเที่ยวที่นี่แล้วก็เห็นเข้ามาที่นี
1: ่
0: ที่นี่นี่เรียกว่าอะไรนะคะ
1: ที่เนี่ยเป็นที่ทําการชมรมอย่าลืมโพธาราม
0: ชมรมอย่าลืมโพธาราม
1: ถูกต้องใช่ครับ
0: ชมรมนี้เกิดขึ้นยังไงคะ
1: คือชมรมเนี่ยนะเกิดขึ้นจากการรวมตัวของคนในชุมชนเนี่ยประมาณ 5-10 คนในช่วงแรกนะครับก็รวมตัวกันขึ้นมาเพื่อที่จะฟื้นฟูและอนุรักษ์ย่านเก่าของโพธาราม ซึ่งเป็นแห่งสุดท้ายไว้นะครับให้รุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยได้เห็นพัฒนาการโพธารามเคยเป็นเมืองดั้งเดิมมาก่อนและเป็นตลาดเก่าแก่นะครับอายุเราไม่ต้องพูดถึงน่าจะเกินร้อยปีนะครับ
0: แต่ว่าที่นี่คือที่ทำการของชมรม
1: ใช่ครับก็คือเราจะประชุมงานหรือว่าเราจะวางแผนงานหรือว่าเราจะมีงานประเพณีหรือว่างานของชุมชนอะไรต่างๆเนี่ยคนของชมรมก็จะร่วมประชุมกันที่นี่นะครับเราก็จะรวมตัวกันประชุม
0: ที่นี่เก็บอะไรไว้บ้างคะที่บอกว่ารวม
1: ก็คืออย่างแรกเลยนะครับเราก็ภาพเก่าเล่าเรื่องนะครับภาพเก่าของคนโพธารามแล้วก็เราก็มีจิตอาสาของคนที่จะมาร่วมพัฒนาโพธารามไม่ว่าจะเป็นโอ่งเป็นไหนะครับหรือว่าของเก่าๆต่างๆที่สามารถที่จะนำมาไว้ที่ชมรมได้เพื่อให้เป็นจุดศูนย์กลางและจุดการศึกษาของเด็กๆในโพธารามด้วยนะครับอันนี้แล้วก็เท่าที่เห็นนี่ก็คือมีคนบริจาคมาไม่ว่าจะเป็นสมุดใช่ครับผม
0: ทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่ได้ยินพูดถึงโพธารามแล้วก็นึกถึงเขาบอกว่าคนสวยโพธารามอันนี้มาจากไหนคะนี่จริงไหม
1: ต้องพิสูจน์นะครับว่าผู้หญิงโพธารามสวยไหมนะครับ
0: แ
1: ต่ในปัจจุบันแน่นอนครับผู้หญิงโพธารามสวยแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าคนสวยโพธารามเป็นที่เรื่องชื่อไปทั่วทุกที่เลยนะครับไม่ว่าจะอายุมากอายุน้อยคนสวยโพธารามสวยอยู่เสม
0: อ
1: สวยทั้งหน้าสวยทั้งน้ำใจ
0: และอย่างโอ่งมังกรเนี่ยทำไมต้องเป็นลายมังกรด้วยคะพี่เอก
1: คือที่เท่าที่ฟังเล่ามานะครับเขาเล่าต่อๆกันมาเนี่ยก็คือเนื่องจากว่าโอ่งมังกรเนี่ยเริ่มต้นจากที่คนจีนที่อพยพมาทำมาหากินอยู่ในเมืองไทยคือมังกรเนี่ยเป็นสัตว์มงคลใช่ไหมครับคนที่ทำเกี่ยวกับโอ่งมังกรเนี่ยก็นำโอ่งมังกรเนี่ยนะครับมาเป็นสัญลักษณ์ที่บนโอ่งเนื่องจากว่าคนที่ปั้นเนี่ยเป็นชาวจีนที่มาอพยพมาอยู่ในเมืองไทยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคลนะครับก็เลยได้ชื่อว่าโอ่งมังกรของราชบุรี
0: นี่มินเดินหาหลายที่เลยเพราะอยากรู้จริงๆว่าทำไมโอ่งราชบุรีถึงต้องเป็นโอ่งมังกรด้วย
1: ถ้ามินอยากรู้จริงๆนะครับที่ราชบุรีเนี่ยมีโรงปั้นองค์ในหลายองค์มากแล้วก็ทุกวันเนี่ยก็ยังคงวัฒนธรรมของการปั้นองค์มังกรไว้นะครับก็มีหลากหลายนะครับมีทั้งการแปรรูปเป็นเซรามิกบ้างอะไรบ้างเนี่ยซึ่งถ้าน้องมิ้งอยากรู้จริงๆก็คือให้ไปดูที่โรงองค์ได้เลย
0: อ๋อไปดูที่โรงองค์ที่เราได้เลย
1: ใช่ครับแล้วน้องมิ้งก็จะได้ข้อมูลที่ชัดเจนเลยและเห็นวิธีการทำด้วย
0: อ๋อเห็นวิธีการทำด้วย
1: ใช่ครับ
0: คุณผู้ชมต้องไปดูแล้วแหละว่ากว่าจะมาเป็นองค์กว่าจะมาเป็นองค์มังกรแล้วมังกรหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวไปตามที่พี่เอกบอกดีกว่าว่าไปดูโรงองค์วันนี้ขอบคุณพี่เอกมากนะคะ
1: ได้ครับยินดีครับครับ
0: นอกจากเจอคนสวยโพธารามแล้วเจอคนหล่อโพธารามด้วยนะ
2: ตอนนี้มินนึกสนุกขึ้นมาได้อย่างนึงแล้วล่ะค่ะเราลองไปแอบถามคนราชบุรีแท้ๆกันดีกว่าว่าเขาจะรู้กันหรือเปล่าว่าทำไมโอ่งราชบุรีต้องมีลายมังกรด้วย
3: น่าจะนับถือครับมีมานานแล้วครับผมก็เกิดมาก็เห็นแล้วครับ
4: อ๋อมันน่าเป็นความเชื่อพี่มังกรเป็นสัตว์มงคลที่ของชาวจีนอะไรเงี้ยครับ
5: เป็นลายมังกรอยู่ข้างโอ่งตั้งแต่เกิดแล้วก็เลยไม่ทราบ
6: มันสัญลักษณ์ของราชบุรีที่เนี่ยไม่มีก็ลายมังกรอย่างเดียว
7: ก็ดั้งเดิมทำมาอย่างนั้นนี่พ่อผัวฉันยังมาทำเป็นไส้หู้อยู่ที่นั่นเลย

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่ชื่ออะไรคะ
1: พี่เสริมค่ะ
0: พี่เสริมนี่นะคะ
1: โอเค
0: คือวันนี้เนี่ยมาจังหวัดราชบุรีเพราะว่ามีความฉงนอยู่เรื่องนึง
1: ค่ะ
0: คือพูดถึงโอ่งที่ขึ้นชื่อก็ต้องโอ่งราชบุรีแล้วเรียกว่าเอกลักษณ์สำคัญคือลายมังกรใช่ไหม
1: คะ
0: มิเลยไปตะเวนมาหลายที่เลยว่าทำไมโอ่งราชบุรีถึงต้องมีลายมังกรเขาก็บอกมาว่าเพราะแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้คือเยอะจนแบบว่าเอ๊ะแล้วตกลงมันคือแบบไหนแต่เขาบอกว่าถ้าอยากรู้ให้มาที่โรงโอ่งที่นี
1: ่
0: ที่สำช่วยมิน
1: ค
0: ่าฉนวนนี
1: ้อ๋อได้เลยยินดีค่ะน้องมินค่ะเดี๋ยวเราไปดูในโรงงานกันนะคะก็น้องมินก็ลองดูเดินดูแล้วก็มีอะไรสงสัยถามได้นะ
0: แต่ว่าที่นี่มินจะได้คำตอบนะว่าทำไมโอ่งถึงมีลายมังกร
1: ได้เลยค่ะเชิญค่ะยินดีค่ะ
0: ไปดูกัน

0: ไปบ้างคะพาเดินชมใหญ่มากตอนแรกมินึกว่าจะมีแค่แบบโซนเล็กๆโซนหนึ่งไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นี่กินพื้นที่เยอะมากเตายาวไปถึงตรงนู้นเลยแล้วความเป็นมาของที่นี่ให้ฟังได้ไหมคะพี่เสริมว่าถึงเริ่มต้นนี่มายังไงตั้งโรงงานแบบไหนยังไงบ้าง
1: ค่ะโรงงานรัตนโกสินทร์หนึ่งแห่งนี้จริงๆแล้วมี4สาขานะคะเราเป็นโรงงานใหญ่โรงงานแม่ค่ะเริ่มทำมาตั้งแต่สมัยคุณพ่อพี่ค่ะคณะตอนนี้ก็48ปีแล้วล่ะค่ะ
0: ก็เป็นรุ่น2เนาะ
1: ใช่ใช่ค่ะราชบุรีจะมีชื่อเสียงในการปั้นโอ่งเพราะว่ามีดินเป็นทรัพยากรท้องถิ่นของจังหวัดราชบุรีนั่นเองนะคะจังหวัดราชบุรีเนี่ยมีดินที่เอื้อต่อการปั้นเพราะว่าคุณสมบัติคือเหนียวสามารถที่จะยืดได้เยอะๆเลยอันนี้คือดินเหนียวของราชบุรี
0: อ๋อยืดได้อย่างนี
1: ้ใช่ก็จะได้โอ่งสูงตามที่เราต้องการ
0: อ๋อนั่นเขาใช้ยืดเอา
1: ใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจังหวัดอื่นเนี่ยถามว่ามีดินไหมมีแต่ว่าเป็นดินร่วนซวยปั้นโอ่งไม่ได
0: ้อ๋อนี่เป็นหนึ่งในสาเหตุด้วยไหมคะที่ทำไมถ้าจะทำโอ่งเนี่ยคนถึงได้มานิยมทำที่จังหวัดราชบุรี
1: ใช่ราชบุรีจะเป็นจังหวัดที่เอื้อต่อการทำเครื่องปั้นดินเผาเพราะมีดินเป็นคุณสมบัติพิเศษคือดินเหนียวแล้วเป็นดินในท้องถิ่นเพราะฉะนั้นจังหวัดราชบุรีก็ปั้นโอ่งกันก็มีประมาณ40กว่าโรงงาน
0: นะคะณตอนนี้ก็คือ40กว่าโรงงาน
1: ใช่ค่ะน้อง
0: มาถึงคำถามสำคัญของมิ้นท์ค่ะคุณผู้ชมแล้วทำไมต้องมีลายมังกรด้วยคะพี่เสริม
1: ค่ะสมัยก่อนเนี่ยคนจีนนะคะเชื่อแล้วก็ศรัทธาในเทพเจ้าเพื่อมังกรเนี่ยเป็นเทพที่ศักดิ์สิทธิ์ให้ลาภนำโชคเป็นเทพแห่งชีวิตนั้นเลือกของดีงามเพราะฉะนั้นคนจีนที่มาอพยพมาอยู่ราชบุรีเนี่ยก็จะมาปั้นดินเผาสมัยก่อนน่ะโอ่งใส่น้ำก็จะเป็นโอ่งเรียบๆสีน้ำตาลธรรมดาแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาลายมังกรมาใส่เพราะเรามีความเชื่อว่ามังกรนั้นให้โชคให้ลาภเป็นสัตว์สูงเป็นสัตว์มงคลและคนไทยเราเนี่ยสมัยก่อนก็ศรัทธาหรือเชื่อในของพญานาค
0: นะคะแบบเดียวก
1: ันก็เลยเอามังกรมาพาดในโอ่งแล้วก็มีคล้ายๆกับพญานาคเพราะถือว่าเป็นให้โชคให้ลาภให้ชีวิตให้สิ่งที่ดีงามให้ความร่ำรวย
0: ก็คือเหมือนกับว่าเราสืบมาจากของจีนที่เขาอพยพมาอีกทีนึงและอย่างนี้มีมังกรของจีนมีพญานาคของไทยอย่างนี้ลายหน้าตามังกรหรือว่ารูปแบบรูปลายมีกันกี่แบบอะคะ
1: ก็จะเป็นมังกรที่อยู่ในโอ่งแล้วมีความผิวหรือตัวเนี่ยลำตัวก็คล้ายพญานาคคือความอ่อนไหวอ่อนช้อยประมาณนั้น
0: มีแบบเดียวคือเหมือนว่าทุกคนทุกที่40กว่าโรงงาน
1: สไตล์คล้ายๆกัน
0: มีอะไรแตกต่างมากไหมคะตาเล็กตาโตหน้าดุใจดี
1: อันนั้นธรรมดาเป็นเรื่องของการวาดลวดลายซึ่งมันจะเป็นแบบธรรมชาติแล้วแต่ว่าจะเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าคนจีนเนี่ยก็จะมาอยู่ในราชบุรีเยอะแล้วก็เจ้าของโรงโอ่งทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นลูกหลานมีเชื้อสายจีนมาอยู่แล้ว
0: ก็คือง่ายๆมีแพทเทิร์นเดียวนั่นแหละอยู่ที่ว่าฝีมือวาดว่าใครจะวาดเหมือนแบบหรือไม่เหมือนแบบแต่สืบทอดกันมา
1: ค่ะ
0: เวลาการทำบ้างดีกว่าคือเท่าที่รู้มาเนี่ยต้องมีทั้งการปั้นการวาดการอกเอาคร่าวๆใช้เวลาทำนานไหมคะกว่าจะได้ออกมาเสร็จหนึ่งอัน
1: ก็ขั้นตอนในการทำ

0: ก่อนเนี่ยเราจะใช้การเหยียบการนวด
1: นะคะเหมือนเวลานวดแป้งอะไรแบบนี้ใช
0: ่ไหมคะให้ดินละเอียดเนียนแต่พอเราเจริญขึ้นวิวัฒนาการมากขึ้นเครื่องจักรก็มาช่วยในการที่จะโม้ดินให้ละเอียดแล้วก็จะผ่านเครื่องจักร 2-3 ขั้นตอนแล้วถึงเตรียมที่จะปั้น
1: แต่ว่านี่คือขั้นตอนเตรียมดิน
0: เตรียมดิน
1: ขั้นตอนเตรียมดินประมาณ1สัปดาห
0: ์ค่ะ
1: อ
0: ่
1: ะแล้วปั้นต่อไป
0: อ่ะฮะแล้วเราก็มาปั้นการปั้นก็มีขึ้นรูปด้วยมือขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนนะคะถ้าเป็นโอ่งใบใหญ่ๆเราต้องขึ้นรูปด้วยมือแล้วมาต่อกัน1ช่วง2ช่วง3ช่วงเพราะโอ่งใบใหญ่ใส่น้ำ
1: คือทำทีเดียวไม่ได้
0: ไม่ได
1: ้ประกอบกันไป
0: ขั้นตอนที่1เสร็จแล้วพอทิ้งไว้3วันพอดินเริ่มหมาดหรืออยู่ตัวก็มาต่อขั้นตอนที่2ถึงขั้นตอนที่3จะถึงปากโอ่งใบใหญ่อันนี้คือขึ้นรูปด้วยมือนะคะ
1: แต่ระยะเวลาขึ้นอยู่กับขนาดด้วย
0: ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นโอ่งใบเล็กๆนะคะเราก็ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนโอ่งใบเล็กๆก็อาจจะสูงแค่2นิ้ว3นิ้วโอเคปั้นปื๊ดเดียวก็จบเลยขึ้นรูปแล้วขั้นตอนที่3คือการเขียนลายการเขียนลายคือการวาดมังกรใส่ไปในตัวโอ่งนะคะก็ใช้ดินที่เราผสมอีกสีนึงไม่ใช่สีเดียวกับตัวโอ่งใช่ต้องผสมสีให้มัน
1: จะมีสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนใช่ไหมคะ
0: อันนั้นก็คือสีน้ำตาลออกอมส้มนะคะที่ปั้นตัวโอ่งนะ
1: คะ
0: แล้วเราจะมาวาดลวดลายด้วยมังกรเพราะฉะนั้นสีที่จะทำมังกรเนี่ยก็จะออกเป็นทางสีขาวเนื้อดินก็จะละเอียดมากขึ้นในการที่เราจะเขียนมังกรใส่ในตัวโอ่งก็ส่วนมากพนักงานเจ้าหน้าที่ก็จะใช้นิ้วหัวแม่มือ
1: ในการวาดเหรอคะ
0: ใช่แล้ววาดตัวโอ่ง
1: หนูนึกว่าเขาใช้แบบว่าอุปกรณ์ผู้การแง่งไม้ไ
0: ว้ใช่ใช่ค่ะหวีด้ามหวีมาเขียนลายโอเคแล้วก็มาสับลายเป็นเกล็ดมังกรอะไรเงี้ยก็แต่งไปเรียบร้อยอันนี้คือการลวดลายนะคะหลังจากนั้นแล้วก็มาทำการเคลือบโอ่ง
1: เคลือบ
0: นะคะเมื่อทิ้งเอาไว้สัก2-3วันแห้งแล้วก็เข้าเตาเผาโดยใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงเตาเผาองค์ก็เป็นเตาธรรมชาติอย่างที่เราดูกันเมื่อกี้นี
1: ้คือเป็นหินใช่ไหมคะ
0: ค่ะค่ะอันนี้เป็นอิฐเป็นอิฐที่ก่อเป็นเตาอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ครับเหงื่อตกนี่ไม่ใช่อะไรนะคะยืนข้างเตาเผาแล้วก็เผากันอยู
0: ่
1: คือไอร้อนมันก็ออกมาจริงมากคือทุกอย่างเกิดขึ้นที่นี่5ขั้นตอนก็สรุปแล้วข้าวประมาณเดือนครึ่งรวม5ขั้นตอนนะคะแต่ว่าความแตกต่างความยากแล้วก็ระยะเวลาเพิ่มไปตามขนาดด้วย
0: ใช่ใช่ผมค่ะ
1: สุดยอดถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ย
0: ค่ะ
1: หน้าอย่างหนูพอจะเป็นช่างปั้นโอ่งกับเขาได้บ้างไหมคะ
0: หน้าตาไม่ใช่แต่จิตใจและหัวใจนี่อันสิ่งสำคัญ
1: นี่ไงเอาละค่ะตอนนี้เหงื่อตกมากแล้วก็พร้อมแล้วด้วยที่อยากจะลองปั้นโอ่งเราไปสูดออกซิเจนสักแป๊บนึงไปปั้นโอ่งกันค่ะไปค่ะคุณผู้ชม

0: พอไหวนะคะที่พอไหวไม่ใช่ว่าทำได้นะดูเลอะน้อยสุดงั้นมิ้นลองทำอันนี้ได้ใช่ไหม
1: ได้ค่ะได้ค่ะอันที่ขึ้นรูปด้วยแป้งหมุนแล้วก็เป็นโอ่งใบเล็กไว้สำหรับเป็นของที่ระลึกหรือใส่ปากกาดินสอค่ะ
0: โอเคมาคุณผู้ชมปั้นโอ่งกัน
1: เอาไม้เอาไม้ได้เลย
2: เป็นความรู้สึกที่แปลกใหม่จริงๆนะคะคุณผู้ชมที่ได้มาเห็นแถมยังได้ลองปั้นโอ่งด้วยตัวเองแบบนี้มิ้นรู้เลยจริงๆค่ะกว่าจะได้โอ่งมังกรแต่ละใบเนี่ยใช้ทั้งเวลาใช้ทั้งความชำนาญที่สำคัญที่สุดนะคะความตั้งใจของคนทำเนี่ยเกินร้อยจริงๆค่ะ
0: คุณผู้ชมคะหลังจากลองปั้นโอ่งแล้วถามพี่ข้างในว่าหนูพอจะฝึกงานได้ไหมพี่สายหัวรัวเลยทีเดียวค่ะทีนี้ถามพี่เสริมดีกว่าว่าในฐานะที่เป็นหนึ่งในโรงงานที่สืบทอดศิลปะวัฒนธรรมแบบนี้ของไทยต่อมาจากในอดีตเนี่ยกลัวไหมคะว่าวันหนึ่งมันจะหายไป
1: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีการปรับปรุงไม่มีการพัฒนาแล้วก็ให้อยู่แบบเดิมๆมันก็ย่อมมีการตายหรือตลาดก็จับว่าไม่มีความต้องการเพราะฉะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนสไตล์แบบว่าดินสามารถทำอะไรได้บ้างนอกจากโอ่งเป็นกระถางเป็นอ่างบัวพัฒนาออกมาเป็นรูปของซูเวเนียร์ในรูปของเอาท์ดอร์การ์เด้นเป็นรูปตัวสัตว์นู่นนี่นั่นเดี๋ยวเราออกไปดูเยอะแยะไปหมดนั่นคือดินทางนั้นเลยฮะเราต้องหาที่ไปถ้าเราอยู่กับที่รูปแบบไม่เปลี่ยนแปลงเงี้ยมันต้องมีการสูญพันธุ์แล้วก็มีความตายเป็นที่สุดอันนั้นแหละ
0: คือถ้าบอกว่าเราสืบทอดมาแต่เราก็เดินไปตามยุคสมัยกาลเวลาด้วย
1: ใช่ใช่
0: วันนี้ขอบคุณพี่สาวมาก

0: เลยนะคะ
1: ค
0: ุณผู้ชมจริงๆแล้วบ้านมิ้นเนี่ยมีทั้งกระถางแล้วก็มีทั้งโอ่งแบบนี้ใส่น้ำลายมังกรอยู่ที่บ้านนะคะแต่ตั้งแต่เด็กๆจนโตไม่ค่อยเห็นความสำคัญเท่าไหร่วันนี้มาเห็นวิธีการทำเห็นความประณีตความละเอียดความตั้งใจเห็นความวิจิตรในแต่ละอย่างที่ทุกขั้นตอนเนี่ยกว่าจะออกมาเป็นโอ่งใบหนึ่งเชื่อว่ากลับไปบ้านจะดูแลโอ่งให้ดีขึ้นนะคะเป็นหนึ่งในศิลปะวัฒนธรรมไทยที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์เอาไว้จริงๆเอาละค่ะได้คลายสงวนในประเด็นสำคัญแล้วว่าทำไมถึงต้องมีลายมังกรแต่เรื่องโอ่งมีอีกเยอะเลยเพราะฉะนั้นช่วงหน้าไปคุยกับอาจารย์เผ่าทองกันค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องฮานน้ำของภาคเหนือฮานน้ำคือหิ้งวางหม้อดินสำหรับน้ำดื่มพร้อมที่แขวนกระบวยหรือน้ำบวยหากหิ้งอยู่ที่ชานโล่งแจ้งเจ้าของบ้านจะทำหลังคาคลุมลักษณะคล้ายเรือนหลังเล็กๆเพื่อไม่ให้แสงแดดส่องมาที่หม้อน้ำการตั้งฮานน้ำไว้ที่หน้าบ้านแสดงถึงความมีจิตใจเมตตาต่อผู้เดินทางซึ่งมักจะเดินเท้าไปตามหมู่บ้านเมื่อหิวกระหายก็จะดื่มน้ำตามที่เจ้าของบ้านจัดไว้แต่ในปัจจุบันหาดูได้ยากเนื่องจากวิธีการดำเนินชีวิตของคนได้เปลี่ยนไปตามยุคสมัย

0: ที่นั่งเรียบร้อยแล้วเข้าคำถามได้ไหมคะอาจารย
1: ์ได้
0: วัยรุ่นใจร้อน
1: โอ้
0: เป็นคำถามจริงๆก็ไม่โลกแตกแต่ว่าหนูไม่เห็นใครตอบแบบจริงๆจังๆชัดเจนได้สักทีหนูเชื่อว่าอาจารย์นี่แหละจะตอบหนูได้โอ่งกระตุ่มนี่เหมือนกันป่ะคะ
1: ไม่เหมือนสิโอ่งก็ดีตุ่มก็ดีเนี่ยนะครับเป็นภาชนะ
0: ใส่น้ำ
1: นะครับโอ่งเนี่ยนะครับส่วนมากแล้วเนี่ยจะเป็นภาชนะใส่น้ำที่เป็นเนื้อกระเบื้องอันที่หนึ่งนะฮะเนื้อกระเบื้องกระเบื้องเคลือบทรงสูงหน่อย
0: สูง
1: ไม่อ้วนมากแล้วก็หมายถึงว่าทรงสูงแล้วก็ปากกว้างนิดนึง
0: มันไม่เหมือนโถเหรออาจารย์อย่างนั้นอ่ะ
1: มันก็คือโถที่ขยายโถเนี่ยนะฮะมันจะมีส่วนเว้าส่วนคอดแต่โอ่งเนี่ยนะครับก็คือมันทรงใหญ่ๆตรงๆ ลงมานึกออกไหม
0: โอเคไม่มีแบบว่าส่วนเว้าส่วนโค้ง
1: นะฮะอันนี้ก็คือที่มาของคำว่าโอ่งก็คือใส่น้ำเหมือนกันส่วนคำว่าตุ่มใช่ไหมที่ถามว่าตุ่มเนี่ย
0: ตุ่มใส่น้ำ
1: ตุ่มเนี่ยทรงแจ้กว่า
0: คือเตี้ยกว่า
1: ทรงแจ้กว่าคือทรงเตี้ยกว่
0: า
1: คำว่าเตี้ยแจ้เนี่ยมันคือแจ้เตี้ยกระชับสองเนี่ยก็มักจะเป็นดินเผาที่ไม่เคลือบนะฮะดินเผาไม่เคลือบเช่นตุ่มดินเผาทั้งหลายเนี่ยนะฮะไม่เคลือบแต่ว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยตุ่มเนี่ยจะมีความกลมป้
0: อม
1: มากกว่าโอ่ง
0: โอเค
1: นะฮะโอ่งนี่จะทรงสูงกว่าตุ่มเนี่ยทรงเตี้ยกว่า
0: แต่ว่าที่เราเห็นกันในหนังแบบย้อนยุคกับคนไทยสมัยก่อนคือตุ่ม
1: ใช่ส่วนใหญ่จะเห็น
0: ที่ตักน้ำอาบกันที่เป็นแบบว่ากลมๆเตี้ยๆแล้วก็เป็นดินเผาสำคัญอยู่ที่วัสดุคือดินเผากับกระเบื้องเคลือบ
1: ใช่ก็อาจจะเป็นช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งจำแนกนะฮ
0: ะ
1: แต่ว่าไม่ใช่ 100% แต่ว่าลักษณะก็เข้าตำราก็คือกลมป้
0: อ
1: มนี้เป็นต้น
0: เข้าใจผิดมานานมากคิดว่าสิ่งที่เห็นคือโอ่งทีนี้พูดถึงโอ่งแล้วเนี่ยโอ่งที่ดังมากๆก็หนีไม่พ้นโอ่งราชบุรีถูกไหมคะ
1: หนีไม่พ้นโอ่งราชบุรีในที่นี้ก็คือโอ่งเคลือบสีน้ำตาล
0: ใช่
1: ที่เราเรียกว่าโอ่งมังกรเพราะนิยมเอาเนื้อดินอีกสีหนึ่งเนี่ยมาปื้ดมาปาดหรือเอาน้ำสลิปเนี่ยนะครับก็คือน้ำโคลนเนี่ยมาป้ายปาดไปปาดมาให้กลายเป็นรูปมังกร
0: ใช่ซึ่งหนูว่าไปมาแล้วไปดูมาแล้วไปทำมาแล้วแต่อยากรู้ว่านอกจากโอ่งมังกรแล้วเนี่ยเรามีโอ่งอะไรอีกไหมคะอาจารย์ที่บอกว่าเป็นที่รู้จักอะไรแบบเนี้ย
1: นอกจากโอ่งมังกรของราชบุรีแล้วเนี่ยนะฮะเราก็จะมีทั้งโอ่งทั้งตุ่มนะฮะ
0: ค่ะ
1: เราก็จะมีเช่นตุ่มสามโคก
0: ตุ่มสามโคก
1: ตุ่มสามโคกนี่เป็นตุ่มสร้างขึ้นโดยกลุ่มวัฒนธรรมมอญ
0: อ๋อของมอญ
1: คือชาวมอญที่อพยพเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่1
0: ค่ะ
1: ในครั้งรัชกาลที่1เนี่ยมีพญาเจ่งกับพญารามเป็นพี่น้องกันนะครับมาจากทางหงสาวดีมาจากทางวัตตมะอะไรก็ว่ากันไปนั่นแหละนะครับมาตั้งหลักแหล่งอยู่ที่เมืองปทุมธานีนะฮะอีกกลุ่มนึงให้ไปตั้งอยู่ที่ทางพระประแดงคนละทางเลย
0: คนละฝั่งก
1: ัน ก็เป็นมอญ2กลุ่มแต่ส่วนกลุ่มที่อยู่ทางปทุมธานีเนี่ยตรงนั้น
0: อ
1: ่ะเป็นไร่เป็นนาเยอะนะส่วนที่อยู่พระประแดงเนี่ยมันใกล้ปากอ่าวแล้วม
0: ัน
1: จะเป็นสวน
0: ค่ะ
1: ตรงนั้นอ่ะเป็นที่สวนส่วนปทุมธานีเนี่ยเป็นที่นาซึ่งดินเหนียวดีเพราะฉะนั้นชาวมอญที่มาตั้งหลักแหล่งอยู่ที่ปทุมธานีเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงหมู่บ้านที่เรียกกันว่าสามโคกเนี่ยนะฮะคำว่าสามโคกเนี่ยอาจจะมีก่อนมอญมาอยู่หรืออาจจะมีเมื่อมอญมาอยู่แล้วก็ได้เพราะว่าการทำเตาเผาเครื่องปั้นเผาเนี่ยนะฮะเตาเผาตุ่มเตาเผาถ้วยจานชามเนี่ยมันต้องพูนดินขึ้นมาให้เป็นโคกซะก่อนงั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะตุ่มสามโคกก็อาจจะทำที่หมู่บ้านสามโคกซึ่งมันมีเนินดินขึ้นมาสำหรับทำเตาเผาน
0: ะฮะ
1: ที่นี่เนี่ยจริงๆแล้วคนโบราณก็ไม่ได้เรียกว่าตุ่มสามโคกนะตั้งแต่รัชกาลที่1 2 3 4 5 6 7อะไรอย่างเงี้ยถึงรัชกาลที่8ด้วยซ้ำเขาไม่ได้เรียกตุ่มสามโคก
0: ค่ะ
1: เขาเรียกกันว่าตุ่มอีเหลิงนี่ก็คือเรื่องของตุ่มมอญ
0: ก็คือเท่ากับว่าอันนี้เป็นตุ่มสามโคก
1: ยังเล่าไม่จบใช่ตุ่มสามโคกพอมาถึงสมัยสุโขทัยเนี่ยอิทธิพลจากเขมรเนี่ยมันก็เข้ามาก็มีการทำตุ่มเป็นภาชนะใบโตๆตุ่มสุโขทัยปากเล็กมากเลยปากประมาณนี้นะเพื่อให้การระเหยของน้ำเนี่ย
0: น้อย
1: ที่สุดเท่าที่จะน้อยได้แล้วก็ก้นที่ติดดินอะฐานของตุ่มก็
0: เท่าปาก
1: คือกับปากไอ้เจ้าตุ่มสุโขทัยเนี่ยก็เป็นที่มาสนุกสนานเพราะว่าอย่าลืมว่า ในสมัยก่อนพ่อขุนศรีอินทราทิตย์จะสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยเราก็เคยมีเมืองมาก่อนหน้านั้นแล้วก็เป็นเมืองสุโขทัยก่อนสมัยพ่อขุนรามคำแหงก่อนสมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย
0: ์ยุคขอมดำดินค่ะ
1: ยุคขอมดำดินใช่ตอนนั้นเนี่ยเราเป็นเมืองขึ้นเขมรซึ่งมีราชธานีอยู่ที่นครวัดนครธมนี่แหละ
0: อ้าวไหนว่าไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นใคร
1: ใครว่า ไม่เคยพูดฉันไม่เคยพูดฉันพูดตามความเป็นจริงตามประวัติศาสตร์เราก็เป็นเมืองขึ้นเขาไม่เห็นเรื่องหน้าแปลกเลยเออไม่เห็นจะต้องเป็นเมืองขึ้นเข้ามาตีเราเราไปตีเขาแล้วต้องโกรธกันถึงปัจจุบันนี่มันเรื่องผ่านมา800ปีสมัยสุโขทัยเนี่ยเขมรเนี่ยกำหนดให้เราเนี่ยส่งสวยคือสวยก็คือของที่เป็นบรรณาการต้องไปส่งให้เขาทุกปีก็คือสวยน้ำสวยน้ำจากแม่น้ำโขงเขมรเนี่ยเขาก็มีวิธีที่จะทำให้สุโขทัยเนี่ยโง่หัวไม่ขึ้น
0: เขาก็ติดโขงเหมือนกันไม่ใช่เหรอ
1: ติดแม่น้ำโขงแต่เขาจะต้องให้เราเป็นคนไปตักส่งให้เขาเราอยู่ตั้งไกลเนี่ยนะ
0: เออนั่นแหละส
1: ิปีเราต้องปั้นตุ่มการปั้นตุ่มมิ้นก็ไปดูแล้ว
0: ใช่
1: ตุ่มราชบุรียังปั้นอย่างเล็ก
0: อันนี้
1: ใบใหญ่อย่างนี้เนี่ยนะฮะบางทีต้องปั้นณจุดนั้นปั้นและเผาณจุดนั้นเลยก็คือปั้นตรงโคกนี้ปั้นไป1 2 3 4 5 6 7 8ตามขนาดของเตาที่จะสร้างปั้นเสร็จแล้วก็ตั้งไว้อย่างนั้นน่ะไม่ต้องขยับแล้วจากนั้นก่อเตาด้วยอิฐครอบลงไป
0: อ๋อแทนที่จะก่อก่อน
1: ใช่เพราะก่อก่อนแล้วยกเข้าไปไม่ไหว
0: ไม่ไหว
1: ก็ก่อเตาครอบแล้วก็เผาเสร็จก็รื้อเตาหมดที่สำคัญที่สุดก็คือในสมัยรัตนโกสินทร์เราเนี่ยเรามีการเก็บภาษีตุ่มน้ำเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตุ่มสุโขทัยเนี่ยมันมีความอ้วนมากมันจะเสียภาษีแพงกว่าคนอื่นเขาเป็น
0: กินเนื้อที่เขาก
1: ินเนื้อที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีคนเดินภาษีก็คือมาตรวจที่บ้านมิ้น
0: ท์อ๋อนี่มาเก็บที่บ้านเลยเหรอคะ
1: มาเก็บถึงบ้านเขามานั่งนับตุ่มที่บ้านมิ้นท์ว่าบ้านนี้มิ้นท์นี่มีตุ่มเท่าไหร่แล้วก็เสียภาษีไปตามนั้นเพราะฉะนั้นเจ้าของบ้านก็เก่งมากเลยคนไทยโบราณเนี่ยเรามีวิธีเลี่ยงภาษีเยอะมากเลย
0: นี่คือความเก่งเหรออาจารย์
1: ความเก่งความเก่งแบบไม่ควรเอาอย่างนะฮะตุ่มสุโขทัยเนี่ยกลมขึ้นมาอย่างนี้นะแล้วก็ปากแคบๆแต่ปากมันยกขอบบานออกมานิดน
0: ึ
1: ง
0: นิดนึงเป็นขอบ
1: เป็นขอบกบอย่าง
0: เหมือนปากหนานิดนึง
1: ปากมันหนาเจ้าของบ้านก็เอาค้อนต่อยปากให้มันแตกปากนิดนึงเนี่ยก็ถือว่าเป็นของชำรุดไม่เสียภาษีถึงแม้จะใส่น้ำอยู่ได้ก็ตามแต่ปากแตกแล้วก็ถือเป็นของชำรุดน
0: ี่
1: คือการเลี่ยงภาษีของคนโบราณเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยนะเราไปเจอตุ่มสุโขทัยที่ใดก็ตามส่วนมากจะตามวัดไม่เคยมีตุ่มสุโขทัยใบใดที่ปากสมบูรณ์เลย
0: ใบใด
1: เลยเราเจอตามวัดที่เพชรบุรีก็มีเจอตามวัดปากแตกหมด
0: ทำไมละจ่ายสักคนนึงไม่ได้เหรอให้เราเห็นว่าตุ่มสุโขทัยแบบสมบูรณ์เนี่ยมันเป็นยังไง
1: ก็มันก็เดาได้เพราะมันปากลิเอาไปนิดเดียวไม่ถึงฝ่ามือเท่านั้นเองนี่แค่ตุ่มสุโขทัยมีอีกจะถามไหม
0: ทีนี้พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับตุ่มกับองค์พวกนี้บ้างดีกว่าอาจารย์เท่าที่หนูเคยเห็นที่การใช้ประโยชน์อะดูจากในละครบ้างทีวีบ้างหรือว่าภาพอะไรบ้างหนูเห็นอยู่2 อย่างอย่างแรกคือใส่น้ำตักอาบ อย่างที่2คือหลบผีปอบอาจารย
1: ์วิถีชีวิตของคนภาคกลางเอางี้ก่อน
0: ค่ะ
1: เราต้องมีตุ่มน้ำคนที่อยู่ริมน้ำริมแม่น้ำลำคลอง
0: ก็ลงไป
1: เราอาบน้ำในแม่น้ำลำคลองเพราะมันสะอาดสีฟันล้างหน้าในแม่น้ำลำคลองตุ่มและโอ่งจะมีประโยชน์เฉพาะในการที่เราจะไปตักน้ำกลางแม่น้ำเอามาใส่ตุ่ม
0: แขว
1: นขันส้มเป็นน้ำกินน้ำใช้นอกจากน้ำแม่น้ำลำคลองแล้วตุ่มก็ใส่ไว้รองน้ำฝนน้ำฝนเนี่ยเป็นน้ำหลักสำหรับกินส่วนคนที่อยู่ไกลน้ำออกไปนะฮะก็จะต้องมีตุ่มไว้ทุกบ้านก็ต้องรองน้ำฝนกันทั้งปีช่วงฤดูฝนเนี่ยฝนแรกปล่อยให้มันชะหลังคาฝนที่สองยังเค็มไม่หายฝนที่3ถึงจะเอารางตอนนั้นมีรางสังกะสีแล้วก่อนหน้ารางสังกะสีเนี่ยเป็นไม้ต้นไม้ไม้สักทั้งต้นนะแล้วขุดให้มันเป็น
0: ราง
1: มันต้องแบกกันตั้ง 4-5 คนเราเด็กๆก็แบกไปแล้วก็ตอนหลังมันก็ผุก็เริ่มมีสังกะสีเข้ามาเบาเลยแล้วก็เอาสังกะสีรองใส่ตุ่มเวลาจะกินเนี่ยบางทีก็ต้องมาแกว่งสันส้มอีกครั้งนึงน้ำฝนส่วนมากไม่แกว่งจะแกว่งเฉพาะน้ำแม่น้ำลำคลองและนึกถึงรัชกาลที่5สิรัชกาลที่5ตลอดรัชกาลของพระองค์เนี่ยนะไม่ได้เสวยน้ำฝนนะ ตลอดราชการของพระองค์เนี่ยเสวยน้ำจากแม่น้ำเพชรบุรีเรียกว่าน้ำจากแม่น้ำเพชรเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆ20-25 วัน 20 วันเนี่ยเจ้าเมืองเพชรบุรีคือผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีก็ต้องทำพิธีตักน้ำจากท่าน้ำของวัดท่าชัยสิริเนี่ยนะครับใส่ตุ่มส่งเข้ามาถวายตลอดตุ่มเนี่ยนะเป็นของที่อยู่ผูกพันกับชีวิตคนมากเหลือเกินนะนี่ก็คือประโยชน์ของตุ่มสารพัด
0: อันนี้อยู่ในทั้งแบบว่าชีวิตประจำวันอยู่ในประเพณี
1: พิธีกรรมประเพณี
0: วิถีชีวิต
1: ใช
0: ่โอ้สุดยอดนี่ตอนแรกนึกว่าแค่ใส่น้ำอย่างเดียวของกินอาหารนี่ใส่สิ่งสำคัญทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ย
1: ทุกอย่าง
0: ได้รู้ด้วยนะว่าตุ่มกับโอ่งต่างกันยังไงด้วยรูปร่างลักษณะหน้าตาแต่ว่าช่วงหน้าค่ะมาดูเรื่องของราชบุรีกันบ้างดีกว่าที่จังหวัดนี้เพราะว่าตอนที่มิ้นไปมานะอาจารย์เจริญเจริญอ่ะ
1: ได้เลยค่ะ
0: เดี๋ยวจะต้องให้อาจารย์มาช่วยคลายสงวนเรื่องจังหวัดราชบุรีพักแป๊บเดียวค่ะ
2: น่ารู้แปลกเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องลวดลายขององค์มังกรลวดลายขององค์มังกรมีหลายแบบโดยทั่วไปมังกรจะมีเพียง3เล็บหรือ4เล็บแต่ถ้าเป็นมังกรสัญลักษณ์ชั้นสูงของกษัตริย์หรือฮ่องเต้จะมี5เล็บซึ่งตามความเชื่อของจีนนั้นแบ่งมังกรออกเป็น3ชนิดคือหลงเป็นมังกรที่มีอำนาจมากที่สุดอยู่บนฟ้าหลีเป็นมังกรที่ไม่มีเขาชอบอยู่ในมหาสมุทรและเจียวเป็นมังกรที่มีเกล็ดอยู่ตามแม่น้ำลำคลองหรือถ้ำ

0: โอเคพักเหนื่อยแล้วมาต่อกันดีกว่า
1: จ้ะนวด
0: ให้ด้วยเออเอาทุกอย่างเลยอ่ะ
1: ก็ถามเยอะอ่ะสงวนมากก็ต้องบริการหน่อยแกงเล่า
0: ได้ค่ะหนูไปราชบุรีมาทีนี้รู้มาว่าคืออย่างที่อาจารย์บอกว่าอย่างองค์ราชบุรีอย่างเงี้ยเราก็ได้มาจากจีนถูกไหมคะทีนี้เห็นว่าคนจีนเนี่ยมีเยอะมากเขามายังไงแล้วทำไมเขาไปรวมตัวกันอยู่ที่นั่นล่ะคะอาจารย
1: ์คนจีนเนี่ยนะอพยพมาจากทางตอนใต้ของประเทศจีนตั้งแต่สมัยอินเดียตอนปลาย
0: ไทยอยู่นี่
1: เนื่องจากทางตอนใต้ของจีนช่วงนั้นอะมันมีมรสุมน้ำท่ว
0: ม
1: น้ำแล้งฝนแล้งอะไรสารพัดหมดเลยมันอยู่ยากเขาก็ลงเรือสำเภามาไม่เกินเดือนหรอกก็มาถึงบ้านเรานะฮะบางคนก็เข้าแม่น้ำเจ้าพระยามาบางคนก็เข้าแม่น้ำแม่กลองเพราะมันออกอ่าวไทยเหมือนกันบางคนก็เข้าแม่น้ำท่าจีนพวกเนี้ยนะมันเชื่อมกัน
0: หมด
1: เชื่อมมาได้หมดเลยคนจีนเนี่ยนะก็มาตั้งหลักแหล่งอยู่บางส่วนก็เข้ามากรุงเทพนะฮะบางส่วนเนี่ยบอกไม่อยากอยู่ในสังคมใหญ
0: ่
1: ก็ออกมาอยู่ชนบทที่ราชบุรีเนี่ยอย่าลืมว่าเรามีทางรถไฟนะฮะสมัยรัชกาลที่5มีการทำทางรถไฟเจริญรุ่งเรืองคนจีนเนี่ยบางคนที่เข้ามาถึงกรุงเทพแล้วเนี่ยก็บอกว่าไม่ชอบบรรยากาศกรุงเทพบรรยากาศบ้านเมือง
0: สีสันเกินไปมันเป็นเมืองเกินไปอย่างงี้
1: มันเจริญไปอาจจะหางานทำยาก
0: ก็แข่งขันสูง
1: ก็อาศัยนั่งรถไฟนะฮะผมเนี่ยคุยกับเจ้าของโรงงานเครื่องปั้นดินเผาแห่งหนึ่งของราชบุรีเนี่ยบรรพบุรุษของเขากงเนี่ยนะอพยพเข้ามา

0: เนี่ยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5มาถึงก็ไม่ชอบกรุงเทพก็แบบอย่างที่ว่าหางานทำยากท่านก็กระโดดขึ้นรถไฟทุกสถานีตั้งแต่ออกจากสถานีรถไฟบางกอกน้อยจอสถานีไหนแทบปั๊บท่านก็วิ่งปุ๊บลงไปเอามือควักดินขึ้นมาดู
1: อ๋อดูดิน
0: ควักดินดูนิดนึงท่านมีอาชีพทำเครื่องปั้นดินเผาจากประเทศจีนท่านก็ควักเนื้อดินมาแล้วก็บีอย่างเงี้ยบีไม่เวิร์กไปก็กระโดดขึ้นทุกสถานีเลยขึ้นลงขึ้นลงขึ้นจนกระทั่งถึงที่ราชบุรีเนี่ยท่านกระโดดจากรถไฟลงไปปั๊บควักดินขึ้นมาเอามือขยำบีปึ๊ดแล้วไม่ขึ้นรถไฟต่ออ่ะ
1: คือดินดี
0: ท่านบอกดินเนี่ยทำเครื่องปั้นดินเผาได้ดีจึงเป็นที่รู้กันเลยนะในแหล่งคนจีนที่ทำเครื่องปั้นดินเผาเป็นอาชีพว่าราชบุรีเนี่ยเป็นแหล่งที่มีดินเหนียวดีมีเนื้อดินดีเพราะฉะนั้นจะบอกว่าคนจีนเนี่ยนะมาตั้งหลักแหล่งที่ราชบุรีเนี่ยเยอะมากเลยนะครับตั้งหลักแหล่งอยู่เยอะมากแล้วก็เป็นที่คล้ายๆกับศูนย์รวมของคนจีนที่มีอาชีพผลิตเครื่องปั้นดินเผาอันนี้สำคัญเมืองราชบุรีไม่ใช่เมืองใหม่นะ
1: ค่ะ
0: หลักฐานที่เราพบในปีช่วงปี1720ถึง1760ไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันว่าราชบุรีเพิ่งเกิดตอนนั้นแต่เป็นเครื่องยืนยันว่าราชบุรีมีมาก่อนหน้านั้นใช่แล้วถ้าเผื่อเราย้อนเข้าไปนะจากแหล่งโบราณคดีต่างๆที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยนู่นตั้งแต่พ.ศ. 1200
1: อุ้ยย้อนกลับไปอีก500ปี
0: พุทธศักราช1200หรือเกิน500ปีก่อนหน้านั้นก็คือ
1: เฮ้ยนี่ร่วมพันแล้วนะอาจารย
0: ์พันปีแล้วสิ
1: เป็นพันเลยเนาะ
0: มีนพ.ศ. 1200นี่มัน 2500 1300กว่าปีแล้วเราค้นพบเนี่ยนะฮะโบราณสถานวัดวาอารามคนทั่วไปชอบเรียกว่าเจดีย์วัดโขลง มันใหญ่มากเลยเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใหญ่ยักษ์มากอันนั้นคือวิหารสมัยทวารวดีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

0: เรามีอันเดียวเลยสำคัญมากวิหารโถงเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเครื่องยืนยันอันหนึ่งว่าราชบุรีมีมาดึกดำบรรพ์แล้วแล้วก็ในแม่น้ำแม่กลองที่ราชบุรีเนี่ยนะฮะเราพบเรือสำเภาล่มในตัวแม่น้ำเนี่ยเยอะมากเราพบเครื่องถ้วยจีนเก่าขึ้นไปถึงสมัยราชวงศ์ถังราชวงศ์ซองหรือราชวงศ์ซุ่งราชวงศ์เหมิงหรือหมิงราชวงศ์ชิงหรือเชง
1: วินี่ย้อน
0: เรา
1: สู่สีไทเฮาเลยนะจัน
0: โอ้ยสู่สีไทเฮานี่มันเชงหลังสุดแล้ว
1: จริงเหรอ
0: นี่มันย้อนขึ้นไปถึงราชวงศ์ถังพระนางแยงกวยไฟ
1: น
0: ู่นขึ้นไปดึกดำบรร
1: พ์โอ้โหเดี๋ยวก่อนอย่างนี้แปลว่าราชบุรีก็ต้องเป็นเมืองที่เจริญระดับนึงเลยสิ
0: คะราชบุรีเป็นเมืองที่เจริญมากค่ะเพราะว่าเป็นชายฝั่งเป็นเมืองชายทะเลที่เป็นศูนย์กลางการค้าเมื่อพันเกือบระหว่าง 1,200 ถึง 1,500 ปีที่แล้ว
1: แต่อันนั้นคือยุคสมัยก่อนที่เจริญรุ่งเรืองแต่กลับมาอีกครั้งนึงก็คือที่อาจารย์บอกว่าใน
0: รัชกาลที่5
1: เป็นยังไงล่ะคะช่วงนั้นคือการกลับมาของราชบุรีความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยมันรูปแบบเป็นแบบไหน
0: ในสมัยนั้นเนี่ยนะฮะในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะฮะมีการทำทางรถไฟสายแรกก็คือจากบางกอกน้อยสถานีรถไฟบางกอกน้อยผ่านนครปฐมแล้วก็มาถึงราชบุรีเป็นเส้นทางรถไฟสายสำคัญมากเลยถือว่าเป็นเส้นทางรถไฟสายเศรษฐกิจ
1: อ
0: ันนี้ในสมัยรัชกาลที่5ตั้งแต่เริ่มต้นรัชกาลมาเนี่ยก็เสด็จพระราชดำเนินเยือนราชบุรี
1: ค่ะ
0: รัชกาลที่5ครองราชเนี่ยนะ42ปีตลอดระยะเวลาที่เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ42ปีเนี่ยเสด็จราชบุรีซะ10ครั้ง
1: อุ้ยเยอะนะ
0: โอ้โหเยอะมากจะมิ้นจ๋าเฉลี่ยละ4ปีครั้งเฉลี่ยละ4ปีครั้งก็ต้องบอกว่าขณะที่รัชกาลที่5ปกครองราชบุรีเป็นส่วนหนึ่งของขอบขันธสีมาของไทยเนี่ยเชียงใหม่ก็เป็นส่วนหนึ่งของขอบขันธสีมาของไทยรัชกาลที่5ยังไม่เคยเสด็จเลย
1: เนาะ
0: 42ปีไม่เคยไปเชียงใหม
1: ่เลยเหรอคะ
0: เลยแต่42ปีไปราชบุรี10ครั้งเฉลี่ย4ปีครั้งเอาง่าย
1: ๆนี่สำคัญมากเลยนะ
0: สำคัญมากปีพ.ศ.2444นี่สร้างสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองชื่อว่าสะพานพระราชทานนามว่าสะพานจุฬาลงกรณ์

0: ใช้พระนาม
1: ใช้พระนามเลยอะไรจำไว้นะคนโบราณเนี่ยเขาจะพูดเอาไว้เลยว่าสถานที่ใดก็ตามเนี่ยนะได้ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้พระนามของพระมหากษัตริย์ก็ดีพระมเหสีเทวีก็ดีเนี่ยพระราชินีเนี่ยก็ดีเนี่ยขอให้สังวรไว้เลยว่าสถานที่นั้นเป็นสถานที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าพระนามเนี่ยเป็นของสูงในการที่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาใช้กับสถานที่ใดเนี่ยนะต้องถือว่าเป็นเกียรติยศและเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะฮะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี่เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นพระนามของพระมหากษัตริย์เลยนะฮะแล้วนอกจากนั้นสะพานจุฬาลงกรณ์ที่ราชบุรีเนี่ยนะถือว่าเป็นสะพานข้ามแม่น้ำแรกตรงนั้นที่เป็นสะพานคอนกรีตพอ2447นะก็4 5 6 7 3 4ปีถัดมาเนี่ยก็เสด็จพระราชดำเนินนะฮะไปลาดบุรี
0: อีก
1: ไปเลยคราวนี้ไปรถไฟ
0: มีรถไฟละ
1: ไอในตรวจรถไฟเนี่ยรถไฟสมัยนั้นมีชั้น1ชั้น2ชั้น3
0: ค่ะ
1: ไอในตรวจรถไฟก็รู้วันนี้เป็นใครรัชกาลที่5ก็เสด็จเขาเรียกว่าเสด็จประพาสต้นรัชกาลที่5เนี่ยเป็นผู้เริ่มพระมหากษัตริย์ที่เริ่มการเสด็จพระดำเนินแบบประพาสต้นก็คือไปเที่ยวด้วยไปดูงานด้วยไปดูแลทุกสุขราษฎรด้วยนี่ราชบุรีเป็นจังหวัดแรกที่ทรงเลือกในการเสด็จพระราชดำเนินที่เรียกกันว่าประพาสต้นการไปครั้งนั้นน่ะ2447ไปรถไฟ
0: ค่ะ
1: ไอ้เจ้าในตรวงในตรวจนันนีจากกรุงเทพก็รู้หมดว่านี่เป็นพระมหากษัตริย์ก็พยายามจะกันประชาชนให้ไปนั่งชั้น3แล้วก็ดันรัชกาลที่5กับข้าราชบริพาร15ท่าน15พระองค์อ่ะ15พระองค์15และคนก็มีข้าราชบริพารอื่นด้
0: วย
1: ทั้งไปกันหมดเจ้าพนักงานก็พยายามทูลเชิญเสด็จขึ้นไปโอ้โลมเล่าโลมต่างๆก็ไม่เสด็จก็ไม่ยอมจะนั่งชั้น3ก็ประทับบนไม้กระดานเลยทีนี้ถึงเวลาเจ้าพนักงานตรวจตั๋วมาก็ไม่กล้าไปหารัชกาลที่5ก็มาสิคนที่2รองจากรัชกาลที่5ตอนนั้นก็สมเด็จกรมเฮียดำรงราชานุภาพว่าราชการเสนาบดีมหาดไทยในตัวก็
0: คือ
1: กวีอารมณ์ก็หันไปอะไรนะจะเอาอะไรอ่ะ
0: คืออ
1: ะไร
0: คือว่า
1: ขอพระราชทานตั๋วรัชกาลที่5ได้ยินก็หันกลับไปบอกกวีอารมณ์ก็เขาจะเอาตั๋วถ้ายังไม่มีก็ซื้อเขาก็ซื้อตั๋ว
0: ค่ะ
1: เหมือนกับสามัญชนคนอื่นๆทุกอย่างนะฮะคราวนี้รถไฟก็แล่นไปอยู่ในเขตลาดบุรีแล้วมาถึงช่วงหนึ่งตรงสะพานขาดสะพานขาดแหมเรียกสะพานเป็นคนโบราณสะพานขาดก็รถไฟก็จอดประกาศทุกคนลงจากรถ
0: เดิน
1: ข้ามไปขึ้นอีกฝั่งนึงเอารถไฟมารอรับอีกฟากนึงของสะพานปรากฏว่าแม่คงแม่ค้าหาบกระบุงบุ้งกี่เข่งผักสารพัดผักหญ้าปลาปูหมูหมากาไก่เป็ดไก่เต็มรถไฟสนุกมากนึกถึงรถไฟปิกนิก
0: เนี่ยหนูนึกภาพตามอยู่แล้วจ้าเล่าแล้วหนูเห็นภาพมาก
1: ไก่ก็กระตากอุตลุดไปหมดอุตลุดไปหมดรัชกาลที่5ก็ไม่ย่อท้อเสด็จไปที่รถไฟระหว่างนั้นมีคนจีนถ้าเรียกเจ๊กสมัยนั้นเจ
0: ๊
1: กสมัยโบราณไม่หยาบนะปัจจุบันเรามาใช้คำหยาบ
0: เพราะฉะ
1: น
0: ั้น
1: อะไรก็ตามที่ผมพูดย้อนไปในอดีตก็จะใช้เจ๊กตามคำของรัชกาลที่5แต่อะไรที่เป็นคำปัจจุบันผมจะใช้จีน
0: เข้าใจกันเข้าใจตรงกันค
1: ่
0: ะ
1: ก็รัชกาลที่5ก็เจอท่านบอกว่าเจอเจ๊กหาปลาทูมา2หลัวใหญ
0: ่
1: ๆหลัวหน้าหลัวหลังนะก็ถามซื้อท่านก็บอกก็อยากจะเสวยปลาทูสดมันแหมนึกถึงของสดนะ
0: เห็นมันก็น่า
1: ปลามันก็ต้องใสครีบมันน่ะยัง
0: ปังแวว
1: แต่ว่าแวววาวอยู่เนื้อตัวอวบอ้วนนะปลาทูก็น่าทานก็ขอซื้อ
0: ค่ะ
1: เข่งนึงเลยเจ๊กก็จะว่าราคาเท่าไหร่ก็ไม่รู้ล่ะเข่งนึงสมัยนั้นอย่างมากก็ไม่เกินบาทนะฮะโปรดเกล้าพระราชทาน6บาทแล้วยังมีเข่งเหลือไปขายต่อหรือเอาเป็นรับประทานต่อได้อีกเข่งนึงอีกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าเรื่องของราชบุรีเนี่ยนะเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับรัชกาลที่5เยอะแยะมากมาย
0: โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยคุณผู้ชมจากเรื่องโอ่งมังกรที่อยากจะรู้ว่าเดี๋ยวโอ่งเดี๋ยวตุ่มตกลงต่างกันยังไงมาแบบไหนทำไมถึงมีชื่อเสียงลามไปจนถึงจังหวัดราชบุรีที่วันนี้นี่ได้รู้เรื่องประวัติศาสตร์ว่าเขาเจริญรุ่งเรืองเป็นศูนย์กลางเป็นเมืองเศรษฐกิจมาตั้งแต่สมัยนู้นพันกว่าปีสุดยอดมากคุณผู้ชมวันนี้ได้ความรู้ใหม่จริงๆขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะ
1: ด้วยความยินดีครับมิ้น
0: ใครมีโอ่งมีตุ่มอยู่ที่บ้านนะคะอย่าละเลยอย่าเพิ่งเฉยเด็ดขาดนี่เป็นสิ่งของที่อยู่ในวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมรวมถึงเป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษเลยทีเดียวนะคะวันนี้เชื่อว่าน่าจะช่วยคลายสงบในเรื่องขององค์มังกรหรือไม่ก็ความแตกต่างขององค์กับตุ่มให้กับคุณผู้ชมได้บ้างด้วย ส่วนสัปดาห์หน้าเราจะมาคลายสงบเรื่องอะไรกันอีกห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะวันนี้ซื้อตุ่มกับแม่อาจารย
1: ์ได้เลย
0: งั้นพี่อาจารย์ขอตัวไปซื้อตุ่มก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: คือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！
0: 你看一下，
1: 你又 turn around， 哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งด้านที่น่าหลงไหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทาง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้นี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับอาณาบริเวณอันกว้างใหญ่ของท้องสนามหลวงทางด้านทิศเหนือเกือบจะหลดแนวถนนราชดำเนินเชื่อมต่อไปจนถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครและโรงละครแห่งชาติในอดีตเป็นที่ตั้งของพระราชวังสำคัญแห่งหนึ่งของกรุงรัตนโกสินทร์ที่รู้จักในนามของวังหน้าหรือพระราชวังบวรสถานมงคลครับ
1: พระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพร้อมกับการสร้างกรุงเทพมหานครเมื่อพุทธศักราช2325แล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2328ใช้เป็นที่ประทับของพระมหาอุปราชกรุงรัตนโกสินทร์ต่อเนื่องกันมาถึง5พระองค์ภายในพระราชวังหน้าแบ่งเป็นพระราชวังชั้นในเป็นที่ตั้งของพระราชมณฑีสถานที่ประทับของพระมหาอุปราชหมู่พระตำหนักของเจ้านายฝ่ายในหอพระและพระราชอุทยานที่สำราญพระราชอิริยาบถพระราชวังชั้นกลางเป็นที่ตั้งของพระที่นั่งสำคัญต่างๆและพระราชวังชั้นนอกเป็นอาคารสถานสำหรับราชการในสมเด็จพระมหาอุปราชเช่นโรงทหารโรงช้างโรงม้าโรงปืนเป็นต้นมีป้อมและกำแพงใบเสมาล้อมรอบตามเกียรติยศของวังพระมหาอุปราชอาคารสถานภายในพระราชวังแห่งนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสมัยจนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โปรดให้ยกเลิกตำแหน่งมหาอุปราชกรมพระราชวังบวรสถานมงคลและให้ตัดพื้นที่วังหน้าไปใช้ในราชการอื่นๆคงเหลือเป็นพระราชวังเฉพาะส่วนพระราชมณฑีสถานที่ประทับต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวยกให้เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครหรือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครในทุกวันนี้

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตังและทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลในเมืองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาได้เวลาพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของดอกผู้ระหงจะมีความน่าสนใจอย่างไรไปลุยกันครับ
1: เช้าวันนี้สตางนัดหมายไว้กับน้องแฟงน้องบวยและป้าอิ้งจะพาสตางเดินทางไปเก็บหา

0: าดอกผู้ระหงนะครับดอกผู้ระหงนั้นจัดเป็นพืชที่อยู่ในวงเดียวกับดอกชบาคนในชุมชนเรียกว่าดอกผู้ระหงแต่มีอีกชื่อหนึ่งที่มักจะเรียกติดปากกันนั่นก็คือดอกชบาบ้านเป็นไม้ดอกที่มีถิ่นกำเนิดในแอฟริกาแถบประเทศแทนซาเนียสามารถพบดอกผู้ระหงได้2แบบแบบที่1คือกลีบดอกชั้นเดียวและแบบที่2คือกลีบดอก2ชั้นซึ่งมีลักษณะเป็นดอกซ้อนดอกผู้ระหงนั้นจะมีลักษณะดอกสีแดงสามารถกินสดได้และมีความหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อยดอกผู้ระหงมีชื่อเรียกอื่นว่าชบาผู้ระหงชุบบาห้อยผู้ระหงผู้เรือหงและหางหงนะครับสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากลักษณะของดอกที่คล้ายกับผู้ห้อยซึ่งประดับอยู่บนหัวเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์นิยมปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไปในเขตร้อนพบข้อมูลว่าดอกผู้ระหงและดอกชบามีความคล้ายคลึงกันมากลักษณะทั่วไปของดอกผู้ระหงนั้นเป็นไม้พุ่มยืนต้นขนาดกลางชอบแดดจัดแต่กิ่งก้านสาขามากใบเป็นใบเดียวออกเรียงสลับรูปรีหรือรูปไข่ปลายแหลมเป็นติ่งโคนเว้าขอบจากฟันเลื่อยแผ่นใบบางสีเขียวเป็นมันก้านใบสีเขียวในส่วนของดอกนั้นเป็นดอกเดียวออกที่ปลายกิ่งดอกห้อยลงมีเกสรเพศผู้จำนวนมากสีเหลืองก้านเกสรเชื่อมติดเป็นหลอดล้อมรอบเกสรเพศส่วนเกสรเพศเมียจะมีปลายแยกเป็น5แฉกในส่วนของสรรพคุณทางยาใบและรากลดเฟื่อนเย็นแก้ไข้เด็กแก้เจ็บคอแก้ไอดอกผู้ระหงเนี่ยถือได้ว่าเป็นดอกไม้ที่กินได้และปลอดภัยมากๆใช่ไหมครับน้องแฟงเพราะว่าเป็นดอกไม้ที่เราปลูกเป็นเหมือนรั้วนะครับเป็นรั้วหน้าบ้านเป็นทั้งไม้ประดับแล้วก็เขาจะบอกว่ามีไม้ประตึกๆๆนะฮะอีกหนึ่งอย่างหลังบ้านป้ายิ่งนะครับป้ายิ่งปลูกดอกผู้ระหงชนิดซ้อนไว้เนี่ยชนิด2ชั้นนะครับไว้ประมาณ21ต้นป้ายิ่งบอกว่าเดี๋ยวป้ายิ่งจะเอาไว้ตอนฮะเอาไว้ตอนขายขายต้นละเท่าไหร่
1: 60บาท
0: 60บาทนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือปลูกไว้เป็นต้นพันธุ์นี่ดอกซ้อนชัดเจนเลย
1: สวยด
0: ้
1: วย
0: สวยด้วยนะฮะการแปรรูปดอกผู้ระหงนั้นน้องแฟงบอกว่าเมื่อเก็บดอกสดได้มาก็จะนำมาอบในเครื่องอบใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงถึงจะแห้งราคากิโลกรัมที่เป็นชนิดแบบสดเนี่ย 1,000 บาทแต่เมื่อผ่านกระบวนการอบแห้งและเป็นแบบนี้คุณผู้ชมครับราคาฟังให้ดีนะฮะกิโลกรัมละ 5,000 บาทโดยดอกผู้ระหงสดจำนวน12กิโลกรัมเมื่ออบแล้วจะเหลือเพียง1กิโลกรัมนะครับน้องแฟงบอกว่าคนสมัยก่อนจะทำการตากแดดใส่กระด้งเพื่อทำให้แห้งแล้วนำมาชงชาดื่มมีสรรพคุณช่วยบำรุงเลือดนั่นเองครับนอกจากนี้น้องแฟงยังนำมาทำคุกกี้ดอกไม้ขายอีกด้วยซึ่งจะใช้กลีบดอกไม้หลากหลายชนิดหนึ่งในนั้นก็คือคุกกี้หน้าดอกผู้ระหงส่วนอันนี้คือคุกกี้นะครับที่ประดับหน้าด้วยดอกผู้ระหงครับเอาไหมมา

่อนจะเข้าครัวปรุงเมนูแรกวันนี้สตางค์มีเรื่องราวสุดแสนประทับใจมาฝากนะครับในขณะที่เราเดินทางออกค้นหาดอกผู้ระโห

งระหว่างทางตอนขับรถป้ายิ่งเล่าให้สตางฟังว่าเมื่อก่อน3ปีที่แล้วคุณป้าเคยป่วยด้วยอาการของโรคซึมเศร้าเคยคิดจะฆ่าตัวตายต้องกินยาเพื่อบำบัดวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า18เม็ดกินติดต่อกันอยู่หลายปีจนวันหนึ่งป้ายิ่งตัดสินใจลุกขึ้นมาหากิจกรรมให้ตัวเองทำเพื่อไม่ให้เหลือเวลาไปคิดมากจนมาพบว่าการปลูกต้นไม้โดยเฉพาะการปลูกต้นแคสตัสนั้นช่วยให้คุณป้าดีขึ้นเพราะไม่ทำให้สูญเสียเวลาเปล่าในแต่ละวันแถมจิตใจก็มีความสุขที่ได้เห็นต้นไม้เติบโตในปัจจุบันอาการของโรคซึมเศร้าหายไปป้ายิ่งบอกว่าจากคนที่เพื่อนบ้านหาว่าบ้ากลายมาเป็นคนร่าเริงสดใสทำมาค้าขายหาเลี้ยงชีพได้และต้นไม้ที่ปลูกไว้ก็มีคนมาขอซื้อจนต้องขยายเพาะเลี้ยงและปลูกเพิ่มเติมอีกหลากหลายชนิดป้ายิ่งเองก็ไม่คิดว่าจะสามารถเป็นอาชีพเสริมแต่กลับสร้างรายได้อย่างงามคุณป้าอีกด้วยธรรมชาติบำบัดสุดยอดเด่นชัดเห็นผลได้จริงๆใครที่กำลังตกอยู่ในภาวะนี้ดูป้าอิ่งเป็นตัวอย่างเป็นแรงบันดาลใจนะครับมาเริ่มต้นเมนูแรกวันนี้สตางค์ได้รับเกียรติจากน้าจุ๋มน้าเอและป้าอิ่งจะมาร่วมด้วยช่วยกันปรุงเมนูที่มีชื่อว่าแกงส้มปลาฉลาดคู่ระหงกินคู่กับน้ำพริกปลาผง

0: เริ่มต้นไปยิ่งแกะกระเทียมน้าเอเตรียมปอกหอมน้าจุ๋มพร้อมจัดการทำปลาฉลาดผ่าท้องควักไส้แล้วหั่นไว้เป็นชิ้นบ้องสตังช่วยซอยตะไคร้ปอกลิดไว้คือมะละกอน้าเอไม่รอจัดการกะหล่ำดอกไม่ต้องบอกสตังลงคมซอยคานำพาเกลือลงคลุกขยำล้างทำความสะอาดปลาฉลาดป้าอิ่งช่วยฝานมะละกอไว้เป็นชิ้นๆน้ำหมูเข้ามาช่วยสตังก่อเตานำเอาถั่วฝักยาวลงคมหั่นต่อจากนั้นจึงซอยใบมะกรูดแล้วจึงคั้นขยำน้ำมะขามเปียกเรียกมะม่วงเปรี้ยวมาปอกก่อนจะลงคมสับเฉาะให้กลายเป็นเส้นๆเตรียมนำกระทะตั้งเตาเทเอาน้ำมันลงใส่ตามไปจึงคั้นบีบมะนาวแล้วถึงคราวนำปลาช่อนย่างมาอุ่นไฟนำพาพริกแห้งลงครกตามตกด้วยเกลือโคลกไปให้แหลกเมื่อน้ำมันร้อนจึงนำปลาฉลาดลงไปทอดเติมใส่เพิ่มคือข่าตะไคร้และใบมะกรูดปลาที่ย่างไว้ก็อุ่นใช้ได้แล้วล่ะครับจากนั้นจึงเติมใส่หอมพร้อมกระเทียม
1: โอ้ได้ๆๆๆนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวๆๆนะอันนี้ยายอะไรยายชื่อยายอะไร
2: ยายเล็ก
1: ยายเล็กยายเล็กมาขยับมาตรงนี้ทีคุณผู้ชมครับในระหว่างที่เราถ่ายทำรายการอยู่ยายเล็กก็เข็นรถดุนรถเข็นมาขายอะไรบ้างมีถั่วมาให้
2: ถั่วมีนางเล็ดมีกับเผือกต้มถั่วคั่ว
1: ขอดูได้ไหมครับน้องทีมงานนี่อันนี้ก็เรียกว่าอะไรนะ
2: นางเล็ดน้ำแตงโมค่ะ
1: นางเล็ดน้ำแตงโม
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อก็คือเอามีน้ำแตงโมเป็นส่วนผสม
2: ค่ะ
1: อันนี้คือนางเล็ดนะที่นี่เรียกแล้วมีอะไรอีกครับมีถั่วคั่ว
2: แล้วก็ต้มค่ะ
1: โอ้มีถั่วคั่วถั่วต้มขายถุงเท่าไหร่เนี่ย
2: 20ค่ะ
1: 20อันนี้ถุงละ20อันนี้ถุงเท่าไหร่
2: 3ถุง100ค่ะ
1: 3ถุง100แล้วถ้า100ถุงเท่าไหร
2: ่ไม่รู
1: ้ ยายเขินอ่ะโอเคยายเดี๋ยวผมให้น้องอุ่นนุ่นนะเดี๋ยวผมจะชิมถั่วยายก่อนยายถือไว้ก่อนถั่วมันทุกเม็ดมั้ยครับยายแปลกดีนะมันๆเนาะ
2: ต
1: ั
2: วกระจีแ
1: คทแล้วก็บอกว่ายายเป็นคนดังโคราชก็คือเดินเข็นจากไหนไปไหน
2: มาจากบ้านขามออกมานี่ค่ะมาจากเบ็ดยางคู
1: ยายเดินเข็นวันละเป็น10กิโลอ่ะโอ้โหแล้วขายทุกวันไหมครับ
2: ทุกวันค่ะ
3: ได้กระแรงเท่าไหร่
1: ได้กระแรงเท่าไหร
2: ่ขายเองค่ะ
1: ยายทำเองนี่ยายทำเองด้วยขายเองด้วยแล้วเอาเงินไปไหนเอาเงินเข้าธนาคารเอาไว้กินดอกเหรอโอ้โหยายขอบคุณมากครับเดี๋ยวให้น้องหนุนนะยายเล็กครับแต่ว่าใจไม่เล็กเอาถั่วมาให้เราชิมก่อน
0: ได้เวลานำชิ้นต่อนปลาร้าลงไปต้มปิดท้ายเติมใส่คือกะปิเมื่อทอดปลากระทะแรกสุกรุกต่อทอดไปจนกว่าจะหมดด้านน้าเอช่วยแกะปลาย่างก่อนจะเทกลองรองเอาเฉพาะน้ำปลาร้าน้ำพาปลาย่างมาโขลกให้ป่นแหลกแล้วจึงเตรียมปอกหอมพร้อมล้างน้ำหั่นชิ้นไว้ก่อนจะนำไปโขลกเมื่อหอมแหลกแทรกตามคือปลาป่นชาวบ้านที่นี่จะเรียกว่าปลาผงปรุงรสเด็ดเพิ่มเติมเผ็ดด้วยพริกป่นก่อนจะตักขึ้นมาใส่กะละมังแล้วเติมใส่คือมะม่วงเปรี้ยวคลุกเคล้าให้เข้ากันตักเติมใส่พลันคือน้ำปลาร้า ตามมาคือน้ำปลาและน้ำมะนาว
4: เมนูน้ำพริกปลาผงนะครับเป็นกระบวนการถนอมอาหารของคนที่นี่นะครับเนื่องจากป้าบอกว่าเวลาที่ในฤดูน้ำหลากเราจะได้ปลามาเยอะทีนี้มันจะกินไม่ทันก็เลยจะต้องเอามาตากแดดแล้วค่อยเอามาย่างแล้วหลังจากนั้นก็จะมาตำเป็นปลาผงเป็นปลาป่นที่นี่เรียกว่าน้ำพริกปลาผงครับ
5: ใส่กระปุกเอาไว้กินนานๆใช่เวลาฤดูที่เราไม่มีปลากินแล้วก
4: ็ค่อยเอาปลาผงมาทำเวลาทำแบบนี้เนี่ยก็เก็บใส่กระปุกเนี่ยไว้กินได้นานนั่นเองเดี๋ยวมาทดสอบรสชาติกันเปรี้ยวแซ่บเผ็ดสะใจ
5: ปี๊ด
4: อร่อยแต่หอมกลิ่นปลาย่าง
5: หอมมะม่วง
4: หอมกลิ่นปลาที่เราย่างแล้วก็ตัดรสกับมะม่วงเผ็ดเค็มเปรี้ยวโซ่อร่อยเลย
5: เค็มกับผักกุ่มดอง
4: ผักกุ่มดอง
5: ดอกแคร
4: ดอกแครดอกแครดองด้วยเหรอครับ
5: ดอกแครเนี่ยเอามาลวก
4: ดอกแครเอามาลวกแต่ผักกุ่มเนี่ยเอามาดองมากินกับน้ำพริกปลาผงแบบนี้แซ่บ
5: จ้ะ
4: แซ่บหลายป่ะ
5: แซ่บหลายอร่อย
4: อร่อย
5: อร่อยเหลือหลาย
4: อร่อยเหลือหลายโอเค
0: แล้วจึงมาช่วยกันดึงเด็ดดอกผู้ระหง
4: ก่อนที่เราจะนำเอาดอกผู้ระหงมาปรุงเมนูอาหารนะครับเราจะต้องทำการเด็ดเอาเกสรออกก่อนนะครับก็คือเด็ดเอาส่วนนี้แล้วก็เอาฐานรองดอกออกด้วยถ้าบางคนแพ้เกสรดอกไม้เนี่ยคุณป้าบอกว่าก็จะมีอาการเป็นเกิดเป็นผดเป็นผื่นคันขึ้นมา
5: แล้วก็หายใจไม่ออก
4: หายใจไม่ออก
5: เป็นบางคนนะ
4: อ๋อเป็นบางคนแต่ไม่ใช่ทุกคนแต่ว่าลักษณะคล้ายๆเหมือนเวลาที่เราแกงดอกแคเนา
5: ะ
4: เราก็จะเอาเกสรออกก่อนแบบนี
0: ้น้าเอช่วยตอกไข่ลงกะละมังตามไปคือแป้งสาลีแป้งข้าวเจ้าแป้งทอดกรอบและผงฟูก่อนจะเทตามด้วยน้ำปูนใสจากนั้นตามลงไปคือน้ำคลุกเคล้าให้แป้งละลายกลายเป็นเนื้อเดียวกันสตางเทน้ำเปล่าลงไปต้มในกระทะตามไปคือพริกแกงก่อนจะเติมใส่คือมะละกอจากนั้นตามด้วยกะหล่ำดอกและถั่วฝักยาวปล่อยต้มแกงไปให้ผักสุกสักพักปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและเกลือได้เวลานำพาดอกผู้ระหงแดงสวยลงใส่แกงตัดรสเพิ่มเติมน้ำมะนาวแล้วถึงคราวคือปลา

จากนั้นจึงเตรียมนำดอกผู้ระหงลงไปชุบแป้งทอดค่อยๆหย่อนใส่ลงไปทอดในน้ำมันทอดไปจนกว่าทุกอย่างจะกรอบสุกเหลืองสวย

ชาติเมนูแกงส้มหน้าชมน้ำแกงให้รสเปรี้ยวอมหวานประสานเผ็ดเด็ดที่ปลาฉลาดทอดให้กลิ่นความหอมพร้อมรสชาติเนื้อปลาหวานมันผักต่างๆก็เปื่อยสุกกำลังเหมาะลงตัวอร่อยเหาะกับน้ำพริกปลาผงที่มีความแซ่บเปรี้ยวเขียวกัดกับดอกผู้ระหงชุบแป้งอร่อยแรงเพราะมีความกรอบแถมยังแหนมกินกับดอกผู้ระหงสดๆได้ทั้งรสหวานและกลิ่นความหอมแต่ละคนจึงพร้อมใจฟินกันแบบนี้ล่ะครับ

มาลุยต่อกับเมนูที่2ในวันนี้นะครับเรากำลังจะทำเมนูดัดแปลงขนมหวานตั้งชื่อให้ว่าวุ้นผู้ระหงจะเป็นอย่างไรไปลุยกันครับ

0: เมื่อน้าหมูปอกมะพร้าวเสร็จจึงฟาดมีดลงกระเทาะส่วนน้องแฟงและน้าเอช่วยดึงเด็ดเกสรและฐานรองดอกผู้ระหงออกน้าหมูจัดการสาวขูดมะพร้าวก่อนจะลงคมมีดเตรียมซอยหั่นไว้บางส่วนสตางเตรียมตั้งหม้อต้มน้ำปล่อยให้เดือดสักพักจากนั้นทายทักนำดอกผู้ระหงลงไปต้ม
1: เมื่อเราใส่ลงไปในน้ำร้อนแป๊บเดียวนะครับสีแดงๆเนี่ยก็จะซีดออกไปกลายไปเป็นสีที่อยู่ในน้ำแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลเวลาที่เราจะรับประทานถ้าเกิดต้องการสีธรรมชาติก็รับประทานได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าต้องการสีออกชมพูเราก็บีบมะนาวเข้าไปเพิ่มความเปรี้ยวแล้วก็สีสันสวยงามครับ
0: ก่อนจะเติมใส่คือน้ำตาลทรายตัดเกลือเล็กน้อยเพียงแค่นี้ง่ายๆเราก็จะได้น้ำดอกผู้ระหงไว้พร้อมดื่มแล้วล่ะครับน้าเอเตรียมละลายผงวุ้นในน้ำเปล่านำพามะพร้าวที่ขูดมาเตรียมคั้นต่อจากนั้นจึงตั้งกระทะทองเหลืองตามไปคือน้ำเปล่าแล้วถึงคราวดอกผู้ระหงที่หั่นซอยไว้ต้มเคี่ยวไปให้ออกสีเติมหวานด้วยน้ำตาลทรายเคี่ยวไปจนกว่าจะละลายแล้วจึงเติมผสมลงไปคือน้ำละลายผงวุ้นถ้าเราเคี่ยวจนน้ำงวดแห้งน้องแฟงบอกว่าก็จะกลายมาเป็นแยมนั่นเองครับแล้วจึงยกมาเทใส่ถาดวุ้นปล่อยให้เซตตัวแข็งขึ้นมาได้เวลามาเตรียมชั้นที่2โดยจะละลายน้ำตาลผงวุ้นเกลือในน้ำกะทิให้เข้ากันเตรียมนำไปเคี่ยวในกระทะให้พอสุกเดือดแล้วนำมาเทราดในถาดวุ้นให้กลายมาเป็นชั้นที่2แล้วนำพาไปแช่

ถาดน้ำแข็งให้เซตตัวเร็วยิ่งขึ้นก่อนจะมาเตรียมชั้นที่3ซึ่งเป็นชั้นสุดท้ายให้กลายมาเป็นหน้าวุ้นเตรียมต้มน้ำในกระทะตามไปคือดอกผู้ระหงแบบชนิดแห้งสตังช่วยผ่าแบ่งมะนาวเตรียมไว้แบบชนิดดอกแห้งต้มผ่านไปก็ให้สีเข้มแรงอยู่นะครับก่อนจะตักส่วนของดอกออกมาเติมผสมด้วยน้ำละลายผงวุ้นน้ำตาลทรายแล้วยกขึ้นมาเทใส่กะละมังเพื่อน็อกน้ำเย็นจากสีเข้มๆที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เมื่อเราบีบน้ำมะนาวลงใส่จะกลายมาเป็นสีชมพูหวานแหววสวยงามเลยล่ะครับแล้วจึงนำไปเทหน้าวุ้นชั้นสุดท้ายประดับตกแต่งความสวยงามได้ด้วยกลีบดอกผู้ระหงปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นตัวจนกว่าจะได้ที่เมื่อวุ้นเซตตัวแข็งจนพอใจจึงตัดแบ่งออกมาเป็นชิ้นๆสีสันสวยงามน่ากินไหมล่ะครับเมนูนี้น้องแฟงเตรียมแช่ก้อนในช่องฟิตโดยนำพาดอกผู้ระหงประดับลงไปด้วยสวยงามน่ากินได้ดื่มน้ำดอกผู้ระหงเย็นๆมันช่างสดชื่นกระปรี้กระเปร่ารสชาติวุ้นอร่อยไม่เบามีทั้งชั้นหวานชั้นมันแถมยังได้รสสัมผัสจากกลีบดอกในชั้นเนื้อวุ้นทั้งนุ่มทั้งเด้งสู้ฟันเมนูนี้จึงสุขสันต์กันแบบนี้ล่ะครับ

ปิดท้ายรายการวันนี้สตางค์ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามของดอกผู้ระหงนะครับส่วนสัปดาห์หน้าภัตตาคารบ้านทุ่งจะพาไปค้นหาเรื่องราวของอาหารพื้นบ้านที่ใดโปรดติดตามครับวันนี้สตางค์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและมือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอวัญยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกับติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะด้วยหลักกระบวนการจัดการเรียนรู้นะคะปัจจุบันที่เราทราบกันดีว่ามันมีความหลากหลายและในการเติมเต็มนะคะกระบวนการเรียนรู้ส่วนหนึ่งเราต้องการเติมเต็มให้นักเรียนในโรงเรียนนอกเหนือจากการเป็นคนเก่งแล้วเราอยากจะให้น้องๆได้เป็นคนดีค่ะแต่กระบวนการเรียนรู้ที่สร้างให้น้องๆนักเรียนเยาวชนของเราที่อยู่ในสถานศึกษาได้เป็นคนดีก็จะต้องมีหลักการนะคะในการที่จะมาขับเคลื่อนส่วนหนึ่งของหลักการในพื้นที่ค่ะด้วยศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะได้มีหลักการกรมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะนำหลักการนี้เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้สร้างให้น้องๆได้เป็นคนดีเป็นคนที่เป็นมือบุญส่งต่อความดีให้กับคนอื่นๆมีจิตอาสาและสร้างคุณลักษณะที่ดีของคนดีที่จะเข้าไปพัฒนาพื้นที่และประเทศชาติต่อไปด้วยกระบวนการที่อยู่ในโรงเรียนค่ะวันนี้เรามีภาพบรรยากาศทั้งหมดมาฝากคุณผู้ชมค่ะซึ่งเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะโรงเรียนบ้านบางูดุงค่ะอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสที่เขาสามารถขับเคลื่อนและสร้างนักเรียนที่เป็นคนดีเป็นแกนนำที่เป็นแบบอย่างกลายเป็นกอนมอน้อยขับเคลื่อนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราค่ะส่วนกมน้อยของเรานะคะจะขับเคลื่อนผ่านกระบวนการเรียนรู้อะไรส่งไม้ต่อให้กับน้องๆได้อย่างไรถ้าพร้อมแล้วเราไปดูภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ

0: ยังมันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าวิชาเพื่ออนาคตข้างหน้าของเราเอง
1: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับภาพบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะกับกระบวนการเรียนรู้การนำหลักฮุกกลมประกาศค่ะธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดีค่ะซึ่งทำให้น้องๆที่นี่นะคะเขาได้เป็นแกนนำและได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆในโรงเรียนของเขานอกเหนือจากนั้นค่ะโรงเรียนแห่งนี้ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่นำหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดีค่ะและสามารถเติมเต็มความฝันของน้องๆค่ะที่ขาดหายไปผ่านกองทุนที่เขาสร้างขึ้นมาค่ะและจากกระบวนการต่างๆเหล่านี้ล่ะค่ะเขาทำให้กิจกรรมหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดีได้สร้างกองทุนที่จะส่งต่อเป็นมือบนให้กับเพื่อนๆและสร้างเยาวชนที่ดีมีอนาคตต่อไปนั่นเองค่ะส่วนกิจกรรมทั้งหมดนะคะกระบวนการเรียนรู้ที่เราจะพาคุณผู้ชมมาดูและมาพูดคุยจะเป็นอย่างไรถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปติดตามภาพบรรยากาศกันเลยค่ะ
2: Play and learn.
1: ผู้ชมคะกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะได้นำแนวทางที่หน่วยงานร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนร่วมกันค่ะด้วยหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดีคือการเป็นคนดีมีปัญญารายได้สมดุลสุขภาพแข็งแรงสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์สังคมอบอุ่นหลุดพ้นอาชญากรรมจัดตั้งกองทุนพึ่งตนกรรมการหมู่บ้านเข้มแข็งการขับเคลื่อนหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดีค่ะเป็นแนวทางการปฏิบัติที่อยู่ร่วมกันในชุมชนที่จะสร้างสังคมที่เอื้ออาทรสังคมที่มีการพึ่งพาเป็นคนมือบนในการให้นำไปสู่การดำรงชีวิตที่มั่นคงหลักการที่สำคัญในการปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติได้ตั้งแต่ตนเองครอบครัวหมู่บ้านชุมชนนำไปสู่การขับเคลื่อนต่อชุมชนภายนอกเหล่านี้เองค่ะที่ทางภาครัฐพยายามที่จะส่งเสริมสนับสนุนหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดีซึ่งหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดีเป็นแนวทางในการรับรองจากสำนักจุฬาราชมนตรีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะและผู้นำศาสนาได้ร่วมการวิเคราะห์ได้ร่วมการรับรองว่าหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดีคือแนวทางที่ดีนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
3: กระทรวงสาธารณสุขเองมีไรนิ่งนอนใจครับเรานำมอธรรมนูญหมู่บ้านทั้ง9ประการ9ดีนี้ครับลงถ่ายทอดสู่การเป็นธรรมนูญโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนหลักการ9ดีนี้ให้ลงสู่สถานศึกษาครับเพราะถ้าขับเคลื่อนธรรมนูญหมู่บ้านอย่างเต็มที่ในชุมชนแล้วผู้เรียนหรือเยาวชนเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานศึกษาเป็นเด็กที่ต้องการการปลูกฝังในเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมวัฒนธรรมหรือสังคมที่หลากหลายในจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงนำหลักการ9ดีนี้ขับเคลื่อนในสถานศึกษาโดยใช้นักเรียนเยาวชนแกนนำครับของฮุกกลมประกาศซึ่งตอนนี้เรามีสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการของการเป็นสถานศึกษาแกนนำ

0: ในหลักฮุกุมปากัดครอบคลุมทั้งพื้นที่3จังหวัดและ4อำเภอและตอนนี้มีหลายโรงเรียนที่มีทีมเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ
1: ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนงานการศึกษาที่ช่วยเติมเต็มในการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตแก้ปัญหาโอกาสทางการศึกษาถือเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งค่ะแนวทางระยะแรกสร้างเยาวชนแกนนำในการขับเคลื่อนงานหลักฮุกุมปากัดธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดีจากโครงการโรงเรียนเข้มแข็งชุมชนร่วมมือเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนกลุ่มแรกที่เป็นตัวแทนแต่ละโรงเรียนมาร่วมรับฟังในแนวทางหลักฮุกุมปากัดธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดีได้มาเปิดใจรับฟังและนำไปวางแผนในการทำงานผ่านชมรมผ่านกิจกรรมสภานักเรียนจะทำให้นักเรียนกลุ่มที่ให้ความสนใจนักเรียนแกนนำทั้งผู้ทำกิจกรรมและผู้ให้ความรู้กับผู้เรียนและชี้แนะถึงแนวทางหลักฮุกุมปากัดธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดีดีจริงหรือไม่มีผลต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มาสัมผัสและทดลองจริงสร้างคุณค่าให้กับตัวเองกับเพื่อนกับคนรอบข้างและทำกิจกรรมให้เกิดผลประโยชน์มากที่สุดจากผู้เรียนด้วยกันเกิดบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันในโรงเรียนที่เป็นสังคมเล็กๆของผู้เรียนและวันนี้เราได้เห็นกลุ่มนักเรียนแกนนำได้สะท้อนในหลายแง่มุมผ่านการทำคลิปสั้นๆหยิบคลิปชนะเลิศการนำเสนอหลักฮุกุมปากัดธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดีของโรงเรียนบ้านบางโอดุดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสมาให้ชมกันค่ะ
2: ให้ดีขึ้น
3: ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้พวกเราได้จัดกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นในโรงเรียนของเราจากการดำเนินงานตลอดระยะเวลา20วันที่ผ่านมาพวกเรารู้สึกภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนเรารู้ดีว่าความฝันของทุกคนยิ่งใหญ่เพราะเราก็มีสิ่งนั้นเช่นกัน
1: หรือกรรมการน้อยคือกรรมการเข้มแข็งคือดีที่9กรรมการหมู่บ้านเข้มแข็งจากหลักฮุกุมปากัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีเนื่องจากโรงเรียนได้นำหลักการฮุกุมปากัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีมาใช้ในโรงเรียนนักเรียนยังเป็นเด็กเยาวชนในการพัฒนาจิตสาการพัฒนาด้านอื่นๆของนักเรียนจึงได้ใช้คำว่ากมน้อยหรือกรรมการน้อยนั่นเองค่ะมีบทบาทหน้าที่การทำงานร่วมกันคือการรับหลักการเข้าไปและปฏิบัติร่วมกันในการร่วมกันดูแลกองทุนแบ่งหน้าที่การรับบริจาคเงินเข้าสู่กองทุนสารฝันปันสุขให้กับน้องๆ นักเรียนในโรงเรียนค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีการประชาสัมพันธ์กองทุนสารฝันปันสุขการทำบัญชีรายรับรายจ่ายการขายสินค้าต่างๆและฝ่ายดูแลเพื่อนๆที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการปันสุขให้กับน้องๆ นักเรียนในโรงเรียนเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ
4: พวกเราเป็นตัวแทนจากกมน้อยโรงเรียนบ้านบางอดุดุงค่ะตอนแรกพวกเราก็ไม่รู้จักฮุกุมปากัดก็ดีเราไปปัตตานีไปเรียนรู้กับกิจกรรมหลายๆอย่างกลับมาที่โรงเรียนวางแผนประชุมกันเกี่ยวกับฮุกุมปากัดก็ดีเราจึงเลือกดีที่8จัดตั้งกองทุนพึ่งตนเอง
5: กองทุนของพวกเราชื่อกองทุนสารฝันปันสุข
4: สารฝันให้พี่ๆและน้องๆค่ะ
5: เพราะว่าน้องๆใส่เสื้อเดิมๆ มาโรงเรียน
4: ใส่เสื้อพละขาดด้วยค่ะพวกเราจึงทำสารฝันเพื่อให้น้องๆได้ของใหม่ๆค่ะ
6: แล้วเราสารฝันไปกี่คนแล้วคะ
5: 1คนครับ
4: 1คนเองค่ะ
6: ไหนเอ่ยไหนครับที่เราสารฝันน้องอยู่ชั้นป.ไหน
4: ป.3ค่ะ
6: ป.3แล้วในนั้นน้องเขียนว่าอะไร
4: อยากได้ชุดเนตรนารีค่ะ
6: อยากได้ชุดเนตรนารีแล้วพอเราให้แล้วน้องเป็นยังไง
4: ดีใจค่ะ
6: เราเองรู้สึกเป็นยังไง
4: รู้สึกภูมิใจที่ได้เห็นเขาดีใจค่ะ
6: หนูได้ให้พี่ๆเขาได้สารฝันให้กับเราใช่ไหมคะ
7: ใช่ค่ะ
6: ได้อะไรเอ่ยสารฝันอะไร
7: ชุดลูกเสือเนตรนารีค่ะ
6: ค่ะทำไมหนูอยากได้ชุดลูกเสือเนตรนารีคะ
7: ไม่มีอีกค่ะ
6: ยังไม่มีเป็นยัง

0: ตื่นเต้น
1: ตื่นเต้นแล้วอยากจะบอกอะไรกับพี่ๆที่ให้กับเรา
0: ขอบคุณค่ะที่ให้ชุดลูกเสือเนตรนาวีค่ะขอบคุณค่ะ
2: ครับสำหรับการนำหลักก้าวดีของหุกกลมปากัดมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนนะครับก็คือเป็นการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาแล้วก็หลักสูตรแกนกลางซึ่งให้สอดคล้องกับสมรรถนะของผู้เรียนทั้ง5ด้านแล้วก็คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทั้ง8ข้อนะครับซึ่งจุดนี้ก็คือเป็นจุดที่สำคัญที่จะต้องที่ผู้เรียนจะต้องให้ได้ตามหลักสูตรนะครับคุณลักษณะของนักเรียนที่ทางโรงเรียนได้ดำเนินการคัดเลือกก็คือมีลักษณะการเป็นผู้นำแล้วก็มีลักษณะการเป็นเด็กดีแล้วก็มีการกล้าแสดงออกแล้วก็กล้าที่จะประชาสัมพันธ์โรงเรียนหลักการนี้ก็คือได้ช่วยส่งเสริมการศึกษาก็คือด้านการสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ซึ่งที่ตรงกับความต้องการของหลักสูตรสถานศึกษาแล้วก็ตรงกับสมรรถนะของผู้เรียนทั้ง5ด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการด้านการคิดการสื่อสารการคิดวิเคราะห์และก็การแก้ปัญหาซึ่งตรงนี้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในกระบวนการแก้ปัญหาได้เยอะทีเดียวนะครับสำหรับการใช้หลักการหุกกลมปากัดครับผม
3: การขับเคลื่อนหลักหุกกลมปากัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีของโรงเรียนบ้านบางโงดุดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสมีการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการมีทักษะในทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ค่ะได้รับการสนับสนุนทุนนะคะจากกองทุนสารฝันปันสุขเพื่อเป็นการต่อยอดทักษะอาชีพนำไปสู่การนำรายได้ทั้งหมดเข้าสู่กองทุนสารฝันปันสุขทำความฝันให้กับน้องๆที่สอดคล้องกับดีที่3คือรายได้สมดุล
1: น้องเขาสารนะคะซึ่งน้องเป็นนักเรียน
4: แกนนำ
1: ของอะไรเอ่ย
4: ของหุกกลมปากัด
1: หลักหุกกลมปากัดธรรมนูญหมู่บ้าน
4: 9 ดี 9 ดี
1: ทั้ง9ดีชอบดีไหนมากที่สุด
4: ดีหนึ่ง
1: ดีหนึ่งคือ
4: เป็นคนดี
1: ต้องทำอะไรเอ่ย
4: ต้องช่วยเหลือผู้อื่น
1: แล้วก
4: ็กวาด
1: ขยะทำความสะอาดใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
1: ยากไม่เป็นคนดียากไหมคะเวลา
4: ไม่ยาก
1: ง่ายๆเลยใช่ไหม
3: ทักษะอาชีพที่ว่าก็มีทักษะอาชีพมัดย้อม
5: บนโลกที่แสนกว้างใหญ่

0: และทักษะอาชีพช่างทำชิงช้านั่นเองค่ะ
1: มากเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคำเน้นจากทิศทางรอให้

0: พลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าหาวิชา
1: เราก็เลยนำหลักการนำหลักการภูกรมประกาศ 9 ดีนะคะซึ่งเป็นธรรมนูญหมู่บ้านเข้ามาใช้ในโรงเรียนของเราขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆขึ้นมานะคะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยเราได้ทำการเปิดรับบริจาคเป็นเงินนะคะเปิดรับบริจาคขยะ

0: ื่อนโดยนักเรียนแกนนำของเรานะคะแล้วในโรงเรียนของเราเนี่ยโดยปกติแล้วจะมีทักษะอาชีพที่เราทำกันเป็นประจำทุกๆสัปดาห์นั่นก็คือทุกวันศุกร์ของสัปดาห์นะคะเราขยายทักษะอาชีพนั้นโดยการนำเงินในกองทุนไปเป็นทุนในการสร้างทักษะอาชีพต่างๆนะคะซึ่งสอดคล้องกับดีของการทำให้มีรายได้สมดุลในกองทุนและก็ในโรงเรียนนั่นเองค่ะก็รายได้ที่ได้จากแต่ละทักษะอาชีพไม่ว่าจะเป็นการขายขนมการขายกำไรแบบนี้นะคะการขายชิงช้าที่ทำจากไม้หรือว่าไม่ว่าจะเป็นผ้ามัดย้อมต่างๆรายได้ส่วนหนึ่ง 10% ก็เข้ามาสู่กองทุนเพื่อจะนำไปสานฝันให้กับเด็กๆนักเรียนต่อไปค่ะค่ะก็การนำหลักคุกุมปากัด9ดีเข้ามานะคะหนึ่งเลยที่เห็นว่าพัฒนาตัวเด็กได้ก็คือทำให้เด็กมีความเป็นจิตอาสามากขึ้นค่ะเขาได้รู้สึกว่าการได้ให้คนอื่นมันมีความสุขแค่ไหนนอกจากการเป็นผู้รับเขายังได้เป็นผู้ให้นอกจากการเป็นมือล่างเขายังได้เป็นมือบนรู้จักจิตอาสามากขึ้นในส่วนของการพัฒนาด้านอื่นๆเราเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนโรงเรียนเราเลยนะคะก็คือทำให้นักเรียนเนี่ยมีความกล้ามากขึ้นนะคะเชื่อว่านักเรียนเนี่ยเหมือนเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักที่จะทำความดีได้เป็นคนดีนอกจากมีสติปัญญาได้เป็นคนดีด้วยในแวดล้อมอื่นที่ไม่ใช่ในโรงเรียนเชื่อว่าเขาคงจะได้บริจาคให้กับคนอื่นด้วยได้สร้างความดีในส่วนอื่นๆให้กับสังคมมากขึ้นค่ะ
1: คือที่เห็นได้ชัดเลยก็คือ9คนที่เป็นแกนนำอันนั้นก็คือแบบเห็นได้ชัดเลยพฤติกรรมนะครับของเขาก็จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเพราะจากการที่เขาได้ออกไปนอกสถานที่ได้ไปเรียนรู้นอกสถานที่นะครับเสร็จแล้วพอนั้นก็กลับมาที่โรงเรียนก็คุณครูที่เป็นที่ปรึกษาก็ชี้แนะแนวทางอีกทีนึงว่าเราเนี่ยได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนแล้วนะได้เป็นกม.น้อยของโรงเรียนแล้วนะต่อไปนี้เราจะทำตัวแบบเหมือนน้องๆหรือพี่ๆที่เขายังไม่ได้รู้เรื่องอะไรแบบเรานี่ไม่ได้แล้วเราต้องเป็นแบบอย่างให้ดีแล้วครับ
2: ครับโครงการเป็นส่วนหนึ่งที่คาดหวังนะครับถ้ามีโครงการนี้ขยายต่อให้กับโรงเรียนอื่นจะเป็นการดีมากนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะความต้องการของผู้ปกครองนะครับอ้าแขนรับกับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งสิ่งที่เป็นล่ออายุซึ่งที่เป็นอบายมุขนะครับเทคโนโลยีเข้ามาก็คือดาบสองคมดังนั้นถ้าโรงเรียนจัดการบริหารจัดการที่ดีโดยนำหลักธรรมะไม่ว่าจะเป็นศาสนาโดยเฉพาะที่นี่อิสลามนะครับก็จะสามารถหล่อหลอมให้เด็กของเราเป็นคนดีได้นะครับ

0: musafatin nasi dage.
1: Musa bawa merasa nasi dagan.
0: Wan yud hansa di ban kunya.
1: Pada hari cuti di rumah nenek.
0: Musa gelap ma. Ha, ya jah hiu jang.
1: Musa tiba. Her, nenek lapar sangat.
0: Mani Musa, mahai riuri.
1: Kesini Musa, datang cepat-cepat.
0: Madunisi, menke arai.
1: Melihat ini, apanya itu?
0: Geng kai geng pla, sama makprau.
1: Gulai telur, gulai ikan, sambal kelapa.
0: Kluk kau somu, kau jau kau niu.
1: Gau nasi berlatih tangan, nasi putih, nasi pulut.
0: Kingka takrai, semun prai nana.
1: Halia, lengkuas, serai, pelbagai herba.
0: Ahanina, nasi dage.
1: Makanan ini dipanggil nasi dagang.
0: Nasi dage, make pagi.
1: Nasi dagang, makan pagi.
0: Ya lan selfie, cuan Ali makin.
1: Nenek cucu selfie, mengajak Ali mari makan.
0: Musa dek di, nam cai lai rin.
1: Musa budak baik, kebaikan laju mengalir.
0: Beng pan ahan tin, kin fin sedak we.
1: Berkongsi makanan tempatan, makan seronok, sedap we.
2: คุณผู้ชมค่ะและนี่ก็คือน้องๆจากโรงเรียน
3: บ้านบางงูดุดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสค
2: ่ะซึ่งน้องๆกลุ่มนี้นะคะมีทั้งน้องนักเรียนแกนนำนะคะที่มาจากการขับเคลื่อนของหลักฮุกุมประกาศแล้วก็นี่เลยน้องที่ส่งไม้ต่อที่จะขับเคลื่อนโรงเรียนกันต่อไปเป็นนักเรียนที่เป็นมือบนส่งต่อให้กับคนในชุมชนและน้องๆในโรงเรียนการสร้างคนดีจะต้องเริ่มต้นที่โรงเรียนและโรงเรียนแห่งนี้ค่ะโรงเรียนบ้านบางงูดุดุงก็ทำให้เราได้เห็นว่าการขับเคลื่อนหลักฮุกุมประกาศธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดีสร้างกมน้อยสร้างแกนนำสร้างคนดีจากโรงเรียนสู่ชุมชนนั่นเองค่ะครั้งหน้านะคะกระบวนการเรียนรู้ของเราค่ะรายการตะวันยิ้มจะพาคุณผู้ชมนะคะมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมเรื่องราวใดสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้เพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มรวมไปถึงน้องๆโรงเรียนบ้านบางงูดุดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ลพิษทางอากาศหมายถึงภาวะอากาศที่มีสารเจือปนอยู่ในปริมาณที่สูงกว่าระดับปกติเป็นเวลานานพอที่จะทำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์สัตว์พืชหรือทรัพย์สินต่างๆอาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นฝุ่นละอองจากลมพายุภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวไฟไหม้ป่าก๊าซธรรมชาติอากาศเสียที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเป็นอันตรายต่อมนุษย์น้อยมากเพราะแหล่งกำเนิดอยู่ไกลและปริมาณที่เข้าสู่สภาพแวดล้อมของมนุษย์และสัตว์มีน้อยกรณีที่เกิดจากภาวะการกระทำของมนุษย์ได้แก่ฝุ่นควันจากโรงไฟฟ้าปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ๆมากมายในการพัฒนาและผลิตเครื่องกรองอากาศหรือเครื่องกำจัดฝุ่นในอากาศอันจะมีประโยชน์ในการช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นควันที่ฟุ้งกระจายในอากาศตามแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมหรือบ้านเรือนซึ่งก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย
1: ครับผมอาร์ตสิทธินาถครับหลังจากครั้งที่แล้วนะฮะผมได้พาไปที่โรงงานแล้วนะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูอุปกรณ์เสริมที่มีความสำคัญที่ทำให้เจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี่ยราบรื่นมากขึ้นนะครับจะมีชื่อว่าอะไรเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
0: โรงไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยโดยทั่วไปยังไม่ได้ติ

0: ตั้งเครื่องกำจัดฝุ่นที่มีขนาดเล็กมากที่มีประสิทธิภาพสูงเช่น ESP เครื่องนี้เนื่องจากการนำเข้ามาจากต่างประเทศมีราคาสูงมากและองค์ความรู้ในการเลือกใช้เครื่อง ESP ในประเทศไทยยังมีไม่มากส่วนใหญ่ถ้ามีก็จะมาพร้อมสำเร็จรูปกับเครื่องอื่นๆทำให้โรงไฟฟ้าชนิดนี้หลายโรงในประเทศไทยไม่สามารถเดินเครื่องได้ต่อเนื่องอันเนื่องมาจากอุปกรณ์ที่ใช้ไม่สามารถทำความสะอาดก๊าซให้สะอาดพอจึงทำให้เกิดความเสียหายกับระบบและเครื่องยนต์แต่โรงไฟฟ้าที่ได้ใช้เครื่องทำความสะอาดด้วย ESP นี้ได้ทำการติดตั้งและใช้ในโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานไม่น้อยกว่า6ปีมาแล้วเช่นที่จังหวัดรัตนคีรีประเทศกัมพูชามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในฐานะที่ปรึกษาโรงไฟฟ้าที่ประเทศกัมพูชาจึงได้ทำการออกแบบดัดแปลงพัฒนาจากเครื่อง ESP ต้นแบบที่โรงไฟฟ้าในประเทศกัมพูชามาใช้กับโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบ gasification ขนาด 1.0 เมกะวัตต์ในจังหวัดสกลนคร
1: เอาละครับและตอนนี้นะฮะผมอยู่กับนักวิจัยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมารู้จักกับเขาเลยดีกว่านะครับเขาเป็นแบบว่าไม่ง่ายว่าเป็นนักวิจัยเจ้าเครื่องนี้นะฮะเจ้า ESP นี้ผมอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงไปเจอเขาดีกว่าครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับอาจารย
2: ์ครับผมสุรเชษฐ์สิทธิกิจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับ
1: ครับผมนะฮะอยากถามคำถามแรกเลยดีกว่าครับว่าแรงบันดาลใจในโครงการนี้ครับเกิดขึ้นจากอะไร
2: ก็เราทำโรงไฟฟ้าเนี่ยมาหลายที่นะครับแล้วก็เห็นปัญหาของโรงไฟฟ้าในหลายที่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าที่ใช้กับระบบที่มีการเผาไหม้นะครับไม่ว่าจะเป็นเผาตรงหรือเผาแบบ gasification ที่เราสนใจอยู่เนี่ยนะครับมีปัญหาคือเรื่องของมลพิษที่เกิดขึ้น
1: ครับ
2: นะฮะก็เลยแล้วก็ปัญหาเรื่องของการเดินเครื่องที่ไม่สามารถเดินได้ต่อเนื่องในหลายๆโรงงานที่โดยเฉพาะที่เป็นระบบ gasification
1: ครับ
2: นะเราก็พบว่าการเลือกใช้ตัวกำจัดนะหรือทำความสะอาดนะคร
1: ับ
2: มันยังไม่มีสภาพได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเราก็เลยคิดอยากจะทำเครื่องหนึ่งนะครับที่หลายคนรู้จักก็คือ เครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตก็เราก็จะพยายามอยากจะสร้างเพราะว่าเมืองไทยยังไม่มีใครสร้างนะครับมีแต่การนำเข้ามาจากต่างประเทศราคามันก็แพงมาก
1: ต้นทุนสูงกว่า
2: หลายคนก็เลยอยากจะมีแต่ว่าซื้อไม่ไหวสร
1: ้
2: างไม่ไหวแล้วเราเองก็ด้วยเหตุนี้เนี่ยบังเอิญเราก็จับผู้เจอกับผู้ที่สนใจนะอยากจะทำเจ้าอุปกรณ์ตัวนี
1: ้ครับ
2: นะครับในเมืองไทยก็เลยหาผู้ประกอบการได
1: ้ครับ
2: แล้วก็มีคนช่วยเรานะครับในการที่จะทำให้เครื่องนี้มันกำเนิดได้ก็คือสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี่แหละครับที่ได้ให้ทุนเราส่วนหนึ่งนะครับมาสร้างเครื่องนี้ให้คำปรึกษาแล้วก็สร้างอุปกรณ์เครื่องนี้ขึ้นมา
1: ครับอาจารย์แล้วรู้จักเจ้าโครงการนี้ได้ยังไงครับ
2: ก็จากการที่ทางมหาลัยเนี่ยได้ร่วมโครงการจริงได้ร่วมโครงการลักษณะนี้เนี่ยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์โดยสำนักปลัดเนี่ยนะฮะกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยและก็สัก2-3ปีมาละ
1: ครับ
2: นะครับเราก็ทำหลายโครงการนะฮะแล้วพอดีไอ้เจ้าเครื่องที่เราว่าเนี่ยยังเป็นเรื่องที่ประเทศไทยยังต้องการเพื่อที่จะไปใช้งานทดแทนการนำเข้านะซึ่งมีราคาแพงมากนะครับเราก็เลยยื่นเรื่องนี้ไปทางสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับเพื่อของบประมาณส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนะฮะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้เงินทั้งหมดในการเงินที่ได้มาก็เป็นส่วนหนึ่งเพื่อจะให้นักวิจัยและทีมงานอาจารย์เนี่ยได้มีโอกาสจะเข้าไปทำงานให้นะฮะแต่ส่วนตัวเครื่องจริงก็ทางผู้การเนี่ยเป็นคนลงทุน
1: นะฮะก็ช่องเอื้อๆกันเนาะ
2: ใช่
1: คือจะทำคนเดียวก็ไม่ไหว
2: เพราะว่างานพวกนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงหมายถึงว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะครับผู้การจะให้ผู้การลงทุนทั้งหมดเลยเนี่ยเพราะมันงานชิ้นแรกงานต้นแบบเนี่ยมันต้องมี ของเสียบ้างของอะไรบ้างมีโอกาส
1: เริ่มทำมันก็จะมีแบบผิดพลาดนะฮะมันก็จะถ้าไม่มีแบบแบ็กอัพเลยก็จะขาดทุนไปเยอะ
2: เนี่ยครับคือบทบาทของรัฐที่จะช่วยสนับสนุนเรื่องงานวิจัยให้สามารถเกิดผลสำเร็จได้นะครับเพราะว่าจะให้เอกชนลงทุนมีความเสี่ยงเยอะ
1: คงไม่ไหว
2: ผมมีความเสี่ยงเยอะเขาก็ไม่กล้าลงทุนกันถ้ารัฐเริ่มต้นให้แล้วเนี่ยเมื่อสำเร็จแล้วเนี่ยนะครับรัฐก็จะต้องใจกว้างนะฮะเผยแพร่หรือเอกชนต้องใจกว้างเผยแพร่องค์ความรู้เหล่านี้นะครับไปสู่ชุมชนหรือว่าผู้ที่สนใจในการสร้างเครื่องนะครับแล้วก็ผลสุดท้ายก็เราก็คิดว่าเราคงมีเทคโนโลยีทันกับต่างประเทศเขาในราคาที่คนไทยเอื้อมถึง
1: ครับผมนะฮะก็ที่พูดไปนี้นะฮะก็จะเป็นเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันดีกว่าว่าเจ้าเครื่องนี้นะฮะได้ประโยชน์อย่างไรบ้างเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: ได้ควันที่ได้จากการเผาถ่านจะมีเศษฝุ่นผงน้ำมันดินและอื่นๆเจือปนอยู่เพื่อไม่ให้เครื่องยนต์เกิดความเสียหายจึงมีความจำเป็นต้องทำให้ควันหรือก๊าซเชื้อเพลิงที่ได้จากกระบวนการนี้มีความสะอาดก่อนที่จะส่งไปใช้กับเครื่องยนต์สำหรับโรงไฟฟ้าต้นแบบนี้เมื่อควันที่ออกมาจากกระบวนการเผาถ่านจะถูกกำจัดฝุ่นหยาบด้วยไซโครนจำนวน2ชุดแล้วไปทำความสะอาดและลดอุณหภูมิก๊าซต่อด้วยห่อพ่นน้ำเพื่อจับฝุ่นละเอียดและน้ำมันดินในก๊าซต่อจากนั้นก๊าซจึงเข้าสู่เครื่อง ESP บำบัดทำความสะอาดฝุ่นละเอียดมากและน้ำมันดินที่มีขนาดเล็กมากต่ำกว่า1ไมครอนได้ประสิทธิภาพถึง 99% ทำให้มั่นใจได้ว่าก๊าซในขั้นตอนสุดท้ายนั้นมีความสะอาดมากที่สุดก่อนที่จะส่งไปเป็นก๊าซเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ทำให้สามารถเดินเครื่องยนต์ติดต่อกันได้เป็นเวลานาน
1: กลับมาอยู่ในเบรกที่2นะฮะกับคิดการใหญ่นั่นเองนะครับนะฮะตอนนี้นะครับเมื่อกี้เราได้รู้เบื้องต้นไปแล้ว
2: ครับ
1: อันนี้ผมอยากรู้แล้วนะฮะว่าเจ้าเครื่องนี้นะครับทำอะไรได้บ้าง
2: ครับก็เครื่องนี้เนี่ยตัวเครื่องมันอย่างเดียวเนี่ย
1: ครับ
2: มัน
1: ทำอะไรไม่ได้
2: ทำอะไรไม่มีประโยชน
1: ์มันเหมือนไม่เสริม
2: ครับมันเนื่องจากชื่อของเครื่องมันเนี่ยก็บอกแล้วก็คือเครื่องกำจัดฝุ่นกำจัดฝุ่นนะครับที่มีความละเอียดมากๆคือเอาผมเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะฮะตัวเครื่องเนี้ยที่เราบอกว่า เป็นเครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิต
1: ครับผม
2: นะครับหรือเรียกว่าอิเล็กโทรสแตติกนะตัวพิเซปเรชันนะครับ
1: ครับผม
2: เรเปเรเตอร์นะครับตัวนี้มันแล้วเรียกถ้าสั้นก็มีคำย่ออยู่เหมือนกันเขาเรียก ESP
1: เราใช้คำว่า ESP ดีกว่า ESP. เพราะว่าไม่ได้ยาว
2: เหมือนกันนะดังนั้นเดี๋ยวเราจะคุยกันแล้วไม่ค่อยรู้เรื่อง
1: ครับผมก็ไม่รู้เรื่องศัพท์พวกนี้เลย
2: ต่อไปนี้เราจะเรียกเครื่องกำจัดฝุ่นไฟฟ้าสถิตด้วยว่า ESP นะ
1: ครับผม
2: ESP ตัวนี้มันมีคุณสมบัติในการกำจัดฝุ่นที่มีความละเอียดมาก
1: ๆ
2: นะครับแล้วก็มันสามารถกำจัดฝุ่นที่มีความร้อนได
1: ้ฝุ่นที่มีความร้อน
2: มีความร้อนได้นะครับคือแก๊สอะไรต่างๆที่เกิดจากการเผาไหม้มีความร้อนเนี่ยมันสามารถกำจัดได้แต่ถ้าตัวเครื่องกำจัดฝุ่นบางชนิดมันทำไม่ได้นะครับถ้าเป็นกรองนะครับพอดีมันไหม้ก่อนนะ
1: มันร้อนจัด
2: มันร้อนจัดมันไหม้ก่อนแต่เครื่องนี้เนี่ยมันกำจัดฝุ่นที่มีความร้อนมีฝุ่นที่มีความละเอียดสูงมากขนาด1ไมครอนเนี่ยนะฮะซึ่งตาเปล่าเรามองไม่เห็นเนี่ย
1: ครับผม
2: มันสามารถจับได้หมดเลยนะครับถ้าเรารู้จักกันก็คือแอร์แอร์ที่ใช้ตามบ้านเดี๋ยวนี้จะมีระบบ ESP
1: ครับผม
2: นะฮะติดตั้งเข้าไปนะที่เขาบอกกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตนะ
1: อ๋อผมเพิ่งรู้เนี่ย
2: นั่นแหละมันจะจับฝุ่นที่มีความละเอียดมากเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยผมก็ย้อนกลับมาว่าทำไมเราถึงอยากจะมาติดตั้งหรือมาใช้งานนะครับที่โรงไฟฟ้าโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าระบบ gasification เนี่ยมันมีปัญหามากนะครับในหลายๆโรงที่คิดจะทำไอ้โรงไฟฟ้าชนิดนี้ปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของฝุ่นและยางไม้นะครับหรือบางทีเขาเรียกทาน
1: ะคร ับ
2: ที่มันมีสีดำๆยางเหนียวสีดำๆไ
1: อ
2: ้ตัวนั้นอ่ะมันไปเชื่อไปจับตามอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็คนที่คิดทำโรงไฟฟ้าตัวนี้หลายโรงนะครับเรียกว่าเกือบทุกโรงในประเทศไทยดีกว่าที่มีปัญหามากนะครับเครื่องไม่สามารถเดินได้ต่อเนื่องเป็นเวลานานๆเพราะว่าตัวทานี่เข้าไปอุดตันในระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เป็นอะไรก็ตามเราก็เลยคิดว่าตัวระบบไฟฟ้าสถิตไอ้เครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตตัวนี้นะครับหรือ ESP ตัวนี้มันเอามาใช้ตัวนี้ได้ช่วยลดปัญหาตรงนี้ได
1: ้
2: นะครับเราก็เลยศึกษาผมเองไม่ได้อยู่ดีก็รู้เรื่องนี้มาก่อนผมก็ศึกษาจากตำราทั้งหลายแหล่นะที่มีในต่างประเทศก็ได้ทดลองแล้วก็ออกแบบเครื่องนี้มาใช้กับโรงไฟฟ้าที่ใช้ระบบแก๊สเซชันสำหรับโรงงานเนี่ยที่ร่วมมือกับเราเนี่ยนะครับ
1: ครับผม
2: ซึ่งเขาอยากจะพัฒนานะครับในตัวระบบให้มันมีเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่
1: อง
2: นะครับแล้วก็กับผลที่ได้มันก็ทำให้เรารู้เลยว่า
1: ครับ
2: ไอ้เครื่องตัวนี้มันทำงานได้ดีจริง นะครับเราก็ใช้เวลาเราทำสำเร็จแล้วเนี่ยเราก็ให้ทางมหาลัยแม่โจ
1: ้
2: นะครับเป็นหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งซึ่งถ้าเราตรวจสอบเองก็มันก็จะรู้สึกว่าเราเข้าข้างตัวเองมากเกินไป
1: ครับ
2: ก็เลยให้แม่โจ้ช่วยตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่อง
1: นะฮะแล้วในเมื่อมันเจ้า ESP มันดีขนาดนี้แล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไหมฮะหรือว่าเราจะหยุดอยู่แค่นี้แล้ว
2: อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากในประเทศไทยโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยเรามีปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม
1: ครับ
2: เยอะมากนะครับทั้งภาคโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมไอ้ตัวนี้เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่มีการเผาไหม้ที่มีกระบวนการเผาไหม
1: ้
2: นะครับแล้วเกิดมลพิษขึ้นมานะครับมันแล้วเราถ้าเราไม่ใช้เครื่องดักฝุ่นที่มีประสิทธิภาพสูง
1: ครับ
2: นะครับเราก็จะปล่อยมลพิษออกสู่อากาศตัวนี้ใช้ได้กับทุกโรงงานที่มีผมเรียกว่ามีการเผาไหม้ดีกว่านะ
1: ครับ
2: แล้วก็การนำเข้าเนี่ยเฉพาะไซต์ที่เครื่องที่เราทำเนี่ยนะครับถ้านำเข้าจากต่างประเทศนี่ก็ตกประมาณ15 ล้านนะครับแต่ตอนนี้เราทำผมยังเชื่อว่าชุดต่อไปถ้าทำเนี่ยผู้ประกอบการสามารถขายได้ในราคาไม่เกิน10 ล้านบาทแต่ถ้าจะเห็นตัวนี้จะเห็นเยอะๆนะที่โรงไฟฟ้าที่แม่เมาะนะครับที่เคยมีปัญหาในอดีตเก่าก่อนเนี่ยนะครับที่ชาวบ้านร้องเรียนต่างเขาเอาตัวนี้ไปติดตั้งอยู่หลายตัวด้วยกันยูนิตหนึ่งนี่ก็ตกประมาณ25 ล้าน
1: โอ้ยูนิตหนึ่ง20 กว่าล้าน
2: นะซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดในประเทศไทยเราสามารถพัฒนาจนกลายเป็นอุตสาหกรรมได้ในการผลิต ESP เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ลดเรื่องของการเสียเปรียบการนำเข้านะครับส่งออกจากต่างประเทศได้เยอะมากครับ
1: ครับผมนะฮะแล้วในอนาคตเนี่ยทิศทางการตลาด
2: ครับ
1: จะมีผลยังไง
2: เบื้องต้นเนี่ยโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีที่เรามีโอกาสได้พัฒนาแล้วออกแบบอันเนี้ย
1: ครับ
2: นะครับได้ใช้ทุกโรงไงฮะแล้วก็ตอนนี้ผู้ประกอบการที่สนใจในการที่จะสร้างโรงไฟฟ้าแบบนี้นะครับก็มีตอนนี้มีไม่น้อยกว่า10 รายละรายเล็กๆรายมีตั้งแต่รายที่มีเงิน20-30 ล้านจนกระทั่งมีเงินเป็นพันล้านเนี่ยก็สนใจที่จะเข้าร่วมลงทุนในการสร้างโรงไฟฟ้าแบบนี
1: ้
2: นะใช้อุปกรณ์แบบที่เราออกแบบแล้วก็พัฒนาขึ้นในประเทศไทยนะฮะก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับอนาคตของการลงทุนโดยเฉพาะด้านพลังงานของประเทศไทย
1: ครับ
2: นะครับ
1: นะฮะพูดจนขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นมากเลยเจ้า ESP เนี่ยหน้าตาเป็นยังไง
2: ครับ
1: อยากช่วยพาผมไปดูหน่อยได้ไหม
2: ยินดีครับ
1: ครับผมไปดูหน่อยดีกว่าฮะ

0: Wahl.
1: เอาละครับและตอนนี้นะฮะเราก็ได้มาถึงโรงไฟฟ้าแล้วนะครับอาจารย์ช่วยอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานหน่อยสิครับ
2: ได้เลยครับเมื่อกี้ที่ผมบอกแล้วนะฮะว่าพอเราสุดท้ายที่เราผ่านเครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตแล้วหรือ ESP แล้วนะฮะแก๊สที่ได้ผ่านมาแล้วก็จะถูกเก็บที่ถังรักษาแรงดันนะครับถังรักษาแรงดันนี่ก็จะส่งแรงดันแก๊สเข้ามาตามท่อที่เห็นตามท่อตรงนี้
1: มาทำท่อนี้เลย
2: ครับแล้วก็เข้ามาสู่ตัวเครื่องยนต
1: ์ครับ
2: นะฮะ

0: จุดระเบิดใน
1: อ
0: เค
1: ื
0: รื่อ
1: ม
0: งยนต์เครื่องยนต์ก็จะติดเหมือนที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์นะ
1: ค
0: คร ร
1: ั
0: ับ
1: ผม
0: เมื่อเครื่องยนต์หมุนติดดีแล้วปุ๊บมันก็จะเผาส่งกำลังไปที่ตัว
1: ป
0: เค
1: ั
0: ร
1: ่
0: ื
1: น
0: ่องก
1: ไฟ
0: ำเนิดไฟฟ้า
1: อ่
0: นะเครื่องไฟ
1: า
0: ฟ้าที่อยู่ข้างหลังตรงนั้นนะฮะ
1: อ่าโอ
0: เครื่
1: เ
0: อ
1: ค
0: งไฟฟ้าก็จะเม
1: ป
0: ื่อ
1: ั่น
0: ได้รอบก็จะปั่นไฟได้ไฟออกมา
1: ครั
0: ไฟ
1: บ
0: ที่ได้ออกมาเนี่ยเป็นไฟ380โวลต์
1: อืม
0: นะครับสามารถส่งไฟได้ไอ้ผลิตไฟได้นะฮะที่ประมาณสูงสุดคือประมาณ430แต่ที่เราเดินอยู่ประมาณสัก380 400กิโลวัตต์
1: กิโลวัตต์นะฮะ
0: กิโลวัตต์ถ้าเราเรียกเป็นหน่วยไฟฟ้าเราก็อยู่ประมาณสักชั่วโมงละประมาณ400
1: อื
0: หน่
1: ม
0: วย
1: 400หน่วย
0: 400หน่วยชั่วโมงละนะครับ
1: นะฮะ
0: 400หน่วยงั้นเนี่ยเมื่อ3ตัวรวมกัน
1: คร
0: เ
1: ั
0: ร
1: บ
0: าก็จะได้ไฟฟ้าก็อยู่ประมาณสัก
1: 1,200
0: พันถึง1,200กิโลวัตต์
1: ครับผม
0: นะครับหรือถ้าเราเรียกหน่วยใหญ่ก็เป็นหน่วยเมกะวัตต์ก็คืออ ป
1: ื
0: ระมาณ
1: ม
0: หนึ่งเมกะวัตต์
1: อืม
0: นะครับซึ่งก็ถ้าไฟฟ้าที่ได้เนี่ยมันก็จะใช้กับชุมชนขนาดทั่วๆไปเนี่ยก็ประมาณสัก3,000ครัวเรือน
1: เยอะมากนะ3,000ครัวเรือนน
0: เหล
1: ี
0: ื
1: ้
0: อ
1: แ
0: เ
1: บ
0: ฟ
1: บ
0: ือเหลือ
1: เหลือเฟือเล
0: เหล
1: ย
0: ือเฟือเลย
1: นะฮะซึ่งบอกว่าถ้
0: น
1: า
0: ะ
1: อยู
0: ฮ
1: ่
0: ะ
1: ตามชุมชนแล้ว
0: ครับ
1: ชุมชนก็จะไม่ค่อยถึง3,000-4,000ครัวเรือนอยู่แล้ว
0: ไม่ถึงนะฮะงั้น
1: น
0: มั
1: ะ
0: นก็เหลือพอที่จะใช้กับอุตสาหกรรมได้
1: อ๋อยัง
0: น
1: ก
0: ะ
1: ็
0: คร
1: จ
0: ั
1: ะ
0: บ
1: ไป
0: งั้น
1: อยู
0: ท
1: ่
0: ี่
1: ใ
0: เ
1: น
0: ราบอกว่าเราขาดแคลนไฟฟ้าอะไรเนี่ยเรามีเกษตร
1: อืม
0: เรามีวัตถุดิบเชื้อมวลที่เผาทิ้ง
1: ครับ
0: ไม่เผามาเข้าโรงไฟฟ้านี้เราก็ได้ไฟกลับไปใช้
1: อ๋อ
0: นะอันนี้ก็
1: นะฮ
0: เป็
1: ะ
0: นสิ่งที่เราทำนะครับแต่ที่สำคัญ
1: ครับ
0: ไปกว่านี้นะครับ
1: ครับ
0: สุดท้ายเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยเขาจะซื้อไฟจากโรงนี้หรือไม่หรือยอมให้ไฟตรงนี้จ่ายเข้าไปในระบบไฟฟ้าได้หรือไม่นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกัน
1: อ๋อบางทีอาจจะผลิตได้แต่เขาไม่ซื้อ
0: เพราะว่าคุณไม่สามารถจ่ายไฟให้ได้คุณภาพตามที่เขากำหนดคือที่หมายความที่กำหนดได้ไงเช่นบอกว่า380โวลต์คุณต้อง380โวลต์อยู่ในค่านี้นะ
1: อ๋อไม่ใช่แกว่งเดียว270บาง
0: อย่างเงี้ย
1: อ๋อ
0: เครื่
1: โ
0: อง
1: อเ
0: เ
1: ค
0: ขาพังหมดนะฮะ
1: อ๋อ
0: แล้วก็ระบบเขาจะเสียแล้วหรือว่าจ่ายไฟเนี่ยต้องจ่ายให้เขาบอกเขาต้องการได้ไปมาไฟเท่านี้นะคร รั
1: ับ
0: คุณก็ควรจะต้องทําให้ได้อย่างน้อยตามที่เขากําหนด
1: ตามนั้นเลย
0: ไม่งั้นไฟฟ้าเขาไม่ยอมให้คุณต่อเข้าระบบไฟฟ้าของเขา
1: อืม
0: งั้นหลายโรงไฟฟ้าเนี่ยที่ยังมีปัญหาอยู่ที่ใช้ระบบเนี่ย
1: ครับ
0: ครับอาจจะไม่เหมือนเราทีเดียวนะหมายถึงว่าคล้ายๆกับเราเนี่ยก็อย่างไฟฟ้าอย่างนี้นะครับเพราะว่าการจ่ายไฟยังไม่เสถียร
1: แล้วจะทำยังไงอย่างนั้นเขาก็เข้าเนื้อ
0: ก็ต้องรอไปกว่าจะอนุม
1: ั
0: ติ
1: ก็จะนิ่งเขาก็จะทำไปเรื่อยๆจนดีขึ้น
0: ปัญหาอะไรต่างนะครับซึ่งโรงเนี่ยเราเป็นโรงงานตัวโรงไฟฟ้าตัวอย่างที่เราสามารถทำจนไฟฟ้ารับซื้ออะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วด้วยการที่เราติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆที่ดีพอนะฮะ
1: โอ้โหนะฮะก็ว่าไงว่าการที่จะทำอะไรมันก็ต้องมาตรฐาน
0: ใช่
1: นะครับแล้วก็นะฮะก่อนจะจากกันไปนะครับอยากให้อาจารย์นะครับฝากไว้หน่อยนะฮะเบอร์ติดต่อหรือว่าชื่อก็ได้ครับ
0: ก็ในส่วนของผมก็สามารถติดต่อได้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับ
1: นะฮะชื่อเบอร์โทรอยู่ข้างล่างเลย
0: ครับผมก็เดี๋ยวใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อนะเราในฐานะหน่วยงานภาคการศึกษานะครับเรามีบทบาทหนึ่งที่จะต้องให้องค์ความรู้นะครับแล้วเผยแพร่ให้กับชุมชนประชาชนได้รับความรู้เหล่านี้ไปนะครับ
1: ครับผมนะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการดีกว่าครับ
0: ครับ
1: ใช่ครับ
0: เมื่อกี้จริง
1: เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการนั่นเองนะครับวันนี้ก็ได้อยู่กับเขาครับสวัสดีครับพี่
2: สวัสดีครับผม
1: แนะนำตัว
2: อีกแล้วผมชยพลณัฐชนัยนะครับเป็นตัวแทนผู้ประกอบการครับผม
1: ใช่แล้วนะฮะสำหรับใครที่สนใจเนาะก็สามารถติดต่อพี่เขาได้นะครับ
2: ครับ
1: เอาละฮะผมอยากทราบเหมือนกันนะฮะว่าเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าอย่างเงี้ย
2: ครับ
1: ช่วยอะไรพี่บ้าง
2: โรงไฟฟ้าเนี่ยจริงๆมันมีผลพวงมาจากการที่เราเหลือสิ่งที่เหลือใช้จากการเกษตร
1: ครับ
2: เรานำมาประยุกต์และใช้งาน
1: ท
2: ีนี้โรงเนี้ยสิ่งที่ได้จริงก็คือพลังงานซึ่งพลังงานเนี่ยสามารถใช้ในชุมชนก็ได
1: ้
2: หรือขายให้กับการไฟฟ้าก็ได
1: ้
2: ครับเจ้าเครื่องนี้เป็นเครื่องแบบนอร์มอลก็คือสามารถที่จะเหมือนเครื่องยนต์ธรรมดา
1: ครับ
2: ก็คือเรามีเครื่องยนต์อยู่กับบ้านทุกคนมันเป็นเครื่องที่ไม่น่ากลัว
1: ครับผม
2: ไม่ได้ใช้ระบบที่ยุ่งยากอะไรมากมายเป็นเครื่องยนต์รอดต่ำ
1: ครับก็ผมเข้าไปเห็นแล้ว เป็นเครื่องยนต์เลยก็เหมือนรถยนต์

0: ลูกทรงลูกสูบเหมือนกันทุกอย่าง
1: ใช่แล้วตัวนี้ถ้าเกิดเราเอาเอ็กซอสแก๊สเข้ามาใช้งานได้ด้วยเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยเกษตรกรในด้านการบริหารเรื่องการจัดเก็บวัตถุดิ
0: บ
1: ก็คือมาอบพืชผักการเกษตรทำให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นหรือลดการใช้งานพลังงานลงไปแทนที่เขาจะเผาเพื่อมาอบการเกษตรใช่ไหมเขาก็สามารถเอาไอเสียเข้าไปใช้งานได
0: ้คือว่าเขาเอาไอเสียมาได้ตังค์ด้วย
1: ใช
0: ่แล้วก็สามารถมีแรงงานเพิ่มสามารถเอาคนมาทำงานได้ด้วย
1: ใช่
0: โอ้โหคุ้มค่ามากสำหรับคนที่สนใจ
1: ครับ
0: นะฮะผมว่าพลาดไม่ได้เลยสำหรับใครที่อยากจะมีโรงไฟฟ้าอย่างนี้ก็สามารถติดต่อได้เช่นกัน
1: ใช่ครับ
0: นะฮะก็ชื่อขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะฮะเบอร์สำหรับใครที่อยากติดต่อนะครับรับรองว่าคุ้มค่าคุ้มค่าเลยนะฮะ
1: ครับ
0: นะครับนะฮะเดี๋ยวก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับต้องขอขอบคุณพี่เขาก่อนนะครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณครับ
0: นะฮะเดี๋ยวเราไปเดินชมบรรยากาศข้างนอกดีกว่า
1: ได้ครับ
0: ครับผม
1: ครับผม
2: ค่าโครงการนี้คือโครงการวิศวกรรมสร้างสรรค์คุณค่าซึ่งเราเปลี่ยนมาจากโครงการวิศวกรรมย้อนรอยนะคะโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาให้การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของบุคลากรไทยสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคการศึกษาสถาบันการศึกษาแล้วก็ภาคเอกชนให้ร่วมมือกันพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาค่ะและประการสุดท้ายก็คือการพัฒนาบุคลากรของไทยให้มีศักยภาพในการสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาในประเทศไทยเพื่อนำไปสู่การลดการนำเข้าของการใช้เทคโนโลยีต่างประเทศเราได้ให้การสนับสนุนกว่า100โครงการหรือว่า100เทคโนโลยีนะคะผลที่ได้รับการตอบรับกับนะหรือการประเมินนะคะก็เป็นที่น่าพอใจโครงการนี้เรายังให้การสนับสนุนต่อไปนะคะแต่เรายังมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจที่จะให้การสนับสนุนอีกมากมายนะคะจึงอยากจะขอเรียนเชิญผู้ประกอบการที่คิดว่าสามารถที่จะพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นได้เองมาขอรับการสนับสนุนนะคะโดยการส่งข้อเสนอมาที่สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะโครงการนี้จะแสดงให้เห็นว่าคนไทยเราสามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้เทียบเท่ากับต่างประเทศจึงควรให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะ
0: เอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่เองนะครับขอขอบคุณนะครับอาจารย์สุรเชษฐ์ สิทธิกิจนะครับและคุณชยพลณทัชนัยเองนะครับขอขอบคุณโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าและขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้ผมอาร์ตศรีนาถต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุ

0: ระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.ต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ตำนานเขาสาบยาคือตำนานที่อยู่คู่กับเมืองชัยนาทมาอย่างยาวนานและเป็นที่มาของชื่อเขาสัพพยาในปัจจุบันซึ่งเป็นภูเขาที่มีความใหญ่โตมากที่สุดของจังหวัดชัยนาทหนึ่งในสมุนไพรที่สำคัญและถูกกล่าวถึงในตำนานเขาสาบยานั่นก็คือต้นสังกรณีตรีชวาซึ่งเป็นยาสมุนไพรที่ชาวบ้านนำมารักษาโรคซึ่งต้นนี้ได้ถูกกล่าวถึงในวรรณคดีไทยเรื่องรามเกียรติ์ตอนพระลักษมณ์ถูกหอกโมกขศักดิ์ของกุมภกันจนกลายเป็นเรื่องเล่าที่เป็นเอกลักษณ์ภายในพื้นที่อำเภอสัพพยาแห่งนี้นายอนันต์เอมสีแดงประธานชมรมผู้สูงอายุหมู่หนึ่งบ้านวัดกำแพงเล่าว่าตำนานนี้ถูกเล่าต่อๆกันมาจึงไม่แน่ชัดว่ามีจุดเริ่มต้นมาจากที่ใดแต่ก็อยากให้ตำนานนี้ได้สืบทอดไปจนถึงคนรุ่นลูกหลานต่อไปด้วย
1: ก็อยากจะให้ทางโรงเรียนนะครับคือหาวิธีทางใดทางหนึ่งที่จะสอนให้เด็กได้รู้ถึงประวัติของการเป็นมาของเขาสัพพยาและมีอะไรที่เขาสัพพยาบ้างที่เราจะควรรู้นะครับเพราะมีสมุนไพรเยอะนะครับและมีสิ่งหลายๆที่คนที่นี่เคารพบูชามีหลายอย่างนะครับอยากให้เด็กรุ่นหลังได้สืบสานต่อไปก็มีบางคนก็รู้นะครับรู้บ้างนะครับคนเก่าๆรุ่นๆนี้ครับก็จะรู้ประวัติเพราะว่าผู้ที่เล่าประวัติก็เคยเล่ากันอยู่เป็นประจาเล่ากันต่อเนื่องมาแต่ทีนี้รู้แล้วบางทีไม่ได้ถ่ายทอดให้ลูกให้หลาน

0: ลูกหลานจึงไม่รู้ฉะนั้นถึงอยากให้โรงเรียนหรือสถานที่อะไรมีวิชาหรือมีอะไรที่จะพอให้เด็กได้รับรู้เรื่องนี
1: ้เขาสาบยาหรือเขาสัพพยานอกจากจะมีเรื่องเล่าแล้วยังมีสมุนไพรที่หายากอีกหลายชนิดซึ่งภาคราชการให้ความสนใจอย่างมากเพื่อสร้างคุณค่าและตระหนักรู้ถึงความสำคัญของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนายศิลปชัยมีฤทธิ์ผู้อำนวยการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทกล่าวว่าพร้อมร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆให้มากขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้เด็กและเยาวชนเห็นถึงความสำคัญของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นตนเองรวมทั้งส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกสมุนไพรสังกรณีตรีชวาในทุกครัวเรือนด้วย
2: ครับในส่วนของการขับเคลื่อนและสนับสนุนตำนานเขาสาบยานั้นทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทนั้นมีการเผยแผ่นะครับไปสู่เด็กและเยาวชนนะครับให้รับทราบนะครับถึงการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของรายการตำนานเขาสาบยาซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนในระดับชาตินะครับเป็นการเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักรู้นะครับถึงความสำคัญของตำนานเขาสาบยานะครับโดยบูรณาการไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับแล้วก็สถานศึกษานะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนะครับในการที่จะให้เยาวชนและก็ประชาชนนั้นได้มีความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของตำนานเขาสาบยาครับผมครับในส่วนของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทนะครับในการที่จะช่วยกันอนุรักษ์สืบสานนะครับตำนานเขาสาบยานะครับซึ่งเป็นตำนานที่มีความสำคัญนะครับมียาสมุนไพรที่เขาสาบยานั้นจำนวนหลายรายการนะครับจำนวนมากนะครับเราก็จะมีการรณรงค์นะครับไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับให้มีการแจ้งเวียนตามหอกระจายข่าวนะครับให้รู้จักการปลูกพืชสมุนไพรนะครับไม่ว่าจะเป็นสังกรณีตีชวาก็ดีนะครับซึ่งเป็นยาสมุนไพรที่อยู่ในตำนานเขาสาบยานะครับอยากให้ทุกๆคนในครัวเรือนนั้นได้ปลูกยาสมุนไพรไว้ประจำบ้านนะครับผม
1: ส่วนภาคการศึกษาเองก็พร้อมตอบสนองต่อนโยบายให้เด็กและเยาวชนได้เห็นถึงคุณค่าประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเช่นกันจึงได้มีการส่งเสริมหลักสูตรท้องถิ่นในเด็กนักเรียนมากขึ้นอาจารย์จันยงพุ่มมูลรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกล่าวว่าพร้อมสร้างเครือข่ายทางการเรียนรู้บูรณาการศาสตร์วิชาต่างๆเพื่อให้เด็กและเยาวชนรับรู้ถึงตำนานเขาสาบยาผ่านการเรียนการสอนได้
3: ครับเรื่องนี้ผมคิดว่าทางที่เหมาะที่สุดและที่ทำได้ง่ายที่สุดก็คือในส่วนของครูผู้สอนครับได้นำความรู้เรื่องของตำนานเขาสาบยาเนี่ยเข้าไปเป็นหลักสูตรเสริมนะครับหรือว่าเป็นหลักสูตรท้องถิ่นนะที่จะเสริมการเรียนรู้ของเด็กนะครับนอกจากเนื้อเรื่องในรายวิชาตัวอย่างเช่นเอาไปเสริมในรายวิชาภาษาไทยหรืออาจจะเป็นรายวิชาสังคมศึกษาอย่างนี้ฮะแต่ผมแน่ใจว่าเนื้อหาของภาษาไทยนี่จะเหมาะกว่านะครับโดยสมัยนี้อาจจะทำเปลี่ยนแปลงรูปแบบแต่ที่จะเป็นเอกสารให้เด็กอ่านเฉยๆเนี่ยอาจจะทำเป็นรูปแบบของการ์ตูนนะครับหรือเป็นหนังสือเล่มเล็กเพื่อให้เด็กนั้นได้สนใจมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะทำให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้เรื่องของตำนานเขาสาบยาแล้วก็นำไปเล่าต่อนำไปเผยแพร่ต่อได้นะครับครับก็ในส่วนของโรงเรียนนะฮะก็จะมีเครือข่ายอยู่แล้วอย่างเช่นจะมีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาของแต่ละอำเภอนะครับก็ศูนย์ประสานงานเนี่ยก็อาจจะอย่างของอำเภอสัพพยาเนี่ยก็จะมีศูนย์ประสานงานการศึกษาของอำเภอสัพพยาซึ่งประกอบด้วยหลายๆโรงเรียนนะฮะก็จะเอาให้หัวหน้าศูนย์เนี่ยประสานครูผู้สอนนะครับอาจจะเป็นครูผู้สอนของแต่ละสายชาติเนี่ยมาประชุมเพื่อจัดทําเป็นหลักสูตรท้องถิ่นของอำเภอของตัวเองนะครับเพื่อที่จะนำเอาความรู้เนี่ยไปเผยแพร่ยังเด็กๆในโรงเรียนของอำเภอนั้นนะครับ
1: สถานที่แห่งนี้นอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วยังมีสถานที่สำคัญ

0: ได้ศึกษาประวัติศาสตร์เพิ่มเติมอีกด้วยเช่นโรงพักเก่าสัพพยาซึ่งเป็นอาคารโรงพักของตำรวจสมัยรัชกาลที่5มีอายุกว่า100ปีถือว่าเป็นสถานที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศมีการแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อให้คนรุ่นใหม่และนักท่องเที่ยวได้เข้าชมและศึกษาและยังมีศูนย์การเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวงหรือสวนมะกรูดนายกใหญ่ให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรผสมผสานขุดบ่อเลี้ยงปลาตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9คุณไตรศักดิ์ปัทมรัตน์จิรนนท์รองประธานหอการค้าจังหวัดชัยนาทบอกว่าศูนย์แห่งนี้เป็นศูนย์ทำการเกษตรด้วยการลงมือปฏิบัติจริงเน้นเกษตรอินทรีย์เป็นหลักและเป็นการช่วยเหลือชุมชนตามหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมนำสมุนไพรมาขยายพันธุ์ให้ชุมชนได้มีกินมีใช้อีกด้วย
1: คือตรงนี้นะครับของเรานี่เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวงอยู่แล้วนะครับโดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาใช้เพราะฉะนั้นคนที่มาดูงานที่นี่นะครับผมก็จะบอกกับเขาเสมอว่าให้มาดูแล้วก็นำสิ่งต่างๆเนี่ยไปปรับใช้นะครับเช่นการปลูกพืชปลูกผักการเลี้ยงปลาการทำสวนนะครับการดูแลต้นไม้หรือว่าสิ่งต่างๆเช่นการใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับใช้โซลาร์เซลล์อย่างเงี้ยนะแล้วก็ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ให้มันครบวงจรอย่างเช่นผมปลูกข้าวนะครับที่เราเห็นด้านขวามือผมเนี่ยนะครับก็จะเป็นบ่อปลานะครับซึ่งเราเอาน้ำบ่อปลาเนี่ยไปใส่ในนาข้าวนาข้าวที่ผมปลูกไว้เนี่ยนะครับ10กว่าไร่เกือบ20ไร่นะครับไม่ต้องใช้ปุ๋ยเลยไม่ต้องฉีดยาเลยนะครับเราดูแลปลูกดูแลพืชดูแลสัตว์ที่นี่เหมือนลูกของเรานะครับถ้าเขามีอะไรที่แข็งแรงมีร่างกายที่แข็งแรงต้นไม้เนี่ยเขาสมบูรณ์แข็งแรงขึ้นเขาก็จะไม่มีโรคเพราะนั้นไม่จำเป็นต้องไปคิดถึงเรื่องต้องใส่ปุ๋ยไหมต้องฉีดยาหรือเปล่านะครับที่นี่จะเป็นระบบที่ไม่ต้องใช้ปุ๋ยไม่ต้องใช้ยาแต่เราต้องมานั่งคิดว่าวิธีการทำงานเนี่ยเราจะเดินต่อยังไงเราจะปลูกต้นไม้เนี่ยทำยังไงให้ต้นไม้แข็งแรงนะครับเพราะต้นไม้แข็งแรงก็ไม่จำเป็นต้องฉีดยาไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยครับเรื่องสมุนไพรต่างๆเนี่ยตั้งแต่เกิดโควิดมานะฮะเราก็ได้ทำการขยายพันธุ์เช่นมีกระชายมีข่าเหลืองมีข่าแดงมีฟ้าทะลายโจรมีสารพัดสมุนไพรนะครับที่เน้นใช้เรื่องโควิดตอนนี้ด้านหลังผมตรงนี้นะครับก็ยังมีฟ้าทะลายโจรเกือบพันต้นที่ขยายแล้วปลูกไว้เพาะไว้นะครับไว้แจกจ่ายให้กับชาวบ้านส่วนเรื่องสังกรณีติชวาเนี่ยเราก็คิดกันไว้เหมือนกันว่าเราจะต้องเริ่มทำกันแล้วนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นอะไรที่ต้องใช้เกี่ยวกับสมุนไพรสักวันมันอาจจะต้องได้ใช้อะครับ
0: ตำนานเขาสาบยาหรือเขาสัพพยาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปีพุทธศักราช2562เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์พื้นที่แห่งนี้ให้ยังคงเต็มไปด้วยเรื่องเล่าและเรื่องราวที่น่าจดจำไว้ได้ตลอดไป

0: าหารมิใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว looks so อร่อยมากมาก
2: ใช่
3: วีมีอะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
2: เลย
3: ชอบมากเลย
2: เอมิลี่ชิมเลย
3: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
2: แกะสลัด
3: แกะสลัด
2: มาสวยเลย
3: โอ้สวยมาก

0: อร่อย
1: อร่อย
0: 1 2 3
2: Cheers
0: มันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
2: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
0: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
2: แล้วคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
0: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
3: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
4: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวีป
5: เสน่ห์ของอาหารไทยเสน่ห์ของอินกรีเดียนต์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
0: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
0: Yeah.
8: Nice.
0: I think in like 1 year you'll be perfect.
7: You'll be eating, right?
0: You'll be eating like 10 chilies.
4: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
2: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
0: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
2: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทย
0: ลิเชีย

วัฒนธรรมทวารวดีกำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่12ถึง16เป็นวัฒนธรรมที่นับถือพุทธศาสนาหลักฐานโบราณสถานโบราณวัตถุเช่นอาคารศาสนสถานประติมากรรมรูปเคารพศาสนวัตถุสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันแสดงถึงการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกที่มาจากแดนไกลได้แก่อินเดียจีนอาหรับทำให้เกิดรูปแบบวัฒนธรรมในคติพุทธศาสนาและศาสนาฮินดูศิลปกรรมในพุทธศาสนาได้รับอิทธิพลจากศิลปะอินเดียแบบคุปตะหลังคุปตะและแบบปาละวะที่ผสมผสานกับศิลปะท้องถิ่นจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของตนเองเรียกว่าศิลปะทวารวดี

ศิลปะทวารวดีได้ปรากฏหลายภูมิภาคในประเทศไทยเช่นเมืองโบราณนครปฐมจังหวัดนครปฐมเมืองอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเมืองคูบัวจังหวัดราชบุรีเมืองศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เมืองเสมาจังหวัดนครราชสีมาเมืองหริพุนชัยจังหวัดลำพูนเมืองยะรังจังหวัดปัตตานีเป็นต้นศิลปะทวารวดีที่ปรากฏอยู่ตามภูมิภาคต่างๆนั้นแม้จะมีรูปแบบศิลปกรรมร่วมกันแต่ในรายละเอียดมีความแตกต่างกันด้วยอิทธิพลของศิลปะท้องถิ่นนั้นเนื่องจากการแพร่กระจายของศิลปะทวารวดีเป็นการรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมและศาสนาพุทธร่วมกันมิใช่เหตุผลทางการเมืองดังนั้นช่างหรือศิลปินจึงมีอิสระในการสร้างสรรค์งานเอกลักษณ์ของตนเองและของท้องถิ่นวัฒนธรรมทวารวดีมีการแพร่กระจายลงไปถึงบริเวณคาบสมุทรภาคใต้ที่เมืองโบราณยะรังบริเวณหมู่3ตำบลยะรังอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเมืองโบราณแห่งนี้มีลักษณะผังเมืองเป็นรูปรีซึ่งประกอบด้วยกลุ่มเมืองที่มีการซ้อนทับของอาณาบริเวณ3กลุ่มได้แก่กลุ่มเมืองโบราณบ้านวัดมีศูนย์กลางเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสล้อมรอบด้วยคูน้ำภายในมีเนินดินกระจายอยู่ถึง25แห่งกลุ่มเมืองโบราณบ้านจาเละมีศูนย์กลางอยู่ที่สระน้ำโอบล้อมด้วยคูน้ำรูปสี่เหลี่ยมห่างจากกลุ่มเมืองโบราณบ้านวัดไปทางทิศเหนือประมาณ1กิโลเมตรกลุ่มเมืองโบราณบ้านประแวเป็นเมืองรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบในการดำเนินงานขุดแต่งโบราณสถานที่เมืองยะรังได้พบหลักฐานที่เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อในพุทธศาสนาแบบทวารวดีพุทธศตวรรษที่13ถึง14อาทิสถูปจำลองดินดิบพระพิมพ์ดินดิบและพระพิมพ์ดินเผาพระพิมพ์ดังกล่าวบางองค์ยังปรากฏคาถาเยธรรมาจารึกด้วยภาษาสันสกฤตซึ่งต่างจากพระพิมพ์ในวัฒนธรรมทวารวดีที่พบในบริเวณส่วนอื่นๆของดินแดนประเทศไทยที่มีการจารึกคาถาเยธรรมาด้วยภาษาบาลี

0: จากวัดพระศรีอิริยาบถไปทางด้านทิศเหนือเป็นที่ตั้งของวัดสิงห์สิ่งที่เห็นโดดเด่นที่สุดในปัจจุบันคือฐานสูงของเจดีย์ประธานซึ่งมีซุ้มพระพุทธรูปประจำอยู่ทั้ง4ด้านฐานวิหารขนาดใหญ่ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงเป็นอุโบสถในภายหลังเนื่องจากพบหลักฐานใบเสมาศิลปะอยุธยาประดับอยู่บนพื้นลานจากการศึกษาวิเคราะห์มีข้อสันนิษฐานรูปแบบเจดีย์ดีประธานไว้2ลักษณะคืออาจเป็นเจดีย์ทรงยอดดอกบัวตูมหรือพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเจดีย์แบบสุโขทัยโดยที่มีแบบอย่างใกล้เคียงกับเจดีย์รายบางองค์ในวัดเจดีย์7แถวในเมืองศรีสัชนาลัยและมีที่วางเครื่องบูชาอยู่หน้าซุ้มทั้ง4ที่ฐานเจดีย์ซึ่งมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ภายในและนักวิชาการบางท่านยังสันนิษฐานไว้อีกประการว่าเจดีย์ประธานองค์นี้อาจเป็นเจดีย์ทรงระฆังกลมที่มีการเสริมฐานสี่เหลี่ยมซ้อนลดหลั่นกันหลายชั้นจนมีความสูงเป็นพิเศษสันนิษฐานรูปแบบเจดีย์ประธานที่วัดสิงห์ยังไม่อาจสรุปได้แน่นอนจึงเป็นสิ่งเชิญชวนให้มีการค้นคว้าหาหลักฐานเพิ่มเติมกันต่อไป
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: จ้าของปูน้องเจล
3: ปูแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อย่างนี้ไข่เจียวอ่ะ
2: รู้สิ
3: ยายไปไหนอะอยู่หน้าบ้านเหรอ
2: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
3: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอะ
2: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
3: มาหาอะไรบ้านนอก
4: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อหนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพันครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตัดต้องคัดเป็นปลากระตัดล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปะปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
5: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง
6: อุปกรณ์นี้ก็อีกครั้งนึง
5: เราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ
7: สวัสดีครับพระราชวังบวรสถานมงคลกรุงรัตนโกสินทร์ที่ประทับในพระมหาอุปราชตลอด5แผ่นดินเมื่อทำการยกเลิกตำแหน่งพระมหาอุปราชลงในรัชกาลที่5พื้นที่แห่งนี้ได้ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตลอดมาจนถึงปัจจุบัน
8: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ใช้พื้นที่พระราชวังชั้นนอกเพื่อการต่างๆคือด้านเหนือสร้างเป็นตึกที่ทำการราชการ3หลังด้านตะวันออกเปิดเป็นพื้นที่สนามหลวงด้านใต้และด้านตะวันตกเป็นโรงทหารและคลังเครื่องสรรพยุทธ์พระราชวังชั้นกลางเป็นที่ตั้งพิพิธภัณฑ์

0: และสถานส่วนพระราชฐานชั้นในเป็นที่ประทับของเจ้านายวังหน้ายังคงรักษาไว้เป็นพระราชวังถึงรัชกาลที่6จึงยกให้เป็นพื้นที่พระราชวังชั้นในตลอดจนพระราชมณฑลสถานให้อยู่ในความดูแลของกระทรวงกลาโหมทั้งสิ้นต่อมาในรัชกาลที่7โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชมณฑลสถานเป็นที่ตั้งพิพิธภัณฑสถานและหอพระสมุดเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองได้มีการโอนพื้นที่ด้านทิศใต้และตะวันตกเป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คงเหลือพื้นที่ตอนกลางเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครและพื้นที่ตอนเหนือเป็นที่ตั้งของสำนักการสังคีตและโรงละครแห่งชาติในกำกับดูแลของกรมศิลปากร
1: ปัจจุบันภายในพื้นที่ของกรมศิลปากรได้มีการจัดตั้งโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นเพื่อปรับปรุงพื้นที่เชิดชูค่าความสำคัญของพระราชวังแห่งนี้ทั้งด้านประวัติศาสตร์และศิลปกรรมที่ควรค่าการศึกษาและภาคภูมิใจร่วมกันครับ

สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับและแน่นอนว่าช่วงแรกนั้นก็คือช่วงของเกษตรพึ่งตนเองนั่นเองนะครับสำหรับช่วงเกษตรพึ่งตนสัปดาห์นี้เป็นปัญหาร่วมที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรชาวนาในหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับนั่นก็คือเมื่อวานข้าวลงไปในนาแล้วปรากฏว่าข้าวงอกน้อยนะครับหรือเมื่องอกแล้วก็ปรากฏว่าต้นข้าวนั้นเติบโตไม่สม่ำเสมอกันนะครับมีเชื้อราในนาข้าวหลายๆคนนั้นแก้ไขปัญหาโดยการซื้อสารเคมีมาแล้วก็คลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนการหว่านนะครับซึ่งนั่นส่งผลและเป็นอันตรายต่อสุขภาพรวมถึงต้องใช้ต้นทุนในการผลิตที่สูงขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับชาวนาแห่งร้านที่ชื่อว่าชัยพรพรมทันอันถือว่าเป็นกูรูในด้านการปลูกข้าวมีเคล็ดลับที่จะมาบอกนะครับว่าเราจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรบ้างในเรื่องของการเตรียมเมล็ดพันธุ์กับการแก้ไขปัญหาราในนาข้าวด้วยนะครับไปติดตามชมได้เลยครับ

เทปปัญหาที่หวานไปแล้วเนี่ยมันข้าวมันงอกไม่เคยเสมอแล้วก็เป็นข้าวดีข้าวแดงเนี่ยพอหวานไปแล้วมันจะเดือน2 เดือนจะเป็นเชื้อราแล้วจะแก้ปัญหาแบบไหน

ับแรกก็คือเราต้องเก็บพันธุ์ใช้เองก็คือพันธุ์ที่เราเก็บเนี่ยคือหนึ่งต้องไม่มีแปลงเราเก็บไม่มีหญ้าไม่มีข้าวปนข้าวดีดเนี่ยแล้วเราก็เก็บพันธุ์ตากแห้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยเวลาเราจะแช่เราก็ต้องใช้เชื้อราแตโคเดอร์มาแช่ที่ดีของการที่แช่ด้วยเชื้อราแตโคเดอร์มาแล้วก็แช่อยู่ในรองในบ้านเนี่ยมันดี2 อย่างก็คือ1ข้าวครึ่งเม็ดข้าวรีบเนี่ยเราจะปาดออกก็เหลือแต่ข้าวเต็มเม็ดก็คือข้าวที่จมน้ำมันก็จะสมบูรณ์เวลางอกก็จะงอกสม่ำเสมอและอีกอย่างหนึ่งข้าวที่เราหว่านแช่ด้วยเชื้อราแตโคเดอร์มาเนี่ยมันจะไม่เป็นเชื้อราใบจุดใบเลือกเน่าโคดินอะไรนี่จะไม่เป็นเม็ดลายนี่จะไม่เป็นเพราะว่าเชื้อราแตโคเดอร์มาเนี่ยมันควบคุมเรื่องเชื้อราในด้านนี้อยู่เดี๋ยวไปดูเทคนิคการแช่เมล็ดพันธุ์ของผมแบบที่ว่าใช้เชื้อราแตโคเดอร์มามีน้ำ 70% แล้วก็ข้าวแล้วก็หัวเชื้อแตโคเดอร์มา

0: ากน้ำของข้าวเนี่ยเราก็เทเอาน้ำมาหน่อยแล้วเราก็ล้างเชื้อในถุงเนี่ยที่ไปทำจริงๆเลยก็1ถุงเนี่ยจะแช่ได้10ถัง1ถุงเนี่ยก็คือ2ขีดครึ่งเนี่ยจะแช่ได้10ถังถัง10กิโล10ถังนี่ก็100กิโลคนให้ข้าวกันดีแล้วเนี่ยเราก็เอาข้าวใส่ช่วงที่ข้าวใส่เนี่ยข้าวครึ่งเม็ดเนี่ยเราก็คนไปเรื่อยๆข้าวครึ่งเม็ดเนี่ยมันก็จะลอยข้าวเต็มเม็ดมันก็จะจมตอนข้าวครึ่งเม็ดนี้ออกข้าวครึ่งเม็ดมันก็จะมีอาหารน้อยก็คือเวลาไปหว่านแล้วมันจะไม่สมบูรณ
1: ์แล้วเชื้อราไตรโคเดอร์มานี่มันเป็นอันตรายกับผู้บริโภคไหมคะพี่ชัยพร
0: ไม่ก็ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคเพราะว่าเชื้อราไตรโคเดอร์มามันมีอยู่ในดินอยู่แล้วเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเพื่อมันจะได้ไปแก้ปัญหาเรื่องโรคใบจุดใบไหม้โรคเม็ดลายเม็ดด่างเนี่ยอันนี้มันช่วยได้เพราะว่าตัวนี้มันเป็นราที่มีชีวิตทดแทนยาเคมีประเภทยาเชื้อราเลยก็คือเชื้อราตัวนี้จะไปกินราที่ไม่มีประโยชน์การทำเชื้อราไตรโคเดอร์มาวิธีการทำก็ไม่ยุ่งยากอะไรเลยก็คือใช้ปลายข้าวเนี่ยที่เรามีเราไม่ต้องไปซื้อหรอกเพราะว่าเราสี่ข้าวกินเนี่ยเราก็ได้ปลายมาเราก็หุงข้าวก็คือข้าว3น้ำ2ถ้าข้าว3น้ำ2เนี่ยน้ำมันจะไม่เยอะแล้วมันจะไม่แขะมันจะไม่เละมันจะร่วนแล้วก็เชื้อรามันจะเดินได้ทันแล้วก็มันจะไม่เป็นไม่เสีย

0: พอข้าวสุกเด้งดีแล้วก็เราก็มาตักข้าวขนาดร้อนๆน่ะใส่ถุงเพื่อว่าให้ความร้อนเนี่ยไปฆ่าเชื้อในถุงนั้นพอตักก็ถ้าไม่มีช่างก็ประมาณ3ทัพพีพอตักเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พับปากเนี่ยเพื่อว่าให้ความร้อนน่ะมันไปฆ่าเชื้อในถุงและที่การที่แผ่เนี่ยให้ข้าวมันเย็นสม่ำเสมอลงทุนที่ทำนี่ก็ประมาณสัก 4-5 บาทต่อ1ถุงเนี่ย 4-5 บาทนี่ก็ไป1ถุงเนี่ยฉีดได้เที่ยวหนึ่ง3ไร่คิดแล้วไร่ละ2บาทถ้าไปซื้อเขาก็ยังถูกๆสุดก็400-500สูงสุดก็ประมาณ 2,000
1: โอ้ต่อไร่เหรอฮะ
0: ต่อ2,000 นี่ก็จะได้อยู่ประมาณสัก10ไร่ยังเชื้อเนี่ยเราไปซื้อมาขวดเนี่ยก็ใช้ได้ประมาณสัก50ไร่แล้วขวดเนี่ย100นึงหัวเชื้อเนี่ยไปซื้อได้ที่มหาลัยเกษตรศาสตร์ที่กำแพงแสนไปที่คลินิกพืชเขาจะแนะนำเลยวิธีการใช้แม้กระทั่งว่าใช้แก้โรคอะไรได้เนี่ย
1: ก็เป็นหัวเชื้อ
0: เลย
1: ไ
0: ตรโคเดอร์มาครับครับอุปกรณ์ที่เรามีก็ต้องมีเป๊กแล้วก็มีเข็มแล้วหัวเชื้อนี่เราก็เวลาหน้าข้าวนี่เกือบจะเย็นแล้วเราก็เหยาะใส่ไป2เหยาะถ้าไม่ค่อยออกก็หลายเหยาะหน่อยพอมันออกดีแล้วเราก็มาพับปากเสร็จแล้วเราก็ใช้เป๊กพอเป๊กเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เขย่าแล้วเราก็มันจะเจาะรูก็ใช้เข็มเจาะรูเลย10รูเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาวางให้ข้าวเนี่ยมันกระจายไปทั่วถุงเพราะว่าเชื้อมันจะได้เวลาเดินมันได้เดินทั่วถุงแล้วเราก็ดึงตรงกลางขึ้นเพื่อให้กระไอน้ำเนี่ยมันจะได้ไม่ตกลงไปในข้าวเพื่อว่าให้มันเวลาไหลมันก็จะไหลอยู่มาด้านข้างนี่มันก็จะโป่งเป็นหน้าจั่วอย่างเงี้ยพออีก5วันก็เป็นอย่างนี้เลยอันนี้พร้อมใช้แล้วอันนี้พร้อมใช้นี่ก็จะไปแช่ข้าวได้10ถังข้าวปัจจุบันในที่ข้าวผลผลิตไม่ดีคือเม็ดลายเม็ดด่างพอเม็ดด่างเนี่ยพอเม็ดเป็นเชื้อราจับที่เม็ดแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีเม็ดข้าวสารมันก็จะเป็นขี้รีบทำให้ข้าวผลผลิตตกต่ำก็คือได้น้อยไม่มีน้ำหนักแต่ถ้าเราใส่ตัวนี้ไปก็คือมันจะคุมตั้งแต่รากไปเลยพอละละวัน

0: อ่านข้าวไปแล้วเนี่ยข้าวเราอยู่ที่ไหนก็เชื้อราก็ควบคุมอยู่ที่รากข้าวอยู่แล้วทำนาแบบนี้ยั่งยืนที่สุดแล้วก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมพึ่งตนได้สบายกระเป๋าเพราะว่าลงทุนไม่เยอะครับครับ
1: รวยด้วยค่ะ
0: รวยด้วยครับ

0: อาการปวดเมื่อยที่เกิดขึ้นตามร่างกายนั้นมีสาเหตุมาจากหลากหลายประการด้วยกันนะครับอาจจะมีสาเหตุมาจากการทำงานมีสาเหตุมาจากอาการเจ็บป่วยนะครับหรือว่ามีสาเหตุมาจากความเครียดซึ่งคนในยุคสมัยปัจจุบันนี้จะเป็นกันมากทีเดียวนะครับหลายๆท่านนั้นเลือกที่จะหาทางออกโดยการกินยาแก้ปวดนะครับแต่ว่านั่นก็เป็นเพียงแค่การกดประสาทเท่านั้นเองเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะครับวันนี้ช่วงสุขภาพพื้นตนจะแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุนะครับนั่นก็คือวิธีการนวดบำบัดนั่นเองวิธีการจะเป็นอย่างไรนั้นวันนี้คุณหมอบุญชูจันทรบุตรหมอเมืองจากจังหวัดเชียงใหม่นั้นจะมาให้ความรู้และสอนวิธีการนวดบำบัดแบบง่ายๆให้เราได้ชมกันครับ
1: ประเด็นแรกหากว่าคนไข้มีอาการปวดหัวครับการนวดนั้นก็มี1ระหว่างคิ้วต้องทำมืออย่างนี้ครับแล้วหลังจากที่กดที่หัวคิ้วแล้วก็คลึงมาครับลากมาเรื่อยๆครับลากมาเรื่อยๆที่2ดึงมาทางนี้นะครับประเด็นข้อสำคัญที่ควรระวังก็คือหมอจะต้องไม่มีเล็บยาวอยู่ที่3ตรงนี้ครับคึงที่คำการนวดตัวนี้นะครับให้ผลประโยชน์หลายอย่างหากว่าเป็นผู้สูงอายุนะครับจะให้ความทรงจำดีเพราะว่าการไหลเวียนของโลหิตในสมองจะดีขึ้นนะครับการเครียดการปวดเนื่องจากเส้นโลหิตอุดตันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะทำให้คลายได้นะครับในจุดที่3นะครับจุดที่4นี่เขาเรียกว่าท้ายทอยนะครับมันจะมีร่องอยู่นะครับเอาหัวไอ้มือนี้ขยับตรงนี้นะครับที่ร่องเป็นมีร่องอยู่นะครับขยับขึ้นขยับลงนะครับขยับขึ้นขยับลงแล้วที่5ฐานบ่าคราวนี้ก็มีส่วนนะครับแบบนี้แต่ว่ามันก็มีอันตรายนะครับอย่าตรงนี้นะครับเปิดไปตรงนี้ไม่ได้นะครับจำไว้แล้วครับตรงนี้ไม่ได้ฐานบ่าแล้วก็ต้นแขนก็จะทำให้อาการปวดหัวเนื่องจากไข้หวัดเครียดหรืออะไรก็แล้วแต่สบายหายขึ้นแล้วสุดท้ายหากว่าเราไปเจอคนไข้หรือไม่ไข้นะครับแต่มันเครียดมันปวดหัวเพราะกินเหล้าไม่ให้พักผ่อนหรือกินเหล้ามาหรือว่าเมาเหล้ามาอย่างเงี้ยอันนี้ก็สบายนะครับแล้วท่านี้เป็นที่ท่าที่คลายเครียดคลายอาการปวดหัวแก้อาการแน่นหลังอ้าวสบายไปเลยบางคนครับเดินทางไกลไปรถไปเรือไปเหนือไปใต้ไปไหนก็แล้วแต่ปวดเมื่อยอ่อนเพลียเมื่อยล้านะครับจากปลายแขนไปหาต้นแขนทุกอะไรก็มีอาการอาเจียนอ้วกอ้วกฮักฮักอาเจียนด้วยนะครับก็นวดทางนี้นะครับตรงนี้ครับตรงนี้ที่เขาเรียกอะไรชีพจรตรงนี้ที่เลือดมันไหลเต้นตุ๊บๆเนี่ยต้องนวดหลายครั้งบ่อยๆครับแล้วฝ่ามือเนี่ยก็เปิ้นฮ้องว่าไล่แทงบนฝ่ามือคือหมายความว่าเส้นต่างๆอ่ะอยู่ในหัวใจตับปอดเนี่ยอยู่ในฝ่ามือตรงนี้นะครับท่าที่3มีการประสานมือนะครับแล้วก็ดึงต่อไปเป็นท่าปวดหลังปวดเอวคนที่ทำงานนักแบกหามยกของนักคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ทั้งวันทั้งคืนมีอาการปวดหลังส่วนมากคนจะปวดตรงนี้ครับอันนี้ว่าปวดเอวก่อนนวดตรงนี้ครับห่างจากกระดูกสันหลังมาประมาณ2นิ้วมือนี้ครับอย่างนี้ครับพูดง่ายๆอย่างนี้ครับคนนวดอย่างนี้ครับไล่ขึ้นไปเลยครับเพื่อกล้ามเนื้อนี่แหละครับมีเลือดมาหล่อเลี้ยงอย่างสม่ำเสมอท่าต่อไปจะเป็นการแสดงในท่านวดที่กรณีที่ว่ามีการปวดขาปวดแข้งปวดขาเดินพะโลกพะเลกเดินลำบากผู้สูงอายุเวลางอแล้วเนี่ยซื่อลำบาก
2: คนจะนวดข้างซ้าย
1: อยู่ข้างซ้าย จะนวดข้างขวาก็ต้องอยู่ข้างขวาใช้สันมือที่สองข้างนี้ครับข้างนี้กดลงไปครับกดแล้วก็ปล่อยเนาะกดลงไปแล้วก็ปล่อยถามว่าเจ็บก็ไม่เจ็บจะเอาแถมอาจจะหลายๆรอบแล้วแต่เวลาโอกาสสถานที่ท่าที่สองต่อไปทำมืออย่างนี้ครับเราจะได้เดินสะดวกขึ้นเวลากลางคืนจะไม่ปวดขาบางทีปลีนอกนี่ตัวสำคัญมักเป็นตะคริวบ่อยแล้วก็ยกขึ้นข้อพับเนี่ยครับจิกเข้าไปดึงฮะเส้นขาที่มันตึงจะย้อนยานลงไปบางครั้งก็ยกยากก้าวย่างยากก็จะคล่องตัวขึ้น

แล้วตัวนี้ก็ผู้ห้องเดินคล่องเลือดเดินได้สะดวกทำไมนะที่ผมปฏิบัติได้สอนไปนั้นก็คงจะนำไปใช้ให้ก่อประโยชน์เพื่อแก่ตัวเองเพื่อแก่ครอบครัวเพื่อแก่ชุมชนเพื่อในการลักษณะพึ่งพาตนเองตามหลักศาสนาของเฮาที่สอนว่าอัตตาหิอัตตโนนาโถโกหินาโถปโรชิยาอัตตาหิสุทันเตนะนาถังระปติทุนระพังตนแลเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้เมื่อตนเป็นผู้ฝึกฝนดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งได้โดยยากอันนี้ก็หวังใจว่าท่านทั้งหลายคงนำไปปฏิบัติและได้ประโยชน์อย่างสูง

0: ัญหาอย่างหนึ่งที่ชุมชนหลายชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่ติดกับแม่น้ำลำคลองมักจะเจอกันเป็นประจำนั่นก็คือปัญหาน้ำเน่าเสียนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวิชาพึ่งตนเองในช่วงพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวในสัปดาห์นี้เราจึงจะนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียในระดับชุมชนด้วยถังดักไขมันนะครับชุมชนต้นแบบที่เราจะนำเสนอให้คุณผู้ชมได้ชมในวันนี้เขาได้ลุกขึ้นมานะครับในการที่จะช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนของตนเองโดยการทำถังดักไขมันซึ่งถังดักไขมันนี้ก็ไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนนะครับชาวบ้านสามารถที่จะใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่มีอยู่ในครัวเรือนสามารถทำขึ้นมาเองได้ราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับมีหนำซ้ำยังใช้ประโยชน์ได้อย่างดีด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าทุกครัวเรือนนั้นให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีนะครับวิธีการทำอย่างไรบ้างทรงประสิทธิภาพมากสักแค่ไหนไปติดตามชมกันได้เลยนะครับ
1: ที่นี่ก็คือชุมชนบางปลอกนะคะก็เป็นชุมชนหนึ่งที่มีคลองบางปลอกณปัจจุบันน้ำในคลองเกิดวิกฤตการเน่าเสียขึ้นมาแล้วจะทำอย่างไรให้คนในชุมชนของเราเนี่ยรู้จักรักเรื่องสิ่งแวดล้อมรู้จักอนุรักษ์เรื่องน้ำของตัวเองจึงเป็นต้นแบบของการคิดเรื่องระบบถังดักไขมันสำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่จะทำถังดักไขมันแบบง่ายนะคะก็มีวัสดุชิ้นแรกที่จะต้องเตรียมก็คือถังดักตัวคำที่ทำถังดักไขมันเลยก็คือตัวถังที่มีขนาดประมาณ 50-60 ลิตรนะคะจำนวน2ใบนะคะส่วนที่2ก็คือท่อ PVC ที่ขนาด1นิ้วหรือต่ำกว่าก็ได้นะคะจำนวนประมาณ2เมตรข้อต่อข้องอนะคะจำนวน3ชุดวัสดุที่ใส่ในระบบชั้นกรองชิ้นแรกก็คืออิฐหรือเราเรียกว่าอิฐมอนคุณลักษณะของมันใช้ดูดซึมซับเรื่องน้ำหรือไขมันได้ดีนะคะชั้นที่2ก็คือถ่านคุณลักษณะของมันคือดูดซึมเรื่องกลิ่นชั้นที่3คือชั้นกรวดชั้นกรวดจะสามารถกรองเรื่องเศษผงเศษอาหารได้นะคะแต่สิ่งที่สำคัญในการที่จะต้องเป็นตัวประกอบก็คือสว่านพร้อมทั้งตัวเจาะสำหรับเจาะประตูนะคะตัวนี้สามารถที่จะเจาะใส่ท่อ PVC ได้เลยตอนนี้มาถึงขั้นตอนการ

สำหรับถังใบที่2นะคะก็จะเจาะที่เดิมเหมือนกันนะแต่ส่วนที่ด้านล่างนี่เราจะเจาะสำหรับท่อเป็นท่อระบายน้ำทิ้งนะคะหลังจากที่เราเจาะถังเสร็จแล้วนะคะสำหรับถังใบที่2เนี่ยเราจะต้องใส่ข้อต่อข้องอก่อนนะคะในจุดที่แรกเนี่ยเราสวมข้องอลงไปที่จุดด้านบนในด้านล่างเราก็ใส่เกลียวเหมือนกับด้านบนนะคะถังใบที่1ก็ใส่เกลียวข้อต่อข้องอเหมือนกันนะคะพอเราใส่เกลียวนอกเกลียวใน2ถังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ตัดท่อ PVC ขนาดไม่เกิน1นิ้วนะคะเป็นตัวแกนกลางระหว่างเชื่อมต่อถังใบที่1และใบที่2นะคะเป็นตัววิ่งผ่านน้ำนะคะในถังใบที่1นะคะเราจะตัดท่อ PVC ขนาดไม่เกิน1นิ้วความยาวไม่เกิน2นิ้วนะคะจำนวน1ท่อนเป็นตัวสวมสำหรับที่เราจะใส่ข้องอหักลงไปตัดท่อ PVC นะคะยาวประมาณ10นิ้วนะคะแล้วก็นำมาใส่ช่วงข้องอเพื่อทำเป็นตัวระบบตารักน้ำสำหรับถังใบที่2นะคะเป็นถังระบบที่ใส่ชั้นกรองนะคะในชั้นแรกเนี่ยเราจะใส่อิฐมอนลงไปอิฐมอนที่ใส่เนี่ยควรจะทุบประมาณ2ถึง3ครั้งนะคะเพื่อที่จะมีคุณสมบัติการดูดซึมซับได้ดีส่วนขั้นตอนที่2นะคะในระบบชั้นกรองเนี่ยจะใส่ถ่านเราจะใส่ให้มันมีปริมาณมากกว่าอิฐ1เท่าตัวต่อไปขั้นตอนที่3นะคะคือการใส่ชั้นกรวดเราจะใส่กรวดลงไป 20% ของชั้นถ่านขั้นตอนสุดท้ายก็คือเราปิดด้วยอิฐมอนอีกครั้งหนึ่ง

0: จุดตรงนี้เป็นจุดที่จะปล่อยน้ำเสียลงไปนะคะจะเห็นได้ว่าน้ำที่น้ำเสียหรือน้ำจากซิงค์ล้างจานจะไหลลงจากจุดนี้นะคะเพื่อไปอยู่ในถังพักใบนี้นะคะเราใช้ระบบการกาพักลักน้ำก็คือดึงน้ำจากส่วนกลางไหลมาตามท่อระบายน้ำนะคะแล้วมาสู่กระบวนการระบบบำบัดน้ำที่ถูกบำบัดแล้วจะไหลลงสู่แม่น้ำลำคลองถังดักไขมันแบบง่ายนี่ฮะต้นทุนราคาไม่เกิน600บาทนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีวัสดุอุปกรณ์เองแล้วเนี่ยจะใช้ถังสีก็ได้นะคะซึ่งเป็นวัสดุที่อาจจะเหลือใช้นะคะต้นทุนก็ไม่กี่ตังค์เพราะฉะนั้นวัสดุอุปกรณ์ที่หาเนี่ยส่วนมากจะหาได้เองในบ้านนี่คือถังดักไขมันแบบยั่งยืนที่ในชุมชนบางปลอกได้ใช้อยู่นะคะก็ถังดักไขมันแบบยั่งยืนอันนี้เนี่ยสามารถรองรับน้ำได้2ครัวเรือนนะคะน้ำที่วิ่งตรงมาจากท่อระบายน้ำทิ้งเนี่ยก็คือน้ำที่มาจากซิงค์ล้างจานเครื่องซักผ้าและห้องอาบน้ำทั้ง2หลังคาเรือนจะวิ่งรวมสู่ตัวถังนี้ถังใบหนึ่งที่1นี่คือถังพักน้ำนะคะใช้ถังเป็นตัวถังพักน้ำเสียนะคะในตัวระบบมันก็คือถังน้ำเสียจะวิ่งลงในถังใบแรกมีตัวตะกร้าตัวนี้เป็นตัวกรองเศษอาหารชั้นหนึ่งก่อนนะคะท่อ PVC ท่อนี้จะดึงน้ำจากส่วนกลางผ่านระบบการดึงน้ำนะคะมาสู่ท่อ PVC จากเส้นนี้แล้วเข้ามาสู่ในระบบชั้นกรองซึ่งในระบบชั้นกรองก็จะมีเป็นตัวชั้นล่างสุดนี้จะเป็นชั้นอิฐมอลชั้นที่2จะเป็นถ่านชั้นที่3จะเป็นกรวดแล้วปิดท้ายด้วยอิฐมอลอีกครั้งหนึ่งทุกคนมาทำถังดักไขมันลายครัวเรือนแบบง่ายๆทุกคนทำได้พร้อมทั้งร่วมกันอนุรักษ์เรื่องสภาวะน้ำเน่าเสียด้วย
1: นี่ก็คือวิธีการพึ่งพาตนเองของชาวบ้านอย่างหนึ่งนะครับในการที่จะร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมแม่น้ำคูคลองของตนเองในท้องถิ่นด้วยวิธี

การทำถังดักไขมันแบบง่ายๆนะครับจะเห็นนะครับนี่น่าจะเป็นต้นแบบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีนะครับของชุมชนเล็กๆชุมชนหนึ่งถ้าหากว่าทุกครัวเรือนนั้นพร้อมใจกันและร่วมมือกันนะครับก็สามารถที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเองได้และสิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่ๆนั่นก็คือความสุขและสุขภาวะที่ยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นสำหรับคนในชุมชนนะครับสำหรับวันนี้วิชาพึ่งตนเองหมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่คราวหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ
3: ้โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 18:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

ราคือผู้ผลิตสารคดีเล็กๆจากชายขอบนามว่าสื่อสร้างสุขอุบลราชธานีนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเรา

0: เป็นไห้เป็นหน้าเป็นปลาย่ำนี่กะเครื่องเฮ็ดไห้นะเฮ็ดไห้เฮ็ดไห้อยู่บ้านนี่ละนี่เราบ้านนี่ละอยู่ในน้ำเขื่อนนี่บ่ะอยู่ในน้ำเขื่อนเดียวนี่บัดมื้อนั้นบ่ฮู้จักแต่ว่า512อุปนิยกครอบครัวออกมาหน้าอยู่ต่อบ้านคือส่วนบ้านเฮาสิใกล้ๆนี่เขาให้ได้ละ500คันอยู่ไกลกว่านั้นเขาให้ได้ละ300เจ้าสิภาษาหยังละเงิน 29,000บ้านผู้นั้นก็อยากได้ผู้นี้ก็อยากได้แต่ผู้ 5,000 6,000 ก็แก่กลัวมากมันก็สิบ่ฮอดสิบ่ไหว6คันรถตั้งแต่แก่มานั่น
1: คุณยายเล่าให้พวกเราฟังต่อว่าช่วงเดือนธันวาคมพ.ศ. 2509หรือเกือบประมาณ50ปีก่อนทางการได้ประกาศให้ชาวบ้านกว่า 6,000 คนที่อาศัยอยู่ติดกับลำดมน้อยบริเวณตำบลคันไร่อำเภอพิบูลมังสาหารแต่ปัจจุบันแยกไปเป็นอำเภอสิรินธรแล้วโดยให้อพยพออกจากแนวพื้นที่น้ำท่วมเพราะจะมีการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ในบริเวณนี้และในปี2514เขื่อนผลิตไฟฟ้าขนาด36เมกะวัตต์ก็เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการทำให้น้ำท่วมไร่นาป่าไม้และบ้านเรือนกินอาณาเขตทั้งหมดถึง288ตารางกิโลเมตร
0: ใหญ่มาอยู่ปงลินดำปงลินดำ2เมตรไปซื้อเฮือนอยู่พุ่นเอาเฮือนไปปลูกพุ่นไปอยู่ปงลินดำพ่อไปอยู่ตั้งแต่512จนมาพ่อส19แม่เข้ามาอยู่นี
1: ่พื้นที่ทั้งหมู่บ้านแห่งใหม่

0: อยู่บนที่สูงแต่ชาวบ้านก็ไม่มีที่นาให้ทำเหมือนแต่ก่อนแล้วสิ่งที่พอจะเลี้ยงชีพได้ในตอนนี้ก็คือเก็บขอนไม้จากใต้น้ำแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์จำพวกโต๊ะและเก้าอี
1: ้มีชาวบ้านคนหนึ่งคือนายชันชัยนะครับน้องเพิ่นก็ได้ไปเจอใหม่นะครับเป็นใหม่ในไฮในนาเขานะครับเพราะท่านได้เห็นในใหม่ในน้ำนะครับช่วงนั้นก็คือว่ามันเสียอะไรมาสร้างประโยชน์เลยนะก็เลยมาเห็ดเป็นร่องเห็ดเบิ้งที่เป็นโต๊ะเป็นเฟอร์นิเจอร์พ่อมันขายได้พ่อมีรายได้ก็เลยพาชาวบ้านเฮ็ดบ้านก็เลยตั้งขึ้นมาตั้งมาเป็นกลุ่มเมื่อประมาณปี52ครับพ่อใหม่ในไฮในยังเฮาเบิดเป็นพวกต่อใหม่จังมันเบิดสิเบิดแน่นะครับมันก็บ่ค่อยมีก็เลยมาลงในน้ํามึงในอ่างเก็บน้ําเขื่อนสิรินธรนี่ก็เลยว่าเออมันมีใหม่ยังหลงเหลืออยู่นะครับหลงเหลือจากเขาสัมปทานแต่ก่อนสร้างเขื่อนก็เลยมีการสร้างแพร่ตอนนี้ดำน้ำมีปั๊มล่มมียังตัวนี้มานี่ก็เขาก็เลยไปหาใหม่จากนี้มาครับ
0: ปีนี้รังสรรค์อายุครบ32ปีแล้วเขาเกิดและโตที่นี่วันนี้เขากับพี่ชายนัดกันที่ท่าแพของหมู่บ้านเพื่อออกไปหาไม้ใต้เขื่อนที่บางครั้งต้องใช้เวลาหลายวันฉะนั้นพวกเขาจึงต้องเตรียมเสบียงให้พร้อม
2: ครับต้องเสี่ยงดวงไปนะครับสิแน่นครับเอาแพ้ลงไปเลยสิบ่มีการแบบว่าจุดเป่าไม้อยู่มองใดนะครับสีล่องไปเรื่อยนะครับแพร่นี่นะครับสิเป็นตำแหน่งก็คือตำแหน่งใหญ่ๆเลยนะครับจุดนี้มื้อนี้สิไปจุดนี้ไปจุดนี้เราก็ต้องเลาะตะเวียนหานะครับสิใส่สายยางออกซิเจนแบบร่วมพันนี่ลอยไปเรื่อยนะครับจนกว่าสิพอใหม่

แม้ว่าในอดีตใต้น้ำนี้จะเคยเป็นป่าอันอุดมสมบูรณ์มาก่อนแต่การจะหาต้นไม้ตายคุณภาพดีๆนั้นก็ไม่ง่ายนักบางครั้งพวกเขาต้องล่องแพไปไกลถึง50กิโลเมตรแม้ว่าน้ำในบริเวณนี้จะมีความลึกแค่15เมตรแต่มันก็มีแรงบีบมากกว่าน้ำทะเลหลายเท่าหากไม่ใช้ปั๊มออกซิเจนช่วยก็ไม่มีทางที่จะลงไปถึงพื้นได้

เขื่อนสิรินธรเลิกสุดนี่บ่เกิน45เมตรครับคือเสี่ยงกับไอ้1กับปั๊มดับนะครับแล้วก็สายยางรุดนะครับสายยางไปของพวกไม้พวกหยังจังซี่นะครับสิเฮ็ดให้สายยางรุดได้ก็สิเป็นอันตรายนะครับพอสายยางรุดปุ๊บมันก็สิบีบทันทีเลยนะครับมันสิบีบหน้ากากเขานะครับบีบหน้ากากเขาบางเทื่อจนดึงบ่ออกพุ่นล่ะส่วนมากวิธีการนี่ก็ถือว่าอันตรายอยู่บางครั้งต้องทุบหน้ากากนะครับ

ส่วนใหญ่นะครับเขาสิเน้นเป็นปลวกใหม่เนื้อดีนะครับเป็นปลวกใหม่ตะเคียนใหม่จิกหรือว่าใหม่เต็งนั่นแหละครับแล้วก็ใหม่กันเกานะครับใหม่แดงนะครับส่วนมากสิเน้นเป็นพวกใหม่เนื้อแข็งนะครับ

0: แต่ถามว่าย่านบ่ก็มันคือว่าล่ะมันชินนะครับคืออันนี้ฮัดมาแต่น้อยนะครับเคยเล่นกับน้ําอยู่กับน้ําใช้ชีวิตนี่ในเขื่อนสิรินธรนี่มาตั้งแต่10ปี12ปีนะครับ
1: ตอนอยู่ในน้ํานี่ถ้ามันดับนี่เฮาย่านบ
2: ่บ่ครับมันก็
3: ชุดแล้วท่าน
2: ถ้าน้ําเลิกย่านอยู่แต่ว่าถ้าซ้ํานี่มันขึ้นได้ทันอยู่ครับ30กว่าเมตร
1: เคยลงลึกสุดจักเมตรครับ
2: ผมนี่บ่เกิน25เมตร

วิธีการดึงนะครับเจาะให้เป็นให้มันรอดไม่ได้นะครับเอาเชือกวิ่นไปมัดนะครับเจาะให้สอดได้นะครับสอดรอบค้อนได้นะครับแล้วก็มัดนะครับแล้วก็ใส่วิ่นหมุนขึ้นดึงขึ้นนะครับ

0: กิ่งไม้เล็กๆพวกนี้จริงๆแล้วอาจจะใช้งานได้แต่มันก็ไม่สะดวกในการลำเลียงไม้ที่อยู่ใต้น้ำ
1: บินกันยังไง
2: ฮะ

ตอนนี้ใกล้เที่ยงแล้วอาหารของพวกชาวแพก็หาได้จากในน้ำใกล้ๆตรงนี้มีเกาะกลางน้ำเล็กๆที่ปกติจะมีปลาอาศัยอยู่อย่างชุกชุม

แต่วันนี้โชคช่างไม่เข้าข้างเหลือเกินคงต้องเปลี่ยนเมนูสำหรับเที่ยงนี้อย่างกระทันหันแต่เรามีแผนสำรองริมฝั่งมีต้นหญ้าขึ้นหนาแน่นมันเป็นที่อยู่อาศัยของพวกกุ้งฝอยและมันจะเป็นอาหารมื้อเที่ยงของพวกเราวันนี้ที่แพมีแขกและได้ของฝากมาเป็นปลาพวงใหญ่ด้วยแน่นอนว่าแพในตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นครัวไปแล้ว

0: เจ้าที่เจ้าทางนี่เขาน้ำหลวงน้ำหลานรักษารักษา
1: คาดว่าอีก10ปีนี้ยังอยู่ได้อยู่นะครับ
2: ตอนนี้มันยังเหลือ
1: ครับยังเหลืออยู
2: ่แต่ปริมาณมันก
1: ็ลดลงไปเรื่อยๆนะครับ
3: มันก็บ่อน้ำผมเนาะผมก็หมดรอมันได้ถึงพุ่นละเพราะว่าเกิดอยากบางแน่อยู่เกิดอยากบางแน่คันเหลือสิเหลือตัวครับตัวผมตัวเป็นใหม่ยืนต้นนี่ผมว่ามันสิเบิดแน่เลยบ่ถึง 20% ของในเขื่อน

0: Vuoi dire leva?
1: บางครั้งคนหาไม้ต้องออกแพไปหลายวันพวกเขาจะแวะจอดแพตามชายฝั่งหรือเกาะเล็กๆกลางทะเลสาบเพื่อพักแรมและตอนนี้แพก็ได้เปลี่ยนเป็นห้องนอนไปแล้วนราวุฒิคำเรืองเป็นอีกคนที่เกิดและโตที่นี่เช้านี้เขานัดกับทีมงานเพื่อไปขนไม้ที่ท่าแพมาทำเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นอาชีพหลักของพวกเขาทุกๆวันจะมีขอนไม้ถูกลากมาที่นี่เป็นจำนวนมากพวกมันนอนอยู่ตรงนี้เพื่อรอคนอีกกลุ่มที่จะมาซื้อไปแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร
2: ์วิธีการไปซื้อเขากับเขามาในริมฝั่งเขากับลงไปดำน้ำเมืองครับว่าไม้ตัวนี้เขาพอซื้อสำไรเขามาเฮ็ดขายมันสิได้สุดประมาณสำไรนะครับเพราะเขาสิหูราคาว่าสุดนี้เขาขายได้ประมาณสำไรนะครับซื้อแล้วพอซื้อแล้วเขาก็ไปจ้างรถไถวินขึ้นมาครับวินแล้วก็แก่ขึ้นมาครับจ้างเพิ่นก็เที่ยวละทั้งวินทั้งอันนี้ก็ทั้งวินทั้งแก่นี่ก็เที่ยวละ400ครับ
1: ขอนไม้ของพวกเขายังจมอยู่ใต้น้ำแต่มันต้องถูกลากขึ้นมาบนบกก่อนอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการยกมันขึ้นมาทำมาจากไม้ที่เรียกง่ายๆว่า3ขา

0: อีกไม่นานขอนไม้ธรรมดาพวกนี้จะถูกเปลี่ยนรูปทรงที่ไม่เหมือนเดิม
1: แกมาแล้วนี่เขาก็เอามาเขาก็มาอ่านมึงครับว่ามันสิพารูปแบบใดใหม่เฮาพวกไม้ตองสิคั่นเฮาพาบ่ดีก็พังเสียไปซื้อนะครับอ่านยากคือกันครับแต่ก็ให้พวกเพิ่นซอยอ่านผู้เพิ่นเฮ็ดมาก่อนครับให้เพิ่นมาซอยอ่านมาพาไปไล่นั่นไล่นี่นะครับเพิ่นออกไอเดียไปแล้วบาดเพิ่นชินนะเพิ่นเก่งเพิ่นมาเพิ่นก็อ่านออกเลยนะครับว่าตัวนี้เฮ็ดโต๊ะโกนตัวนี้เฮ็ดไม้แผ่นเลยพี่นะครับ

ภายในไม่กี่นาทีไม้ถูกแยกออกเป็นชิ้นๆไม้ท่อนนี้เป็นโพรงตรงกลางพวกเขาจึงวางแผนที่จะให้มันเป็นโซฟาเล็กๆสำหรับนั่งจิบกาแฟ

0: แม้จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยแต่ความละเอียดยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ชิ้นงานออกมาดีที่สุดช่างไม้เหล่านี้ก็คือลูกหลานของคนในหมู่บ้านพวกเขาถูกฝึกฝนจนชำนาญบางคนเคยเข้าไปทำงานที่กรุงเทพแต่สุดท้ายเมื่อในหมู่บ้านมีอาชีพที่สร้างรายได้ให้พวกเขาจึงกลับมาก
1: ะสีเฮ็ดแปลว่ากะทำมันน้อยลงกะสีเปลี่ยนแปลงการเฮาเฮ็ดไปอย่างอื่นไปเรื่อยนะครับคือว่าจากเพื่อนที่เจอใหญ่ๆเฮาอาจจะมาเฮ็ดเป็นสินค้ากิฟต์ช็อปน้อยๆจังซี่นะครับกะถึงมันกะเป็นบ้านนั้นโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวนะครับกะทางกันก็ช่วงท่านยังเพิ่งสนับสนุนครับก็คือว่านุ่นเป็นท่องเที่ยวเขาก็จัดกิจกรรมมันก็มีกิจกรรมท่องเที่ยวมารองรับนะครับต่อไปนะก็ต้องคิดไปขนาดจังสี่อยู่ครับ
0: เมื่อสีแห้งพวกเขาไม่จำเป็นต้องขนออกไปขายข้างนอกเพราะจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงที่
2: วิ่งระวังเตี๋ยขาขาบ้านไหนว่างมาก่อน
0: ไม้แท้ทั้งท่อนยากที่จะใช้คนเพียงไม่กี่คนยกได้เพื่อนบ้านต้องมาช่วยกันเหมือนการลงแขก
1: โอเคครับก็ดีกว่าแต่สมัยตะก่อนก็ด้วยมากพวกกันพ่อใหญ่มากกับพ่อวัยรุ่นเนี่ยก็ไปทำงานในเมืองนะครับในกรุงเทพจังซี่ก็เดี๋ยวนี้ก็คือว่าเขาก็บ่ค่อยไปเพราะว่าเขามีงานเฮ็ดอยู่ครับคือว่าก็พ่อแม่ลูกสิเฮ็ดเป็นเบิดนะครับเฟอร์นิเจอร์เนี่ย
3: มันก็สำคัญครับกับบ้านเฮาเพราะว่าบ้านเฮามันบ่ค่อยมีที่ทำกินนะครับก็เลยมาเฮ็ดตรงจุดนี้ก็เฮ็ดว่าให้บ้านเฮามีรายได้ขึ้นนะครับ
4: ผู้เฒ่าผู้แก่รุ่นพ่อรุ่นแม่ก็คือเพิ่นก็สิบ่ทันได้คิดบ่ทันได้มันบ่ทันมีงานตรงนี้เข้ามาเนาะครับเนาะเฟอร์นิเจอร์นี่แต่ก่อนเพิ่นสิว่าเอ๊ะสร้างเขื่อนแล้วถมที่ให้ที่หน้าของเฮาไปเฮาสิไปหากินแบบใดเพิ่นก็สิคิดว่านะครับแต่พอมาปัจจุบันนี่ก็คือชุมชนบางชุมเฮานี่ก็ถือว่าอยู่ได้นะครับมีอาชีพแล้วก็มีเงินมีทองพอได้อยู่ได้กินนะครับใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะครับ
0: แม้การสร้างเขื่อนจะอยู่ในแผนพัฒนาชาติให้มีความเจริญและมีการชดเชยค่าเสียหายทุกครั้งแต่ก็มิอาจชดเชยการสูญเสียที่ดินทำกินของบรรพบุรุษและวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมของผู้อพยพได้โชคดีที่ชาวบ้านบากชุมไม่คิดยอมแพ้พวกเขาเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสสร้างรายได้สร้างชีวิตใหม่ก่อนที่ขุมทรัพย์แห่งนี้จะหมดลงในอีกไม่ช้าแต่น่าเสียดายสำหรับผู้อพยพส่วนใหญ่ที่พวกเขาไม่สามารถปรับตัวปรับวิถีชีวิตได้

ทางเดียวที่จะมีชีวิตรอดก็คือการออกไปหางานทำยังเมืองใหญ่ที่พวกเขาก็รู้ว่ามันไม่แน่นอนและน่าเป็นห่วงว่าเรื่องทำนองนี้จะเกิดขึ้นอีกหลายพื้นที่หากการพัฒนาประเทศมองข้ามคนเล็กๆที่อยู่ในประเทศเดียวกันนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: อะไรเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อมั้ยว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
1: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
0: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินัลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่านายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มุกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟต์ที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่ผู้การกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินัลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง

0: สวัสดีครับพบกับผมสิทธาฉลองธรรมและรายการจากรากสู่เรารายการประวัติศาสตร์สังคมที่จะนำเสนอเรื่องราวของผู้คนพื้นที่และวิถีชีวิตในอดีตเพื่อหาความเข้าใจในรากและเข้าใจตัวเราเองด้วยในปัจจุบันครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนราชดำเนินนอกนะครับไม่รู้ว่าเคยมีใครสงสัยเหมือนกันไหมว่าที่ถนนราชดำเนินนอกเนี่ยตั้งแต่หัวถนนจนจรดปลายถนนที่เต็มไปด้วยสถานที่ราชการอาคารสำนักงานของกระทรวงทบวงกรมต่างๆครับแต่ทำไมตรงนี้ครับถึงมีสนามมวยราชดำเนินตั้งอยู่และเมื่อพูดถึงสนามมวยราชดำเนินหลายคนคงคุ้นเคยกับคำว่าไก่ย่างส้มตำรอบๆสนามมวยอาจจะเคยทานหรืออาจจะเคยได้ยินสนามมวยราชดำเนินมีความเป็นมาอย่างไรทำไมไก่ย่างส้มตำต้องมาขายบริเวณนี้และคนอีสานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยยังไงเดี๋ยววันนี้เราไปหาคำตอบกันครับ
1: All during the round the orchestra plays starting slowly and getting faster and faster
2: Everything going at once. Knees, feet, elbows, gloves.
0: มวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ของไทยเราที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับว่ากันว่าแม้แต่พระมหากษัตริย์หลายพระองค์นะฮะยังทรงต้องฝึกมวยไทยเพราะว่าเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวที่สำคัญมากในหนังสือย้อนตำนานแวดวงมวยไทยจากอดีตถึงปัจจุบันกล่าวไว้ว่านะครับในสมัยรัชกาลที่5เองพระองค์ก็ทรงฝึกมวยไทยจากสำนักมวยหลวงพระองค์ทรงโปรดมวยไทยมากโปรดให้มีการชกมวยหน้าพระที่นั่งโดยให้ข้าหลวงตามหูเมืองต่างๆฮะจัดหานักชกฝีมือดีขึ้นมาชกกันเพื่อคัดคนที่เก่งที่สุดรับเข้าเป็นทหารรักษาพระองค์สังกัดกรมมวยหลวงครับ
3: เรื่องของการชกมวยเนี่ยนะคะในเอกสารเก่าใช้คำว่ากรมทนายเลือกแล้วก็เลือกเอาชายหนุ่มที่รูปร่างกำยำล่ำสันใช้คำว่าหลักดีหมายถึงว่าฝีมือในทางมวยเรื่องของการต่อสู้น่าจะเหมาะสมแล้วก็เอามาเป็นผู้ติดตามพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยนะคะมาเป็นกลุ่มของคนที่ไม่ต้องใช้อาวุธการชกมวยโดยเฉพาะมวยไทยเนี่ยนะมันน่าจะมีมาก่อนกรมที่เรียกว่าทนายเลือกน่าจะสืบมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาหรือว่าก่อนหน้านั้นแล้วพัฒนามาเรื่อยๆแต่ว่ามันมีความพิเศษแตกต่างไปจากมวยสากลคือว่าใช้ร่างกายทุกสัดส่วนเนี่ยแล้วก็เป็นศิลปะของการป้องกันตัวฉะนั้นคำว่ามวยไทยเนี่ยหรือว่าชกมวยเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่เป็นวัฒนธรรมร่วมกันในเขตของทางเอเชียออกเฉียงใต้ด้วยนะคะพอมาถึงสมัยกันที่5เนี่ยก็ชัดเจนนะคะว่ากรมทนายเลือกเนี่ยยังอยู่แต่อาจจะหายไปในช่วงที่เริ่มมีการปรับเปลี่ยนเป็นกระทรวงทบวงกรมขึ้นมาทีนี้เรื่องของการต่อยมวยเนี่ยมันก็กลับเข้ามาอีกมันมีนักมวยจากหัวเมืองต่างๆตรงนี้ที่เราสันนิษฐานว่ากรมทนายเลือกที่ฝีมือดีๆเนี่ยกับภูมิลำเนาเดิมหรือเปล่าอย่างที่ชัดเจนมากเลยคือมวยของโคราชก็มีนักมวยที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของคนในกรมทนายเลือกอีกส่วนหนึ่งที่ชัดมากที่สุดเลยก็คือมวยชัยยา
4: หมวยชัยยาจริงๆแล้วเนี่ยมันคือมวยไทยมันมีที่มาจากพ่อท่านมาก่อนที่ท่านจะบวชเนี่ยท่านเป็นทหารเอกในกรุงรัตนโกสินทร์พอบวชแล้วเนี่ยท่านก็ทุดงไปทางใต้นะครับที่ตำบลภูมิเรียงอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
5: กระจดเนี่ยมืออย่างเงี้ยหมายความว่าต่อยหน้าง่ายมาก
4: ท่านก็จำพรรษาที่วัดทุ่งจับช้างที่ชาวบ้านสร้างให้นะครับจากนั้นท่านก็สอนวิชาต่างๆสอนมวยสอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับลูกศิษย์คนสำคัญของท่านคือท่านพระยาวจีสัตยรักษ์ขำศรียาภัยก็เรียนจากพ่อท่านมาท่านมีลูกหลายคนลูกคนสุดท้องคือท่านปรมาจารย์เขตติยาภัยเรียนกับคุณพ่อแล้วก็เรียนต่ออีก12ครูนะครับเป็น13ครูและก็สอนประชาชนทั่วไป ทีนี้มวยชายาที่ดังอยู่ทุกวันนี้นะครับคือมวยชายาที่มาจากพ่อท่านมาเพราะว่าในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยเขาก็ส่งนักมวยมาชกหน้าพระที่นั่งพระพุทธเจ้าหลวงนะครับ
5: ข้าดีชายาเสือราชาขึ้นในปล่องมองทองไปชนะนักมวยโคราชนะ
4: ก็ส่งมา3เมืองก็มีทางโคราชก็ส่งมาลพบุรีก็ส่งมาชายาก็ส่งมา
5: ในปล่องทำยืนไม่ขึ้นโซทัสเซในโคราชก็ย่ามไปเตะปั๊บตอบกดขมับเข่ากดท้องน้อยนะฮะ
4: ทีนี้มวยชายาเนี่ยชกกับมวยโคราชนะครับก็ไปชนะก็เลยได้หมื่นมวยมีชื่อก็เลยทำให้มวยชายาตัวเนี้ยเป็นที่รู้จักมวยชายาก็เลยดังตั้งแต่ตอนนั้นนะครับ
0: ในสมัยก่อนนะครับมวยไทยเราอาจจะไม่ได้ถูกมองแบบฝรั่งว่ามันเป็นกีฬาเพราะในสังคมไทยความหมายของมวยไทยมันคือการต่อสู้คือมหรสพคืองานประจำปีแต่ต่อมาเมื่อเราได้รับอิทธิพลของกีฬาสมัยใหม่จากโลกตะวันตกเข้ามาเราก็เริ่มจัดการแข่งขันจัดเป็นกิจกรรมที่แสดงถึงความมีอารยะมีความทันสมัยจัดทำเวทีแล้วก็มีการแข่งขันอย่างจริงจังขึ้นมา
6: ถ้าเป็นลักษณะของกีฬาที่เป็นสมัยใหม่ถ้าเราจะเห็นชัดในกรณีมวยไม่ว่าจะเป็นมวยไทยหรือมวยสากลซึ่งตอนนี้เรียกว่ามวยฝรั่งมันจะเริ่มมีการทำเวทีเริ่มมีการแข่งขันที่จริงจังไม่ได้ต่อยกันบนลานดินอะไรเงี้ยครับมีการทำเวทีขึ้นมาสมัยรัชกาลที่6รัชกาลที่7เนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นละตามโรงเรียนใหญ่ๆโรงเรียนในกรุงเทพเนี่ยครับก็จะมีการสอนทั้งมวยไทยมวยฝรั่งแล้วก็มีการจัดการแข่งขันทั้งประเภทนักเรียนประเภทประชาชนอะไรเงี้ยครับเวทีแรกๆที่เราจะเห็นหนึ่งในกรุงเทพก็เวทีในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเนี่ยครับก็จะมีการแข่งขันทั้งมวยที่เป็นนักเรียนแข่งกันหรือบางทีก็จะมีมวยจากหัวเมืองต่างๆเข้ามาแข่งขันกันอะไรเงี้ยครับนั่นก็จะเป็นลักษณะของมวยสมัยใหม่ที่เริ่มต้นขึ้นพอช่วงสักประมาณ2470สมัยรัชกาลที่7นะครับเราจะเห็นว่าจริงๆทั้งโลกเนี่ยมันก็เริ่มนิยมกีฬามวยกันมากขึ้นโดยเฉพาะมวยสากลถ้าพูดในสหรัฐเนี่ยครับตอนนั้นเป็นยุคทองของกีฬามวยครับมีการสร้างเวทีใหญ่ๆในสนามกีฬาขนาดใหญ่มีการขายบัตรให้คนเข้ามาชมมันสามารถทำเงินได้มหาศาลทั้งนักมวยแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลายๆดินแดนก็ได้รับอิทธิพลเริ่มเห็นว่านี่เป็นมหรสพที่สำคัญเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่ทำเงินได้ที่คนก็ชอบเป็นตอบสนองรสนิยมของคนตอนนั้นอะไรเงี้ยครับอย่างใกล้ๆบ้านเราเนี่ยครับดินแดนที่เป็นอาณานิคมของฝรั่งอย่างในฟิลิปปินส์ก็จะมีการตั้งเวทีมวยแต่ว่านั่นก็จะเป็นมวยสากลใช่ไหมครับมีการตั้งสวนสนุกมีกิจกรรมต่างๆมีเวทีมวยอยู่ในสวนสนุกก็ให้คนซื้อบัตรเข้าไปชมในช่วงเวลานี้ครับที่กรุงเทพเริ่มได้รับอิทธิพลนะครับได้เห็นว่าการชกมวยเป็นมหรสพที่น่าสนใจก็จัดให้มีการแข่งขันแบบอาชีพใครที่ฝึกซ้อมอยู่นักมวยที่เคยเป็นนักเรียนคนที่เคยเป็นนักมวยตามพื้นบ้านนะครับก็มาชกมาแข่งขันกันแล้วก็รวมไปถึงการที่เราก็เริ่มเชื่อมโยงตัวเองกับโลกนะครับโดยการที่จ้างนักมวยจากต่างชาติเข้ามาต่อยสากลก็มีหรือบางทีบางสนามที่สร้างในเวลานั้นก็จ้างคนจีนเข้ามาต่อย

0: หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475มีการจัดมวยการกุศลมีเวทีมวยมากขึ้นและการชกมวยเองก็ได้รับความนิยมนะครับแต่ครั้งนั้นจอมพลป.พิบูลสงครามมีความต้องการที่จะสร้างความก้าวหน้าให้ทัดเทียมกับอารยประเทศจึงมีความคิดที่จะสร้างสนามมวยที่ได้มีมาตรฐานสากลได้รับการยอมรับในสมัยนั้นนะครับหลังจากที่สร้างตึกบริเวณถนนราชดำเนินกลางพยายามให้มีการค้าขายให้มีห้างร้านต่างๆแล้วก็เหลือพื้นที่บริเวณถนนราชดำเนินนอกก็เลยสร้างพื้นที่ปรับพื้นที่แล้วก็ทำเป็นสนามมวยขึ้นมา
1: พระยาจินดานะครับท่านก็คิดที่จะเสนอให้มีสนามมวยมาตรฐานขึ้นมาก็นำความคิดไปเสนอจอมพลป.พิบูลสงครามในปีพ.ศ. 2484โดยที่ไปเอาแบบสนามมวยเนี่ยครับจากในมาเป็นสนามมวยที่เป็นอนุสรณ์สถานให้โฮเซ่ลีซาวแล้วก็ไปเอาแบบมาแล้วก็มีการปรับแก้แบบโดยให้คุณหมิวอภัยวงศ์ซึ่งเป็นสถาปนิกที่ออกแบบสนามสุพัชราไซต์ไปสนิการบางรักในระหว่างที่สร้างไปก็บังเอิญก็เกิดสงครามโลกครั้งที่สองขึ้นการสร้างสนามมวยราชดำเนินตอนนั้นมันก็ค้างคาครับไม่เสร็จพอสงครามโลกจบปั๊บก็สร้างกันต่อมาจนเสร็จแล้วก็เริ่มเปิดใช้แข่งขันครั้งแรกในเดือนธันวาคม2488
0: ยุคทองของสนามมวยราชดำเนินอาจแบ่งออกเป็น3ช่วงสำคัญด้วยกันนะครับช่วงแรกหลังก่อตั้งสนามมวยราวปีพ.ศ. 2488ถึง2500ช่วงนั้นเองเป็นยุคของการเริ่มสร้างระบบนักมวยมีความเป็นดาราคนเข้ามาชมแล้วก็อยากเป็นนักมวยวัฒนธรรมนิยมเองก็พูดถึงกีฬาชกมวยนักมวยดังๆในช่วงนั้นก็อย่างเช่นสุขประสาทหินพิมายผลพระประแดงเป็นต้นครับช่วงที่2ก็ราวปี2510ถึง2530นะครับช่วงนั้นเองถือได้ว่าเป็นยุคทองของคนที่เกี่ยวข้องในธุรกิจมวยไม่ว่าจะเป็นนักมวยพี่เลี้ยงผู้ฝึกสอนเจ้าของค่ายโปรโมเตอร์ช่วงนั้นนะครับมีการถ่ายทอดการแข่งขันสดทางโทรทัศน์แล้วก็มีการเข้ามาสนับสนุนจากภาคธุรกิจด้วยการลงทุนในธุรกิจมวยจำได้ไหมครับแตกเข็มละ500เข็มละ1,000ตอนนั้นนะครับเม็ดเงินก็สะพัดรวมถึงธุรกิจขายอาหารและบริการอื่นๆรอบๆสนามมวยก็พลอยได้ประโยชน์ไปด้วย
2: เจ้าของค่ายสวรหินเนี่ยเขาไปเห็นผมชกที่บุรีรัมย์กับผมเขาเลยติดต่อมาอยู่กรุงเทพก็มากรุงเทพนี่ก็มาซ้อมได้2อาทิตย์3อาทิตย์ไปซ้อมที่สนามหลวงเตะเป้าสนามหลวง
3: อายุประมาณ20กว่า
2: เขาก็ให้โจ๊กรับเนินเลยฮะโจ๊กแรกก็ชนะจนผมมีชื่อเสียงดังหน่อยแกก็ไปซื้อที่ค่ายตรงที่กกสาม
4: ตอนนี้ภาพนี้ถ่ายที่ไหนโชค
2: ถ่ายที่รับเนินครับ
4: รับเนิน
2: กับผมโชคเสร็จก็ลงมาก็ถ่าย
4: แล้ววันนี้ชนะไหม
2: ชนะครับผม
4: เงินรางวัลนี่กี่บาทได้ครับพี่สมัยก่อน
2: ตอนโชครับเนินก็ประมาณ10,000 กว่าบาทแค่นั้น
4: หมื่นกว่าบาท
2: ครับผม
0: ช่วงสุดท้ายก็คือหลังปี30โดยเฉพาะ15ปีที่ผ่านมานะครับเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่ซบเซาของกีฬามวยบางคนบอกว่าอาจเป็นเพราะภาพลักษณ์ที่มีความรุนแรงและธุรกิจสีเทาทำให้กีฬามวยได้รับความนิยมน้อยลงสนามมวยก็ต้องปรับตัวนะครับเพื่อเรียกนักท่องเที่ยวต่างชาติทำให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นนะครับปี2ปีที่ผ่านมาช่วงโควิด-19เนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะทุกคนนักมวยและผู้ที่เกี่ยวข้องต่างได้รับผลกระทบไปหมด
1: ถ้าโดยส่วนตัวผมยังรู้สึกว่าเสน่ห์ของสนามมวยเฉพาะราชดำเนินจะเป็นยุคแรกในยุคที่เริ่มก่อร่างสร้างตัวยุคที่นักมวยจำนวนมากยังมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ชัดเจนมีลักษณะของวีรบุรุษนะครับมีรายได้มีผลตอบแทนที่มั่นคงสำหรับนักมวยนะครับอาจจะยังไม่ได้มีลักษณะของธุรกิจที่เต็มตัวมากนักนะครับเมื่อเทียบกับยุคที่สองแต่ว่านักมวยก็จะได้รับผลตอบรับที่คุ้มค่าแล้วก็นักมวยได้รับการยอมรับจากสังคมมากๆนะครับในฐานะที่เป็นวีรบุรุษเป็นดาราคนสำคัญในสังคมอะไรเงี้ยครับเป็นพื้นที่ที่อยากจะเข้าไปมีส่วนร่วมในคำนองนั้นครับ
0: สมัยเด็กๆครับผมขึ้นกรุงเทพมาก็แปลกใจนะครับที่อาอาน้าๆชอบชวนมาที่สนามมวยราชดำเนินแต่ไม่ได้มาดูมวยนะครับมากินไก่ย่างส้มตำที่ในสมัยนั้นเนี่ยมีอยู่หลายร้านเลยครับการที่มีไก่ย่างส้มตำตั้งอยู่บริเวณนี้หลายร้านตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสนามมวยผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยครับว่ามันมีการเมืองการพัฒนาเมืองการพัฒนาประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
5: ลิขิตไก่ย่างนี้เปิดมาแล้ว66ปีตั้งแต่2499ตอนนั้นเป็นอาหารตามสั่งไทยจีนฝรั่งทุกชนิดมีหมดแต่ที่มาเอาอีสานด้วยเพราะว่าสมัยนั้นคนอีสานขายของอีสานเยอะมากแล้วเราก็เลยเอาอาหารอีสานมา
0: ตอนนี้เราอยู่บนถนนพะเนียงเหรอพี
5: ่ครับถนนพะเนียงครับ
0: ร้านเก่าอยู่ไหนล่ะพี
5: ่นี่ครับร้านเก่าลิขิตตรงนี้ครับ
0: อ๋อเป็นสังกะสีนี่เนาะ
5: สังกะสีนะครับ
0: ครับ
5: เนื้อที่ประมาณเกือบร้อยตารางวาได้ครับ
0: อ๋อฮะคือนี่คือร้านแรกเปิดตอนปีไหนนะครับ
5: 2499ครับ
0: 2499
5: ครับผม
0: ตอนนั้นพี่เกิดยัง
5: ผมเกิด298
0: 98ได้ขวบหนึ่งนะครับ
5: ขวบหนึ่ง
6: หลังสงครามโลกครั้งที่2 2488 49 90เนี่ยนะคะชาวอีสานเนี่ยเริ่มเข้ามาแล้วรอบๆสนามมวยราชดำเนินเนี่ยก็จะมีการสร้างเพิงของแรงงานจากทางภาคอีสานตรงนี้มันเป็นเรื่องของเมืองที่มันเปลี่ยนแปลงไปสมัยรัชกาลที่5ก็มีเรื่องของการก่อสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคมการเปลี่ยนวังบูรพาให้เป็นโรงหนัง3โรงแล้วก็เป็นคอมเพล็กซ์มอลล์ซึ่งในยุคนี้นะคะมันก็ปรับมาเรื่อยๆแล้วก็มีย่านต่างๆก็ต้องการแรงงานในการก่อสร้างเยอะส่วนหนึ่งผู้ชายเนี่ยก็จะถีบสามล้อถีบผู้หญิงเนี่ยก็ใช้การทำอาหารท้องถิ่นก็เรียกว่าตำส้มเนี่ยนะคะตอนแรกก็ทานกันเองก่อนส้มตำก็คือเป็นภาษากรุงเทพไปแล้วคือในส่วนตัวเนี่ยคิดว่าส้มตำเนี่ยเกิดขึ้นจากตรงนี้นะ
5: โอ้สมัยก่อนคนเยอะมาก
0: ทุกร้านเนี่ย
5: ทุกร้านคนขายดีทุกร้านขึ้นชื่อไก่ย่างต้องมาที่สนามมวยที่เดียวโด่งดังมาที่นี่ก่อน
0: ลูกค้าเนี่ยก็ไม่ใช่มีเฉพาะเซียนมวยหรือนักมวย
5: ได้ทุกรูปแบบผมมีเตาทั้งหมดร่วม10เตาเตาในหน้าร้านนี่ก็ยาวอยู่แล้วและถ้าไม่ทันจริงๆผมตั้งเตาข้างนอกเลยย่างเลยปีใหม่ทีนึงวันนึงปีนึงบางสมัยก่อนเนี่ยวันนึงเกือบ 2,000 ตัว
7: คนไทยไม่ได้กินเนื้อไก่หรือว่าไข่ไก่เนี่ยทุกวันเหมือนที่เรากินกันเดี๋ยวนี้เนาะการกินไก่ได้ทุกวันมันเพิ่งเกิดขึ้นหลังจอมพลป.ครั้งที่2ศตวรรษ2490ในช่วงที่หลังสงครามโลกครั้งที่2รัฐบาลจอมพลป.เนี่ยเราหันไปผูกสัมพันธ์กับอเมริกาโดยเฉพาะเรื่องเกษตรสาธารณสุขและการศึกษาเนี่ยมาเป็นแบบอเมริกันการขาดแคลนอาหารที่มันเกิดขึ้นในช่วงสงครามเนี่ยทำให้มีความพยายามในการหาเนื้อสัตว์ที่สามารถผลิตในเชิงเกษตรอุตสาหกรรมได้แล้วอเมริกันเนี่ยเป็นผู้ค้นพบวิธีการผลิตไก่ในเชิงอุตสาหกรรมเราก็จะเห็นว่าอุตสาหกรรมนี้มันแนบแน่นกับสงครามเย็นคือการเข้ามาของอเมริกันเนาะแล้วก็เราเองก็ต้องการอาหารที่มันมีโภชนาการที่ดีฉะนั้นเนี่ยไก่มันก็เลยเป็นอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมเนาะน่าจะสัมพันธ์กับที่มันมีไก่ปรุงอาหารในชีวิตประจำวันเนาะแล้วก็สามารถที่จะเอาไก่พวกนั้นเนี่ยมาย่างขายเป็นเมนูอาหารที่อาจจะเข้าคู่กันดีกับส้มตำซึ่งก็เป็นอาหารที่ง่ายเหมือนกันใช่ไหม
5: ไก่ย่างนี้สูตรมาจากคุณแม่เป็นเริ่มปี35ผมดังถึงอเมริกาเพราะว่าคุณภาพที่ผมดัดแปลงเป็นคนหมักเองทำเองมาแล้วตั้ง40กว่าปีแล้ว
0: เราพูดถึงสนามมวยราชดำเนินกันไปแล้วนะครับแล้วก็คงยังไงอยู่ถ้าไม่ได้พูดถึงสนามมวยลุมพินีด้วยเพราะว่าที่ลุมพินีเองก็เกิดมาจากการที่สนามมวยราชดำเนินได้รับความนิยมมากในช่วงแรกๆจึงเกิด

0: ให้การสนับสนุนการชกมวยมากครับ
1: สำหรับการติเพื่อกอหรือการออกความคิดความเห็นอะไรต่างนั้นไม่ห้ามตรงกันข้ามทางราชการของรัฐบาลนี้พร้อมที่จะฟัง
2: ช่วงเวลานั้นคุณประภาสจารุเสถียรนะครับซึ่งเป็นผู้บัญชาการคนที่หนึ่งรักษาพระองค์เนี่ยนะครับก็ชอบมวยมากตัวคุณประภาสเองก็เป็นนักมวยนักเรียนระดับชนะเลิศมาตอนเป็นเด็กๆอะไรเงี้ยครับผู้นำกองทัพหลายๆคนก็ชอบมวยก็เลยมีความคิดเห็นที่อยากจะตั้งสนามมวยขึ้นมาจริงๆในเวลานั้นเนี่ยในกองทัพก็มีการจัดชกมวยภายในการตั้งค่ายมวยในกองทัพทีนี้ก็นำมาสู่ความพยายามที่จะตั้งสนามมวยถาวรขึ้นมาเขาก็ตั้งที่บ่อนไก่ก่อนหน้าที่กฎหมายเขากำหนดว่าใน1จังหวัดเนี่ยจะมีสนามมวยถาวรได้แค่สนามมวยเดียวบรรดาผู้นำในกองทัพเนี่ยเขาเป็นผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยอยู่แล้วเขาก็เซ็นอนุญาตให้สนามมวยในกรุงเทพเนี่ยเป็นข้อยกเว้นให้มีสนามมวยลุมพินีได้เพิ่มขึ้นมาอีกสนามนึง
3: เรื่องของสนามมวยจากการที่เป็นเรื่องของการแข่งขันเป็นเรื่องของกีฬามันกลายมาเป็นการพนันเต็มรูปแบบแล้วก็เป็นแหล่งของนักการเมืองนะเป็นแหล่งของหนังสือพิมพ์ชอบใช้คำว่ามาเฟียถ้าเราไปเดินตามย่านเก่าเราก็จะพบว่ามันมีการพนันทั่วหัวละแหงเพราะว่าเล่นมวยตู้ไอ้สิ่งเหล่านี้มันกัดกร่อนพอๆกับคนยุคใหม่ทุกคนยุคใหม่เนี่ยเปลี่ยนจากเล่นพนันที่เราจะต้องเดินเข้าไปแล้วเรารีแลกซ์โดยการที่แบบไปกินไก่ย่างรอบๆแล้วเวลาจบได้ไม่ได้ก็ว่าไปอีกเรื่องนึงอันนั้นคนรุ่นพ่อเราไปทำแบบนั้นอะต่อมาเนี่ยมันกลายเป็นการพนันที่มันเข้าไปสู่ออนไลน์คิดว่าไม่สามารถที่จะจัดการเรื่องของการพนันได้นะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่มันกัดกร่อนสังคมมันอยู่นะ
0: แมตช์ไหนอ่ะไฟท์ไหนที่แบบว่าอยู่ในความทรงจำพี
4: ่คือทรงจำที่สุดผมชกที่ลุมพินีเซียนมวยกำลังติดต่อผมให้ผมล้มมวยออกข่าวว่าผมล้มมวยมีแต่ใครพูดล้มมวยฉะนั้นบอกรับตังค์แล้วพูดใครไม่เชื่อว่าผมล้มแน่นอนเพราะวันนั้นจบกับโพไทยผมชนะเดิมพันด้วยเดิมพันคาราแสนก็ผมต่อยน็อกบอกโอ้โหแบบกราบเวทีผมคือดีใจที่สุด
3: อย่างที่บอกอ่ะก็ดีนะที่เกิดกลุ่มคนหรือว่าคนที่พยายามที่จะเอาศิลปะการป้องกันตัวของคนไทยอ่ะซึ่งมันมีความลึกซึ้งมากนะคะมันมีวิชามันต้องเรียนรู้แล้วก็มันต้องฝึกหัดอ่ะอย่างตระกูลมวยของชัยยาเนี่ยใช้คนในตระกูลตั้งกี่เจเนเรชันในการที่จะรักษารูปแบบของมวยชัยยาไว้มันเป็นศิลปะการป้องกันตัวที่ดูน่าสนใจมากเป็นสิ่งที่มันไม่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการพนันมีความหมายกับการสืบเนื่องว่าไอ้ว่าทำบางอย่างที่มันควรจะต้องเก็บรักษาแบบนี้เอาไว้เพราะว่ามันเป็นความรู้อย่างหนึ่ง

0: ในอดีตนะครับบริเวณสนามมวยราชดำเนินบริเวณนี้ซึ่งก็คือนางเลิ้งแล้วก็สี่แยกมหานาคย่านสะพานขาวด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นย่านแรกๆในกรุงเทพนะครับที่มีการขายอาหารอีสานกันอย่างชัดเจนมาถึงวันนี้ถ้าเกิดพูดถึงไก่ย่างส้มตำแล้วนะฮะก็ต้องถือว่าเป็นเมนูที่คนไทยส่วนใหญ่คุ้นเคยแล้วก็มีขายกันอยู่ทั่วทุกพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยนะฮะขายกันทั้งในห้างแล้วข้างถนนจนอดสงสัยไม่ได้นะครับว่าอะไรทำให้ไก่ย่างส้มตำและอาหารอีสานอื่นๆด้วยสร้างความคุ้นเคยให้กับคนไทยส่วนใหญ่รวมทั้งชาวต่างชาติได้มากถึงขนาดนี้ครับ
1: ผมว่าอาหารอีสานเนี่ยเป็นอาหารที่ง่ายถึงขนาดว่าไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนเนี่ยคุณสามารถตำส้มตำกินเองได้ส้มตำเนี่ยไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะคือเค็มกับเปรี้ยวใช่ไหมเรามีของเปรี้ยวกับมีของเค็มเนี่ยแต่คุณอยากเผ็ดคุณก็ใส่เอาบางคนก็ไม่ได้ต้องการเผ็ดใช่ป่ะแต่ว่าเค็มกับเปรี้ยวเป็นหลักแต่คุณจะเอาตัวเค็มนำหรือเปรี้ยวนำแค่นั้นเองสูตรของมันเนี่ยมันตั้งง่ายแล้วก็แบบว่าเรียกอะไร flexible คืออาหารบางอย่างมันกำหนดไว้แล้วมันมีรสชาติที่ตายตัวเนาะซึ่งอย่างเงี้ยมันยากที่จะกลายเป็นอาหารมวลชน
2: เราก็เริ่มปรับรสชาติของการรับประทานเนี่ยไปเรียนรู้มาก

0: ขึ้นนะคะจากที่ในอีสานแล้วเขารับประทานกันยังไงเขาใส่อะไรบ้างใส่ปลาลงปลาร้าอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วเพื่อเพิ่มรสชาติอะไรต่างๆเงี้ยแล้วก็ใช้พริกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เพิ่งมาทราบกันแล้วพอมาทราบก็ไปติดใจในรสชาติสิ่งเหล่านั้นก็กลายเป็นว่าทำอาหารอีสานกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของคนทั่วทั้งภูมิภาคเลยนะแล้วยาวไกลไปต่างประเทศด้วยเดี๋ยวนี้เห็นว่าเพราะไปกับผู้หญิงชาวอีสานที่อาจจะไปได้สามีเป็นคนต่างชาติก็ไปดูตาม YouTube ต่างๆก็เห็นแบบทุกคนก็รับประทานส้มตำได้หมดไม่ว่าจะชาติไหนในโลกนะรู้สึกว่าไปทั่วทุกมุมโลกไปแล้วก็ว่าทางอาหารก็ไปตามผู้บุคคลไปตามผู้คน
1: บ้านเมืองมีการพัฒนาจากกิจกรรมต่างๆอาคารบ้านเรือนอาหารและคนอีสานก็มีส่วนสำคัญในช่วงเวลานั้นสืบเนื่องต่อมาจนถึงทุกวันนี้อาหารอีสานในอดีตอาจมีความเป็นอื่นจากเลือดเนื้อของคนที่เดินทางเข้ามากรุงเทพกลายเป็นอาหารมหาชนจนเห็นได้ว่าถนนหนทางตึกรามบ้านเรือนล้วนมีพลังของไก่ย่างส้มตำแฝงอยู่อย่างมหาศาลในปัจจุบัน

พุทธศักราช 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าพระยาสุรสีขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถครั้งนั้นได้มีการย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมายังกรุงเทพมหานครและโปรดเกล้าให้สร้างพระบรมมหาราชวังและพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นในคราวเดียวกันพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าใช้เวลาในการสร้าง3ปีมีความงดงามแสดงเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมในแบบสกุลช่างวังหน้าพระราชมณีภายในพระราชวังบวรสถานมงคลสร้างเป็นพระวิมาน3หลังเรียงติดกันได้แก่พระที่นั่งวสันตพิมานพระที่นั่งวายุสถานอมเรศและพระที่นั่งพรหมเมธปรังสรรทั้งด้านหน้าและด้านหลังพระวิมานสร้างพระที่นั่งขวางตลอดแนวพระวิมานทั้ง3หลังด้านหน้าพระวิมานถัดจากพระที่นั่งวายุสถานอมเรศมุขหน้าเป็นท้องพระโรงหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพรหมพักส่วนมุขหลังเป็นท้องพระโรงหลังยังมีพระที่นั่งบุรพาภิมุขพระที่นั่งทักษิณาภิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาภิมุขและพระที่นั่งอุตตราภิมุขล้อมรอบพระราชมณีทั้ง4ด้านสำหรับชื่อพระที่นั่งทั้ง4นั้นมีขึ้นในสมัยกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพนอกจากนี้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถโปรดให้สร้างพระพิมานดุสิตาถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาและในพุทธศักราช 2330 โปรดให้สร้างพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสีหิงที่ได้อัญเชิญลงมาหลังจากเสด็จนำทัพขึ้นไปยังเมืองเชียงใหม่บริเวณด้านเหนือของพระราชวังพระองค์โปรดให้สร้างวัดหลวงชีขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จำศีลของนางชีนามว่านักนางแมนซึ่งเป็นมารดาของนักองอีธิดาในสมเด็จพระอุทัยราชาพระเจ้ากรุงกัมพูชาเป็นสนมเอกในพระองค์

ระราชวังบวรสถานมงคลมีกำแพงและป้อมปราการล้อมรอบทั้งสี่ด้านเป็นกำแพงใบเสมาตามธรรมเนียมวังมหาอุปราชป้อมรอบพระราชวังมี11ป้อมป้อมที่มุมทั้ง4ทำเป็นป้อมรูปแปดเหลี่ยมหลังคาทรงกระโจมส่วนป้อมตามแนวกำแพงทำเป็นรูปหอรบหลังคาทรงคฤหัสถ์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเสด็จสวรรคตในพุทธศักราช2346ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์ขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ในสมัยของพระองค์นั้นไม่ได้มีการสร้างสิ่งใดเพิ่มเติมภายในพระราชวังบวรสถานมงคลแต่มีการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมลงทรงให้รื้อพระพิมานดุสิตาลงโดยนำไม้ที่ได้จากการรื้อไปใช้ในการชนะสงครามหรือกุฏิวัดหลวงชีซึ่งชำรุดทำเป็นสวนเลี้ยงกระต่ายภายในพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ทรงย้ายปราสาทปราง5ยอดแต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธสีหิงภายหลังจากการเสด็จสวรรคตของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถรัชกาลที่1โปรดให้อัญเชิญพระพุทธสิหิงไปประดิษฐานภายในพระบรมมหาราชวังแล้วจึงทรงให้ตั้งพระที่นั่งเสวตฉัตรแทนเพื่อเป็นที่เสด็จออกแขกเมืองและประสงค์ถวายพระธรรมเทศนาสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2360ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นศักดิพลเสศขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสศพระราชวังบวรสถานมงคลในช่วงสมัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายสิ่งมีการซ่อมแซมพระราชมณฑีทั้ง3หลังและต่อมุกบริเวณด้านหลังพระที่นั่งวายุสถานอมเรศเรียกว่าพระที่นั่งกฤษดางภิมุขและมุกด้านหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพิมุขมนเทียนพร้อมทั้งขนานนามพระที่นั่งที่ล้อมรอบพระราชมนเทียนทั้ง4มุมว่าพระที่นั่งบุรพาพิมุขพระที่นั่งทักษิณาพิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาพิมุขและพระที่นั่งอุตราพิมุขส่งสร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่ต่อจากพระที่นั่งพิมุขมนเทียนเพื่อใช้เป็นท้องพระโรงเรียกว่าพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยซึ่งสร้างเลียนแบบพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยภายในพระบรมมหาราชวังและเปลี่ยนนามพระที่นั่งพรหมเมธรังสรรค์เป็นพระที่นั่งพรหมเมธธาดาเพื่อให้คล้องจองกับพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยรวมทั้งเปลี่ยนนามพระที่นั่งสุทธาสวรรค์เป็นพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์นอกจากนี้ยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งเครื่องไม้นามว่าพระที่นั่งรังสรรค์จุฬาโลกขึ้นบริเวณสระน้ำที่เป็นที่ตั้งของพระที่นั่งพิมานดุสิตาภายหลังหักพังเสียหมดและให้สร้างวัดพระแก้ววังหน้าขึ้นแล้วอัญเชิญพระพุทธชินสีห์จากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกมาประดิษฐานที่พระอุโบสถของวัดต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่าวัดบวรสถานสุทธาวาสสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสศเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2375เมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสเรศรังสรรค์ที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลรับพระบรมราชโองการพระเกียรติยศเสมอด้วยพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่สองมีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกพระราชวังบวรสถานมงคลว่า